ให้กดยิงหน่อยอ่ะถวายยังไม่ตกรางอะโยมคนขับรถไฟไม่เมาไม่มีรถไฟตกรางหรอกรับรองวิ่งเท่าไรก็ไม่ตกเพราะรถมันหัวจักรมันดีมีสติกินเหล้าแก้กลุ้มมันไม่หายหรอกโยมกินเหล้าแก้จนไม่หายจนหรอกนะใครว่าหายหายไหมโยมหายไหมกินเหล้าแก้กลุ้มไม่หายกลุ้มนะยิ่งกลุ้มใหญ่นะยิ่งเป็นประสาทมากเอาแล้วมีปัญหาครอบครัวมีปัญหาการงานกินมันลืมไปเลยจริงแหละพอลืมไอ้น้ำมันก็เปลี่ยนจิตใจเราก็ไประบายแบบทางอื่นอาจจะเสียหายกว่าเก่าก็ได้ที่คุมสติอยู่พอเลิกเมาปุ๊บเอาเราก็คิดตามเดิมก็กลุ้มตามเดิมอีกมันต้องเข้ามาคำจะกลุ้มจะยังไม่ใช่กลุ้มเรื่องเก่าอย่างเดียวมันจะเพิ่มเรื่องใหม่ขึ้นมาอีกการเงินการทองไม่พอใช้ยิ่งกลุ้มมากขึ้นมาอีกไอ้คนนี้กินเหล้าให้นอนหลับก็ไม่ใช่มันเป็นความจริงแล้วมันโทษมากกว่ากินเหล้าแก้ปัญหาก็ไม่แก้มีจะเพิ่มปัญหากินเหล้าไม่ใช่เป็นการแก้ปัญหาไม่ใช่เป็นทางดับทุกข์ทางดับทุกข์คือการหยุดทั้งกายทั้งใจนี่ถึงจะแก้ปัญหาหยุดคิดนี่สิทำไงเราจะหยุดคิดไม่ให้มันกลุ้มได้เราต้องหาทางฝึกใจเราให้หยุดคิดได้นั่นคือแก้กลุ้มได้เพราะกินเหล้านี่ไม่เพียงลืมตัวไปหน่อยเดียวเท่านั้นพอรู้ตัวมันก็คิดต่อแต่ถ้าเราแก้กลุ้มด้วยการหยุดคิดในการฝึกใจเราให้สงบเนี่ยอันนี้แก้ปัญหาตลอดชีวิตเลยไม่กลุ้มเลยคราวนี้หยุดกินจะหายกลุ้มโยมนะหยุดกินจะหายกลุ้มคนมันต้องมีภาระน้อยนะมีภาระใจน้อยๆเนี่ยไม่มีหนี้ไม่มีสินไม่มีกังวลอะไรมันก็สบายใจคนเราถ้ามีหนี้มีสินมีกังวลต่างๆมันไม่สบายใจมันไปแก้ที่แก้อย่างอื่นไม่ได้ต้องแก้ที่ใจเขาเรียกว่าดับทุกข์ไม่ถูกต้องไงคือดับไฟไม่ตรงที่ไฟไหม้ตรงนี้จะไปดับตรงนี้ไม่ถูกไหม้ตัวไปไหม้เท้าไปดับหัวไหม้หัวไปดับเท้าแต่ทุกข์มันอยู่ที่ใจต้องแก้ตรงใจโยมใจมันไม่สงบใจมันมีปัญหาไม่ใช่มันกลุ้มเพราะไม่ใช่กลุ้มเพราะมันเรื่องกินเหล้าเมายามันกลุ้มมาจากจิตตัวเองจะไปเพิ่มอันนั้นมันยิ่งจะเพิ่มสารทุกข์มากขึ้นอีกอันนั้นสะสารโยมสะสารทั้งความเป็นทุกข์คนนี้หาทางออกผิดๆนะกินเหล้าเล่นการพนันคนนี้คือการดับทุกข์ไม่ได้เพิ่มทุกข์ทั้งนั้นเลยนี่คือทุกคนทุกวันเนี่ยหาทางออกที่ผิดแล้วคือแก้ปัญหาชีวิตไม่ถูกยิ่งกินเหล้าเล่นการพนันยิ่งทุกข์ตลอดชีวิตเลยไม่มีทางแก้เลยยิ่งจะหมดตัวใหญ่เลยสะสมหนี้สินมากขึ้นอีกแต่ถ้าเราคิดว่าเราเลิกเลยสิ่งพวกนี้มันจะยากจนยังไงมันจะทุกข์ไงเราก็พยายามอดทนอดกั้นพอเราอดทนอดกั้นพยายามชนะใจเราได้เดี๋ยวก็คลายเป็นดีไปหมดเองชีวิตก็เป็นปกติแค่นี้ก็ราบรื่นมันก็ไม่มีอุปสรรคอะไรพอราบรื่นก็สบายใจกันนี้

ในประเด็นที่ตมาพูดมานี่นะพัฒนาคุณภาพบุคคลเกิดความรับผิดชอบต่อหน้าที่3ลดอุบัติเหตุหมดเลยโยมถ้าเราทำตัวนี้ได้หมดเลยนะเอาพุทโธไปนะเอาพุทโธไปได้หมดเลยเอาพุทโธไปอย่างเดียวได้หมดเลยใครว่าไงก็พุทโธใจเย็นแล้วไม่เอาแล้วไอ้ใจร้อนๆเลิกกันแก้ไอ้แก้ทางดับทุกข์แบบเก่าๆไม่ดับแล้วไม่ไหวแล้วมันเพิ่มทุกข์บางทีเมาแล้วทำงานไม่ได้เลยมันทุกข์ใหญ่เลยครั้งนี้ดีนะกฎหมายไทยเรายังย่อนนะแต่กฎหมายไทยเราก็แข็งนี่เมาปฏิบัติหน้าที่นี่ถือว่าผิดราชการเลยถูกปลดได้ทันทีเลยแต่นี่กฎหมายไทยเนี่ยมันหย่อนไปเองถ้าแข็งแข็งนี่คนตกงานกันเยอะเลยอ่ะมาปฏิบัติหน้าที่ถือว่าผิดราชการแล้วสั่งปลดสั่งถอดได้สั่งพักได้แล้วเนี่ยแค่อ๋อไม่ตายอยู่กฎหมายเขาวางไว้ดีแต่เราไม่ได้ปฏิบัติตามจริงคนพอดื่มสุราแล้วนะหน้าตาก็เปลี่ยนไปหมดนะไอ้คนหล่อก็หายหล่อไปเลยไอ้คนที่มีสติก็เหมือนคนหมดสติไปเลยคนที่มีความรู้ก็เหมือนคนไม่มีความรู้เลยสภาพมันเสียไปเลยกลายเป็นไม่น่าเคารพเลื่อมใสไปเลย

0: จะกลับกี่โมงก็โยมได้เวลานะเวลาไกลๆนะค้างเมื่อคืนก็โยมวันหลังมาค้างสิเสาร์อาทิตย์เนี่ยมาปรากฏหน่อยกันได้เยอะเลยพวกญาติโยมผู้หญิงผู้ชายวันเสาร์พวกราชการก็มานอนกันปรากฏนอนกันเนี่ย
1: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตปุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ
2: วิชาต่อไปขณะเดียวกันก็มีการจัดสร้างเครื่องแต่งกายและฉากใหม่ๆทำให้ได้ช่างฝีมือหลายประเภทที่มีความสามารถเพิ่มขึ้นตามลำดับรวมทั้งวงดนตรีปี่พาทย์ผู้ขับร้องและผู้พากย์บทด้วยกันขณะนี้จึงพอมีความหวังแล้วว่าโขนซึ่งเป็นศิลปะการแสดงชิ้นเอกของไทยคงไม่สูญหายไป
3: โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ศึกษาข้อมูลโขนอย่างถ่องแท้และจัดการแสดงอย่างถูกต้องตามขนบจารีตโบราณเรื่อยมาจนการแสดงโขนในประเทศไทยได้รับการประกาศขึ้นบัญชีจากองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกในรายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมวลมนุษยชาติพระราชปณิธานในการสืบสานพระราชกรณียกิจทำนุบำรุงรักษางานศิลป์ได้ปรากฏขึ้นอย่างชัดเจนอีกครั้งเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ตอนสะกดทัพต่อยอดพระราชปณิธานในสมเด็จพระบรมราชชนนีให้โขนเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมของชาติสืบไป
4: สนับสนุนส่งเสริมให้การแสดงโขนเนี่ยอยู่คู่กับคนไทยให้สมกับที่โขนเนี่ยนะครับเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ก่อให้เกิดสิ่งที่ดีๆต่างๆเนี่ยเยอะแยะมากมายนะครับทั้งเรื่องภาษาเรื่องวรรณศิลป์ก็นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ท่านเนี่ยพยายามผลักดันขับเคลื่อนนะครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนมีความสุขเพื่อให้สิ่งที่ดีงามของชาติไทยเนี่ยมีอายุยืนยาวมีทายาทที่จะสืบทอดต่อไปนะครับ
3: และเพื่อเผยแพร่ให้ราษฎรทั่วประเทศได้ชื่นชมนาฏยกรรมโบราณอย่างใกล้ชิดยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้คณะนักแสดงจากโรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุงจัดการแสดงโขนพระราชทานสัญจรไปยังภูมิภาคต่างๆเช่นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเมื่อวันที่22และ23กรกฎาคมที่ผ่านมานั้นได้จัดการแสดงโขนพระราชทานเรื่องรามเกียรติ์ชุดหนุมานชานกำแหงโดยเป็นเรื่องราวตั้งแต่กำเนิดหนุมานจนได้เป็นข้าทหารเอกของพระรามช่วยพระรามรบกับทศกัณฐ์จนชนะถ่ายทอดผ่านการแสดงอันวิจิตรงดงามตระการตาและถูกต้องตามขนบจารีตแบบแผนด้วยการพากย์เจรจาที่สนุกตื่นเต้นสามารถตรึงความประทับใจประชาชนได้อย่างแท้จริง
5: รัชกาลที่10เนี่ยท่านก็มาสืบสานแล้วก็ต่อยอดของสมเด็จพระมารดานะคะว่าท่านทำทรงทำไว้ทำโขนไว้แล้วท่านก็สืบสานสนับสนุนให้มาให้ส่งโขนเนี่ยไปหาประชาชนถึงที่เลยนอกจากที่เยาวชนได้ดูแล้วนอกจากความสนุกแล้วเนี่ยศิลปะวัฒนธรรมสำคัญเพราะว่าโขนเนี่ยมีทุกศาสตร์เลยมีทั้งดนตรีทั้งศิลปะป้องกันตัวมีทั้งศิลปะการไล่ลำนะคะคือทุกศาสตร์เนี่ยอยู่ในโขนเลย
3: ที่สำคัญยิ่งโขนพระราชทานยังรวบรวมสรรพวิชางานศิลป์ชั้นสูงของไทยหลากหลายสาขาให้ได้รับการอนุรักษ์ฟื้นฟูไปพร้อมกับการสร้างโอกาสสร้างงานหัตถศิลป์แผนกต่างๆรวมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศไทยได้เป็นอย่างดี
6: เครื่องแต่งกายของโขนเนี่ยนะครับก็ ถือว่าเป็นของสูงนะครับเป็นของสูงไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้านะครับอาภรณ์ต่างๆซึ่งในส่วนนี้นะครับบางส่วนของนครศรีธรรมราชเราเนี่ยนะครับเราก็มีผ้ายกหรือผ้าทอนะครับซึ่งได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระพันปีหลวงนะครับในการที่จะส่งเสริมนะครับให้พี่น้องเนี่ยได้มีอาชีพในเรื่องของผ้ายกผ้าทอเราก็ได้เรียนรู้นะครับให้เด็กๆโดยเฉพาะเด็กๆนะครับแล้วก็เยาวชนต่างๆเนี่ยได้มีโอกาสที่จะเรียนรู้แล้วก็ในอนาคตก็อาจจะมีผู้ที่สนใจนะครับที่จะเรียนการแสดงหรือสมัครเข้าไปร่วมในกิจกรรมเหล่านี้แล้วก็วัฒนธรรมเหล่านี้นะครับก็คงจะสามารถที่จะเผยแพร่นะครับให้เป็นที่กว้างขวางในจังหวัดนครศรีธรรมราชและภาคใต้ต่อไปครับ
3: นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่ทรงสืบสานรักษาต่อยอดอนุรักษ์ทำนุบำรุงการแสดงโขนนาฏศิลป์ชั้นสูงของชาติก่อเกิดงานที่ทรงคุณค่าสร้างจิตสำนึกปลูกฝังเด็กและเยาวชนให้รู้รักหวงแหนศิลปะวัฒนธรรมที่บ่งบอกถึงความเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทยให้คงอยู่สืบไป
7: ศิลปาชีพคืออาชีพที่ได้รับการส่งเสริมงานด้านศิลปะหัตถกรรมที่เป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาพื้นบ้านของคนไทยในการพัฒนาคุณภาพฝีมือให้ดียิ่งขึ้นอันเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมของชาติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงให้ความสนพระราชหฤทัยในการส่งเสริมอาชีพหัตถกรรมอย่างจริงจังถือได้ว่าเป็นโครงการในพระราชดำริแรกในการสร้างอาชีพแก่ราษฎรจากการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในภูมิภาคต่างๆนับแต่บัดนั้นเป็นต้นมาได้มีการน้อมนำแนวพระราชดำริในการสร้างงานสร้างอาชีพด้านศิลปะหัตถกรรมในชุมชนอย่างแพร่หลายหนึ่งในนั้นคือวัดโคกเปี้ยวตำบลเกาะยออำเภอเมืองสงขลาจังหวัดสงขลาได้มีการฟื้นฟูลายผ้าโบราณของชุมชนเกาะยอที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวไม่ให้สูญหายไปจากท้องถิ่นด้วยการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับสามเณรภายในโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดโคกเปียว
8: เกาะยอเรามีผลงานแล้วก็เป็นผ้าที่มีคุณภาพมากนะครับแต่ว่าระยะหลังเนื่องจากว่าสถานการณ์มันเปลี่ยนไปทำให้คนรุ่นใหม่ไม่ได้สนใจเรื่องการทอผ้ามากนักแล้วก็เรื่องของลายผ้าเราก็พัฒนามาได้น้อยนะครับอาตมามาดูอยู่ก็เห็นว่าวัดมีความพร้อมอาตมาก็เห็นว่าเราน่าจะทำอะไรได้บ้างในเรื่องของวัดนะครับแล้วก็ให้เยาวชนรุ่นใหม่ได้มีการเรียนรู้เรื่องของภูมิปัญญาท้องถิ่นเรื่องทอผ้าเรื่องผ้าของกยนะครับก็เลยได้ร่วมกันนะครับแล้วก็ไปขอติดต่อกับชุมชนที่ขอเลิกแล้วขอกี่ทอผ้ามาบางส่วนนะครับขอกี่ทอผ้ามาแล้วก็เอามาให้เรียนฝึกนะครับโดยร่วมกับของพัฒนาชุมชนแล้วก็กลุ่มร่วมใจนะครับโดยเอาอาศัยวิทยากรจากกลุ่มร่วมใจมาซึ่งเป็นกรรมการวัดอยู่ด้วยนะครับได้ประสานงานและช่วยกันนะครับว่าเราจะอนุรักษ์นะครับให้เยาวชนได้เรียนรู้เรื่องผ้ามากขึ้นนะครับเพราะนั้นพอหลังจากได้วิทยากรพร้อมนะครับแล้วก็งบประมาณเริ่มมีอุปกรณ์เริ่มมีนะครับก็ได้จัดอบรมรุ่นแรกขึ้นมาเป็นครูนะครับครูกลุ่มทอผ้ารุ่นแรกนะครับรุ่นแรกเริ่มไป20รูปนะครับ20รูปแล้วก็พอรุ่นแรกประสบความสำเร็จนะครับก็ได้ฝึกรุ่นที่2อีกนะครับเป็นครูรุ่นที่2นะครับรุ่นที่2สำเร็จแล้วก็ยังคิดว่าเอ๊ะยังไม่พอนะครับเพราะว่าเรียนแล้วก็กลับไปก็ไม่ได้ทำนะครับอาตมาคิดว่าในไหนที่เราเนี่ยเป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์นะครับสามัญนะครับก็เลยบรรจุเป็นหลักสูตรท้องถิ่นให้สามัญทุกรูปนะครับได้มีโอกาสเข้ามาเรียนแล้วก็ศึกษาเรื่องผ้าทอจะได้มีความรักและภูมิใจในเรื่องของผ้าทอเกาะยอนะครับ
7: สำหรับการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นบ้านเกาะยอปัจจุบันวัดโคกเปียวได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนการฟื้นฟูผ้าลายโบราณตามมาตรการการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทยโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลากรมการพัฒนาชุมชนเพื่อเป็นการรณรงค์กระตุ้นให้เกิดค่านิยมการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากผ้าทอซึ่งเป็นภูมิปัญญาของคนไทยด้วยการจัดตั้งเป็นศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นอนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นเกาะยอ เพื่อฝึกทักษะอาชีพการทอผ้าแก่สามเณรและผู้ว่างงานในชุมชน
9: ตรงนี้เป็นศูนย์รู้ที่กรมการชนได้สนับสนุนให้เกิดขึ้นหลังจากที่เราส่งเสริมมีการทอแล้วหลังจากนั้นเราก็จะพยายามทำให้ครบวงจรโดยมีการแปรรูปสร้างศูนย์ก็ไม่ศูนย์หนึ่งก็คือเป็นศูนย์แปรรูปเพื่อให้เกิดการต่อเนื่องสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับคนในกยอเพิ่มมากขึ้นครับในส่วนของนอกจากเราสนองนโยบายภาครัฐแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องคำนึงถึงมากที่สุดก็คือทำไงทำให้ส่วนนี้มันเกิดความยั่งยืนนะครับทำให้เกิดความยั่งยืนให้ชาวบ้านให้ประชาชนเนี่ยมีรายได้อย่างต่อเนื่องนะครับเพราะนั้นนอกเหนือจากสิ่งที่เราผลิตแล้วเนี่ยเราจะต้องมีการประยุกต์ให้เกิดขึ้นเช่นเหมือนผ้าลักษณะแบบนี้เราต้องทำไงที่จะให้เกิดเป็นเอกลักษณ์สงขลาขึ้นมาวันนี้สงขลาจะต้องสร้างเอกลักษณ์ให้เกิดขึ้นเช่นผ้าที่เราเอาลายผ้าพระราชทานมาทำก็จริงแต่ว่าเราทำไงที่จะให้คนทั้งประเทศหรือว่าคนทั่วไปที่เห็นปุ๊บเนี่ยโอเคผ้าเนี้ยเป็นผ้าของสงขลาจริงๆเราก็หลายๆกลุ่มหลายๆองค์กรหรือว่าเราช่วยกันคิดว่าทำไงที่จะเห็นเช่นลายดั้งเดิมที่เป็นภูมิวัฒนธรรมของสงขลาเนี่ยให้อยู่ในลายผ้าเพราะนั้นถ้าเห็นปุ๊บเนี่ยก็คือจะเห็นว่านี่คือสงขลาครับ
7: ทั้งนี้การดำเนินงานภายในศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้ได้ใช้ปราชญ์ชาวบ้านที่มีภูมิปัญญาการทอผ้าท้องถิ่นมาถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ซึ่งได้มีการขยายผลบรรจุวิชาการทอผ้าเข้าไปในหลักสูตรเสริมการเรียนของสามเณรด้วยโดยมุ่งหวังให้สามเณรมีความรู้ในด้านงานศิลปาชีพหากลาสิกขาไปจะได้มีความรู้ความสามารถติดตัวไปใช้ในการประกอบอาชีพได้ในอนาคตทั้งนี้ศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นอนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นเกาะยอไม่เพียงแต่เป็นแค่แหล่งเรียนรู้เท่านั้นแต่ยังเป็นแหล่งรวบรวมลายผ้าต่างๆของชุมชนเกาะยอตั้งแต่สมัยโบราณที่รังสรรค์ขึ้นจากสีธรรมชาติเฉพาะท้องถิ่นทั้งสีจากใบก้างป่าสีของสนิมเหล็กและเปลือกโกงกางเป็นต้นด้วยความร่วมมือของวัดโคกเปรี้ยวและสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลาที่ได้ร่วมกันน้อมนำแนวพระราช

การอนุรักษ์ภูมิปัญญาพื้นบ้านจึงเกิดเป็นการเชื่อมโยงชุมชนโอท็อปนวัตวิถีสร้างรายได้กับชุมชนส่งเสริมระบบเศรษฐกิจฐานรากเพิ่มมูลค่าผ้าทอเกาะยอเพื่อสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่สมดังพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงตั้งพระราชหฤทัยสร้างงานสร้างอาชีพให้กับราษฎรชาวไทยทั่วประเทศอย่างยั่งยืน

เจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาเป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวประสูติแต่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถเมื่อวันพฤหัสบดีที่7ธันวาคมพุทธศักราช2521มีพระอิสริยยศเดิมเมื่อแรกประสูติคือพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเป็นพระราชนัดดาพระองค์แรกในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรกับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาทรงปฏิบัติพระกรณียกิจอย่างต่อเนื่องเรื่อยมาตั้งแต่เมื่อครั้งทรงพระเยาว์ยังไม่ทรงสำเร็จการศึกษาด้วยทรงพระวิริยะอุตสาหะและพระกตัญญูกตเวทิตาฉลองพระเดชพระคุณมาตั้งแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสืบเนื่องมาจนถึงรัชกาลปัจจุบันทรงปฏิบัติพระราชกิจแทนพระองค์ในหลายวาระบั่นเบาพระราชภาระในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เป็นอันมากเป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัยทั้งยังทรงเป็นข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารโดยเมื่อวันที่17สิงหาคมพุทธศักราช2568พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกหญิงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาตำแหน่งเสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์อัตราพลเอกทรงดำรงตำแหน่งรองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์อัตราพลเอกพิเศษนอกจากนี้ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจน้อยใหญ่หลากหลายด้านด้วยพระปรีชาสามารถและพระสติปัญญาทางด้านสาธารณกุศลด้านการสาธารณสุขด้านการต่างประเทศด้านกฎหมายด้านอาชญาวิทยาและทันตวิทยาด้านการศาสนาด้านการศึกษาด้านมนุษยธรรมและด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยพระปณิธานอันแน่วแน่ที่จะขจัดทุกข์บำรุงสุขแก่ราษฎรตามรอยเบื้องพระยุคลบาทพระบุพการีและทรงสานต่อแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงก็เกิดเป็นมูลนิธิอันสร้างคุณูปการมากมายอาทิมูลนิธิกูบดินในพระบรมราชูปถัมภ์ช่วยเหลือราษฎรชายขอบและมูลนิธิราชทันปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์ช่วยเหลือผู้ต้องราชทัณฑ์ให้ได้รับบริการทางสุขภาพเท่าเทียมกับประชาชนทั่วไปพระองค์ยังทรงทุ่มเทพลังกายพลังใจเพื่อช่วยบรรเทาทุกข์และสร้างโอกาสให้กับผู้คนเป็นจำนวนมากผ่านหลายโครงการและมูลนิธิส่วนพระองค์อาทิโครงการกำลังใจในพระดำริให้โอกาสแก่ผู้ต้องขังได้กลับมาเริ่มต้นชีวิตใหม่มูลนิธินภาในพระดำริช่วยสร้างงานสร้างอาชีพแก่กลุ่มผู้ได้โอกาสโดยเฉพาะกลุ่มผู้ต้องขังที่พ้นโทษอย่างพระเกียรติคุณให้เป็นที่ประจักษ์ยกย่องในสายตาประชาคมโลกและมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายานญาติสภากาชาดไทยที่สนับสนุนและเชื่อมโยงให้ภาครัฐและเอกชนรวมกันเกื้อหนุนให้ประชาชนช่วยเหลือกันในยามเมื่อเกิดภัยพิบัติที่รุนแรงทุกพระกรณียกิจสะท้อนให้เห็นถึงพระกรุณาธิคุณและน้ำพระทัยอันเปี่ยมล้นที่ทรงการุณาต่อมนุษยชาติและทุกสรรพชีวิตอย่างประโยชน์ให้ผู้คนมากมายได้เปลี่ยนชีวิตความคิดและดำรงตน

ในวิถีแห่งความสุขที่ยั่งยืนส่งผลต่อความผาสุกร่มเย็นของประเทศชาติเป็นอเนกอนันต์ปริตยารอดรัตนาทูลทีมข่าวในพระราชสำนักททบ.เรียบเรียง

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมขึ้นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิตค่ะ
1: พิษจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์น่าดีใจนะครับที่เดี๋ยวนี้ประเทศไทยมีกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้วเพราะเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีผลเสียมากมายทำให้กระเพาะอาหารอักเสบเป็นแผลเป็นโรคตับแข็งมะเร็งความดันโลหิตสูงเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงบางคนถึงกับทำร้ายตัวเองหรือเมาอารวาสก่อคดีมากมายเด็กผู้หญิงหลายรายถูกข่มขืนเพราะเมาไม่ได้สติยิ่งคนท้องเมื่อดื่มจะส่งผลเสียทั้งต่อแม่และลูกในท้องด้วย
2: ใช่ค่ะต่อไปนี้สถานบริการสาธารณสุขสถานศึกษาสถานที่สาธารณะที่ใช้ประโยชน์ร่วมกันไม่ว่าจะเป็นสถานที่ออกกำลังกายสนามกีฬาร้านค้าสถานบริการและบันเทิงสถานบริการทั่วไปที่ทำงานยานพาหนะสาธารณะสถานีขนส่งสาธารณะทุกประเภทศาสนสถานสถานปฏิบัติธรรมกฎหมายได้กำหนดให้เป็นเขตปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้วและยังห้ามขายสุราให้เด็กอายุต่ำกว่า18ปีด้วยผู้ที่ฝ่าฝืนจะมีโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนปรับ 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับด้วยนะคะ
1: หมอว่าน่าจะขอบคุณกฎหมายฉบับนี้มากเลยนะครับคิดจะดื่มคิดจะซื้อคุณรู้กฎหมายหรือยัง
3: ทักทายง่ายๆสไตล์ฝรั่งไม่มีเมล็ดสวัสดีครับหน้าที่หนึ่งของพนักงานโรงแรมก็คือให้บริการเรียกปลุกโอ้ผมไม่ได้หมายความว่าต้องเข้าไปในห้องของแขกแล้วเขย่าตัวแขกจนตื่นนะครับแต่ผมหมายถึงบริการที่เราเรียกว่า early morning wake up call หรือเรียกสั้นๆว่า wake up call wake up call ซึ่งก็คือบริการโทรศัพท์ปลุกแขกนั่นเองนะครับปกติแขกจะโทรศัพท์ไปที่แผนกต้อนรับและถามทำนองว่า could I book an early morning call could I book an early morning callผมขอจองให้พนักงานโทรศัพท์ปลุกตอนเช้าได้ไหมครับหรืออาจจะถามว่า I'd like an early morning wake up call I'd like an early morning wake up call ก็ได้นะครับความหมายก็คือผมต้องการบริการปลุกตอนเช้าครับถ้าคุณเป็นพนักงานต้อนรับหรือผู้ที่รับสายโทรศัพท์ก็ต้องตอบว่า Certainly sir หรือ Of course Certainly sirออกหรือ of course ซึ่งมีความหมายว่าได้เลยครับทีนี้คงต้องถามคำถามที่สำคัญล่ะครับก็คือแขกพักอยู่ที่ห้องไหนและจะให้ปลุกกี่โมงทั้งสองคำถามนี้เราจะมาดูกันคราวหน้าครับผมแอนดรูบิกส์คุยกับฝรั่งอย่าเพิ่งวิ่งหนีเพราะภาษาอังกฤษง่ายนิดเดียวครับสวัสดีครับ

ำนวนชวนคิดพาติดสอนใจไม้ซีกงัดไม้ซุงกำลังน้อยว่าเขานักอย่าหักหานคิดรอนรานมีแต่จะแพ้พ่ายต้องเจียมตัวเจียมจิตคิดละอายไม้ซีกหมายงัดซุงจักหักกระเด็นเพื่อนๆรู้ไหมคะว่าไม้ซีกงัดไม้ซุงหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าเป็นผู้น้อยไม่ควรคิดขัดขวางต่อสู้กับผู้มีอำนาจเพราะจะเหมือนเอาไม้ซีกอันเล็กๆไปงัดไม้ซุงก็มีแต่จะหักไม่มีทางงัดซุงให้ขยื่นได้ค่ะ

0: พระมีในโลกล้วนนานาคุณยิ่งพระสุธามากล้นของใดเล่าจักหาเทียบเท่าแม่เฮยแม่มากคุณค่าล้นมากกว่าฟ้าดินบุตรทั้งหลายจงตั้งมั่นกตัญญูหมั่นเทิดชูคุณท่านอย่าบ่ายเบียงเข้าพรรษาถือศีลห้าอย่าเอ็นเอียงจงหลีกเลี่ยงหนทางแห่งอบายกุศลนี้จะเกิดแก่ตัวท่านถือให้มั่นนอกพรรษาอย่าสลายจะห่างทุกข์พบแต่สุขสบายถึงสำปรายอย่าพบหน้าถ้ายังมีคติธรรมคำกลอนจากหนังสือธรรมะจากสวนพุทธธรรมหนูชื่อเด็กหญิงวรสุดาวานิชดีผู้อ่านค่ะ
1: วันเสาร์วันอาทิตย์นี้ชวนคุณพ่อคุณแม่มาทำบุญที่วัดกันนะคะน้องพลอยดีใจค่ะที่มีโอกาสมาทำบุญที่วัดอยากชวนเพื่อนๆมาร่วมทำบุญด้วยกันนะคะ
2: ช่วงต่อจากนี้ไปขอเชิญเพื่อนๆรับฟังนิทานธรรมะกันนะคะ
3: นิทานบันเทิงธรรมเรื่องช้างเพื่อนแก้ที่เมืองพาราณสีแคว้นกาสีมีหมู่บ้านช่างไม้อยู่หมู่บ้านหนึ่งมีครอบครัวช่างไม้อยู่500ครอบครัวชาตินั้นพระพุทธเจ้าของเราเกิดเป็นพระโอรสของพระเจ้าพรหมทัตมีนามว่าอลินจิตตามปกติช่างไม้ในหมู่บ้านจะขึ้นเรือทวนไปทางต้นน้ำเพื่อหาไม้มาทำเป็นเครื่องเรือนต่างๆเช่นเสาหลังคาเมื่อได้ไม้ตามต้องการต่างพากันล่องเรือลงมาตามกระแสน้ำแล้วนำไม้ไปขายในตัวเมืองนำรายได้มาเลี้ยงครอบครัวช่างไม้เหล่านั้นออกหาไม้คราวละหลายวันจึงจำต้องตั้งค่ายพักอยู่ในป่าคราวหนึ่งช่างไม้เหล่านั้นกำลังตั้งค่ายพักอยู่และกำลังถากแต่งไม้อยู่นั้นก็เห็นช้างป่าเชือกหนึ่งเดินสามขาแล้วล้มตัวลงนอนใกล้ๆพวกตน
4: เอ๊ะช้างเป็นอะไร
5: ไม่รู้เหมือนกันนายเห็นเดินขยโยขยเยกมาสามขาน่ะพอมาถึงที่ตรงนี้ก็ล้มตัวลงนอนเลยเชียว
4: โอ้โหดูสิน่ะเห็นไหมน่ะเท้าช้างข้างนึงน่ะบวมเป่งช้ำเลือดช้ำหนองเชียว
5: เฮ้ยมีตอไม้ตำขาเท้าอยู่นี่นะ
4: มันคงเจ็บอ่ะนะอ้าวแล้วมาข้าจะช่วยนะช่วยกันหน่อยแล้วค่ะเดี๋ยวเอาขวานมาสิเปิดปากแผลรอบๆซะก่อนนั่นอย่างนั้นเออเอาล่ะอ้าวเรียบร้อยแล้วทีนี้เอาเชือกนี่มัดเอาไว้แล้วก็ดึงตอไม้ออกนะช่วยกันดึงหน่อยแล้วเอาปุ๊บปุ๊บเอาล่ะพอเบาตอไม้หลุดแล้วล่ะน้ำหนองไหลเชียวเอาล่ะเรียบร้อยแล้วช่วยไปเอาน้ำอุ่นมาทำความสะอาดแผลให้มันหน่อยแล้ว
5: ช่วยกันหน่อย
3: ช่างไม้ช่วยเราให้หายบาดเจ็บครั้งนี้นับว่ามีบุญคุณกับเรามากเลยควรแล้วที่เราจะต้องตอบแทนบุญคุณเขาน
6: ับแต่นั้นมาแม้จะหายบาดเจ็บแล้วแต่ช้างก็ไม่ยอมไปยังคงอยู่กับพวกช่างไม้ช่วยเหลืองานต่างๆอย่างใกล้ชิดถึงคราวที่พวกช่างไม้ออกไปหาไม้ก็ตามไปด้วยพร้อมทั้งช่วยลากไม้กลับมาเวลาถากไม้ก็ช่วยกลิ้งไม้ให้นอกจากนั้นยังคอยมองว่าเขาต้องการอุปกรณ์ทำไม้แบบไหนก็จะนำอุปกรณ์อย่างนั้นมาให้เวลาที่พวกช่างไม้จะขึงได้ดำตีเส้นที่ไม้เพื่อจะเลื่อยช้างก็จะเอางวงพันได้แล้วช่วยดึงให้ทำให้พวกช่างไม้เอ็นดูช้างมากช้างตัวนี้มีลูกอยู่หนึ่งเชือกเป็นช้างเผือกชาติอาชาไนมีความเฉลียวฉลาดและรู้ภาษามนุษย์วันหนึ่งช้างไม่ได้อยู่ช่วยพวกช่างไม้ทำงานหายเข้าป่าไปทั้งวันพวกช่างไม้ชักสงสัยพอตกเย็นช้างจึงได้กลับมา
3: พร้อมกับช้างหนุ่มหนึ่งเชือก
7: ข้าแต่นายช้างหนุ่มตัวนี้เป็นลูกของข้าพเจ้าเองท่านทั้งหลายให้ชีวิตแก่ข้าพเจ้าข้าพเจ้าก็จะขอยกลูกชายนี้ให้แก่ท่านเป็นค่าตอบแทนค่ารักษาดังนั้นตั้งแต่นี้ไปลูกชายของข้าพเจ้าตัวนี้จะช่วยท่านทั้งหลายทำงานนะ
4: นี่พ่อช้างเจ้าคิดดีแล้วเหรอพอเราเป็นพวกทำงานนะลูกชายของเจ้าทำมาอยู่กับพวกเราเขาก็จะต้องทำงานหมดอิสรภาพเดี๋ยวจะลำบากใจเปล่าๆนะ
7: นายทั้งหลายพวกท่านอย่ากังวลใจเรื่องนั้นเลยลูกชายของข้าพเจ้าน่ะตกลงใจเรียบร้อยแล้วที่จะช่วยท่านขอเพียงอย่างเดียวคือขอให้ท่านดูแลเขาเหมือนอย่างที่ดูแลข้าพเจ้าง
4: ั้นก็ได้นะพวกเรา
8: คร
4: ับนี่ดิ
3: ช้างหนุ่มเป็นช้างชาติอาชาไหนฉลาดกล้าหาญอดทนและรู้ภาษามนุษย์ตามปกติช้างชาติอาชาไหนเวลาถ่ายอุจจาระหรือถ่ายปัสสาวะจะไม่ถ่ายลงในน้ำแม้เวลาอยู่ในน้ำก็จะขึ้นมาถ่ายบนบกริมฝั่งน้ำช้างหนุ่มก็เช่นกันอยู่มาวันหนึ่งเกิดฝนตกหนักจนน้ำหลากพัดพาเอาอุจจาระแห้งของช้างลงไปลอยอยู่ในน้ำและลอยลงมาติดอยู่ที่พุ่มไม้ลงบริเวณท่าน้ำในเมืองพาราณสีที่ท่าน้ำนั้นพวกควานช้างของพระเจ้าพรหมทัตจะต้อนช้างหลวง500เชือกลงไปอาบน้ำเป็นประจำขณะจะลงอาบนั่นเองช้างหลวงเหล่านั้นก็ได้กลิ่นอุจจาระของช้างชาติอาชาไหนที่ลอยมาติดพุ่มไม้เกิดความกลัวยืนแข็งทื่ออยู่กับที่เหมือนถูกสะกดโดยไม่มีช้างตัวใดกล้าลงไปอาบเลยมีหนำซ้ำยังชูหางทำท่าจะวิ่งหนีพวกนายควานช้างพากันไปตรวจดูสถานที่บริเวณนั้นพบอุจจาระของช้างอาชาไหนจึงนำมาขยำในตุ่มแล้วราดลงไปตามตัวของช้างหลวงเหล่านั้นปรากฏว่าอุจจาระของช้างอาชาไหนเมื่อถูกนำมาขยำกลับกลายเป็นมีกลิ่นหอมและเมื่อราดลงไปถูกช้างหลวงก็ทำให้เนื้อตัวหอมและเกิดความกล้าลงอาบน้ำในแม่น้ำดุจเดิมครั้นกลับมาถึงพระราชวังพวกครูฝึกช้างจึงได้เข้าเฝ้าพระเจ้าพรหมทัตเพื่อทูลให้ทรงทราบ
4: ขอเดชะช้างอาชาในเชือกนั้นน่าจะเป็นช้างมงคลพระเจ้าค่ะพระองค์ควรใจหาตัวมาเป็นช้างหลวงพระเจ้าค่ะ
7: ตกลงงั้นพรุ่งนี้เราต่อเรือขนานแล้วพายทวนกระแสน้ำไปให้ถึงที่ที่มันอยู่ก็แล้วกัน
4: พระเจ้าค่ะ
3: ช้างหนุ่มชาติอาชาไหนกำลังเล่นน้ำเพลินอยู่ทันใดนั้นก็ได้ยินเสียงกลองดังขึ้นพวกช่างไม้รู้ดีว่าการตีกลองนั้นเป็นการบอกให้รู้ว่าพระราชาจะเสด็จมาจึงพากันเดินไปทางเสียงกลองเพื่อถวายการต้อนรับ
4: ขอเดชะหากพระองค์ทรงต้องการไม้แล้วก็ทำไมไม่ใช้เจ้าหน้าที่ให้มานำไปถวายล่ะพระเจ้าค่ะทำไมต้องเสด็จมาเองด้วย
7: ท่านเข้าใจผิดแล้วเราไม่ได้มาหาไม้หรอกนะแต่เรามาหาช้าง
9: ฮะช้างช้างเชือกไหนพระเจ้าค่ะ
7: ก็ช้างเชือกนี้ล่ะ
9: ถ้าอย่างนั้นขอได้โปรดให้นายควานช้างคล้องเอาไปเถิดพระเจ้าค่ะ
7: ขอบใจขอบใจทันใดนั้นเองพระเจ้าพรหมทัตก็ทรงรับสั่งให้นายควานช้างเข้าไปคล้องช้างหนุ่มไม่ขัดขืนแต่ก็ไม่ยอมเดินแม้นายควานช้างจะให้สัญญาณเตือนบอกให้เดินสักเท่าไหร่ก็ไม่ทำตาม
4: พวกท่านทราบไหมว่าช้างเขาทำอย่างนี้หมายความว่ายังไงกันเนี่ย
9: นั่นน่ะสินะ
4: ขอเดชะช้างตัวนี้เป็นช้างชาติอา

0: ชาในมีความกตัญญูเป็นเลิศที่เขาทำแบบนี้ก็เพื่อพระองค์ทรงจ่ายค่าเลี้ยงดูตัวเขาให้แก่ข้าพระองค์ซึ่งเลี้ยงดูเขามาพระเจ้าค่ะ
1: อย่างนั้นเองเลยได้เอาอย่างนี้เจ้าหน้าที่นำเงินไปวางไว้ที่เท้าทั้งสี่ข้างที่งวงแล้วก็ที่ใกล้หางนะที่ละ 100,000 กหาปณะ
0: พระเจ้าค่ะ
1: เงินไปวางไว้แล้วทำไมยังไม่เดินอีกเหรอช้างยังต้องการอะไรอีกเหรอ
2: น
1: ั
2: ่นแหละสินะแปลกไม่รู้เหมือนกันเอาไงดี
0: ขอเดชะช้างคงจะคุ้นเคยกับคนเหล่านั้นมากเขาอยากให้คนเหล่านั้นที่เขารักและรักเขาได้ประโยชน์อะไรจากการจากไปของเขาบ้างนะพระเจ้าค่ะ
1: ได้สิถ้าอย่างนั้นก็มอบสิ่งของแก่คนเหล่านั้นตามความเหมาะสมก็แล้วกัน
0: พระเจ้าค่ะ
1: เมื่อช้างอาชาใหม่ได้มาอยู่กับพระเจ้าพรหมทัตก็มิได้ประมาทยังคงยึดมั่นอยู่ในโอวาททำตัวเป็นช้างที่ว่านอนสอนง่ายขยันขันแข็งพระเจ้าพรหมทัตทรงโปรดปรานมากถึงขั้นอภิเษกให้เป็นพระเจ้าแผ่นดินเสมอด้วยพระองค์ทั้งนี้เป็นเพราะนับตั้งแต่ได้ช้างหนุ่มมาอยู่ด้วยพระเจ้าแผ่นดินต่างแคว้นทั่วชมพูทวีปได้พากันมาสวามิภักดิ์ทำให้พระเจ้าพรหมทัตทรงเชื่อมั่นว่าเหตุการณ์ทั้งหมดนั้นได้มาด้วยบุญของช้างนอกจากได้แคว้นต่างๆมาเป็นเมืองขึ้นแล้วพระเจ้าพรหมทัตยังได้สิ่งมงคลที่พระองค์มุ่งหวังมานานนั่นคือพระโอรสพระอัครมเหสีของพระองค์ทรงประสูติการพระเจ้าพรหมทัตก็ด่วนมาเสด็จสวรรคตเสียก่อนพระอัครมเหสีและพวกครูฝึกช้างรู้ดีว่าช้างคงเสียใจมากอาจถึงขั้นหัวใจแตกสลายได้จึงได้ปกปิดเอาไว้เป็นความลับแต่ความนั้นล่วงรู้ไปถึงพระเจ้าโกศลแห่งแคว้นโกศลซึ่งเป็นเพื่อนบ้านที่ใกล้ชิดติดกันพระเจ้าโกศลทรงหมายจะยึดแคว้นกาสีเป็นเมืองขึ้นจึงทรงยกทัพมาล้อมเมืองพาราณสีไว้พวกชาวเมืองซึ่งได้รู้ความจริงว่าพระเจ้าพรหมทัตสวรรคตในเวลาต่อมาต่างก็สมัครใจขันอาสาออกสู้ศึกสงครามช่วยกันปิดประตูเมืองแล้วยื่นข้อเสนอต่อรองแก่พระเจ้าโกศล
0: ขณะนี้พระอัครมเหสีของพวกเราทรงพระครรภ์แก่ใกล้ประสูติการแล้วจึงอยากให้รอเวลาก่อนสัก7วันหากพระนางประสูติพระธิดาพวกเรายินดียอมสวามิภักดิ์แต่ถ้าพระนางประสูติพระโอรสพวกเราจะขอรบเพื่อรักษาราชบัลลังก์ไว้ให้พระโอรสนั้นท่านจะตกลงไหม
1: พระเจ้าโกศลทรงรับเงื่อนไขและในวันที่7พระอัครมเหสีก็ประสูติพระโอรสพวกโขนหลวงพากันถวายพระนามว่าเจ้าชายอลีนจิตโดยอาศัยเหตุที่พระองค์เกิดมาแล้วทำให้ชาวเมืองมีจิตใจเบิกบานทุกอย่างเป็นไปตามข้อตกลงพระเจ้าโกศลรับสั่งให้กองทัพของพระองค์บุกเข้าพังประตูเมืองให้ได้ขณะเดียวกันพวกชาวเมืองพาราณสีก็เตรียมสู้รบกันอย่างสุดฝีมือแต่เนื่องจากขาดจอมทัพชาวเมืองพาราณสีแม้จะมีกำลังผลมากก็รบสู้กองทัพพระเจ้าโกศลไม่ได้พวกอำมาตย์เห็นกำลังผลของตนล้มตายเป็นใบไม้ร่วงจึงชวนกันไปปรึกษากับพระอัครมเหสี
0: ข้าแต่พระแม่เจ้าพวกข้าพระองค์กลัวว่าถ้ารบกันไปอย่างนี้เราคงจะแพ้แน่ๆเนื่องจากกำลังพลของเราขาดจอมทัพแต่เรายังมีช้างมงคลอยู่ช้างมงคลนี้พระเจ้าแผ่นดินของเราทรงตั้งไว้ในฐานะเป็นพระสหายจึงเท่ากับว่าเรายังมีจอมทัพอยู่ด้วยเสียแต่ว่าตอนนี้ช้างมงคลยังไม่ทราบความจริงเรื่องพระเจ้าอยู่หัวสวรรคตเรื่องพระโอรสประสูติแล้วก็เรื่องพระเจ้าโกศลยกทัพมารบกับเราเราควรจะแจ้งให้เขาทราบพระเจ้า
1: พระอัครมเหสีทรงเห็นด้วยตามข้อเสนอจึงทรงรับสั่งให้ทูลเชิญพระโอรสไปยังโรงช้างแล้วให้วางไว้ใกล้แทบเท้าช้างจากนั้นก็ทรงบอก

ว่าบัดนี้ขอยกเด็กคนนี้ที่เป็นโอรสของพระสหายของท่านให้แก่ท่านขอให้ท่านช่วยคุ้มครองเขาด้วยเมื่อช้างได้ฟังดังนั้นแล้วรู้สึกเสียใจน้ำตาไหลพรากลงอาบแก้มเพราะรู้ดีว่าบัดนี้พระเจ้าพรหมทัตสวรรคตแล้วช้างมองดูที่เจ้าชายน้อยแล้วค่อยๆเอางวงโอบรัดชูขึ้นวางไว้บนกระพองจากนั้นจึงค่อยๆวางลงบนพระหัตถ์ของพระอัครมเหสีแล้วเยื้องกรายออกจากโรงช้างไปยังองค์อาจอำมาตย์ทั้งหลายทราบจุดมุ่งหมายได้ดีจึงช่วยกันสวมหนังเกราะแล้วแต่งตัวให้เต็มยศเปิดประตูเมืองออกไปเผชิญหน้าข้าศึกพร้อมกับช้างรัดออกมาอยู่นอกเมืองแล้วช้างก็ชูงวงร้องแผลนขึ้นทำให้ข้าศึกตกใจแล้วทะยานเข้าใส่ทำลายค่ายพักและรีพลของศัตรูจนหนีกระเจิดกระเจิงแล้วไล่จับพระเจ้าโกศลไว้ได้นำมาให้หมอบอยู่แทบพระบาทของเจ้าชายอลินจิตผู้ยังนอนแบบอดพร้อมทั้งกล่าวเตือนว่าขอเดชะนับแต่นี้ไปจงอย่าได้ประมาทอย่าคิดว่าพระกุมารนี้ยังเยาว์อยู่แล้วจะสู้พระองค์ไม่ได้หม่อมฉันพร้อมจะสู้แทนพระกุมารขอให้พระองค์จำเอาไว้ด้วยนับแต่นั้นมาแคว้นอื่นๆที่คิดกระด้างกระเดื่องหลังจากพระเจ้าพรหมทัตสวรรคตก็ไม่กล้าคิดจะต่อกรด้วยช้างรักษาราชสมบัติไว้ให้จนกระทั่งเจ้าชายอลินจิตทรงเจริญพระชนมายุได้ 7,000 ปีพวกชาวเมืองจึงถวายการสถาปนาให้เป็นพระเจ้าแผ่นดินทรงพระนามว่าพระเจ้าอลีนจิตครองราชสมบัติสืบต่อจากพระราชบิดาโดยมีช้างมงคลเป็นช้างคู่พระบารมีนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความสำเร็จของคนเหล่านั้นขึ้นอยู่กับองค์ประกอบหลายอย่างกัลยาณมิตรเป็นองค์ประกอบสำคัญอย่างหนึ่งเหมือนพระเจ้าพรหมทัตได้ช้างมงคลเป็นกัลยาณมิตรแล้วได้ครองราชสมบัติทั่วชมพูทวีปฉะนั้น

0: จบแล้วสนุกไหมล่ะคะอย่าลืมเอาข้อคิดดีๆจากนิทานไปใช้ด้วยนะคะ
1: เด็กจะดีเพราะมีธรรมประจำจิตพูดทำคิดพินิจหนักรักเหตุผลอนาคตประเทศชาติปราดมืดมนเพราะเยาวชนมีธรรมประจำใจคติธรรมคำกลอนจากหนังสือธรรมะจากสวนพุทธธรรมหนูชื่อเด็กหญิงวรสุดาวานิชดีผู้อ่านค่ะ

มปิ้งใครหนอวิ่งเข้ามาช่วยและปลอบด้วยนิทานกำขวัญให้ทั้งจุดที่เด็บชะมัด

วันนี้ก็รู้สึกใกล้ๆกับก็ง่วงแล้วเดี๋ยวนี้จากมืดเร็วก็ถ้าง่วงเดี๋ยวไปนอนได้ก็รู้สึกว่าสมควรแก่เวลาก็ขอบใจที่ท่านมาให้พรแล้วก็ให้พรนี่ดีเพราะว่าถ้าไม่ให้พรมันก็ไม่รู้ว่าทำอะไรไม่รู้ว่าเราทำอะไรถ้ามาให้พรแล้วก็เราก็มีกำลังใจที่จะทำงานอะไรต่างๆแล้วก็ต้องให้พรกับทุกฝ่ายรัฐบาลฝ่ายการก็ให้กำลังใจทำอะไรก็ทำได้ดีแต่วันนี้ไม่พูดว่าให้ทำอะไรเพราะว่าให้ทะเลาะกันไม่เอาไม่ให้ทะเลาะให้ทำอะไรที่ดูจะดีแล้วคิดให้อย่าเกินอย่าเลยเถิดแต่ว่าถ้าแต่ละคนทำงานให้เหมาะสมบ้านเมืองจะไปได้ถึงว่าจะต้องให้พรให้บ้านเมืองไปได้ให้แต่ละคนไปได้ไม่ใช่ไม่มีการโหดจนฟ้าจะทำอะไรก็ขอให้แต่ละคนมีความสำเร็จพอสมควรเศรษฐกิจพอเพียงคือถ้าไม่พอเพียงถ้าไม่พอเพียงไปไม่ได้แต่ถ้าทำพอเพียงสามารถที่จะนำพาประเทศให้ดีไปได้ดีก็ขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จในความสำเร็จพอเพียงและเพื่อให้บ้านเมืองบรรลุความสำเร็จที่แท้จริงก็ไม่รู้คนที่รับพรก็รับไปคนที่ไม่รับพรก็คิดในใจขอบใจที่ท่านทั้งหลายมาให้พรเรารับพรของท่าน

ท่านนี้พูดถึงชาวนาวันก่อนข้าพเจ้าไปงานที่อ่างทองข้าพเจ้าเป็นทุกข์แทนชาวนาไทยซึ่งก็ยังยากจนเพราะว่านอกจากน้ำมันแพงแล้วปุ๋ยก็ยังแพงมากอีกด้วยข้าวของทุกอย่างพากันขึ้นตามราคาน้ำมันไปหมดอันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเวลาท่านทรงทอดพระเนตรเห็นอย่างไปทรงเยี่ยมตามจังหวัดต่างๆเห็นประชาชนเลิกใช้ควายไถนามาใช้รถในว่าสมัยใหม่กว่าใช้รถไถนาควายก็กลายเป็นไม่มีค่าอะไรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรับสั่งบอกนี่ต่อไปถ้าน้ำมันแพงขึ้นเนี่ยชาวนาเหล่านี้จะทำยังไงได้ทิ้งควายไปแล้วเพราะควายตัวนี้ก็ต้องมาฝึกกันใหญ่เข้าโรงเรียนฝึกหัดไถนาเพราะถูกทอดทิ้งไปตั้งหลายปีแต่ไถนาไม่เป็นตอนนี้สู้น้ำมันไม่ไหวแล้วน้ำมันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรับสั่งก็ไม่มีวันที่จะลงหรอกความจริงเมื่อควายใช้ไถนาได้ก็น่าจะใช้ควายไถนาเดี๋ยวนี้ใช้ควายเหล็กที่มันกินน้ำมันแทนหญ้าก็เลยชาวนาก็ยิ่งลำบากอันนี้ท่านนายกก็คงจะช่วยสนับสนุนให้ชาวนาใช้ควายอย่างเดิมก็ไม่เสียเกียรติอะไรเลยน่ารักออกรู้สึกมีชีวิตชีวาดีอย่างน้อยเราก็ผลิตข้าวได้มากอย่างเดิมไม่ใช่ว่าแม้เมืองไทยนี่ล้าสมัยต้องใช้ควายแทนที่จะใช้รถไถนาที่มีความโก้เก๋แต่พระเจ้าอยู่หัวรับสั่งบ่นมานานเลยบอกรถไถนาเนี่ยราคามันสูงแล้วน้ำมันก็จะแพงขึ้นเรื่อยๆและในระยะยาวก็ต้องเสียค่าซ่อมค่าอะไรตอนที่รับสั่งนะยังน้ำมันก็ยังมีดีรับสั่งว่าเขาถ้าเผื่อไม่มีวันหนึ่งไม่มีน้ำมันหรือน้ำมันแพงมากรถไถนาก็ต้องถูกจอดทิ้งไว้เฉยๆผิดกับควายที่มันเดินเองได้ทุกเวลาแล้วมูลของควายที่ถ่ายไว้ทั่วไปตามท้องนาก็เป็นปุ๋ยชั้นดีรับสั่งบ่นมานานเดี๋ยวนี้ท่านไม่บ่นแล้วท่านเห็นว่าสู้คนสมัยใหม่เขาไม่ไหวท่านก็เลยไม่บ่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวยังทรงสร้างธนาคารข้าวทรงคิดสร้างเองทั่วทุกคนทุกแห่งรอบประเทศไทยเนี่ยเดี๋ยวนี้ชาวบ้านมีธนาคารข้าวตามพระราชดำริที่ว่าช่วยกันตั้งธนาคารข้าวจะได้ใครอดอยากหมู่บ้านไหนอดอยากก็ได้ไปขอยืมข้าวทรงสอนให้เขาไปขอยืมข้าวแล้วเวลาปีไหนทำข้าวได้ดีก็เอาข้าวไปใช้

0: มเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาประสูติเมื่อวันที่7ธันวาคมพุทธศักราช2521ส่งเป็นพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถทรงมีพระอุปนิสัยร่าเริงสดใสตั้งแต่ทรงพระเยาว์จึงทรงเป็นที่รักใคร่ของพระบรมวงศานุวงศ์และราษฎรทุกหมู่เหล่าทรงดำเนินรอยตามเบื้องพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระบรมชนกนาถโดยได้ตามเสด็จไปทรงงานทั้งในประเทศและต่างประเทศทรงศึกษาเรียนรู้การปฏิบัติพระกรณียกิจจากการทรงลงพื้นที่จริงซึ่งมีความหลากหลายแล้วทรงนำมาปรับใช้ในการทรงงานเพื่อทรงแบ่งเบาพระราชภาระในภายหลังโดยทรงปฏิบัติพระกรณียกิจมาตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ด้วยทรงมีพระปรีชาสามารถในงานด้านนิติศาสตร์และการต่างประเทศจึงทรงมุ่งมั่นทุ่มเทพระวรกายปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อช่วยเหลือราษฎรผ่านการทรงงานอย่างมิทรงย่อท้อทรงสั่งสมพระประสบการณ์ผ่านการทรงงานทั้งในประเทศและต่างประเทศพระเกียรติคุณจึงเป็นที่ประจักษ์แจ้งและทรงได้รับการยกย่องในประชาคมโลกพระกรณียกิจสำคัญที่ทรงเอาพระทัยใส่อย่างต่อเนื่องคือการทรงงานเพื่อช่วยเหลือผู้ต้องราชทัณฑ์หรือผู้ต้องขังทรงมีพระดำริให้จัดตั้งโครงการกำลังใจในพระดำริเพื่อช่วยเหลือผู้ที่เคยก้าวพลาดให้ตระหนักว่ายังมีผู้ที่เต็มใจจะให้โอกาสและเอาใจช่วยให้พวกเขาสามารถเอาชนะปัญหาและอุปสรรคต่างๆได้โดยจัดโครงการฝึกอบรมวิชาชีพภายในเรือนจำและทัณฑสถานที่สามารถนำไปประกอบอาชีพได้ในอนาคตเมื่อทุกคนได้รับโอกาสที่สมควรแล้วจะต้องรู้จักเคารพสิทธิของผู้อื่นซึ่งจะช่วยลดการกระทำผิดซ้ำซ้อนสามารถกลับมาเป็นประชากรที่มีคุณภาพช่วยให้สังคมส่วนรวมกลับมาอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุขและส่งให้ความสำคัญกับการพัฒนาทักษะด้านกีฬาให้กับเด็กและเยาวชนในสถานพินิจมีพระดำริให้จัดตั้งสโมสรกีฬา BBG ขึ้นด้วยทรงเล็งเห็นถึงคุณประโยชน์ของการนำกีฬามาใช้ในการพัฒนาเด็กและเยาวชนและทรงสนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการช่วยเหลือผู้ต้องขังป่วยให้เข้าถึงการรักษาพยาบาลอย่างเท่าเทียมตามหลักมนุษยธรรมผ่านโครงการราชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์โดยทรงดำรงตำแหน่งองค์ประธานกรรมการโครงการเป็นการดูแลและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังเพื่อให้สามารถดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณภาพหลังจากพ้นโทษสอดคล้องกับข้อกำหนดแมนเดลาซึ่งเป็นข้อกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำขององค์การสหประชาชาติในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังและข้อกำหนดกรุงเทพซึ่งเป็นข้อกำหนดสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงและมาตรการที่ไม่ใช่การคุมขังสำหรับผู้กระทำผิดหญิงที่มีหัวใจสำคัญคือการไม่เลือกปฏิบัติซึ่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาส่งผลักดันให้เกิดการบังคับใช้อย่างต่อเนื่องในยามที่ราษฎรเดือดร้อนจากภัยพิบัติได้เสด็จไปส่งเยี่ยมราษฎรอย่างทันท่วงทีด้วยทรงดำรงตำแหน่งประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทย
1: ทางพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระราชินีท่านก็เป็นห่วงนะคะท่านก็ขอพระราชทานมาส่งติดอาสามานะคะมูลนิธิเพื่อนพึ่งพาก็ได้มีส่วนมาช่วยด้วยในตอนนั้นก็เป็นห่วงคนไทยทุกคนก็เป็นห่วงแต่ที่มาเยี่ยมวันนี้มาช้าเพราะว่าตอนนั้นคิดว่าทุกคนในจังหวัดคงวุ่นวายความช่วยเหลือจะมารับเสด็จคงไม่สะดวกแต่ว่าที่มาตอนนี้ก็คือมาช่วยดูเรื่องฟื้นฟูซ่อมแซมสิ่งของแล้วก็มาให้ค่าใช้จ่ายเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาอาชีพที่เสียหายไปนะคะก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนด้วยความรักและเป็นห่วง
0: นอกจากนี้ทรงสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการอนุรักษ์และดูแลช้างก่อเกิดเป็นโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์ เพื่อดูแลสร้างความสมดุลระหว่างคนกับช้างในพื้นที่ป่ารอยต่อ5จังหวัดภาคตะวันออกได้แก่ระยองจันทบุรีชลบุรีฉะเชิงเทราและสระแก้วโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับโครงการไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์มีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงเป็นประธานคณะกรรมการตลอดระยะเวลาการทรงงานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงมุ่งมั่นปฏิบัติพระกรณียกิจโดยทรงนำความรู้และพระประสบการณ์จากการทรงงานในด้านต่างๆทั้งในระดับประเทศและเวทีโลกมาปรับใช้เพื่อพัฒนาประเทศชาติและประชาชนอันเป็นการสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่อาณาราษฎรสมดังที่ทรงเป็นเจ้าฟ้าของปวงประชาอย่างแท้จริง

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต
1: วัดเขาสุกิมมีความยินดีขอเชิญศิษยานุศิษย์และพุทธศาสนิกชนร่วมงานบุญทอดพระป่าสามัคคีเพื่อโรงพยาบาลเขาสุกิมปรับปรุงห้องฉุกเฉินห้องบัตรและศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ที่ขาดแคลนทำบุญต่อลมหายใจอานิสงส์ยิ่งใหญ่ทอดณวัดเขาสุกิมในวันพระฤหัสบดีที่18มิถุนายน2569เวลา 12:00 นร่วมบริจาคได้ที่วัดเขาสุกิมหรือโรงพยาบาลเขาสุกิมชื่อบัญชีวัดเขาสุกิมสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารธนาคารกรุงเทพชื่อบัญชีวัดเขาสุกิมเลขที่บัญชี290-412-2914 290-412-2914ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่วัดเขาสุกิม039-495-243หรือ086-906-9770โรงพยาบาลเขาสุกิม039-495-225-6ต่อ115-137หรือ988-1671
0: ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวนในวันเสาร์ที่20มิถุนายน2569จัดครั้งนี้เป็นครั้งที่6โดยมีกำหนดการดังนี้วันเสาร์ที่20มิถุนายนเวลา 7:00 น.สาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 น.รับฟังพระธรรมเทศนาเจริญพระพุทธมนต์ถวายพัสหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์โดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระราชวชิรศรีราชาหลวงปู่วงศ์สุภาจาโรสำนักสงฆ์อุดมสังวรจังหวัดสระบุรีพระราชวชิรกิจโสพลหลวงปู่บุญจันทร์หลวงปู่ดำศิลคุโนวัดป่ามณีศรีโคตมะวงศ์จังหวัดอุดรธานีพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคัมภีรปัญโยวัดบวรมงคลราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระราชภาวนาวชิราภรณ์หลวงปู่อำนวยบริสุนทโรวัดบรมนิวาสราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อสุพลโอภาโสวัดบึงลัทธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระบูรพาคณาจารย์หลวงพ่อน้อมวรนินโนวัดบ้านโง่ปราจีนบุรีพระครูปราชญ์ไพรินทร์สิริวัฒโนวัดสังฆทานหลวงปู่บุญเพ็งขันติโกที่พักสงฆ์ภูล้อมข้าวจังหวัดสกลนครพระกิติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดบุพพารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์เจษฎาจารุโพวัดป่าห้วยขมิ้นหนองวัวซออุดรธานีพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชยาสิริธรรมโมวัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษกพระกิติสารสุธีหลวงพ่อเชื้อชัยศิลสัมปันโนวัดปฐุมวนารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์สัญญาภาสุโกวัดหนองบัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พระครูใบดีกานพดลสันตมโนที่พักสงฆ์บ้านลานเสียงธรรมกรุงเทพมหานครท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408 447 4704ติดต่อออกโรงทานติดต่อที่ศึกษา0924246551 0924246551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวนในวันเสาร์ที่20มิถุนายน2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับกำหนดการขอบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันอาสาฬหบูชาบวชพระเข้าพรรษาวันพุธที่29กรกฎาคม2569ณอุโบสถแก้ววัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีขอเชิญกุลบุตรชายอายุตั้งแต่20ปีบริบูรณ์ขึ้นไปเข้าร่วมบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันอาสาฬหบูชาวันพุธที่29กรกฎาคม2569สำหรับผู้ที่ว่างงานทำงานแต่ไม่มีหนังสือรับรองการทำงานนักศึกษาที่เพิ่งสำเร็จการศึกษาข้าราชการรัฐวิสาหกิจบริษัทเอกชนต่างๆต้องมาถือศีลเป็นผ้าขาวอยู่วัดอย่างน้อย15วันวันสุดท้ายของการรับสมัครคือวันที่10กรกฎาคม2569โดยมีเอกสารที่ใช้ในการรับสมัครดังนี้สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรข้าราชการ1ฉบับถ้าเป็นนิสิตนักศึกษาแนบสำเนาบัตรนิสิตนักศึกษาด้วยสำเนาทะเบียนบ้าน1ฉบับรูปถ่ายขนาด1นิ้วครึ่ง2ใบถ่ายไว้ไม่เกิน6เดือนใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชนไม่รับผลตรวจจากคลินิกแสดงผลตรวจดังนี้ผลตรวจสุขภาพทั่วไปผลตรวจ HIVผลตรวจไวรัสตับอักเสบบีผลตรวจสารเสพติดตรวจไว้ไม่เกิน1เดือนสำเนาบัตรประชาชนผู้รับรอง1ฉบับพร้อมเบอร์โทรศัพท์ใบลางานสำหรับผู้ที่ทำงานข้าราชการรัฐวิสาหกิจบริษัทเอกชนต่างๆสำเนาใบเปลี่ยนชื่อนามสกุลกรณีชื่อนามสกุลในเอกสารไม่ตรงกันใบรับรองอาชญากรรมกุลบุตรท่านใดสนใจเข้าร่วมบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันอาสาฬหบูชาบวชพระเข้าพรรษาวันพุธที่29กรกฎาคม2569ต้องมาสมัครด้วยตัวท่านเองที่สำนักงานเจ้าอาวาสวัดสังฆทานติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240พระปลัดปิสดีท่าน A 0815648474หรือ0621592492ท่านสามารถร่วมเป็นท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพบรรพชาอุปสมบทหมู่วัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านสมทบทุนติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ทดแทนการใช้ไฟฟ้าภายในวัดธรรมชัยสิริมงคลตำบลสนามชัยอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลเลขที่บัญชี710-014-1680 710-014-1680ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่024961240
2: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเถระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ

0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: ครับตั้งใจสงบฟังธรรมปฏิบัติธรรมสักพักหนึ่งการฟังธรรมก็ทำสมาธิไปในตัวภาวนาไปในตัวนั่งคือขวาวางบนมือซ้ายทั้งใจสงบใจให้รู้จักรูปร่างหน้าตานุ่งห่มผ้าสีใดใส่เสื้อสีใดเรานั่งอยู่ในลักษณะอย่างใดก็ให้รู้จักตัวเอง

รู้จักลมหายใจของเราว่าเรามีลมหายใจอย่างไรมีลมหายใจเข้ามีลมหายใจออกถ้ารู้จักลมของเราแล้วก็เกิดสติเมื่อรู้ลมติดต่อกันไปก็เกิดสมาธิเมื่อรู้ลมผ่านเข้าลมผ่านออกที่สองช่องจมูกของเราจำใบหน้าจำจมูกของเราไว้เรื่อยๆได้บ้างไม่ได้บ้างรู้บ้างไม่รู้บ้างสงบบ้างไม่สงบบ้างเราก็รู้ใจของเราลมผ่านเข้าเราก็นึกว่าพุทลมผ่านออกก็นึกว่าโทรู้ลมผ่านเข้าพุทผ่านออกโทพุทโทผู้รู้ลมพุทโทผู้ตื่นพุทโทผู้เบิกบานเมื่อเราทำจิตใจของเราสว่างสงบแล้วใจของเราก็ผ่องใสเบิกบานไม่ไปคิดอะไรมากพยายามละปล่อยวางความคิดนึกเรื่องราวต่างๆให้หมดไปจากใจเราเรื่องเก่าเราก็ไม่มากังวลเรื่องใหม่ก็ไม่คิดถึงรู้เถอะว่าปัจจุบันเรากำลังนั่งกายวาจาใจสงบรูปร่างหน้าตานุ่งห่มผ้าสีใดใส่เสื้อสีใดเราก็รู้จักตัวเองเมื่อเราเคยเห็นตัวเองรอบตัวเองในกระจกจำใบหน้าจำจมูกของเราถ้าเราสังเกตลมหายใจของเราได้ก็เรียกเรามีสติดีคนมีสติดีก็รู้ลมหายใจตัวเองได้ถ้าคนไม่มีสติก็ไม่รู้ลมหายใจตัวเองถ้ามีสติดีติดต่อกันไปก็จะมีความรู้ใจตัวเองว่าสงบหรือไม่สงบที่เรียกว่ามีปัญญารู้เท่าทันอารมณ์มีสติรู้เท่าทันจิตตัวเองเราก็ต้องพยายามฝึกไปจนจิตของเรานั้นรู้จักคำว่าสงบเป็นรู้จักคำว่าปล่อยวางเป็นรู้จักคำว่าเฉยเป็นนี่คือการฝึกจิตของเราถ้าเราไม่ฝึกแล้วเราจะไม่มีพาหนะใจของเราก็เรียกว่าพาหนะใจของเราเนี่ยย่อมไปไหนไม่มีความสุขสงบพาหนะใจของเราก็คือการนำพาไปสู่ความดีความสงบฉะนั้นการประพฤติปฏิบัติทำใจเนี่ยเป็นพาหนะของใจที่จะนำพาเราไปสู่ความสุขสงบมากขึ้นมากขึ้นเหมือนกับคนจะเดินทางไกลเนี่ยต้องมีพาหนะเดินทางต้องมีรถมีเรือมีเครื่องบินหรือมีย้อนยานพาหนะที่ให้ไปสะดวกสบายให้เร็วเรียกว่าพาหนะนำไปสู่ความถึงจุดหมายปลายทางโดยความสะดวกและความสุขใจคนเราก็ต้องมีพาหนะคือสมาธิสมาธินี่เป็นพาหนะของใจใจจะเบาใจจะสบายคนเราบางคนเนี่ยใจนำเลยมากก็จะคิดกังวลมากวิตกมากบางคนก็ท้อถอยบางคนก็อึดอัดขัดเคืองบางคนก็มีความไม่สบายใจเป็นอารมณ์อันนี้ถือว่าใจของเราไม่มีพาหนะไม่มีเครื่องประคับประคองก็จะเกิดความวุ่นวายสับสนอยู่ทุกวันฉะนั้นการมาทำบุญเนี่ยทำให้ถึงที่สุดก็คือการทำให้จิตของเราเนี่ยได้พัฒนาขึ้นมาในการระลึกแต่ความดีที่ตัวเองทำเพราะคนเราถ้าหาระลึกถึงความดีที่ตัวเองทำบ่อยๆเนี่ยจะมีความสุขขึ้นมาโดย อัตโนมัติหรือโดยอัศจรรย์ที่อยู่ดีๆก็มีความสุขสบายใจได้เดินก็มีความสุขสบายใจได้นั่งก็มีความสุขสบายใจได้นอนกินคิดนึกก็มีความสุขสบายใจได้เพราะว่าการสะสมบุญเนี่ยมันมีมากขึ้นแต่คนเราที่ไม่มีความสุขเนี่ยเพราะการสะสมบุญไม่มีการสะสมทานไม่มีการสะสมศีลไม่มีการสะสมสมาธิไม่มีการสะสมการทำความรู้ความเข้าใจในใจตัวเองไม่มีเมื่อเป็นอย่างนั้นเราก็เกิดความไม่สงบสุขมีความอึดอัดขัดเคืองเร่าร้อนอยู่เป็นทุกข์ในใจอยู่บ่อยอยู่มากหรืออยู่ตลอดวันก็มีบางคนเหมือนปัญหาที่มันแก้ไม่ตกเนี่ยมันก็ย่อมคุ้นคิดอยู่ตลอดเวลาว่ามันแก้ไม่ตกความสบายใจมันก็ไม่มี

ฉะนั้นการที่เราเข้าถึงธรรมะคือการแก้ปัญหาใจก็คือการพยายามสะสมบุญของเราทานศีลภาวนาในสะสมมากขึ้นมากขึ้นแล้วมันก็พ้นไปได้พ้นบาปพ้นเวรพ้นกรรมพ้นเคราะห์พ้นทุกข์พ้นโศกพ้นโรคพ้นภัยคือพ้นทุกอย่างคือใจของเราพ้นตอนนี้คนเราไม่ค่อยได้ศึกษาธรรมะไม่ค่อยมีเวลามาศึกษาธรรมะแล้วก็ไม่มีเวลาให้กับตัวเองที่จะสงบการที่ไม่มีเวลาให้กับตัวเองที่สงบเนี่ยก็เหมือนคนไม่มีที่พึ่งไม่มีหลักทางใจไม่มีเวลาพักผ่อนมันก็มีแต่ความวุ่นวายตลอดใจตัวเองทีนี้ถ้าเรามาละไอ้สิ่งที่มันเป็นทุกข์เราร้อนนี้ได้เราจะเห็นคุณของการปฏิบัติธรรมคุณของการทำความดีที่คนเราโดยมากก็ไม่ค่อยมีเวลาให้แก่ตัวเองมากเท่าไหร่แล้วก็เสียสละเวลาก็ไม่มีจะไปควนขวายจะสิ่งอื่นก็ได้มาจากความวุ่นวายมากกว่าก็ไม่ค่อยเจอความสุขสงบฉะนั้นเรียกว่าเราก็ควรชีวิตหนึ่งเราก็ควรจะสละเวลาให้แก่ตัวเองบ้างให้แก่การให้ทานแค่แก่ตัวเองอิ่มใจบ้างให้เวลาแก่ตัวเองมีการรักษาศีลได้เข้าถึงรสของศีลบ้างและมีเวลาว่างที่เราจะมาเจริญสมาธิภาวนาฟังธรรมหรือเข้าหาความสงบบ้างอย่างน้อยเราก็ยังได้ชื่อว่าได้ทำแล้วได้ตั้งต้นแล้วได้ขวนขวายแล้วได้เดินทางตามพระพุทธเจ้าแล้วก็ไม่เสียประโยชน์ก็จะได้ภาคภูมิจิตของตัวเองว่าบุญกุศลเนี่ยเป็นของเราเราไม่ได้ตกอยู่ในความหลงหรือความประมาทก็ยังสนใจยังขวนขวายอยู่ยังเดินอยู่ยังกระทำอยู่ที่เราปล่อยปละละเลยไปนั้นมันก็ถือว่าหมดไปสิ้นไปอย่างคนแก่บางคนคนเจ็บบางคนเนี่ยพอถึงเวลานั้นไม่มีเวลาไม่มีเวลาที่จะมาเข้าหาศีลธรรมเวลามันก็หมดไปหมดแล้วอย่างความเจ็บเข้ามาถึงตัวเราในเวลาหมดแล้วที่จะมาประพฤติปฏิบัติธรรมพอความเจ็บมาครอบงำจะแล้วก็ใจก็ไม่สบายแล้วจะมาสุดให้รักษาศีลให้ทานเจริญภาวนาก็ไม่มีความสงบแล้วพอความเจ็บมาอยู่เหนือใจเราซะแล้วพออายุมากเดินไม่ไหวแล้วความแก่ก็มาอยู่เหนือเวทนาเราแล้วอยู่เหนือความทุกข์ใจของเราแล้วมาเป็นเจ้าทุกข์ซะแล้วเราก็ไม่มีเวลาไม่มีโอกาสจะมาประพฤติปฏิบัติให้รื่นเริงบันเทิงใจเหมือนอย่างขณะนี้ก็ไม่มีเวลาเพราะอะไรก็เพราะว่าความแก่ความเจ็บมันมาดึงรั้งเราไว้หมดโอกาสไปหลายๆคนนับไม่ถ้วนท่านพระพุทธเจ้านะจึงได้ออกบวชตั้งแต่อายุ29ปีก็เพื่อท่านกำลังท่านยังปฏิบัติได้อยู่พอกำลังท่านปฏิบัติได้ท่านก็ได้ทำได้เต็มที่เพราะอะไรเพราะมีร่างกายที่แข็งแรงท่านก็มาประพฤติปฏิบัติจนถึงเป็นพุทธเจ้าได้ไม่ใช่บุญที่พุทธเจ้าจะไปสอนกันตอนแก่ตอนตายนะบุญพระพุทธเจ้าท่านสอนตั้งแต่เกิดเลยตั้งแต่เกิดมาในครรภ์ก็ขอให้เกิดมาเป็นคนมีบุญมีศีลมีทานภาวนาเลยพ่อแม่ก็สวดมนต์ภาวนาตั้งแต่ลูกเกิดเลยหรือแต่ยังไม่เกิดเลยเนี่ยมันจึงจะเป็นเชื้อวงเป็นเนื้อหน่อที่ใจบุญสุนทานกันตามๆมาถ้าเกิดแล้วใจขอก็เยือกเย็นใจขอก็ไม่เล่าร้อนความทุกข์ร้อนในใจก็ไม่มีฉะนั้นการประพฤติปฏิบัติเนี่ยเราจะต้องทำให้เกิดแก่ตัวเราทุกคนอย่างน้อยเราก็รู้ทางสงบใจเราว่าคนเราสงบเป็นอย่างนี้นะคนไม่สงบเป็นอย่างนี้นะคนไม่สงบนี่มีแต่ความเดือดร้อนใจอย่างเดียวนะกินเดินนั่งนอนก็มีแต่ปัญหาอย่างเดียวตัวเองก็ยังช่วยตัวเองไม่ได้เลยเพราะตัวเองไม่สงบ
ตัวเองก็ยังสร้างปัญหาตัวเองก็ยังไปทำให้คนอื่นเดือดร้อนเลยเพราะใจนี่เนี่ยไอ้ที่ไปด่าเขาที่ไปตีเขาที่ไปว่าเขาไปเบียดเบียนเขาไปโกงไปลักไปขี้ไปพ่นไปทำให้คนอื่นเดือดร้อนหรือตัวเองเดือดร้อนนะเรื่องจากทำใจไม่ได้เองเรื่องจากการที่เราไม่เคยฝึกใจกันเองนะแต่ถ้าเราแก้ปัญหาฝึกใจของเราได้เลยมันก็หยุดที่พระเจ้าจะบอกเวรย่อมระงับด้วยการไม่จองเวรคือหยุดที่ใจไม่จองเวรคือมีเมตตานี่เองคือใจคนเราเนี่ยต้องพยายามฝึกให้ระลึกถึงธรรมะคำสอนพระเจ้ามากมากขึ้นแล้วเราก็จะเสียดายนะเราก็เสียดายว่าแหมเวลามีน้อยเหลือเกินเวลามาสนใจก็เวลาก็ไม่ค่อยมีพออยากจะให้ทานก็แหมมาให้จะตอนอายุมากแล้วเมื่อตอนหมดโอกาสแล้วเนี่ยพออยากจะรักษาศีลก็ไม่มีเวลาแล้วอะไรเงี้ยอยากจะปฏิบัติธรรมก็ไม่มีโอกาสแล้วอะไรเงี้ยคนเราจะไปรู้ตัวก็ตอนเสียดายตอนสายเหมือนคนจะเรียนหนังสือเนี่ยตอนหนุ่มๆสาวๆหนีโรงเรียนไม่อยากเรียนขี้เกียจท้อถอยในการเรียนพอไปทำงานทำการละหูเสียดายพอตัวเองต้องทำงานหาเงินหาทองตอนนี้ไอ้ค่าของเงินมันก็ต้องมาจากงานก็ต้องมีความรู้อันนี้ถ้าเราไม่มีความรู้เราก็เสียดายไหมถ้าเราเรียนมากกว่านี้ก็ดีทำไมเราก็ไม่ต้องทำงานเหนื่อยอย่างนี้ไม่ต้องอยู่ในตำแหน่งต่ำกับเขาอย่างนี้ไม่ถูกมาของเราก็ไปเป็นนายเขาไม่ต้องมาเป็นลูกน้องเขาก็รู้เลยว่าที่เราเป็นลูกน้องเขาไม่ใช่นายเขาเพราะความรู้เราไม่มีคือความรู้เราได้หรือเราการศึกษาตอนต้นเราไม่สนใจเองนึกแล้วก็เสียดายอย่างนี้เรียนมากๆก็ดีเราจะได้ไม่ลำบากอย่างทุกวันนี้อะไรเงี้ยมันคิดได้ก็สายซะแล้วนี่เปรียบเทียบให้ฟังว่าคนอยากจะเรียนเนี่ยจนอายุมากเลยจึงคิดจะเรียนตอนนี้ตอนที่หนุ่มๆสาวๆมันก็ไม่มีความรู้สึกว่าสำคัญอะไรที่อยากจะเรียนให้มากๆพอแก่แล้วอายุมากแล้วก็อยากจะร่ำเรียนให้มันเก่งแต่มันก็หมดโอกาสเนี่ยการทำบุญให้ทานก็เหมือนกันเนี่ยก็เหมือนกับนักเรียนตอนยามแก่เนี่ยพอนึกจะทำก็หมดโอกาสซะแล้วเนี่ยตอนนั้นเรียกว่าทำให้เป็นนิสัยเป็นปัจจัยทำให้มันเกิดเห็นรู้ขึ้นมาในใจเราบ้างออกการที่เข้าทำทานเนี่ยมันมีความสุขเฉพาะใจเรามันต่างกับคนที่ไม่ค่อยให้ทานคนที่ไม่ให้ทานนี่เขาไม่มีความสุขทางด้านจิตใจเท่าไหร่เพราะเขาจะเอาความสุขจากภายนอกภายในเขาไม่มีเลยไงแต่คนให้ทานนี่มีความสุขภายในภายนอกใครๆก็ได้ใครๆก็มีแต่ว่าความสุขภายในเนี่ยมันไม่ค่อยมีใครทำคนที่สละทานไปแล้วมันหมดความตนีแล้วจึงจะมีความสุขความเอิบอิ่มใจขึ้นมารักษาศีลก็เหมือนกันมันก็มีความอิสระภาพตัวเองมันก็ไม่ค่อยกังวลอะไรมันจะเห็นในตอนที่ตัวเองมามีศีลมีธรรมแต่ก็สมาธินี่ยิ่งเห็นชัดขึ้นถ้าเราไม่นั่งเราไม่รู้เลยว่าเอ้ยความสงบนี่ดีอย่างไรพระพุทธเจ้าท่านเป็นอย่างนี้หรอกเหรออ๋อพระพุทธเจ้าท่านมีความสงบจริงท่านจึงได้เป็นพระพุทธสรู้พวกเรานี่ก็เคารพความตรัสรู้พระพุทธเจ้านะที่ว่าท่านมีสมาธิปัญญามากฉะนั้นเรื่องนี้เราก็ต้องพยายามสนใจไว้ก่อนเพื่อมีโอกาสเราก็ทำของเราจะไปรอว่านู่นให้อายุมากๆก่อนให้รวยก่อนให้มีเวลาก่อนไม่มีหรอกคนเรามันมีอยู่ทุกเวลาเนี่ยที่จะทำความดีโอกาสมันก็มีอยู่ทุกเวลานะโอกาสแต่เราไปผัดวันประกันพรุ่งเองความจริงคนเรามีอิสระในตัวเองจะทำเมื่อไรก็ได้ไม่ต้องไปรอวันนั้นวันนี้เราก็พยายามเก็บเวลาพยายามแบ่งเวลาของเราให้มันพอดีก็แล้วกันย่อมทำได้ทุกวันทุกคืนจึงหลักปฏิบัติธรรมะของพุทธเจ้าเนี่ยท่านบอกถ้าจะเอาบุญเนี่ยทำได้ตลอดวันปฏิบัติให้รู้ธรรมะจะเช่นกายเวทนาจิตธรรมเนี่ยถ้ารู้เท่านี้เลยเป็นบุญตลอดวัน
รู้กายรู้เวทนารู้จิตรู้ธรรมเนี่ยหลักธรรมะคุ้มครองตอนนี้เราคิดว่ายากว่ากายเนี่ยเป็นยังไงเวทนานี่เป็นไงจิตนี่เป็นไงธรรมนี่เป็นไงก็กายก็คือการนั่งดูกายตัวเองเดินดูกายตัวเองนอนดูกายตัวเองกินดูกายตัวเองอาบน้ำข้าวของน้ำห้องส้วมทำอะไรถ้าดูกายเนี่ยกายเนี่ยเหมือนเด็กๆพาเดินพานั่งพานอนพากินพาอาบน้ำพาถ่ายพาเนี่ยเขาเรียกว่ากายเวทนาก็ดูใจตัวเองเดี๋ยวชอบใจเดี๋ยวไม่ชอบใจเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวเฉยเดี๋ยวไม่เฉยเนี่ยเขาเรียกว่าดูเวทนาที่ใจเดี๋ยวอารมณ์ดีเดี๋ยวอารมณ์ร้ายเนี่ยเขาเรียกว่าเวทนาที่ใจเนี่ยเขาเรียกคนมีธรรมะที่ใจจิตเราก็ดูจิตของเราบางครั้งก็คิดหน้าคิดน้อยคิดอดีตบ้างคิดอนาคตบ้างจิตผ่องใสจิตไม่ผ่องใสเราก็ดูจิตเห็นจิตคิดโน่นจิตนี่เขาเรียกว่าเรียนรู้จิตเห็นจิตทำอะไรเกิดขึ้นแล้วมันก็หมดมันเสื่อมไปหมดข้าวกินแล้วเดี๋ยวมันก็ออกไปน้ำกินแล้วมันก็ออกไปร้อนเดี๋ยวก็หนาวหนาวเดี๋ยวก็ร้อนอิ่มเดี๋ยวก็หิวหิวเดี๋ยวก็อิ่มใจดีเดี๋ยวก็หายเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายพิจารณาเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเห็นตัวเองเนี่ยมีสภาพเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเขาเรียกรู้กายเวทนาจิตธรรมพอรู้ตัวนี้ก็เรียกว่าคนรู้ธรรมะรู้หลักมหาสติปัฏฐาน4เขาเรียกหลักปฏิบัติของพุทธศาสนิกชนทุกคนทีนี้คนเราเนี่ยถ้ารู้จิตตัวเองนะเป็นคนโกรธยากเป็นคนใจเย็นเป็นคนใจดีพอรู้ว่าอารมณ์ตัวเองไม่ดีก็ทั้งสติไว้มันก็ทำใจตัวเองได้ทุกครั้งไปในเมื่อตัวเองมีปัญญามีสติรู้จิตตัวเองทีนี้ชาวบ้านทั่วไปเขาไม่ได้ปฏิบัติเขาก็เลยปล่อยสิทธิธรรมะอันนี้ไปจากเขาหมดเขาไม่เขามีกายเขามีเวทนาจริงเขามีจิตมีธรรมแต่เขาไม่ได้พิจารณากายเวทนาจิตธรรมเขาก็ไม่มีพุทโธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนี่เรามาปฏิบัติเราก็จะรู้เลยว่าอ๋อกายเป็นอย่างนี้เวทนาเป็นอย่างนี้จิตเป็นอย่างนี้ธรรมนี่แหละผู้ประพฤติธรรมธรรมะย่อมรักษาคนนั้นให้มีความสุขสงบรู้ตอนนี้ก็ไม่ใช่รู้ยากอะไรนะกินเดินนั่งนอนก็ค่อยรู้กายตัวเองว่าเรานั่งหายใจอย่างไรนอนหายใจอย่างไรเดินหายใจอย่างไรกินยังเป็นอย่างไรรถเป็นอย่างไรไม่รู้ว่าเรียนเข้าไปก็จะไปรู้หลายๆอย่างไปรู้อายตนะทั้ง12อีกไปรู้ตารู้หูรู้จมูกรู้ลิ้นรู้กายรู้ใจที่ก็รู้อายตนะภายในแล้วทำไมนอกก็มีรูปมีเสียงมีกลิ่นมีรสมีโผฏฐัพพะธรรมลมเหตุตาเห็นรูปชอบใจบ้างไม่ชอบใจบ้างก็เรียกอายตนะมากระทบกันกูได้ยินเสียงชอบใจมั้งไม่ชอบใจมั้งเนี่ยพอเราเรียนรู้นี้เอ๊ะธรรมะพุทธเจ้าเป็นของละเอียดอ่อนนะมันมีอาการของมันหมดนะทั้งตาทั้งหูทั้งจมูกทั้งลิ้นทั้งกายทั้งใจเนี่ยถ้าเราพิจารณาเรามันจะเกิดสงบมั่งไม่สงบมั่งสุขมั่งทุกข์มั่งมีอะไรๆที่จะเกิดขึ้นในใจของเราอยู่เรื่อยๆเลยคนนี้มันก็เพลินอยู่ในธรรมะเราก็ย่อมรู้ได้ว่าอ๋อบุญเป็นอย่างนี้บาปเป็นอย่างนี้สวรรค์นิพพานเป็นอย่างนี้ก็เรียนธรรมะคือเรียนตัวเองนี่เองเรียนกายเวทนาจิตธรรมเรียนเรื่องรูปเวทนาสัญญาสังขารนี่เองเรียนเรื่องกายใจนี่เองเพราะนั้นเราก็พยายามฝึกให้มันรู้บ้างให้มันรู้อย่างน้อยคนเราไม่รู้ตัวเองนี่จะไปรู้ใครคนเราพอรู้จิตรู้ใจตัวเองรู้ตัวเองแล้วก็มองโลกนี้เข้าใจได้มากมายทำอะไรก็จะเป็นคนปล่อยวางเป็นคนไม่เป็นคนหงุดหงิดฟุ้งซ่านไม่เป็นคนเจ้าอารมณ์จิตใจมันก็จะผ่องใสเบิกบานขึ้นมาได้จะหาความสุขในตัวเองได้หาความสงบในตัวเองได้หาความสุขในตัวเองได้หาบุญหากุศลในตัวเองได้ตลอดวันตลอดคืนนี่ถึงความพอใจความภูมิใจตัวเองมีคนนี้นี่เขาเรียกว่าคนรวยรวยธรรมะรวยศีลรวยธรรมคนงามงามใจคนไม่โกรธคนเนี่ยคนงามคนโกรธคนไม่งามคนเบียดเบียนคนอื่นเป็นคนไม่มีความสุข
นะคนไม่เบียดเบียนตัวเองไม่เบียดเบียนคนอื่นคนนั้นจึงจะมีความสุข

พิจารณาเห็นธรรมะอยู่เรื่อยๆนั้นจึงจะสบายใจทีนี้คนเราไม่ค่อยได้อยากไม่อยากศึกษาลึกซึ้งมาวัดก็อยากจะทำทานแล้วก็กลับบ้านเรื่องจิตเรื่องใจก็ไม่อยากจะทำแต่หารู้ไหมว่าถ้าเราทำแล้วมันจะได้คุณธรรมเบื้องสูงมันจะรู้จะเห็นได้มากแล้วเมื่อเราปฏิบัติไปดีๆนะเข้ามันอธิษฐานอะไรก็สำเร็จอธิษฐานจะทำอะไรก็สำเร็จอย่างที่พุทธเจ้าท่านอธิษฐานมาเป็นพุทธเจ้าเนี่ยท่านก็ให้ทานรักษาศีลมาเนี่ยอธิษฐานมาแล้วก็ตายเต้ามาจนถึงที่สุดเพราะสำเร็จด้วยการให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาจะปรารถนาอะไรก็ได้แต่ถ้าเราอยู่ดีๆไม่ได้ทำอะไรจะไปปรารถนาอะไรก็ไม่ได้จะเอามนุษย์สมบัติก็ไม่ได้จะเอาสวรรค์สมบัติก็ไม่ได้จะเอานิพพานสมบัติก็ไม่ได้มันจะได้ยังไงก็ตัวเองไม่ได้ทำบุญจะเอาความสุขยังไงได้มันต้องลงทุนก่อนนะมันต้องลงทุนก่อนมันจึงจะได้กำไรการมาวัดเนี่ยมาลงทุนนะการมาให้ทานเนี่ยมาลงทุนก่อนกำไรคือความสุขสงบรักษาศีลนี่มาลงทุนด้วยกายวาจาก่อนทำสมาธินี่มาลงทุนด้วยการทำใจให้สงบก่อนเนี่ยเมื่อเราลงทุนมากเราก็ได้บุญมากลงทุนก็ต้องใช้อะไรใช้ขันติอดทนใช้ความพยายามคือความเพียรใช้สติคือการคุ้มครองตัวเองอยู่รู้อยู่ตลอดเวลาใช้ปัญญามีเหตุมีผลก็พิจารณาตองตามอารมณ์ตัวเองนี่เรียกว่าจึงจะได้จึงจะได้เข้าถึงธรรมะคือขั้นปัญญาไปมาวัดแล้วไม่ได้พิจารณาอะไรเลยก็กลับไปก็ไปเปล่าๆมาถึงที่นี่แล้วหมายถึงว่าเราลงทุนเนี่ยมันมากกว่าเงินทองนะพอร่างกายของเรานี่มีค่ามากกว่าเงินทองเงินทองนับได้แต่ร่างกายเรานับไม่ได้นะว่าราคาเท่าไหร่ใครจะขายตัวเองร้อยล้านพันล้านก็ไม่ขายนะฉะนั้นมาวัดนี่มาลงทุนด้วยกายวาจาใจนี่ถือว่าเป็นยอดบุญยอดกุศลทำอะไรเป็นบุญไปหมดเลยให้ทานก็เป็นบุญมากพอเราลงทุนไว้ดีแล้วรักษาศีลก็เป็นบุญมากเจริญภาวนาก็เป็นบุญมากประมาณไม่ได้เลยบุญอันนี้ก็ต้องมาทำกันนะมาลงทุนกันก่อนถึงจะเอามรรคเอาผลได้ชาวสวนเขาปลูกทุเรียนก็ต้องลงทุนต้อง 4-5 ปีนะมะนะมาปลูกมะนะมารดมาพรวนมาให้ปุ๋ยต้องนานกว่าจะได้ลูกออกมาเป็นทุเรียนไม่ใช่มาถึงก็มาปลูกแล้วได้ลูกเลยเมื่อไหร่การที่เราจะประพฤติปฏิบัติให้เจอความสุขในตัวเราในครอบครัวเราให้สมหวังในชีวิตนี่เราก็ต้องพยายามทำไปเหมือนกับเรามาปลูกทุเรียนมันก็ต้องกำจัดไอ้สิ่งที่ไม่ดีมันทำให้ทุเรียนเสียทุเรียนเน่าทุเรียนตายก็มีเราก็ต้องรู้ผลเสียของมันพอรู้ผลเสียของมันแล้วผลดีมันก็เกิดขึ้นจิตใจเราก็เหมือนกันนะจิตใจที่เราจะเอาบุญกุศลมันก็ต้องละบาปละบาปบำเพ็ญใจที่เป็นบุญเช่นความโกรธไม่ดีเนี่ยเราก็ต้องมาละกันความโลภมันตนีเหนียวแน่นก็ต้องมาละกันความหลงคิดว่าเรายังไม่แก่ไม่เท่าเราก็ต้องนึกว่าเออมันก็แก่เท่าได้ทุกวันตายได้ทุกวันคนเราไม่ใช่ว่าจะอยู่กันไปตั้งร้อยปีพันปีก็ต้องแก่ต้องตายต้องพัดพรากจากกันทั้งนั้นบุญเท่านั้นที่จะไม่ตายจากเราศีลทานภาวนาเท่านั้นที่ไม่ตายจากเราเท่านั้นที่จะภูมิใจในชีวิตตัวเองสิ่งที่จะได้กับตัวเองเราก็ต้องทำจะไปรอไม่ได้รอว่าให้แก่ให้มีเงินมีทองให้มีเวลาอันนั้นเป็นความหลงความประมาทแต่ธรรมะของพุทธเจ้าจะบอกให้ทำทุกเวลาเลยความดีนี้ไม่ต้องไปรอปีนั้นปีนี้เพราะทุกคนเราไม่รู้วันตายตัวเองต้องรีบขวนขวายทำให้ตัวเองให้พอใจซะก่อนนะจึงจะสบายใจถ้าไปรอวันนั้นวันนี้จะทำบุญคนนั้นได้ว่าถ้าเกิดมันตายสักวันนี้ทำไงเขาไม่ได้ทำอะไรเลยถ้าเราไม่ตายก็บุญไปยังมีโอกาสรอเวลาแต่พระองค์ท่านบอกว่าต้องทำทุกวัน

ยิ่งเราอยู่นานวันเราก็ยิ่งได้กำไรมากไม่ใช่ไปรอเจ็บไข้ใกล้ตายจึงจะทำทานรักษาศีลอย่างนั้นไม่ทันแล้วมันช้าเกินไปนั่นแล้วก็มาวันนี้เราก็มาฝึกกันมาปฏิบัติกันเราก็ไม่ต้องไปเอาใครเป็นตัวอย่างเราก็เอาพระพุทธเจ้าเราเป็นตัวอย่างที่พระองค์อายุ29ปีพระองค์ก็สนใจออกบวชออกปฏิบัติแต่พระองค์ก็สอนลูกพระองค์ตั้งแต่อายุ 7-8 ขวบให้เข้าประพฤติปฏิบัติธรรมต้องถือว่าความสุขนี้จะต้องได้ตั้งแต่เล็กๆเลยเป็นหรือว่าเป็นอริยทรัพย์ภายในศาสนาของพุทธเจ้าเนี่ยสอนให้เอาบุญกุศลเนี่ยเป็นทางไปนำไปสู่มนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติถือว่าเป็นลาภอันประเสริฐถ้าใครได้แล้วไม่ลำบากยากจนถ้ามีบุญก็ได้มันนำพาไปสู่ความสุขเองนะฉะนั้นเมื่อเชื่ออย่างนี้แล้วก็สบายใจจะทำกายวาจาใจดีเป็นกุศลแล้วมันจะพาไปสู่สิ่งที่ดีงามทั้งนั้นจะมีลาภมียศมีทุกสิ่งทุกอย่างที่ตัวเองปรารถนาทั้งนั้นแหละไอ้ที่มันไม่ได้ดังปรารถนานี่เพราะเราไม่ได้ทำไว้พออดีตชาติเราไม่ได้ทำไว้บ้างปัจจุบันเราไม่ได้ทำบ้างมันก็เลยอึดอัดขัดเคืองอยู่เหมือนพายเรืออยู่ในอ่างนั่นเองแต่พอตัดสินใจทำไปทางธรรมะมันก็ไปได้เลยส่งผลเราชาตินี้ชาติหน้าได้เลยพ้นความทุกข์ยากลำบากยากจนไปได้เลยทุกข์ทั้งหลายก็ไม่มาย่ำยีจิตใจเราจึงว่าผู้ใดประพฤติธรรมผู้นั้นย่อมพ้นทุกข์ได้เอาละวันนี้ก็สมควรแก่เวลาขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้

0: ไม่ใช่เอาดีปีใหม่วันเดียวนะโยมนะคนโดยมากก็จะทำบุญปีใหม่วันเดียวถ้าคนฉลาดแล้วใหม่ทุกวันนะคนฉลาดแล้วทำบุญปีใหม่ทุกวันใหม่ทั้งปีเลยถ้าคนไม่ฉลาดก็เก่าทั้งปีเลยเขาเก่าจนไม่มีอะไรจะทำเก่าผุหมดฉะนั้นถ้าทำบุญเนี่ยโชคดีทั้งปีนี่คนเราบางคนก็ปีใหม่แล้วก็ดีอกดีใจทำวันเดียวก็หายต่อมไปเลยมาวัดวันเดียวปีหนึ่งตักบาตรวันเดียวโอ้โหกินบุญเก่าหมดเลยแต่ถ้าคนมีปัญญามันใหม่ทุกวันทำทุกวันก็ได้ทุกวันโยมยังทำวันเนี้ยทำบุญวันเนี้ยมันก็เท่ากับทำบุญปีใหม่เนี่ยปีใหม่ตักบาตรทำบุญวันนี้มันก็ตักบาตรทำบุญวันนี้ก็โชคดียังอีกกลางปีไปตักบาตรทำบุญเนี่ยมันก็เหมือนกับวันปีใหม่เนี่ยพอใจเราตั้งใจเราปีติมันเหมือนกันถ้าเราทำทุกวันมันก็ใหม่ทุกวันเลยไม่มีเก่าสักวันเดียวนะแต่นี่เราไปคิดผิดนะรอปีใหม่แล้วก็สนุกกันทีบางคนมาอ้าวมาครั้งที่แล้วมาเห็นใส่ทองเต็มข้อมือมาครั้งนี้บอกไม่บอกปีใหม่เอาทองไปเข้าโรงจำนำก่อนทองเอาทองไปเข้าโรงจำนำก่อนเขาจะเอาความสุขวันเดียวโยมแต่ความสุขวันเดียวไม่พอนะโยมนะต้องมีความสุขทุกวันใช่ไหมโยมยังปีใหม่นี่เราไม่โกรธกันเลยเงี้ยวันเดียวเท่านั้นแล้วก็โกรธกันทั้งปีจะได้อะไรขึ้นมาไอ้ปีใหม่ไม่ยาล้างโดยปีเก่ามันจะยาล้างสิคืนนี้มันจะบ้านแตกเสียแหลกขาดความจริงมันต้องไม่โกรธทั้งปีทำไงจะไม่โกรธมันก็ต้องเป็นคนมีศีลมีธรรมมีความเห็นผิดในตัวเองมีความมองในตัวเองว่าตัวเองนั่นแหละมีข้อบกพร่องอะไรที่ทำให้คนอื่นโกรธเราทำเราไงจึงโกรธเขาทำไงเราจึงเดือดร้อนคนอื่นอยู่กับเราทำไมเขาจึงเดือดร้อนเนี่ยเราก็ต้องมองนะเอ๊ะเขาอยู่กับเราทำไมเขาเดือดร้อนเราอยู่กับเขาทำไมเราเดือดร้อนมันเดือดร้อนที่ใจเราที่เขาในการที่ว่าเราอยู่กันแบบคนฉลาดก็ต้องพิจารณาตัวเองดังนั้นตักบาตรทำบุญทำความดีต้องทำทุกวันปีหนึ่งทำครั้งเดียวเนี่ยมันไม่ใช่คนชาวพุทธละคนชาวพุทธต้องฉลาดกว่านี้คนชาวพุทธต้องทำศีลฐานภาวนาต้องทำทุกวันไม่จะไปรอวันปีใหม่ทิ้งทำทิ้งนี่มันไม่ทันนะโยมถ้าอยู่20ปีก็ทำแค่20ครั้งเท่านั้นเองบุญโถตักบาตรได้20ครั้งตายแล้วตักบาตรได้60ครั้งตายแล้วตักบาตรได้80ครั้งตาย80ปีตายฉันตักบาตรทำบุญได้80ครั้งตาย80ปีโยมพอไหมไม่พอนะถ้าเราปีนึงเราตักเท่าไหร่อ่ะปีนึงกี่ร้อยวันเนี่ยนะเดือน100วันใช่ไหม3เดือน1 90วันเดือน90วัน6เดือนอะไร100วัน6เดือนยังไง200ปีก็ปีนึงก็ต้อง300กว่า300กว่าเนี่ย10ปีเราได้เท่าไหร่อ่ะฮะ10ปีเราก็ได้เป็นพันๆครั้งนะกว่าจะตายเราก็ได้เป็นล้านๆนับไม่ถ้วนเลยอ่ะนี่อะไร80ปีทำบุญปีใหม่ถึง80ปี80ครั้งนี้ไม่พอโยมนะถ้าไปทำตามประเพณีไม่พอนะโยมนะต้องทำตามพุทธเจ้าทำบุญเนี่ยไม่มีเวลาเลยทำได้ทุกเวลาแม้ทุกลมหายใจก็ทำได้แล้วเราก็ต้องมันทำวันพระวันโกนวันเสาร์อาทิตย์เรามาไม่ได้เราก็ภาวนาที่บ้านเราอยู่ที่บ้านเราจะทำไงก็ทำใจเป็นพระก็ไม่โกรธกันไม่มาวัดเราก็ไม่โกรธกันไม่ทะเลาะกันไม่ไปมองใครในแง่ร้ายเราก็ทำใจดีนี่เรียกว่าทำทั้งปีก็ได้ทั้งปี ตอนนี้คนเราไปคิดผิดนะไปเอาประเพณีเนี่ยกุศลการทิ้งทำบุญทิ้งตุดจีนทิ้งให้ทานทิ้งปีใหม่ทิ้งให้ทำบุญทิ้งบางคนไม่ทำเลยก็มีอ่ะนึกว่าปีใหม่กินเหล้าก็คือได้บุญเนี่ยปีใหม่ไปซื้อเหล้ากินกันเหมากันไม่เคยได้ตักบาตรด้วยยิ่งไม่ได้ใหญ่เลยพวกนี้นะกุดจีนทิ้งก็ไม่ได้ทำฐานให้ใครหรอกกูจริงๆก็ไปหากินกับเขาไปหากินเหล้าหากินอะไรเขาก็ขาดทุนอีกไม่ทำเองไม่ให้ทานเองอันนี้เราต้องทำเองนะโยมนะเราต้องเป็นผู้นำเองและผู้ให้ทานเนี่ยจะมีบริวารเยอะมีญาติมากต่อไปข้างหน้าเราไม่ต้องไปทำอะไรหรอกมีใจคนอื่นทำให้เราผู้ให้ทานในพวกมีผลประโยชน์ในอนาคตมากเพราะว่าไม่ต้องไปขวนขวายอะไรผลบุญนี่มันลงทุนไว้แล้วก็เป็นผลดีบางคนเมื่อเกินโหมีคนรับใช้เยอะเลยนะทำไมมีคนรับใช้เยอะเราเมื่อเกินทำไมเราต้องไปรับใช้เขาทำไมมันเป็นอย่างนั้นมันน่าจะถามดูนะทำไมกูต้องไปรับใช้มึงด้วยอย่างเงี้ยอันนี้ก็ทำไมมึงเกิดมึงจึงมีแต่คนรับใช้อ่ะทำไมมันสบายเหลือเกินเกิดมามีแต่คนเอาใจใส่มีแต่คนดูแลรอบข้างหูทะนุถนอมนะคนคนเดียวนะคนไปห้อมล้อมกันเป็นสิบสิบร้อยคนนะมันมีบุญอย่างไงอะโยมก็ทำไมเราจะต้องไปเอาใจใส่ดูแลกับมันด้วยอย่างเงี้ยฮะให้เรายังกลับไปเป็นทาสคนมีบุญอีกนะไปไหนก็โหยปูผ้าให้เดินเลยทับจะป้อนเนี่ยทำไมคนมีบุญมันเป็นอย่างนั้นนะไอ้คนไม่มีบุญมันต้องไปรับใช้คนพวกนั้นอีกแล้วก็เต็มใจด้วยนะเต็มใจจะรับใช้เขาด้วยขอให้ได้ทำให้เขาเถอดีใจเหลือเกินมันต่างกันนะบุญมันต่างกันพิจารณาให้ดีเลยโยมบางคนนี่เกิดมาแล้วมีคนตามรับใช้เกิดมาแล้วก็จะไปรับใช้ก็ตลอดชีวิตเนี่ยเป็นท่านในเรือนเบี้ยก็ดูสิบางคนนะนะเวลามาพิจารณาใช่เนาะดูแล้วเนี่ยสติปัญญาก็ต่างกันแล้วไม่ไปไหนเลยปรุงอาหารให้ก็กินเช้าเย็นกลางวันซักเสื้อผ้าให้เขาทำทุกสิ่งทุกอย่างเลยเงินเดือนก็ได้นิดเดียวแล้วก็ผูกพันเป็นห่วงเขาอยู่นั่นแหละไอ้นายไม่ต้องทำอะไรเลยนั่งเล่นไพ่คุยกันโอ้โหมันมีบุญแท้ไอ้คนนี้ทำไมคนคนเดียวรับใช้คนทั้งบ้านเนี่ยยังมาตอนมาเป็นโอกาสเรามีแล้วเราไม่ทำบุญกันนะโอกาสเรามีแต่เราไม่ทำบุญเพราะความประมาทเพราะความหลงกลับมาแล้วจึงได้มาเป็นทาสรับใช้เขายังไงไงก็จะไปเป็นทาสใครนะมาเกิดให้มันมีมีบริวารนั่นนะพระพุทธเจ้าท่านเห็นอย่างนั้นนะท่านจึงได้ดึงรั้งพวกเราให้ทำทานให้รักษาศีลเจริญภาวนาจะได้ถึงว่าทานมียศมากมีบริวารมากมีมิตรมากไปอยู่ที่ใดก็เป็นคนมีความสุขในที่นั้นเพราะผลทานมากศีลเป็นคนทำให้เป็นคนแข็งแรงเป็นคนมีสติปัญญาดีเป็นคนมีร่างกายที่สมบูรณ์สมาธิทำให้เป็นคนฉลาดมีอาหารฉลาดนี่ไม่ใช่ฉลาดแบบประเภทแกมโกงฉลาดหมายถึงว่าทุกตัวเองนะไม่มีสามารถดับทุกตัวเองได้แก้ปัญหาตัวเองได้แถมช่วยคนอื่นได้อีกคนฉลาดด้วยนะเหมือนเรามีพ่อแม่ฉลาดเนี่ยพ่อแม่แก้ปัญหาในครอบครัวได้แถมแก้ปัญหาให้ลูกได้อีกแถมแก้ปัญหาให้เพื่อนบ้านได้อีกพ่อแม่ฉลาดแต่ถ้าเราจะเจอพ่อแม่ไม่ฉลาดเนี่ยสร้างปัญหาให้ตัวเองอีกแล้วก็สร้างปัญหาให้ลูกอีกพ่อแม่ไม่ฉลาดแก้ปัญหาไม่เป็นแย่เลยเราเป็นลูกเราก็แย่เป็นพวกอยู่ในครอบครัวนั่นก็แย่เพราะไม่มีปัญญาเพราะไม่เคยสร้างสมาธิปัญญาไว้จึงมาเป็นพ่อแม่แบบไม่ฉลาดให้นั่งสมาธิกูไม่นั่งมันเมื่อยนอนก่อนดีกว่าเนี่ย ไม่อยากได้ปัญญาหรอกก็ไปเป็นพ่อคนแม่คนก็ไม่ฉลาดสักทีเงี้ยลูกมันออกมาแล้วก็เลยลำบากตามโง่ตามอีกพอไม่อยากฉลาด
1: ไม่อยากศึกษาธรรมะไอ้แค่เรื่องกายเวทนาจิตธรรมนู้อย่ามาเทศเลยฉันไม่รู้เรื่องหรอกฉันฟังไม่รู้เรื่องหรอกฉันจะฟังไอ้ที่มันง่ายๆเลยไม่รู้เรื่องกายมันยังไงก็ไม่รู้เวทนายังไงก็ไม่รู้จิตเป็นไงก็ไม่รู้ธรรมเป็นไงไม่รู้เมื่อไม่ศึกษาปัญญาก็เลยไม่เกิดทีนี้มาเป็นพ่อคนแม่คนก็เลยไม่ฉลาดทักทีนะเราก็ต้องศึกษามันจะฉลาดมันจะได้แก้ปัญหาตัวเองตกแก้ปัญหาครอบครัวตกคนฉลาดก็ไม่มีใครดูถูกเราตัวเราก็ภูมิใจมีลูกๆสมัยนี้เด็กมันฉลาดกับพ่อแม่นะมันย้อนพ่อแม่ว่าพ่อแม่แก้ปัญหาไม่ตกนะมันเถียงพ่อแม่ให้พ่อแม่ก็จะบังคับให้ลูกเชื่อให้ลูกมึงหาพ่อแม่ไม่มีเหตุผลฉะนั้นเด็กสมัยนี้เราต้องเอาธรรมะไปสอนถ้าเราไม่ฉลาดเอาแต่ไปกับเอาตามภาษาพ่อแม่ไปสอนมันก็ไม่มีเหตุผลเอาแต่อารมณ์ฉะนั้นจึงว่าธรรมะพุทธเจ้าเนี่ยเป็นธรรมที่คุ้มครองตัวเองและครอบครัวสังคมให้อยู่เย็นเป็นสุขเป็นพื้นฐานชีวิตที่ดีมากเลยนะปฏิบัติไปแค่นั่งเฉยๆทำไมมันฉลาดได้มันฉลาดได้โยมถ้าฉลาดไม่ได้พุทธเจ้ามันก็เกิดไม่ได้สิพุทธเจ้าเกิดได้กับพระพุทธเจ้านั่งเฉยได้แต่พระองค์ในสมัยนั้นนะแก้ปัญหาคนตกมาเลยนะใครจะเรียนมาจากไหนแค่ไหนวิเศษยังไงเทวดาอินพรหมมีปัญหาลึกซึ้งละเอียดอ่อนแค่ไหนมาเจอพระเจ้าจบหมดแก้ตกเรียบสอนได้หมดเลยเนี่ยเพราะท่านมีธรรมะนี่พวกเราไม่สนใจเราก็ไม่มีปัญญาจะไปแก้ปัญหากันได้ก็มีแต่ตัวสร้างปัญหาคุยกันเมื่อไรก็สร้างปัญหากันทุกทีอยู่นานวันก็มีปัญหามากขึ้นลูกเรายิ่งโตก็ยังมีปัญหาพ่อแม่ยิ่งแก่ก็ยังมีปัญหาปัญหาตัวเองปัญหาให้กับลูกอีกก็เพราะว่าเราไม่มีธรรมะไม่เรียนกายไม่เรียนเวทนาไม่เรียนจิตไม่เรียนธรรมไม่เรียนมรรคองค์8ถ้าเราเรียนตามนี้แล้วก็จะฉลาดสิจะเป็นพ่อแม่ไม่มี

ปัญหาเป็นลูกไม่มีปัญหาเป็นสามีภรรยาเขาไม่มีปัญหาเพราะตัวเองไม่มีปัญหาก็จบคนฉลาดใครจะดูถูกได้ล่ะแค่นี้ก็ฉลาดแล้วใช่ไหมทำบุญทุกวันอะไอ้แค่ปีใหม่ทิ้งทำบุญทิ้งนี่ก็หมดฉลาดแล้วพ่อแม่นะจะเป็นพ่อแม่คนก็หมดฉลาดแล้วพาลูกไปทำบุญปีใหม่ปีละครั้งเนี่ยพ่อแม่หมดฉลาดแล้วไหมครูบาอาจารย์หมดฉลาดแล้วปีนึงทำบุญครั้งเดียวไม่ฉลาดแล้วถ้าสอนให้ลูกทำบุญทุกวันกตัญญูทุกวันรู้คุณทุกวันทำดีทุกวันเนี่ยพ่อแม่ฉลาดแล้วดึงลูกเข้าไปทางถูกต้องเป็นงานนายโยมนะบางคนนี่แหมขอให้ได้ทำปีใหม่สักทีฮะคงจะโชคดีตลอดปีมันโชคดีวันนั้นนายโยมนะแต่ถ้าทำทุกวันมันก็โชคดีตลอดปีจะต้องแก้สังคมนะสังคมไม่ใช่พาเราไปเราต้องพาสังคมไปนายโยมนะเราพาสังคมไปไม่ให้สังคมพาเราไปเรานี่เป็นผู้นำสังคมสังคมเสื่อมเราก็พยายามดึงสังคมให้เจริญไม่ใช่ว่าให้สังคมพาเราไปเขากินเหล้าเราก็ต้องกินตามไม่ใช่งั้นเราจะต้องพยายามให้คนที่กินเหล้าเนี่ยเห็นโทษของการกินเหล้าให้เขาเลิกเหล้าตามเราเขาสูบบุหรี่เราต้องพยายามให้เห็นโทษบุหรี่ให้เขาเลิกบุหรี่ตามเราหรืออย่างน้อยเราก็ไม่ต้องไปสูบตามเขาไม่ไปกินเหล้าตามเขาเขาเล่นไพ่ว่าเจริญเราก็ต้องพยายามเลิกเล่นไพ่เราไม่ไปเล่นตามเขาอย่างน้อยก็เห็นว่าการเล่นไพ่เป็นของหายนะอะไรเงี้ยนี่คือเราดึงรั้งสังคมตามเราไม่ใช่เราตามสังคมสังคมที่ดีเราก็เจริญสังคมที่ไม่ดีเราก็ไม่ไปตามเขาไม่เข้าวัดเราก็จะไปตามเขาไม่ได้เราต้องเข้าวัดพาลูกพาหลานเข้าวัดเขาไม่เข้าเขาก็ยิ่งไม่รู้อะไรใหญ่ยิ่งบาปใหญ่ยิ่งไม่สนใจธรรมะเขายิ่งไม่รู้จักบาปบุญคุณโทษใหญ่นะเข้าเขาก็ปล่อยทิ้งพ่อแม่อยู่เดียวดายเราก็จะไปตามสังคมนั้นไม่ได้เราก็ต้องดึงรั้งให้คนเข้ามาอยู่ในสังคมของคนดีและนี่ก็มองเห็นกันง่ายๆใช่เปล่าโยมคือเราตามเขาเกรงใจอ่ะเอาหน่อยนะเอาตามเขาคือสังคมเขาดึงกันไปตอนนี้ถ้าเราคิดอย่างนี้แล้วเนี่ยเราจะช่วยเหลือชาวโลกได้เยอะสังคมได้เลยอย่างคนไทยเนี่ยนะพอคนต่างชาติคนที่อื่นมาเห็นคนไทยเนี่ยเข้าวัดเนี่ยเขาก็ทึ่งมากเลยเขาสนใจมากเลยว่าคนไทยนี่มีความสุขมากเนาะมีเวลามากนะรวยเนาะสบายนะไม่ค่อยดิ้นรนอะไรนะมานั่งกันเฉยๆได้เนี่ยแม้พวกเขานั่งกันเฉยไม่ได้เลยเนี่ยเขาเกรงใจพวกเราเลยว่าพวกเราเนี่ยเป็นคนที่มีสติปัญญามีทางออกที่ดีเนี่ยพอพวกเราเข้าวัดได้ก็เป็นหลักของสังคมที่ดี

0: อย่างนี้เรียกว่ากายกรรมสำรวมวาจาไม่พูดจาก็เรียกว่าวจีกรรมกรรมดีด้วยกายวาจาสงบเรียกว่ากรรมดีแล้วก็ใจสงบก็เรียกว่ากรรมดีมโนกรรมเมื่อครบหลักสามประการกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมก็เป็นบุญเป็นกุศลเป็นบารมีที่สะสมเหมือนกับคนไปหาเงินนั่นแหละ เมื่อหาครบแล้วกำหนดวันหนึ่งก็ดีหรือกำหนดเดือนหนึ่งก็ดีก็จะต้องได้เงินก้อนหนึ่งหรือเงินส่วนหนึ่งซึ่งเป็นมูลค่าเป็นก้อนเป็นส่วนหนึ่งตามแต่ที่เราจะหานั้นมากน้อยอย่างใดการที่เราเข้ามาวัดมาปฏิบัติธรรมมาให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาก็เหมือนกับเรามาได้บุญกุศลจำนวนหนึ่งเรียกว่าได้สะสมได้ก้อนหนึ่งจำนวนหนึ่งเงินเราก็นับได้ว่าได้เท่านั้นหมื่นเท่านี้ล้านแต่บุญนั้นนับไม่ได้ก็เพราะทำไมจึงนับไม่ได้ก็บุญนั้นหาประมาณหาค่าไม่ได้มันมีค่ามากกว่าเงินกว่าทองเงินทองนับได้แต่บุญนั้นนับไม่ได้เพราะมันมีมากกว่าสุดที่จะนับได้ ฉะนั้นการทำความดีก็สุดที่เราจะนับได้ว่าเราทำดีมากแค่ไหนฉะนั้นก็พยายามทำไปสะสมไปไม่มีประมาณบุญไม่มีประมาณบุญมีค่ามากกว่าเงินทองเพราะอะไรเพราะคนมีเงินเพราะคนมีเงินก็ยังมีความทุกข์ใจมีความเดือดร้อนใจไม่สามารถจะเอาเงินไปแก้ความทุกข์ได้ทุกอย่างถ้ามีเงินแล้วถ้ามีสุขก็ไม่จำเป็นต้องมาทำบุญหรือว่ามีเงินแล้วก็สบายใจมีเงินแล้วก็ไม่เจ็บไม่ไข้ไม่แก่ไม่ตายก็ถือว่าเงินนั้นมีค่ามากแต่ว่าเงินนั้นมีค่าแต่เพียงบำบัดทุกข์บำรุงสุขเพื่อความสะดวกสบายเช่นเราร้อนเราก็เอาเงินไปซื้อพัดลมมาติดด้วยเราร้อนเราก็เอาเงินไปซื้อแอร์มาติดด้วยเราเดินทางไม่สะดวกเราก็เอาเงินนั้นไปซื้อรถยนต์หรือไปเสียค่ารถค่าเรือเพื่อเดินความให้สะดวกแต่ไม่สามารถที่จะทำให้เรานั้นสะดวกไปตลอดได้แต่มันก็ยังมีร้อนอยู่มันก็ยังมีหนาวอยู่มันก็ยังมีความต้องการอย่างอื่นต่อไปอยู่มันก็ยังมีทุกข์กายอยู่ก็ยังมีความเดือดร้อนใจอยู่ก็ไม่ใช่ว่าเงินได้แล้วจะสบายใจทุกอย่าง ดังนั้นความสุขทางใจต้องได้มาด้วยการกระทำความดีได้ด้วยการเสียสละไม่ต้องการอะไรไม่ต้องการความโกรธไม่ต้องการความโลภไม่ต้องการความหลงไม่ต้องการความเกลียดความชังไม่ต้องการความเดือดร้อนใจการที่เราเสียสละสิ่งพวกนี้ไปแล้วก็จะได้มาซึ่งความสงบได้ความสบายใจได้เข้าถึงหลักความดีที่ตนเองได้ทำไว้ฉะนั้นจึงว่าการมาวัดเราก็มาสร้างกายกรรมให้เกิดขึ้นเป็นกรรมอันดีอันหนึ่งที่เรามาสงบกายวาจานี้เมื่อเราสมบูรณ์แล้วก็ให้ผลเช่นเราไม่พูดจาหยาบเลยเนี่ยก็จะไม่มีความเดือดร้อนใจเลยถ้าเราไม่ทำบาปด้วยกายเราก็จะไม่เดือดร้อนเลยถ้าเราไม่คิดประทุษร้ายใครไม่โกรธใครเราก็จะไม่เดือดร้อนใจเลยฉะนั้นหลักสมาธิ หลักสมาธิจึงทำให้เราเกิดการพิจารณาเห็นความจริงที่ตัวเราเข้าใจในหลักธรรมมากขึ้นก็ทำให้เราเกิดความเจริญเกิดความงอกงามไพบูลย์เป็นกุศลนุ้นนำจนเราไม่มีทุกข์จนพ้นจากทุกข์ไปได้คือการรู้จักปล่อยวางเป็นฉะนั้นการมาวัดเนี่ยเราต้องพยายามฝึกตัวเราให้เคยกับความสงบให้เคยชินกับความเงียบให้เคยชินกับความสงบให้รู้จักความเงียบความสงบเป็นอย่างไร ให้รู้จักคำว่าปล่อยวางเป็นอย่างไรเฉยเป็นอย่างไรบ้างเพราะเราอยู่บ้านเนี่ยอยู่กับสังคมเราเฉยไม่เป็นคิดโน่นคิดนี่เรื่องโน้นเรื่องนี้มีเรื่องที่จะต้องนำมาให้เราเดือดร้อนอยู่ตลอดเวลาฉะนั้นเรามาวัดนี่เราก็มาหัดปล่อยหัดละหัดวางหัดเฉยจึงเรียกว่าเป็นกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมกรรมเนี่ยต้องจำแนกออกไปด้วยกรรมดีกรรมที่ไม่ดีเราก็ละไม่ทำอย่างการกรรมไม่ดีก็คือการเบียดเบียนผู้อื่นให้เดือดร้อนแล้วก็พูดจาให้คนอื่นเดือดร้อนแล้วก็คิดไม่ดีกับคนอื่นอันนี้ถือว่าเป็นกรรมไม่ดีเราก็พยายามเจริญสติเจริญเมตตาให้ไม่มากขึ้นให้เกิดขึ้นในใจเราให้มันพอกพูนให้มากถึงมันไม่มีวันนี้ก็ไม่เป็นไรก็พยายามทำไปพยายามสะสมให้ถูกหลักถูกวิธีก็แล้วกันถ้าเราถูกหลักถูกวิธีของหลักธรรมแล้วมันก็ให้ผลไอ้คนเราที่ว่าไม่สงบไม่สงบนั้นเป็นไปไม่ได้หรอกคนเราถ้าไม่สงบแล้วไม่มีความสุขเลยมันก็ต้องสงบอย่างเช่นนอนเนี่ยแสดงว่าสงบคนที่ไม่สงบนอนไม่หลับปกตินอนไม่หลับเนี่ยพวกไม่สงบก็ฟุ้งซ่านตลอดคืนอย่างนี้ไม่มีความสุขแต่พวกที่ยังนอนหลับไม่ถือว่ามีความสงบก็มีความสุขในเมื่อตื่นขึ้นมาหรือพักผ่อนกายใจแล้วทีนี้ถ้าเรามีหลักธรรมคือหยุดยั้งชั่งใจหักข้ามใจได้เนี่ยก็จะมีความสงบทั้งที่ไม่หลับก็มีความสงบก็จะมีความสุขทั้งที่ไม่ต้องหลับบางคนต้องไปหาความสุขในเมื่อหลับแล้วเพราะใจมันเลิกคิดแต่ถ้าเราจะเอาหลักธรรมจริงๆเนี่ยเราเลิกคิดเราทำงานเนี่ยเราไม่เป็นคนฟุ้งซ่านไม่เป็นคนคิดมากก็เอาความสุขในการตื่นก็ได้ความสุขในการตื่นก็ยืนเดินนั่งนอนเนี่ยเราตื่นขึ้นเรามีสติมีหลักของตัวเองมีพุทโธธัมโมมีหลักของตัวเองก็เรียกว่ามีความสุขทั้งที่ตื่นมาเพราะอะไรเพราะเราไม่คิดมากไม่กังวลมากไม่เครียดมากไม่ทำใจเป็นคนร้อนรนมากความสุขจากการตื่นก็มีแต่คนเราเขาหาเขาไม่ค่อยได้พอตื่นขึ้นมาแล้วเขาอดทำใจไม่ได้โดยมากก็ชอบคิดอย่างโน้นคิดอย่างนี้กังวลเรื่อยๆไปอยู่ตลอดวันตลอดคืนทีนี้พอเรารู้จักหลักพุทโธธัมโมสังโฆเข้ามาไว้ในใจเราแล้วเนี่ยตื่นก็สบายใจกินเดินนั่งนอนก็สบายใจเพราะอะไรเพราะหาความสุขพอใจที่ตัวเองเป็นคนดีพอใจที่ตัวเองเป็นคนถูกต้องพอใจตนเองเป็นคนมีศีลมีธรรมพอใจที่ตัวเองเป็นคนที่พึ่งตัวเองได้ช่วยเหลือตัวเองได้ขวนขวายหรือทำอะไรให้แก่ตัวเองมีความสามารถมีความภูมิใจนั่นเลยก็มีความพอใจในชีวิตตัวเองไม่ต้องไปพึ่งหาความสุขจากใครก็คนเราเมื่อยืนอยู่ด้วยความดีของตัวเองยืนอยู่ด้วยการกระทำความดีของตัวเองเนี่ยย่อมเหมาะสมย่อมภูมิใจย่อมภาคภูมิที่ตัวเองทำดีแล้วก็ไม่ค่อยท้อถอยเมื่อตัวเองมีความพอดีกับตัวเองก็ย่อมเกิดความสุขตลอดเวลาคนเราเมื่อพึ่งตัวเองไม่ได้ก็จะไปหาพึ่งคนอื่นหาคนนนเป็นที่พึ่งหาคนนี้เป็นที่พึ่งเหมือนคนหาเงินไม่ได้เองก็จะไปขยืมคนนนเป็นหนี้เป็นสินคนโน้นนี้ก็เดือดร้อนตลอดวันตลอดปีแต่ถ้าเราไม่ต้องไปกระยืมไม่ต้องไปหาที่ไหนมีสติปัญญาพยายามหาได้กับตัวเองสะสมมาเป็นบ้านเป็นเรือนมาเป็นเงินเป็นทองตัวเองนั่นก็มีความภูมิใจในตัวเองนี้มีความสามารถไม่ต้องเดือดเนื้อร้อนใจฉะนั้นความดีที่เราทำไปนี่ก็ต้องทำให้กับตัวเองก็เรียกว่ามีความพอใจในความเป็นอยู่ตัวเองแล้วบุคคลนั้นย่อมมีความสุขที่พุทธเจ้าท่านบอกอัตตาหิอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งของตนกรรมดีนี่แหละกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมการกระทำความดีให้ตัวเองเนี่ยเป็นที่พึ่งตัวเองอยู่ตลอดแล้วก็ภูมิใจพอใจตัวเองไม่เดือดร้อนอะไร คนเราถ้าหากว่าทำให้ตัวเองไม่ได้แล้วไม่มีอะไรจะช่วยตัวเองดังนั้นเรียกว่าเรามาวัดเนี่ยเราก็มาฝึกไอ้ที่ว่าไม่สงบไม่เป็นไรทำไปเถอะแล้วเข้ามันก็สงบไปเองไอ้ที่ว่าไม่รู้ก็ไม่เป็นไรไม่ต้องไปอยากรู้ขอให้รู้ใจตัวเองก็แล้วกันมันเข้ามารู้ไปเองมันเห็นไปเองพอใจเรารู้พอสงบแล้วคราวนี้โอ้ธรรมะ 84,000 พระธรรมขันธ์นี้มันมารู้ตรงใจสงบนี่เองธรรมะ 84,000 พระธรรมขันธ์มันสงสัยเนี่ยมันไม่รู้ก็เพราะใจมันไม่สงบนี่เองพอใจสงบเนี่ยเข้าใจตัวเองเข้าใจคนอื่นเข้าใจทุกชีวิตได้เลยเพราะใจเนี่ยมันเป็นตัวเปิดสติปัญญาให้อ่านชีวิตตัวเองเข้าใจแต่ถ้าเข้าใจได้แล้วมันก็สบายคราวนี้เห็นอะไรมันก็เป็นธรรมชาติไปหมดเห็นอะไรมันก็เรื่องธรรมดาไปหมดมันก็มีรู้จักปล่อยรู้จักวางรู้จักละรู้จักอภัยได้หมดคราวนี้เรียกว่าคนมีธรรมะอยู่ที่ไหนก็สบายคนเราไม่มีธรรมะอยู่ที่ไหนมันก็ขัดข้องเพราะอะไรเพราะเราไม่ได้มองตัวเองมากเพราะเราไม่ได้พิจารณาตัวเองมากพอพิจารณาตัวเองมากๆแล้วมันตัวเราเท่านั้นที่ทำมาทั้งหมดนี่เจอคนดีก็เราทำดีมาจึงเจอคนดีมาเจอคนไม่ดีก็เพราะเราทำไม่ดีมาจึงเจอคนไม่ดีพอคิดดีก็เพราะเราทำดีมาจึงได้คิดดีพอคิดไหมไม่ดีแสดงว่าจิตใจของเราทำมาไม่ดีจึงคิดไม่ดีพอทุกข์ก็เนี่ยเพราะเราทำเองมันจึงได้ทุกข์เกิดมาจึงได้ทุกข์พอสุขเกิดมาก็ต้องโทษตัวเองว่านี่มันสุขทุกข์ยอมรับสภาพความจริงของตัวเราอันนี้ก็สบายจนก็ไม่ใช่ใครทำให้เราจนมีก็ไม่มีใครทำให้เรามีฉลาดและโง่ก็ไม่มีใครทำให้เราตัวเราเป็นผู้ทำเองเป็นวจีกรรมมโนกรรมเนี่ยไม่มีใครสร้างให้เราเราต้องยอมรับความจริงที่ตัวเรามีอยู่แต่ความดีสร้างได้พยายามหนีได้หนีทุกข์ได้หนีความจนด้วยความขยันหนีความทุกข์ด้วยการภาวนาทำใจให้สงบหนีกรรมหนีเวรด้วยการสร้างศีลฐานภาวนาสามารถจะพ้นกรรมพ้นเวรได้ถ้าจะหนีหนี้หนีศีลก็ต้องพยายามไม่เป็นหนี้เป็นศีลก่อนเนี่ยก็หนีได้ฉะนั้นจึงว่าทุกสิ่งทุกอย่างต้องขึ้นอยู่การกระทำของกายวาจาใจของเราเมื่อเราพอใจในชีวิตตัวเองก็พยายามทำไปเถอะทำที่มันเป็นศีลทานภาวนานะไม่ไปอย่างอื่นตัวเองก็ไม่เดือดร้อนแล้วก็ไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนพอเราปฏิบัติถูกต้องแล้วมันก็รู้มันก็เข้าใจจึงว่าสงบแล้วย่อมรู้ความจริงถ้าไม่สงบแล้วมันนำตัวเองไม่สงบพลอยคนอื่นไม่สงบอีกด้วยมันคนขี้โกรธเนี่ยตัวเองก็ขี้โกรธพลอยคนอื่นโกรธตัวเองไปด้วยตัวเองก็คอยโกรธคนอื่นไปด้วยคนอื่นก็พลอยโกรธตัวเองไปด้วยคนไม่โกรธนี่ก็ไปชวนคนอื่นไม่โกรธด้วยทำให้คนอื่นใจเย็นด้วยทำให้คนอื่นไม่โกรธเราด้วยเราก็ไม่โกรธเขาด้วยมันก็เป็นเรื่องของใจตัวเองทั้งนั้นเลยอันนี้เรียกว่าเป็นเหตุผลเมื่อเราจะประพฤติปฏิบัติธรรมะก็ต้องยอมรับความจริงอย่างนี้แล้วก็สบายใจไม่มองใครในแง่ร้ายมองใจนี่แหละร้ายก็อยู่ที่ใจดีก็อยู่ที่ใจสุขทุกข์อยู่ที่เราทั้งหมดไม่มีใครสร้างให้เราถ้าอยากจะหาสวรรค์หานิพพานก็แสวงหาในใจเราให้มากขึ้นก็จะพบความจริงในใจเราอันนี้เรามาวัดก็ต้องพยายามปฏิบัติพยายามหัดฝึกใจทำใจให้เป็นเดินภาวนานั่งภาวนายืนภาวนากินคิดอะไรก็พยายามนึกทำใจไว้ให้มากขึ้นพุทโธธัมโมไว้ให้มากขึ้นจนใจเรานี่รวมเป็นหนึ่งได้เมื่อนั้นน่ะสบายใจแน่นอนทุกที่มีอยู่ก็ดับหมดเพราะมันไม่ไปยึดถือมันก็ดับไปเองไอ้ที่มันมีเนี่ยเราไปยึดมันมีเองมันก็เลยไม่ดับไปสักทีฉะนั้นวันนี้เราก็มาตั้งใจยิ่งใกล้ปีใหม่ทุกคนก็อยากจะได้แต่ของดี ของดีก็ไม่ไปอยู่ที่ปีใหม่ปีเก่าก็อยู่ที่ตัวเรานี่แหละตัวเราดีปีใหม่มันก็ดีตัวเราไม่ดีปีใหม่มันก็ไม่ดีทำใจให้ดีเสียทุกสิ่งทุกอย่างก็ดีหมดทุกคนเพราะมันดีที่ใจเราดีวันนี้ก็สมควรแก่เวลาก็ขอยุติไว้ถ้าเพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการละเช่นนี
1: ้เจริญสุขบรรดาหมู่ญาติของคุณโยมผินแท้ทองคำและก็นักบวชที่มาร่วมทำการประชุมเพลิงแต่วันนี้ประชุมเพลิงเพียงสมมุติว่า

ที่ญาติได้มาประชุมเพลิงแต่ก็ประชุมเสร็จแล้วก็เก็บร่างของคุณโยมผินไว้ทำพิธีกรรมสวดทุกอาทิตย์หรือทุกเสาร์ตามที่หมู่ญาติยังต้องการประกอบกุศลกันอยู่การตายของคนเราเนี่ย เป็นกิจประจำเราจะอยู่เมืองใหญ่อยู่เมืองใหญ่ก็จะเห็นความตายบ่อยๆฉะนั้นความตายนี้ก็เป็นครั้งสุดท้ายของชีวิตที่คนเราไม่เคยทดลอง

ของชีวิตที่คนเราไม่เคยทดลองบางคนไม่เคยทดลองตายอย่างอื่นก็ลองกันได้แต่ว่าลองตายนี่ไม่มีใครอยากทดลองเพราะกลัวจะตายจริงๆที่ความทุกข์ของมนุษย์เนี่ยที่ว่าทุกข์มากคนก็ไม่ค่อยซึ้งรู้แต่ว่าพุทธเจ้าแสดงเรื่องทุกข์ในอริยสัจ4เป็นทุกข์ของใจเป็นทุกข์ของความอยากทำให้เกิดทุกข์หรือเรียกว่าธรรมะก็ว่าสมุทัยทำให้เกิดทุกข์มรรคเข้าไปกำหนดให้รู้แจ้งของการดับทุกข์เข้าไปประหารทุกข์นิโรธถึงความดับทุกข์คนก็ฟังแล้วก็ไม่เห็นว่าจะเกิดอะไรขึ้นมากับตัวเอง ก็ผ่านไปมาวัดก็ผ่านไปก็ยังไม่เห็นว่าทางดับทุกข์นั้นมีประโยชน์แก่เราทุกคนก็ไม่คิดว่าธรรมะนั้นจะเป็นประโยชน์ต่อตัวเองเมื่อถึงเวลามันมีทุกข์ก็ไม่ได้คิดเรียนแก้อะไรไว้คือเรียนผูกอย่างเดียวเรียนว่านี่เราชอบเราก็ไปหามาไอ้นี่เราไม่ชอบเราก็ปฏิเสธเก็บความรู้สึกว่าไม่ชอบอะไรที่เราชอบเรารักเราก็เก็บความรู้สึกว่านี่เราชอบเรารักก็เรียกว่าพยาบาทผูกไว้ทั้งรักและไม่ทั้งรักและไม่รักทั้งชอบและไม่ชอบเมื่อสะสมความรู้สึกรักและชอบมากๆขึ้น เราก็ไม่รู้หรอกว่าไอ้นั่นน่ะมันเป็นทุกข์เหมือนเราเจอคนเจอหน้ากับครั้งแรกเราก็รู้สึกว่าเออเราชอบเราเจอหน้ากับครั้งแรกเรารู้สึกว่าเออเราไม่ชอบแต่เราไม่รู้หรอกว่าไอ้สาเหตุของการชอบครั้งแรกกับไม่ชอบครั้งแรกนั้นมันจะเป็นทุกข์ได้อย่างไรแต่ที่จริงแล้วมันก็ทุกข์ได้ในเมื่อเราสะสมว่าเพียรพยายามเมื่อชอบสิ่งนี้เราก็พยายามเข้าไปหาทำความคุ้นเคยทำความรู้จักจนเป็นญาติสนิทจนเหมือนยาเสพติดยกง่ายๆให้ฟังก็เหมือนยาเสพติดคนเกิดมาก็ไม่รู้จักมันหรอกของเสพติดไม่มีใครต้องการเกิดมานี่ก็ต้องการเพียงข้าวกับน้ำไม่มีใครต้องการว่าอยากได้ยาเสพติดนี่สมมติให้ฟังว่าชอบไม่ชอบแต่เราก็เพียรไปจนมันติดชอบบ่อยๆมันก็เลยติดพอติดแล้วมันก็ยึดว่าเป็นทางที่เราชอบเมื่อเราเป็นทางที่เราชอบแล้วเราก็เมื่อมันมีเราก็ดีใจเมื่อไม่มีเราก็ทุกข์ทนไม่ได้ก็ต้องไปวิ่งไปหามันนี่คือความชอบครั้งแรกแล้วมาทุกข์ครั้งสุดท้ายไม่ชอบครั้งแรกก็มาทุกข์ครั้งสุดท้ายเช่นเราไม่ชอบคนนี้แต่เราก็พูดถึงเขาบ่อยๆคิดเขาบ่อยๆว่าเขาไม่ดีอย่างนั้นเขาไม่ดีอย่างนี้จนถึงหูเขาจนถึงตาเขาจนถึงตัวเขาแล้วก็ไปอยู่ใกล้เขาแล้วก็บอกว่าไม่ชอบเขาก็บอกว่าไม่ชอบเราก็ไม่ชอบเขาที่สุดแล้วไอ้ความไม่ชอบนี่ก็เป็นศัตรูกันเป็นปฏิบัติต่อกันเป็นภัยต่อกันที่สุดแล้วก็ถึงทะเลาะเบาะแว้งถึงกับการเป็นถ้อยร้อยความกันขึ้นลงขึ้นศาลถึงฆ่าถึงฟันถึงแกงกันนี่คือการไม่ชอบเพียงครั้งแรกแต่มันก็ให้โทษทุกข์ในเมื่อสุดท้ายเราเข้าไปยึดติดใกล้ชิดกับมันไอ้สาเหตุของความทุกข์ทั้งหมดที่พระเจ้าท่านตรัสว่าสมุทัยทำให้เกิดทุกข์ก็คือมันชอบมากนี่ชอบจนติดยึดนั่นเองร่างกายเราชอบร่างกายเรารักไม่มีอะไรเราจะรักเท่ากับร่างกายเรา

ไอ้ที่รักคนอื่นมันมาจากสาเหตุจากรักตัวเองมาจากรักตัวเองเช่นว่าเรารักผิวหนังเราว่าผิวหนังเราดีเรารักว่าเราหูเราดีตาเราดีจมูกเราดีฟันเราดีปากเราดีเนื้อหนังเราดีใจเราดีกายเราดีทวารทั้งเก้าเราดีเราก็ชอบอาบน้ำแปรงฟันนุ่งห่มอยู่กับเราเราก็ชอบตัวเราหมดชอบมาแต่เล็กยันโตไม่เคยตรงไหนว่าเราไม่ชอบเลยไม่ชอบเราก็ปฏิเสธทิ้งไปไอ้ที่อยู่กับเรานี่เราชอบหมดเมื่อสาเหตุที่เราชอบเราก็ยึดติดว่าเนี่ยของเราของเราดีของเราน่ารักของเราน่าชอบของเราน่าชมบางทีเมื่อเราชอบแล้วเราก็ไปชอบสิ่งที่ตรงกันข้ามชอบผิวหนังคนอื่นชอบตาคนอื่นชอบหูคนอื่นชอบจมูกปากคนอื่นชอบเนื้อหนังคนอื่นชอบอาการ32คนอื่นชอบทวารทั้ง9คนอื่นเราก็ชอบอีกชอบแล้วเราก็ไม่ใช่ชอบเพียงครั้งเดียวเราก็เข้าไปหาไปยึดว่านี่จะต้องเอามาเป็นของเราแล้วที่สุดแล้วเราก็ยึดว่านี่เป็นของเราเป็นคนของเราเป็นคนที่เรารักเป็นคนที่เราถูกใจเอามาเป็นของเราแล้วพอที่สุดแล้วสิ่งเหล่านี้มันก็เกิดการนิวัฒนาการเปลี่ยนแปลงเป็นไตรลักษณญาณเกิดเป็นไตรลักษณญาณแต่เราไม่ได้ดูไตรลักษณญาณเราดูเป็นเพียงว่าเป็นเรื่องธรรมชาติไม่ใช่ไปไตรลักษณญาณแต่เป็นไตรลักษณญาณของพระยาเจ้าของพุทธเจ้าที่ท่านตรัสรู้เห็นว่าเป็นไตรลักษณญาณที่มีความเสื่อมความเสื่อมที่เราชอบเนี่ยร่างกายเราก็เปลี่ยนแปลงเช่นว่าตาเราชอบหูเราชอบเราชอบหมดร่างกายแต่พออายุนานๆเข้าไปไอ้ความชอบของเราเนี่ยความรักความชอบมันเสื่อมมันเสื่อมไปหูก็เสื่อมหูก็อื้ออึงตาก็ฝ้าฟางผมก็งอกฟันก็หักหนังก็เสื่อมเหี่ยวกายก็ทรุดโทรมหัวใจก็เต้นไม่ดีเลือดสูบก็ไม่ดีแล้วโรคก็เข้ามาไอ้โรคก็เข้ามาที่ร่างกายที่เราว่าเราชอบเนี่ยมีโรคทุกอย่างเกิดขึ้นมาไอ้ความไม่ชอบเกิดขึ้นก็คือเกิดจากความที่เราชอบในความทุกข์เกิดขึ้นเราก็หนีไม่พ้นหนีจากความทุกข์ไม่พ้นแล้วมันก็ไม่รู้ตัวไม่รู้ว่าไอ้สิ่งที่เราชอบมันเนี่ยมันทำลายเราไปจนเกิดทุกข์เราก็ไม่ได้พิจารณากินเดินนั่งนอนเราก็ไม่พิจารณาเราปฏิเสธไปหมดแล้วเราเอาแต่ที่ชอบอย่างเดียวแล้วก็ที่ชอบมันไม่เหลืออะไรเลยไอ้ความแก่ที่เราไม่ชอบมันก็กลับมาเป็นความแก่ความเก็บความเจ็บที่เราไม่ชอบมันก็กลายมาเป็นความเจ็บเจ็บนี่ไม่ใช่นอนก็เจ็บนั่งก็เจ็บกินก็เจ็บคิดนึกก็เจ็บหายใจก็เจ็บมันเจ็บจนเราทนไม่ได้แล้วที่สุดมันทนไม่ได้ไอ้ที่อยู่ก็อยู่ทนอยู่ทนอยู่เพราะอยู่เพื่อหวังว่าจะได้สบายอยู่เพื่อหวังว่ามันจะหลุดพ้นจากไอ้ความทุกข์ตรงนี้เช่นคนเป็นโรคเนี่ยก็อยู่เพื่อคิดว่าโรคมันจะหายยาจะดีโรงพยาบาลจะช่วยได้หมอจะช่วยได้คนนั้นจะช่วยได้คนนี้จะช่วยได้แต่ที่สุดแล้วไอ้ที่ชอบเนี่ยมันไม่มีอะไรช่วยได้ถ้าเราไม่พิจารณาเราไม่รู้ตามรู้ทันความจริงที่สังขารมันเกิดทุกข์มันเกิดความเสื่อมไอ้ที่เราชอบมาตั้งแต่เล็กจนโตเนี่ยมันเอาสิ่งแปลกปลอมมาไม่ให้เราสบายใจไม่ให้เราชอบที่สุดแล้วร่างกายเราที่เนี่ยมันจะเป็นตัวที่ไม่น่าชอบเลยสักอย่างเดียวไปพิจารณาอะไรมันก็เสื่อมมันก็เสียไปหมดมันเป็นอนิจจังเป็นทุกข์ไปหมด
บางคนบอกว่าอยู่นานก็ทุกข์ทรมานเมื่อไรจะตายสักทีแต่ตอนที่กำลังดีๆอีตอนลืมหลงตนเนี่ยเราก็คิดว่าอายุยืนดีอยู่กับลูกกับหลานนานๆดีแต่พอราความทุกข์ของโรคภัยไข้เจ็บเข้ามาเบียดเบียนตอนระวัยชราเนี่ยมันไม่มีดีมันอยู่ก็แบบว่าอยากเห็นสุขแต่ว่าร่างกายมันทุกข์อะอยากเห็นอนาคตลูกหลานอย่างเห็นโลกสิริวิไลอยากอยู่กับโลกนี้ไม่อยากจากโลกนี้ไปที่ยังอยากเห็นอยากได้ยินได้ฟังอยู่แต่มันก็อยู่ไม่ได้ทุกข์มันปิดบังทุกข์มันตัดรอนนั่นขัดขวางเราไม่ให้เราอยู่กับโลกนี้ตาที่เคยอยากมองอะไรสว่างหูที่อยากฟังอะไรที่มันดีๆมันเพลิดเพลินมันก็ตัดดับตามันก็ค่อยๆดับหูก็ค่อยๆดับใจมันก็ท้อถอยไปหมดจะลุกจะนั่งทีมันก็ไม่มีอะไรที่จะได้สมบูรณ์เท่ากับตอนที่เรายังแข็งแรงฉะนั้นร่างกายคนเราก็จะเป็นสภาพนี้ไปหมดทุกคนในโลกนี้ไม่มีมนุษย์คนใดที่ต่อต้านต่อความเจ็บความไข้ความชรานี้ไว้ได้เลยไม่มีใครเก่งไปกว่านี้เลยก็จะต้องล่วงเลยไปตามกาลเวลาที่รักแล้วก็ไม่ได้ไอ้ที่ชังแล้วก็กลับมาชิดเราไม่ชอบเลยคนแก่เราไม่ชอบเลยคนเจ็บเราไม่ชอบเลยคนฟันหักเราไม่ชอบเลยคนผมงอกเราไม่ชอบคนเลยหลังงอหลังเหี่ยวเราไม่ชอบเลยสักอย่างเดียวไอ้สิ่งที่เราเห็นแต่มันกลับมาหาตัวของเราหมดเลยฉะนั้นมนุษย์เนี่ยติอะไรชมอะไรมันก็มาหาตัวหมดอะติก็ชมเข้าหาตัวติก็เข้าหาตัวชมก็หาตัวมันไม่มีอะไรที่จะไปหาคนอื่นได้เมื่อเราแช่งเขาเนี่ยมันไม่เข้าไปหาใครมันก็เข้ามาแช่งใจตัวเองโกรธใครก็ไม่ไปหาใครมันก็โกรธเผาไหม้ใจตัวเองรักใครก็ไม่ไปหาใครมันก็มารักตัวเองท่านนั้นจึงว่าสิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านสอนเนี่ยท่านสอนสั่งเนี่ยท่านสอนให้คนเราเนี่ยรู้จักวิธีต้นเหตุกองทุกข์ให้รู้จักแก้ทุกข์ให้รู้จักดับทุกข์ก็ให้รู้จักตัวเองวิธีทำใจให้รู้จักธรรมชาติความจริงไม่ให้หลงไปตามโลกที่เขาไม่รู้จริงไอ้คนทางโลกเขาไม่รู้เนี่ยเขาก็นำเราหลงบำรุงเลยว่าไอ้นั่นดีไอ้นี่ดีไอ้นั่นเจริญไอ้นี่ไอ้นั่นไม่เสื่อมไอ้นี่มีของแก้แทนได้หมดเขาก็พาเราให้หลงเหมือนสมัยก่อนพวกฮ่องเต้เนี่ยพิเศษมากฮ่องเต้ไปหาของกินดีที่สุดในโลกอะไรที่ว่าดีต้องมาให้ฮ่องเต้กินเพราะฮ่องเต้จะได้อายุเป็นหมื่นปีฮ่องเต้ก็หลงตัวเองว่าตัวเองเนี่ยได้สวยความสุขถึงขั้นนี้แล้วเนี่ยอะไรในโลกนี้ไม่มีใครกินดีเท่าเราก็คิดว่าเราเนี่ยจะต้องแข็งแรงดีคนอื่นถึงก็ทำสุสานเก็บสมบัติไว้มากมายเพื่อตายแล้วจะได้ฟื้นขึ้นมากินสมบัติอันนั้นอีกแต่ที่สุดแล้วฮ่องเต้ตายก่อนคนอื่นฮ่องเต้ทุกข์ก่อนคนอื่นเพราะฮ่องเต้นั้นมีโรคภัยไข้เจ็บมากเพราะมีความเครียดมากเขาไม่เคยทำสมาธินี่จะอยากได้อยากมีอยากเป็นไม่เคยปล่อยวางเขาที่สุดเขาก็หมดสภาพจิตใจที่ดีร่างกายมันก็ทรุดโทรมเร็วก็ตายก็ไม่มีใครหนีได้เพราะเขาหลงมันไอ้พวกที่อยู่ในวงล้อของเต้มันก็หลงไปตามกันแต่ที่จริงแล้วพระพุทธเจ้ากำจัดมารคือใจของท่านได้ด้วยการไม่หลงในร่างกายที่เป็นที่รักของเราไม่มัวเมาในร่างกายที่เป็นที่รักของเราคือเข้าใจในร่างกายของเราจะรักอย่างไรร่างกายเราก็เป็นทุกข์ในที่สุดไม่มีใครทำให้เราตัวเราเนี่ยเป็นคนตีตัวเราให้เจ็บให้ปวด
ตัวเราเป็นผู้มาฆ่าตัวเองให้ตายเองเราเลยเป็นคนที่มาทำตัวเองให้ตายแล้วก็ให้เกิดแล้วก็ให้ตายแล้วก็ให้แก่แล้วก็ให้เจ็บแล้วก็ให้ทุกข์อยู่ทุกวันนี้เพราะมีเราตราบใดที่มีเราทุกข์อันนี้ก็ยังต้องตามไปเงาตามตัวทุกข์ของความเกิดอะไรนะเกิดกายก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเกิดใจก็ต้องมีกิเลสเกิดมีความอยากทะเยอทะยานยังทำไม่เสร็จเลยมันจะตายซะแล้วยังปรารถนาไม่สมหวังมันก็ตายซะแล้วมันก็แก่ซะแล้วยังเอาความสุขไม่ได้ความสุขที่เขาว่ามันได้มันก็ไม่ใช่ดุสุขถาวรไม่เป็นนิรามิสุขมันเป็นสุขอิงอมิตรอาศัยวัตถุสุขฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วจิตของเราก็เป็นอุปาทานความยึดติดกับสุขทุกข์นี้ว่าเป็นของเราไม่มีอะไรเป็นแก่นสารที่เราจะยึดได้ว่าความสุขถาวรเราได้แล้วชีวิตนี้เราได้แล้วโอ้ยพวกเราสมหวังแล้วพวกเราเกิดมาเนี่ยพวกเรารับรองเลยการันตีได้เลยว่าพวกเราเนี่ยเจอแล้วความสุขพวกเราเจอแล้วสุดยอดใครแต่ที่กล้าอ้าปากว่าได้เจอความสุขในตะฝรั่งมังค่ามันก็บอกว่ามันก็ไม่เจอเพราะไอ้เจตสิกสังขารเนี่ยมันเป็นตัวนามธรรมที่ปรุงแต่งไม่หยุดมันทำให้คนไม่รู้ตัวเนี่ยปรุงแต่งจนพาไปทุกข์ตลอดเวลาดีใจเสียใจร้องไห้คำควรทุกข์ต่างๆเนี่ยเพราะไอ้เจตสิกสังขารทั้งหลายเนี่ยมันสร้างเป็นกุศลและอกุศลขึ้นมาครอบงำใจมันมีใจที่อย่างนี้แหละที่มันปรุงแต่งเราไม่รู้มันพระพุทธเจ้าตรัสรู้พระไปรู้เจตสิกสังขารที่ทำให้เกิดทุกข์ก็คือตัวสมุทัยเหล่านี้ไปรู้เรื่องจิตวิญญาณไปรู้เจตสิกสังขารไปรู้เรื่องของรูปนามเกิดดับเป็นสภาพธรรมที่คนอื่นไม่ได้มองแต่พระองค์มองเห็นด้วยญาณและปัญญาที่ทำสมาธิเกิดปฏิบัติธรรมไปรู้แจ้งเห็นจริงในอริยสัจธรรมก็คือรู้จักอความสุขก็คือการรู้จักทุกข์นั่นเองรู้จักที่มาที่ไปของความปรุงแต่งคิดนึกทะเยอทะยานนี่เองไม่หลงตามมันไม่ตามกระแสมันเหมือนพบครั้งแรกเราไม่ไปติดต่อมันปัญหามันก็จบเหมือนความโกรธเกิดขึ้นแล้วเราไม่เชื่อมันก็เหมือนไฟจุดขึ้นมาแล้วเราไม่เอาเชื้อใส่มันก็ไม่ไหม้มันก็ไม่ร้อนความรักก็เหมือนกันถ้าเราไม่ไปต่อเรื่องมันก็หยุดอยู่แค่นั้นมันก็ไม่เป็นเชื้อเพลิงเชื้อไฟให้ไหม้ให้เผาให้ร้อนเพราะเราหยุดมันได้แต่บางคนเรามันไม่ใช่แค่นั้นมันต่อเนื่องมันชอบใจมันก็ไปต่อมาให้มันไปเรื่องเราจนเป็นเรื่องบ้านเรื่องเมืองเรื่องเราเรื่องเขาเรื่องลูกเรื่องหลานมันจะเป็นสืบกอกันมาจนเป็นทุกข์จนแก้ไม่หลุดก็มีบางคนต้องมาฆ่าตัวตายก็มีบางคนต้องไปฆ่าเขาตายก็มีเพราะว่าไม่ได้แก้จิตไม่ได้แก้สมุทัยไม่ได้แก้ความทุกข์ร้อนใจไม่ได้ดับความร้อนใจดังนั้นเรื่องจิตเนี่ยพระองค์ทรงตรัสรู้คือว่าของรู้ยากของรู้ยากความหลงเราเนี่ยเรารู้ไหมว่าเราหลงไม่รู้หรอกรู้ยากความหลงไม่รู้ยากเราคิดอะไรเราก็ไม่รู้คิดไปแล้วเราก็วันทั้งวันเนี่ยเราคิดเยอะแยะเลยความคิดเนี่ยคิดมาตั้งแต่เล็กจนโตเนี่ยคิดแล้วก็คิดเหมือนเดิมอดีตก็เหมือนเดิมอนาคตก็เหมือนเดิมแต่เราถึงว่าเราไม่ได้พัฒนาจิตของเราให้มันก้าวไปถึงอีกขั้นหนึ่งระดับหนึ่งเรายังคิดเหมือนเดิมเรายังรักเหมือนเดิมเรายังโกรธเหมือนเดิมเรายังเกลียดเหมือนเดิมเรายังอยากเหมือนเดิมเรายังวิ่งวนอยู่กับความรู้สึกต่างๆเหมือนเดิมเราไม่เคยพัฒนาจิตของเราว่าเข้าไปสู่ความรู้สึกว่านี่มันคิดไม่ดีนะนี่มันคิดดีนะนี่มันสุขนะนี่มันทุกข์นะอันนี้มันความอยากนะอันนี้มันร้อนนะคิดไปมากๆแล้วมันร้อนใจคิดมากๆแล้วมันติดมันยึดนะคิดมากๆแล้วมันไม่ดีนะ
แล้วไม่รู้เราก็สมุฏฐานของความทุกข์ที่เรามีอยู่เนี่ยความคิดเราทั้งหมดเนี่ยมันมารวมอยู่เป็นหนึ่งเดียวเวลาเราเจ็บเวลาเราจะจากโลกนี้ไปมันจะมาทำปฏิสันถารให้กวนกวายกระสับกระส่ายเมื่อไม่ได้ดังใจเหมือนเด็กนั่นแหละใจเราก็พอเวลาถึงนั่นก็เหมือนเด็กประเภทที่ว่าเขาไม่มีสติเวลาเขาจะเอาอะไรเขาไม่ได้เขาก็ร้องดิ้นอยู่ตรงนั้นเองเพราะเขาเพียง 2-3 ขวบเท่านั้นเขาก็ร้องดิ้นที่ต้องการตรงนั้นเองเขาก็เหมือนเด็กเพราะว่าเขาไม่ได้ดังใจคนเราเวลาถึงวาระแล้ววาระกรรมอันนี้แล้วที่จะมาถึงภัยมรณะของตัวเองเนี่ยมันก็ไม่ได้เมื่อเราไม่ได้ทำใจของเราไว้เลยเราไม่เคยสวดมนต์ไม่เคยภาวนาไม่เคยทำขันติไม่เคยทำสมาธิข่มเวทนาเลยจะนั่งสมาธิก็บอกว่านั่งไม่ได้หรอกฉันปวดฉันเมื่อยขาฉันไม่ดีแล้วจิตมันก็บอกว่าฉันไม่ว่างฉันไม่มีเวลามันมาตรงนี้ปุ๊บมันก็มาตัดรอนเลยแล้วเวลาเราจะเวลาเราเจ็บล่ะเราไปไหนได้ล่ะเราหนีได้ไหมเราเจ็บเราหนีไม่ได้เราต้องสู้แหละแต่เราไม่สู้หรอกเราอาศัยให้หมอสู้หมอช่วยรักษาให้หน่อยเอายาให้หน่อยเราไม่สู้ใจเราเนี่ยอยากกลับบ้านใจเราอยากหายเราไม่อยากตายเราไม่อยากเจ็บมากกว่านี้เรานี้ไม่ได้สู้เลยพื้นสุดใจเราก็อ่อนแอเพราะเราไม่ได้เตรียมมาสู้ถึงเหล่านี้เรามาเพื่อหาความสุขเราไม่ได้มาหาความทุกข์เราไม่เคยคิดว่าความทุกข์จะเข้ามาถึงเราเราก็อยากจะหนีสิหนีกลับบ้านเอายาช่วยเอาหมอช่วยหมอเองก็ไม่ได้ช่วยอะไรได้ถึงที่สุดแล้วหมอก็ช่วยได้เพียงบำบัดช่วยชาๆให้หายไปพักๆหนึ่งแต่ว่ามันหายไม่ได้เมื่อหมอช่วยไม่ได้ใครช่วยได้ล่ะเราก็ช่วยไม่ได้เพราะเราไม่ได้ภาวนาเป็นที่สุดแล้วทุกขโทมนัสสุปายาสาทุกทรมานกายทรมานใจก็เกิดขึ้นแก่เราเราเนี่ยเป็นคนที่มีทุกข์มากที่สุดในชีวิตที่จะเจอทุกปัญหานี้เราก็อยู่ทุรนกระสับกระส่ายกลับบ้านก็กลับไม่ได้ทำไม่หายกูทำไมก็ต้องไปป่าช้าสิเราจะตายแล้วเนี่ยเราจะตายแล้วเนี่ยโอ้ฉันยังไม่อยากตายบางคนเขาอยู่ตั้ง8เข้า10ปีโอ้ยังโยมผินนี่อยู่ตั้ง100กว่าปีแล้วฉันยังมันตายเร็วๆฉันไม่อยากตายฉันอยากอยู่คู่ดูโรคหลานลูกหลานต่อไปเราก็ทำใจไม่ได้ทำใจไม่ได้มันทุกขติปฏิงทางขาใจมันเล่าร้อนมันก็นรกอยู่ในใจบุญกุศลที่ทำไปมันก็ไม่มาปรากฏให้ใจเย็นลงเพราะเราทำภาวนาไม่เป็นเมื่อเป็นอย่างนี้เราจึงจะรู้สึกตัวว่าสายซะแล้วช้าไปเข้าวัดช้าไปสวดมนต์ช้าไปภาวนาไม่เป็นทำบุญไม่พออะไรอะไรล่ะที่บอกว่าเรามีก็ไม่ได้ไปอะไรที่ว่าจะพึ่งได้ก็พึ่งไม่ได้ที่สุดเราก็จะรู้สึกว่าเราสายซะแล้วเราไม่ได้เตรียมตัวมาเลยเนี่ยแล้วมาเกิดเราไม่เตรียมตัวเลยเราหลงว่าเราจะอยู่ไปเท่าโน้นเท่านี้ไอ้หลงบนนั้นเราก็คิดเอาเองเราก็คิดว่าเราจะมีโน่นมีนี่เราจะเป็นโน่นเป็นนี่บางคนเนี่ยมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นเลยแล้วคนอายุถึง60กว่าปีก็ถือว่าโชคดีแล้วแต่ต้องเตรียมตัวอีกว่า60ปี70ปีมันจะอยู่ถึงหรือเปล่าถ้าอยู่ไม่ถึงก็ต้องเตรียมตัวว่าถ้าถึงเวลาเมื่อไหร่ถ้าใจหยุดเต้นลมหายใจหมดเมื่อไหร่เราก็ต้องทำจิตใจให้ผ่องใสเบิกบานว่านี่เราดับแล้วรักชังไม่มีแล้วเอาไปไม่ได้รักชังรักก็ไม่ได้ชังก็ไม่ได้เราต้องยอมทิ้งขันห้าไว้แล้วในโลกนี้ฉะนั้นเมื่อเราไม่ประพฤติธรรมไม่ปฏิบัติธรรมเราไม่เข้าใจธรรมะเราก็เป็นคนหลงแล้วหลงกันทั้งโลกเลยก็หลงสิพระพุทธเจ้าเอาไปได้แต่พวกบัวพลน้ำเท่านั้นเองอีก3เรายังไม่ได้เอาไปเลยทำบานตามพุทธเจ้าพระเจ้าก็เอาไปเพราะคนเราเข้าใจยากเข้าใจเรื่องรูปนามยากไอ้อย่างอื่นเนี่ยเข้าใจหมดนะคนเราอ่ะ
เรียนจบปริญญาด็อกเตอร์ก็รู้ว่าเขา

ใจภาษาหนังสือแต่เข้าใจตัวเองเนี่ยไม่เข้าใจไม่เข้าใจใครว่าตัวเองเข้าใจตัวเองนักวิทยาศาสตร์คนใดก็ไม่เข้าใจไม่เข้าใจกิเลสตัวเองไม่สามารถจะดับทุกข์ทางใจได้แล้วสิ่งเหล่านี้คนเราไม่รู้หรอกว่าเวลามันทุกข์ทนไม่ได้มันทนไม่ได้จริงๆปวดทนไม่ได้มันก็ทนไม่ได้จริงๆเจ็บทนไม่ได้ก็มาทนไม่ได้ร้อนทนไม่ได้ก็ทนไม่ได้จริงๆหนาวทนไม่ได้ก็ทนไม่ได้จริงๆหิวทนไม่ได้ก็ทนไม่ได้จริงๆมันทนไม่ได้ไม่มีใครทนได้ใครที่ทนได้ใครทนทุกข์นี้ได้ใครดับทุกข์นี้ได้ไม่มีเลยแม้แต่นักรบผู้กล้าหาญก็กลัวตายก็กลัวเจ็บคนที่ทนได้คือพระอริยเจ้าพระญาติที่ไม่ได้ประกาศตัวนั่นแหละที่ไม่ประกาศตัวตัวเองเป็นคนฉลาดไม่ได้ประกาศตัวเป็นคนรวยคนสวยคนเก่งคนเลิศประเสริฐคนที่ไม่ได้ประกาศตัวพระอริยเจ้าที่หมกอยู่ตัวอยู่ในสมณรูปหรือหมกตัวอยู่ในป่าในดงหรืออยู่ในที่สงบที่เพียรทำจิตตภาวนาเขาท่านจึงจะมาระงับดับทุกข์มาต่อสู้กับข้าศึกคือความเจ็บป่วยอันนี้ได้อย่างอาจฐานอย่ารุ่นเริงอย่างไม่กลัวแล้วก็บอกพร้อมแล้วที่จะสู้เพราะเรารู้แล้วว่าเราจะต้องถึงจุดนี้เพราะเตรียมมาพอแล้วรู้แล้วว่าถึงจุดนี้เราจะต้องทำอย่างไรเมื่อเจ็บทนไม่ได้จะทำอย่างไรเมื่อร้อนทนไม่ได้จะทำอย่างไรเมื่อหายใจไม่ออกจะทำอย่างไรเมื่อปวดตรงนั้นเจ็บที่ทำอะไรท่านก็ออกมาสู้ได้อย่างสมบูรณ์ว่านี่คือขันธ์ห้ามันทุกข์เมื่อกำหนดรู้ก็วางเฉยเมื่อกำหนดรู้ก็วางเฉยจนมันละลายหายไปไปกับตาไปกับหูไปกับจมูกไปกับกายไปกับความรู้สึกว่านี่มันละลายหายไปตรงนี้เองมันไม่ได้เกิดที่ไหนมันไม่ได้ดับตรงไหนเพราะมันเกิดตรงนั้นมันก็ดับตรงนั้นมันไม่มีอะไรที่จะปรุงแต่งถาวรยาวนานหรอกถ้าเรารู้จักมันนั่นแหละพระยาเจ้าจึงจะประกาศตัวได้ตั้งแต่โสดาบันสกิทาคานาคาพระหันที่ท่านประพฤติปฏิบัติธรรมเท่านั้นที่จะยอมรับสภาพจริงอันนี้ที่เป็นสุคติไปได้หรือบุคคลที่มันให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาจนจิตนั้นเห็นสวรรค์เป็นที่ไปหรือว่าจิตนั้นผ่องใสเบิกบานยามมีทุกข์และไม่ทุกข์ก็คือเรื่องของความทุกข์เวลามีทุกข์และไม่กังวลเวลามีทุกข์และปล่อยวางได้นั่นคือผู้ฝึกไว้ได้ดีนอกจากนั้นเป็นผู้พ่ายแพ้หมดเลยที่ประกาศตัวว่าเก่งว่าฉลาดว่าสวยว่ารวยว่ามีความรู้รอบตัวนั้นทุกทรมานใจยันหมดลมพวกนั้นไม่มีอะไรเป็นที่พึ่งเลยไม่มีอะไรเป็นแก่นสารไม่มีอะไรเป็นสาระเลยเกิดมาก็ตายฟรีๆไอ้ที่เรามาลงทุนก็ขาดทุนหมดเลยไม่มีกำไรติดตัวไปเลยอันนี้ที่ทุกคนยังไม่ได้เข้าถึงทุกคนยังประมาทอยู่ทุกคนยังมองไม่ถึงว่าเราจะทำอะไรต่อไปนี้เราคิดว่าเราจะต้องทำมาหากินต่อไปเราก็จะยืนอยู่กับโลกนี้ต่อไปแต่ไม่รู้ว่าโลกเนี่ยเขาให้เราอยู่ได้นานหรือเปล่าเขาเข้าข้างเราได้แค่ไหนเขาเป็นใจเราได้แค่ไหนความเย็นความร้อนความหิวกระหายเนี่ยเขาเป็นของเราได้แค่ไหนเขาจะให้เราอิ่มแค่ไหนเขาจะให้เราหลับนอนได้แค่ไหนเขาจะให้เราได้เดินได้แค่ไหนเที่ยวได้แค่ไหนดูได้แค่ไหนฟังได้แค่ไหนแล้วเมื่อไรเขามาเอาคืนเราก็จะไม่มีสิทธิ์อะไรเลยเขาจะปิดประตูเราไม่มีรู้เรื่องอะไรแล้วถ้าเราจากโลกนี้ไปเรายึดขันธ์ห้านี้เอาไว้ไม่ได้แล้วขันธ์ห้านี้ดับไปแล้วเราเป็นอะไรแล้วทำอะไรของเราไว้มีอดีตกรรมอะไรที่ดีไว้บ้างเมื่ออดีตกรรมมันไม่มีดีอนาคตกรรมมันก็ไม่มีอะไรดีมันก็ไม่มีทางสว่างไปมันก็มืดมามืดไปอดีตกรรมเราทำไว้สัมมาอรหังรู้พุทโธ
หรือสัมมาสติหรือประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมพิจารณาขันธ์ 5ไม่เที่ยงเป็นทุกข์แปรปรวนแตกดับอยู่เป็นนิจสินเราก็จะอาจจะเป็นนิจกรรมที่สร้างกุศลกรรมไว้อดีตเป็นที่ติดใจจะเป็นที่นำพาไปสู่สุคติได้แม้ยังโยมผินเนี่ยผินเพียรธรรมมาตั้งสมัยยังอายุไม่มากตั้งแต่เจอหลวงพ่อสังวาลหลวงพ่อสังวาลให้พุทโธก็พุทโธอย่างเดียวเลยแกก็ยังยึดพุทโธอยู่ใครมาเตือนว่าพุทโธแกก็ได้ยินจำได้แม้แต่อายุมากๆถือว่าสมองยังไม่เหมือนหนุ่มสาวก็จริงแต่พอบอกพุทโธมันก็รู้สึกว่าพุทโธอยู่ที่ใจเราแต่บางคนมันไม่เคยหายไปกับไม่ได้อยู่กับธรรมะเหล่านี้ไม่เคยสวดมนต์ภาวนาจะอะไรมาแทรกซ้อนมันก็ไม่มาหรอกคนเรามันฝึกมาได้ก็กลับมาได้ที่ตัวเองฝึกมาถ้าไม่เคยฝึกแล้วจะไปเรียกร้องอะไรมาก็ไม่มีความชำนิชำนาญในการเข้าใจตัวเองมันน้อยความสงบมันน้อยไม่เข้าใจไม่รู้จักวิธีการเข้าสมาธิสมาธิไม่เป็นไม่จะไปบอกว่ามีอะไรติดตัวไปสมาธิไม่เกิดปัญญาก็ไม่มีปัญญาทางดับทุกข์นะไม่ใช่ปัญญาอย่างอื่นเมื่อปัญญาไม่มีดับทุกข์ไม่ได้ทุกข์ก็ไม่มีทางดับที่ปัญญาของพุทธเจ้าคือปัญญาดับทุกข์สมาธิมีปัญญาก็มีคือปัญญาดับทุกข์ได้ร้อนใจก็ดับได้ร้อนกายก็ดับได้สงบได้เฉยได้ทำใจนี่ทำยากถ้าไม่ได้ฝึกไม่ได้ทำมันยิ่งยากใหญ่เลยคนเราไม่เคยสนใจเลยมาวัดก็แค่จะมาทำพิธีกรรมเลยเดี๋ยวกูก็รีบกลับไปกลับไปบ้านก็ชงชางต่อไปอะไรต่ออะไรก็รับไปเต็มหมดเต็มหูเต็มตาแต่ไม่เคยขัดเกลาใจเมื่อมาวัดความสงบสักนิดหนึ่งก็ไม่มีก็อย่างเราร้อนที่อยากจะกลับไปโน่นไปนี่อยู่ตลอดเวลาเวลามันมาฆ่าเราตลอดเวลาเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วมันจะเอาอะไรมาได้ในเมื่อทำใจไม่เป็นมันก็หาความสงบสุขไม่ได้ในเมื่อบั้นปลายชีวิตก็มีแต่ความวุ่นวายที่เราสะสมไว้เพราะทำใจไม่เป็นไม่เคยทำไม่เคยฝึกฉะนั้นจึงว่าเรามรณานุสติคตานุสติการกำหนดกายเป็นอารมณ์การกำหนดมรณาคือความตายว่าในโลกนี้ไม่มีใครไหมที่พ้นตายมีใครไหมที่พ้นเจ็บมีใครไหมที่พ้นแก่มีใครไหมที่เมื่อตายแล้วยิ้มรับตายหัวเราะตายสบายใจฉันได้ตายแล้วนะฉันจะไปแล้วนะฉันเนี่ยชนะแล้วนะมีแต่คุกคนแบบขนาดเจ็บแล้วเจ็บอีกก็ยังจะหอบหิ้วไปหาหมอหายาเพื่อจะให้อยู่ให้ได้ไม่อยากให้สังให้ไปจากโลกนี้ทุกคนมีเรื่องแต่เสียดายอะไรวอนในร่างกายก็อย่างมากมายแต่ไม่ได้ทำใจแต่ถ้าทำใจประกอบไปก็มันก็ได้มันเสียอย่างนี้มันก็ได้อย่างนี้ถือว่าขันธ์ 5จะหมดไปแต่ว่ากุศลจิตที่เราได้อยู่ในประกอบในใจนั้นมันมีมันก็มีความสุขมันก็ไม่ดิ้นรนที่จะไปแสวงหาอะไรอีกพระพุทธเจ้าก็บอกว่านิพพานไม่ตายก็นิพพานไม่ตายคือไม่ทุกข์ในเรื่องตายเพราะตายแล้วความทุกข์มันตายแล้วความเศร้าโศกเสียใจมันตายแล้วความเล่าร้อนมันตายแล้วความอยากมันตายแล้วพระพุทธเจ้าก็เลยไม่ตายคำว่าไม่ตายนี่หมายถึงว่าจิตมันไม่ทุกข์กับความตายแต่ปุถุชนคนในโลกนี้ทุกข์เรื่องแก่เรื่องเจ็บเรื่องตายแต่เรื่องแก่เรื่องเจ็บเรื่องตายเนี่ยไปทุกข์ตอนมีเหตุการณ์เกิดขึ้นแต่ตอนร่างกายดีๆจะหลงจะไม่คิดเรื่องเกิดแก่เจ็บตายจะคิดเรื่องธรรมะกินทะเยอทะยานอยู่กับสังคมที่โลกเขานิยมอยู่ชอบนิยมอยู่แต่ไม่ได้มองว่าไอ้โลกที่ไม่นิยมเนี่ยคืออะไรไอ้โลกไม่นิยมก็คือความแก่ความเจ็บความตายในโลกไม่นิยมแต่เราจะต้องไปเจออยู่ตรงนั้นมันไปตัดสินอยู่ตรงนั้นเองไปคอยดักหน้าเราอยู่ตรงนั้นเองไอ้
ไอ้โลกไม่นิยมเนี่ยธรรมนิยมก็คือการเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยธรรมนิยมเพราะที่

็นจะต้องเป็นอย่างนั้นทุกคนไอ้โลกนิยมก็หัวเราะธรรมะคนธรรมะจะไม่ดีอะไรไปนั่งหลับตามจะได้อะไรไปวัดไปวาจะได้ไอ้แต่โลกนิยมมันก็หัวเราะพวกธรรมะว่าไม่มีอะไรไม่มียศไม่มีชื่อไม่มีเสียงไม่มีตำแหน่งไม่มีอะไรมันจะได้อะไรขึ้นมาโลกนิยมก็ว่าธรรมะนิยมไม่มีอะไรจืดชืดไปหมดไปนั่งหลับตาไม่มีอะไรแต่ธรรมนิยมเนี่ยเขาบอกว่าเขาไม่ต้องการมีแล้วมันเป็นทุกข์มีแล้วมันไปไม่ได้มีแล้วมันติดมีแล้วมันยึดมีแล้วมันเป็นทุกข์ตอนเราจะจากมันพุทธเจ้าถึงว่าเราพระพุทธเจ้าท่านมีแต่ท่านปล่อยวางจนไม่มีธรรมนิยมก็คือว่าเมื่อสุดที่ทุกข์แล้วมันก็ไม่มีอะไรคนเราก็เหมือนกันหมดเนี่ยพอตายแล้วก็เน่าเหม็นเหมือนกันหมดเนี่ยตายแล้วก็ไม่เหมือนอะไรไม่มีอะไรดีเท่ากันหมดเนี่ยร่างกายเนี่ยแต่ใจเท่านั้นเนี่ยที่จะดับทุกข์ได้ธรรมนิยมคือต้องการเอาจิตที่เป็นหลักธรรมมาประพฤติขัดเกลาจิตใจให้ผ่องใสเบิกบานให้สงบก่อนให้รู้ก่อนให้เข้าใจก่อนให้ทำดับทุกข์ก่อนจึงต้องการตรงนั้นเมื่อถึงมรณะภัยเข้ามาในตัวเองก็ยอมรับสภาพทำจิตอุเบกขาได้ทำจิตปล่อยวางได้นี่ธรรมนิยมก็ไม่ได้ดูถูกโลกว่าโลกไม่ดีโลกก็ต้องอาศัยกินอาศัยหลับนอนอาศัยผ้าผ่อนอาศัยไปตามเขาถ้าไม่มีโลกนิยมเราก็อยู่ลำบากก็ยอมรับแต่โลกนิยมก็อย่าหลงไม่ได้ธรรมนิยมก็ต้องอาศัยโลกนิยมแต่ไม่หลงโลกนิยมเข้าใจธรรมนิยมกับโลกนิยมตรงนี้ทุกคนก็ไปได้ดีไม่ใช่หลงไปอย่างเดียวธรรมนิยมก็ไม่ฟังใครเลยกูเป็นธรรมะธรรมโมใครพูดอะไรกูก็ไม่ฟังก็ไม่ใช่อย่างนั้นก็ต้องมีปัญญาไต่ตรองว่าโลกนิยมธรรมนิยมเป็นอย่างไรพอใจเป็นยังไงไม่พอใจเป็นสุขเป็นยังไงทุกข์เป็นไงเมื่อเข้าใจหลักธรรมนี้ทุกคนเราก็จะค่อยๆเป็นไปในทางที่ถูกต้องพระพุทธเจ้าท่านสร้างบารมีมาเนี่ยเพื่อจะมาโปรดพวกเราให้รู้จักธรรมนิยมเพราะโลกนิยมไม่ต้องสอนเพราะคนเราเป็นกันอยู่แล้วดังนั้นโยมผินก็ถือว่าเป็นบุคคลหนึ่งที่เป็นตัวอย่างเป็นแม่เป็นปู่ย่าตายายที่ดีที่เอาทั้งโลกนิยมมาแล้วก็มาสู่ธรรมนิยมประพฤติตนปฏิบัติตนที่จะถวายชีวิตอยู่ในศีลธรรมแล้วก็ได้สิ้นไปแล้วด้วยความดีงามก็อันนี้เราก็โมทนาก็ไม่ได้จะมีอะไรที่จะต้องเสียอกเสียใจถือว่าบุคคลที่ทำได้ยากก็คือการที่ประกอบตนให้อยู่ในการประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมธรรมชาตินี้ก็กำหนดมันเป็นเรื่องลึกลับซับซ้อนที่ธรรมชาติมันมีกฎของกรรมที่มีอยู่ในธรรมชาติคนที่จะรู้แจ้งของกฎธรรมชาติได้ก็คือพุทธเจ้าและพระอรหันต์นอกนั้นก็ไม่สามารถจะรู้กฎธรรมชาติของกรรมได้ก็ยังเป็นคนหลงทางอยู่จะตีปัญหาไม่แตกคือจะสับสนพูดถึงเรื่องเกิดแก่เจ็บตายคนก็จะสับสนว่าใครเป็นคนเกิดใครเป็นคนแก่ใครเป็นคนตายตายได้ไปไหนทำไมจึงมาเกิดทำไมจึงมาตาย ก็ไม่แจ้งใจดังนั้นทางที่พุทธเจ้าสอนอริยสัจ4คือการปฏิบัติดับทุกข์ใจก็เป็นทางที่แก้ปัญหาความคิดที่จะหายสงสัยจะไม่สงสัยเรื่องเกิดแก่เจ็บตายก็จะเข้าใจกฎธรรมชาติของกรรมว่ามันลึกลับซับซ้อนที่มนุษย์ธรรมดามองไม่เห็นฉะนั้นจึงว่าสิ่งที่เราไม่รู้ไม่เห็นนี่มีอีกมากมายอย่างเรื่องนรกแต่ละขุมเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่านรกมีหน้าที่กระทำอย่างไรและมีจริงหรือไม่หรือว่ามีลักษณะอย่างไรตามหลักที่พุทธเจ้าท่านไปปรากฏหรือท่านไปโปรดพวกสัตว์นรกท่านก็มายืนยันว่าท่านมีพยานท่านมีพยานคนที่เห็นนรกกับท่านมีหลายคน

พระโมคคัลลาก็มีพยานว่าไม่ได้เห็นเปรตเห็นนรกพระอรหันต์จำนวน500รูปที่เป็นปฏิสัมภิทาญาณมีตาทิพย์หูทิพย์รึกชาติได้ก็เป็นพยานว่าได้เห็นนรกได้เห็นสวรรค์ได้ถึงนิพพานคือเข้าใจเมื่อก่อนทุกคนก็สงสัยไม่รู้กฎธรรมชาติไม่รู้กฎของกรรมอันนี้แต่เมื่อปฏิบัติไปแล้วก็ได้นั่งสมาธิไปแล้วก็เชื่อพุทธเจ้าว่าพุทธเจ้าไม่ได้หลอกเราพุทธเจ้าเห็นกฎธรรมชาติจริงพุทธเจ้าเห็นกฎของกรรมจริงพุทธเจ้าเห็นบุญบาปจริงนรกมีจริงตามที่พุทธเจ้าแสดงไว้ทุกขุมสวรรค์ตั้งแต่จาตุมมีอะไรที่พุทธเจ้าแสดงพิสดารสวรรค์ก็พิสดารก็มีจริงพระอรหันต์ทุกองค์ก็สามารถจะทำฌานเข้าไปดูสวรรค์ทุกชั้นได้ไปถึงพรหมเพราะนั้นพุทธเจ้าก็มีพยานมากสมัยนั้นพุทธเจ้ามีเศรษฐีมหาเศรษฐีพระราชาเจ้าแผ่นดินคนทุกวรรณะเลยมาบวชแล้วปฏิบัติเป็นพยานพุทธเจ้าได้ทุกคนเลยพระเจ้าแผ่นดินไม่เชื่อพอมาฟังธรรมพุทธเจ้าปฏิบัติแล้วก็ออกบวชก็รู้เรื่องอย่างพุทธเจ้าแสดงว่ามีนรกอย่างนั้นมีสวรรค์ก็เห็นได้ก็เชื่อบางคนที่เป็นลัทธิรัฐที่ตรงกันข้ามที่ต่อต้านพุทธเจ้าไม่เชื่อพุทธเจ้ามาโต้แย้งพุทธเจ้าอิจฉาพุทธเจ้าตามด่าตามทำลายตลอดมาแต่พอมาประพฤติปฏิบัติธรรมพอมาบวชปฏิบัติสำเร็จก็เชื่อพุทธเจ้าว่าพุทธเจ้านี่อัศจรรย์ในการรู้กฎธรรมชาติรู้กฎของการเวียนว่ายตายเกิดว่ามันลึกลับซับซ้อนสิ่งที่ไม่ไปถึงไม่รู้เลยไม่ปฏิบัติไม่รู้เลยฉะนั้นสิ่งเหล่านี้จึงว่า เหมือนกับโยมผินเนี่ยโยมผินเกิดมาโยมผินก็คิดว่าตัวเองเป็นมนุษย์โยมผินก็ยังไม่สามารถที่จะร่วงรู้เรื่องนรกสวรรค์ได้ก็รู้แค่เป็นแม่คนหนึ่งที่ทำงานตามหน้าที่ความเป็นแม่เป็นย่าเป็นยายที่ดีแต่โยมผินก็ไม่สามารถจะรู้กฎธรรมชาตินี้โยมผินต้องมามีครูบาอาจารย์โยมผินมาสนใจธรรมะตั้งแต่ที่อาตมายังเด็กอยู่หลวงพ่อสังวานเนี่ยเป็นคนที่เป็นองค์หนึ่งที่พยายามไปสอนบรรดาญาติโยมเหล่านี้โยมผินก็เป็นคนหนึ่งที่สนใจเรื่องกฎธรรมชาติเรื่องของวิญญาณอันนี้เรื่องบุญบาปอันนี้ก็มาเรียนกรรมฐานกับหลวงพ่อหลวงพ่อก็มาเปิดที่น้องไผ่บ้างเปิดที่วัดทุ่งบ้างแล้วก็บางทีก็ไปปักกรดสอนสมาธิตามทุ่งนาตามหลังตามข้างบ้านพวกนี้ก็ได้จะอาศัยพุทโธพุทโธก็เกิดความสว่างพอความสว่างคนโน้นก็สว่างคนนี้ก็สว่างคนโน้นก็สงบคนนี้ก็สงบคนนั้นก็รู้เรื่องนั้นทุกคนก็ยกฐานะจิตตัวเองมาเป็นพุทธะกันมากขึ้นหลวงพ่อเนี่ยเป็นคนช่วยคนได้มากสมัยก่อนจากคนฐานะที่ย่ำแย่ตกอับอับจนเนี่ยแต่พอมาบวชมาประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมแค่มีศีลหน้าถืออุโบสถเปลี่ยนชีวิตคนมากมายเลยโยมผินนี่เป็นบุคคลที่มีศรัทธาที่ตั้งมั่นในการปฏิบัติธรรมอย่างจริงจังที่จริงตอนนั้นเมื่อ30กว่าปี40กว่าปีนี้ก็เป็นวัยที่โยมผินกำลังที่จะทำได้ดีแล้วก็มีคณะของเขาเยอะสมัยนั้นพวกลุงป้าทั้งหลายก็มาปฏิบัติโยมผินก็จำเพียนไปเพียนมาไปวัดทุ่งมาหนองไผ่เจนสามีตัวเองเนี่ยโยมแหลมเนี่ยไม่ชอบเพราะตัวเองไม่ได้ปฏิบัติไม่ชอบไม่อยากให้ภรรยาไปหลงพระไปหลงก็คิดว่าภรรยาเนี่ยมันหลงยิ่งกว่ากูอีกเมื่อก่อนมารักกูมาหลงรู้สึกก็ห้ามหวงไม่อยากให้ไปวัดโยมผินก็ต้องแอบภาวนานั่งสมาธิมากขึ้นมากขึ้นที่สุดเราก็เกิดเรื่องจนได้มาบวชพรรษานั้นอาตมาก็บวชอยู่โยมผินก็มาบวชที่หนองไผ่ลุงก็เป็นสมภารบวชโยมผินก็เป็นแม่ชีก็อยากภาวนาเนี่ยเข้าภาวนากันนะตอนนั้นน่ะพวกคณะพวกโยมผินพวกโยมที่ถืออุโบสถเขาเอา
เอาดินเหนียวเนี่ยมาปั้นเป็นลูกประคำกันลูกโตโตแล้วก็กลางคืนตอนเย็นก็จะสวดมนต์กับพวกโยมป้าโยมลุงเนี่ยเขาสวดอยู่ตรงหอสวดมนต์เนี่ยเขาก็นับประคำ108เอาดินเนี่ยดินเหนียวหนักๆเนี่ยเลื่อนทีละเม็ดละเม็ดเขาก็สวดอีพิโซ100จบจนสวดไปสวดมาจนดินเนี่ยเลื่อนได้ประคำเลื่อนเองทำประคำจะเลื่อนเองเขาก็มีศรัทธากันมาทุกคนเนี่ยพร้อมใจกันสวดจนประคำเนี่ยเลื่อนเองได้เขาก็ศรัทธามากตรงนั้นแล้วตอนหลังโยมแหลมก็มาขออภัยนะจะมาเล่าอดีตให้ฟังเพราะก็เป็นลูกหลานกันทั้งนั้นถือว่าเป็นอดีตมันตายไปแล้วล่ะแต่ก็เล่าให้ฟังว่าศรัทธาเขาโยมผิดนี่มั่นคงโยมแหลมก็เมาดิบมาหรือเปล่าลูกมาขึ้นมาบนกุฏิก็ปัดอีกมีดเหน็บขาววับมาเลยพระก็งงที่อะไรวะแหลมตามมาอาละวาดไม่ชีโยมผินก็ไวมากก็โดดลงตุ๊บไปเลยวิ่งไปเลยลงไปเลยไม่วิ่งสวนโยมแหลมไม่ทันโยมกุฏิก็สูงเหมือนกันนะเห็นโยมผินลงเพลยไปเลยวิ่งหนีไปเลยวิ่งอยู่แล้วโยมแหลมเอาอีโต้มามีดาบมีเหน็บมาโยมแหลมนี่เป็นคนหนังเหนียวเขาเป็นคนหนังเหนียวนักเลงหนังเหนียวเข็มแทงไม่เข้าเวลาจะไปฉีดยาต้องไปปัสสาวะก่อนจึงจะแทงเข้าจึงจะเอาเข็มแทงเข้าแต่วันหนึ่งไปกินเหล้าเมาก็ตาอะไรชื่ออะไรมันทำอะไรก็ไม่ได้ก็เลยกัดกันปากแหว่งไปเลยว่ากัดกันนี่เข้านะกัดกันเลือดเลยนี่ยอมแรมก็ไม่ใช่คนยอมคนแกก็เป็นคนที่ไม่ได้รู้ธรรมะแต่ภรรยาได้รู้ธรรมะศรัทธาธรรมะที่สุดแกก็เวียนไปเวียนมาพยายามที่จะเอาธรรมะอย่างได้แต่ยมแบบเนี่ยเขาไม่ใช่คนที่เป็นคนดีสำหรับครอบครัวแต่ไม่ดีสำหรับการปฏิบัติให้ตัวเองก็เหมือนว่าเขาคงไม่ได้รู้ไม่มีนิสัยตรงนี้มาวันหนึ่งยมผินก็นั่งพุทโธไปวัดไม่ได้ก็พุทโธยมแหลมก็บอกพุทโธมึงจะแน่ยังไงวันนี้กูต้องเอามึงแน่ละ ยมแหลมก็ขึ้นกายปืนเลยยิงเลยยิงพุทโธทุกทีแกก็ยิงพุทโธไปเลยยิงใส่เขาไปยมผินคงเมาปืนแตกหน้าตาเลอะมาเลยอ้วนเลือดมาเลยโอ้ปืนแตกแล้วพุทโธยมผินเหนียวนะไม่ใช่ยมผินเหนียวพุทโธเหนียวปืนแตกเลยตั้งแต่วันนั้นยมแหลมก็รู้สึกจะเบาลงเพราะพุทโธไม่เป็นไรที่สุดแล้วพอยมแหลมตายยมผินก็ต้องมาบวชมาปฏิบัติเพราะตัวเองมั่นคงในเรื่องปฏิบัติเชื่อแล้วเห็นแล้วว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องจริงจังทำให้แกต้องอายุยืนเพราะแกได้ประพฤติปฏิบัติเนี่ยอยู่มาได้ถ้าเป็นคนที่ไม่ประพฤติปฏิบัตินี้จิตมันจะไม่มีที่พักพึ่งพาอาศัยมันจะฟุ้งซ่านคนไม่ทำสมาธิเนี่ยมันคิดทั้งวันคิดเรื่องลูกคิดเรื่องหลานคิดเรื่องเงินเรื่องทองยิ่งมีงานมากยิ่งคิดมากยิ่งมีเรื่องมาคนจะไม่มีเวลาพักผ่อนจิตเองจิตก็จะเต้นเร็วหัวใจก็จะเต้นเร็วกระตุกเร็วเลือดฝาดก็จะทำงานมากที่สุดแล้วร่างกายก็เหมือนรถเนี่ยวิ่งไม่หยุดที่สุดก็ต้องพังเร็วดังนั้นการที่โยมผินมีอายุยืนเนี่ยก็คิดว่าความสงบของแกมีอยู่การปฏิบัติได้ทำให้เห็นเป็นอย่างนี้ดังนั้นจึงว่าแกก็ปฏิบัติตลอดมาที่เห็นมาตั้งแต่เริ่มต้นแกก็มีบุญนะมีบุญไม่ต้องไปลำบากที่ไหนมาอยู่ที่วัดนี่ก็มีหลานชายมาบวชแล้วแกก็มาอยู่นี่เขาเรียกว่าโรงพยาบาลที่นี่ก็เป็นโรงพยาบาลรอตายสำหรับที่สงบใจใครมาตายที่นี่ก็ถือว่าทำจิตดีแต่แกก็อยู่ได้นานเป็นสิบปีอยู่ถึง102ปีดังนั้นที่ เราก็ต้องนึกถึงพระคุณที่ว่าพ่อแม่เนี่ยมีบุญคุณมีบุญคุณให้เราเกิดมีบุญคุณให้เราได้กินได้ใช้ได้ศึกษาเราเรียนแต่บุญคุณสู้ครูบาอาจารย์ไม่ได้ครูบาอาจารย์ได้มีบุญคุณทำให้เราปฏิพฤติปฏิบัติถูกทางไปสวรรค์นิพพานได้ทำให้เราไม่ให้เราหลงทางดังนั้นบุญคุณพ่อแม่คือให้เกิดให้กำเนิดก็ถือว่าสูงส่งเป็นพระอรหันต์เนาะแต่บุญคุณครูบาอาจารย์ทำให้เราไปสวรรค์ได้ไปนิพพานได้
แต่พ่อแม่นี่แค่เกิดถ้าไม่ได้สอนอะไรเราก็เป็นคนบาปได้ทำบาปหยาบช้าได้ผิดศีลทุกข้อได้ไปนรกได้แต่ถ้ามีครูบาอาจารย์เนี่ยเพิ่มขึ้นอีกก็ทำให้เราไปดีได้ดังนั้นโยมปิ่นก็เป็นคนโชคดีที่มีครูบาอาจารย์คือหลวงพ่อสังวาลที่แนะนำให้แก่ภาวนาคนไม่รู้หนังสือไม่ต้องอะไรพุทโธอย่างเดียวพุทโธเนี่ยเรียนหนังสือมาเท่าไหร่ก็สู้พุทโธไม่ได้ถ้าใจไม่สงบก็เอาอะไรไปไม่ได้เลยในโลกนี้ไม่มีอะไรหรอกที่จะเป็นแก่นสารในโลกนี้ก็คือมีธรรมะของพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่จะเป็นที่สงบใจอย่างอื่นไม่ใช่สงบใจอย่างอื่นมันเรื่องร้อนใจอย่างอื่นมันได้มาด้วยความหนักใจแต่พุทโธเนี่ยเป็นที่ได้มาด้วยความสบายใจได้แล้วเป็นอริยทรัพย์ที่ติดตัวไปได้แล้วอะไรที่เอาโยมผินเอาไปโยมผินก็ได้พุทโธเท่านั้นเองโยมผินไม่ได้อะไรไปเลยแม้แต่ร่างกายเราก็ต้องทิ้งภาระไว้ให้พวกเราต้องเผาต้องฝังแต่สิ่งที่โยมผินได้ไปคือพุทโธแล้วคนใครจะได้ทุกคนไหมถ้าไม่เคยภาวนาเลยไม่เคยภาวนา7วัน7เดือน7ปี7ชาติพุทโธก็ไม่อยู่ในหัวใจเพราะเราคิดเรื่องอื่นเราไม่เคยพุทโธเราคิดแต่เรื่องงานการคิดแต่เรื่องจะไปโน่นไปนี่เราคิดแต่เรื่องเป็นโรคกดหลงเราไม่ได้คิดถึงความไม่โรคไม่กดไม่หลงจิตเราสวนทางกับพุทโธมันก็เวลาจะดับจิตมันก็ภาวนาไม่เป็นใจมันก็ร้อนทุรนทุรายอยากหายอยากให้หมอช่วยอยากหายใจเหมือนเดิมไม่อยากตายคือคนเราก็จะไม่ปล่อยวางจะทำจิตยากฉะนั้นคนเราเกิดมาต้องตายก็ต้องเตรียมตัวตายต้องมีที่พึ่งที่ตายต้องตายไปดีอย่างน้อยต้องตายไปสวรรค์อย่างไรก็ต้องไปสวรรค์ไปนิพพานไม่ได้ก็ต้องไปสวรรค์จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยมันก็ยากแล้วการทำบุญเนี่ยจะทำและจะกลับมาทำเหมือนเดิมนี่ยากจะกลับมาคิดอย่างเดิมนี่ยากเพราะว่าเราตายไปแล้วเนี่ยโหไปเริ่มต้นใหม่ไม่รู้จะไปเป็นอะไรแต่ชาติเนี้ยก็ให้โอกาสเราแล้วนะให้โอกาสเราแล้วพระพุทธเจ้าก็มีพระธรรมเจ้าก็มีพระสงฆ์เจ้าก็มีศีลธรรมทั้งหลายมีคนแนะคนนำเนี่ยเราไม่เอาตรงนี้นะจะมาเกิดใหม่ไม่ได้หรอกที่จะทำได้อย่างนี้จะเจออย่างนี้ถ้าเราตายไปแล้วถ้าเราไปเกิดอยู่ในตระกูลของมิจฉาทิฏฐิทำไงไปเกิดอยู่ในบ้านคนที่ไม่มีศาสนาทำไงแล้วก็ทำบาปไปเกิดเป็นลูกแขกข้าวัวว่าไงเป็นลูกเจ๊กข้าหมูว่าไงโอ้โหเป็นลูกประมงหาปลาว่าไงได้อะไรไหมหาปลายันตายลูกหลานก็มาให้อะไรไม่ได้ข้าหมูยันตายข้าวัวยันตายไปตั้งโรงเหล้าขายยันตายรวยก็รวยแต่บุญไม่ได้เลยแต่นี่มาเปรียบเทียบแล้วโยมผิงก็ถือว่าเป็นคนมีบุญที่มันจะไปเกิดไปรูปคนอื่นมาได้มาประพฤติปฏิบัติที่ถือว่ายังถ้ายังเกิดใหม่ก็ขอจะได้ไปเกิดไอ้สิ่งที่มันอย่างนั้นดังนั้นมาชาตินี้เขาให้เรามาทำดีแต่ถ้าเรายังไม่เลือกเวลานี้มาศึกษาธรรมะมาปฏิบัติธรรมะถือว่าพลาดโอกาสมนุษย์นี่มันจะเกิดง่ายนะ500ชาติเนี่ยเกิดเป็นสัตว์500ชาติเนี่ยกี่เปิดเป็นมนุษย์ไม่ถึง20ชาติเป็นสัตว์เดรัจฉานไปต้อง500ชาติเป็นมนุษย์ไม่ถึง20ชาติแล้วเป็นมนุษย์ที่เจอพระพุทธเจ้าเจอศีลธรรมก็ยากจะสบายก็ยากฉะนั้นคนเราก็คงจะหลงที่พระเจ้าว่าหลงสมัยก็คงจะคิดไม่คิดเรื่องนี้ไม่คิดว่าเกิดมาอะไรจะมาสร้างบุญบารมีคิดว่ากูก็ทำมาหากินกูไปมนุษย์ทุกคนก็เหมือนกันกูจะไปไหนก็ไปตามมนุษย์ที่เขาพาไปแล้วมนุษย์ก็คิดกันอย่างนี้ทุกคนแต่ไม่คิดเลยว่าตายแล้วจะไปไหนตายแล้วจะอะไรไปเกิดชาตินี้ทำบุญพอหรือยังก็ไม่คิดส่วนมากไม่คิดกันทั้งโลกเลยดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนให้คนเราไม่ประมาทให้คิดว่าเกิดมาแล้วอายุก็ไม่ยาวนานไม่ถึง100ปีก็ตายแต่โยมผิดไม่เกินไป2ปีไม่ถึง100ปีก็ตายอานนท์ดูเราตถาคตก็อยู่ได้แค่80ปีก็ถือว่าเป็นเจ
ียนเก่าแล้วซ่อมแซมไม่ได้แล้วเราก็จะต้อง

ไปแต่อริยสัพทรัพย์ภายในนั้นไม่ตายพุทโธธัมโมสังโฆไม่ตายดับทุกข์ได้เราต้องดับทุกข์ก่อนตายทำความสุขก่อนตายทำความสงบก่อนตายแต่ถ้าเราร้อนตายก็เอาอะไรไปไม่ได้เลยทุกข์ก่อนตายเมื่อทุกข์ก็เมื่อทุกข์อยู่ก็ทุกข์ตายไปมันก็ต้องทุกข์เมื่อสงบก่อนตายเมื่อสงบก่อนตายอยู่ก็สงบไปก็สงบอยู่ก็เป็นสุขไปก็เป็นสุขหมดเหมือนเรามาจากบ้านเนี่ยเรามาแบบไม่สบายใจไปที่ไหนมันก็ไม่สบายใจเพราะไอ้จิตตรงนี้มันเป็นของเราแต่ถ้าเราทำใจที่บ้านสบายใจไปตรงไหนก็พยายามสบายใจไอ้ใจที่มันทำให้สบายเนี่ยมันก็ความสบายของมันอยู่ในตัวถ้าทำไม่ได้มันก็ไม่ได้ฉะนั้นโอกาสมันมีน้อยนะคนเรามีน้อยสมัยนี้คนเราก็มีโอกาสน้อยนอกจากศึกษาธรรมะเท่านั้นเองจึงจะมีโอกาสทำให้จิตใจของเราสบายฉะนั้นโยมผินก็เป็นคนหนึ่งที่มีบุญที่ได้มาประพฤติปฏิบัติมีครูบาอาจารย์มีที่สถานที่อบรมจิตใจสิ่งที่กระทำไปก็ไปแต่จิตใจที่ดีงามส่วนบุญกุศลนั้นก็เป็นของตัวเองฉะนั้นถึงว่าเรามามองเห็นว่ามรณานุสติเนี่ยคนเราถ้ามีสติก็จะได้ไปถ้าไม่มีมรณานุสติไม่ระลึกถึงความตายก็ไม่ได้อยากทำอะไรใครมันพ้นความตายเศรษฐีพ้นไหมพระราชาพ้นไหมคนฉลาดพ้นไหมคนสวยพ้นไหมคนรวยไม่มีถึงที่สุดแล้วมันก็เสื่อมฉะนั้นพระพุทธเจ้าพระหันเนี่ยจึงศึกษารอบรู้ในเรื่องของธรรมชาติเรื่องกฎของกรรมและเขาแช่งใจไม่สงสัยคือตายไปแล้วไม่สงสัยคือพระพุทธเจ้าบอกเราไม่สงสัยในโลกทั้งสามแล้วอานนท์เราไม่ขัดขวางแล้วเราเข้าใจในโลกอันนี้หมดแล้วพระผู้ใดปฏิบัติธรรมผู้นั้นก็เข้าใจในธรรมหมดแล้วแต่มนุษย์ปุถุชนเนี่ยเป็นคนที่ยังไม่รู้อะไรเลยยังสงสัยไปหมดเลยยังไม่เชื่อเลยยังไม่มั่นใจที่ตัวเองทำเลยยังสงสัยในเรื่องนรกสวรรค์ยังสงสัยในเรื่องนิพพานยังสงสัยในเรื่องพระพุทธธรรมพระสงฆ์กล่าวไว้ไม่สงสัยเพียงแต่ว่าจะวิ่งไปทำมาหากินนะไม่สงสัยกูจะต้องไปหาโน่นหานี่แต่หารู้ไม่ที่สุดแล้วไอ้สิ่งที่เราไม่เคยคาดคิดนะมันจะได้แก่ตัวเองหมดเลยทำไมต้องเจ็บทำไมต้องแก่ทำไมต้องตายทำไมต้องตายแล้วจะไปไหนเอ๊ะคนเรานี่เมื่อตายไปแล้วจะมีความรู้สึกอย่างไรมีความรู้สึกน่ากลัวไหมก็เดี๋ยวทุกคนต้องตายหมดแล้วเราตายแล้วเป็นยังไงจะน่าจะสุขหรือจะทุกข์จะน่ากลัวไหมเราจะไปประตูไหนประตูศีล5กับประตู1ประตูศีล8ก็ประตู1ประตูศีล227ก็ประตู1ประตูพุทโธก็ประตู1ธัมโมก็ประตู1สังโฆเป็นประตูบุญถ้าเราไม่มีประตูพวกนี้เลยล่ะเราไม่เคยคิดเลยศีล5ไม่รู้เรื่องเลยศีล8ไม่รู้เรื่องเลยภาวนาไม่เคยสงบเลยไม่ชอบสงบเลยชอบแต่จะคิดนึกอย่างเดียวไม่มีประตูสวรรค์เลยมีแต่ประตูที่พาไปตกต่ำเท่านั้นเองดังนั้นถึงว่าเราต้องศึกษาเราต้องสนใจเรื่องศาสนา 84,000 พระธรรมขันธ์ที่เรายังไม่รู้เนี่ยโอ้โหมากมายแต่เราทำอะไรไม่ได้ก็ขอให้สวดมนต์เป็นภาวนาเป็นสวดมนต์เป็นภาวนาเป็นอย่างน้อยก็เป็นที่ยึดเหนี่ยวทางใจว่าเนี่ยเราได้มีที่พึ่งทางใจมีที่สงบใจถ้าใจเราร้อนเราก็สวดมนต์ภาวนาเป็นไม่ใช่เราร้อนก็ปล่อยมันเราร้อนต่อไปยังอื่นต่อไปอีกไม่จบไม่สิ้นฉะนั้นวาสนาคนเราที่เกิดมาพบพุทธศาสนาชาตินี้เป็นชาติที่ดีงามชาติที่ประเสริฐชาติที่สูงสุดถ้าพลาดจากตรงนี้ก็ถือว่าพลาดไปเลยจะเกิดมาสร้างบุญใหม่นี่ยากถ้าไม่เอาชาตินี้เลยชาติหน้าก็ยากการประพฤติปฏิบัตินี่สำคัญยมพิงก็ถือว่าเป็นคนโชคดีมีหลวงพ่อสังวาลหลวงพ่ออย่างหลวงพ่อเนี่ยไม่ใช่จะหาง่ายนะไม่ใช่จะพบง่ายนะท่านมีเมตตาดูที่สั่งขอนสั่งสอนต้องโยมรุ่นระดับโยมผินสมัยนั้นจะนี้ตายไปเยอะแล้วนะเหลือไม่เหลือเท่าไหร่เลยมั้งเพราะว่าหมดไปแล้วมาไม่รุ่นหลังก็ไม่ทันรุ่นก่อนท่านตั้งใจสอนให้คนพวกนี้

ท่านบอกว่าไงหลวงพ่อบอกนิพพานไม่ได้ก็ให้ไปสวรรค์ก็ยังดีหลวงพ่อบอกนิพพานไม่ได้ก็ขอให้ไปเกิดเทวดาก็ยังดีอย่าให้มันไปนรกเลยเรามานึกว่าหลวงพ่อพูดง่ายแต่ทำยากมันนึกในใจว่าโอ้โหนรกนี่หนียากจังมันนึกในใจว่าขนโคทั้งตัวพุทธเจ้าบอกโคทั้งตัวอนนท์คนที่จะไปสวรรค์แค่สองเขาโคคนที่จะไปเกิดเป็นสัตว์ในนรกนี่เท่ากับขนโคแล้วคนสองคนเท่านั้นที่รอดไปเพราะจิตของคนมันไม่สงบจิตของคนมันมีโรคกดหลงมันเวลาจะตายจิตมันว่างไม่ได้จิตมันเข้าฌานไม่ได้จิตมันเข้าสมาธิไม่ได้จิตมันทำให้เกิดสวรรค์มันต้องทำให้เกิดปีติในบุญที่ตัวเองทำไว้ในอดีต

0: จิตมันเข้าฌานไม่ได้จิตมันเข้าสมาธิไม่ได้จิตมันทำให้เกิดสวรรค์มันต้องทำให้เกิดปีติในบุญที่ตัวเองทำไว้ในอดีตเวลาจะตายนี่จิตจะต้องดีใจนะต้องดีได้เห็นภาพบุญกุศลที่ทำไว้มันจะมาแปลงเป็นบุญกุศล
1: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตบุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ

กรรมชั่วเหมือนรอยเท้าวัวถูกเกวียนทับอันกรรมชั่วตัวทำไว้อย่างไรนั้นผลชั่วพลันตามสนองตนหมองไหมเหมือนเกวียนทับรอยเท้าวัวตัวนำไปชั่วเผาใจให้ร้อนรนจนมรณาพอมรณาสักดาหมดร่างกายคนผลที่สุดหยุดขยื่นเปรียบเทียบเหมือนไม้ท่อนนอนนิ่งเฉยใครจะทำอย่างไรไม่รู้เลยคนเราเอ๋ยสิ้นศักดา

สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการบริษัท4ในสมัยพุทธกาลดำเนินรายการโดยอาจารย์จำเนียรทรงฤกษ์ขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังครับ

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพรายการบริษัท4ในสมัยพุทธกาลก็มาพบกับท่านผู้ฟังตามปกติในวันนี้จะขอนำชีวประวัติของเวรัญชพรามอุบาสกมาเล่าเสนอท่านผู้ฟังเวรัญชพรามเป็นอุบาสกผู้เข้ามาสู่พระพุทธศาสนาในฐานะที่เขาเคยเป็นพราหมณ์มาก่อนฉะนั้นการเป็นพราหมณ์มาก่อนการประพฤติวัดปฏิบัติตนก็เป็นไปในลัทธิของพราหมณ์ความเชื่อถือในพระพุทธศาสนานี้ก็ยังไม่มีเพราะการประพฤติปฏิบัติตนในลัทธิพราหมณ์เขาก็เชื่อมั่นในลัทธิหรือในศาสนาของเขาอยู่ฉะนั้นก่อนที่เขาจะมามีศรัทธาคือความเชื่อและความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาเขาก็ได้กล่าวตู่พระผู้มีพระภาคเจ้าหลายประการต่อเมื่อเขาได้ฟังพระพุทธาธิบายตอบแล้วจึงยอมรับนับถือในพระพุทธศาสนาและประกาศตนเป็นอุบาสกนับถือพระรัตนตรัยต่อไปชีวประวัติการของเวรัญชพรามมีบันทึกเป็นหลักฐานไว้ในบาลีคัมภีร์มหาวิพังพระวินัยปิฎกแห่งเวรัญชกันว่าครั้งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ที่โคนต้นไม้สะเดาอันเป็นที่สิงสถิตอยู่

ของนาละรุยักใกล้เมืองเวรัญชาพร้อมด้วยพระภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่ประมาณ500รูปเวรัญชพราหมณ์พอได้รู้ข่าวว่าพระสมณะโคดมผู้เป็นสากขยบุตรเสด็จออกจากสากขยตระกูลมาทรงผนวดและได้มาประทับอยู่ที่โคนต้นไม้สะเดานั้นพร้อมด้วยพระภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่ประมาณ500รูปและพระสมณะโคดมมีพระกิตติศัพท์กิตติศัพท์ก็หมายถึงเสียงสรรเสริญที่ดีงามขจรกระจายไปว่าทรงเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยวิชาและจรณะวิชาแปลว่าความรู้แจ้งจรณะแปลว่าความประพฤติก็หมายถึงข้อปฏิบัติที่เป็นเครื่องบรรลุวิชาทรงเป็นผู้เสด็จไปดีในเหตุการณ์ทั้งปวงทรงเป็นผู้ล่วงรู้โลกแจ่มแจ้งทรงเป็นผู้ฝึกคนที่ควรฝึกได้ไม่มีใครยิ่งกว่าทรงเป็นครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายทรงเป็นผู้ตรัสรู้ผู้ตื่นและผู้เบิกบานแล้วทรงเป็นผู้มีโชคหรือเป็นผู้แจกความรู้ทรงเป็นผู้รู้แจ้งด้วยความรู้ยิ่งด้วยตนเองซึ่งโลกนี้กับทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกแล้วทรงสั่งสอนหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์เทวดาและมนุษย์ให้รู้ทรงแสดงธรรมงามในเบื้องต้นงามในท่ามกลางงามในที่สุดทรงประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอัฏฐะคือเนื้อความและพจนะคืออักษรครบบริสุทธิ์บริบูรณ์และการได้เห็นพระอรหันต์ทั้งหลายเช่นพระสมณะโคดมย่อมเป็นการดีนี่ก็เป็นกิตติศัพท์ที่ล่ำลือระบือไปเมื่อเวรัญชพราหมณ์ได้รู้ถึงพระกิตติศัพท์สรรเสริญจึงไปเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าอย่างที่ประทับนครต้นสะเดานั้นครั้นเวรัญชพราหมณ์ไปถึงแล้วทูลปราศัยกับพระผู้มีพระภาคเจ้าตามธรรมเนียมแล้วนั่งในที่โคนส่วนข้างหนึ่งคำว่านั่งในที่โคนส่วนข้างหนึ่งนี้ท่านผู้ฟังก็คงได้รับฟังในเรื่องราวต่างๆที่มีผู้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าหรือจะเป็นพระหรือคฤหัสถ์ก็ตามเมื่อเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วก็จะต้องเลือกที่นั่งที่โคนส่วนข้างหนึ่งคำว่านั่งในที่โคนส่วนข้างหนึ่งคือนั่งในที่ที่ปราศจากโทษ6อย่างโทษ6อย่างก็ได้แก่1ไม่นั่งในที่ไกลเกินไป2ไม่นั่งในที่ใกล้เกินไป3ไม่นั่งในที่เหนือลม4ไม่นั่งในที่สูงกว่า5ไม่นั่งที่ตรงหน้าเกินไป6ไม่นั่งหลังเกินไปนี่ก็เป็นคำอธิบายขยายความว่านั่งในที่โคนส่วนข้างหนึ่งมีลักษณะที่ไม่มีโทษ6ประการนี้เป็นที่นั่งที่โคนแต่ว่าเวรัญชพราหมณ์นี่เขายังไม่ได้นับถือพระพุทธเจ้าเพราะเขามีลัทธิหรือศาสนาพราหมณ์เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของเขาอยู่เมื่อเขาเข้าไปฝ่าพระผู้มีพระภาคเจ้าเขาจึงไม่ได้ถวายบังคมและคำพูดของเขาก็ยังไม่แสดงความนอบน้อมอะไรต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าเหมือนกับบุคคลที่มีความเคารพนับถือในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เมื่อเขาเข้าไปฝ่าพระผู้มีพระภาคเจ้าก็จึงไม่ได้ถวายบังคมและหลังจากเขานั่งเรียบร้อยแล้วได้ทูลถามพระบรมศาสดาว่าท่านพระโคดมนี่ก็แสดงเป็นถ้อยคำที่เขายังไม่ได้มีความเคารพข้าพเจ้าได้รู้มาว่า
พระสมณะโคดมไม่ไหวไม่ลุกรับไม่เชื้อเชิญพวกพราหมณ์ผู้แก่ผู้เฒ่าผู้ใหญ่ผู้ล่วงการผ่านวัยมานานโดยลำดับถ้าหากข้อที่ข้าพเจ้ารู้มานั้นเป็นความจริงการที่ท่านพระโคดมกระทำเช่นนั้นย่อมไม่สมควรเลยนี่ก็เป็นคำกล่าวตู่ที่เวรัญชพราหมณ์ได้นำมากราบทูลกับพระผู้มีพระภาคเจ้าโดยเขาก็ถามถึงเหตุการณ์ต่างๆเหล่านี้ว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงกระทำอย่างนี้จริงหรือไม่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าดูก่อนพราหมณ์ตถาคตไม่เล็งเห็นผู้ใดผู้หนึ่งที่ตถาคตควรไหว้ลุกรับหรือควรเชื้อเชิญให้นั่งทั้งในมนุษยโลกเทวโลกมารโลกพรหมโลกเทวดาและมนุษย์พร้อมทั้งสมณะและพราหมณ์เพราะถ้าตถาคตไหว้ลุกรับหรือเชื้อเชิญให้ผู้ใดผู้หนึ่งนั่งศีรษะของผู้นั้นต้องแตกทำลายไปเวรัญชพราหมณ์เมื่อได้ฟังพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสในเรื่องนี้แล้วก็ยังมีปัญหาค้างใจจึงทูลถามต่อไปว่าท่านพระโคดมเป็นผู้ไม่ใหญ่ดีแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสตอบว่าดูก่อนพราหมณ์เหตุที่ควรกล่าวว่าตถาคตเป็นผู้ไม่ใหญ่ดีนั้นมีอยู่ชื่อว่าเขากล่าวถูกเพราะความใยดีในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะคือสิ่งที่ถูกต้องทางกายทั้งหลายตถาคตได้ละแล้วได้ตัดรากขาดแล้วได้ทำให้เป็นเช่นตาลยอดด้วนได้ทำไม่ให้มีอยู่ในภายหลังได้ทำไม่ให้เกิดอีกต่อไปสาเหตุที่เขากล่าวหาตถาคตว่าพระสมณโคดมไม่ใหญ่ดีชื่อว่าเขากล่าวถูกแต่ไม่ใช่เหตุดังที่ท่านมุ่งกล่าวถึงนั้นเวรัญชพราหมณ์จึงทูลขึ้นอีกว่าท่านพระโคดมเป็นผู้ไม่มีสมบัติพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่าดูก่อนพราหมณ์เหตุที่เขากล่าวหาว่าตถาคตเป็นผู้ไม่มีสมบัตินั้นมีอยู่ชื่อว่าเขากล่าวถูกเพราะสมบัติคือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะทั้งหลายตถาคตได้ละแล้วได้ตัดรากขาดแล้วได้ทำให้เป็นเช่นตาลยอดด้วนได้ทำไม่ให้มีอยู่ในภายหลังได้ทำไม่ให้เกิดอีกต่อไปเหตุที่กล่าวหาตถาคตว่าพระสมณะโคดมไม่มีสมบัติชื่อว่าเขากล่าวถูกแต่ไม่ใช่เหตุดังที่ท่านมุ่งกล่าวถึงนั้นเวรัญชพราหมณ์ทูลอีกว่าท่านพระโคดมเป็นผู้กล่าวการไม่กระทำเป็นใหญ่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสชี้แจงในเรื่องนี้ให้เวรัญชพราหมณ์ได้เข้าใจความเป็นไปว่าดูก่อนพราหมณ์เหตุที่เขากล่าวหาตถาคตว่าพระสมณะโคดมเป็นผู้กล่าวการไม่กระทำนั้นมีอยู่ชื่อว่าเขากล่าวถูกเพราะตถาคตกล่าวการไม่กระทำกายทุจริตคือประพฤติชั่วด้วยกายวจีทุจริตคือการประพฤติชั่วด้วยวาจามโนทุจริตคือการประพฤติชั่วด้วยใจตถาคตกล่าวการไม่กระทำบาปอากุศลอย่างนี้เหตุที่เขากล่าวหาตถาคตว่าพระสมณะโคดมกล่าวการไม่กระทำชื่อว่าเขากล่าวถูกแต่ไม่ใช่เหตุดังที่ท่านมุ่งกล่าวถึง
นี่ก็เป็นคำอธิบายที่พระผู้มีพระภาคเจ้าต้องการที่จะให้เวรัญชพรามได้เข้าใจความเป็นจริงซึ่งต่างจากคำที่เวรัญชพรามนำเอามาทูลกับพระผู้มีพระภาคเจ้าที่ว่าท่านพระโคดมเป็นผู้กล่าวการไม่กระทำเป็นใหญ่แต่ความจริงการกล่าวถึงการไม่กระทำของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นก็แตกต่างกับความเข้าใจที่เวรัญชพรามเข้าใจพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสอธิบายถึงการไม่กระทำที่พระองค์ทรงประพฤติปฏิบัติอยู่ก็หมายถึงการประพฤติชั่วด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจนี้พระองค์ไม่กระทำแล้วเพราะการกระทำชั่วด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจนั้นเป็นการกระทำที่เป็นบาปเป็นการกระทำที่จะทำให้บุคคลกระทำแล้วต้องประสบกับความทุกข์ความเดือดร้อนเวรัญชพรามเมื่อได้ฟังพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสอธิบายถึงการไม่กระทำที่พระองค์ทรงเว้นได้เด็ดขาด3ประการดังนั้นก็จึงทูลว่าท่านพระโคดมเป็นผู้กล่าวถึงความขาดศูนย์พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าดูก่อนพราหมณ์เหตุที่เขากล่าวหาตถาคตว่าพระสมณะโคดมกล่าวถึงความขาดศูนย์นั้นมีอยู่ชื่อว่าเขากล่าวถูกเพราะตถาคตกล่าวถึงความขาดศูนย์แห่งราคะคือความกำหนัดโทสะคือความโกรธโมหะคือความหลงและความขาดศูนย์แห่งสภาพที่เป็นบาปอกุศลต่างๆเหตุที่เขากล่าวหาตถาคตว่าพระสมณะโคดมกล่าวถึงความขาดศูนย์ชื่อว่าเขากล่าวถูกแต่ไม่ใช่เหตุดังที่ท่านมุ่งกล่าวถึงนี่ก็เป็นพระวาจาที่พระผู้มีพระภาคเจ้าต้องการที่จะให้เวรัญชพรามได้เข้าใจความจริงในถ้อยคำที่เวรัญชพรามกล่าวหาพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าพระผู้มีพระภาคเจ้ากล่าวถึงความขาดศูนย์แต่ความขาดศูนย์ที่เวรัญชพรามมุ่งหมายนั้นก็หมายถึงพวกอุเฉทวาทะคือความขาดศูนย์แห่งการเกิดแล้วตายไปแล้วก็ขาดศูนย์อะไรอย่างนี้ซึ่งเป็นความเข้าใจผิดฉะนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสชี้แจงให้เวรัญชพรามได้เข้าใจถึงความขาดศูนย์ที่พระองค์ทรงประพฤติปฏิบัติหรือทรงกระทำได้นั้นไม่ใช่ตรงกับใจที่เวรัญชพรามคิดว่าความขาดศูนย์ของการทำบาปก็ไม่มีการทำบุญก็ไม่มีตายแล้วก็ศูนย์จบกันแต่ความขาดศูนย์ที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงกล่าวให้เวรัญชพรามได้เข้าใจคือความขาดศูนย์แห่งราคะคือความกำหนัดยินดีนี้ไม่มีแล้วโทสะคือความโกรธก็ขาดศูนย์แล้วโมหะคือความหลงก็ขาดศูนย์ไปแล้วเหมือนกันและตลอดกระทั่งถึงบาปอกุศลต่างๆเรียกว่าความไม่ดีทั้งหมดพระองค์ก็ทำให้ขาดศูนย์ไปหมดแล้วไม่มีแล้วในพระองค์เวรัญชพรามได้ฟังคำอธิบายกันแล้วก็ยังมีข้อโต้แย้งมาทูลอีกว่าท่านพระโคดมเป็นผู้มีนิสัยช่างรังเกียจนี่เป็นคำที่กล่าวหาพระผู้มีพระภาคเจ้าอีกประการหนึ่งแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าก็ได้ตรัสให้เวรัญชพรามได้เข้าใจความเป็นจริงถึงคำว่าช่างรังเกียจนั้นมีอยู่แต่ว่าช่างรังเกียจนั้นจะเป็นอย่างไรพระผู้มีพระภาคเจ้าก็จึงตรัสว่าดูก่อนพราหมณ์เหตุที่เขากล่าวหาตถาคตว่าพระสมณะโคด

รมมีนิสัยช่างรังเกียจนั้นมีอยู่ชื่อว่าเขากล่าวถูกเพราะตถาคตรังเกียจกายทุจริตคือการประพฤติชั่วด้วยกายวจีทุจริตคือการประพฤติชั่วด้วยวาจามโนทุจริตการประพฤติชั่วด้วยใจตถาคตรังเกียจการกระทำบาปอกุศลต่างๆเหตุที่เขากล่าวหาตถาคตว่าพระสมณะโคดมมีนิสัยช่างรังเกียจชื่อว่าเขากล่าวถูกแต่ไม่ใช่เหตุดังที่ท่านมุ่งกล่าวถึงนั้นเวรัญชพราหมณ์ฟังพระดำรัสตอบแล้วก็ยังมีข้อโต้แย้งหรือข้อสงสัยหรือข้อที่จะนำมากล่าวตู่ต่อไปอีกว่าท่านพระโคดมเป็นผู้ทำให้พินาศพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ได้ตรัสชี้แจงในคำกล่าวของเวรัญชพราหมณ์นั้นให้พราหมณ์ได้เข้าใจถึงความเป็นไปว่าดูก่อนพราหมณ์เหตุที่เขากล่าวหาตถาคตว่าพระสมณะโคดมเป็นผู้ทำให้พินาศนั้นมีอยู่ชื่อว่าเขากล่าวถูกเพราะตถาคตได้แสดงธรรมเพื่อทำให้ราคะคือความกำหนัดโทสะคือความโกรธโมหะคือความหลงและสิ่งที่เป็นบาปอกุศลต่างๆพินาศไปเหตุที่เขากล่าวหาตถาคตว่าพระสมณะโคดมเป็นผู้ทำให้พินาศชื่อว่าเขากล่าวถูกแต่ไม่ใช่เหตุดังที่ท่านมุ่งกล่าวถึงนั้นมีพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ตรัสชี้แจงให้เวรัญชพราหมณ์ได้เข้าใจความเป็นจริงในคำกล่าวตู่ที่ว่าพระผู้มีพระภาคเจ้ากระทำให้พินาศสิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงให้กระทำให้พินาศนั้นก็เป็นเรื่องที่แตกต่างไปจากความเข้าใจของเวรัญชพราหมณ์เพราะเวรัญชพราหมณ์คงจะเข้าใจถึงความพินาศในเรื่องอื่นไม่ใช่ความพินาศที่เป็นไปตามที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงกระทำเมื่อเวรัญชพราหมณ์ได้ฟังธรรมอธิบายที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสชี้แจงถึงเหตุว่าจะทำให้พินาศนั้นคืออะไรแล้วเวรัญชพราหมณ์ก็ยังมีข้อมากล่าวตู่ต่อไปอีกว่าท่านพระโคดมเป็นผู้เผาผลาญพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสชี้แจงในเรื่องนี้ให้เวรัญชพราหมณ์ได้เข้าใจถึงคำที่เขากล่าวว่าพระองค์เป็นผู้เผาผลาญนั้นเผาผลาญอะไรโดยพระองค์ตรัสว่าดูก่อนพราหมณ์เหตุที่เขากล่าวหาตถาคตว่าพระสมณะโคดมเป็นผู้เผาผลาญนั้นมีอยู่ชื่อว่าเขากล่าวถูกเพราะตถาคตได้กล่าวว่ากายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตเป็นของที่ควรเผาผลาญธรรมะอันเป็นบาปอกุศลที่ควรเผาผลาญตถาคตได้ละแล้วได้ตัดรากขาดแล้วได้ทำให้เป็นเหมือนตาลยอดด้วนแล้วได้ทำให้ถึงความไม่มีอยู่ในภายหลังได้ทำให้ไม่เกิดอีกต่อไปแล้วเหตุที่เขากล่าวหาตถาคตว่าพระสมณะโคดมเป็นผู้เผาผลาญชื่อว่าเขากล่าวถูกแต่ไม่ใช่เหตุดังที่ท่านมุ่งกล่าวถึงนั้นเวรัญชพราหมณ์แม้จะฟังคำตรัสชี้แจงในข้อนี้จบลงแล้วเขาก็คงเข้าใจในความเป็นไปถึงการเผาผลาญที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงกล่าวถึงนั้นว่าหมายถึงการเผาผลาญกายทุจริตการประพฤติชั่วโดยกายวจีทุจริตการประพฤติชั่วโดยวาจามโนทุจริตการประพฤติชั่วโดยใจและตลอดกระทั่งบาปอกุศลต่างๆพระองค์ก็ทรงเผาผลาญได้หมดแล้วเวรัญชพราหมณ์

มีข้อแย้งมากล่าวอีกว่าท่านพระโคดมเป็นผู้ไม่ผุดเกิดอีกนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสอธิบายคำกล่าวตู่หรือคำแย้งที่เวรัญชพราหมณ์นำมาพูดใส่ใครในพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าดูก่อนพราหมณ์เหตุที่เขากล่าวหาตถาคตว่าพระสมณโคดมเป็นผู้ไม่ผุดเกิดอีกนั้นมีอยู่เพราะว่าการนอนในครรภ์ของมารดาอีกต่อไปนั้นตถาคตละได้แล้วได้ตัดรากขาดแล้วได้กระทําให้เป็นเช่นกับตาลยอดด้วนแล้วได้กระทําไม่ให้มีอยู่ในภายหลังได้กระทําไม่ให้เกิดอีกต่อไปแล้วเหตุที่เขากล่าวหาตถาคตว่าพระสมณะโคดมเป็นผู้ไม่ผุดเกิดชื่อว่าเขากล่าวถูกแต่ไม่ใช่เหตุดังที่ท่านมุ่งกล่าวถึงนั้นและต่อจากนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าโปรดประทานพระธรรมเทศนาแก่เวรัญชพราหมณ์ว่าดูก่อนพราหมณ์เหมือนไข่8ฟอง10ฟองหรือ12ฟองที่แม่ไก่กกดีทำให้อบอุ่นดีฟักดีแล้วลูกไก่ตัวใดทำลายเปลือกไข่ด้วยปลายเล็บเท้าหรือด้วยจงอยปากออกมาได้ด้วยความสวัสดีก่อนกว่าลูกไก่เหล่านั้นทั้งหมดลูกไก่ตัวนั้นควรเรียกว่าตัวพี่หรือตัวน้องเวรัญชพราหมณ์ทูลตอบว่าควรเรียกตัวพี่เพราะแก่กว่าตัวอื่นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่าตถาคตเหมือนอย่างนั้นเมื่อประชาชนตกอยู่ในอวิชชาคือความไม่รู้จริงเปรียบเหมือนเปลือกของฟองไข่หุ้มไว้ตถาคตผู้เดียวเท่านั้นในโลกได้ทำลายเปลือกไข่คืออวิชชาคือความไม่รู้จริงแล้วได้ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณคือความสามารถอย่างรู้เป็นพิเศษที่ตรัสรู้เองโดยชอบอันยอดเยี่ยมตถาคตจึงจัดว่าเป็นผู้เจริญที่สุดเป็นผู้ประเสริฐที่สุดในโลกเพราะความเพียรของตถาคตที่ปรารภแล้วไม่ย่อหย่อนมีสติตั้งมั่นไม่เผลอเลอมีกายสงบระงับไม่กระสับกระส่ายจิตตั้งมั่นมีอารมณ์เป็นหนึ่งตถาคตปราศจากกามารมณ์และอกุศลธรรมคือธรรมที่ชั่วทั้งหลายแล้วได้บรรลุปฐมฌานคือฌานที่หนึ่งมีวิตกคือความตรึกมีวิจารคือความตรองมีปีติคือความอิ่มใจและสุขเกิดจากวิเวกคือความเงียบสงัดตถาคตได้บรรลุทุติยฌานคือฌานที่สองทำจิตใจให้ผ่องใสทำให้จิตใจมีอารมณ์อันเดียวไม่มีวิตกไม่มีวิจารเพราะระงับวิตกและวิจารได้แล้วมีแต่ปีติและสุขเกิดจากสมาธิคือความมีใจตั้งมั่นตถาคตได้บรรลุตติยฌานคือฌานที่สามมีอุเบกขาคือความวางใจเฉยอยู่มีสติคือความระลึกได้มีสัมปชัญญะคือความรู้ตัวอยู่เสมอและเสวยสุขด้วยนามกายเพราะละปีติคือความอิ่มใจได้ที่พระอริยะทั้งหลายสรรเสริญว่าเป็นผู้มีอุเบกขามีสติมีสุขอยู่
ตถาคตได้บรรลุฌานที่4คือจตุตถฌานไม่มีทุกข์ไม่มีสุขเพราะละสุขและละทุกข์ทั้งดับโสมนัสคือความดีใจและโทมนัสคือความเสียใจในก่อนได้แล้วมีอุเบกขาเป็นเหตุให้สติบริสุทธิ์เมื่อตถาคตมีจิตเป็นสมาธิบริสุทธิ์ผ่องใสไม่มีกิเลสคือสิ่งที่ทำใจให้เศร้าหมองปราศจากอุปกิเลสคำว่าอุปกิเลสก็คือสิ่งที่เข้าไปทำใจให้เศร้าหมองมี16อย่างเป็นจิตอ่อนโยนควรแก่การงานตั้งมั่นไม่หวั่นไหวแล้วตถาคตก็น้อมจิตไปเพื่อบุพเพนิวาสานุสติญาณคือความสามารถอย่างรู้เป็นพิเศษระลึกชาติก่อนได้ตถาคตย่อมระลึกถึงชาติก่อนได้เป็นจำนวนมากคือระลึกชาติได้1ชาติบ้าง2ชาติ3ชาติ4ชาติ5ชาติ10ชาติ20ชาติ30ชาติ40ชาติ100ชาติ1000ชาติ100,000ชาติบ้างหลายสังวัตกัปสังวัตกัปก็คือกัปเสื่อมถอยหลายวิวัตกัปคือกัปเจริญหลายสังวัตตะวิวัตกัปคือกัปที่เสื่อมถอยและกัปที่เจริญว่าในชาติโน้นเรามีชื่อมีตระกูลมีผิวพรรณวรรณะอาหารอย่างนั้นได้รับความสุขและทุกอย่างนั้นมีกำหนดอายุเท่านั้นครั้นจุติคือตายจากชาติโน้นแล้วได้เกิดในชาติโน้นจุติจากชาติโน้นแล้วได้มาเกิดในชาตินี้ตถาคตรึกชาติก่อนได้เป็นจำนวนมากพร้อมทั้งอุเทศคือการชี้แจงและอาการอย่างนี้ดูก่อนพราหมณ์วิชาที่หนึ่งนี่แหละตถาคตได้บรรลุแล้วในปฐมยามแห่งราตรีคือ4ชั่วโมงแรกของคืนตถาคตกำจัดวิชาความไม่รู้จริงได้แล้ววิชาความรู้แจ้งก็เกิดขึ้นแก่ตถาคตแล้วตถาคตกำจัดความมืดได้แล้วแสงสว่างก็เกิดขึ้นแก่ตถาคตเพราะตถาคตเป็นผู้ไม่ประมาทเป็นผู้มีความเพียรเผาเกลียดให้พินาศมีการตั้งใจไว้ดีแล้วดูก่อนพราหมณ์การชำแรกออกจากอวิชชาคือความไม่รู้จริงครั้งที่หนึ่งของตถาคตเปรียบเหมือนการทำลายออกจากเปลือกไข่ของลูกไก่ฉะนั้นท่านผู้ฟังครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสชี้แจงให้เวรัญจพราหมณ์ได้เข้าใจความเป็นไปที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ได้ทรงบรรลุญาณต่างๆหรือฌานต่างๆมาโดยลำดับแต่ว่าเหตุที่พระผู้มีพระภาคเจ้าจะตรัสให้เวรัญจพราหมณ์ได้เข้าใจยังมีอยู่แต่เนื่องจากเวลาของรายการได้สิ้นสุดแล้วก็จำเป็นต้องขอยุติและลาจากท่านผู้ฟังไปก่อนไว้วันต่อไปในเวลาเดียวกันนี้ค่อยพบกันใหม่แล้วจะลืมคอยพบกันอีกสวัสดีครับ

ที่ท่านผู้ฟังได้รับฟังจบลงไปเป็นรายการบริษัท4ในสมัยพุทธกาลดำเนินรายการโดยอาจารย์จำเนียนทรงฤกษ์ท่านสามารถติดตามรับฟังได้ทางสถานีวิทยุสังฆทานธรรมแห่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นข่าวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต
1: วัดเขาสุกิมมีความยินดีขอเชิญศิษยานุศิษย์และพุทธศาสนิกชนร่วมงานบุญทอดพระป่าสามัคคีเพื่อโรงพยาบาลเขาสุกิมปรับปรุงห้องฉุกเฉินห้องบัตรและศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ที่ขาดแคลนทำบุญต่อลมหายใจอานิสงส์ยิ่งใหญ่ทอดณวัดเขาสุกิมในวันพระฤหัสบดีที่18มิถุนายน2569เวลา 12:00 น.ร่วมบริจาคได้ที่วัดเขาสุกิมหรือโรงพยาบาลเขาสุกิมชื่อบัญชีวัดเขาสุกิมสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงเทพชื่อบัญชีวัดเขาสุกิมเลขที่บัญชี290412-2914290-412-2914ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่วัดเขาสุกิม039-495-243หรือ086-906-9770โรงพยาบาลเขาสุกิม039-495-225-6ต่อ115-137หรือ988-1671
2: ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวนในวันเสาร์ที่20มิถุนายน2569จัดครั้งนี้เป็นครั้งที่6โดยมีกำหนดการดังนี้วันเสาร์ที่20มิถุนายนเวลา 7:00 น.สาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 น.รับฟังพระธรรมเทศนาเจริญพระพุทธมนต์ถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์โดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระราชวชิรศรีราจารย์หลวงปู่วงศ์สุภาจาโรสำนักสงฆ์อุดมสังวรจังหวัดสระบุรีพระราชวชิรกิจโสพลหลวงปู่บุญจันทร์หลวงปู่ดำศิลคุโนวัดป่ามณีศรีโคตมะวงศ์จังหวัดอุดรธานีพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคัมภีรปัญโยวัดบวรมงคลราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระราชภาวนาวชิราภรณ์หลวงปู่อำนวยบริสุนทโรวัดบรมนิวาสราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงรัตติวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระบูรพาคณาจารย์หลวงพ่อน้อมวรนินโนวัดบ้านโง่ปราจีนบุรีพระครูประหลัดไพรินทร์สิริวัฒโนวัดสังฆทานหลวงปู่บุญเพ็งขันติโกที่พักสงฆ์ภูล้อมข้าวจังหวัดสกลนครพระกิติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดบุพพารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์เจษฎาจารุโภวัดป่าห้วยขมิ้นหนองวัวซออุดรธานีพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชยาสิริธรรมโมวัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษกพระกิติสารสุธีหลวงพ่อเชื้อชัยศิลสัมปันโนวัดปฐุมวนารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์สัญญาภาสุโกวัดหนองบัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พระครูใบดีกานพดลสันตมโนที่พักสงฆ์บ้านลานเสียงธรรมกรุง

0: ทพมหานครท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อออกโครงทานติดต่อที่ศึกษา092-424-6551 092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวนในวันเสาร์ที่20มิถุนายน2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับกำหนดการขอบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันอาสาฬหบูชาบวชพระเข้าพรรษาวันพุธที่29กรกฎาคม2569ณอุโบสถแก้ววัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีขอเชิญกุลบุตรชายอายุตั้งแต่20ปีบริบูรณ์ขึ้นไปเข้าร่วมบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันอาสาฬหบูชาวันพุธที่29กรกฎาคม2569สำหรับผู้ที่ว่างงานทำงานแต่ไม่มีหนังสือรับรองการทำงานนักศึกษาที่เพิ่งสำเร็จการศึกษาข้าราชการรัฐวิสาหกิจบริษัทเอกชนต่างๆต้องมาถือศีลเป็นผ้าขาวอยู่วัดอย่างน้อย15วันวันสุดท้ายของการรับสมัครคือวันที่10กรกฎาคม2569โดยมีเอกสารที่ใช้ในการรับสมัครดังนี้สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรข้าราชการหนึ่งฉบับถ้าเป็นนิสิตนักศึกษาแนบสำเนาบัตรนิสิตนักศึกษาด้วยสำเนาทะเบียนบ้านหนึ่งฉบับรูปถ่ายขนาด1นิ้วครึ่ง2ใบถ่ายไว้ไม่เกิน6เดือนใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชนไม่รับผลตรวจจากคลินิกแสดงผลตรวจดังนี้ผลตรวจสุขภาพทั่วไปผลตรวจ HIVผลตรวจไวรัสตับอักเสบ B ผลตรวจสารเสพติดตรวจไว้ไม่เกิน1เดือนสำเนาบัตรประชาชนผู้รับรอง1ฉบับพร้อมเบอร์โทรศัพท์ใบลางานสำหรับผู้ที่ทำงานข้าราชการรัฐวิสาหกิจบริษัทเอกชนต่างๆสำเนาใบเปลี่ยนชื่อนามสกุลกรณีชื่อนามสกุลในเอกสารไม่ตรงกันใบรับรองอาชญากรรมกุลบุตรท่านใดสนใจเข้าร่วมบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันอาสาฬหบูชาบวชพระเข้าพรรษาวันพุธที่29กรกฎาคม2569ต้องมาสมัครด้วยตัวท่านเองที่สำนักงานเจ้าอาวาสวัดสังฆทานติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240พระปลัดปิสดีท่าน A 081-564-8474 หรือ062-159-2492ท่านสามารถร่วมเป็นท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพบรรพชาอุปสมบทหมู่วัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมผ่านทาง www.wadsangkathan.com ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังรายการเทระวาทะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะญาติสังวะปะเตภิชังตาติสังลัพพะเตภรังกัลยาณการีกัลยาณังปาปกาลีจะปาปกังบุคคลหว่านพืชเช่นใดย่อมได้ผลเช่นนั้นทำกรรมดีย่อมได้รับผลดีผู้ทำกรรมชั่วย่อมได้รับผลชั่วก็ขอถวายความนอบน้อมถวายสัมมาคารวะแด่ดวงจิตวิญญาณของ หลวงพ่อสนองกตปุญโญและก็ขอถวายความนอบน้อมแด่หลวงปู่สังวาลและถวายความเคารพแด่ท่านพระอาจารย์เจ้าวาดวัดสังฆทานนะอาจารย์สมุนลินสิริวัฒโนพร้อมทั้งเจริญในธรรมกับอุบาสกอุบาสิกาผู้เป็นศิษยานุศิษย์วัดสังฆทานก็ถือโอกาสว่าก้าวรวมๆว่าเป็นศิษย์ของวัดสังฆทานนะโยมนะรวมความก็เป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อสนองกตปุญโญวันนี้อาตมาก็ได้รับนิมนต์จากอุบาสกทายกนะมาแสดงธรรมนะก็นั่งนึกในใจว่าเอามะพร้าวห้าวมาขายสวนหรือเปล่านะก็ดำริว่าจะเอาอะไรมาแสดงธรรมให้โยมดีก็เลยยกพุทธศาสนสุภาษิตที่กล่าวในเบื้องต้นเมื่อญาติสังวะปะเตปิชังตาทิสังละปะเตพลังกัลยาณการีกัลยาณังปาปการีจะปาปกังบุคคลหว่านพืชเช่นใดย่อมได้ผลเช่นนั้นเพราะว่าที่นี่ยอมอาตมาก็พอทราบข่าวว่าเป็นสำนักปฏิบัติธรรมน่ะศิษยานุศิษย์ของหลวงพ่อสนองเป็นผู้ตั้งมั่นอยู่ในองค์แห่งการภาวนาการที่เราเนี่ยได้ตั้งมั่นแห่งองค์ภาวนาเนี่ยก็เหมือนว่าเรานั้นกำลังหว่านพืชแห่งความดีความดีที่เราทำนี่แหละโยมจะเกิดเป็นพลังเป็นสิ่งล้ำค่าแห่งจิตของเราเองเพราะว่าบุคคลทุกคนเนี่ยโยมเราปรารถนาแต่สิ่งที่จะไปรับพรปรารถนาคนอื่นจะมาให้พรปรารถนาสิ่งคุณค่าจากบุคคลอื่นแต่เราลืมพิจารณาสิ่งที่มีคุณค่าในตัวเองสิ่งนี้ก็คือกุศลความดีที่จะต้องทำแม้แต่พืชพันธุ์ธัญญาหารที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติยังสามารถที่จะพัฒนาตัวเองอยู่ปรับสภาพให้เกิดขึ้นให้เข้ากับตามสิ่งแวดล้อมที่พืชพันธุ์แต่ละพันธุ์นั้นอยู่ตามภูมิประเทศที่เกิดขึ้นบนโลกมนุษย์เราก็เช่นเดียวกันก็ต้องปรับตัวพัฒนาจิตของตัวเองหวังเพื่อที่จะได้รับสิ่งคุณค่าอันสูงสุดที่เป็นสิ่งล้ำค่าเป็นพรอันประเสริฐก็คือความเป็นกุศลจากความเป็นกุศลเนี่ยเราพัฒนาให้ความเป็นเพิ่มขึ้นให้มากขึ้นเป็นมหากุศลแต่ส่วนมากแล้วเราไม่ค่อยจะมองในตัวเองจริงในโลกในปัจจุบันสังคมในปัจจุบันเนี่ยเรานั้นจ้องจะเพ่งไปดูที่คนอื่นไม่เคยพิจารณาที่ตัวเองเพราะวิวัฒนาการแห่งโรคปัจจุบันนี้เจริญเขาเรียกว่าวัตถุเจริญอยู่คนเราเนี่ยเข้าวัดอยู่สี่วัดโยมเคยถามตัวเองไหมว่าเราเนี่ยเข้าวัดตรงไหนบ้างวัดที่หนึ่งเนี่ยก็คือวัตถุเราเข้าอยู่แหละวัตถุตัวนี้เนี่ยก็คือวัดที่เกิดขึ้นนะเขาเรียกว่าปัญญาประดิษฐ์ของมนุษย์เราเนี่ยพยายามเอาชนะธรรมชาติเพื่อมาอำนวยความสะดวกให้เกิดขึ้นกับตัวเองเรามองดูสาวัตถุนะที่เราใช้ที่เรามองเห็นเนี่ยก็เพื่อที่นำความสะดวกให้เกิดขึ้นเราก็ใช้วัดตัวนี้เราก็เข้าแต่วัดตัวนี้เป็นภัยกับจิตใจมนุษย์เราเคยตั้งคำถามไหมว่าเป็นภัยอย่างไร รวมความอาตมาสรุปให้ฟังว่าวิวัฒนาการความเจริญของโลกเรียกว่าวัตถุนี่แหละปัญญาประดิษฐ์มนุษย์เจริญมากเท่าไหร่สภาวะแห่งการสวนกระแสของความเจริญของวัตถุก็คือสภาวะจิตใจมนุษย์ก็คือธรรมะสภาวะแห่งเหตุผลการไร้สติปัญญาการขาดซึ่งเหตุผลในจิตมนุษย์ย่อมเบาบางสนกระแสเจืองหายไปเขาเรียกว่าเจือจางไปหายไปนี่วัดที่หนึ่งส่วนวัดที่สองเนี่ยก็คือวัดที่สะกดว่าวอแหวนไม้หันอากาศดอเด็กอ่านว่าวัดตามหลักภาษาไทยตอนนี้โยมก็นั่งอยู่ในวัดนะโยมนะวัดตัวนี้นี่แหละเป็นศูนย์รวมแห่งสภาวะการก่อเกิดแห่งความดีเป็นที่อยู่อาศัยของสาวกขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นที่รวมแห่งต้นกำเนิดเป็นต้นแบบแห่งชุมชนแห่งความดีองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคพระองค์สร้างสังคมหนึ่งขึ้นมาเราเรียกว่าสังคมแห่งสมณะก็คือเหล่าพระภิกษุสงฆ์นี่แหละที่เป็นสาวกของพระพุทธองค์รวมความว่าเราด้วยนั่นแหละอุบาสกมัสสิกาเรากำลังมาเข้าวัดตัวนี้ศึกษาสภาวะสังคมต้นแบบแห่งการอยู่ร่วมกันสังคมแห่งความดีสังคมแห่งสภาวะที่จะหล่อหลอมจิตใจต้นแบบแห่งคุณธรรมที่จะนำให้สังคมทั้งหลายนั้นอยู่ด้วยความสงบสุขแต่ในปัจจุบันโยมเราไปยึดติดวัตถุสังคมต้นแบบตรงนี้ก็อาจจะเกิดปัญหาบ้างเพราะสภาวะสังคมวัตถุมากระทบกับวัดตัวนี้แหละโยมวัตถุมาทำให้เกิดวัดตัวนี้เนี่ยอาจจะเสื่อมลงบ้างแต่ให้เราใช้ปัญญาแล้วกันโยมมันเป็นกระแสสังคมแห่งโลกที่เรียกว่าวัตถุเจริญมากระทบจิตของเราให้เสื่อมฉะนั้นแล้วเนี่ยวัดที่สองก็คือวัดตามภาษาไทยเรียกว่าสถานที่นี้เป็นที่พำนักของพระภิกษุสงฆ์เนี่ยวัดที่สามก็คือวัดที่เขียนว่าวอแหวนไม่หันอากาศต่อเต่ารอเรือวัตระโยมที่มาในวันนี้เนี่ยโยมก็กำลังปฏิบัติวัดตัวนี้เหมือนกันวันนี้เป็นวันอุโบสถศีลนะโยมนะแรม8ค่ำเดือน6นะวัดตัวนี้เนี่ยเป็นวัดที่พุทธศาสนิกชนอุบาสกบาสิกาต้องปฏิบัติและรักษาให้มากๆปัจจุบันนี้เราไปยึดถือตามแบบเขาเรียกว่าวัฒนธรรมนอกวิถีชีวิตวิถีชีวิตเราก็คือวิถีไทยนะเราไปตามลักษณะแห่งความเจริญทางโลกตะวันตกแต่ปัจจุบันนี้โลกตะวันตกกลับมายึดวิถีไทยมันสนกระแสกันฉะนั้นวัดตัวนี้นี่แหละก็ขออนุโมทนากับโยมอุบาสกบาสิกาวันนี้ได้เข้ามาถือวัดปฏิบัติอย่างที่วัดอาตมาก็เพิ่งไปอยู่วัดนครชุมได้ประมาณ4พรรษา4ปีเข้า5ปีปีนี้โยมไปกำจัดวัดตัวนี้ที่เป็นอาสัตแห่งวัดอาสัตธรรมนะของวัดปฏิบัติชุมชนความจริงไม่น่าคุยตรงนี้นะจะบอกว่าไปทานของขมนะชุมชนเกิดปัญหาน่ะเกิดการแข่งแย่งเกิดการชิงดีชิงเด่นเพราะขาดอธิบดีสงฆ์ผู้นำมานานสุดท้ายก็ตามสภาวะแห่งอกุศลครอบงำในจิตของมนุษย์เรานั่นแหละทั้งคฤหัสถ์และก็ภิกษุนะก็เลยเกิดความแตกสามัคคีก็เหมือนเหตุการณ์บ้านการเมืองนั่นแหละนะโยมนะคล้ายๆกันก็เลยอาสาตัวเองไปเพื่อกำจัดอสัตธรรมแห่งวัด นะที่ไม่ดีต่อชุมชนให้หายไปแต่วันนี้โยมเข้าวัดปฏิบัตินะวัดตัวนี้ก็คือวัดแห่งจริยธรรมของอุบาสกบาสิกาเข้าวัดสื่อศีลปฏิบัติธรรมเจริญจิตภาวนาและอีกวัดหนึ่งวัดตัวนี้เราควรตัดให้ขาดเรียกว่าวัตตะบอแหวนไม่หันอากาศต่อประตักต่อประตักสองตัวตามด้วยสระอ่านว่าวัตตะเป็นสังสารวัฏแห่งจิตเป็นสังสารวัฏแห่งการหล่อก่อรอบของสังขารวัดตัวนี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าให้เรานั้นต้องตัดให้ขาดด้วยการเจริญจิตฝึกจิตของตัวเองพัฒนาคุณภาพจิตให้ออกจากสภาวะแห่งสังสารวัฏการก่อรอบการเกิดของสังขารองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ตรัสว่าเป็นทุกข์ทุกข์มากมายที่จะตามมาเพราะสภาวะหนึ่งเริ่มจากสภาวะความทุกข์เนี่ยการไม่คงที่ของสังขารก็ทุกข์ระยมอนิจจังสามัญลักษณะครอบงำสังขารเราจะบอกว่าเริ่มต้นแห่งความมีชีวิตนี่เราแก่ตั้งแต่บัดนั้นนะโยมนะโยมรู้สึกตัวเองว่าแก่มั้ยเนี่ยต้องถามตัวเองนะโยมนะแก่โยมนะอนิจจังครอบงำตั้งแต่วินาทีแรกแห่งการถือปฏิสนธิระหว่างเซลล์สองเซลล์ผสมกันนะโยมนะตามหลักของวิทยาศาสตร์วงการแพทย์เรามีวัฒนาการพัฒนามาจากเซลล์ที่มองไม่เห็นด้วยตาเซลล์แห่งความรักด้วยนะโยมนะของบิดาก็คือพ่อของมารดาก็คือแม่ผสมรวมกันณวินาทีแห่งเซลล์สองเซลล์ผสมรวมกันระหว่างบุคคลสองคนเนี่ยวิธีนั้นวินาทีนั้นสภาวะจิตถือเข้าครองทันทีก็คือจิตของเรานี่แหละเริ่มความแก่วินาทีนี้ทันทีอย่างความชรานั่นแหละเกิดความเสื่อมแล้วทุกวันนี้เราเริ่มเกิดปรากฏแห่งความเสื่อมชราตั้งแต่วินาทีนั้นเคลื่อนไปอยู่ในครรภ์แห่งมารดาเนี่ยเราอยู่อย่างปลอดภัยมีคนเช็คแคร์ดูแลอย่างดีอยู่9เดือนสภาวะสุดท้ายเราก็ต้องมาประสบวิถีแห่งอุณหภูมิของโลกเขาเรียกว่าภูมิที่อยู่เริ่มเกิดชาติเดียวสังสารวัฏเริ่มก่อรอบอีกนะนี่คือในลักษณะแห่งวัฏฏะฉะนั้นเราก็ควรจะตัดให้ขาดที่บอกว่าแม้แต่พืชพันธุ์แห่งธรรมชาติยังต้องเตรียมตัวตัวเองโยมปรับสภาพเข้าสิ่งแวดล้อมที่กล่าวไว้ในเบื้องต้นเนี่ยในช่วงนี้ช่วงฤดูฝนโยมลองพัฒนาดีๆนะลองคิดพิจารณาด้วยปัญญาลองตรองไปด้วยที่ใดมีน้ำที่นั่นย่อมมีความเจริญเจริญด้วยชีวิตอาตมาก็อยากจะหยิบยกพืชพันธุ์ชนิดหนึ่งที่คนโบราณโบราณปู่ย่าตายายเราสอนเข้ามาว่าพืชพันธุ์ชนิดนี้นี่แหละโยมสอดคล้องตามหลักแห่งองค์ธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตามหลักพุทธพจน์ที่อาตมาได้หยิบยกไปนี่แหละว่าหว่านพืชเช่นใดย่อมได้พืชเช่นนั้นมองเห็นปัญญาเป็นพืชที่เปรียบเสมือนปัญญาพืชชนิดนี้ก็คือมะพร้าวโยมเราลองพิจารณาดูถ้าสกติความเชื่อศรัทธาโบราณคนโบราณเขาจะสอนจนถึงวันเกิดจนถึงวันตายเราเคยเห็นไหมว่าเวลางานศพเนี่ยก่อนที่เราจะเผาญาติเราเสียชีวิตเขาจะมีสัปเหร่อนะเขาจะเอามะพร้าวมาทุบเตรียมเขาไว้ปอกเขาไว้ดีๆเขามาทุบไว้เพื่ออะไรอาบหน้าศพล้างหน้าศพให้บริสุทธิ์ใช่ไหมเพราะอะไรโยมความจริงไม่ใช่นะเป็นปริศนาธรรมที่คนโบราณสอนไว้ด้วยความแยบคายที่เราละทิ้งลืมของเก่าลืมภูมิปัญญาแห่งความดี

ของบรรพบุรุษในมะพร้าว1ต้นในยอม1ผลเนี่ยคนสมัยก่อนปู่ย่าตายายเราเนี่ยไม่รู้ว่าจะเอาอะไรมาสอนจนวินาทีสุดท้ายก็นำผลมะพร้าวนี่แหละมักมีองค์8เกิดขึ้นในผลมะพร้าวนะโยมนะอาตมาหยิบยกมาให้โยมฟังเนี่ยศีลสมาธิปัญญาสมบูรณ์ในผลมะพร้าวจะแตกแขนงให้ฟังว่าปู่ย่าตายายเราเนี่ยจะนำอะไรมาสอนจนวินาทีสุดท้ายเพื่อเตือนสติลูกหลานก็คือเรานี่แหละไม่ให้ประมาทนะต้องขอบคุณคนที่คิดคนแรกนะในปริศนาธรรมตัวนี้นะโยมนะอาตมาก็มานั่งคิดวิเคราะห์ทำไมเขาต้องเอามะพร้าวมานั่ง

คนแรกนั้นในปริศนาธรรมตัวนี้นะโยมนะอาตมาก็มานั่งคิดวิเคราะห์ทำไมเขาต้องเอามะพร้าวมานั่งจนมานั่งนึกถึงแยกไปทีละส่วนละส่วนโยมนั่งพิจารณาไปด้วยนะเกิดปัญญานะโยมนะเพราะอะไรเราลองจับลองเข้ามือคลำดูที่ศีรษะเราโยมพิจารณาดูเหมือนผลมะพร้าวไหมโยมจากเซลล์มะพร้าวเนี่ยเราจะขูดเอาขุยมะพร้าวจากเปลือกหนาๆข้างนอกออกค่อยๆกระเทาะไปเราขูดดีๆก็จะพบเซลล์ที่เป็นเส้นใยคล้ายกับเส้นผมของเราเราจับไปปุ๊บบนศีรษะเราพบเส้นผมทันทีหนึ่งนะจากปอกเปลือกขูดเข้าไปถึงจากเอาเส้นใยที่ขูดเคาะๆเอาเนื้อเอาเซลล์ออกนะก็จะพบกะลามะพร้าวเราผ่าศีรษะเรายมนะลอกหนังศีรษะเราออกเราก็จะพบกะโหลกที่หุ้มมันสมองเราไว้นะค่อยๆลอกหนังศีรษะเราออกเนี่ยเราก็จะไปพบกะโหลกเหมือนกันโยมเราค่อยๆปอกเปลือกมะพร้าวออกจากเซลล์ที่เราเส้นไปพบกะลาเหมือนกันเปรียบเทียบแบบเหมือนศีรษะมนุษย์เรานี่แหละพอเราทุบกะลามะพร้าวออกไปโยมเราจะไปเจอเนื้อมะพร้าวสีขาวบริสุทธิ์เชียวเราทุบกะโหลกเราเหมือนกันโยมถ้าผ่าถ้าให้แพทย์ผ่าศีรษะเราไปเนี่ยเราก็จะไปพบมันสมองคล้ายเนื้อมะพร้าวมีสีขาวๆเนื้อมะพร้าวกับสีขาวนะในเนื้อมะพร้าวเนี่ยยอมผ่าไปในผลมะพร้าวก็ยังมีน้ำหล่อเลี้ยงเนื้ออยู่ข้างในเนี่ยในมันสมองเราก็เหมือนกันมีเนื้อในสมองในศีรษะเราก็มีน้ำหล่อเลี้ยงคุ้มสมองเข้าไว้นะเพื่อให้สมองเราลอยทรงตัวในลักษณะความสมบูรณ์ตามลักษณะธรรมชาติทำไมว่าในมะพร้าวเนี่ยเปรียบเหมือนดังจิตมนุษย์ก็เหมือนกันได้เพราะอะไรจากเราผ่านไปแล้วถ้าเราทุบกะโหลกมะพร้าวเนี่ยครบในไตรสิกขาโยมเคาะกะลามะพร้าวผ่าปุ๊บออกไปเนี่ยเราเจาะปัญญาเราเจาะปัญญาตัวเองหรือยังโยมจากผ่านกะโหลกเข้าไปเปิดปัญญาโยมเราไปเจอเนื้อสีขาวผุดผ่องจิตของมนุษย์เราเนี่ยถ้าจะไปสู่สภาวะแห่งความสำเร็จหมดจดแห่งเครื่องส้มมองกิเลสได้เริ่มจากศีลโยมศีลนั้นเลี้ยงจิตที่บริสุทธิ์มะพร้าวเนื้อมะพร้าวมีสีขาวโยมเปรียบเสมือนความบริสุทธิ์นะสีขาวเนี่ยโยมเป็นความบริสุทธิ์ศีลก็เปรียบเหมือนศีลของมนุษย์เรานี่แหละในจิตโยมเหมือนกันเนื้อก็ยังเปรียบสมองที่เราคนอยู่ในลักษณะการพิจารณาต้องใช้ปัญญาจากศีลแล้วก็มีน้ำอยู่ข้างในโยมผลไม้แห่งที่มีความอัศจรรย์ก็คือน้ำเนี่ยอยู่ในผลด้วยผลเนี่ยโยมน้ำมะพร้าวก็เหมือนจิตมนุษย์นะน้ำเนี่ยนะเป็นพลังที่คุณค่าทางจิตใจผลไม้มะพร้าวเนี่ยที่จะเจริญแผ่พืชเผ่าพันธุ์แห่งพันธุ์ของตัวเองก็คือเผ่าพงพันธุ์แห่งตระกูลมะพร้าวก็ต้องมีผลที่สมบูรณ์โยมมีกะลาที่ห่อหุ้มเนื้อดีมีเนื้อที่สมบูรณ์มีน้ำที่สมบูรณ์เพราะน้ำในมะพร้าวเนี่ยจะรอเลี้ยงทำให้เกิดพืชพันธุ์ใหม่ในต้นเกิดเป็นเผ่าพงพันธุ์แห่งตระกูลผลก็คือมะพร้าวเหมือนกันชั้นใดก็ชั้นนั้นจิตเราก็เหมือนกันโยมจะพัฒนาให้เกิดความบริสุทธิ์ผุดผ่องได้ก็ต้องเริ่มจากศีลสมาธิปัญญาในไตรสิกขาเนี่ยโยมนะรวมความในไตรสิกขาสรุปย่อๆความเป็นอริยมรรควันนี้อาจจะแสดงธรรมในลักษณะแห่งความเป็นธรรมล้วนๆนะโยมนะเพื่อที่จะได้เปิดปัญญากับลักษณะของจิตเราให้โยมนั้นได้พิจารณาไปด้วย

ว่าในลักษณะของเรียกว่าหนทางหนทางที่เจาะกะลามะพร้าวและให้เกิดปัญญาเกิดพืชพันธุ์แห่งความดีลืมบอกไปอีกส่วนหนึ่งนะโยมชีวิตมนุษย์เราถ้าบางคนได้สั่งสมกุศลไว้ถึงพร้อมบางครั้งการฟังธรรมไม่ต้องฟังมากเพียงแค่ใช้ปัญญาพินิจพิจารณาเล็กๆน้อยๆยกตัวอย่างอย่างเช่นพระนางอุบลวรรณาเทรีเนี่ยพระนางเนี่ยมีจิตที่ถึงพร้อมมีปัญญาที่ถึงพร้อมดีแล้วเนี่ยสั่งสมบารมีมาจนครบถ้วนจนถึงพระชาติที่อุบัติเกิดขึ้นทันเององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้เนี่ยมีศรัทธาขอบวชพระนางเพียงแค่พิจารณาเห็นการเคลื่อนไหวของรูปพระนามเนี่ยนะการเคลื่อนที่แห่งความไม่คงที่พิจารณาตามโยมเพราะบารมีสั่งสมปุพเพกตะบุญญตาสั่งสมบุญไว้ดีแล้วบารมีถึงพร้อมแล้วเพียงแค่ตักน้ำในตุ่มนะโยมนะใช้มือเอื้อมไปตักหยิบขันและตักน้ำในตุ่มมาเพื่อล้างเท้าพระนางพิจารณาเห็นการเปลี่ยนแปลงจากสภาวะที่หนึ่งไปสู่อีกที่หนึ่งของการเคลื่อนที่เพียงแค่นี้เองโยมนะพอน้ำลาดถึงเท้าพระนางเท่านั้นเองโยมปัญญาแห่งความเห็นธรรมดวงตาเห็นธรรมจิตของพระนางหมดจดจากอาสวะกิเลสจิตของพระนางยกขึ้นแห่งการเข้าถึงสามัญลักษณะการเคลื่อนที่มองเห็นการเกิดดับของรูปนามจิตของพระนางหมดจดจากอาสวะกิเลสโยมได้ปัญญาเห็นธรรมบรรลุถึงความเป็นอริยบุคคลเป็นอรหันต์ฉะนั้นแล้วเนี่ยโยมประการที่หนึ่งอาตมาที่บอกว่าทุบมะพร้าวเนี่ยเจาะเปลือกไปเนี่ยโยมตามอริยมรรคนะตามลักษณะแห่งพุทธปารีว่ามรรคังนะอักขังมักนะอักขัสสะอังโคมักขังโคทำมันเป็นเครื่องประดับของธรรมที่เป็นเหตุแห่งการฆ่ากิเลสอยู่ในผลมะพร้าวในลักษณะที่หนึ่งก็คืออริยมรรคมีองค์8ประการที่หนึ่งว่าสัมมาทิฏฐิเราก็ต้องเปิดใจให้กว้างโยมเปิดปัญญาเนี่ยเริ่มจากสัมมาทิฏฐิก่อนการเห็นในอริยสัจ4ธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราทุบกะลามะพร้าวบอกผมในยมเรามองเห็นเนื้อเหมือนกันเราต้องใช้ปัญญาพิจารณาทุกๆอิริยาบถแห่งความมีชีวิตยืดนะลุกยืนเดินนั่งนอนตามใดแห่งความมีชีวิตของเราในยมต้องมีปัญญาทุกอิริยาบถของความมีชีวิตเรายอมถ้าเราขาดสติอกุศลก็แทรกจิตทันทีแต่ถ้าเรามีปัญญาทุกๆอิริยาบถทุกๆการกระทำเนี่ยยอมมีผลคุณค่าแต่จิตของเราทั้งนั้นเราอย่าเผลอถ้าเราตั้งมั่นอยู่ในความดีแห่งความเป็นกุศลจิตของเราก็ได้รับรู้แห่งความดีก็คือบุญเป็นกุศลแต่ถ้าเราเผลอประมาทพลาดสติแม้แต่ช่วงโอกาสวินาทีเดียวเท่านั้นอกุศลก็แทรกกิเลสเรียกว่ากิเลสฉะนั้นเราต้องเริ่มเปิดปัญญาของตัวเองมองเห็นในอริยสัจ4ทุกสมุทัยนิโรธมรรคเรามองเห็นทุกสภาวะแห่งความเป็นทุกข์การเกิดสังขารเป็นทุกข์การแปรสภาพการไม่คงที่แห่งสังขารก็เป็นทุกข์แม้แต่จิตใจล้วนเลไม่สามารถนะมีการปรุงแต่งอารมณ์ก็เป็นทุกข์เหมือนกันฉะนั้นแล้วเนี่ยเราต้องมองเห็นหนึ่งเรียกว่ามองเห็นในทุกข์อริยสัจประการที่หนึ่งประการที่สองเนี่ยการเห็นในลักษณะสมุทัยสมุทัยสัจก็คือการเห็นเหตุแห่งความเกิดทุกข์สิ่งเหล่านี้จะมองเห็นได้ต้องใช้ปัญญาอีกเหมือนกันโยมพิจารณา
อย่างเช่นเมื่อสักครู่นี้ตมามองเห็นยกสามัญลักษณะอนิจจังแปลสภาพจากเซลล์2เซลล์ปฏิสนธิยกตัวอย่างจิตถือครองในเซลล์ตัวนี้2เซลล์ผสมรวมกันเนี่ยเกิดความแก่เดิมความแก่ตัวนี้แหละเป็นทุกข์นะทำให้เรามองเห็นเกิดขึ้นในทุกข์ของเราเนี่ยฉะนั้นเราต้องมองถึงสมุทัยเหตุถึงเกิดความทุกข์หรือว่าแม้แต่ปัญหาในตัวเราต่างๆทั้งชีวิตเราเนี่ยบางคนอาจจะประสบก็คือไม่ได้รับสภาวะที่สำเร็จดังความพึงประสงค์ของจิตของคนนั้นนั่นแหละจึงบอกว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเหตุแห่งความทุกข์เสร็จแล้วเราก็พิจารณาไปตามลำดับขั้นตอนโยมเนี่ยในถึงสภาวะนะเรียกว่านิโรธสัจจะนะก็คือการเห็นแจ้งในการที่จะออกจากทุกข์เรามีความทุกข์ทุกคนก็อยากจะออกจากทุกข์เราก็ต้องหากระบวนการที่จะทำตัวเองนั้นให้พ้นให้ออกจากทุกข์เอาทุกข์ที่เกิดขึ้นหลุดจากสภาวะจิตของเราเราก็ต้องพิจารณาไปตามลำดับแห่งความเป็นอริยมรรคนั่นแหละโยมประการที่4เนี่ยนะความเป็นอริยมรรคมรรคมีองค์8นี่แหละอยู่ในตัวนี้แหละเป็นหนทางที่จะทำสภาวะจิตของเราให้ออกจากทุกข์ได้พ้นทุกข์ได้ตัวนี้ก็ต้องอยู่ที่วัดปฏิบัติวัดที่2ที่ตมาบอกที่เขียนว่าวอแหวนมหันอากาศต่อเต่ารอเรือวัดตัวนี้เรียกว่าวัตระเนี่ยวัดปฏิบัติก็คือสภาวะธรรมเนียมชีวิตวิถีแห่งชีวิตนะที่เราจะออกปฏิบัติตัวเองให้ออกจากสภาวะทุกข์ได้นะนี่คือลักษณะแห่งสัมมาทิฏฐิเราเปิดปัญญาก่อนโยมตัวนี้เป็นปัญญานั้นในไตรสิกขาเนี่ยเป็นปัญญาทุบกะลามะพร้าวเปิดปุ๊บเจอเนื้อเนี่ยเป็นปัญญาพอเราเปิดปัญญาแล้วโยมเห็นแจ้งในสภาวะนี้แล้วเนี่ยเราก็ต้องดำริตัวเองไว้ในทางที่ชอบเรียกว่าสัมมาสังกัปปะในลักษณะประเด็นที่2ว่าสัมมาสังกัปปะนี่ก็เป็นปัญญานะโยมนะสัมมาสังกัปปะเนี่ยก็คือการดำริชอบนะดำริที่จะออกจากความทุกข์ดำริที่จะออกจากกามคุณนะก็คือตั้งจิตเราที่จะออกจากกามคุณอย่างน้อยๆก็อะลากเงาแห่งความเป็นอกุศลความโลภความโกรธความหลงเราลองตั้งปณิธานตัวเองทีเดียวว่าเราจะไม่โลภเคยตั้งสัจจะอธิษฐานนะโยมนะเราจะไม่โลภเราจะไม่โกรธเราจะเป็นผู้ที่ใช้ปัญญาพิจารณาเนืองๆในการดำเนินชีวิตอาตมามองเห็นนะโยมนะคุณค่าตัวเนี้ยเมื่อก่อนนี้เป็นคนโมโหร้ายนะอาตมาเนี่ยนะอารมณ์รุนแรงจิตอาจจะขาดเมตตาเพราะว่าอาจจะเป็นช่วงบวชพระใหม่ๆนะโยมนะยังถือวิถีแห่งความเป็นคฤหัสถ์ตอนหลังมาภาวนาตั้งจิตสัจจะอธิษฐานกับตัวเองว่าจะไม่โกรธใครจากที่เราตั้งจิตไม่โกรธใครเนี่ยโยมอนิสงส์มีโยมเนี่ยจะทำอะไรเรามองโลกกลับจากแง่ร้ายเป็นดีไปหมดจากจิตที่เราเป็นกุศลตัวนี้เนี่ยโยมนะอาตมายกประสบการณ์ตัวเองในความรู้สึกนั่นถือโอกาสว่าเล่าให้โยมฟังก็แล้วกันเป็นคนอารมณ์โมโหร้ายนะส่วนมากก็ตามลักษณะเมื่อก่อนนี้แหละโยมนะเป็นพระบทใหม่ทำอะไรก็โมโหร้ายเห็นสุนัขนะไม่รู้หรือเปล่าเนี่ยหยิบมาเล่าให้ฟังออกขึ้นโทรทัศน์ด้วยโยมนะความสุนัขเขามีกฎหมายคุ้มครองนะในปัจจุบันเนี่ยโยมนะแต่เป็นอดีตคงไม่เป็นไรนะโยมนะไปตีสุนัขยมมันเจ็บพอเจ็บแล้วเนี่ยเรามองเห็นผลของการความเจ็บของสุนัขนะร้องอดโอยท่ำควรด้วยความเจ็บปวดนั่นแหละเราก็มานั่งพิจารณาสงสารตอนหลังพอทำไปแล้วสติไม่ได้คิดยมขาดสติในเบื้องต้น
สุดท้ายมาสงสารสุนัขโดยตั้งปณิธานในจิตตัวเองว่าตั้งแต่นั้นมาจะไม่ถือโกรธใครโยมนะก็มองเห็นผลจริงๆโยมนะตัวเนี้ยจิตที่เป็นอกุศลหายไปความเป็นกุศลเกิดมาขึ้นก็คือเมตตามองเห็นอะไรโยมมันมองแล้วมันมีเมตตาเกิดความเรียกว่าความเอื้อเฟื้อที่อยากจะช่วยมันเกิดความกรุณาด้วยในใจโยมที่ปรารถนาให้เขาพ้นทุกข์เราเห็นสัตว์เราก็ไม่อยากจะตีเห็นเดือดร้อนเราก็อยากจะช่วยสุดท้ายจิตตัวนี้เนี่ยโยมมันซึมซาบเป็นความเป็นกุศลความเกษมจิตที่มีเมตตาเนี่ยโยมเจริญเมตตามากๆเนี่ยความเกษมจิตมันเกิดขึ้นปิติมันเกิดขึ้นมาจิตจะละกิเลสก็คือโทสะผ่านให้เราละความโลภได้ตามลำดับด้วยนะโยมนะองคุณแห่งจิตที่เป็นกุศลเนี่ยโยมมันจะละโดยตามลำดับสุดท้ายปัญญามันก็จะเกิดขึ้นตามลำดับมาเองสิ่งเหล่านี้เราไม่ต้องไปบีบบังคับหรอกเราเพียงแค่ละกิเลสให้ได้จากจิตเราเท่านั้นแหละโยมนะความเป็นกุศลสิ่งต่างๆที่เป็นคุณแห่งความดีเนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นในจิตเราเองจึงบอกว่าประการที่สองเนี่ยเรียกว่าสัมมาสังกัปปะเราต้องดำริตั้งตนไว้ในทางที่ชอบก่อนนะเรียกว่าเป็นปัญญาประเด็นที่สามในอริยมรรคที่กล่าวไว้ว่านะก็คือสัมมาวาจาก็คือการงดเว้นจากวจีทุจริตพุทธเจ้าก็ให้ความสำคัญกับวาจาเหมือนกันนะโยมนะเพราะว่าวาจาเราเนี่ยอาจจะทำร้ายกระทบจิตของคนอื่นทำให้คนอื่นเดือดร้อนด้วยวาจาวาจาเราเนี่ยบางทีเราฆ่าคนเนี่ยเราไม่ต้องใช้อาวุธก็ได้นะใช้วาจาเนี่ยกระทบกันทั้งกระเทียบเปรียบเปรยนะจากวจีทุจริตเนี่ยพูดปดพูดเพ้อเจ้อพูดหลอกลวงพูดส่อเสียดนะจนให้เขาเกิดความเจ็บช้ำน้ำใจน้อยเนื้อต่ำใจนะโยมบางคนเนี่ยจิตสภาวะมนุษย์เราเนี่ยอยู่บนเส้นได้บางๆถ้าขาดคำแนะนำในทางที่ผิดให้คำยุยงส่งเสริมในทางที่ผิดนะด้วยวาจานะโยมนะก็อาจจะทำให้บุคคลพวกนั้นชีวิตดวงนั้นจิตดวงนั้นตกนะถึงกับลักษณะเขาเรียกว่าอัตตวินิบากกรรมคือฆ่าตัวเองนั่นแหละโยมนะพระพุทธเจ้าจึงให้ความสำคัญเพราะผลแห่งวาจาเนี่ยจึงนั้นเราเนี่ยต้องมีวาจาเป็นสัมมาสุจริตนะสัมมาวาจาพูดเจรจาชอบโยมนะเราทุกคนได้ปรารถนาให้คนพูดดีกับเราทั้งนั้นแหละเราไม่อยากให้คนอื่นหลอกลวงมีไหมไม่มีใครหรอกนะว่าอยากให้คนอื่นมาพูดเท็จกับตัวเองฉันใดกับฉันนั้นเราก็ต้องพูดจริงใจกับคนอื่นก่อนเขาเรียกว่าเป็นสัจจะด้วยนะโยมนะถือสัจจะคำที่คนที่ถือสัจจะเนี่ยโยมมีความศักดิ์สิทธิ์ทางวาจาแหมยิ่งคุณธรรมที่เราปฏิบัติฝึกจิตมาด้วยถือเข่งตรงนี้อีกจิตของเราก็จะสำเร็จขึ้นแม้แต่พูดกล่าวอะไรย่อมสำเร็จสมดังปรารถนาฉะนั้นเนี่ยสัมมาวาจาในส่วนนี้เรื่องของศีลโยมเป็นศีลนะถ้าเรารักษาเป็นสัมมาวาจาแล้วก็ศีลบริสุทธิ์นะประเด็นที่4สัมมากัมมันตะเว้นจากการประพฤติผิดทางทุจริตทางกายนะก็คือไม่ทำร้ายไม่ลักไม่ประพฤติผิดในกามนะฉะนั้นเนี่ยสัมมากัมมันตะเนี่ยเขาเรียกว่าการมีการงานอันชอบทำกิจอันชอบก็เว้นจากการทำทุจริตทางกายที่กล่าวไว้ก็คือหนึ่งไม่ลักทรัพย์ไม่ฆ่าสัตว์แล้วก็ไม่ประพฤติผิดในกามนี่เป็นส่วนของการกระทำทางกายแต่ถ้าเราทำมีกิจอันชอบทำกิจอันชอบสุจริตจิตของเราก็รับแต่อารมณ์ไฟความดีเป็นกุศลจะซึมซาบค่อยๆซึมซาบไปทีละนิดละนิดโยมประเด็นที่4
นั่นก็ขอไปประเด็นที่5แหละประเด็นที่5เนี่ยสัมมาอาชีวะเว้นจากวจีทุจริตอีกเหมือนกันแล้วก็กายทุจริตรวม2อย่างเลยการมีกิจเรียกว่าเป็นอาชีพการประกอบอาชีพอันสุจริตสัมมาชีวะไม่ก่อให้เกิดโทษอย่างเช่นเรามีอาชีพในลักษณะส่งเสริมการฆ่าก็มีนะบางอาชีพอย่างเช่นยาฆ่าสารเคมีนะโยมนะอาชีพพวกนี้ก็ส่งเสริมการฆ่าสัตว์นะที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติหรือว่าค้าอาวุธนะหลักพุทธศาสนาเรากล่าวว่าอาชีพเหล่านี้ไม่เป็นอาชีพสุจริตแต่ถึงจะปฏิบัติตามลักษณะของกฎหมายว่าไม่ผิดกฎหมายแต่ก็เป็นทุจริตนะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราก็ต้องมีอาชีพที่เป็นสัมมาชีวะเรียกว่าสุจริตส่วนนี้ก็เป็นศีลโยมจากสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาชีวะเนี่ยเป็นศีลนะและหลักประเด็นที่6สัมมาวายามะมีความเพียรพยายามในทางสุจริตเรียกว่าความเพียรชอบอย่างเราเนี่ยโยมนะนักปฏิบัติเราก็ต้องดำเนินในลักษณะนะสมัปปทาน4ก็คือสังวรในลักษณะสังวรประทานประเด็นที่1การระงับการกระทำอกุศลไม่ให้เกิดขึ้นในจิตสภาวะในปัจจุบันเนี่ยวัดที่เราปฏิบัติโดยเฉพาะวัตถุเราบริโภควัตถุกันจนเคยชินสิ่งที่อำนวยความสะดวกสิ่งอะไรที่ทำแล้วเกิดความสะดวกได้มาโดยง่ายจิตเรานั้นเผลอสติขาดสติสุดท้ายกามคุณกิเลสแทรกในจิตทันทีเราก็ปรารถนาอะไรที่มันได้มาง่ายๆมองไม่เห็นสภาวะแห่งความทุกข์ก็เลยขาดความเพียรสุดท้ายจิตเราก็เสพบริโภคกามคุณโดยที่ไม่รู้ตัวในเมื่อยิ่งเผลอสติมากๆเสพมากๆจิตเราก็มากด้วยอกิเลสอกุศลความโลภมันเกิดสุดท้ายก็ดึงจิตของเราให้ห่างไกลจากสภาวะคุณธรรมนะประเด็นต่อไปในส่วนของสัมมาวาจาที่สังวรประทานแล้วโยมในสมัปปทาน4ประเด็นที่2มหันประทานก็คือพึงละเลิกอกุศลที่กำลังทำอยู่เขานี้เขาเรียกว่าเพียรละประเด็นที่หนึ่งเนี่ยเพียรระวังเราระวังไม่ให้อกุศลเกิดประเด็นที่สองมันเกิดขึ้นแล้วเราต้องก็เพียรละเรามีสติต้องพิจารณาว่าเราต้องเพียรละอกุศลให้มันดับไปจากจิตของเราโดยเร็วอย่าปล่อยไปตามอำเภอลักษณะความปรารถนาตามสภาวะแห่งสถานการณ์นะปัจจุบันนี่แหละโยมนะส่วนมากเรานั้นจะปล่อยจิตของเราไปตามสถานการณ์ประเด็นที่สามเรียกว่าอาลักขประหารนะก็คือเพียรรักษากุศลธรรมที่เกิดขึ้นโอกาสใดเนี่ยเรารู้ว่าจิตเรามีความดีเนี่ยเราต้องรักษาไว้มากๆอยู่มีสติระลึกนึกถึงความดีไว้มากๆกุศลสิ่งที่เราทำไปแล้วหนึ่งเรามีความสุขเรียกว่าบุญนั่นแหละคนอื่นก็ได้รับความสุขได้รับอานิสงส์แห่งการกระทำของเราสิ่งเหล่านี้เรียกว่าเป็นความดีเป็นบุญเป็นกุศลเราก็ต้องรักษาเขาไว้สิ่งนี้เขาเรียกว่าเพียรรักษาเราก็ต้องมีความเพียรพยายามที่จะรักษาความดีของเราเขาไว้อย่าให้สภาวะอกุศลกิเลสโลภโกรธหลงมาแทรกปุ๊บถ้าเราไปตามกิเลสความโลภจิตเราก็ละความโกรธจิตเราก็ละความดียิ่งโมหะมาครอบงำมาวิชาแทรกจิตเราก็ละความดีอีกเหมือนกันนะและสุดท้ายเลยภาวนาประทานนะก็คือเพียรฝึกบำรุงกุศลทำให้เจริญยิ่งขึ้นไปเรียกว่าเพียรเจริญนะนี่คือสัมมาวจาที่จะเกิดเป็นองค์คุณแห่งธรรมในสภาวะจิตของเราและประเด็นที่7สัมมาสติความระลึกที่ดำเนินไปตามสติปัฏฐาน
ติปัฏฐาน4กายเวทนาจิตธรรมยมเราพิจารณาให้มองเห็นกายในกาย

0: รับรู้สภาวะปรุงแต่งพิจารณาแห่งเวทนาอารมณ์จิตที่เรารับรู้อารมณ์เย็นร้อนอ่อนแข็งสุขทุกข์พิจารณาให้ถึงแล้วจิตของเราก็จะมองเห็นสภาวะยกขึ้นสู่สมัญลักษณะไตรลักษณ์เกิดแห่งการเปลี่ยนแปลงรูปประนามเนี่ยก็จะทำให้จิตเราเนี่ยแยกแยะมองเห็นลักษณะแห่งการแปรสภาพเปลี่ยนแปลงได้เร็วจิตเราก็จะได้ละสภาวะอกุศลได้โดยง่ายและหลักสำคัญสัมมาสมาธิการตั้งอารมณ์ไว้ตั้งจิตตัวเองไว้ในลักษณะอารมณ์แห่งวิปัสสนานะให้เราได้ระลึกนึกถึงพิจารณาไว้การอาตมาก็เทศสอนโยมแสดงธรรมให้โยมอย่างที่วัดอาตมาเนี่ยโยมไม่จำเป็นต้องหลับตาก็ได้นะทำทุกกิจกรรมอิริยาบถองค์ภาวนาเนี่ยอยู่ที่เรามีสติเท่านั้นแหละโยมเราจะรักษาสติของเราที่ระลึกอยู่ในส่วนของการรู้ตัวระลึกได้ในสภาวะแห่งความเป็นมนุษย์ได้ขนาดไหนแห่งความเป็นตัวตนเราได้ขนาดไหนนะฉะนั้นแล้วเนี่ยสมาธิเนี่ยตั้งมั่นในอารมณ์วิปัสสนาที่บอกว่าทุกอิริยาบถยืนเดินนั่งนอนตราบใดแห่งความมีชีวิตเรายังมีอยู่เนี่ยมีคุณค่ามีผลต่อการกระทำทางจิตทั้งนั้นโยมจิตเรารู้อารมณ์ปรุงแต่งทั้งนั้นฉะนั้นเราก็ต้องเพียรละสภาวะอกุศลทุบกะลามะพร้าวให้โยมได้ฟังเนี่ยมาปอกมะพร้าวให้โยมได้ฟังในศีลสมาธิปัญญาโยมในมะพร้าวหนึ่งผลเนี่ยมีปัญญาทุบกะลามะพร้าวก็เหมือนเราเจาะปัญญาไปพบเนื้อมะพร้าวก็คือศีลสีขาวบริสุทธิ์น้ำก็คือน่ะลักษณะปัญญาศีลสมาธิน้ำก็คือสมาธิเป็นเรื่องของจิตโยมน่ะจิตใจเรานี่แหละเป็นอาการในลักษณะจิตอาตมาคุยที่ไหนประจำนะโยมเคยถามตัวเองไหมเคยถามเราไหมถามคนทั้งหลายหรือเปล่าอาตมาอยากจะถามโยมตรงนี้นะว่าเรารู้ตัวไหมว่าเราทุกคนเนี่ยเป็นโรคจิตโยมโยมถามตัวเองไหมรู้สึกไหมว่าตัวเองเป็นโรคจิตโยมฮะจริงๆนะโยมนะเราทุกคนเนี่ยบนโลกนี้ยังเป็นโรคจิตอยู่ความบกพร่องทางจิตยังมีอยู่มีบุคคลคนหนึ่งที่พ้นจากสภาวะความเป็นโรคจิตตราบใดที่เรายังปรุงแต่งอารมณ์รักษาสภาวะสติรักษาจิตยังไม่มั่นคงนะเมื่อนั้นทุกคนยังเป็นโรคจิตอาตมาไปแสดงธรรมที่ไหนบรรยายธรรมที่ไหนก็พูดอย่างนี้แหละเพื่อให้รู้ไงโยมโยมอาจจะมาตั้งคำถามดูดีๆพระมาว่าเป็นโรคจิตซะจริงนะโยมนะโยมยังหิวอยู่ไหมหิวโยมยังอยากทานติดในรสชาติอร่อยอยู่ป่ะใช่ไหมโยมโยมยังมองเห็นรูปสวยไหมโยมยังพอได้ยินเสียงยังติดในเสียงไพเราะใช่ไหมติดใช่ไหมโยมยังอยากอยู่คุกเคล้าพระเนียครอด้วยผลธรรมารมปรุงแต่งรับรู้อารมณ์ด้วยผลธรรมะกับลูกกับหลานใช่ไหมวันไหนหลานไม่เห็นเคยเลี้ยงประจำวันนี้ไม่มาใจเศร้าแหละอาการทางจิตเกิดนะโยมนะวันไหนกินอาหารทานอาหารไม่อร่อยรู้สึกจิตปรุงแต่งอารมณ์ไม่ค่อยจะดีละทานไม่ได้นี่อาการทางจิตทั้งนั้นนะโยมเรามองเห็นรูปไม่สวยไม่ค่อยอยากดูใช่ไหมนี่อาการทางจิตนะโยมนะรูปสวยยิ่งดูนานโยมยิ่งหนักไปใหญ่นะนี่อาการทางจิตทั้งนั้นฉะนั้นมีบุคคลเดียวในโรคโยมที่ไม่มีอาการเขาเรียกว่าพ้นสภาวะแห่งความเป็นโรคทางจิตหมอที่เป็นหมอทางจิตวิทยาที่ดีที่สุดโยมมีบุคคลเดียวในโรคที่รักษาอาการทางจิตให้หรอกโยมทราบไหมคือใครฮะลองเดาดิใครศาสดาเรานี่แหละโยมองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์มาโปรดเราเนี่ยมารักษาอาการทางจิตให้เราจนมีเหล่าอริยสาวกหลุดพ้นตามพระพุทธองค์ไปเรียกว่าพระอริยบุคคลก็คือสำเร็จอรหันต์ตามใดที่เรายังไม่สำเร็จอรหันต์เรายังรับ รู้สภาวะอาการเรียกว่าโรคจิตโยมแม้แต่พระก็ยังเป็นนะองค์เทศก็ยังเป็นแต่อาจจะบางกว่าโยมหน่อยนะนะฉะนั้นแล้วเนี่ยจึงบอกว่ามาทุบกรามาพร้าวให้โยมได้ฟังตามปรัชญาปริศนาธรรมที่คนโบราณเขาสอนเอาไว้ชีวิตเราจะไปสู่ความสำเร็จสูงสุดได้ตามหลักแห่งพุทธศาสนาเราอย่าทิ้งไตรสิกขาศีลสมาธิปัญญาปัจจุบันนี้อาตมาก็ส่งเสริมญาติโยมในชุมชนให้เจริญปฏิบัติธรรมช่วงนี้ก็ค่อยๆซึมซาบทีละหน่อยเพราะว่าเป็นค่อยๆแก้ปัญหาชุมชนโยมไม่ค่อยรักกันโยมพาให้พระเดือดร้อนก็เลยต้องค่อยๆแก้ไปนะไปวันแรกเนี่ยยังไม่ทันไปเขาก็สั่งห้ามไม่ต้องมาหรอกไม่มีใครเขารักเหมือนกันอาตมาชอบความท้าทายที่ไหนเขาเกลียดลงไปถ้าไม่เข้าถ้ำเสือจะได้ลูกเสือใช่ไหมโยมนะคงไม่ได้นะก็เลยเริ่มก็เบาบางไปทีนั้นหน่อยละนะตอนนี้นะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะมาทุบกรามะพร้าวปอกกรามะพร้าวให้โยมดูศีลสมาธิปัญญาอยู่ในองค์มะพร้าวผลเดียวที่ตมาบอกว่าพืชพันธุ์แห่งพืชแห่งพันธุ์เนี่ยหวังปรารถนาที่จะขยายเผ่าพันธุ์ตัวเองอย่างเตรียมตัวเราลองพิจารณาดูถ้าพืชพันธุ์ธัญญาหารถ้าตามฤดูกาลเนี่ยจะเตรียมตัวแผ่พันธุ์ขยายพืชตัวเองเผ่าพันธุ์ตัวเองจะมีผลสุกงอมรอขยายเผ่าพันธุ์ใหม่ช่วงไหนโยมรู้ทราบไหมฤดูฝนโยมตอนนี้เดือน6แหละสมัยโบราณเดือน6ฝนตกถ้าฝนผลไม้แก่สิ้นเดือน5ผลแก่พอดีร่วงขาต้นใช่ไหมร่วงจากต้นฝนตกมาน้ำใหม่มาเจริญงอกงามตามเผ่าพันธุ์ของตัวเองมนุษย์เราชั้นใดก็ชั้นนั้นโยมจะพัฒนาฝึกจิตตัวเองได้พัฒนาตัวเองให้หลุดพ้นจากสภาวะกิเลสได้ต้องละวัฏฏะสงสารให้ได้ก็คือเตรียมตัวพัฒนาเริ่มเสริมสร้างคุณค่าแห่งความดีให้มากพลังแห่งจิตคนที่จะทำอะไรสำเร็จสมบูรณ์ได้ด้วยจิตตัวเองหลักมงคลชีวิตก็กล่าวพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากล่าวไว้ในมงคลชีวิต 84,000 พระธรรมขันธ์โยมขึ้นตรงไหนศีลสมาธิปัญญารวมหนึ่งเดียวอยู่ที่จิตเรานั่นแหละพระพุทธเจ้าถึงสอนว่าให้เราพิจารณาจิตสอนจิตฝึกจิตเราให้ดีพัฒนาจิตเราให้ดีเพื่อที่จะได้ละสภาวะแห่งอกุศลกรรมในเมื่อเราละกิเลสโลภะโทสะโมหะได้กลับนั้นจิตเราก็หมดสภาวะแห่งความเศร้าหมองพ้นสภาวะแห่งการปรุงแต่งแนวมีจิตอันสงบพบความเกษมได้ฉะนั้นเหมือนกันเอาละต่อมาภาพนะสาธยายแสดงพระสัทธรรมเทศนามาก็ได้รับความอนุเคราะห์จากพระเดชพระคุณท่านเจ้าวาดท่านอาจารย์สมุนรินนะอาจารย์สมุไพรินสิริวัฒโนพร้อมทั้งญาติโยมอุบาสกบาสิกาได้รัตนามาแสดงธรรมในเรื่องในวันนี้ก็เป็นการทางศีลานุกิจทำทักษิณานุปทานถวายเป็นกุศลแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกตปุญโญทั้งอีกส่วนหนึ่งวันนี้เป็นวันธรรมสวนะโยมก็เข้ามาสดับธรรมตามหน้าที่แห่งความเป็นพุทธศาสนิกชนที่ถูกต้องดีงามเป็นวันอุโบสถวันอุโบสถชาวพุทธเราจะให้ความสำคัญก็คือเจริญศีลสมาธิปัญญารักษาคุณธรรมแห่งไตรสิกขาเพื่อปฏิบัติธรรมแห่งความเป็นอริยมรรคมีองค์8ที่กล่าวมาในเบื้องต้นชำระจิตขัดเกลากิเลสให้เบาบางจากจิตของตัวเองเพื่อก้าวเข้าสู่คุณธรรมสูงสุดแห่งหลักพุทธศาสนาก็คือพระนิพพานอาตมาภาพสาธยายพระสัทธรรมเทศนามาก็ขอสมควรแก่เวลาก่อนที่จะขอยุติเอวังลงตรงนี้โยมก็ขอปรานีสองแห่งกุศลความดีบารมีที่ญาติโยมได้สั่งสมมาแล้วจงเป็นพลวัตเป็นปัจจัยเป็นอุปนิสัยประธรรมคำชูนหนุนนำส่งดวงจิตดวงวิญญาณสาธุชนให้ถึงพร้อมความอยู่ร่มเย็นเป็นสุขด้วยกันทุกโยมทุกท่านเทอญอาตมาภาพแสดงพระสัทธรรมมาเมตสนามาก็สมควรแก่เวลาก็ขอยุติเอวังลงด้วยประการฉะนี้
1: สาธุสาธุสาธุอนุโมทามิภิกษุรูปนั้นคือพระธรรมเทศนาโดยความเมตตาจากพระปลัดอนุชาตรินโทเจ้าอาวาสวัดนครชุมตำบลเมืองเก่าอำเภอเมืองจังหวัดพิจิตรเลขานุการเจ้าคณะจังหวัดพิจิตรค่ะ

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต

0: ตราดเป็นจังหวัดชายแดนเล็กๆสุดด้านซ้ายฝั่งตะวันออกของประเทศไทยต่อจากจังหวัดจันทบุรีมีทิวเขาบรรทัดเป็นพรมแดนกั้นอาณาเขตระหว่างราชอาณาจักรไทยกับราชอาณาจักรกัมพูชาซึ่งในปี2522ได้มีชาวกัมพูชาขอเข้ามาอาศัยยังประเทศไทยในเขตพื้นที่เขาล้านอำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดเพื่อมาพึ่งพระบรมโพธิสมภารและในขณะนั้นได้มีความเป็นอยู่ที่ยากลำบากเมื่อความทราบถึงฝ่าละอองธุลีพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยทรงห่วงใยในความทุกข์และความลำบากของชาวกัมพูชาจึงได้พระราชทานความช่วยเหลือพร้อมทั้งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สภากาชาดไทยเข้าไปให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มกำลัง
1: พระองค์ท่านให้การช่วยเหลือชาวกัมพูชาพระองค์ท่านไม่แบ่งชนชั้นวรรณะพระองค์ท่านให้การช่วยเหลือรวมไปถึงชาวบ้านในละแวกใกล้เคียงท่านก็มีบทบาทสำคัญแล้วก็เราทุกคนมีท่านไว้ในใจเสมอเลยค่ะสภาพต่างคนต่างอิดโรยหิวโหยแล้วก็ระหว่างทางเดินข้ามมาจากชายแดนนี่บางคนใช้เวลาเดินทางถึง3เดือนกว่าจะถึงเมืองไทยแล้วเขาก็บอกเล่าต่อกันว่าบอกต่อๆกันไปว่าให้เดินทางมาทางด้านนี้นะทางเดินทางมาท่านนี้แล้วจะปลอดภัยซึ่งขณะนั้นท่านเสด็จประทับอยู่ที่หัวหินพอท่านทราบข่าวท่านก็มาด้วยพระองค์เองมาที่จังหวัดตราดท่านก็มีรับสั่งว่าจะต้องมาที่พื้นที่ศูนย์ราชการลุนให้ได้ทางจังหวัดก็พาพระองค์ท่านเสด็จมาที่ศูนย์ราชการลุนพอท่านมาเห็นเด็กคนชราท่านก็อุ้มมีภาพนะคะที่ท่านอุ้มเด็กแบบไม่ได้รังเกียจไม่ได้อะไรเลยอย่างเงี้ยค่ะให้นมให้ข้าวให้น้ำอะไรอย่างเงี้ยท่านไม่ได้ถือพระองค์ท่านก็ให้การช่วยเหลือแล้วท่านก็มีรับสั่งให้ทางสภากาชาดไทยตั้งศูนย์อพยพช่วยเหลือชาวกัมพูชาตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาน
0: ับจากนั้นเป็นต้นมาสภากาชาดไทยได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์สภากาชาดไทยเพื่อให้ความอนุเคราะห์ช่วยเหลือตามหลักมนุษยธรรมโดยมีการจัดสร้างสถานที่ต่างๆทั้งสถานที่เลี้ยงเด็กกำพร้าโรงฝึกอบรมในการส่งเสริมความรู้และเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพสำหรับการเริ่มต้นชีวิตใหม่ต่อมาในปี2535สภากาชาดไทยได้จัดตั้งเป็นศูนย์ราชการลุนสภากาชาดไทยตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีองค์อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทยเพื่อเป็นอนุสรณ์สถานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อเป็นอนุสรณ์สถานแด่พระมหากรุณาธิคุณและใช้อาคารสถานที่เดิมให้เกิดประโยชน์รวมถึงเป็นสถานที่พักผ่อนสำหรับประชาชนและมอบพื้นที่ให้อยู่ในความดูแลของกองทัพเรือ

0: โดยชุดควบคุมทหารผ่านนาวิกโยธินที่3ศูนย์ราชการุณนั้นนอกจากจะเป็นอนุสรณ์สถานเฉลิมพระเกียรติแล้วยังเป็นพื้นที่แหล่งเรียนรู้ป่าชายเลนและฝายกั้นน้ำที่ได้รับประโยชน์จากโครงการอ่างเก็บน้ำบ้านคลองเขาล้านอันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งได้ส่งน้ำเข้ามาใช้ในการบริหารจัดการภายในศูนย์แห่งนี้เพื่อดำเนินกิจกรรมได้อย่างเพียงพอตลอดทั้งปี
1: ศูนย์ราชการุณครับเป็นหน่วยงานคล้ายๆของสภากาชาดเป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับความมีมนุษยธรรมของชนชาติไทยผมอย่างนี้นะสมเด็จพระพันปีหลวงได้ให้สภากาชาดเนี่ยดำเนินการเพื่อดูแลชาวเขมรอพยพนะครับมาอยู่ในพื้นที่ของประเทศไทยแล้วเราก็ดูแลปัจจุบันกลายเป็นพื้นที่ของสภากาชาดเกี่ยวข้องกับการให้การศึกษากับคนที่จะมาดูงานแล้วก็การกิจกรรมรักสิ่งแวดล้อมปลูกป่าชายเลนเป็นต้นนะครับ
0: นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้แห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ไม่เพียงแต่พระราชทานความห่วงใยและความอยู่ดีกินดีแก่ปวงประสบนิกรชาวไทยเพียงเท่านั้นแต่ยังเผยแผ่ไปยังมิตรประเทศใกล้เคียงให้ได้สัมผัสถึงพระเมตตาที่เปี่ยมล้นด้วยความห่วงใยยังความซาบซึ้งใจแก่ผู้ที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณ

0: ระยะเวลา70ปีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเคียงคู่แบ่งเบาพระราชภาระในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทในพระราชกรณียกิจพัฒนางานแผ่นดินทุกประการเพื่อที่จะขจัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประสบนิกรของพระองค์อย่างทั่วถึงและในฐานะสมเด็จพระบรมราชชนนีพระองค์ได้ทรงวางรากฐานและแนวทางของงานพัฒนาแผ่นดินให้กับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสานรักษาและต่อยอดพัฒนาความมั่นคงให้กับพื้นแผ่นดินไทยดังได้บังเกิดเป็นโครงการตามพระราชดำริด้านต่างๆของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งได้ปรากฏผลความก้าวหน้าและเอื้อประโยชน์สุขให้กับประสบนิกรชาวไทยในปัจจุบันและเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระแม่ของแผ่นดินวันนี้จะนำพาปวงชนชาวไทยตามรอยเบื้องพระยุคลบาทในพระราชกรณียกิจและชื่นชมพระบารมีในพระราชจริยวัตรอันงดงามของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในการสร้างสัมพันธไมตรีกับประเทศสหรัฐอเมริกาเมื่อวันที่3เมษายนพุทธศักราช2534พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้โดยเสด็จพระราชดำเนินไปด้วยเพื่อทรงแบ่งเบาพระราชภาระในสมเด็จพระบรมชนกนาถและทรงทำหน้าที่ในฐานะลูกกตัญญูทรงดูแลถวายความปลอดภัยสมเด็จพระบรมราชชนนีและเป็นอีกหนึ่งภาพในดวงใจของปวงชนชาวไทยตราบนานเท่านาน
1: พระบาทสมเด็จที่หลวงฝากให้พาแม่มาเพราะว่าไอ้แม่นี่ก็แก่แล้วต้องมีลูกดูแลมาให้เขาคุยกับท่านถวายบ้างนะ
2: เป็นคนที่คุยไม่ค่อยจะเก่งแต่ก็ได้มีโอกาสได้รับเกียรติที่ได้ตามเด็กสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในการเสด็จพระดำเนินเยือนสหราชอาณาจักรก็รู้สึกดีใจและรู้สึกดีอย่างมากที่สมเด็จพระนางเจ้าได้ทรงรับการถวายรางวัลในครั้งนี้แล้วก็รู้สึกยินดีที่ได้มีโอกาสมาพบปะเดินอย่างใกล้ชิดกับพวกเราคนไทยที่นี่และบรรยากาศเป็นกันเองอย่างที่สุด
0: ภาพความประทับใจตรึงใจและไม่มีวันลืมได้เริ่มต้นขึ้นตั้งแต่วินาทีแรกที่ทั้งสองพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินไปถึงทรงมีพระราชปฏิสันถานทรงทักทายสวัสดีจ้าด้วยพระสุรเสียงอันไพเราะอ่อนโยนในการนี้ได้พระราชทานพระราชวโรกาสให้คนไทยทุกคนณที่นั่นได้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทอย่างใกล้ชิดได้เป็นส่วนหนึ่งในความรักความภักดีที่ทุกคนมีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งนับเป็นช่วงเวลาแห่งความสุขความผูกพันสายใยแห่งพระมหากรุณาธิคุณระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับประชาชนชาวไทยในต่างแดนและในประเทศไทยที่ไม่มีวันเสื่อมคลายยิ่งกว่านั้นประชาชนชาวไทยทั้งในและต่างประเทศยังได้มีโอกาสรับรู้ถึงความสำเร็จของเส้นทางแห่งพระราชกรณียกิจโครงการส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถที่ได้ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานหนักเพื่อให้ราษฎรยากจนในทุกภูมิภาคได้นำความสามารถภูมิปัญญาท้องถิ่นสร้างงานสร้างรายได้ลุกขึ้นยืนหยัดอย่างมีศักดิ์ศรีทรงชี้แนะฝึกสอนชาวไร่ชาวนาโดยให้พัฒนาทักษะของตนผลิตผลงานพื้นบ้านขยายผลต่อยอดให้เป็นสินค้าโอท็อปในทุกท้องถิ่นไทยจนกลายมาเป็นศิลปะแห่งแผ่นดินประกาศก้องถึงศิลปะวัฒนธรรมไทยอันวิจิตรงดงามต่อสายตานานาชาติ
1: จะออกแบบเองด้วยเด็กๆเขาบอกว่าเขาทำเป็นพัดแล้วก็มีห้อยตุ้งติ้งดีด้วยที่พระที่นั่งอนันตสมาคมจะเห็นเป็นเต็มไปหมดเป็นขันใหญ่ แล้วก็เป็นกระเป๋ากลางคืนเป็นอะไรสวยๆแจกกันอะไรอย่างเงี้ยฝ่ายนึงนี่ก็ทำตั้ง7เดือนอะไรอย่างเงี้ย8เดือนด้วยมือแต่สวยที่สุดเลยละเอียดละเอียดใช่ถ้าพระเจ้าอยากเกินที่จะไปแสดงในต่างประเทศคือให้เห็นว่าเนี่ยถุงทองศิลปะไทยแท้เฉยมีมาตั้งแต่สมัยอยุธยายังเป็นเมืองหลวงอยู่ให้เห็นว่าเนี่ยประเทศไทยเป็นประเทศที่เจริญรุ่งเรืองเพราะมีศิลปะวัฒนธรรมของตัวเองเห็นด้วยหรือเปล่า
0: ถึงวันนี้ได้พิสูจน์แล้วว่าคนไทยและผืนแผ่นดินไทยได้ร่มเย็นเป็นสุขแต่ร่มพระบารมีบรมราชจักรีวงศ์และจะดำเนินต่อไปอย่างมั่นคงแต่ร่มพระบารมีในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวดังได้ประจักษ์แก่หัวใจไทยถึงการทรงงานหนักของพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์เพื่อคนไทยและผืนแผ่นดินไทยอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน

0: โดยพระราชปณิธานมั่นคงในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงงานเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อประสบกรณิกรชาวไทยด้วยพระเมตตาและความห่วงใยเอื้ออาทรทรงปัดเป่าความทุกข์ร้อนความยากไร้ให้มีอาชีพมีรายได้ให้การส่งเสริมการทอผ้าไหมค่อยๆเติบโตจนสามารถยืนอยู่ได้ด้วยตัวเอง
1: ภาคภูมิใจที่ขณะนี้ชาวไทยและชาวต่างประเทศหันมานิยมศิลปะหัตถกรรมเพิ่มขึ้นเป็นระดับใหญ่โดยเฉพาะผ้าที่ทอด้วยมือซึ่งหากเราร่วมมือกันศึกษาอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งทอของเราให้มีคุณค่า ยิ่งขึ้นศิลปะหัตถกรรมเหล่านี้ก็จะสืบทอดเป็นมรดกชิ้นงามทางวัฒนธรรมไปจนถึงลูกหลานของเราในอนาคต
0: คือจุดเริ่มต้นคือรากฐานแห่งสายใยไหมที่ถักทอความเป็นไทยให้เหนียวแน่นร้อยใจไทยทั้งแผ่นดินได้รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและยังคงจารึกไว้ถึงน้ำพระราชฤทัยอันมากล้นแม่ของแผ่นดินผู้ทรงอนุรักษ์ฟื้นฟูภูมิปัญญาท้องถิ่นและทรงฟื้นคืนมรดกศิลป์ไทยให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งในทุกก้าวแห่งพระราชจริยวัตรจากเหนือจรดกลางอีสานและใต้ทุกภูมิภาคของประเทศพระองค์ได้ทอดพระเนตรเห็นว่าผ้าที่ทอมือจากชาวบ้านนั้นเต็มไปด้วยเรื่องราววัฒนธรรมและความหวังดังนั้นพระองค์จึงได้มีพระราชประสงค์อันแน่วแน่ที่จะทรงฟื้นฟูและส่งเสริมการทอผ้าไทยพื้นถิ่นให้กลายเป็นอาชีพเสริมเป็นอาชีพหลักและอาชีพแห่งศักดิ์ศรีของลูกหลานไทยพระองค์ทรงงานอย่างไม่ทรงรู้เหน็ดเหนื่อยทรงติดตามงานอย่างต่อเนื่องเสด็จพระราชดำเนินไปทรงงานในชุมชนต่างๆเพื่อทรงสอบถามทุกสุขและทอดพระเนตรสภาพความเป็นอยู่ของราษฎรด้วยพระองค์เองเวลาของการทรงงานเป็นไปอย่างยาวนานจากเช้าจรดค่ำจนถึงดึกดื่นหรือค่อนสว่างพระองค์ปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังกล่าวเป็นเวลานานหลายปีด้วยพระวิริยะอุตสาหะส่งผลให้ผ้าทอมือของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางทั้งในประเทศและต่างประเทศครอบครัวชาวนาชาวไร่จึงได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นไปพร้อมกันพระองค์ได้พระราชทานหนทางในการประกอบอาชีพสร้างชีวิตใหม่แก่ราษฎรเพื่อเป็นมรดกแห่งแผ่นดินโดยเมื่อวันที่21กรกฎาคมพุทธศักราช2519ทรงก่อตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเพื่อเปิดโอกาสให้ชาวบ้านในถิ่นทุรกันดารได้เรียนรู้พัฒนาและสร้างรายได้จากงานหัตถกรรมและศิลปะท้องถิ่นโดยเฉพาะการทอผ้าไหมที่ทรงผลักดันให้ก้าวไกลจากเรือนทอพื้นบ้านสู่งานผ้าไหมแฟชั่นระดับนานาชาติเนื้ออื่นใดประชาชนทั้งชาวไทยและชาวโลกต่างประทับใจในพระสิริโฉมอันงดงามและฉลองพระองค์ผ้าไทยที่ทรงเลือกสรรอย่างวิจิตรลวดลายสีสันและเนื้อผ้าเหล่านั้นไม่ใช่เพียงเพื่อความงามแต่นี่คือพระราชดำริอันลึกซึ้งที่จะยกระดับภูมิปัญญาชาวบ้านให้เป็นที่ประจักษ์ทรงใช้ฉลองพระองค์เป็นเครื่องสะท้อนเอกลักษณ์ความเป็นไทยทั้งในประเทศและบนเวทีโลกโดยในปีพุทธศักราช2503เมื่อครั้งโดยเสด็จพระราชดำเนินพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรไปทรงเจริญพระราชไมตรีกับนานาอารยประเทศทรงคิดค้นชุดประจำชาติสำหรับสวมใส่ในโอกาสต่างๆโดยทรงนำผ้าไหมไทยผ้าไทยและผ้ายกต่างๆมาประดิษฐ์ตกแต่งตัดเย็บเพื่อแสดงถึงความเป็นไทยมีลักษณะเป็นเอกลักษณ์ในแต่ละชุดอย่างงดงามการปรากฏพระองค์ในประเทศต่างๆเพื่อผูกสัมพันธไมตรีทั้งในระดับพระราชวงศ์รัฐบาลและผูกใจประชาชนทั่วไปแล้วพระเกียรติคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงยังก้องกังวานไกลถึงต่างแดนว่าทรงเป็นราชินีผู้ทรงพระสิริโฉมแห่งสยามประเทศและที่เห็นอยู่นี้ คือชุดไทยพระราชนิยมทั้ง8แบบได้ก่อกำเนิดขึ้นก็ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระราชทานให้แก่สตรีไทยสวมใส่เป็นชุดประจำชาติอันเป็นเอกลักษณ์ความเป็นไทยอย่างชัดเจนมาจนถึงทุกวันนี้ผลจากสายพระเนตรอันยาวไกลและพระมหากรุณาธิคุณทำให้ผ้าทอมือกลายเป็นมรดกทางเศรษฐกิจเป็นรากฐานของความภาคภูมิใจที่ไม่เพียงยกระดับคุณภาพชีวิตของชาวนาชาวไร่แต่ยังสืบสานวิถีไทยให้คงอยู่เพื่อส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นด้วยพระอัจฉริยภาพอันล้ำลึกด้วยพระราชปณิธานอันแน่วแน่ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงถักทอสายใยไหมให้ร้อยใจไทยทั้งแผ่นดินให้ความเป็นไทยมีชีวิตและมีศักดิ์ศรีภายใต้ร่มพระบารมีแม่ของแผ่นดินผู้ทรงเป็นนิรันดร์แห่งมรดกสินไทยตลอด

0: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาประสูติเมื่อวันที่7ธันวาคมพุทธศักราช2521ทรงเป็นพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถทรงมีพระอุปนิสัยร่าเริงสดใสตั้งแต่ทรงพระเยาว์จึงทรงเป็นที่รักใคร่ของพระบรมวงศานุวงศ์และราษฎรทุกหมู่เหล่าทรงดำเนินรอยตามเบื้องพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระบรมชนกนาถโดยได้ตามเสด็จไปทรงงานทั้งในประเทศและต่างประเทศทรงศึกษาเรียนรู้การปฏิบัติพระกรณียกิจจากการทรงลงพื้นที่จริงซึ่งมีความหลากหลายแล้วทรงนำมาปรับใช้ในการทรงงานเพื่อทรงแบ่งเบาพระราชภาระในภายหลังโดยทรงปฏิบัติพระกรณียกิจมาตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ด้วยทรงมีพระปรีชาสามารถในงานด้านนิติศาสตร์และการต่างประเทศจึงทรงมุ่งมั่นทุ่มเทพระวรกายปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อช่วยเหลือราษฎรผ่านการทรงงานอย่างมิทรงย่อท้อทรงสั่งสมพระประสบการณ์ผ่านการทรงงานทั้งในประเทศและต่างประเทศพระเกียรติคุณจึงเป็นที่ประจักษ์แจ้งและทรงได้รับการยกย่องในประชาคมโลกพระกรณียกิจสำคัญที่ทรงเอาพระทัยใส่อย่างต่อเนื่องคือการทรงงานเพื่อช่วยเหลือผู้ต้องราชทัณฑ์หรือผู้ต้องขังทรงมีพระดำริให้จัดตั้งโครงการกำลังใจในพระดำริเพื่อช่วยเหลือผู้ที่เคยก้าวพลาดให้ตระหนักว่ายังมีผู้ที่เต็มใจจะให้โอกาสและเอาใจช่วยให้พวกเขาสามารถเอาชนะปัญหาและอุปสรรคต่างๆได้โดยจัดโครงการฝึกอบรมวิชาชีพภายในเรือนจำและทัณฑสถานที่สามารถนำไปประกอบอาชีพได้ในอนาคตเมื่อทุกคนได้รับโอกาสที่สมควรแล้วจะต้องรู้จักเคารพสิทธิของผู้อื่นซึ่งจะช่วยลดการกระทำผิดซ้ำซ้อนสามารถกลับมาเป็นประชากรที่มีคุณภาพช่วยให้สังคมส่วนรวมกลับมาอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุขและส่งให้ความสำคัญกับการพัฒนาทักษะด้านกีฬาให้กับเด็กและเยาวชนในสถานพินิจมีพระดำริให้จัดตั้งสโมสรกีฬา BBG ขึ้นด้วยส่งเล็งเห็นถึงคุณประโยชน์ของการนำกีฬามาใช้ในการพัฒนาเด็กและเยาวชนและทรงสนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการช่วยเหลือผู้ต้องขังป่วยให้เข้าถึงการรักษาพยาบาลอย่างเท่าเทียมตามหลักมนุษยธรรมผ่านโครงการราชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์โดยทรงดำรงตำแหน่งองค์ประธานกรรมการโครงการเป็นการดูแลและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังเพื่อให้สามารถดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณภาพหลังจากพ้นโทษสอดคล้องกับข้อกำหนดแมนเดลาซึ่งเป็นข้อกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำขององค์การสหประชาชาติในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังและข้อกำหนดกรุงเทพซึ่งเป็นข้อกำหนดสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงและมาตรการที่ไม่ใช่การคุมขังสำหรับผู้กระทำผิดหญิงที่มีหัวใจสำคัญคือการไม่เลือกปฏิบัติซึ่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงผลักดันให้เกิดการบังคับใช้อย่างต่อเนื่องในยามที่ราษฎรเดือดร้อนจากภัยพิบัติได้เสด็จไปส่งเยี่ยมราษฎรอย่างทันท่วงทีด้วยทรงดำรงตำแหน่งประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทย
1: ทางพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชินีท่านก็เป็นห่วงนะคะท่านก็ส่งขอพระราชทานมาส่งจิตอาสามานะคะโดยที่เพื่อนผู้ค้าก็ได้มีส่วนมาช่วยด้วยในตอนนั้นก็เป็นห่วงคนไทยทุกคนก็เป็นห่วงแต่ที่มาเยี่ยมวันนี้มาช้าเพราะว่าตอนนั้นคิดว่าทุกคนในจังหวัดคงวุ่นวายความช่วยเหลือจะมารับเสด็จก็คงไม่สะดวกแต่ว่าที่มาตอนนี้ก็คือมาช่วยดูเรื่องฟื้นฟูซ่อมแซมสิ่งของแล้วก็มาให้ค่าใช้จ่ายเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาอาชีพที่เสียหายไปนะคะก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนด้วยความรักและเป็นห่วง
0: นอกจากนี้ทรงสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการอนุรักษ์และ

ดูแลช้างก่อเกิดเป็นโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์เพื่อดูแลสร้างความสมดุลระหว่างคนกับช้างในพื้นที่ป่ารอยต่อ5จังหวัดภาคตะวันออกได้แก่ระยองจันทบุรีชลบุรีฉะเชิงเทราและสระแก้วโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับโครงการไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์มีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงเป็นประธานคณะกรรมการตลอดระยะเวลาการทรงงานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงมุ่งมั่นปฏิบัติพระกรณียกิจโดยทรงนำความรู้และพระประสบการณ์จากการทรงงานในด้าน

ทรงมุ่งมั่นปฏิบัติพระกรณียกิจโดยทรงนำความรู้และพระประสบการณ์จากการทรงงานในด้านต่างๆทั้งในระดับประเทศและเวทีโลกมาปรับใช้เพื่อพัฒนาประเทศชาติและประชาชนอันเป็นการสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่อาณาราษฎรสมดังที่ทรงเป็นเจ้าฟ้าของปวงประชาอย่างแท้จริง

สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านสวดมนต์ทางวัดภาคกลางวันสำหรับท่านที่มีหนังสือคู่มือสวดมนต์แปลฉบับอุบาสกอุบาสิกาวัดสังฆทานกรุณาเปิดไปที่บทธรรมวัดเช้าหน้า12แล้วเริ่มบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันค่ะ

เตรียมยืนยืนสมาธิยืนให้เท้าห่างคืบหนึ่งยืนปักหลักให้มั่นคงยืนให้สบายยืนหลับตายืนให้เท้าข้างห่างหน่อยจะได้ไม่เอียงแล้วก็หลับตาหลับตานึกถึงตัวเองยืนเป็นองค์พระพระยืนตอนนี้เราปั้นพระยืนเสร็จแล้วตัวเราเป็นพระยืนพระก็หน้าตาเหมือนเราแหละพระยืนทำความรู้สึกไว้ที่ฝ่าเท้าหลับตานึกเห็นฝ่าเท้าตัวเองหลับตาเอาจิตไปไว้ที่ฝ่าเท้าตัวเองสองฝ่าเท้ารวมกันเป็นหนึ่งเดียวกำหนดเวทนาสุขทุกข์เฉยอยู่ที่ฝ่าเท้าสุขก็อยู่ที่ฝ่าเท้าทุกข์ก็อยู่ที่ฝ่าเท้าเฉยก็อยู่ที่ฝ่าเท้ากำหนดภาพรู้สึกอยู่ที่ฝ่าเท้าตัวเองอย่าเงยหน้าอย่าก้มหน้า

โดยจิตจะลอยก้มจิตจะไปสู่อดีตก็ตรงๆคือจิตเป็นกลางยืนกำหนดรู้ตั้งแต่เบื้องบนคือปลายผมเปิดเบื้องบนคือปลายผมรอบศีรษะตัวเองจำศีรษะตัวเองรอบเส้นผมพิจารณาเส้นผมศีรษะของเราเรื่อยไปตามท้ายทอยพิจารณาเรื่อยไปตามท้ายทอยพิจารณาเส้นผมเรื่อยไปตามท้ายทอยไปตามกระดูกสันหลังเป็นข้อข้อไปสำรวจกระดูกตัวเองมีกี่ข้อพิจารณาเป็นข้อกำหนดไปในโครงกระดูกเป็นข้อไปแล้วก็เรื่อยไปถึงก้นกบไปถึงก้นกบเรื่อยไปตามกระดูกสันหลังไปบั้นเอวก้นกบไปโคนขาหัวเข่าพิจารณาเรื่อยไปใช้สติพิจารณาเรื่อยไปถึงน่องข้อเท้าปลายเท้าเล็บเท้าทุกเล็บพิจารณาทุกขั้นตอนในการเดินการยืนพิจารณาเรื่อยไปปลายเท้าแล้วก็วนมาที่เล็บเล็บทุกเล็บแล้วก็วนขึ้นมาข้อเท้านักแข้งหัวเข่าโคนขาลำตัวกลางทรงอกขึ้นมาที่ใบหน้าเราตาทีละสเต็ปมันขึ้นมาเรื่อยๆพิจารณามาถึงใบหน้าเรามีตามีคิ้วมีหูมีจมูกมีปากมีคางมีคอมีหัวไหล่มีลำตัวมีอาการ32รู้ตัวทั่วพร้อมสัมปชัญญะตรงนี้น้อมเห็นรูปตัวเองยืนอยู่ลักษณะพระยืนมีสติรู้ว่าพระยืนรูปยืนอย่างไรก็รู้ตัวเองยืนอย่างนั้นไม่ส่งใจไปคิดไกลตัวเองหรืออดีตก็ทิ้งไปเก่าไปแล้วอนาคตใหม่ยังเอื้อมไม่ถึงก็นึกปัจจุบันว่าขณะนี้เรากำลังยืนอยู่น้อมเห็นรูปพระยืนองค์พระยืนสติระลึกรู้ตั้งแต่ปลายผมไปถึงปลายเท้าจับความรู้สึกที่การยืนว่าเรายืนอย่างไรยืนนี่เป็นกรรมฐานที่ยากที่สุดในบรรดากรรมฐานทั้งหมดยืนเป็นกรรมฐานที่สงบเร็วแต่มีเวทนามากแต่ถ้าใครข้ามเวทนาได้จิตจะเป็นสมาธิได้เร็วกว่ายืนกว่าเดินกว่านั่งกว่านอนกว่าอย่าบทอื่นเพราะยืนนี่จะแก้ความง่วงเหงาหอนอนได้นิวรณ์จะดับเร็วสมาธิจะเกิดเร็วเกิดไม่เกิดเราก็ไม่สนใจแต่เพียงแต่ให้จิตเราอยู่กับฝ่าเท้าก็แล้วกันเราจะได้มีสมาธิมีสติสมบูรณ์หลับตานึกอยู่ตรงนั้นเนี่ยนึกอยู่เห็นฝ่าเท้าตัวเองอยู่ตรงนั้นหนักเบาเราก็รู้คนเดินยืนมากๆก็จะเป็นลมก็หายใจลึกๆสูดลมลึกๆเข้าไปถ้ามันจะเป็นลมจะหาวมันจะเคลื่อนไส้กันสูดลมลึกๆให้เต็มปอดถ้าเราไม่เป็นอะไรเราก็ธรรมดาดูจิตของเราใช้ไว้ที่ขวาเท้าเราถ้ามันจะหาวหรือมันจะเป็นลมก็สูดลมลึกๆเข้าไปให้มันเต็มหัวใจแล้วก็ไม่เป็นอะไรอย่าไปกลัวอย่าไปอ่อนแอมันจะข้ามเวทนาไปเองยืนก็สงบนั่งก็สงบนอนก็สงบยืนก็สงบเดินก็สงบกินก็สงบทำอะไรก็สงบรู้สติอยู่ตลอดเวลาก็เลยสงบมีจะรู้เรื่องของตัวเองตลอดเวลาดังนั้นการสอนของพุทธเจ้าเนี่ยท่านสอนถูกจริตทุกคนก็สำเร็จได้ทุกอิริยาบถเลยมีสมาธิทุกอิริยาบถได้ธรรมะได้ทุกอิริยาบถเพราะอะไรเพราะว่าทุกเตียบทนั้นมีสติควบคุมอยู่ตลอดเวลาไม่ลืมตัวเองยืนไม่ลืมตัวเองเดินไม่ลืมตัวเองนั่งไม่ลืมตัวเองนอนไม่ลืมตัวเองคิดนึกคิดอะไรก็รู้นึกอะไรก็รู้รู้สงบก็รู้ไม่สงบก็รู้สุขก็รู้ทุกข์ก็รู้เฉยก็รู้รู้ทุกเตียบทที่ตัวเองยืนเดินนั่งนอนคิดอะไร
ลักษณะการยืนนี่บางครูบาอาจารย์ก็เอาจิตมาไว้ที่หน้าผากบางครูบาอาจารย์ที่ถูกจริตก็มาไว้ที่กลางทรวงอกบางครูบาอาจารย์ก็เอาสติมาไว้ที่เหนือสะดือ4นิ้วกำหนดยุบผ่องบางครูบาอาจารย์ก็ชอบใจในการเอาจิตมาไว้ที่ฝ่าเท้าเพราะสงบดีเพราะไม่เคยลืมการยืนบางครูบาอาจารย์ก็เอาสติมารวมไว้จุดเดียวคือรู้ตัวทั่วพร้อมเห็นองค์พระยืนรู้ว่ารูปยืนอย่างไรการยืนเอาจิตไว้ตรงไหนก็ถูกต้องทั้งหมดขอให้ยืนอยู่โดยมีสติก็แล้วกันอย่างใดอย่างหนึ่งก็ถือว่าสงบมีสัมปชัญญะพร้อมตัวรู้ตัวทั่วพร้อมได้แต่ในที่นี้ก็ควรจะยืนให้จิตไม่ลืมเท้าตัวเองควรจะไม่ลืมเท้าตัวเองเพราะการลืมเท้าตัวเองจะทำให้เราทรงตัวไม่อยู่ก็พยายามระลึกรู้เท้าตัวเองอยู่สม่ำเสมอว่าเรายืนอยู่ตรงนี้ก็ให้ทำความรู้ว่าเรายืนอยู่ตรงนี้เมื่อเรามีความรู้สึกว่าเรายืนอยู่ตรงนี้เราก็จะมีสติมั่นคงไม่โยกโครงก็จะรู้สึกว่ายืนด้วยสติรู้ว่ายืนอยู่ตรงนี้เท้าสัมผัสพื้นอยู่ตรงนี้ก็รู้ลักษณะพระยืนคือไม่ลืมเท้ายืนมีสติมั่นคงรู้ตัวอริยบทยืนพระพุทธเจ้าทรงยืน1สัปดาห์ยืน7วันแต่พระองค์ทรงเข้าวิสวยวิมุตติสุขมีแต่สุขอย่างเดียวไม่เคยมีทุกข์เลยเพราะพระองค์ผ่านทุกขเวทนาไปแล้วเพราะจิตของท่านนั้นดับทุกข์ทางใจแล้วจึงยืนอยู่ได้7วันเดินอยู่ได้7วันยืนอยู่ได้7วันนี่เราก็มายืนตามพระพุทธเจ้าเดินตามพระพุทธเจ้านั่งตามพระพุทธเจ้าเราได้ทำตามพุทธเจ้าทุกอย่างถือว่าจะทำไม่ได้ตลอด7วันแต่เราก็ได้สัมผัสกับการยืนการเดินการนั่งการกินการทำสติได้สมบูรณ์ขึ้นเป็นปัจจัยเป็นนิสัยด้วยการฝึกตามพระพุทธองค์พระองค์ทรงยืน7วันแล้วก็ยืนถวายพุทธองค์เป็นปฏิบัติบูชาพระพุทธเจ้าทรงยืนถวายเนตรไม่ได้หลับตาพระพุทธเจ้าไม่ได้หลับตายืนถวายเนตรดูต้นโพต้นโพก็ห่างพระพุทธเจ้าประมาณ20วานะฮะประมาณ20วาพระพุทธเจ้าทรงยืนถวายเนตรยืนดูต้นโพไม่ได้กระพริบตาเลยตลอด7วัน7คืนถวายเนตรว่าต้นโพต้นนี้มีบุญคุณต่อเราเหลือเกินทำให้เราได้ตรัสรู้ทำให้เราร่มเย็นไม่ได้ต้นโพต้นนี้เราก็คงไม่ได้ตรัสรู้ไม่รับความร่มเย็นเราก็ถวายให้คือขอบคุณต้นโพต้นนี้ก็ยืนเพ่งต้นโพ7วัน7คืนแล้วก็เดินให้แก่ต้นโพ7วัน7คืนเดินอยู่ข้างต้นโพจากวันเพ็ญกลางเดือน6ฤดูนั้นก็มาฤดูใกล้ฤดูฝนแหละแต่ว่าฝนยังไม่ชุกพระพุทธเจ้าก็มีโอกาสได้ปฏิบัติ7สัปดาห์พอ7สัปดาห์วันสัปดาห์ที่6ฝนก็ตกเลยแสดงว่าเข้าฤดูฝนพอดีฝนก็ตก7คืน7วันแล้วพอฝนหยุดพุทธเจ้าก็ส่งไปพิจารณาอภิธรรมพิจารณาธรรมะดอกบัว4เราที่จะโปรดเวไนยสัตว์พรหมวิหาร4ก็แสดงว่าเข้าฤดูฝนแต่ที่ยืนยังฝนไม่ตกเดินฝนยังไม่ตกนั่งฝนยังไม่ตกแต่พออยู่คนมุจจรินนั่นจะฝนจึงได้ตกบางทียืนนานๆจะเป็นลมนะอาเจียนคลื่นเหียนทำได้จะอาเจียนเพราะมันส่งตัวอยู่ไม่ได้คนที่ยืนได้นี่ถือว่าสุขภาพจิตสุขภาพกายแข็งแรงมากเป็นการทดสอบได้ดีมากสุขภาพแข็งขาร่างกายจิตใจสมบูรณ์มากเลยถ้ายืนได้นี่บางคนที่ยืนไปจะอาเจียนจะเป็นลมไปไม่ไหวแล้วหมดแรงเลยเรียกเป็นมรรคองค์8เกิดขึ้นแก่การยืนคือรู้กายรู้เวทนารู้จิตรู้ธรรมรู้กายขณะยืนขณะนี้เวทนาคือสุขทุกข์เฉย
จิตคือคิดโน่นคิดนี่ก็รู้ทันธรรมคือความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมีความเที่ยงมั่งไม่เที่ยงมั่งแปรปรวนแตกดับไปก็เห็นความไม่เกิดขึ้นในธรรมอารมณ์หรือธรรมอารมณ์เกิดขึ้นอารมณ์ธรรมเกิดขึ้นเข้าใจในธรรมะขึ้นมากขึ้นไม่ใช่เป็นคนธรรมดาแล้วเข้าใจธรรมะขึ้นในจิตแล้วเรียกว่าธรรมเกิดขึ้นอยู่เนืองๆธรรมในธรรมเกิดขึ้นเราก็พิจารณาธรรมที่เกิดขึ้นในจิตของเราเทศนาขึ้นสามารถรู้อะไรสิ่งที่แปลกๆใหม่ๆขึ้นเรื่องที่ไม่รู้ก็รู้สิ่งที่ไม่เห็นก็เห็นก็ทำเห็นธรรมในธรรมเกิดขึ้นเป็นคนที่มีธรรมะแล้วบางคนเกิดขึ้นอยากพูดจังเลยอยากแสดงธรรมะเกิดระงับไม่อยู่เลยมีแต่ธรรมะในใจเนี่ยเป็นธรรมเกิดขึ้นเรานี่เป็นคนเก่งทางโลกนะเป็นคนดังเก่งทางโลกทำมาหากินสู้กับชีวิตทางโลกเก่งสารพัดที่จะสู้มาแบบนักสู้มาตลอดแต่วันนี้เรามาสู้กับใจเรามาสู้กับกิเลสเรามาสู้กับความสงบและไม่สงบมาสู้กับอารมณ์อันนี้ก็ถือว่าเป็นนักสู้ในทางธรรมสู้แบบไม่ต้องเหนื่อยสู้แบบใช้สติอย่างเดียวใช้สมาธิอย่างเดียว สู้แบบทำใจอ่ะแต่ก่อนไม่แต่ก่อนสู้ทำกายกับทำใจ แต่นี้สู้ทำใจก็คือสู้อย่างเดียวคือสู้การทำสติให้จิตของเราอยู่กับกายตลอดเราก็เป็นนักสู้ตรงนี้เพราะว่าไม่มีวิธีอื่นเราไม่มีแล้ววิธีอื่นก็สู้มาหมดแล้ววิธีนี้คือสู้กับใจตัวเองเพื่อการสะสมใจสะสมบารมีนั่นเองสู้อย่างนั้นมันก็มีทุกข์ทุกข์ไม่มีสิ้นสุดทุกข์ร้อนไม่มีสิ้นสุดแต่สู้อย่างนี้จะดับทุกข์สู้อย่างนี้จะจบสิ้นโดยการไม่ต้องมีทุกข์อีกต่อไปเพราะเราทำใจได้สู้กับจิตตัวเองสู้กับคิดดีคิดไม่ดีสู้กับความโกรธความเกลียดความรักความชังมันมีในหัวใจเยอะแยะเราก็สู้กับมันขัดเกลากับมันมันก็เบาสบายมันหลุดไปมันหมดไปก็เบาสบายสู้ตรงนี้ถือว่าเป็นนักสู้ที่ดีที่นำความสุขมาให้แก่ใจตัวเองได้สู้อย่างอื่นมันมีแต่ความทุกข์ทำมาหากินดิ้นรนต่อสู้มีแต่ปัญหา108,000ประการก็ไม่เคยชนะสักทีทีนี้เรามาสู้กับจิตของเราเนี่ยพอชนะแล้วหรือเบาบางแล้วมันข้าศึกมันเบาลงไปแล้วมันตายเกือบหมดแล้วเขาก็รู้สึกเราโล่งโปร่งสบายไม่ต้องสู้กับอะไรอีกแล้วรู้สึกเราเป็นผู้ชนะตรงนี้เองชนะตรงการมาสู้ใจตัวเองให้สงบนี่เองนั่นนี่ก็เป็นหลักธรรมที่เราธรรมะเกิดขึ้นในใจเราผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตผู้ใดเห็นทุกข์ผู้นั้นเห็นเราผู้ใดเห็นทุกข์ผู้นั้นเห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นทุกข์ยืนนี่ก็เห็นธรรมะได้เพราะเราเห็นทุกข์เราทำความดีใจว่าเนี่ยเราได้ยืนตามพระพุทธเจ้าก็เหมือนเดินไปถึงท่านนั่นแหละไปถึงท่านแล้วตอนนี้เราถึงพุทธเจ้าแล้วคือมีสติอยู่ในการยืนเข้าถึงพุทโธพุทธะอยู่ที่การยืนพุทธเจ้าอยู่ตรงนี้เองอยู่ตรงใจเรายืนสงบนี่เองถ้าไม่ไหวก็ลงมานั่งเอานะคือเพราะว่าบางคนอาจจะยืนได้ครึ่งชั่วโมงก็ให้โอกาสกับคนที่ยืนได้คนไหนยืนไม่ได้ก็ให้โอกาสกับคนที่ยืนไม่ไหวก็ลงมานั่งตามสบายแต่คนไหนยืนได้ยืนไปเลยยืนไม่ต้องเลิกแต่ถ้าจิตสงบในแวบเดียวนะถ้าจิตเราสงบนี่ปล่อยวางนี่เหมือนยืนเอ๊ะครึ่งชั่วโมงทำไมนิดเดียวเหมือนยืน5นาทีเท่านั้นเองเพราะจิตเราสงบแต่ถ้าคนไม่สงบเนี่ยโอ้โหทำไมเมื่อไรจะบอกให้เลิกสักทีรู้สึกนานเหลือเกินถ้านั้นจิตสงบเนี่ยจะเหมือนแวบเดียวแล้วก็ยืนไม่นานเลยเราเป็นนักปฏิบัติก็จะหาความสุขได้ทุกอย่าง
สุขในการยืนก็มีความสุขสุขในการเดินก็มีความสุขนั่งก็มีความสุขนอนก็ยิ่งมีความสุขคิดนึกอะไรก็สบายใจเนี่ยสุขในยาบท4ยืนเดินนั่งนอนกินพูดคิดนึกก็สบายกายสบายจิตก็เป็นเรื่องไม่ใช่หาง่ายนะสำหรับมนุษย์มนุษย์มีแต่เรื่องปัญหา108,000ประการกินก็มีปัญหานั่งก็มีปัญหานอนก็มีปัญหาเดินก็มีปัญหายืนก็มีปัญหามีแต่เรื่องหวังคอยปรารถนาต้องการมีอะไรหลายอย่างที่มันเกิดขึ้นในจิตเราก็เลยไม่ว่างสักทีเพราะฉะนั้นเมื่อเรามายืนตามพระพุทธะมาเดินตามพุทธะนอนตามพุทธะกินตามพุทธะเราก็ละทุกอย่างก็คือจิตเราก็ว่างสว่างเฉยสงบก็เลยเป็นสุขในอิริยาบถ4กินก็ว่างนั่งก็ว่างนอนก็ว่างยืนก็ว่างจิตมันเฉยได้เฉยได้ปล่อยวางได้มีสติได้ก็รู้จักสึกว่าความสุขนี้มีอยู่ในตัวเราได้แล้วในจิตเราได้แล้วเราได้นำมาใส่ใจเราได้แล้วเราได้เพิ่มพูนบารมีเราแล้วให้เกิดว่างได้สงบได้สุขได้ก็ต้องอาศัยความอดทนนะอดทนอดกลั้นแล้วก็ความเพียรพยายามแล้วก็มีศรัทธาที่เชื่อว่าเราทำแล้วก็จะสำเร็จไม่ท้อถอยไม่ลังเลไม่สงสัยไม่วุ่นวายใจไม่หดหู่คือมีความเชื่อมั่นเราทำแล้วก็เกิดผลแก่เราลักษณะการยืนนี่บางครูบาอาจารย์ก็เอาจิตมาไว้ที่หน้าผากบางครูบาอาจารย์ที่ถูกจริตก็มาไว้ที่กลางทรวงอกบางครูบาอาจารย์ก็เอาสติมาไว้ที่เหนือสะดือ4นิ้วกำหนดยุบพองบางครูบาอาจารย์ก็ชอบใจในการเอาจิตมาไว้ที่ฝ่าเท้าเพราะสงบดีเพราะไม่เคยลืมการยืนบางครูบาอาจารย์ก็เอาสติมารวมไว้จุดเดียวคือรู้ตัวทั่วพร้อมเห็นองค์พระยืนรู้ว่ารูปยืนอย่างไรการยืนเอาจิตไว้ตรงไหนก็ถูกต้องทั้งหมดขอให้ยืนอยู่โดยมีสติก็แล้วกันอย่างใดอย่างหนึ่งก็ถือว่าสงบมีสัมปชัญญะพร้อมตัวรู้ตัวทั่วพร้อมได้แต่ในที่นี้ก็ควรจะยืนให้จิตไม่ลืมเท้าตัวเองคนจะไม่ลืมเท้าตัวเองเพราะการลืมเท้าตัวเองจะทำให้เราทรงตัวไม่อยู่ก็พยายามระลึกรู้เท้าตัวเองอยู่สม่ำเสมอว่าเรายืนอยู่ตรงนี้ก็ให้ทำความรู้ว่าเรายืนอยู่ตรงนี้เมื่อเรามีความรู้สึกว่าเรายืนอยู่ตรงนี้เราก็จะมีสติมั่นคงไม่โยกโครงก็จะรู้สึกว่ายืนด้วยสติรู้ว่ายืนอยู่ตรงนี้เท้าสัมผัสพื้นอยู่ตรงนี้ก็รู้ลักษณะพระยืนคือไม่ลืมเท้ายืนมีสติมั่นคงรู้ตัวอริยบทยืนพระพุทธเจ้าทรงยืน1สัปดาห์ยืน7วันแต่พระองค์ทรงเข้าวิเศษวิมุตติสุขมีแต่สุขอย่างเดียวไม่เคยมีทุกข์เลยเพราะพระองค์ผ่านทุกขเวทนาไปแล้วเพราะจิตของท่านนั้นดับทุกข์ทางใจแล้วจึงยืนอยู่ได้7วันเดินอยู่ได้7วันยืนอยู่ได้7วันนี่เราก็มายืนตามพระพุทธเจ้าเดินตามพระพุทธเจ้านั่งตามพระพุทธเจ้าเราได้ทำตามพุทธเจ้าทุกอย่างถือว่าจะทำไม่ได้ตลอด7วันแต่เราก็ได้สัมผัสกับการยืนการเดินการนั่งการกินการทำสติได้สมบูรณ์ขึ้นเป็นปัจจัยเป็นนิสัยด้วยการฝึกตามพระพุทธองค์พระองค์ทรงยืน7วันแล้วก็ยืนถวายพุทธองค์เป็นปฏิบัติบูชาพุทธเจ้าทรงยืนถวายเนตรไม่ได้หลับตาพุทธเจ้าไม่ได้หลับตายืนถวายเนตรดูต้นโพต้นโพก็ห่างพระพุทธเจ้าประมาณ20วานะฮะประมาณ20วาพระพุทธเจ้าทรงยืนถวายเนตร
ยืนดูต้นโพไม่ได้กระพริบตาเลยต

7 วัน 7 คืนถวายเนตรว่าต้นโพต้นนี้มีบุญคุณต่อเราเหลือเกินทำให้เราได้ตรัสรู้ทำให้เราร่มเย็นไม่ได้ต้นโพต้นนี้เราก็คงไม่ได้ตรัสรู้ไม่รับความร่มเย็นเราก็ถวายให้คือขอบคุณต้นโพต้นนี้ก็ยืนเพ่งต้นโพ7 วัน 7 คืนแล้วก็เดินให้แก่ต้นโพ7 วัน 7 คืนเดินอยู่ข้างต้นโพจากวันเป็นกลางเดือน6ฤดูนั้นก็มาฤดูใกล้ฤดูฝนแหละแต่ว่าฝนยังไม่ชุกพระพุทธเจ้าก็มีโอกาสได้ปฏิบัติ7 สัปดาห์พอ7 สัปดาห์วันสัปดาห์ที่6ฝนก็ตกเลยแสดงว่าเข้าฤดูฝนพอดีฝนก็ตก7 คืน 7 วันแล้วพอฝนหยุดพระพุทธเจ้าก็ทรงไปพิจารณาอภิธรรม

พอดีฝนก็ตก7คืน7วันแล้วพอฝนหยุดพุทธเจ้าก็ส่งไปพิจารณาอภิธรรมพิจารณาธรรมะดอกบัว4แล้วที่จะปลดเวไนยสัตว์พรหมวิหาร4ก็แสดงว่าเข้าฤดูฝนแต่ที่ยืนยังฝนไม่ตกเดินฝนยังไม่ตกนั่งฝนยังไม่ตกแต่พออยู่คนมุจจรินนั่นจะฝนถึงได้ตกบางทียืนนานๆจะเป็นลมนะอาเจียนขึ้นเหียนทำท่าจะอาเจียนเพราะมันส่งตัวอยู่ไม่ได้คนที่ยืนได้นี่ถือว่าสุขภาพจิตสุขภาพกายแข็งแรงมากเป็นการทดสอบได้ดีมากสุขภาพแข็งขาร่างกายจิตใจสมบูรณ์มากเลยถ้ายืนได้นี่บางคนนี่ยืนๆไปจะอาเจียนจะเป็นลมไปไม่ไหวแล้วหมดแรงเลยอันนี้ก็เป็นอาการของการยืนนานๆทำให้ประสาทไม่สามารถจะทนทานต่อการยืนได้ส่งตัวไม่ได้ก็ทำท่าจะอาเจียนจะเป็นลมถ้าเห็นอย่างนั้นเราจะฝืนไปก็ไม่ไหวก็เราก็ค่อยๆลงตัวหรือลืมตาขึ้นดูลืมตาขึ้นแล้วค่อยเห็นท่าไม่ไหวก็นั่งลงซะเพราะเราจะอาเจียนแล้วไปไม่รอดแหละพอยืนนานไปร่างกายเราไม่ให้คนอื่นเขาทำได้แต่เรามันไม่ผ่านไม่ผ่านเวทนาบางคนผ่านเวทนาไปได้ยืนได้กี่ชั่วโมงก็ยืนได้ยืนได้เป็นคืนๆก็ยืนได้เพราะเขาผ่านเวทนาได้ยืนเป็นคืนๆก็ยืนได้แต่ถ้าคนไม่ผ่านเวทนาได้15นาทีก็จะตายแล้วเพราะว่าไม่ผ่านเวทนาสมาธิไม่พอใจไม่สงบข้ามเวทนาไม่ได้ถ้าข้ามเวทนาได้ยืนได้หลายชั่วโมงยืนได้เป็นคืนๆวันๆก็ผ่านอันนี้เราก็ต้องพยายามกำหนดรูปยืนให้ได้ว่าเรายืนอยู่ตรงนี้ก็ไม่ให้ใจวอกแวกไปกังวลอย่างอื่นก็จะสงบในการยืนมีสมาธิในการยืนมีปัญญาในการยืนมีพลังมากขึ้นยืนนี่จะมีอารมณ์เป็นสุขเป็นทุกข์สงบไม่สงบจิตกังวลจิตไม่กังวลใจคิดอะไรก็จะรู้ว่าเราคิดอะไรเราก็ตั้งสติคิดหนอคิดหนอตั้งต้นใหม่คิดเรื่องเก่าหนอคิดเรื่องใหม่หนออดีตหนออนาคตเขาตั้งสติรู้ว่าตัวเองคิดอะไรก็กลับมานึกถึงตัวเองยืนต่อไปไม่ให้ใจไปคิดถึงคนอื่นคิดถึงแต่ตัวเองยืนยืนปล่อยวางความคิดต่างๆยืนไม่ไปคิดถึงคนโน้นคนนี้เรื่องเก่าเรื่องใหม่เรื่องลูกเรื่องหลานเรื่องบ้านเรื่องเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องอะไรไม่ต้องกังวลไม่ต้องห่วงใครเราก็ทำใจว่างๆทำใจสว่างทำใจเฉยๆกำหนดรู้รูปยืนยืนอยู่ท่าไหนกำหนดรู้อยู่ตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้าเห็นตัวเองว่ายืนอยู่ขณะนี้หายใจแรงก็ยังรู้เราคิดอะไรเราก็ตั้งสติคิดหนอคิดหนอตั้งต้นใหม่คิดเรื่องเก่าหนอคิดเรื่องใหม่หนออดีตหนอนะคนเขาตั้งสติรู้ว่าตัวเองคิดอะไรก็กลับมานึกถึงตัวเองยืนต่อไปไม่ใจไปคิดถึงคนอื่นคิดถึงแต่ตัวเองยืนยืนปล่อยวางความคิดต่างๆยืนไม่ไปคิดถึงคนโน้นคนนี้เรื่องเก่าเรื่องใหม่เรื่องลูกเรื่องหลานเรื่องบ้านเรื่องเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องอะไรไม่ต้องกังวลไม่ต้องห่วงใครเราก็ทำใจว่างๆทำใจสว่างทำใจเฉยๆกำหนดรู้รูปยืนยืนอยู่ท่าไหนกำหนดรู้อยู่ตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้าเห็นตัวเองว่ายืนอยู่ขณะนี้หายใจแรงก็คิดอะไรเราก็ตั้งสติคิดหนอคิดหนอตั้งต้นใหม่คิดเรื่องเก่าหนอคิดเรื่องใหม่หนออดีตหนออนาคตเขาตั้งสติรู้ว่าตัวเองคิดอะไรก็กลับมานึกถึงตัวเองยืนต่อไปไม่ใจไปคิดถึงคนอื่นคิดถึงแต่ตัวเองยืนยืนปล่อยวางความคิดต่างๆยืนไม่ไปคิดถึงคนโน้นคนนี้เรื่องเก่าเรื่องใหม่เรื่องลูกเรื่องหลานเรื่องบ้านเรื่องเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องอะไรไม่ต้องกังวลไม่ต้องห่วงใครเราก็ทำใจว่างๆทำใจสว่างทำใจเฉยๆกำหนดรู้รูปยืนยืนอยู่ท่าไหนกำหนดรู้อยู่ตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้าเห็นตัวเองว่ายืนอยู่ขณะนี้หายใจแรงก็ยังรู้เลยก็รู้รูปยืนต่อไป

0: หลับตาบ้างลืมตาบ้างพอหลับดูได้สติเห็นท่าจะไม่นั่นก็ลืมตาดูแล้วก็หลับต่อไปหลับๆตื่นๆมีสติเรื่อยไปถ้ามันจะโครงก็ทำไมมันโครงก็ลืมตาดูบางทีนึกว่าโครงแต่มันไม่โครงแล้วก็ลืมตาดูก็หลับต่อไปเอาสติกลับคืนมาท่ายืนนี้ท่ายากที่สุดในบรรดาปฏิบัติทั้งหมดกินว่ายากกินนี่มันยากแสนยากเหลือเกินกว่าจะกำหนดได้อิ่มเนี่ยยากแต่ยืนนี่ยากกว่ายืนนี่ยากกว่ายากที่สุดคือท่ายืนกับท่ากินท่านั่งไม่ยากท่านอนไม่ยากท่าเดินไม่ยากท่ายืนกับท่ากินนี่ยากแต่ว่ากินนี่มันไม่นานแค่ชั่วโมงเดียวเราก็อิ่มแต่ท่ายืนเนี่ยแม้แค่15นาทีนี่เราต้องทำสติอย่างมั่นคงถ้าเป็นชั่วโมงเท่ากับกินเนี่ยเราคงต้องใช้เวลาฝึกนานวันเดียวคงทำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรขอให้ได้เราได้สติในการยืนรู้ว่าเราเป็นพระยืนรู้ตลอดเวลาว่ายืนอยู่ตรงนี้ยืนอยู่ตรงนี้รู้สึกอยู่ตรงนี้ไม่ได้ยืนที่อื่นจิตเราอยู่ตรงนี้อยู่ที่การยืนรู้อยู่ตั้งแต่ปลายเท้าเลยถึงศีรษะเลยไม่ลืมตัวเองยืนถ้าเราสงบเราก็จะรู้สึกว่ามันว่างมันเปล่ามันไม่มีอะไรเป็นทุกข์เลยรู้สึกว่ายืนมีความสุขมากกว่าเดินอีกมีความสุขมากกว่านั่งอีกมีความสุขนอนมากกว่านอนอีกมีความสุขมากกว่ากินอีกยืนนี่กับสุขสบายบางคนถูกจริตนะบางคนจริตถูกจริตยืนสงบแม้ยืนสงบจังเลยอยากจะยืนนานๆถูกจริตกับการยืนบางคนถูกจริตกับการเดินบางคนทุกข์จริตกับการนั่งบางคนทุกข์จริตกับการนอนบางคนทุกข์จริตกับการกินบางคนทุกข์จริตในการเคลื่อนไหวบางคนทุกข์จริตในการทำทุกอิริยาบถได้มีความถูกต้องหรือว่าชอบใจทั้งหมดบางคนก็ชอบอิริยาบถเดียวบางคนไม่สมบูรณ์บางคนชอบนั่งอย่างเดียวไม่ชอบเดินชอบยืนบางคนชอบยืนอย่างเดียวไม่ชอบเดินชอบนั่งบางคนชอบเดินไม่ชอบยืนชอบนั่งสุดแล้วแต่นี่ถ้าบางคนทำได้ทุกอย่างเท่ากันเนี่ยก็ถือว่าได้มหาสติปัฏฐาน4ยืนเดินนั่งนอนกินพูดคิดนึกนี่มีสติตลอดเวลาก็เรียกว่าได้สติในจริตชอบได้หรือปฏิบัติถูกสบายไม่ค่อยมีอะไรเป็นอุปสรรคยืนก็ได้เดินก็ได้นั่งก็ได้นอนก็ได้ทำยาบทไหนรู้สึกว่าสนุกทุกอิริยาบถสบายทุกอิริยาบถมันทุกข์ก็ผ่านได้เวทนาก็ผ่านได้นี่คือการยืนที่ผ่านได้ก็ต้องฝึกของอะไรไม่ฝึกไม่รู้หรอกไม่มีอะไรเกิดได้เองไม่มีอะไรสำเร็จได้เองว่าเราจะโตมาได้ก็ต้องพ่อแม่เลี้ยงไม่ใช่ไก่ทิ้งยังเป็ดว่าเราจะโตมาได้ก็ต้องมีคนเลี้ยงดูปูเสื่อปูสมมาจนกว่าเราจะโตได้ก็ต้องพยายามมีบุคคลหนึ่งพยายามช่วยเรามาตลอดเราจึงโตขึ้นมาได้ถ้าไม่มีคนช่วยเรามาเราเป็นไม่ได้ตรงนี้อันนี้สิ่งนี้ก็เหมือนกันเนี่ยถ้าเราไม่ช่วยตัวเราก็ไม่เป็นได้ตรงนี้เราไม่ทำความเพียรเราไม่ทำความพยายามเราไม่ทำสตินี่เราจะยืนอยู่ไม่ได้เราจะเดินอยู่ไม่ได้เราจะปฏิบัติเพราะจิตของเราไม่ได้ประคับประคองฉะนั้นสิ่งที่จะได้ผลมากที่สุดก็คือตัวเราอุปการะตัวเราโดยการยกจิตขึ้นมาสู่ความเพียรเพื่อทำให้สำเร็จตรงนี้ให้ได้ก็ต้องอาศัยความพยายามเป็นหลักไม่ท้อถอยไม่เหนื่อยหน่ายคือพยายามยกจิตขึ้นปีติยกวิตกวิจารพิจารณาร่างกายยืนปีติให้เกิดขึ้นปีติเกิดขึ้นในการยืนยืนมีความสบายกายสบายใจหรือเกิดรื่นเริงบันเทิงใจมีความสุขในการยืนไม่ปล่อยจิตไปคิดอื่นแล้วก็ทำวางเฉยเมื่อยืนเสร็จแล้วปีติเสร็จแล้วก็มีความสุขสุขในการยืนทุกข์ดับไปก็มีแต่สุขสุขดับไปก็มีแต่ความวางเฉยเราก็ไม่ปรุงแต่งอะไรเฉยวางได้คือยืนเท่าไรก็ยืนได้เพราะจิตของเราเบาสบาย ยืนนี่เป็นตัววัดเลยนะว่าเราเข้มแข็งเดินนี่ยังไม่รู้หรอกเดินนี่ยังไม่รู้ว่าใครเดินสงบไม่สงบแต่ยืนนี่เป็นเครื่องวัดเลยนั่งก็ไม่แน่เพราะบางคนก็ไม่สงบแต่นั่งได้แต่ยืนนี่ถ้าใจสงบจึงจะยืนได้ถือว่ายืนนี่เป็นตัววัดแต่ว่ายืนได้มากนี่ถือว่าสภาพสมองประสาททุกส่วนจะดีมากนั่งนี่เราไม่ต้องนั่งมากเรายืนกับเดินให้เยอะๆสมาธิจะเกิดขึ้นในการยืนกับเดินปฏิบัติพระอยู่ในป่าในดงท่านจะยืนกับเดินมากที่สุดท่านนั่งถ้าสงบท่านจึงจะนั่งถ้าไม่สงบท่านก็ไม่เข้าก็ไปเดินนั่งคิดโน่นคิดนี่ทำไมนั่งท่านดุกเดินเลยเดินยืนเดินยืนสงบจึงจะมานั่งถ้าไม่สงบจะไม่นั่งพอนั่งแล้วไม่สงบก็ไม่นั่งก็จะยืนเดินยืนเดินยืนเดินทั้งคืนทั้งวันก็ยืนเดินอยู่นั่นแหละกี่วันก็ยืนเดินเอายืนเดินเป็นหลักนั่งนี่ไม่ใช่เป็นหลักของการปฏิบัติของท่านท่านนั่งนี่หมายถึงว่าสงบแล้วถึงจะนั่งท่านจับลมหายใจได้แล้วดูลมหายใจจับจิตได้แล้วท่านจึงจะนั่งถ้าท่านนั่งไม่สงบเนี่ยท่านจะต้องยืนเดินยืนเดินยืนหาความจริงให้ได้ในการยืนกับเดินแล้วเมื่อสงบเมื่อไรจริงใช่ไหมถ้านั่งนี่สงบแล้วก็ถือว่านั่งต่อไปจนกว่าจะไม่สงบพอไม่สงบเพราะมีเวทนาท่านก็จะลุกขึ้นยืนเดินนี่เป็นหลักปฏิบัติทุกครั้งที่ทำความเพียรคือไม่ใช่มานั่งอย่างเดียวนะการปฏิบัติของครูบาอาจารย์พระที่อยู่ในป่าในดงใช้เดินกับยืนเป็นหลักแต่พุทธเจ้าเนี่ยท่านมีบารมีท่านนั่งคืนเดียวก็สำเร็จแต่ที่จริงท่านก็ทำความเพียรต้อง6ปีสร้างบารมีตรงนั้นอย่างที่เรานี่เราไม่ต้องไปค้นหาคือเราเนี่ยเหมือนกับว่าแผนที่เนี่ยเขาเขียนไว้ให้เราเดินแล้วคนที่ค้นหาแผนที่เนี่ยคือคนจะต้องไปรังวัดจะต้องไปสเกลมาว่าจะค้นหาทำแผนที่ได้เนี่ยมันยากลำบากมากครับเป็นแผนที่ทั้งประเทศเนี่ยแต่เรานี่ไม่ยากเลยเราเพียงว่าเราเดินตามแผนที่ท่านนั่นเองพุทธเจ้าก็เหมือนเป็นคนค้นหาแผนที่เขียนแผนที่แต่เรานี่เป็นคนเดินตามทางไม่ต้องไปค้นหาแล้วเดินไปเลยเขาเส้นไหนก็ขีดไปเดินไปตามเส้นนั้นให้เดินเราก็เดินให้ยืนเราก็ยืนให้นั่งเราก็นั่งให้นอนเราก็นอนทำใจตามยืนเดินนั่งนอนนั้นถือว่าตามพุทธเจ้าเขียนไว้แล้วก็จะสงบยืนกำหนดรู้ตั้งแต่เบื้องบนคือปลายผมตั้งเบื้องบนคือปลายผมรอบศีรษะตัวเองจำศีรษะตัวเองรอบเส้นผมพิจารณาเส้นผมศีรษะของเราเรื่อยไปตามท้ายทอยพิจารณาเรื่อยไปตามท้ายทอยพิจารณาเส้นผมเรื่อยไปตามท้ายทอยไปตามกระดูกส่วนหลังเป็นข้อไปสำรวจกระดูกตัวเองมีกี่ข้อพิจารณาเป็นข้อกำหนดไปในโครงกระดูกเป็นข้อไปแล้วก็เลื่อยไปถึงก้นกบไปถึงก้นกบเลื่อยไปตามกระดูกสันหลังไปบั้นเอวก้นกบไปโคนขาหัวเข่าพิจารณาเรื่อยไปใช้สติพิจารณาเรื่อยไปถึงน่องข้อเท้าปลายเท้าเล็บเท้าทุกเล็บพิจารณาทุกขั้นตอนในการเดินการยืนพิจารณาเรื่อยไปปลายเท้าแล้วก็วนมาที่เล็บเล็บทุกเล็บแล้วก็วนขึ้นมาข้อเท้านักแข้งหัวเข่าโคนขาลำตัวกลางทรงอกขึ้นมาที่ใบหน้าเราตาทีละสเต็ปมันขึ้นมาเรื่อยๆพิจารณามาถึงใบหน้าเรามีตามีคิ้วมีหูมีจมูกมีปากมีคางมีคอมีหัวไหล่มีลำตัวมีอาการ32รู้ตัวทั่วพร้อมสัมปชัญญะตรงนี้น้อมเห็นรูปตัวเองยืนอยู่ลักษณะพระยืนมีสติรู้ว่าพระยืนรูปยืนอย่างไรก็รู้ตัวเองยืนอย่างนั้นไม่ส่งใจไปคิดไกลตัวเองหรืออดีตก็ทิ้งไปเก่าไปแล้วอนาคตใหม่ยังเอื้อมไม่ถึงก็นึกปัจจุบันว่าขณะนี้เรากำลังยืนอยู่น้อมเห็นรูปพระยืน องค์พระยืนสติระลึกรู้ตั้งแต่ปลายผมไปถึงปลายเท้าจับความรู้สึกที่การยืนว่าเรายืนอย่างไรยืนก็สงบนั่งก็สงบนอนก็สงบยืนก็สงบเดินก็สงบกินก็สงบทำอะไรก็สงบรู้สติอยู่ตลอดเวลาก็เลยสงบมีจะรู้เรื่องของตัวเองตลอดเวลาฉะนั้นการสอนของพุทธเจ้าเนี่ยท่านสอนถูกจริตทุกคนก็สำเร็จได้ทุกอิริยาบถเลยมีสมาธิทุกอิริยาบถได้ธรรมะได้ทุกอิริยาบถเพราะอะไรเพราะว่าทุกอิริยาบถนั้นมีสติควบคุมอยู่ตลอดเวลาไม่ลืมตัวเองยืนไม่ลืมตัวเองเดินไม่ลืมตัวเองนั่งไม่ลืมตัวเองนอนไม่ลืมตัวเองคิดนึกคิดอะไรก็รู้นึกอะไรก็รู้รู้สงบก็รู้ไม่สงบก็รู้สุขก็รู้ทุกข์ก็รู้เฉยก็รู้รู้ทุกอิริยาบถที่ตัวเองยืนเดินนั่งนอนคิดอะไรนั่นเรียกเป็นมรรคองค์8เกิดขึ้นแก่การยืนคือรู้กายรู้เวทนารู้จิตรู้ธรรมรู้กายขณะยืนขณะนี้เวทนาคือสุขทุกข์เฉยจิตคือคิดโน่นคิดนี่ก็รู้ทันธรรมคือความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมีความเที่ยงมั่งไม่เที่ยงมั่งแปรปรวนแตกดับไปก็เห็นความไม่เกิดขึ้นในธรรมอารมณ์หรือธรรมอารมณ์เกิดขึ้นอารมณ์ธรรมเกิดขึ้นเข้าใจในธรรมะขึ้นมากขึ้นไม่ใช่เป็นคนธรรมดาแล้วเข้าใจธรรมะขึ้นในจิตแล้วเรียกว่าธรรมเกิดขึ้นอยู่เนืองทำในธรรมเกิดขึ้นเราก็พิจารณาธรรมที่เกิดขึ้นในจิตของเราเทศนาขึ้นสามารถรู้อะไรสิ่งที่แปลกๆใหม่ๆขึ้นเรื่องที่ไม่รู้ก็รู้สิ่งที่ไม่เห็นก็เห็นธรรมเห็นธรรมในธรรมเกิดขึ้นเป็นคนที่มีธรรมะแล้วบางคนเกิดขึ้นอยากพูดจังเลยอยากแสดงธรรมะเกิดเราครับไม่อยู่เลยมีแต่ธรรมะในใจเนี่ยเป็นธรรมเกิดขึ้นเราเป็นนักปฏิบัติก็จะหาความสุขได้ทุกอย่างสุขในการยืนก็มีความสุขสุขในการเดินก็มีความสุขนั่งก็มีความสุขนอนก็ยิ่งมีความสุขคิดนึกอะไรก็สบายใจเนี่ยสุขในอิริยาบถ4ยืนเดินนั่งนอนกินพูดคิดนึกก็สบายกายสบายจิตก็เป็นเรื่องไม่ใช่หาง่ายนะสำหรับมนุษย์มีแต่เรื่องปัญหา108,000ประการกินก็มีปัญหานั่งก็มีปัญหานอนก็มีปัญหาเดินก็มีปัญหายืนก็มีปัญหามีแต่เรื่องหวังคอยปรารถนาต้องการมีอะไรหลายอย่างที่มันเกิดขึ้นในจิตเราก็เลยไม่ว่างสักทีดังนั้นเมื่อเรามายืนตามพระพุทธะมาเดินตามพุทธะนอนตามพุทธะกินตามพุทธะเราก็ละทุกอย่างก็คือจิตเราก็ว่างสว่างเฉยสงบก็เลยเป็นสุขในอิริยาบถ4กินก็ว่างนั่งก็ว่างนอนก็ว่างยืนก็ว่างจิตมันเฉยได้เฉยได้ปล่อยวางได้มีสติได้ก็รู้จักสึกว่าความสุขนี้มีอยู่ในตัวเราได้แล้วในจิตเราได้แล้วเราได้นำมาใส่ใจเราได้แล้วเราได้เพิ่มพูนบารมีเราแล้วให้เกิดจิตว่างได้สงบได้สุขได้ก็ต้องอาศัยความอดทนนะอดทนอดกลั้นแล้วก็ความเพียรพยายามแล้วก็มีศรัทธาที่เชื่อว่าเราทำแล้วก็จะสำเร็จไม่ท้อถอยไม่ลังเลไม่สงสัยไม่วุ่นวายใจไม่หดหู่คือมีความเชื่อมั่นเราทำแล้วก็เกิดผลแก่เราเดินปล่อยวางความคิดต่างๆยืนไม่ไปคิดถึงคนโน้นคนนี้เรื่องเก่าเรื่องใหม่เรื่องลูกเรื่องหลานเรื่องบ้านเรื่องเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องอะไรไม่ต้องกังวลไม่ต้องห่วงใครเราก็ทำใจว่างๆทำใจสว่างทำใจเฉยๆกำหนดรู้รูปยืนอยู่ท่าไหนกำหนดรู้อยู่ตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้าเห็นตัวเองว่ายืนอยู่ขณะนี้หายใจแรงก็ยังรู้เลยหายใจเบาก็รู้คิดอะไรก็รู้รู้ตัวทั่วพร้อมรู้ทุกอย่างในตัวเราไม่รู้ที่อื่น ดูเฉพาะกายกับจิตของเรามีสุขใจมีทุกข์ใจก็รู้มีทุกข์กายก็รู้สุขกายก็รู้กายหนักก็รู้กายเบาก็รู้กายโยกกายโค้งกายปวดเมื่อยก็รู้สึกแล้วก็วางเฉยก็รู้รูปยืนต่อไปหลับตาบ้างลืมตาบ้างพอหลับดูได้สติเห็นท่าจะไม่นั่นก็ลืมตาดูแล้วก็หลับต่อไปสำหรับตื่นตื่นมีสติเรื่อยไปถ้ามันจะโครงก็ทำไมมันโครงก็ลืมตาดูบางทีนึกว่าโครงแต่มันไม่โครงแล้วก็ลืมตาดูก็หลับต่อไปเพื่อเอาสติกลับคืนมาการปฏิบัติในที่ว่าธรรมานุปัสสนาปฏิปทานาพิจารณาธรรมะเป็นธรรมเห็นความจริงทั้งหมดไม่ใช่เห็นไม่จริงเลยเห็นจริงทั้งหมดเลยเห็นสัจธรรมทั้งหมดการปฏิบัติเนี่ยเราจะได้ผลจากที่เราได้รู้เห็นเฉพาะตัวเราที่จริงถ้าเราไม่ปฏิบัติเนี่ยเราจะไม่เชื่ออะไรนะเราจะเป็นคนไม่ค่อยเชื่ออะไรไม่เชื่อบุญไม่เชื่อบาปไม่เชื่อสวรรค์ไม่เชื่อนรกไม่เชื่อคุณไม่เชื่อกรรมไม่เชื่อเวรแต่พอเราปฏิบัติแล้วทำไมมันเชื่อไปได้เราก็จะไม่อยากเชื่อแต่ทำไมมันเชื่อได้เชื่อไปทั้งเมื่อไรก็ไม่รู้เนี่ยฮะแต่ก่อนนี่ใช่เหมือนอย่างพวกฝรั่งเขาไม่เชื่อเรื่องบุญเรื่องบาปเนี่ยแต่พอเวลาเขามาพนั่งสมาธิเขาก็เชื่อเหมือนเราอะเชื่อเหมือนเราแต่ก่อนเขาเถียงไม่เชื่อแต่พอเขานั่งแล้วเขาก็เชื่อแสดงว่าจิตของคนเรานี่ถ้าละเอียดอ่อนหรือการสงบแล้วมันก็จะมีดวงธรรมดวงปัญญาขึ้นมาเกิดความเชื่ออันนี้ขึ้นมาโดยอัตโนมัติโดยที่ห้ามใจไม่ได้ว่าจะไม่เชื่อก็ห้ามมันเชื่อแล้วอะคนที่ไม่เชื่อทำให้เชื่อมันก็ไม่เชื่อเพราะเขาไม่เชื่อนะจิตของเขาไม่รองรับบุญกุศลของเขาไม่มีคนที่ไม่เชื่อก็เหมือนภาชนะที่มันรั่วเนี่ยเอาน้ำใส่เท่าไรมันก็ไม่เต็มมันจะบอกว่ามึงทำไมไม่เต็มทั้งสิ่งที่ใส่มันต้องหลายถังและหลายกะลอนอะไรทำไมไม่เต็มก็มันรั่วมันซึมได้มันยังไงมันก็ไม่เชื่อมันก็ไม่เต็มฉันใดและฉันนั้นแต่คนที่เชื่อเนี่ยเหมือนภาชนะที่มันเต็มมันไม่รั่วพอมาใส่ถูกที่ก็ทำมันก็ขังเต็มเพราะมันไม่รั่วมันเต็มได้ง่ายจิตใจคนเราที่สมบูรณ์ด้วยความสงบสุขเนี่ยถ้ามันมาปฏิบัติเข้าทำให้ดีเข้ามันก็รองรับเชื่อถือได้เข้าใจในตรงนี้ได้ก็ถือว่าได้สมบูรณ์แหละในการยืนของเราก็ถือว่าสิ้นสุดตัวในขณะนี้ถือว่าค่อยลืมตาค่อยลืมตาลืมตาดูตัวเองว่าตัวเองยืนได้ดีอย่างไรแล้วก็ค่อยๆนั่งลงนั่งสบายๆนั่งปล่อยวางนั่งหลับตาดูตัวเองนั่งดูตัวเองนั่งท่าไหนก็ได้นั่งท่าไหนก็ได้นั่งสบายๆนั่งหลับตาดูตัวเองนั่งดูนั่งสบายๆหลับตาดูลมหายใจดูท้องผ่องยุบก็ได้ถ้าคนไหนดูลมหายใจได้ก็จับดูลมหายใจตัวเองต่อไปว่าลมหายใจเราละเอียดไหมเราเดินยืนถ้าลมหายใจเราละเอียดแค่ไหนเราจับลมหายใจได้ละเอียดไหมถ้าลมหายใจละเอียดก็ถือว่าจิตเราสบายถ้าคนไหนที่จับลมหายใจไม่ได้ก็เอามือไปแตะท้องท้องเรายุบพองอย่างไรหรือถ้าเราชำนาญในการนึกท้องยุบแล้วก็ไม่ต้องเอามือแตะถ้ายังไม่ได้ก็เอามือไปแตะดูว่าท้องพองยุบอย่างไรแล้วก็พอจับความรู้สึกท้องพองยุบได้แล้วก็ปล่อยมือแล้วก็นั่งดูลมพองยุบของหนอยุบหนอหรือดูหุดลมเข้าโทรมองดูสบายเพื่อให้จิตเราว่างตอนนี้เราต้องการทำให้จิตว่างว่างจากความรู้สึกต่างๆจากความกังวลต่างๆทั้งอดีตและอนาคต
1: ให้อยู่กับปัจจุบันคือรู้กาย

ตัวเองนั่งอยู่เป็นองค์พระกายสบายสบายทำใจสบายสบายแล้วในองค์ว่างมันว่างที่ใจนะคนเราว่างที่ใจไม่ใช่ว่างที่อื่นใจสว่างก็สว่างที่ใจสว่างที่จิตว่างที่จิตสว่างที่จิตสบายที่จิตสุขที่จิตทุกข์ที่จุดที่จิตเราก็รู้ว่าจิตเราสบายจิตเราว่างจิตเราเฉยจิตเราไม่กังวลอะไรก็รู้ว่าไม่กังวลอะไรไม่กังวลอะไรจิตเราจะเป็นสุขมากที่สุขไม่ได้เพราะจิตเรากังวลเรื่องนนเรื่องนี้มาอยู่ในจิตเราเพราะเราไม่สามารถจะกำจัดความกังวลนั้นไปได้ถ้ากำจัดความห่วงของกังวลไม่ได้จิตเราก็ไม่สบายแต่นี้เรากำจัดได้จิตเราก็ว่างสบายกายเบาจิตเบากายสงบจิตสงบให้รู้รู้มืดก็รู้สว่างก็รู้สงบก็รู้ไม่สงบก็รู้รู้อยู่ทุกลมหายใจที่ยุบที่ฟองตลอดเวลานึกว่างสว่างสงบทำใจเฉยๆรู้ว่าเพียงยุบฟองอย่างไรก่อนจะเริ่มนั่งสมาธิก็ทำความรู้พิจารณากายเราก่อนพิจารณาผมพิจารณาขนพิจารณาเล็บพิจารณาหนังพิจารณาเนื้อพิจารณาเส้นเอ็นพิจารณาโครงร่างโครงกระดูกพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเส้นเอ็นโครงร่างโครงกระดูกหัวใจปอดตับไส้น้อยไส้ใหญ่อาหารเก่าใหม่น้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำดีน้ำเสด็จน้ำลายน้ำมันสมองพิจารณากายภายในกายภายนอกมีผมขนเล็บฟันหนังพิจารณาสักแต่ว่าธาตุสี่ดินน้ำไฟลมสังว่ากายของเราพิจารณากายภายในกายภายในส่วนแข็งเป็นดินส่วนเหลวเป็นน้ำส่วนตึงไหวเป็นลมส่วนละอ่อนเป็นธาตุไฟส่วนคิดนึกเป็นวิญญาณธาตุความรู้กายอาการสัมผัสสองของเราค่อยๆทำความรู้สึกตัวเคลื่อนมือขวาทีละน้อยน้อยวางที่เข่าด้านขวาเคลื่อนมือซ้ายทีน้อยน้อยวางที่เข่าด้านซ้ายยกมือขวาขึ้นมาระวังหน้าอกยกมือซ้ายขึ้นมาพนมมือแบบดอกบัวตูมตั้งท่านอธิษฐานทำจิตใจตั้งมั่นเพื่อสร้างความดียิ่งขึ้นไปตั้งใจอธิษฐานบารมีเราจะสำเร็จในทางใจ

ดูก่อนภิกษุทั้งหลายการสี่นี้อันบุคคลบำเพ็ญโดยชอบให้เป็นไปโดยชอบย่อมให้ถึงความสิ้นอาสวะโดยลำดับการสี่เป็นไฉนคือการฟังธรรมตามการหนึ่งการสนทนาตามการหนึ่งการสงบตามการหนึ่งการพิจารณาตามการหนึ่งดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อฝนเม็ดใหญ่ตกลงสู่ภูเขาน้ำไหลไปตามที่ลุ่มย่อมยังซอกเขาลำธารและห้วยให้เต็มแล้วย่อมยังหนองบึงแม่น้ำน้อยแม่น้ำใหญ่สมุทรสาครให้เต็มแม้ฉันใดการสี่นี้อันบุคคลบำเพ็ญโดยชอบให้เป็นไปโดยชอบย่อมให้ถึงความสิ้นอาสวะโดยลำดับฉันนั้นเหมือนกันแลจากอังคุตตรนิกายจตุกกนิบาต

ธรรมประวัติของหลวงปู่จามมหาปุญโญผู้มากมีบุญแห่งวัดป่าวิเวกวัฒนารามบ้านห้วยทรายอำเภอคำชะอีจังหวัดมุกดาหารนำมาจากหนังสือชื่อผู้มากมีบุญเพื่อให้เป็นปูชนีแห่งธรรมรวบรวมโดยพระธรรมทโรครูบาแจ๋วบรรยายโดยรองข้ามูลคดีบทบรรยายและอำนวยการผลิตโดยพันตำรวจเอกยานพลยั่งยืนสงวนลิขสิทธิ์ให้แจกเป็นธรรมทานห้ามจำหน่ายห้ามทำเพื่อการค้าท่านสามารถติดตามธรรมจากหลวงปู่จามมหาปุญโญได้ที่เว็บไซต์ www.dhamma.or.th เหรียญมาให้ปลุกเสกนี้มันพากันชอบแต่ของนอกของภายในไม่ใส่ใจอย่างใดเป็นรูปพระพุทธเจ้าแล้วก็แล้วกันอย่างใดเป็นรูปครูบาอาจารย์ก็เป็นเครื่องหมายแทนก็แล้วกันเท่านั้นจะเอามาให้เสกให้เป่าอะไรอีกอะไรในโลกนี้จะไปสู้กรรมความชั่วอันตนทำมาแล้วนั้นให้คิดอ่านให้ดีห้อยพระห้อยของขลังเมื่อถึงคาดมันก็ตายได้อ้าวนี่ก็เอาขวดน้ำมาอีกแล้วน้ำมนต์วันใดก็น้ำมนต์ไม่รู้ใครบอกใครสอนสูเจ้ากับเรื่องน้ำมนต์นี้มาให้ได้ทุกวันสูเจ้าล่ะยากยุ่งกับน้ำกับดอกไม้กับเทียนอยู่นี่ล่ะไม่ได้ไปไหนง่ายๆแล้วต้องทำแต่ความดีของตนความดีของเจ้าของนั่นแหละเป็นน้ำมนต์ขวดใหญ่การปลุกเสกการทำน้ำมนต์ขององค์หลวงปู่องค์ท่านจะให้เวลากำหนดจิตทำให้ไม่นาน3นาทีถึง5นาทีหรือบางครั้งก็ไม่ถึงซ้ำไปเคยเรียนถามว่าหลวงปู่ใช้บทใดทำน้ำมนต์ครับอานุภาพของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์หรือกสิณหรือกำหนดจิตภาวนาเฉยอยู่ทำไปตามเรื่องเขาต้องการอยากได้ก็ทำไปสามมื้อสามวันจะอย่างไรก็ตามแม้องค์หลวงปู่จะทำอย่างไรก็ตามเถิดแต่ทว่าอานุภาพความเข้มขลังศักดิ์สิทธิ์ก็ล้ำเลิศใช้ได้ในทุกครั้งทุกคราวไปเออเวลาสูนอนนำกันไม่เห็นมาบอกกูเวลาลูกจะออกท้องจะแตกกลับมาเอาน้ำมนต์กับกูสูเจ้านี่มันแปลกแท้องค์ท่านบ่นว่าพร้อมกับเอานิ้วมือจุ่มลงแตะน้ำในขันในขวดน้ำมนต์สักพักหนึ่งองค์ท่านก็ว่าเอาเอาเอาไปเถอะเอาไปกินเสียลูกมึงจะได้ออกมาได้ง่ายๆปลอดภัยเมื่อโยมเขารับไปแล้วเมื่อเจ็บท้องจะคลอดตั้งเงาแล้วก็ดื่มกินน้ำมนต์ปรากฏว่าลูกออกได้สบายแต่ก็มีบางรายที่ใช้ไม่ได้ผลต้องผ่าตัดออกเหตุเพราะกรรมของลูกของแม่มีแรงมากกว่าแรงขับของน้ำมนต์ด้วยความเมตตาอันเปี่ยมเต็มที่ขององค์หลวงปู่เรื่องหนึ่งที่องค์ท่านเมตตาโปรดญาติโยมผู้คนก็คือการเป่าหัวเป่ากระหม่อมจอมขวัญหากเป็นช่วงจังหวะที่องค์ท่านแข็งแรงก็จะกวักมือเรียกเข้ามาแล้วก็เป่ากระหม่อมจอมขวัญให้โดยทั่วกันไม่เลือกหนุ่มเฒ่าชายหญิงยิ่งเป็นเด็กน้อยดูเหมือนว่าองค์ท่านจะเมตตาเป็นพิเศษลูบหัวให้ตบกลางหลังให้สอนกราบสอนไหว้ให้ถ้าเป็นหัวของคนใหญ่ท่านก็จะดูว่าผมงอกแล้วเว้ยสูนี่หาก็เกิดมาก็ผมงอกแล้วมันเท่าแก่แล้วนี่หูตัวหื้อยังไอ้นี่ผมเส้นใหญ่โว้ยหรือไม่ก็ไอ้นี่หัวล้านก็จะให้เป่าอยู่หรือเคยเรียนถามองค์หลวงปู่ว่าหลวงปู่เอามนต์อะไรเป่าหัวให้กับญาติโยมครับเอาลมเป่าให้มันอายุมั่นขวัญยืนอยู่ดีมีแห้งควยแข็งงกงกทำไปหมดลมวันใดก็ไม่ต้องเป่าให้เขาวันนั้นเมตตาไปตามเรื่องสัตว์ทั้งหลายในโลก
หน้าหนาวปีพ.ศ. 2546เมื่ออายุขององค์หลวงปู่93ย่าง94ปีท่านปรารภว่าแก่แล้วมันอิดมันเมื่อยมันโรยราแรงก็น้อยโหยแรงบ่มีหยุดบ่มียั้งเวียนหัวมึนหัวเหมือนจะได้ไข่แต่ไม่ไข่ปวดเนื้อขบตัวงุบงับหยุบหยับโรคามาเบียดเบียนธาตุเลือดล้มไล่แล่นไม่ไปไม่มาอิดอ่อนแท้นักจะให้มันตายมันก็ไม่ได้ตายรอตายมาทุกปีมันหน่ายแท้นักรูปกายคนเฒ่าคนนี้ผู้เขียนก็เลยถามว่าหลวงปู่ครับปีนี้ได้บุญมากเท่าใดแล้วครับท่านตอบว่าเออบ่เลอะบ่เลวบ่เคยมีเมียแปดเปื้อนศีกาบ่เคยมีครองศีลครองธรรมมาตลอดไม่รู้ได้บุญมากน้อยเท่าใดท่านว่าแล้วก็หัวเราะแล้วท่านก็ให้โอวาทแก่ผู้เขียนในขณะที่องค์ท่านฉันน้ำชาอยู่ว่าเจตนาตั้งให้มั่นอย่าหวั่นไหวร่ำเรียนเพียรให้จบจงตายในผ้าเหลืองสืบเชื้อนาบุญพระพุทธเจ้าท่านอาจารย์น้อยสุภโรบอกอย่างนี้กับผู้ข่าได้สามวันแยกจากกันไปภาวนาได้ข่าวว่าลุท้องตายอยู่ถ้ำพระสบายลำปางตัวข้านี้ไม่อยากอยู่แล้วนะมันเบื่อมันหน่ายอยู่ไปก็เป็นภาระพระเนนทำอะไรเองก็ไม่ได้ครุขระลำบากท่านอาจารย์ตื้ออาจารธรรมโมเป็นผู้พูดจริงทำจริงเน้นหนักในแง่ของการนำไปปฏิบัติมีหลักธรรมแน่นชัดหากผิดธรรมผิดวินัยแล้วท่านไม่ยกเว้นใครทั้งนั้นเป็นพระธุดงค์พูดถึงความจริงท่านอาจารย์แหวนสุจินโนไม่ชอบยุ่งกับคนเข้าป่าเงียบจิตใจเด็ดขาดมากเวลาอยู่ป่าเงียบนิ่งที่สุดท่านว่าท่านลักหนีไปเข้าไปดูเห็นนั่งนิ่งเฉยอยู่ท่านไม่เทศสอนแต่ทำให้ดูเป็นครูให้เห็นไปบิณฑบาตด้วยกันได้อาหารแล้วก็กลับวัดฉันของใครของมันการได้เกิดมาเป็นมนุษย์ของเรานับแล้วมิอาจจะนับครบได้เหตุเพราะว่าบุญเรามีเราทำบาปเรามีเราทำการสั่งสมบารมีจึงเกิดขึ้นเพื่อเพิ่มเติมให้ได้ในมรรคผลนิพพานแต่หนทางที่จะไปสู่นรกนั้นก็มีอยู่เป็นเปรตเป็นผีเป็นเดรัจฉานตกนรกก็เป็นมาจากบุญบาปของตนนั่นเองการให้ทานการรักษาศีลการเจริญเมตตาการภาวนาต้องพากันทำเสียก่อนตายญาติโยมทั้งหลายเป็นคฤหัสถ์การทำบุญในยุคสมัยบัดเดี๋ยวนี้จะได้บุญมาก 1. ดูแลบิดามารดาญาติผู้ใหญ่เคารพวัยวุฒิคุณวุฒิชาติวุฒิ 2. สวดมนต์ไหว้พระ 3. รักษาศีล 5.วันพระรักษาศีล8 4. เมตตาสัตว์ทั้งหลาย 5. คบหาปราชญ์บัณฑิต 6. ตั้งใจเจริญภาวนาองค์หลวงปู่จามหาปุญโญอบรมพระนวกะปีพ.ศ. 2546เราทุกคนถือเพศตนเป็นนักบวชแล้วนี้เขาเรียกว่าครูบาคือเป็นพระภิกษุหากเป็นเนนเขาก็เรียกครูบาเนนนี่เขาเรียกกันตามความเคารพนับถือเป็นภาษาของชาวบ้านเขาเรียกอย่างนั้นเพราะถือว่าเราเป็นนักบวชบวชกายบวชใจบวชทั้งกายทั้งใจจึงให้คิดนึกในตนว่าเขาว่าพระแปลว่าผู้ประเสริฐสมณะแปลว่าผู้สงบผู้ทิ้งบาปใครมาบวชได้ก็ได้ชนะชั่วครั้งชั่วคราวแต่ยังเอาชนะได้ไม่เด็ดขาดต่อไปเมื่อหน้าดับภพดับชาติได้แล้วนั่นเองจึงเรียกว่าชนะโดยแท้อย่าให้เสียผลความตั้งใจของตนบวชหลบบวชลี้บวชหนีสงสารบวชผลาญเข้าสุขบวชสนุกตามเพื่อนบวชเปื้อนเสมาบวชปูบวชปลาบวชมาม่าไวๆ
หากบวชเช่นนี้มันก็ไม่ได้ประโยชน์ตั้งใจให้ดีเอาใจใส่และตั้งใจปฏิบัติตามคำสอนขององค์พระพุทธเจ้าในพรรษานี้ท่านจะสอนภาวนาเวลาบ่ายโมง30ตีระฆังประชุมฝึกหัดภาวนากันเอาละพอแม่ชีน้อยหนุ่มบวชเข้ามาแล้วไม่มีผู้ใดอบรมบ่มสอนให้ความอบอุ่นในชีวิตการบวชของพวกเขาการมีแม่ชีอยู่ด้วยอบรมให้ความรู้ให้ความฉลาดในธรรมก็พอแล้วอย่าไปคลุกคลีวันหนึ่งหลวงปู่ได้ปรารภเรื่องแม่ชีเอาไว้จากนั้นท่านจึงว่าต่อว่าแต่ก่อนไปได้ก็ไปอบรมสั่งสอนเขาไปตามเรื่องเทศให้ฟังได้ความมั่งไม่ได้ความบ้างสุดแท้แต่นิสัยของพวกเขามีอยู่วันหนึ่งผู้เขียนนำน้ำชาขึ้นไปถวายเวลา 14:50 นหลวงปู่ท่านพูดเปรยว่าใกล้คนเฒ่าเฝ้านรกใกล้คนเฒ่าเฝ้าสวรรค์แล้วท่านก็เล่าต่อว่าท่านอาจารย์ตื้ออาจารธรรมโมมีอยู่ครั้งหนึ่งเพิ่นเล่าให้ฟังว่าคิดอยากจะสึกคิดอยู่หลายวันทีนี้ใจก็เอ็นเอียงไปทางจะสึกอีกด้วยก็มานั่งด่าตัวเองไอ้หาไอ้เฒ่าทำไมมึงอยากจะสึกอุปัชฌาย์มึงก็ตายไปแล้วมึงจะสึกไปหาหีหรืออุปัชฌาย์ไม่พาสึกครูบาอาจารย์ไม่พาสึกมึงนี่คิดอย่างใดมึงอยากซี่หรืออาจารย์ตื้อด่าตัวเองอยู่หลายอย่างสุดท้ายใจลั่นครึบนิ่งสงบอยู่นานค่อนวันอันนี้ครูอาจารย์ตื้ออาจารธรรมโมคำเตือนของหลวงปู่เรื่องการเป็นอยู่อาหารที่ชาวโลกเขาบริโภคกันหากไม่ขัดต่อพระธรรมพระวินัยเรานักบวชให้เป็นอยู่ง่ายกินง่ายฉันง่ายนอนง่ายไม่วุ่นวายไม่คลุกคลีอยู่ก็เพื่อค้นหาศึกษาธรรมการก่อสร้างไม่มีเงินอย่าไปสร้างหากมีเงินแล้วจะก่อสร้างร่างแปลนใดๆมันก็แล้วเสร็จไม่ยุ่งยากในใจเป็นอยู่อย่าให้เป็นโทษเรื่องญาติโยมผู้คนก็เหมือนกันวุ่นวายกับเขามากไประวังจะเป็นทุกข์ในใจเราเที่ยวสุดท้ายที่ขึ้นไปอยู่จำพรรษาบ้านช่อแลนี้ไปแวะกราบลาท่านเจ้าคุณวัดเจดีย์หลวงไว้ว่าภายในปี2ปีนี้กระผมอาจจะได้ลงไปโปรดอยู่กับญาติพี่น้องอยู่ทางอีสานหากไม่เห็นผมเข้ามาอีกก็ขอโอกาสว่าคงกลับไปอีสานแล้วเนอะครับท่านเจ้าคุณสมภารวัดเจดีย์หลวงก็ว่าขาดพระทุ

องค์เทศธรรมแก่ศรัทธาเขาแล้วทีนี้เพิ่นจึงตกลงว่าระหว่างในพรรษานี้มาอยู่ด้วยกันไม่ได้หรือเราก็ไม่รับปากแต่ว่าขอนอกพรรษาผมจะเข้ามาเทศให้พอออกพรรษาวันนี้วันรุ่งก็มีรถจากวัดเจดีหลวงขึ้นไปรับก็ได้ลงไปอยู่เจดีหลวงเทศสมโภชกองกฐินของวัดบังเอิญปีนั้นทางศรัทธากฐินเป็นคณะศรัทธาเก่าแก่ชั้นลูกชั้นหลานเหลนศิษย์หาสานุศิษย์ของท่านเจ้าคุณพระอุบาลีคุณูปมาจารย์เขาได้พิมพ์หนังสือเป็นหนังสือที่ระลึกแจกในงานกฐินเป็นงานกฐินสามัคคีตั้งกองกฐินแต่ออกพรรษาแต่จะไปทอดทานถวายวันเพ็ญเดือน12ท่านเจ้าคุณต้องการจะให้เป็นกฐินทยอยมากฐินสามัคคีเราก็ตกลงว่าปัจจัยการเทศผมไม่ขอเกี่ยวข้องแม้วัตถุทยทานก็ไม่เกี่ยวข้องขอให้มาจัดการเอาเองเถิดเราก็เทศทุกวันบางวัน2รอบ3รอบก็มีใครเอาของทานมารวมกฐินก็ให้ศีลให้พรเทศทำฉลองทานให้เขาไปปีนั้นของให้ทานเต็มอุโบสถยิ่งวันทอดนั้นยิ่งมากเราเทศทำเอากุศลอย่างเดียวอย่างอื่นไม่ต้องการหลวงปู่สามาอจุตโตอาจารย์สามาวัดป่าบ้านไร่ม่วงสร้างศาลายังไม่แล้วเสร็จมามรณภาพไปก่อนเคยบ่นกับผู้ฆ่าว่าผิดพลาดอยู่ครับที่ปั๊มเหรียญออกมาตอบแทนญาติโยมที่มาช่วยสร้างศาลาอาจารย์สามาอจุตโตเป็นคนพระลับเมืองขอนแก่นบวชนิกายได้4ปีไปยติเป็นธรรมยุตที่อำเภอภูเขียวมรณะอายุ67ปีอาวุโสกว่าผู้ฆ่า10พรรษาแต่มาสอบถามธรรมะกับผู้ฆ่าเคารพธรรมดีมากการสร้างบารมีต้องเอาให้จริงนะจามนะไม่ยากดอกให้สติกับจิตอยู่ด้วยกันย้ำมันเหมือนตอกตะปูนี่อย่าถอนอย่าวางอดทนก็อดทนแบบทนทานนะจามอดได้ก็ได้เป็นครูเป็นอาจารย์นำผู้นำคนอดทนต่อสิ่งอันมันไม่ดีอดทนแบบสละอันชั่วไม่เอาถอนออกอันใดดีคอยเก็บไว้แล้วหลวงปู่จามก็เล่าถวายเรื่องจิตสงบการบำเพ็ญเรื่องของผู้อ้างความหลุดพ้นและผู้อ้างว่าได้พระนิพพานธรรมะมรรคผลพอคุยกันจบแล้วหลวงปู่สามาว่าแต่บวชมากระจ่างแจ้งในวันนี้ดีอึมอำงึมงำมาหลายปีเหรียญที่ท่านว่าคือเหรียญรุ่นแรกและรุ่นเดียวของท่านปีพ.ศ. 2515ที่สิบทออสร้างถวายท่านอาจารย์สามาอจุตโตแต่ก่อนมาบวชใจอยากเป็นตำรวจเพราะมีญาติพี่น้องเป็นตำรวจอยู่ญาติพี่น้องเขาจึงชวนไปปราบโจรปล้นทางเมืองเลยใกล้ภูผานกเขาเขตติดต่อขอนแก่นกับเมืองเลยโจรร้ายรายนี้เป็นคนได้ของคาถาอาคมหนังเหนียวฟันแทงยิงทำอะไรก็ไม่ได้กับมันทั้งกองตำรวจเมืองขอนแก่นได้รับแจ้งว่ามันหากะปล้นใหม่ๆทั้งเขตติดต่อเมืองเลยญาติพี่น้องของอาจารย์สามาจึงเอาท่านอาจารย์สามาไปฝึกหัดด้วยทำเป็นคนต่างถิ่นมีห่อของไปขายทำทีเป็นพ่อค้าเอาของไปขายผ่านป่าดงลานเข้าไปเขตภูเขาทะลุออกไปผานกเขาไอ้โจรนั้นมันก็เข้ามาหาทางฝ่ายตำรวจก็ว่าพวกผมเป็นพ่อค้าจะเอาผ้าไหมผ้าทอไปขายทางเมืองเลยจึงพักระหว่างทางอยู่นี้เงินค่าเงินขายก็ยังไม่มีติดตัวมาก็คนละบาท2บาทขากลับมาเถอะจะเอากำไรมาปันให้ไม่ต้องปล้นต้องจี้พวกผมหรอกพวกตำรวจก็พูดอ่อนพูดหวานกับมันจนมันย่ามใจไปเอาไก่ชาวบ้านมาฆ่าต้มให้กินไปเอางัวน้อยควายน้อยของชาวบ้านมาฆ่าสู่กินอยู่หลายวัน
พวกไปเลาะขายผ้าก็ไปตามหมู่บ้านเลาะๆแถบใกล้ภูกระดึงแต่ที่จริงไปเกณฑ์บอกผู้ใหญ่บ้านในขุดหลุมลึกเอาไว้ฝ่ายพ่อค้าตำรวจปลอมตัวมีอยู่4คน2คนไปติดต่อการค้าอีก2คนอยู่ปางพักของไอ้โจรหนังเหนียวท่านอาจารย์ซามาเป็นเด็กน้อยกำลังหนุ่มแน่นและเป็นที่ถูกโฉลกกับบักโจรร้ายนั้นมันก็ชวนให้เป็นโจรปล้นด้วยกันได้ 6-7 วันสองคนพ่อค้าก็มาบอกโจรว่านายเอ้ยพวกผมไปเลาะขายผ้าหลายวันแล้วขายได้แค่2ผืนแต่ไปเห็นอยู่บ้านหลังหนึ่งเขามีเงินหลายอยู่ห่อไว้แล้วเอาไปฝังดินไว้ไกลจากบ้านเขาพวกผมแอบได้ยินเขาคุยกันเพราะผู้เป็นเมียอยากได้ผ้าสโรงไหมให้ผู้เป็นผัวแต่ว่าวันนี้ยังไม่มีเงินพรุ่งนี้ขอให้ในห้อยเอาผ้ามาให้เถอะจะหยิบยืมเงินมาให้เขาพูดจาอย่างนี้มีลับลมคมในคงจะซ่อนเงินฝังหายเงินเอาไว้ที่ใดที่หนึ่งแน่นอนพวกผมก็แอบหลบอยู่ว่าจะอย่างใดก็เห็นเขาสองผัวเมียไปทางศาลปู่ตาหอผีของเขาต้องไปเอาเงินแน่นอนอย่างนี้แล้วนายจะว่าอย่างใดไอ้โจรก็ว่าจะยากอะไรไปปล้นมาคับเอากับมันเลยพรุ่งนี้บ่ายกูจะไปเอาเงินมันมาแบ่งให้พวกมึงถ้ามันไม่มีในบ้านก็มาคับให้มันพาไปเอาที่มันซ่อนฝังเอาไว้กูแบ่งกำไรปล้นให้พวกมึงพวกมึงให้เอากำไรค้ามาแบ่งให้กูตอบแทนกันอย่างนี้วันต่อมาบักโจรนั้นก็พาไปปล้นบ้านสองผัวเมียนั้นสองผัวเมียก็สารภาพว่าเงินอยู่บ้านมีอยู่16บาทขอชีวิตไว้เถอะโจรมันก็ว่ากูรู้แล้วว่ามึงสองผัวเมียฝังเงินเอาไว้ใกล้ศาลเจ้าปู่ไปถ้าสูไม่อยากตายให้พากูไปเอาสองผัวเมียก็จำยอมพาไปเอาทีนี้ฝ่ายตำรวจปลอมตัวเป็นพ่อค้าขายผ้าก็ไปดักรอท่ามันอยู่แล้วหลบตัวอยู่สองผัวเมียผู้ใหญ่บ้านก็พามันไปอยู่ใกล้ๆหลุมที่ขุดเอาไว้แต่อำพรางไว้แล้วไม่ให้มันรู้จักได้บักโจรมันก็ระวังตัวอยู่สองผัวเมียก็ขอเข้าไปไหว้เจ้าปู่และบอกว่าซ่อนฝังเงินไว้ในตีนเสาศาลเจ้าปู่จะขุดขึ้นมาให้จังหวะที่สองผัวเมียออกห่างจากตัวบักโจรพอสมควรแล้วนายตำรวจพ่อค้านั้นก็กระโดดออกมาจากที่ซ่อตัวรุมซ้อมไม้ค้อนตอไม้ไผ่ของใครของมันรุมตีบักโจรนั้นสองผัวเมียผู้ใหญ่บ้านก็มาช่วยเอาด้ามจอบด้ามเสียมตีรุมซ้อมมันท่านอาจารย์ซามาว่าถ้าจะบาปก็กลับตัดไม้ง่ามให้พวกตำรวจค้ำคอบักโจรนั้นกดลงลากถูไถตัวมันตกลงหลุมที่ขุดไว้นั้นแล้วเอาไม้ง่ามค้ำคอมันกดไว้พวกตำรวจก็เอาจอบเขี่ยดินถมไว้จนเต็มหลุมบาปของผมถ้าจะมีอยู่ก็เพราะตัดไม้ง่ามให้เขาแต่การทุบตีกับเอาดินถมมันนั้นไม่ได้ทำช่วยมีตำรวจสามนายกับผู้ใหญ่บ้านเขาช่วยกันหนังมันก็เหนียวจริงตีอย่างไรก็ไม่กริไม่แตกกระดูกมันก็แข็งวิชาคาถาเก่งดีแท้มันตายสลบเท่านั้นยังไม่ตายแท้คงตายกับดินถมหมดอากาศหายใจข้าบักโจรนั้นตายแล้วก็กลับมาเมืองขอนแก่นตำรวจผู้เป็นลุงจะเอาเข้าเป็นตำรวจมานึกตรึกตรองอยู่หลายวันเป็นตำรวจแล้วการฆ่าเป็นเรื่องธรรมดาแต่บาปกรรมเวรภัยทุกโทษอันตรายก็มีอยู่ไม่น้อยก็พอดีกับสมภารวัดบ้านพระลับตายลงเขาเกณฑ์คนบวชหน้าศพก็เลยได้บวชเป็นพระนิกายแล้วจึงได้มายัตติเป็นธรรมยุทธ์ทีหลังบักโจรนั้นมันไปเรียนวิชาคาถามาจากทางด่านซ้ายตัวมันแท้เป็นคนทางเมืองหล่มสักมาได้เมียทางด่านซ้ายแล้วมาเสาะหาปล้นผานกเขาวังสะพุงหนองบัวลำพูพวกตำรวจก็พยายามอยู่หลายปีจึงจับมันได้ท่านอาจารย์ซามาว่ามันจะสอนคาถาให้จะสักลายลงกะโหลกหัวมันว่ามาอยู่กับมันครบปีก็
็จะสักหมวกเหล็กให้และสักนโมตัวประสานน้ำมันตามข้อต่อกระดูกทุกข้อถามมันว่าทำไมมาเป็นโจรปล้นมันว่าหาได้ง่ายอยู่กินง่ายสบายไม่กลัวตายทุบตีฟันรันแทงไม่ระคายมันหรอกมันชอบพออยากได้ผมอยู่ด้วยมันว่าปล้นมาได้จะแบ่งครึ่งเลยแบ่งเงินแล้วก็กลับบ้านนานๆก็มาปล้นอีกทีใหม่มาคิดดูเดี๋ยวนี้ได้ดีเพราะมันหากไม่ได้ไปดูงานฆ่าโจรไอ้นั่นก็คงไม่ได้เห็นโทษทุกข์และคงไม่ได้บวชนี่คือเรื่องที่ท่านอาจารย์สามาอจุตโตเล่าให้ฟังไว้หลวงปู่สามาอจุตโตแห่งวัดป่าอัมพวันอำเภอเมืองจังหวัดเลยนี้ท่านเกิดเมื่อพ.ศ. 2447ละสังขารเมื่อวันที่11พฤษภาคมพ.ศ. 2523สิริรวมอายุได้76ปีพรรษา50เมื่อปีพ.ศ. 2516ผู้ฆ่าไปกราบไหว้ท่านอาจารย์ขาวอนาลโยวัดถ้ำกองเพนแล้วก็ไปหาอาจารย์มหาบัวญาณสัมปันโนวัดป่าบ้านตาอาจารย์มหาบัวได้เล่านิมิตให้ฟังว่าเมื่อปีพ.ศ. 2497ตอนนั้นผมอยู่ห้วยทรายเกิดนิมิตจิตภาวนาว่าได้เหาะขึ้นไปเฝ้าพระพุทธเจ้าที่ประทับอยู่แท่นบัลลังก์อันกว้างใหญ่แต่เป็นรูปของพระพุทธรูปเหลืองงามเหมือนกับพระปิดทองคำเปลวสีดอกบวบจากนั้นก็เอาน้ำอบน้ำหอมสงโสรสพระพุทธเจ้าเหล่านั้นจนครบกราบไหว้ประทักษิณน้อมคารวะสามรอบแล้วก็กลับลงมาเมื่อลงมาแล้วมาถึงหมู่คนชาวโลกเต็มแน่นขนาดไปหมดบริเวณนั้นก็เป็นบริเวณวัดบ้านตาดและวัดแม่ชีห้วยทรายเดี๋ยวนี้จึงได้ประพรมน้ำมนต์เพียงแค่เหยียดมือออกไปน้ำก็พุ่งออกจากปลายนิ้วมือฉีดพ่นเป็นฝอยกระเซ็นเป็นสายทั่วถึงไปหมดทุกคนมีโยมแม่ของผมนะท่านปูเสือรอรับแล้วนิมนต์ให้ลงไปอยู่โปรเทศว่าการอบรมจึงได้ลงไปอยู่และมาอยู่บ้านตาดนี้จนปัจจุบันนี้มองไปทางห้วยทรายก็มีแม่ชีแก้วเสียงล้ำปูเสือนั่งรอรับอยู่กับหมู่คนมากมายอาจารย์จามจะว่าอย่างไรหนุ่มน้อยพากันทุดงไปมาจนลืมเป็นลืมตายแก่เฒ่าเฝ้าชราแล้วก็พากันกลับมาอยู่บ้านเกิดบ้านตายของใครมันผู้ฆ่าก็เรียนกลับว่าท่านอาจารย์ก็รู้จักว่าผมอยู่แล้วครับพยานก็มีอยู่ปรากฏอยู่ต่อไปเมื่อหน้าก็จะยิ่งชัดเจนกว่านี้ว่าเท่านี้แล้วก็หัวเราะกันพูดคุยกันนั่นนี่อีกนานอยู่ก็ลากลับส่วนมากเพิ่นก็สอนญาติโยมชาวบ้านห้วยทรายที่ไปด้วยนั้นในปีพ.ศ. 2516ท่านอาจารย์ตื้ออัจระธรรมโมลงมาอยู่บ้านขาอำเภอศรีสงครามนครพนมฝากคำกับโยมมาบอกว่าลงมาอยู่บ้านขาแล้วไม่กลับเชียงใหม่อีกแล้วให้ไปหาบ้างแต่เมื่อคราวเพิ่นลงมาอยู่คราวก่อนในปีพ.ศ. 2514นั้นก็ส่งข่าวมาบอกให้ไปเอาพระพุทธรูปมาไว้เป็นพระประธานประจำวัดก็ได้นำเอาข้าวของไปให้ทานไปรับพระพุทธรูปมาไว้ศาลาหลังไม้หลังเก่าสี่เสาวันที่ไปรับพระพุทธรูปกับท่านอาจารย์ตื้อนั้นครูบาอาจารย์ผู้ใหญ่เถระต้องสับเปลี่ยนกันเทศตลอดคืนผู้ฆ่าเป็นคนที่สามที่ได้ขึ้นเทศเทศนาจบแล้วท่านอาจารย์สามาท่านอาจารย์คำดีประภาโสถ้ำผาปู่จูงแขนไปสนทนากันอยู่บนกุฏิที่พักท่านอาจารย์ตื้ออัจระธรรมโมเกิดก่อนหมู่เพื่อนครูบาอาจารย์ที่ผู้ฆ่ารู้จักมาครูอาจารย์พรมกีรปุญโญบ้านดงเย็นก็เกิดหลังท่านอาจารย์ตื้อท่านอาจารย์แหวนสุจินโนอ่อนกว่าท่านอาจารย์ตื้อ8ปีแต่ยติธรรมยุทธก่อนท่านอาจารย์ตื้อปีหนึ่งท่านอาจารย์กงมากีรปุญโญ
กับท่านอาจารย์ลีธรรมทโรวัดอโศการามสมุทรปราการบวชยติพร้อมกันท่านอาจารย์กงมาเป็นหน้าขวาท่านอาจารย์ลีเป็นหน้าซ้ายเหมือนกับท่านอาจารย์หลุยจันทสาโรกับครูอาจารย์ขาวอนารโยสององค์นี้ก็เป็นนาคแฝดส่วนอายุพรรษานั้นครูอาจารย์อ่อนญาณสิริแก่กว่าหมู่รองลงมาครูอาจารย์ชอบฐานสโมครูอาจารย์พรหมจิรปุญโญครูอาจารย์หลุยจันทสาโรครูอาจารย์ขาวอนารโยท่านอาจารย์ฟั่นอาจารโรท่านอาจารย์แหวนสุจินโนท่านอาจารย์ตื้ออาจารธรรมโมท่านอาจารย์กงมาจีระปุญโญท่านอาจารย์ลีธรรมทโรท่านอาจารย์น้อยสุภโรท่านอาจารย์สิงห์พุทธจาโรอันนี้อายุพรรษาเรียงลำดับกันลงมาส่วนรุ่นใหญ่ขึ้นไปกว่ารุ่นนี้ก็นับมาแต่ท่านพระครูวัดศรีจันทร์เจ้าคุณวัดศรีเทพเจ้าคุณจูมครูอาจารย์สิงห์ขันตยาคโมครูอาจารย์มหาปิ่นปัญญาพะโลครูอาจารย์ทองรัตน์กันตศรีโลสมเด็จพิมพ์หลวงปู่ดุลอตุโลหลวงปู่เทศเทศรังสีหลวงปู่ดีครูบาอาจารย์รุ่นนี้เป็นรุ่นใหญ่มารุ่นที่เคยรู้จักกันเคยอยู่ร่วมกันเคยได้พูดได้คุยกันก็มีหลายรูปหลายองค์ท่านอาจารย์แว่นหลวงปู่เหรียญหลวงปู่มหาบัวหลวงปู่ลือพระครูปราโมทอาจารย์หนู

พระกรรมฐานพระธุดงค์ของอีสานนั้นก็สืบมาแต่ยาท่านดีบ้านหนองไหลเป็นคณะก่อตั้งธรรมยุทธ์กับพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ต่อมาก็เป็นยาท่านม้าวยาท่านองค์นี้เป็นพี่ชายคนละพ่อละแม่กับท่านเจ้าคุณพระอุบาลีวัดบรมนิวาสวงธรรมยุทธ์มายุคสมัยนี้ล่ะที่ขยายออกไปกว้างขวางไปได้หลายจังหวัดในเขตจังหวัดอุบลก็แยกได้หลายวัดจังหวัดเลยก็วัดวังสะพุงวัดศรีสะอาดจังหวัดขอนแก่นก็ได้วัดศรีจันทร์วัดภูเวียงจังหวัดอุดรก็ได้วัดมหาชัยหนองบัวลำพูวัดจอมศรีกุมภวาปีวัดของท่านอาจารย์บุญพาญาติพี่น้องย้ายจากเมืองอุบลไปอยู่หนองหมากย่าอันนี้ได้ฟังมาแต่ยุคสมัยที่ยังเป็นเนนครูอาจารย์สิงห์ขันตยาขโมเพิ่นเป็นผู้เล่าให้หมู่พระเนนได้ฟังความเป็นมาของต้นวงธรรมยุทธ์เพิ่นไล่เรียงลำดับไว้จนมาถึงยุคของเจ้าคุณพระอุบาลีสมเด็จอ้วนและสมัยของเพิ่นครูอาจารย์เสากันตสีโลเพิ่นครูอาจารย์มั่นภูริทัตโตรุ่นที่อายุพรรษาไล่เลียงใกล้เคียงกันกับเพิ่นครูอาจารย์เสากันตสีโลนั้นก็มีอยู่หลายรูปหลายองค์ยาท่านทายาท่านข้าวต้มยาท่านภูนยาท่านธรรมปานยาท่านรัฐบาลพระครูศรีทาครูบาใหญ่หมู่นี้พรรษาแก่กว่าเพิ่นครูอาจารย์มั่นภูริทัตโตเมื่อเป็นเนนได้ข้าวของทยทานมากแล้วครูอาจารย์สิงห์ขันตยาขโมเป็นผู้จัดการข้าวของเครื่องให้ทานนั่นแล้วพาไปถวายทานแบ่งปันเป็นวัดวัดไปอีกองค์หนึ่งหนีทางการไปไม่พ้นเขาจับให้เป็นเจ้าอาวาสวัดสระปทุมชื่อเจ้าคุณยาท่านครูอาจารย์หนูยุคสมัยก่อนนั้นหมู่พระธุดงค์กรรมฐานรู้จักกันดีสามัคคีกันดีจะต่างกันอยู่บ้างก็พวกหนักปริยัติกับเน้นปฏิบัติแต่ก็ร่วมกันได้ดีเพิ่นครูอาจารย์เสากันตสีโลเพิ่นครูอาจารย์มั่นภูริทัตโตก็พากันหลบหนีจากทางการปกครองเพราะไม่ต้องการจะเป็นเจ้าฟ้าเจ้าคุณพระปกครองหลบมาอยู่ตามบ้านนอกคอกนาบ้านห้วยทรายภูผากูดบ้านสามผงสีสงครามพระบาทบัวบกท่าบ่อสีเชียงใหม่ภูพานเมืองเลยหลบไปหลบมาธาตุพนมเลาะน้ำโขงยุคหลังจากนี้ไปก็ฝากไว้กับรุ่นลูกรุ่นหลานรุ่นเหลนรุ่นโหลนรุ่นโหลดจะแยกถือครูบาอาจารย์แยกสายนั้นสายนี้ไม่ควรอย่างยิ่งเพราะทำให้แตกแยกให้ถือร่วมกันว่าเป็นสิบเป็นหาศึกษาตามแบบอย่างของวงธรรมยุทธตามรอยพระบาทศาสนาขององค์พระพุทธเจ้าก็พอแล้วอาจารย์ปราโมทปราโมทโชคนเมืองอุบลพ่อเป็นนายร้อยทหารบกบวชหลังคู่ฆ่าปีหนึ่งคือเมื่อ28พฤษภาคมพ.ศ.2483เป็นมหาปริญญา4ประโยคเป็นลูกศิษย์ของเจ้าคุณอ่ำพระเทพวรคุณวัดมณีชลขันธ์ลพบุรีปีพ.ศ. 2496ได้เดินธุดงค์ด้วยกันไปเขาจีนแลบ้านน้ำคำเพิ่นป่วยเป็นไข้ป่ามาลาเรียได้อาศัยชาวบ้านเขาหามลงจากเขามาหายากินจนหายไข้อาจารย์ปราโมทชอบท่องเที่ยวธุดงค์ไปเรื่อยๆไม่เคยอยู่ประจำที่แต่อยู่เมืองเหนือนั้นชอบไปอยู่วัดป่าห้วยน้ำรินได้มาหาสี่ประโยคตอนที่เพื่อนเข้าไปอุปถากไข้ของสมเด็จอ้วนติสโสวัดบรมนิวาสพระท่านอาจารย์ลีธรรมทโรเรียกให้ไปช่วยลพบุรีสระบุรีปราจีนบุรีแถบนี้เพื่อนไปสร้างวัดไปขัดแย้งต่อสู้กับพระมหานิกายเจ้าคณะปกครองสู้ไม่ไหวเอาท่านอาจารย์ลีธรรมทโรไปช่วยเหลือจึงได้สร้างเป็นวัดของธรรมยุทธ์ขึ้นมาได้อาจารย์เฟื่องโชติโกกับอาจารย์มหาประโมทไม่ค่อยถูกกันเท่าไหร่นักแต่ก็เป็นลูกศิษย์ของท่านอาจารย์ลีเหมือนกันเพราะอาจารย์เฟื่องมักว่าให้อยู่เสมอว่าพระขี้ยาพระขี้โย

จารย์มหาปราโมทนั้นสูบบุหรี่เก่งแต่ถูกคอกันดีกับท่านบุญเพ็งกับปะโกขอนแก่นปีพ.ศ.2505อาจารย์ปราโมทเพิ่นขึ้นไปอยู่จำพรรษารักษาวัดแทนท่านอาจารย์สิมพุทธจาโรเพราะท่านอาจารย์สิมลงไปอยู่อโศการามสมุทรปราการหลังจากท่านอาจารย์ลีมรณภาพผู้ฆ่าหนีไปวัดปากทางแม่แตงหรือวัดป่าอาจารย์ตื้อแม่แตงในปัจจุบันแล้วก็ไปอยู่ช่อแลแล้วท่านอาจารย์ปราโมทเพิ่นก็ลงไปอยู่แม่ทะพระสบายกำกับดูแลวัดแม่ทะพระสบายสุดท้ายไปอยู่วัดบ้านหนองบัวบานวัดป่าของท่านอาจารย์อ่อนญาณสิริในช่วงที่มีคอมมิวนิสต์ลูกศิษย์ของเพิ่นหลวงปู่ฟั่นอาจารโรพันนานิคมเดินทุดงมาพักอยู่กับวัดเรานี่แหละ5องค์เป็นนายตำรวจลาบวชมาจากลพบุรีก็เตือนเขาแล้วว่าอย่าไปอย่าฝ้าออกไปอยู่ด้วยกันนี่ก่อนบ้านเมืองเจ้านายยังไม่สงบจะเข้าป่าไปปะเอากับคนคอมมิวนิสต์เขาจะทำอันตรายให้ได้ก็ดื้อจะไปฝ่ายเดียวว่าแต่ผมจะถือเอาความบริสุทธิ์กรรมเวรมีต้องเดินไปให้เขาฆ่าอยู่กลางป่าประมาณปีพ.ศ.2525ปีนั้นเขาประกาศตั้งเขตจังหวัดมุกดาหารใหม่ๆอยู่รอบๆวัดเหล่านี้พวกคอมมิวนิสต์ก็ผ่านไปผ่านมาตามป่าช้าป่าข้างวัดต้องเรียกให้พวกครุฑพวกยักษ์มาช่วยรักษามิให้พวกก่อการพวกนั้นเข้ามาวุ่นวายกับวัดเทวดาก็มาช่วยกันรักษาอยู่กลางอากาศพระธุดงค์คณะนั้นออกจากวัด5องค์ไปได้หมู่ทางเขาวงอีก2องค์ได้ข่าวว่าคอมมิวนิสต์เขาปล่อยออกไป5องค์ฆ่าตายทิ้งลงเหวภูพาน2องค์มาพักอยู่ด้วยห้ามแล้วห้ามอีกว่าอย่าด่วนไปก็ไปไปก็ไปตายเขาถือบุพกรรมมาอย่างนั้นอีกองค์หนึ่งชื่อวินัยอันนี้ก็พวกคอมมิวนิสต์ฆ่าตัดแขนตัดขาให้พิงก้อนหินไว้พวกคอมมิวนิสต์เข้าใจว่าเป็นพวกสายสืบของรัฐพวกคอมมิวนิสต์เขาไม่ต้องการให้คนงมงายกับการศาสนาใดๆเพราะเขาว่าศาสนาเป็นของมอมเมาผู้คนประชาชนในเรื่องนี้ผู้เขียนทราบว่าพระองค์นั้นชื่อพระอาจารย์ทองหวดบวชกับหลวงปู่ฟั่นอาจารโรเมื่อพ.ศ.2516รุ่นเดียวกับพระอาจารย์จีรวัตรเขาคอและอีกองค์พระปิ่นยังพรรษาน้อยอยู่พระเทพสิทธาจารย์หลวงปู่จันทร์เคมิโยวัดศรีเทพประดิษฐารามนครพนมท่านเจ้าคุณจันทร์เพิ่นครูอาจารย์เสากันตศรีโลเอาลงไปเรียนอยู่เมืองอุบลเรียนหนังสือได้ความแล้วกลับคืนตั้งธรรมยุทธ์อยู่เมืองนครพนมขยายวัดสร้างวัดได้หลายวัดอบรมสอนผู้คนทำกิจบำรุงศาสนาทำดีทุกอย่างก็ปรารถนาขอให้ได้เป็นพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งต่อไปภายหน้าอาจารย์ของเพิ่นอัญญาครูศรีทัตวัดท่าอุเทนก็อยากจะเป็นพระพุทธเจ้าเหมือนกันเจ้าคุณจันทร์เวลาบ่ายมาก็ฉันน้ำชาพระเนนต้องพายเรือออกไปเอาน้ำกลางของกลางน้ำโขงมาต้มให้เพิ่นฉันกาน้ำชาใหญ่มากเป็นเจ้าปกครองพระเนนแถวนี้วัดแถวนี้เพิ่นมาตรวจหมดถ้ามาทางคำชะอีน้องสูงก็มาพักกับยาครูลุนบ้านคำชะอีมาแนะนำตักเตือนยาครูลุนให้ตั้งใจยาครูลุนตนนี้เป็นสาวกของเพิ่นต่อไปข้างหน้าเมื่อเพิ่นได้เป็นพุทธะแล้วถ้าไปบ้านหนองสูงก็พักอยู่กับหลวงปู่กงแก้ววัดกลางสนามสอบถามธรรมะกันเพราะต่างก็เป็นลูกศิษย์เพิ่นครูอาจารย์เสากันตศรีโรย้อนไปในปีพ.ศ. 2445พระยาสุนทรเทพกิจจารักษ์ข้าหลวงเมืองนครพนมได้ไปกราบนมัสการพระอาจารย์เสากันตศรีโลและคณะและเล่าถึงปัญหาพระภิกษุสามเณรในเมืองนครพนม
ร้อมขอคำแนะนำเพื่อแก้ไขท่านพระอาจารย์เสาจึงให้เสาะหาภิกษุสามเณรที่เฉลียวฉลาดมีความประพฤติดีมาทำทันหีกรรมบัญญัติเป็นภิกษุสามเณรในธรรมยุทธกนิกายและจะรับมาศึกษาในสำนักของท่านท่านข้าหลวงจึงคัดเลือกภิกษุสามเณรได้รวม5รูปมาถวายตัวเป็นศิษย์หนึ่งในนั้นก็คือพระจันทร์เขมิโยซึ่งได้รับการอบรมทั้งด้านปริยัติและปฏิบัติตลอดจนหลักพระพุทธศาสนาตามแผนใหม่ที่จัดตั้งขึ้นจากสำนักวัดเรียบเมืองอุบลราชธานีท่านได้รับการศึกษาอยู่จนถึงปี2449ซึ่งเข้าสู่ปีที่3ขณะนั้นท่านอายุประมาณ25ปีพระยาสุนทรเทพกิจจารักษ์ได้ส่งหนังสือไปกราบนมัสการพระอาจารย์เสาพร้อมทั้งกราบทูลพลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์ข้าหลวงต่างพระองค์สำเร็จราชการมณฑลอีสานซึ่งท่านเป็นพระเจ้าน้องยาเธอในรัชกาลที่5เพื่อทูลขอนิมนต์ตัวพระจันทร์เขมิโยและคณะให้กลับไปตั้งสำนักของพระสงฆ์ฝ่ายธรรมยุทธ์ขึ้นที่เมืองนครพนมข้าหลวงตามพระองค์ทรงมีพระประสงค์จะพบและดูตัวพระจันทร์และคณะพระอาจารย์เสาจึงได้นำไปเข้าเฝ้าเข้าไปลาข้าหลวงตามพระองค์มณฑลอีสานแต่ก่อนเขาเรียกว่ามณฑลลาวกาวข้าหลวงพระองค์นั้นก็ทรงมีรับสั่งว่าหน้าตาก็ยังหนุ่มแน่นรูปก็งามเห็นทีจะไม่พ้นสาวเป็นแน่กลัวแต่จะเอาบาดกลับไปทิ้งเท่านั้นเจ้าคุณเมืองนครพนมเจ้าคุณจันทร์เขมิโยตอนที่ยังเป็นพระหนุ่มได้ลงไปเรียนหนังสืออยู่เมืองอุบลกับเพื่อนครูอาจารย์เสาได้5พรรษาเท่ากับโตหมายถึงเธอคุณเป็นสำนวนขององค์หลวงปู่จามพูดกับผู้เขียนเมื่อปีพ.ศ. 2546เรื่องนี้เจ้าคุณจันทร์เล่าให้ผู้ข้าฟังว่าได้เข้าหาเจ้านายเราก็กลัวอยู่แล้วยิ่งมาได้ฟังคำพูดเขาอีกมานะมันเกิดขึ้นแต่นั้นมาประกาศในใจเลยว่าเป็นตายก็ขอเป็นขอตายคาพระเหลืองของพระพุทธเจ้ากรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์พระเจ้าน้องยาเธอในรัชกาลที่5ข้าหลวงต่างพระองค์คนนี้ต่อไปข้างหน้าจะได้เป็นแบบพระฉันนะของท่านเจ้าคุณจันทร์ดูแต่พระฉันนะหรือนายฉันนะมหาดเล็กคนสนิทของเจ้าชายสิทธัตถะก็เหมือนกันความถือเป็นผู้มีคุณมีอยู่แต่อ่อนการเคารพชอบถือตัวถือตนว่าหากข้าไม่เอาเจ้าชายสิทธัตถะออกจากวังก็จะไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าจึงไม่เคารพพระเนรทำตามใจชอบจนสุดท้ายพระพุทธเจ้าให้สงฆ์ลงพรหมทัณฑ์ข้าหลวงตามพระองค์คนนี้ต่อไปจะได้สำเร็จอย่างพระฉันนะเถระอันนี้เจ้าคุณเมืองนครพนมเพิ่นเป็นคนว่าไว้ท่านว่าต่อไปอีกว่าเมื่อมาอายุมากแล้วจึงได้มาพิจารณาว่าเจ้านายต่างกรมคนนี้เป็นอย่างไรจึงรู้ว่าท่านปรารถนาจะเป็นแบบพระฉันนะของพระพุทธเจ้าสุดท้ายจะได้มาเป็นสาวกของเราเราก็วางอโหสิกรรมไม่ถือโทษอีกต่อไปในครั้งนั้นเจ้าคุณจันทร์ยังเล่าให้ฟังอีกว่าเพื่อนครูอาจารย์เสาได้ว่าไว้ว่าท่านพระครูวิโรจน์รัตโนบลผู้มาบูรณะพระธาตุพนมในยุคต้นนั้นในอดีตชาติเป็นลูกศิษย์ของพระมหากัสสปะมาแต่ยุคก่อสร้างเริ่มแรกเป็นนายช่างผู้ใหญ่รับบัญชาจากพระมหากัสสปะทุกอย่างแล้วสร้างขึ้นได้สูง8วาก่อด้วยหินตามฐานกลมฝังพระธาตุหัวอกก้ำซ้าย12ก้ำขวา12พร้อมเครื่องบูชาภายในแล้วต่อยอดให้แหลมขึ้นไปอีกครึ่งวาท่านพระครูวิโรจน์รัตโนบลหรือหลวงปู่รอดหรือยาท่านดีโลดวัดทุ่งศรีเมืองจังหวัดอุบลราชธานีผู้นี้ในอดีตชาติ
เมื่อครั้งเป็นนายช่างใหญ่ควบคุมดูแลการก่อสร้างเสร็จจากพระธาตุพนมแล้วก็ไปก่อพระธาตุอิงหังฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงฝั่งเมืองลาวพระธาตุอิงหังสร้างเริ่มต้นยุคเดียวกันแต่พระธาตุนั้นได้มาจากพระมหากัจจยนะเป็นผู้อัญเชิญมาพระอรหันตเจ้าสององค์นี้มาเมืองอีสานเมืองลาวพม่าตอนใต้เมืองเขมรโปรดผู้คนแถบแถวนี้เมื่ออายุมากแล้วแยกย้ายกันไปพระมหากัจจยนะนิพพานอยู่ทุ่งไหหินเมืองลาวพระมหากัสสปะนิพพานอยู่เขาหิมาลัยเชิงภูเขาเจ็ดชั้นชั้นในภูเขาซ้อนเหมือนกับฉัตรส่วนพระศพนั้นอยู่ลึกในถ้ำหินอันนี้เจ้าคุณเมืองนครพนมเล่าให้ฟังเจ้าคุณเมืองนครพนมรูปนี้บำเพ็ญจะเป็นพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งต่อไปเมื่อหน้าอันลำดับได้แต่พระศรีอานไปเป็นลำดับที่องค์ที่30แบบพระวิริยะที่1อายุแสนปีเจ้าคุณเมืองนครพนมนี้เป็นอาจารย์ของอุปัชฌาย์ผู้ฆ่าเจ้าคุณจูมเมืองอุดรแม้อายุมากแล้วคำเรียกขานก็ยังติดปากอยู่ว่าจัวเนนเนนแต่ท่านทั้งสองรูปก็เคารพนับถือและรักใคร่กันดีมากครูบาอาจารย์พระเถระศิษย์ของเพื่อนครูอาจารย์เสาเพื่อนครูอาจารย์มั่นก็ออกมาแต่พระอุปัชฌาย์สององค์นี้โดยมากเดิมทีผู้ข้าก็ว่าจะไปบวชกับท่านเจ้าคุณเมืองนครพนมแต่ครูอาจารย์ฟั่นบอกว่าให้ไปบวชเมืองอุดรดีกว่าบางทีอาจจะได้ข่าวของเพื่อนครูอาจารย์มั่นว่าเพื่อนอยู่ที่ไหนจะได้ประโยชน์สองทางพ.ศ. 2541อายุ89ปีพรรษา60ในช่วงเดือนตุลาคมพ.ศ. 2541ขณะที่องค์หลวงปู่จามมหาปุญโญนั่งสมาธิภาวนาอยู่ตอนกลางคืนจึงระลึกได้ว่าแต่เมื่อครั้งปีพ.ศ. 2501ท่านพ่อลีธรรมทโรวัดอโศการามสมุทรปราการได้เคยบอกเอาไว้ว่าเมื่อครั้งตัวท่านยังเป็นพระหนุ่มอยู่ได้เดินทุดงผ่านผานกเขาได้พบปากกับตาลุกขปฏิเทพบุตรชาวบ้านเขาเรียกว่าปู่หลุกหรือปู่ตาลุกหรือเจ้าพ่อปู่หลุกเป็นผู้ทำหน้าที่ดูแลพวกผีและเปรตที่พ้นจากนรกขึ้นมาแล้วท่านอาจารย์ลีเคยได้บอกไว้ว่าให้ไปทุดงทางผานกเขาเขตต่อเขตของเมืองขอนแก่นกับเมืองเลยไปโปรดอรุสิทธิ์ของท่านจามหน่อยเดี๋ยวนี้เป็นเทพอยู่ยังรอคอยอยู่ด้วยเหตุนี้ในเดือนธันวาคมพ.ศ. 2541องหลวงปู่จามออกทุดงครั้งสุดท้ายเพื่อไปโปรดสาวกที่ผานกเขาจึงดำริที่จะไปพักวิเวกอยู่แถบใกล้ๆบริเวณนั้นรวมเวลาพักวิเวกอยู่ที่ทำการของเจ้าหน้าที่ป่าไม้นั้น22วันและในระหว่างนั้นองค์หลวงปู่จะเทศมงคลคาถาวันละวรรค2วรรคบทไปติดต่อกันทุกวันจนครบ38พระคาถาแล้วก็เทศเรื่องพระรัตนคุณการเทศนาแต่ละคืนจะมีญาติโยมที่อยู่ใกล้เคียงมาฟังด้วยทุกคืนญาติโยมไม่ทราบเรื่องก็สงสัยว่าทำไมหลวงปู่จามจึงเทศแต่มงคลสูตรอย่างอื่นไม่ได้เทศพอขึ้นต้นเทศก็ยกพระคาถามงคลสูตรตามลำดับก่อนกลับไปห้วยทรายองค์หลวงปู่จามมหาปุญโญจึงเฉลยปัญหาให้โยมฟังว่าเราเทศเทวาแถวนี้ต้องการฟังมงคลคาถาขณะโยมรับฟังเราเทศเทวาก็มาฟังด้วยแต่โยมไม่เห็นเขาแต่เขาเห็นโยมเรื่องของตรุขปฏิตนนี้นั้นองค์หลวงปู่จามท่านเล่าว่าแต่เมื่อครั้งกับศาสนาของพระพุทธเจ้าเวสภูตาแกเป็นคนทุกข์ยากไร้ทำกสิกรรมเลี้ยงชีวิตในเขตวังสภูได้ลูกเจ็ดคนเป็นชายสี่คนเป็นหญิงสามคนแต่เมื่อลูกเกิดมาพ้นจากท้องของแม่แล้วผีก็มาเบียดเบียนจนถึงแก่ความตายเกิดมาแล้วก็ตายออกมาแล้วก็ตาย
ตายหมดทั้ง7คนมาสุดท้าย

เป็นเมียก็ตายไปอีกตัวคนเฒ่าก็เป็นทุกข์เรื่องลูกตายหนีเสียเมียตายหนีจากเพราะพวกผีทั้งหลายโกรธแค้นให้ว่าคนเฒ่าผู้นี้บุกรุกแผ่วถางป่าทำลายบ้านเรือนของพวกตนลูกเมียของผีพวกนั้นถูกไม้ทับตายผีก็มาแก้แค้นคืนมีพระปัจเจกพุทธเจ้ามาแต่ถ้ำต่างๆตามระแวกภูเขาแถบนั้นมาบิณฑบาตกับคนเฒ่าคนเฒ่าก็เอาแตงโมแตงไทยแตงอื่นๆใส่บาตรถวายพระปัจเจกทำอยู่อย่างนั้นจนตลอดชีวิตตั้งความหวังปรารถนาว่าขอให้ได้เป็นเจ้าผู้ปกครองผีทั้งหลายในโลกนี้เมื่อตายจากชีวิตนั้นก็สมหวังทันทีได้เป็นหัวหน้าเทพผู้ปกครองดูแลพวกผีทั้งหลายขึ้นชื่อว่าผีว่าเปรตหากพ้นจากนรกมาแล้วก็ให้ตาลุกขปติผู้นี้เป็นผู้ดูแลควบคุมมีบัญชีนรกสัตว์ในนรกพญายมเป็นผู้ดูแลสวรรค์มีทาตรสเป็นผู้ดูแลนาคมีวิรูปักขะเป็นผู้ดูแลครุฑมีวิรุณโหเป็นผู้ดูแลยักษ์มีเวสสุวรรณเป็นผู้ดูแลปราสาทวิมานของตาลุกขะตนนี้อยู่ผานกเขาแต่ที่ทำการของพวกเขาอยู่เขตภูผาม่านตาลุกขปติเจ้าแห่งผีตนนี้มีเมียสองคนมีลูกสาว4 คนเป็นรูปเทวดาพวกผีทั้งหลายในโลกกลัวเกรงเป็นที่สุดปฏิปทาขององค์หลวงปู่จามมหาปุญโญในปลายปัจฉิมอายุแต่92 ปีลำดับมาภายหลังที่องค์หลวงปู่ประกาศงดการบิณฑบาตแล้วปกติภายหลังจากลุกจากที่นั่งภาวนาแล้วก็จะทำวัดเช้าทำวัดเช้าเสร็จก็ส่งน้ำส่งด้วยน้ำอุ่นนั่งส่งน้ำแปรงฟันก่อนเสมอแล้วส่งน้ำฟอกสบู่ส่งน้ำเสร็จแล้วนุ่งห่มเรียบร้อยลงไปศาลาหอฉันด้วยรถเข็นนั่งรอพระเนรกลับมาจากบิณฑบาตน้อยวันที่องค์ท่านจะไม่ถามว่าไปบิณฑบาตแล้วบ่ไปบิณฑบาตหรือยังเขาตีระฆังไปบิณฑบาตกลับมาหรือยังเป้งเป้งตั้งแต่เช้าเมื่อพระเนรกลับมาแล้วก็รวมกันที่หอฉันจัดอาหารใส่บาตรส่วนจังหันที่เป็นส่วนขององค์หลวงปู่นั้นจะจัดใส่ขันโตกไม้ใบใหญ่ข้าวเหนียวนึ่งใส่กระติกแยกถวายจากส่วนหนึ่งหวานขนมผลไม้อีกส่วนหนึ่งและอาหารเสริมอีกส่วนหนึ่งครั้นจัดอาหารเสร็จแล้วก็อนุโมทนาพัดให้พรแก่ญาติโยมที่มาทำบุญและถวายอาหารบิณฑบาตมาภายหลังที่องค์หลวงปู่ออกบิณฑบาตมิได้แล้วญาติโยมก็ใส่บาตรฝากมาถวายองค์หลวงปู่ก็มีโดยเขาจะบอกว่าอันนี้ถวายหลวงปู่อันนี้ถวายครูบาอย่างนี้เป็นต้นเมื่ออนุโมทนาสาธุการให้พรแล้วก็จะพิจารณาอาหารบิณฑบาตตามอัธยาศัยของใครของมันจากนั้นก็ฉันตามลำดับที่นั่งจนสุดท้ายสามเณรน้อยปลายแถวนั่งบางวันพระเนรมากองค์หลวงปู่ก็จะแบ่งไปให้เนนน้อยผู้อยู่สุดท้ายปลายแถวการให้พรนั้นในช่วงปัจฉิมวัยนี้องค์หลวงปู่เป็นผู้ขึ้นยะถาพระองค์นั่งที่รองเป็นผู้รับสัพพีแล้วให้พรพร้อมกันวรรคที่1วรรคที่2วรรคที่3วรรคที่1ยะถาสัพพีวรรคที่2อายุโทบ้างอายุวัฏโกบ้างอายุวัฏกาบ้างสัพพพุทธาบ้างอัคคโตเวบ้างอัทาสิเมบ้างอยัญจโขบ้างกาเลทะบ้างวรรคที่3ภวตุสัพพมังคลังหรือบางวันก็ขึ้นมงคลจักรวาลน้อยอย่างเดียวเช่นวันพระวันสำคัญทางศาสนาบทกาเลทะนั้นใช้วันที่ญาติโยมมาทำบุญกฐินบ้างผ้าป่าบ้างวันถวายผ้าอาบน้ำฝนบ้างวันทำบุญตามการ

หนดบทอายัญจโขบทอัฐาสิเมนั้นใช้วันที่มีการทำบุญอุทิศบทอนุโมทนานอกนั้นใช้สลับกันไปเมื่ออายุมากขึ้นองค์ท่านมอบภารกิจนี้แก่พระรูปที่นั่งรองลงมาโดยองค์ท่านเป็นผู้บอกอนุญาตว่าปันพรให้เขาแหมะปันพรให้เขาเสียเมื่อให้พรแล้วก็ฉันช่วงขณะฉันจังหันญาติโยมที่มาจังหันก็จะสวดมนต์ทำวัดเช้านั่นคือต่างคนก็ต่างเก็บบุญกุศลของตนบุญจากการให้ทานบุญจากการไหว้พระสวดมนต์เจริญเมตตาพิจารณาเกิดแก่เจ็บตายแบ่งส่วนบุญส่วนกุศลอันนี้เป็นกิจของญาติโยมเป็นบุญกุศลของเขาดีกว่าที่เขาจะมาส่งแต่จังหันเฉยๆส่วนพระสงฆ์สามเณรก็พิจารณาในการขบฉันกับปิยะจังหันมีสติในการเลี้ยงธาตุขันของตนไปเป็นช่วงขณะเวลาที่พระเนนฉันพอดีอิ่มกับญาติโยมไหว้พระสวดมนต์จบพอดีกันพอดีเมื่อช่วงขณะอายุแห่งองค์ท่านมากขึ้นพอญาติโยมประเคนจังหันถวายแล้วองค์ท่านจะลงมือฉันทันทีส่วนพระลูกวัดให้พรเสร็จแล้วก็ฉันทีหลังองค์ท่านเสมอตลอดมาการฉันหนเดียวนี้เป็นปฏิปทาธุดงค์วัดที่เด็ดขาดมั่นคงมากขององค์ท่านแม้จะอายุมากขึ้นเป็นลำดับแล้วชลาพยาธิมากขึ้นแม้คณะแพทย์พยาบาลจะแนะนำนิมนต์ให้ฉันเสียสักสองครั้งขณะเพลองค์ท่านก็ไม่ยอมเด็ดขาดพร้อมบอกว่าพระพุทธเจ้าไม่พาทำกินแล้วก็แล้วไปปรำปราจู้จี้จุบจิบหาอะไรกันการขบฉันจังหันโดยมากจะเป็นข้าวเหนียวนึ่งแม้จะย่ำเคี้ยวอยู่ลำบากอยู่บ้างก็เป็นไปได้เยียวยาธาตุขันพอเพียงอายตนะทวารที่เริ่มเสียสูญก็คือหูดับเมื่อวันที่2กรกฎาคมพ.ศ. 2547ดับสนิทตลอดมาแต่จมูกรับกลิ่นได้ดีมากโดยเฉพาะกลิ่นเหม็นควันบุหรี่แม้พระลูกวัดจะสูบอยู่ไกลๆแม้ญาติโยมจะสูบอยู่ไกลๆหากอยู่ในวิถีของสายลมองค์ท่านยังบ่นว่าให้ไอ้นี่กินบุหรี่หรือไอ้ตัวไหนมันกินบุหรี่เหม็นควันมาถวดส่วนตาเมื่อแก้ไขลอกตาเมื่อปีพ.ศ. 2540จากนั้นมาก็ใช้การได้ดีมองดูมองเห็นอะไรได้ชัดเจนอ่านสลากข้างกล่องนมได้อ่านหนังสืออื่นๆได้ส่วนปากลิ้นทำงานได้ดีการรับรสอาหารได้แต่อาหารที่มีรสเค็มรสเผ็ดองค์ท่านจะไม่ค่อยถูกกันแม้ผลไม้รสเปรี้ยวก็เช่นกันเมื่อฉันจังหันข้าวหวานเรียบร้อยแล้วองค์ท่านก็จะเมตตาทำน้ำมนต์บ้างเป่ากระหม่อมบ้างแผ่จิตอธิษฐานในวัตถุมงคลแก่ผู้มาขอเมตตาบารมีจากองค์ท่านหากมีผู้มาขอหากไม่มีหรือไม่มีการขอก่อนองค์ท่านจะไม่ทำให้ใครเด็ดขาดโดยเฉพาะเรื่องวัตถุมงคลใดๆองค์ท่านไม่เคยพูดจาปรารภในการที่จะทำจะสร้างแต่ก็หากมีอยู่ก็เป็นส่วนของลูกศิษย์ใกล้ชิดที่ประสงค์จะมีไว้เพื่อกราบไหว้บูชาจึงได้ขออนุญาตต่อองค์ท่านแต่ก็ไม่มากมายอะไรแต่ในช่วงขณะภายหลังฉันจังหันนี้เองเป็นช่วงที่ญาติโยมกำลังรับประทานอาหารกันและเป็นช่วงที่ญาติโยมเข้าถวายวัตถุปัจจัยทายธรรมครั้นว่างจากญาติโยมแล้วองค์ท่านก็จะฉันอาหารเสริมได้แก่รังนก1แก้วหูโอวันตินนมข้นนมจืดต้มสุก1แก้วหูข้าวโอ๊ตอาหารเสริมรวมมิตร1แก้วหูซุปไก่ 2-3 ขวดการขบฉันข้าวหวานผลไม้และขนมองค์ท่านจะรับได้ไม่มากนักแต่อาหารเสริมยังรับได้มากอยู่ภายหลังฉันอาหารเสริมเสร็จแล้วก็จะฉันยาบำรุงเว
วิตามินรวม 1-2 เม็ดแปรงฟันบ้วนปากกราบพระขึ้นกุฏิจำวัดพักผ่อนการพักผ่อนช่วงกลางวันค่อนข้างจะยาวเพราะจะตื่นอีกครั้งเวลา 11:30 นาทีถึง 12:00 นเหตุเพราะองค์ท่านนอนพักช่วงกลางคืนน้อยมากตื่นจากจำวัดแล้วก็ฉันน้ำหนึ่งแก้วหูใหญ่จากนี้ก็นั่งภาวนาบ้างนอนพักบ้างรับญาติโยมบ้างให้พระอุปถากอ่านหนังสือพระไตรปิฎกให้ฟังบ้างหรือธรรมะของครูบาอาจารย์องค์ที่ท่านเคารพนับถือบ้างเช่นธรรมะของเจ้าคุณพระอุบาลีคุณูปมาจารย์วัดบรมนิวาสบ้างธรรมะขององค์หลวงปู่มั่นภูริทัตโตบ้างแต่ก็ไม่มากครั้งนานๆครั้งองค์ท่านจะเรียกหาหนังสือให้อ่านให้ฟังโดยมากในแต่ละวันองค์ท่านมักจะใช้เวลาให้หมดไปด้วยการนั่งภาวนาเสียมากกว่าหากมีญาติโยมมาหาก็รับเสียโดยอบรมเทศธรรมให้ฟังเวลาบ่าย2 โมงฉันน้ำอีก1 แก้วหูใหญ่หรือไม่บางวันก็ฉันน้ำชา1 ป้านใหญ่เรื่องการชงชาถวายนั้นต้องระมัดระวังไม่ให้มากไปไม่ใส่ใบชาให้น้อยไป

รรมประวัติของหลวงปู่จามมหาปุญโญผู้มากมีบุญแห่งวัดป่าวิเวกวัฒนารามบ้านห้วยทรายอำเภอคำชะอีจังหวัดมุกดาหาร

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่ง

0: วัดเขาสุกิมมีความยินดีขอเชิญศิษยานุศิษย์และพุทธศาสนิกชนร่วมงานบุญทอดพระป่าสามัคคีเพื่อโรงพยาบาลเขาสุกิมปรับปรุงห้องฉุกเฉินห้องบัตรและศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ที่ขาดแคลนทำบุญต่อลมหายใจอานิสงส์ยิ่งใหญ่ทอดณวัดเขาสุกิมในวันพระฤหัสบดีที่18มิถุนายน2569เวลา 12:00 นร่วมบริจาคได้ที่วัดเขาสุกิมหรือโรงพยาบาลเขาสุกิมชื่อบัญชีวัดเขาสุกิมสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงเทพชื่อบัญชีวัดเขาสุกิมเลขที่บัญชี290-412-2914 290-412-2914ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่วัดเขาสุกิม039-495-243หรือ086-906-9770โรงพยาบาลเขาสุกิม039-495-225-6ต่อ115-137หรือ988-1671
1: ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวนในวันเสาร์ที่20มิถุนายน2569จัดครั้งนี้เป็นครั้งที่6โดยมีกำหนดการดังนี้วันเสาร์ที่20มิถุนายนเวลา 7:00 น.สาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 น.รับฟังพระธรรมเทศนาเจริญพระพุทธมนต์ถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์โดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระราชวชิรศรีราจารย์หลวงปู่วงศ์สุภาจาโรสำนักสงฆ์อุดมสังวรจังหวัดสระบุรีพระราชวชิรกิจโสพลหลวงปู่บุญจันทร์หลวงปู่ดำศิลคุโนวัดป่ามณีศรีโคตมะวงศ์จังหวัดอุดรธานีพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคัมภีรปัญโยวัดบวรมงคลราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระราชภาวนาวชิราภรณ์หลวงปู่อำนวยบริสุทธโรวัดบรมนิวาสราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงรัตติวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระบูรพาคณาจารย์หลวงพ่อน้อมวรนินโนวัดบ้านโง่ปราจีนบุรีพระครูประหลัดไพรินทร์สิริวัฒโนวัดสังฆทานหลวงปู่บุญเพ็งขันติโกที่พักสงฆ์ภูล้อมข้าวจังหวัดสกลนครพระกิติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดบุพพารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์เจษฎาจารุโพวัดป่าห้วยขมิ้นหนองวัวซออุดรธานีพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชยาสิริธรรมโมวัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษกพระกิติสารสุธีหลวงพ่อเชื้อชัยศิลสัมปันโนวัดปฐุมวนารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์สัญญาภาสุโกวัดหนองบัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พระครูใบดีกานพดลสันตมโนที่พักสงฆ์บ้านลานเสียงธรรมกรุงเทพมหานครท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อออกโรงทานติดต่อที่ศึกษา092-424-6551 092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวนในวันเสาร์ที่20มิถุนายน2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับกำหนดการขอบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันอาสาฬหบูชาบวชพระเข้าพรรษาวันพุธที่29กรกฎาคม2569ณอุโบสถแก้ววัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีขอเชิญกุลบุตรชายอายุตั้งแต่20ปีบริบูรณ์ขึ้นไปเข้าร่วมบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันอาสาฬหบูชา วันพุธที่29กรกฎาคม2569สำหรับผู้ที่ว่างงานทำงานแต่ไม่มีหนังสือรับรองการทำงานนักศึกษาที่เพิ่งสำเร็จการศึกษาข้าราชการรัฐวิสาหกิจบริษัทเอกชนต่างๆต้องมาถือศีลเป็นผ้าขาวอยู่วัดอย่างน้อย15วันวันสุดท้ายของการรับสมัครคือวันที่10กรกฎาคม2569โดยมีเอกสารที่ใช้ในการรับสมัครดังนี้สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรข้าราชการ1ฉบับถ้าเป็นนิสิตนักศึกษาแนบสำเนาบัตรนิสิตนักศึกษาด้วยสำเนาทะเบียนบ้าน1ฉบับรูปถ่ายขนาด1นิ้วครึ่ง2ใบถ่ายไว้ไม่เกิน6เดือนใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชนไม่รับผลตรวจจากคลินิกแสดงผลตรวจดังนี้ผลตรวจสุขภาพทั่วไปผลตรวจ HIVผลตรวจไวรัสตับอักเสบ B ผลตรวจสารเสพติดตรวจไว้ไม่เกิน1เดือนสำเนาบัตรประชาชนผู้รับรอง1ฉบับพร้อมเบอร์โทรศัพท์ใบลางานสำหรับผู้ที่ทำงานข้าราชการรัฐวิสาหกิจบริษัทเอกชนต่างๆสำเนาใบเปลี่ยนชื่อนามสกุลกรณีชื่อนามสกุลในเอกสารไม่ตรงกันใบรับรองอาชญากรรมคุณลำบุตรท่านใดสนใจเข้าร่วมบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันอ่านสารหบูชาบวชพระเข้าพรรษาวันพุธที่29กรกฎาคม2569ต้องมาสมัครด้วยตัวท่านเองที่สำนักงานเจ้าอาวาสวัดสังฆทานติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240พระปลัดปิสดีท่านเอ

0: 081-564-8474หรือ062-159-2492ท่านสามารถร่วมเป็นท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพบรรพชาอุปสมบทหมู่วัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านสมทบทุนติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ทดแทนการใช้ไฟฟ้าภายในวัดธรรมชัยสิริมงคลตำบลสนามชัยอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลเลขที่บัญชี710-014-1680 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-496-1240
1: ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานซึ่งในขณะนี้ได้เกิดการชำรุดและผุพังไปตามกาลเวลาสำหรับสาธุชนท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานสามารถติดต่อสอบถามและร่วมบุญได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม SBBTV 999หมายเลขโทรศัพท์024961164หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี408-447-4704
0: วัดสังฆทานขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างเมนเผาศพวัดสังฆทานซึ่งขณะนี้เมนวัดสังฆทานได้ชำรุดจึงต้องมีการสร้างเตาเผาใหม่โดยมีค่าใช้จ่าย 1,700,000 บาททันทีมีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240 024961240วัดสังฆทานขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานซึ่งจะจัดขึ้นทุกวันเสาร์ที่2ของเดือนโดยมีกำหนดการดังนี้เวลา 7:00 นสาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 นพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์รับฟังพระธรรมเทศนาหนึ่งกันท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704 ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพโรงทานหรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240 024961240จึงขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานซึ่งจะจัดขึ้นทุกวันเสาร์ที่2ของเดือนณปราสาทจตุรมุขวัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรี
1: ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมบุญมหากุศลครั้งยิ่งใหญ่ในโครงการสร้างพระพุทธสายาทพระนอนองค์ใหญ่ขนาด21เมตรเนื้อสำริดจัดสร้างเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาณวัดถ้ำเขาวงตำบลบ้านไร่อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีออกแบบโดยสำนักช่าง10หมู่กรมศิลปากรท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสร้างพระนอนองค์ใหญ่ขนาด21เมตรวัดถ้ำเขาวงตำบลบ้านไร่อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีสามารถติดต่อสอบถามและร่วมบุญได้ที่พระอาจารย์บุญรุ่งทีปโก087-845-7163 087-845-7163 0698457163หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารธนาคารไทยพาณิชย์สาขาอุทัยธานีชื่อบัญชีวัดถ้ำเขาวงบัญชีออมทรัพย์เลขที่414-040-2726 414-040-2726ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมสมทบทุนในการบูรณะถ้ำอุโบสถและสถานปฏิบัติธรรมณวัดถ้ำกฤษณาธรรมารามตำบลหมูสีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาซึ่งในขณะนี้กำลังดำเนินการบูรณะภายในถ้ำเพื่อใช้เป็นอุโบสถและสำหรับพิธีสังฆกรรมทางพระพุทธศาสนาสำหรับญาติธรรมท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพในการบูรณะถ้ำอุโบสถและสถานที่ปฏิบัติธรรมสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBBTV999หมายเลขโทรศัพท์024961164หรือร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์ประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี408-447-4704
2: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเทระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ

ปรารภธรรมะเรื่องมาเข้าวัดกันทุกคนก็คิดว่าอาตมาคงจะชวนไปวัดสังฆทานแต่ที่จริงแล้วก็คือการเข้าวัดนั่นคือทุกคนมีวัดอยู่แล้วทุกคนมีวัดแต่ว่าเราไม่ได้เข้าใจในวัดของเราเองคำว่าวัดนี่ก็คือการวัดวาอารมณ์คือวัดก็คือตัวเราสตินี่เป็นวัดคนเราถ้ามีสติแล้วเนี่ยถือว่ามีวัดอยู่ในตัวเองจะทำอะไรถ้าขาดสติแล้วก็ถือว่าเข้าไม่ถึงวัดดังนั้นการที่เรามีวัดที่ตัวเราแต่เรายังไม่เข้าถึงวัดเท่านั้นเองสมัยพุทธเจ้าพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วก็ไม่ได้อยู่วัดพุทธเจ้าอยู่โคนไม้กับอยู่ถ้ำดงพระสิริถึง 6,000 ศาก็ไม่มีวัดไม่มีวัดวัตถุแต่พุทธเจ้ากับมีความสุขในการอยู่โคนไม้แต่ท่านตรัสรู้แต่ท่านก็สอนคนเนี่ยก็สอนไม่ได้ใช้วัดสอนไม่ใช่วัตถุสอนท่านสอนให้คนรู้จักว่ารู้จักธรรมชาติความจริงของคนเราเพราะคนเราเนี่ยมองห่างตัวเองไปมากเกินไปซึ่งมองห่างตัวเองมากเกินไปก็เลยหลงวัดเข้าไม่ถูกแต่จริงแล้วเนี่ยคนเรามองไกลตัวเองก็จะไปอยู่กับวัตถุไปอยู่กับรูปเสียงไปอยู่กับข้างนอกแต่ที่จริงคนเราก็คือตัวเราเนี่ยคือวัดจะทำดีชั่วก็อยู่ที่ตัวเราคิดดีก็ถือว่าจิตใจเราก็เข้าถึงความดีแต่คิดไม่ดีเข้าถึงความไม่ดีเนี่ยถือว่าไม่ได้เข้าถึงความดีตอนนั้นพุทธเจ้าจึงว่าสมัยพุทธเจ้าเนี่ยสอนคนให้มีวัดก็คือเริ่มต้นเนาะว่าให้รู้จักการรักษาศีลเนี่ยการเข้าวัดแหละคนที่มีศีลนี่คือคนเข้าวัดคนไม่พูดจาหยาบคายคนไม่กล่าวร่วงเกินคนอื่นคนไม่เสียดสีนินทาให้ร้ายคนอื่นนั้นถือว่าคนนั้นถึงวัดแต่คนเข้าวัดไปพูดจาหยาบคายใส่ร้ายคนอื่นแล้วก็กลั่นแกล้งคนอื่นทำให้คนอื่นต้องเสียใจหรือเดือดร้อนใจบางคนนั้นถือจะอยู่ในวัดก็เหมือนคนเข้าไม่ถึงวัดฉะนั้นเรียกว่าวัดเนี่ยทุกคนมีวัดประเทศไทยนี่กายาวานานั่นคือกว้างกรรมมาสัญญาใจคลอนนี่คือวัดของเราแต่ที่ไปวัดโน้นวัดนี้นั่นคือเป็นวัดที่รวมใจของชาวพุทธเป็นศาสนสถานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ทุกคนไปอธิษฐานไปฟังธรรมไปปฏิบัติธรรมหรือไปทำกิจศาสนาหรือไปศึกษาพระไตรปิฎกหรือว่าตำรับตำราส่วนใหญ่ก็อยู่ที่วัดวัตถุอันนั้นหรือผู้มีศีลไปอยู่ตรงนั้นก็เลยเรียกว่าอันนั้นคือวัดแต่จริงๆแล้วพุทธเจ้าเริ่มต้นสร้างวัดก็คือสร้างคนสร้างคนให้รู้จักศีลห้าสร้างคนให้รู้จักไม่โกรธกันเนี่ยสร้างคนให้ไม่โกรธกันให้คนไม่ทะเลาะกันให้คนไม่มีศีลเนี่ยให้คนมีศีล แต่นี้ถ้าทุกวันนี้ถ้าคนเรามีวัดอย่างนี้หมดทุกคนนะไม่มีคนทำชั่วเลยโยมไม่มีใครไม่มีคนทำชั่วก็มีแต่คนดีเพราะทุกคนเอาวัดไปด้วยถ้าทุกคนมีวัดทุกคนมีข้อวัดปฏิบัติของตัวเองวันนี้คนจะไม่มองเห็นว่าวัดคือมีโบสถ์สวยๆมีศาลาใหญ่ๆมีพระเดินไปเดินมาเจ้าของวัดก็คือสมภารคนสร้างวัดก็คือทายก
แต่จริงไม่ใช่นั่นเป็นวัตถุวัดนั้นคือเป็นวัดที่พระพุทธเจ้าทรงเผยแผ่ได้8ปีแล้ว7ปีแบบใดปีแล้วมีพระสงฆ์ต้องหลายพันองค์แล้วพระสงฆ์มารวมก็ต้อง 2,000 กว่าองค์ยังไม่มีวัดอยู่พระเจ้าบิณฑิสารก็เลยว่าพระเนี่ยเวลาจำพรรษาได้ลำบากตากแดดตากฝนไปหลบตามภูเขาบ้างไปหลบตามโคนไม้บ้างองค์ไปอยู่ในโพรงไม้บ้างองค์ไปอยู่ในตุ่มบ้างอยู่เนี่ยก็เห็นว่าพุทธเจ้ามีสาวกที่ดีๆเนี่ยเป็นพระอรหันต์แต่กลับไปอยู่ลำบากก็เลยถวายป่าสวนที่รื่นลมเป็นป่าไม้ไผ่เรียกว่าป่าเวรุวันที่พระเจ้าพิสารไปเสด็จประทับเอาอาหารไปเลี้ยงกระแตคือมันอยู่นอกเมืองก็เลยเอาที่ตรงนี้รื่นลมดีเหมาะกับเป็นวัดก็เลยสร้างวัดให้พระพุทธเจ้าอยู่พระสงฆ์ 2,000 กว่ารูปก็เลยจำพรรษาตรงนั้นแสดงว่าวัดสมัยก่อนคือเอาสวนชาวบ้านเนี่ยทำเอาสวนเจ้าแผ่นดินเอาสวนยังเชตวันที่เมืองกรุงสาวัตถีเป็นศูนย์กลางการเผยแพร่พระพุทธเจ้าถึง25ปีนึงก็เอาสวนของเจ้าแผ่นดินลูกเจ้ากษัตริย์เอาสวนใกล้ๆวังสร้างวัดให้สวนนั้นมันสวยมากสมัยนี้เขาเรียกอะไรรีสอร์ทหรือเรียกว่าเป็นสวนที่พระคนดลใจแสดงว่าวัดเนี่ยภายนอกก็ดีภายในก็ดีเนี่ยคนเข้าไปแล้วสงบร่มเย็นวัตถุภายนอกก็คือเข้าไปแล้ววัดจะต้องเข้าไปแล้วสบายใจเข้าไปแล้วสงบไปแล้วเจอสิ่งที่สบายหูสบายตาแต่ว่ายังไม่เท่ากับเหมือนวัดใจเราถ้าเราเข้าใจเราเนี่ยวัดของความไม่โกรธเนี่ยวัดของความไม่โกรธเนี่ยถ้าใครเข้าได้ถือว่าคนนั้นสบายวัดจิตวัดใจตัวเองวัดจิตวัดใจตัวเองเนี่ยเราวัดถึงใจเราหรือยังว่าถ้าเราเนี่ยต้องพุทธเจ้าสอนบอกให้รู้จักจริตตัวเองจะบอกให้รู้จักนิสัยตัวเองว่าตัวเองมีสันดานยังไงนิสัยลึกซึ้งเราเป็นคนยังไงเข้ากับคนได้แค่ไหนแล้วคนอื่นเขาก็เราได้แค่ไหนเขาบอกให้วัดตัวเราแล้วเราจึงจะไปเข้าอยู่กับใครได้

ตอนนี้เราตัวเรายังไม่รู้จักตัวเราเราก็จะเข้าคนอื่นยากบางทีบางคนเราก็มีทิฏฐิมีตัวตนถือว่าเรารู้เราเกิดมาก่อนเราอะไรที่ถือว่าเรามีมากกว่าเนี่ยไอ้ความที่ถือเรามีมากกว่าเราดีกว่าก็เข้ากับคนที่ด้อยกว่าไม่ได้ไอ้คนที่ด้อยกว่าก็ถือว่าตัวเองน้อยกว่าก็ไม่กล้าไปเข้าคนที่มากกว่าแต่ที่จริงแล้ววัดเนี่ยก็คือการเข้าใจตัวเราเข้าถึงจิตใจเราเข้าถึงความเป็นคนที่รู้จักว่าที่พระพุทธเจ้าบอกว่ารู้จักจิตตัวเราเพื่อรู้จักจิตเราเนี่ยก็คือรู้จักธรรมะคนใดเห็นธรรมบนนั้นในเราตถาคตคนที่รู้จักจิตตัวเองนี่คือรู้จักพระพุทธเจ้าตรงนี้แล้วก็เหมือนว่ามันง่ายใช่ไหมฮะมันง่ายว่ารู้จักตัวเราเนี่ยมันรู้จักพระพุทธเจ้าเอ๊ะดังนั้นเราก็รู้จักตัวเราทุกคนดิทุกคนรู้จักตัวเราแต่ที่จริงไม่ใช่เราไม่รู้จักจิตเราถ้าเมื่อเราโกรธอย่างเงี้ยถ้าเมื่อเราโกรธเนี่ยเราเคยโกรธซะแล้วเราก็กลายเป็นคนที่ไปก่อนทุกครั้งเราโกรธซะแล้วแล้วก็กว่าจะรู้ทันก็โกรธทุกทีโกรธทุกทีไอ้ตัวนี้เรียกว่าเข้าไปถึงวัดเราโกรธไปแล้วเราว่าเขาไปแล้วเราเถียงเขาไปแล้วเราเลยไม่รู้จักตัวโกรธตัวนี้เลยทั้งที่เราเนี่ยเป็นคนขี้โกรธนะเราเป็นคนเจ้าแง่สายงอนเราเป็นคนเจ้าอารมณ์ทั้งที่เราเนี่ยเป็นตัวของเราเองมาเป็นคนขี้โกรธเป็นคนเจ้าอารมณ์เป็นคนมีทิฏฐิทั้งที่เราเนี่ยเป็นเจ้าของมันตั้งนานนะแต่เราไม่รู้จักมันอะเราไม่จักมันสักทีก็แปลกเหมือนกันนะว่ามันอยู่กับเราได้ยังไงในใจอย่างนี้จิตใจมันก็อยู่เราก็ทำความเดือดร้อนให้เราให้คนอื่นอยู่ตลอดเวลาทั้งตรงนี้คือที่ว่าคนไม่เข้าวัดคนไม่เข้าวัดจะไม่รู้จักตัวเองคือไม่เข้าถึงจิตใจตัวเองเองคนจึงต้องโกรธกันอยู่ประจำต้องทะเลาะกันอยู่ประจำเพราะเขาไม่เข้าใจจิตเขาอะแต่ถ้าเราเข้าใจจิตตัวเราเนี่ยเข้าใจว่าโอ้นี่เรากำลังโกรธนะนี่กำลังโกรธพอเรารู้ปุ๊บเนี่ยถ้าเรารู้จักตัวเองเลยเข้าถึงตัวเองปุ๊บเราจะหายโกรธเลยที่พระพุทธเจ้าสมัยสอนที่สอนไม่มีวัตถุเนี่ยพระเจ้าสอนเรื่องตัวดูจิตตัวเองเขาเรียกดูนางความคิดนึกเขาบอกว่าก็จะยึดถือมันสิเดี๋ยวมันก็หายถ้าว่างั้นนะจะยึดถือมันสิจะปล่อยมันเกิดนานเดี๋ยวมันหายถ้าเราไม่ปรุงตามความโกรธเนี่ยเดี๋ยวหายทำใจเย็นๆเดี๋ยวหายเฉยๆเดี๋ยวหายใช้ก็คือการปล่อยวางนั่นเองปล่อยวางเดี๋ยวหายโกรธนี่ไม่นานหรอกเดี๋ยวหายอย่าเอาใจตัวเองเป็นใหญ่แต่บางคนทำไม่ได้นะทำไม่ได้มันต้องโกรธก่อนแล้วจึงจะรู้สึกตัวที่หลังอันนี้เรียกว่าที่คนมันเข้าไม่ถึงวัดก็คือโกรธจนยันตายใช่ไหมยิ่งอายุมากเท่าไหร่มันก็ตัวตนมากมันก็ยิ่งโกรธมากขึ้นที่ว่าพระพุทธเจ้าสอนให้มีศาสนาคือคำสอนสอนให้มีเข้าถึงวัดเนี่ยก็คือการเข้าวัดใจตัวเองวัดนี้ต้องเข้าถึงวัดใจตัวเองว่าเราเป็นคนอย่างไรถ้าโกรธแล้วต้องทันถ้าไม่ชอบใจต้องทันอารมณ์ถ้าทันตรงนี้รับรองเราก็มีความสุขเพราะโกรธเมื่อไรทันเมื่อนั้นโกรธเมื่อไรทันเมื่อนั้นพอปฏิบัติเนี่ยพอมีสติตั้งแต่โสดาบันขึ้นไปสติทาคานาคาพอถึงพระอนาคาไม่โกรธแล้วแต่พอถึง เริ่มปฏิบัติเนี่ยก็เริ่มหัดไม่โกรธแล้วก็เริ่มทำสมาธินี่หัดไม่โกรธแล้วเป็นคนโกรธน้อยลงแล้วคนไม่โกรธนี่มีอานิสงส์เยอะเลยอายุยืนโรคภัยไข้เจ็บไม่มีหน้าตาไม่ซีเรียสนอนหลับไม่ฝันร้ายแล้วก็ทุกอย่างจะกลับคืนมาดีหมดเลยกลับมาสภาพดีจิตเยี่ยมขึ้นมาจากคนไม่โกรธผัวเมียทะเลาะกันเรื่องอะไรเจ้านายทะเลาะกันเรื่องอะไรเพื่อนแตกคอกันเรื่องอะไรก็เรื่องของความไม่รู้จิตตัวเองปล่อยให้ความโกรธนั้นครอบงำฉะนั้นการเป็นพุทธศาสนาเนี่ยท่านบอกว่าต้องดูจิตตัวนี้

ต้องรู้จักจิตตัวเองจึงจะเข้าถึงวัดจึงเข้าถึงศาสนาถึงยากไหมโยมถึงยากไหมถึงจิตตัวเองเนี่ยถึงยากไหมถึงจิตตัวเองถึงยากไหมก็คงต้องฝึกบ่อยฝึกเดินฝึกยืนฝึกนั่งฝึกนอนฝึกกินฝึกพูดฝึกคิดฝึกนึกฝึกโดยแบบสติเป็นตัววัดใจตัวเองผลที่เราบางคนเข้าวัดเนี่ยบางคนที่เข้าวัดเนี่ยคือเข้าหลายอย่างบางคนเข้าเพื่อเห็นด้วยว่าพุทธศาสนาเป็นของเรา

ือเข้าหลายอย่างบางคนเข้าเพื่อเห็นด้วยว่าพุทธศาสนาเป็นของเราจึงเข้าวัดเห็นว่าพ่อแม่ปู่ย่าตายายทำมาเราเลยทำตามบางคนก็เห็นเพราะว่าการเข้าวัดเนี่ยถือว่าทำแล้วเป็นมงคลแก่ตัวเองให้แก่ตัวเราลูกหลานเราญาติพี่น้องเราคือทำให้การกิจการบ้านเมืองของเราดีขึ้นดีขึ้นกว่าเดิมบางคนก็คิดอย่างนั้นบางคนคิดว่าเข้าวัดนี่ก็คือการทำให้ทำมาหากินอะไรไม่ขัดข้องทำให้เราทำอะไรสำเร็จได้เหมือนเทวดาคุ้มครองแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองเราทำเพื่อหาสิ่งที่ดีคุ้มครองเราบางคนก็เข้าไปด้วยศรัทธาเห็นว่าสิ่งนี้ดีเข้าไปแล้วสบายใจเข้าไปแล้วมีความสุขเข้าแล้วก็ไปเจอสิ่งที่ดีก็เลยชอบบางคนเข้าไปว่ามันมีทุกข์มันมีปัญหามันสงสัยมันมีปัญหามันมีทุกข์เมื่อเข้าไปมันมีปัญหามันมีทุกข์ก็ต้องการแก้ปัญหาแต่ว่าคนที่เข้าไปเพราะมีทุกข์มีปัญหาและเข้าไปเพราะตรงนี้กลับถูกคนย้อนกลับมาว่าเข้าวัดเพราะมีปัญหาตอนนี้ที่จริงคนเข้าวัดก็คิดว่าพอเข้าวัดเพื่อแก้ปัญหาหัวใจตัวเองมีปัญหาต่างๆเข้าวัดแต่คนกลับว่านี่เข้าวัดแล้วมีปัญหาจึงได้เข้าวัดแล้วบางคนก็ย้อนกลับว่าถ้าฉันมีปัญหาจะไม่เข้าวัดฉันต้องเข้าให้พร้อมจึงจะเข้าวัดเป็นคนแบบว่าศักดิ์ศรีมากต้องเข้าวัดแบบประเภทที่ต้องไม่มีปัญหาถึงจะเข้าวัดถ้ามีปัญหาจะไม่เข้าวัดแล้วก็ไปบอกว่าคนเข้าวัดเนี่ยพวกมีปัญหาทั้งนั้นคนดีๆไม่เข้าหรอกคนมีปัญหาจะเข้าก็ไปบอกว่าอย่างนั้นอีกก็ตีบังกั้นตัวเองก็ไม่เข้าและแถมไปว่าคนอื่นเข้าไม่ดีเหมือนคนฟังธรรมะเนี่ยคนที่ฟังธรรมะนี่คนประเภทเดียวหัวอ่อนเชื่อง่ายอะไรเงี้ยแต่ที่จริงแล้วคนเราเนี่ยต้องใช้ปัญญาต้องใช้สติเรื่องลึกซึ้งละเอียดอ่อนมีเยอะที่เรายังไม่รู้ตอนนี้การเข้าวัดเนี่ยคือการว่าที่จริงพระพุทธเจ้าบอกต้องการเข้าวัดเนี่ยอยากเข้าด้วยวิธีใดก็ถือว่าถูกต้องหมดเลยแต่คนเข้าวัดที่มีปัญหาแล้วเข้าเนี่ยถือว่าคนนั้นถูกต้องมากเลยเหมือนนางปตาจราเนี่ยเป็นลูกเศรษฐีไม่รู้จักพุทธเจ้าหรอกอยู่ปราสาท7ชั้นไม่รู้จักพุทธเจ้าอยู่ที่เชใกล้ใกล้เชตวันในอยู่เมืองสาวัตถีถ้าเราไปทำแผนที่ก็เดินไม่ถึง2กิโลถึงวัดเนี่ยแต่นางปตาจราไม่รู้จักพุทธเจ้าขนาดเสียสติสามีตายลูกตายพ่อแม่ตายหมดนางคุมสติไม่อยู่เขาพูดกันแล้วบ้านเมืองทุกวันนี้ที่ว่าวิกฤตเนี่ยจะมาว่าสู้นางบรรดาตลาไม่ได้นะไอ้พวกที่โดดตึกตายเนี่ยความจริงไม่น่าโดดตึกตายเลยโยมใช่ไหมไม่น่าโดดตึกตายไม่น่าฆ่าตัวตายไปชดชีวิตเลยโยมมันยังแก้ได้มากกว่านี้อีกนางบรรดาตลานี่สมัยก่อนมันคงไม่มีตึกโดดนะนางก็มีบารมีแหละเพราะไม่มีคนมันมีบุญนั่นแหละมันไม่เคยฆ่าตัวตายเนี่ยมันก็จะต้องไม่ฆ่าตัวตายแต่นี่คนที่มันมีกรรมนะมันเคยฆ่าตัวตายชาตินี้มันต้องบีบคั้นรวยก็ดีแล้วคนที่รวยเนี่ยจะฆ่าตัวตายง่ายเพราะมันมีกรรมมามากไอ้คนจนๆเนี่ยขอทานเนี่ยมันจ้างไม่ผูกคอตายไม่ตายอยู่ใต้สะพานมึงตายเถอะบ้านอยู่ใต้ดินสะพานตายเถอะอยู่ไปก็จนยันตายเนี่ยมันไม่ตายหรอกฮะเขาก็ไม่ได้คิดอย่างเราเขาไม่ได้คิดขาดทุนไม่ได้คิดกำไรคิดว่าพวกนี้จะมีอะไรกินมีพวกนี้มีเท่าเมื่อวานก็ดีใจถึงไม่มีก็วันปรืนอาจจะมีเขาคิดแค่นั้นเลยเขาไม่ตายโยมแต่เราคิดว่าโอ้โหงวดนี้ฉันขาดทุนถ้าไม่มีจะถูกน้นยึดจะถูกนี่ยึดดอกไม่มีส่งเราคงตายแน่เลยอายขายหน้าเขาอยู่ได้ยังไงฉันเคยมีทุกสิ่งทุกอย่างคิดแค่อายคนเท่านั้นเองโดดตึกตายฆ่าตัวตายทั้งที่จริงมีมากกว่าไอ้คนใต้ดินผ่านเด็ก

เรียกว่าไล่ความคิดตรงนี้เองไอ้ปัญญาเนี่ยมีทำมาหากินแต่ปัญญาจะเอาตัวเองรอดไม่มีเห็นไหมฮะถ้าพูดถึงใครโง่กันใครฉลาดกันก็จะเอาชีวิตรอดนะไอ้คนอยู่ใต้ดินสะพานดงเทพคิดว่าตัวรอดได้กว่านะตัวรอดมากกว่านักธุรกิจที่โดดตึกตายไหมฮะตรงนี้เราจะคิดว่าหลงตัวเองว่าเรานี่แหมอยู่ชั้นยอดแล้วนักธุรกิจชั้นหัวกะทิแล้วนึกว่าดีแล้วใช่ไหมนึกว่าสูงสุดแล้วไม่พึ่งใครแล้วที่ไหนเอาจริงๆแล้วสู้ไอ้คนอยู่ใต้ทินสะพานไม่ได้เพราะยังไงก็ไม่คิดฆ่าตัวตายคิดว่าลูกก็น่ารักเมียก็น่ารักอะไรมันก็มันน่ารักของมันตามภาษาคนอย่างมันแต่เรามองข้ามเข้าไปเพราะนั้นปตาจราเนี่ยพอเจอทุกข์อย่างนี้พอทุกคนตายหมดเหลือแต่ตัวคนเดียวก็สติขาดเลยเพราะทำไมนางจึงมีสติขาดเพราะนางไม่เคยเจอทุกข์อันนี้เลยเพราะนางแบบว่าเป็นลูกเศรษฐีหนีตามคนจนไปแต่ก็ถือว่าความสุขก็คืออยู่ที่สามีกับลูกแต่พอพ้นลูกพ้นสามีก็ถือว่าหมดความสุขก็วิ่งมาพึ่งพ่อแม่ไอ้พ่อแม่ก็ฝนตกแผ่นดินถล่มตายหมดทั้งครอบครัวก็ไม่มีใครเป็นที่พึ่งเนี่ยหมดสมบัติแล้วก็เสียสติเลยพอเสียสติก็ขอเลาะไปร้องไห้ไปอารมณ์มันก็เปลี่ยนแปลงผ้าผ่อนเข้าแล้วเข้าหลายๆวันก็ไม่กินข้าวผ้าผ่อนก็ไม่มีนุ่งเป็นคนบ้าไปเลยลูกเศรษฐีถ้าเป็นคนบ้าได้มันจะเป็นกรรมเป็นบุญของเขาแต่วันที่สุดก็กระเซาะกระเซิงก็ไปหาพุทธเจ้าวันพระคนไปฟังธรรมกันเป็นพันนางก็วิ่งเข้าไปหาพระพุทธเจ้าทุกคนก็แตกตื่นขับไล่จะเข้ามาผู้หญิงไม่มีผ้านุ่งจะเข้ามาหาพระได้ไงทุกคนก็ละอายก็ไล่พระเจ้าบอกเราคอยเขาอยู่เราคอยเขาวันนี้ที่จริงวันนี้พระเจ้าบอกคอยเขาอยู่ทุกคนก็รู้เลยว่าเนี่ยแสดงพระเจ้าโปรดคนนี้พระเจ้าพูดอะไรหนึ่งไม่มีสองก็ทุกคนก็เลยปล่อยให้นางเข้ามาพอเข้ามาพระเจ้าก็มายืนต่อหน้าธรรมสภาพระเจ้าบอกนางเคยอดีตนางเคยเป็นคนเข้มแข็งเป็นผู้หญิงที่เด็ดเดี่ยวที่สุดทำไมชาตินี้จึงอ่อนแอนางไม่คุมสติพระเจ้าพูดกับนางนางรู้เรื่องเลยแต่อดีตแต่ชาติมาทำไมนางเป็นคนเก่งเคยเข้มแข็งมาอดีตปัจจุบันทำไมอ่อนแอนางก็รู้เออความเก่งความเข้มแข็งมันหายไปไหนได้สติก็ซุดตัวลงนั่งแล้วอ้อฉันวิ่งมาไงผ้านุ่งไม่มีคนเราพอมีสติมันก็อายใช่ไหมคนทั้งหลายก็เอาผ้าให้นุ่งฟังธรรมพระเจ้าว่าทุกเกิดที่ไหนต้องดับที่นั่นทุกคนมีทุกข์เกิดแก่เจ็บตายเป็นของบัตรภาคจากกันถึงวาระแล้วมันต้องแสดงออกกับมันนี่นางจะเสียใจทุกคนมีทุกข์เหมือนกันเท่ากันทุกข์เท่ากันทุกคนแต่ใครจะแยกแยะได้มากกว่ากันเท่านั้นเองท่านบอกว่าทุกข์เท่ากันนะไม่ลำเอียงฮะพระเจ้าไม่ลำเอียงทุกข์เท่ากันแต่ว่าปัญญานั้นใครจะดับได้ไม่ได้นะขึ้นอยู่กับคนนั้นบางคนบอกว่าหิวข้าวเลยใช่ไหมคนจนก็หิวข้าวคนมีก็หิวข้าวทุกข์เท่ากันไหมฮะแต่ว่าคนมีทนไม่ไหวกูจะตายแล้วเคยกินทุกเวลาแต่คนจนบอกว่าวันนี้ได้อิ่มหนึ่งก็ยังดีคนจนเป็นไงทุกนิดเดียวใช่ไหมบอกวันนี้ไม่ได้กินสามมื้อขอได้กินรองท้องสักหน่อยดิแต่คนมีบอกว่าฉันต้องกินให้อิ่มทั้งเมื่อวานพอบกพร่องไปหน่อยอะไรไม่สมบูรณ์ทั้งวันโมโหโทโสเลยโหทุกทรมานมากเพราะไม่ได้กินทั้งเมื่อวานทุกไหมใครทุกกันนะคนมีทุกข์กว่าไหมแสดงว่าอ่อนแอมากกว่าพระเจ้าบอกว่ามันทุกข์เท่ากันแต่ว่าไอ้ตัวการแยกแยะด้วยความพอใจไม่พอใจตรงนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ทุกคนจะต้องพิจารณาดังนั้นถ้าสถานการณ์อะไรของบ้านเมืองจะเกิดขึ้นยังไงแต่ถ้าทุกคนเรารู้จักดับทุกข์ที่ใจแล้วปัญหาแก้ได้ทุกคนใช่ไหมถ้านักธุรกิจว่าฉันยอมหมดตัวแล้วก็ไปอยู่ตีนสะพานเนี่ยจะตายไหมโยม
ายไหมไม่ตายไอ้พวกนั้นมันก็ยกย่องบอกเฮ้ยฉันมีพวกดีเลยวันนี้โอ้โหมันลุมเผลอๆเราไม่ต้องทำอะไรกินหรอกเพราะว่าแม่นี่มันมาจากเบื้องบนแล้วมันมางี้เทวดาลงมาแล้วเราก็ถุงข้าวหาข้าวเลี้ยงอย่างดีเพราะว่านักธุรกิจร้อยล้านพันล้านมาอยู่ใต้ดินสะพานมันก็เลี้ยงฟรีสิโยมมันดีใจแล้วได้เป็นหัวหน้ามันน่ะใช่ไหมตอนนี้มีเพื่อนทุกข์ด้วยกันแต่เราทำใจไม่ได้ต้องตายหนีทุกข์กันนี้ไปโลกปัจจุบันนี้จำเป็นต้องเข้าวัดใช่ไหมเข้าใจตัวเองเข้าหาศีลธรรมเข้าใจนี้ถ้าเข้าใจตรงนี้ความเสมอภาพจะเกิดขึ้นในสังคมเลยคิดว่าไม่มีอะไรที่จะแก้ไม่ได้ธรรมะแก้ได้ใช่ไหมนางประตาจาราฟังธรรมปุ๊บสำเร็จเลยเป็นพระอรหันต์เลยเป็นพระอรหันต์ก็ขอบวชเป็นภิกษุณีพุทธเจ้าบอกว่าเขาสร้างบารมีมามากมายแต่อดีตชาติทำให้เขาเป็นอย่างนี้มาชาตินี้เขาเป็นพระอรหันต์เขามีปฏิสัมภิทาญาณพูดธรรมะให้คนเข้าใจวิธีดับทุกข์ได้เร็วมากเลยผู้หญิงทั้งหลายที่ผัวตายสามีแต่พ่อแม่ตายลูกตายมีปัญหาส่งให้นางปตายราเทศพักเดียวหายโศกหมดเลยเป็นบุคคลที่แก้ปัญหาเมืองนั้นได้ดีที่สุดคือคนนางปตาจราคนไม่ต้องกินยาตายถูกผัวทิ้งถูกผู้ชายหลอกลวงถูกอะไรมาอะไรเงี้ยไม่ต้องเสียใจไปหานางปตาจราคนนั้นทุกข์มากกว่าทุกคนเลยกลายเป็นบุคครูที่ดีแก้ปัญหาต่อสังคมในยุคนั้นได้อย่างดีผู้หญิงทุกคนไม่ต้องฆ่าตัวตายเลยใช่ไหมคนนางปตาจรามันทุกข์กว่าเรานี่ทำไมไม่ฆ่าตัวตายนะทุกวันนี้นักธุรกิจก็ต้องเป็นผู้นำทางวิญญาณที่ดีต้องยอมเสียสละทุกอย่างถึงจะหมดเนื้อหมดตัวก็ต้องเอาธรรมะมาแก้ปัญหาอาตมายังชมเชยคนบุคคลหนึ่งคือบุญยงว่องวานิชนายโยมเป็นบุคคลที่นักธุรกิจที่เอาธรรมะมาแก้ปัญหาแต่มาสีจะยกย่องก็ยกย่องคนนี้เพราะแกจัดสรรรูปแบบธุรกิจแกจะเจริญแล้วตัวแกก็จัดสรรให้ลูกเมียเนี่ยอยู่ในขอบของธรรมะแล้วก็จัดพนักงานหลายร้อยคนเนี่ยของตาหัวเข้าอบรมธรรมะทุกคนเลยใครจะเข้าคอร์สสมาธิ5วัน7วันไปเข้าอย่างน้อยทุกคนก็ต้องไม่กินเหล้าเมายามีศีลธรรมต้องฟังธรรมทุกเดือนมีนักปราชญ์มาอบรมพระก็ดีคารวะก็ดีทำเหมือนที่ CP ทำอย่างเงี้ยแต่เขาทำมานานผลสุดจัดสรรเสร็จแล้วก็สร้างที่ปฏิบัติธรรมให้เลยที่บางแคที่ประมาณหลายไร่สร้างที่ปฏิบัติให้เลยทำแบบไม่ใช่ทำแบบวัดนะทำแบบสถานที่สำหรับนักธุรกิจทุกคนไปปฏิบัติได้มีที่กินที่นอนมีที่สอนอบรมอย่างดีเลยแล้วตัวแกก็บวชไปซื้อที่จังหวัดน่านตะกี้หมื่นไร่ไปสร้างพุทธฐานตรงนั้นแล้วก็ตัวเองก็บวชจากวัดบวรไปอยู่โน้นแกวางพื้นฐานนักธุรกิจที่เอาธรรมะมาแก้ใช้ได้ฉะนั้นจึงว่าเราเข้าวัดเนี่ยเราต้องเข้ากันแบบนี้เข้าใจตัวเราให้มากไอ้ความดีใจเสียใจได้มากได้น้อยทุกสุขมันไม่ใช่เรื่องใครทำให้เราเป็นคนสร้างมาเองสร้างมาแต่อดีตเลยนะโยมสร้างมาแต่เกิดถ้าเราเชื่อว่าเราไม่เชื่อชาติหน้าก็ชาติที่แล้วมาก็ทิ้งเราสร้างมาแต่เกิดเราได้รับมาตั้งแต่ตกฟากเราตั้งแต่อยู่ในท้องเลยแต่ที่มันเจริญรุ่งเรืองมาถึงวันนี้ทุกคนได้เปรียบนะโยมนะทุกคนได้เปรียบถ้าโยมอยู่เมืองไทยนะโยมยังเห็นว่าอะไรมันก็ไม่ดีถ้าที่เรายังต้องการแต่ถ้าโยมไปอยู่อินเดียโยมจะรู้โอ้โหฉันรวยแล้วนะเนี่ยพอไปถึงอินเดียลงสนามบินปุ๊บบอกฉันรวยเนี่ยเขาไปเจอคนขอทานเรารวยเลยโยมไปเจอคนที่เขาไม่มีบ้านอยู่อะฮะอินเดียเขาคนต้องเป็นพันพันล้านเนี่ยคนจนมันมากกว่าคนรวยเขาก็มีทุกระบบ
รวยที่สุดจนที่สุดเขามีแต่เขาอยู่ได้นะคนอินเดียที่จนมากกว่าเราแต่เขาไม่มีใครเขาก็ฆ่าตัวตายเหมือนบ้านเราคนจีนก็จนกับเรานะฮะคนจีนก็จนกับเราจะมาเคยไปเมืองจีนตั้งสมัยจีนเปิดใหม่ๆจะมาก็อยากรู้อะไรของเขาลึกๆสักหน่อยก็ไปดูคนงานที่ทำงานเขากินอะไรก็มีเป็นโต๒เป็นโตข้าวไก่ผักหนองอะไรมานั่งกินจะมาก็แอบไปดูคนอื่นเขาเที่ยวดูโน่นดูนี่จะมาก็เล่ไปดูคนงานที่เขาเฝ้าที่สาธารณะของรัฐบาลเขากินยังไงกินผักน้องโยมตะนาวเกิดเก่าข้าวต้มเท่านั้นเองโยมอยู่ได้300หยวน200หยวน100กว่าหยวนไม่มีใครบ่นว่ากินไม่ดีเลยเขาก็ว่าดีตะนั้นคือว่าคนเราเนี่ยถ้าชีวิตเราเข้าถึงจิตใจตัวเองนะพอใจในชีวิตตัวเองได้เนี่ยอาตมาว่านั่นเป็นความสุขอย่างยิ่งเวลาเราปฏิบัติธรรมนะโยมเวลาเราปฏิบัติธรรมจะมีขั้นหนึ่งเวลาเราไปอยู่คนเดียวเนี่ย เราเดินจงกรมนั่งสมาธิเวลาเราไปอยู่คนเดียวเงียบๆเนี่ยมันจะมีธรรมะเกิดขึ้นในใจเราแล้วจะมีความสุขมากเลยอยู่คนเดียวอยากอยู่คนเดียวพอเรามีความสุขนั่นไหมไอ้ความสุขคนที่มีธรรมะนี่ไม่ใช่ความสุขอยากมีเพื่อนนะแต่ความสุขของคนทั้งโลกเนี่ยอยากโอ้อวดใช่ไหมความสุขของคนมีทางโลกเนี่ยอยากไปกินอยากไปเล่นอยากแต่งตัวอยากมีรถมีบ้านอวดชาวบ้านให้เขาชมว่าฉันมีโน่นมีนี่นั่นเป็นความสุขของชาวโลกคือมีแล้วอยากอวดแต่ทุกข์ก็คืออวดไม่ได้พอเวลามันไม่มีก็คือทุกข์มันอวดเขาไม่ได้คือเลยทุกข์แต่พอความสุขของธรรมะเนี่ยไม่ใช่อย่างนั้นความสุขของธรรมะนี่เวลามันสงบแล้วใจมันปราศจากเพื่อนปราศจากวัตถุใจมันอยู่มันว่างขึ้นพอใจมันว่างขึ้นมันก็จะมีธรรมะพุทธาวิสัชนาสอนขึ้นในใจเกิดขึ้นเราก็จะเพลินกับสิ่งที่เกิดขึ้นใหม่ๆของเราว่าเอ้ยทำไมเป็นสุขได้ทำไมอยู่คนเดียวยิ่งเงียบยิ่งเป็นสุขยิ่งเงียบยิ่งเป็นสุขยิ่งอยู่นานยิ่งเป็นสุขเอ้ยยิ่งกินน้อยยิ่งเป็นสุขยิ่งนอนน้อยยิ่งเป็นสุขยิ่งคิดน้อยยิ่งเป็นสุขเอ๊ะไอ้ความน้อยนี่กลับเป็นสุขกว่ามีมากเมื่อก่อนเราไม่ปฏิบัติเราอยากอะไรมากๆมีเงินมากๆมีอะไรมากๆมีเพื่อนมากๆเที่ยวมากๆกินมากๆอะไรให้มันมากกว่าคนอื่นเป็นความสุขความสุขทางโลกนี่คือมีมากกว่าคนอื่นแล้วสุขใช่มั้ยโยมใช่มั้ยถ้ามีกระตังมากกว่าคนอื่นมีสุขใช่มั้ยถ้ามีน้อยก็เพื่อนมันเฉาอ่ะอย่างนี้มาอย่างนี้บางคนมีนักธุรกิจได้นักบางคนบอกต้องมีเมียมากๆจริงๆสุขอีกใช่ไหมฮะไอ้เพื่อนเขามี2คนกูต้องเอา3คนเงี้ยโหนั่นแหละทุกข์ทับตายเลยฮะหลบไปหลบมาทับตายจะบ้าตายใช่ไหมคือสุขอย่างนั้นก็ไม่ใช่ธรรมะจึงว่าพอเราเข้าวัดคือวัดใจตัวเองพอวัดใจตัวเองอยู่เงียบเนี่ยพอใจมันเงียบปราศจากทุกอย่างแล้วมันจะเงียบมากขึ้นมายิ่งเงียบเท่าไรยิ่งสุขยิ่งอยู่คนเดียวมากเท่าไรยิ่งสุขใช้เวลาอยู่คนเดียวมากเท่าไรกินน้อยคิดน้อยนอนน้อยไม่พุ่งเฟยกับความสุขนี้มากขึ้นมากขึ้นจึงว่าความสุขของพุทธเจ้าเดินสวนทางกับทางโลกไม่ตรงกันเลยแต่ไปกันได้ฉะนั้นถึงว่าคนที่ไม่เข้าวัดจึงไม่รู้ความสุขจริงๆใช่ไหมคนไม่เข้าวัดไม่รู้ความสุขจริงๆก็ลิ้นว่ามีมากกว่าคนอื่นนั่นคือความสุขทุกวันนี้ที่เราผูกคอตายเพราะเรามีน้อยคนอื่นเมื่อก่อนทำไมเราดีใจเราโอ้ฉันมีเท่านั้นเลยฉันโอ้อวดฉันมีสเตทเมนต์อยู่ในแบงค์เท่านั้นนี่รู้สึกนั่นความสุขที่จริงสุขวันนี้พุทธเจ้าก็บอกว่าใช่ความสุขจากการมีทรัพย์ความสุขจากการใช้จ่ายทรัพย์ความสุขจากการมีลูกดีสามีดีบริวารดีสุขจากการกินดีอยู่ดีเป็นความสุขของโลกีเสื่อมได้ไม่จีรังยั่งยืนแต่ใช้ให้เป็นประโยชน์ก็ถือว่าเป็นประโยชน์ถ้าใช้ไม่เป็นประโยชน์ไม่มีปัญญาก็ถือมีโทษกับคนใช้เราก็ยังมีทางออกนะโยมนะยังมีทางออกอย่างการเข้าวัดแบบนี้มีทางออกถ้าเราจะหาความสุขแบบสละ

ทุกอย่างก็มีความสุขแต่ที่จริงนักธุรกิจที่ผูกคอตายฆ่าตัวตายเขาไม่เจอความสุขกับการไม่มีเขาไม่ได้ค้นหาตรงนี้ถ้าเขาเกิดเจอความสุขจากการไม่มีอะไรเลยเป็นสุขนั่นเนี่ยเขาจะเอาเหมือนแดบุญยงว่องวานิชเนี่ยเมื่อก่อนเขาเจอความสุขแบบมีจากเขาไม่มีอะไรเขาก็มีหมดทุกสิ่งทุกอย่างมีจนเป็นเศรษฐีว่างั้นแต่ถึงจะไม่รวยถึง CP ก็ถือว่าจะเป็นเศรษฐีระดับที่เรารู้จักกันนะฮะแต่พอความสุขอันนั้นเขายังไม่ได้จริงๆเขาไม่ได้จริงเขาก็คือเขารู้แล้วว่าความสุขจริงๆของเขาคือไปอยู่คนเดียวตอนนี้เขาได้เลยโยมตอนที่เขาออกบวชคนนี้เขาได้เลยเขาไปอยู่คนเดียวอยู่เงียบอยู่คนเดียวนั่นแหละเขาจะดื่มด่ำของความสุขที่ไม่มีอะไรเราก็นึกว่าโอ้ยจะได้อะไรล่ะเคยขี่รถดีๆเคยอยู่ที่นอนดีๆเคยอยู่ห้องแอร์แล้วไปบวชอยู่ในป่าจะได้อะไรเขาคงมีทุกความทรมานมากกว่าสุขแต่นั่นเขาได้แล้วโยมเขาได้แล้วเราไม่ได้ตอนนี้เรายังไม่ได้นักธุรกิจทุกคนยังไม่ได้ได้เพียงความสะดวกสบายเท่านั้นเองฮะใช่ไหมฮะได้เพียงความสะดวกสบายนอกจากโยมจะมาเข้าใจธรรมะเท่านั้นเองทำธุรกิจไปเข้าใจธรรมะไปปฏิบัติไปสวดมนต์ภาวนาไปทำจิตให้ว่างบ้างนั่นแหละเมื่อใดจิตโยมไม่วุ่นจิตโยมไม่เครียดจิตโยมบ้างเมื่อนั้นโยมลิงจะว่านั่นแหละมีความสุขตอนนั้นเขาไปได้รับแล้วอย่างบุญยงเขารับแล้วความสุขอย่างสมบูรณ์หรือไม่ได้ที่สุดถือว่าเขาก็สละทุกอย่างเมื่อก่อนความสุขของโลกก็คือการอวดมีกันอวดมีอวดรวยอวดสวยอวดฉลาดอวดหมดทุกอย่างแหละทุกวันนี้คนเรากำลังจะอวดถือว่าเป็นความสุขใช่ไหมแล้วโลกีเขาก็ต้องอย่างนั้นนะโยมถ้าเราไม่ทำเราก็อยู่ไม่ได้แต่เราต้องแยกแยะว่าเราต้องเข้าใจว่าชีวิตคนเรามันต้องมีทางดับทุกข์สองอย่างเมื่อเราดับทางโลกไม่ได้เราก็ต้องหาธรรมะดับใช่ไหมฉะนั้นถือว่าไม่จำเป็นต้องฆ่าตัวตายเลยไม่ต้องเป็นต้องตายแล้วก็ยังน้อยประตูวัดก็เปิดกว้างโยมนะมีที่วัดมาวันนั้นไปคนหนึ่งบอกหลวงพ่อทำไงลงทุนไปกับแฟนเนี่ยหมดไป10ล้านบอกแต่งก็ได้บอกจะแต่งก็ได้มาแต่งไม่ได้ลงทุนด้วยกันหมดไป10ล้านนั่งมาเจ้าพอเดี๋ยวมีคนหมายคนหนึ่งหลวงพ่อเนี่ยจะถวายสังฆทาน5วัดมา2คนพ่อเมียบอกเนี่ยหมดไป700ล้านทวงเพื่อนก็ไม่ได้เลยไอ้เมียเอ๋ยก็มาหลวงพ่อเนี่ยสามีหาว่าหนูนี่ซวยเป็นหนี้เป็นสินมากบอกโยมอย่าว่านะมันบุญด้วยกันกรรมด้วยกันสามีก็แบบว่าเครียดแล้วไม่มีทางออกหมดไป700ล้านเนี่ยนี่แสดงว่าก็ถ้าบอกว่าเนี่ยดูหน้าหนูเนี่ยมีโง่เฮงไหมจะรวยไหมบอกว่าโง่เฮงโยมดีเขายังโยมนะไม่จนหรอกตลอดชีวิตนี้ไม่จนหรอกไม่อดตายหรอกแต่อีตอนนี้หน้ามันซีดเงินมันหายไปอ่ะถ้าหน้ามันผ่องกันนี่เงินจะกลับมาว่างั้นแล้วแกเป็นจริงๆหน้าแกไม่มีนวลเงินเลยเนี่ยหน้านวลเงินแกหายไปแต่โง่เฮงแกใช้ได้ฮะแกจะกลับมาเป็นเท่าแก่เนี่ยแล้วอีกทำไม่ฆ่าตัวตายกันซะก่อนสามีก็ไม่พูดอะไรก็แบบว่าเนี่ยขอโทษหนูเป็นซวยบอกไม่ใช่หรอกมันกรรมร่วมกันสุขร่วมกันทุกข์ร่วมกันทนไหวไหมบอกสามีพอฟังธรรมะแล้วพูดบอกทนไหมทนไหวจะพยายามทนบอกทนไม่พ้นวิกฤตไปเนี่ยไม่เป็นนายโยมเรามาเนี่ยเราไม่มีอะไรมาเลยใช่ไหมเรามาเนี่ยผ้าสักตัวก็ไม่มีทำไมเราทุกวันนี้เรามีกำไรเลยใช่ไหมมีกำไรอ่ะที่จริงทุกคนมีกำไรชีวิตโยมได้เห็นโลกนี้ก็น่าอยู่น่าศึกษามันจะทุกข์มันจะสุขก็ดูมันไปมันก็ศึกษาธรรมะอันนี้ไปไม่จำเป็นจะต้องตัดสินว่าไม่ดีไม่ได้มันดีมันชั่วมันอยู่ที่ใจเราทั้งหักสุขหรือทุกข์อยู่ตรงนี้แต่ก็ไอ้คน10ล้านนั้นยิ้มได้เลยโยมหายทุกข์แล้วไม่ถามปัญหาแล้วกลับไปได้เลยพอเจอไอ้700ล้านนั้นตัวเองหายทุกข์เลยยิ้มเลยอ่ะ

ใช่ไหมคนเราต้องคิดอย่างนั้นโยมมันมีธรรมะในใจมีทุกวันนะโยมวันนี้ก็ไปกันบางคนนี่เครียดพอมาก็คือบางคนบอกไม่สวดมนต์ไม่ภาวนาแล้วผู้หญิงไม่สวดมนต์ไม่ภาวนาอาตมาก็ล่อให้ไปบอกเนี่ยจะมีคนเขาเคยให้เขายืมเงินให้เขายืมเงินเขาจะไปกู้ทำกับอุตสาหกรรมให้ก็ล่อเข้าไปดอกร้อยละแปดพอเข้าไปพอคุยอะไรต่ออะไรถึงยังเขายืมไม่ได้ก็ดูบอกโหมาวัดโล่งเลยคิดจะไม่เข้าวัดอยู่แล้วสิแต่พอไปคุยนั่งคุยนี่พอมาถึงวัดมันหายเครียดได้ลงได้แสดงว่าคนเราต้องเข้าใจนะว่าชีวิตคนเราเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านบอกแล้วว่ามันเป็นคลื่นของชีวิตชีวิตเนี่ยมันเป็นคลื่นมันไม่ใช่เสมอต้นเสมอปลายมันมีเกิดมันมีดับมันมีแก่มันมีเจ็บมันมีตายมันมีดีใจเสียใจของพวกนี้ถือว่ามันเป็นชีวิตชีวิตนี่ไม่ใช่ว่ามันเป็นอมตะดังนั้นชีวิตที่จะดีได้ก็ต้องเป็นชีวิตที่อาศัยด้วยการประพฤติปฏิบัติทำจิตใจให้เข้าถึงตัวเองอย่างน้อยเราเรียนรู้ใจเราต่อไปนี้เราจะเรียนรู้ใจเราโกรธให้รู้โลภให้รู้เราคิดอะไรให้รู้เราคิดมากให้รู้คิดน้อยให้รู้เราทำไงจะรู้จิตของเราได้เมื่อนั้นจึงจะเจอความสุขแต่นั้นถ้าเราไม่ปฏิบัติธรรมะเรามาพูดตรงนี้ก็ไม่รู้จะไปรู้มันทำไมจิตจะไปดูมันทำไมจิตแต่คนมีปัญญาเขาอยากรู้เรื่องนี้นะมันลึกซึ้งแค่ไหนว่าจิตคนเรามันเป็นยังไงพระพุทธเจ้าเป็นพุทธเจ้าเพราะอะไรพระพุทธเจ้าไปเรียนรู้เรื่องจิตโยมพอพระพุทธเจ้าเห็นเรื่องจิตของท่านดังนั้นจับกระแสจิตของท่านได้พระพุทธเจ้าจึงได้ตรัสรู้เรื่องจิตแก้ปัญหาคนแก้ได้ไรพระพุทธเจ้าแก้เรื่องจิตแล้วทุกคนที่แก้ปัญหาได้พอแก้เรื่องจิตทั้งหมดเลยดังนั้นปัญหาโรคแตกปัญหาโรคอยู่ได้เนี่ยปัญหาเรื่องจิตทั้งหมดต้องเข้าใจตรงนี้นะดังนั้นพื้นฐานจิตใจคนเราเนี่ยจำเป็นเหลือเกินที่จะต้องสะสมสร้างกุศลบารมีต้องให้ทำให้จิตตัวเองดีอยู่เรื่อยมองโลกในแง่ดีมองคนในแง่ดีคิดอะไรในแง่ดีแต่ไม่ใช่ซื่อบื้อให้เขาหลอกไปหมดตัวมันไม่ใช่นะหมายถึงว่าคิดอะไรให้มันเป็นธรรมชาติแต่คิดว่าอันนี้เป็นของเราทั้งหมดไม่ได้คิดว่าโลกนี้เขามาแบ่งสรรตั้งส่วนให้ซึ่งกันและกันเกื้อกูลเพื่ออยู่อาศัยกันไปวันหนึ่งเหมือนกับว่ามันไม่มีใครเป็นเจ้าของหรอกแม้แต่ตัวเราเองยังเป็นเจ้าของไม่ได้เลยใช่ไหมถึงเวลาแล้วเรายังต้องทิ้งเลยเวลาคนเวลาตายตัวเองจะจับตัวเองใส่ลงตัวเองได้ไหมโยมไม่ได้หรอกตัวเองก็ทิ้งวิญญาณไปแล้วทิ้งร่างตัวเองคนอื่นจัดการตัวเองจัดการมันเก่งแค่ไหนก็จัดการตัวเองไม่ได้โยมนะใครบอกว่ากูฉลาดกูไม่พึ่งใครหรอกไม่จริงอ่ะฮะพูดแบบกับบ้านทุบดินใช่ไหมพูดแบบคนโง่ไม่มีอ่ะคนเรามันต้องอาศัยทุกอย่างในสิ่งซึ่งกันและกันดังนั้นนึกว่าเรามันอยู่ในโลกนี้เราศึกษาธรรมะให้มันสนุกดีกว่าชีวิตของเรามีค่ามากมายโยมมีค่ามากมายพุทธเจ้าท่านบอกว่าโหชีวิตนี่มีค่ามากกว่าเพชรนิลจินดาในโลกนี้ชีวิตนี่เป็นบุคคลที่ได้มายากแต่ก็ใช้ให้เกิดประโยชน์อย่าไปให้โทษทุกข์กับตัวเองแล้วก็อย่าไปดูถูกคนอื่นอย่าไปให้โทษทุกคนอื่นว่าเขาไม่ดีขอให้เห็นว่าทุกคนเราเนี่ยปรารถนาทุกข์ก็ขอให้พ้นทุกข์เถิดปรารถนาสุขก็ขอให้สุขเถิดจงให้เขาแล้วยังต้องนึกถึงพ่อแม่เราว่าพ่อแม่กว่าจะได้เรามานี่ยากนะนะโยมมีลูกโยมรู้ใช่ไหมกว่าโยมจะเลี้ยงลูกโตยากไหมโอ้สุดหัวใจเลยนะเราก็เหมือนกันกว่าพ่อแม่จะได้เรามาเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายนะโยมนะจะมีค่ามากดังนั้นต้องเห็นความสำคัญของมนุษย์เห็นความสำคัญของชีวิตเราอย่าได้มองค่าของความเป็นชีวิตมองค่าของมนุษย์เนี่ยน้อยด้อยอาตมาแล้วสงสารสลดใจ
นักธุรกิจบางคนตัดสินใจฆ่าลูกฆ่าผัวฆ่าเมียเนี่ยมันเป็นสร้างบาปให้ตัวเองต้องไปฆ่าตัวเองหลายร้อยชาติกว่าจะใช้กรรมหมดแต่จริงๆเราจะต้องเอาชีวิตถ้าเรามันไม่งั้นก็เข้าไปหาธรรมะเลยสละเลยไปบวชสัก3เดือนนะเมียก็บวชชีผัวก็บวชพระเอาสัก3เดือนมาสู้ใหม่เป็นไงใช่ไหมเป็นไอ้เปลี่ยนสมองใหม่เพราะผัวมันดีกว่าเก่าอีกโบราณเขาไม่ให้ดูถูกนะช่วยเจ็ดทีดีเจ็ดหนคนไม้ล้มข้ามได้แต่คนล้มไม่ให้ข้ามแต่ได้ว่าคนนี่มันมีสติปัญญาเหนือทุกอย่างในโลกนี้ฉะนั้นที่ญาติโยมมาสนใจเข้าวัดเนี่ยจะเข้ายังไงก็ถูกหมดโยมถึงมีทุกแสนเข็นไม่มีจะกินจะใช้เข้าวัดก็ยังดีกว่าไปเป็นโจรใช่ไหมดีกว่าไหมโยมดีกว่าเมื่อก่อนจะมาเคยไปอยู่ป่าใต้ต้นหมีผู้หญิงคนหนึ่งก็มาขอบวชทีแรกธรรมาก็ไม่รู้มันเป็นคนยังไงหน้าตาดีมาขอบวชเอาให้บวชเพื่อสอนสมาธิฮะพอสอนสมาธิเกิดเลยนั่งสมาธิเกิดเร็วผู้หญิงคนนั้นเอ๊ะเรามาอยู่ที่บ้านนอกเลยแต่มีผู้หญิงหน้าตาแปลกๆมาบวชแล้วจะไปชวนมาอีก 2-3 คนมาบวชเขาก็มาบอกเราบอกเนี่ยหนูหนีเข้ามาเอาหนีไปยังไงหนูเป็นผู้หญิงอยู่ที่ไปอยู่เป็นผู้หญิงหากินอยู่ที่หนีพวกแมงดามาถูกเขาขายมาแล้วเบื่อชีวิตก็บอกขอจะขอบวชบอกว่าถ้าอย่างนี้โยมห้ามพูดคนอื่นเด็ดขาดเลยโยมต้องเก็บเป็นความลับอาตมารู้ได้คนเดียวในวัดนี้แล้วโยมจะบวชอยู่ตรงนี้ได้แต่ถ้าโยมพูดให้คนอื่นฟังโยมจะอยู่ตรงนี้ไม่ได้จะไม่พูดเขาทำสมาธิดีนะถ้าโยมทำไปเนี่ยธรรมะนี่จะช่วยโยมแก้ปัญหาโยมได้ทำไปทำมานะตัวเองเนี่ยก็ไปพาไอ้พวกหมาใหญ่เลยคนนี้พุ่งมันมาว่าไอ้พวกแมงดามันก็ตามมันก็เอากลับไปเลยโอ้คนมีกรรมนะจะทำยังไงก็ไปไม่ได้หนีมาวัดแล้วมันก็ยังไปไม่ได้ก็ต้องกลับไปอยู่สภาพเดิมชีวิตของเขานี่มีค่ามากกับโยมแต่ว่าเสียดายเขาเจอสิ่งบุคคลที่ไม่ดีพาเขาไปก่อนเราเห็นเขาปุ๊บเนี่ยเราว่าเออผู้หญิงคนนี้หน้าตาดีเป็นคนเราไม่คิดเลยว่าเขาจะเกิดกับชีวิตเขาตรงนั้นนั้นถ้าเขาเจอคนดีหน่อยนะเขาจะไม่เป็นอย่างนั้นถึงว่าเขามีค่าแต่ว่าเขาใช้ไม่ถูกไม่ถูกที่ไม่ถูกทางเราบอกว่าอดีตเนี่ยทิ้งได้แล้วอย่าพูดต่อไปไม่ต้องพูดเลยให้จบเลยแล้วคุณจะปฏิบัติธรรมไปเจริญได้เขามีสุขไม่กี่วันเดียวไม่ถึง7 วันเขาไปกับสภาพเดิมฉะนั้นเรียกว่าธรรมะเนี่ยทุกคนมีความสุขได้พอเข้ามาถึงความสงบทุกคนจะเข้าถึงจุดความบริสุทธิ์ได้เลยเหมือนอย่างสมัยก่อนพระพุทธเจ้าเทศให้นางเพิ่งทิ้งเป็นผู้หญิงงามเมืองกวางนะเป็นผู้หญิงหากินนะฟังธรรมะพระพุทธเจ้าสมเด็จโสดาบันเลยเป็นพอสำเร็จแล้วนางก็กลายเป็นบุคคลที่ประเสริฐไปเลยธรรมะนางกลายเป็นว่าทุกคนต้องเกรงใจนางทุกคนต้องเคารพนางเพราะนางยึดธรรมะเป็นที่พึ่งเลยฉะนั้นการสร้างบารมีในโยมการเข้าวัดการถือศีลควางธรรมเนี่ยโยมที่ไหนโยมก็ทำได้ขอให้ใจเราเนี่ยสงบรู้จักจิตตัวเองนะมองจิตตัวเองออกเข้าใจความคิดตัวเองจะเดินก็รู้จักความคิดตัวเองจะนั่งก็รู้จักความคิดตัวเองจะนอนก็รู้จักความคิดตัวเองจะกินจะเดินจะนั่งจะนอนรู้จักความคิดตัวเองว่าคิดอะไรมีสติตลอดเวลาว่าคิดดีคิดไม่ดีคิดร้ายคิดอะไรถ้าเราตามความคิดตัวเองได้ทุกวันทุกคืนในโยมนั่นคือการเข้าวัดอย่างดีเวลาโยมนำทำสมาธิโยมเห็นไหมเห็นความคิดตัวเองไหมเห็นใช่ไหมฮะโครงสร้างนั่นแหละใช้ได้
จิตมันกำลังฟุ้งซ่านรู้จักมันแล้วล่ะ

รู้จักนั่นแหละถ้ามันหยุดฟุ้งซ่านอะไรมันจะเป็นตัวทำให้เราเกิดความสุขเลยจิตตรงเนี้ยไอ้จิตที่ฟุ้งซ่านเนี่ยยังหาความสุขไม่ได้จิตที่ยังห่วงลูกห่วงหลานห่วงบ้านห่วงเรือนจิตตรงเนี้ยคือจิตที่มันทำให้เรากังวลทำให้เราเศร้าหมองเราอย่าท้อถอยจิตดวงนี้ขอให้ตามดูจิตตรงนี้จนกว่ามันไปหยุดเฉยดูไปดูไปดูไปจนจับลมหายใจได้ชัดๆจนจิตตรงนี้มันเฉยเราจะเจอว่าโอ้จิตที่ฟุ้งซ่านจิตที่คิดกังวลเนี่ยมันหยุดเฉยได้มันมีความสุขช่วงรูปหนึ่งนี่เราจะรู้จักพระเจ้าว่าโอ้พระเจ้าสุขอย่างนี้หรอกเหรอแสดงไอ้จิตพวกเฉยๆเนี่ยช่างมันเถอะให้มันคิดไปเถอะแต่เราขอให้รู้จักตามดูมันว่ามันคิดเรื่องอะไรแต่ตามไปดูมันคิดเรื่องอะไรตามไปดูมันตามมันไปๆจนมันเข้ามาจนตรอกเองพอจนตรอกปุ๊บพอจิตมันเฉยแล้วเจอความสุขแล้วอ๋อจิตมีสุขเป็นอย่างนี้เองต้องดูตรงนี้โยมอย่าไปว่าโอ้ยจะนั่งฟุ้งซ่านแล้วบาปจะไม่นั่งแล้วแต่คิดอะไรอื่นๆด้วยแต่ที่จริงตรงนั้นเนี่ยจิตที่ฟุ้งซ่านเนี่ยพุทธเจ้าบอกมันเป็นนิสัยของคนทุกคนที่มีเรียกว่าเป็นนิวรณ์ทุกคนต้องมีแต่อย่าไปท้อถอย ถ้าเราอยากจะมีธรรมะเราอยากจะหาความสุขเราต้องทำจิตตรงนี้ให้ได้นะฮะแล้วก็จะเจอความสงบสุขทุกคนยืนฮะเท้าห่างคืบหนึ่งหัวก็ห่างคืบหนึ่งส้นก็ห่างคืบหนึ่งต้องแสดงว่าต้องยืนเท้าให้ตรงตรงไม่ปัดไม่ก้มให้ตรงปลายกับเท้ากับหัวเท้าเนี่ยไม่ใช่ดึงนี้ไม่ใช่ดึงนี้ยืนให้เท้าตรงแบบทหารเลยนะฮะยืนเลยแล้วตั้งห่างคืบหนึ่งหัวส้นก็ห่างคืบหนึ่งปลายเท้าก็ห่างคืบคืบตัวเองแล้วหลับตาหลับตาเมื่อเรานอนหลับเมื่อหลับเปลือกตานอกสว่างตาไหนทำใจสงบระลึกรู้รูปตัวเองนั่งอยู่ลักษณะอาการสงบเป็นพระยืนตอนนี้เราเป็นพระยืนรูปร่างหน้าตานุ่งห่มผ้าสีใดใส่เสื้อสีใดหลับตาเห็นตัวเองยืนพิจารณาตั้งแต่ใบหน้าตัวเองเมื่อเราเคยส่องกระจกดูเงากระจกจำใบหน้าตัวเองแล้วก็ระลึกรู้รูปร่างหน้าตาของเราเรื่อยไปตามศีรษะของเราตามเส้นผมรอบศีรษะเราแล้วก็ไปตามท้ายทอยแล้วก็ไปตามกระดูกสันหลังเป็นข้อๆไปกระดูกสันหลังเป็นข้อไปเรื่อยลงไปเป็นข้อไปถึงก้นกบแล้วก็เรื่อยไปถึงโคนขาไปผ่านน่องไปแล้วก็ไปตะปอมแล้วก็ฝ่าเท้าใต้ฝ่าเท้าไปตามใต้ฝ่าเท้าแล้วก็มาที่เล็บเท้านิ้วเท้าแล้วก็ฝ่าเท้านักแข้งหัวเข่าโคนขารำตัวแล้วก็กลางทรงอกแล้วก็ระลึกรู้รอบตัวเองยืนอยู่เป็นลักษณะพระยืนจำใบหน้าจำตัวเองไว้ว่าเรายืนอยู่อย่างไรกำหนดรูปยืนเราจะนึกตรงหน้าผากก็ได้จะนึกตรงลมหายใจก็ได้จะนึกตรงกลางทรงอกก็ได้จะนึกตรงท้องยุบพองก็ได้จะนึกตรงฝ่าเท้าก็ได้หรือจะรวมอาการว่ายืนอยู่ท่าไหนก็กำหนดรูปยืนอยู่ท่านั้นก็ได้ทำสติอยู่ตรงไหนที่เราถนัดก็ถือว่าตรงนั้นเป็นการยืนสมาธิยืนสติถ้าเราถนัดเอาจิตไปไว้ฝ่าเท้าก็กำหนดรู้อยู่ที่ฝ่าเท้าอย่างเดียวหรือจะกำหนดตรงหน้าผากก็เอาจิตไว้ที่หน้าผากอย่างเดียวถ้าเรากลัวงอนเงียนแล้วก็เอาจิตไปไว้ที่ฝ่าเท้าหรือเอาไว้กลางทรวงอกศูนย์กลางใจกลางกายก็กำหนดรูปยืนระวางความคิดนึกต่างๆ

หมดไปแล้วอดีตก็ไม่คิดนึกเรื่องเก่าอนาคตก็ไม่คิดนึกเรื่องใหม่นึกแต่ปัจจุบันนี่คือสติกำลังน้อมจิตระลึกรูปยืนอยู่ถ้ายืนจะยากกว่าท่านั่งท่านั่งจะยากกว่าท่านอนยืนเดินนั่งนอนยืนนี่ยากที่สุดกินก็ยากจะกินกรรมฐานนี่ยากแต่กินอย่างชาวบ้านง่ายถ้านั้นยืนถือว่ายากในอิริยาบถ4แต่ทำให้จิตสงบเร็วทำให้จิตใจของเราไม่วอกแวกไปคิดเรื่องไกลตัวเองเพราะกลัวจะล้มกลัวจะเสียเราก็ต้องประคับประคองยืนมีสติรู้ตัวทั่วพร้อมเป็นสัมปชัญญะจากความรู้สึกไว้ที่ตัวเองยืนเป็นองค์พระยืนรู้รู้อยู่ตลอดเวลาไม่ปล่อยจิตไปคิดถึงคนอื่นคิดถึงตัวเองนักยืนอยู่เป็นรูปยืนจนกว่าใจเราจะว่างสว่างสงบเฉยไม่คิดนึกอะไรทั้งหมดจิตเราก็จะสงบเย็นเป็นสติเป็นสมาธิทำใจสบายสบายทำใจปล่อยวางจิตว่างว่างรู้เฉยรู้ยืนอยู่ท่าไหนก็รู้อยู่ท่านั้นไม่ปล่อยจิตคิดไกลตัวเองยืนนี่เป็นวัดยืนเป็นวัดเดินเป็นวัดนั่งเป็นวัดกินเป็นวัดนอนเป็นวัดคิดนึกเป็นวัดวัดอยู่ที่กายวาจาใจวัดอยู่ที่สงบวัดอยู่ที่สติวัดอยู่ที่สมาธิวัดอยู่ที่ปัญญาวัดอยู่ที่กายใจของเรานี่เองนี่เป็นการเข้าวัดอย่างสงบอย่างสำรวมทำความรู้สึกตัวว่าเรายืนอยู่สงบก็รู้ไม่สงบก็รู้แล้วก็ค่อยสำรวจดูตัวเองว่ายืนอย่างสงบแค่ไหนแล้วก็รู้ว่าใจเราสงบเป็นอย่างไรค่อยๆลืมตาค่อยๆลืมตาค่อยๆลืมตาตาสว่างขึ้นกว่าเดิม พอลืมตาตาเราจะสว่างร่งปร่งสมองเราก็จะปร่งกว่าเดิมใจเราก็จะสบายกว่าเดิมใจเราก็จะสบายจิตเราก็จะร่งปร่งสมองเราก็จะไม่มึนตึงจิตเราก็จะรู้สึกว่าเหมือนกับเราสว่างทั้งสมองทั้งตาเราลงนั่งได้เป็นไงยืนดีไหมสงบไปแล้วสงบกว่านั่งไหมขานั่งมาวอกแวกใช่ไหมเหลือคนอื่นเป็นไงเหมือนไหมเหมือนก็นั่งไหมดีกว่าฮะดีกว่านั่งพอนั่งเหมือนนั่งเหมือนลิงใช่ไหมนั่งจิตเหมือนลิงนะโยมไปยืนที่บ้านได้นะไปยืนที่ทำงานได้เวลาเราไปยืนที่ตรงไหนแล้วก็ทำสติแบบเนี้ยนะอย่าไปกลัวใครว่าบ้าเราดีแต่ใครว่ามันก็ดีเมื่อเราใส่เพชรดีไปนะเขาบอกเพชรปลอมเราก็ยิ้มไม่นี่มันไม่เคยดูเพชรจริงเลยอ่ะใช่ไหมฮะเราเสียใจไหมโยมบอกเนี่ยเพชรปลอมทองปลอมเราเสียใจไหมไม่เสียใจเรากลับว่าคนนั้นมันไม่รู้จักของดีใช่ไหมไอ้คนที่ไปว่าเราเพชรปลอมทองปลอมแสดงเขาไม่รู้จักของดีเหมือนกันเราทำใจเนี่ยใครจะว่าเรายังไงเราก็ถือว่าต่อไปเขาก็ไม่ว่าหรอกเพราะเขารู้เห็นกันทุกวันก็เคยชินไปเอง

0: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตบุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการธรรมะสว่างใจ
2: ก็เป็นประโยชน์นะพอเราแสดงความคิดเห็นเห็นอกเห็นใจให้อภัยกันให้กำลังใจกันน่าจะดีกว่าเหมือนกันครับเวลาเราสนทนาธรรมะพูดคุยธรรมะเนี่ยก็พยายามโยงเข้าไปหลักเนี่ยสามอย่างเนี่ยเรื่องของพฤติกรรมทางกายวาจาคอยส่วนทางด้านจิตใจจิตเราเนี่ยมันมีมันจะอยู่ลอยๆไม่ได้มันจะมีตัวประกอบภาษาอภิธรรมก็จะเกิดจะสิ่งที่มาประกอบกับจิตอะไรมันจะมาประกอบตอนนี้ที่เราฝึกกันเพื่อให้มันให้เอาตัวประกอบดีๆมาเพราะว่าไอ้ตัวเจตสิกหรือว่าท่านก็จัดอยู่ในสังขารขันธ์สิ่งที่ปรุงสิ่งที่มาประกอบกับจิตเนี่ยปรุงคิดปรุงเนี่ยมันจะเป็นฝ่ายบุญก็มีฝ่ายบาปก็มีคือฝ่ายดีฝ่ายร้ายแหละมันแล้วมันจะคอยมานั่งมันเป็นตัวประกอบมาตัวควบคุมจิตใจเราเหมือนเรามีความโกรธเนี่ยความอิจฉาริษยาเนี่ยความไม่ชอบใจเนี่ยมันมาประกอบกับจิตเราเนี่ยจิตเรามันก็รับข้อมูลตัวนี้มาแล้วมันก็จะส่งผลพอมันปรุงคิดปรุงไปในเรื่องนี้แล้วปุ๊บเนี่ยมันก็จะออกมาทางพฤติกรรมโดยมีไอ้ตัวหน้างานมันเนี่ยก็จะเจตจำนงจงใจเนี่ยเจตนาเหมือนเราคิดว่าเราโลภอยากได้อย่างเงี้ยเราอยากเป็นอย่างเงี้ยเราโกรธเราต้องการทำอย่างเงี้ยจิตมันปรุงขึ้นมาแล้วเนี่ยมันมานั่งอยู่ในจิตอยู่ในใจเราแล้วปุ๊บมันก็จะมีหัวหน้างานหน้างานออกมันก็เจตจำนงจงใจจะเอายังไงจะทำยังไงให้สนองไอ้จิตดวงนี้ที่มันตัวไอ้เนี่ยความโลภก็ดีความโกรธความพยาบาทเบียดเบียนกันก็ดีมันเข้ามานั่งมันจะสมันความมาสนองนะฮะแล้วก็ส่งหัวหน้าออกมาเป็นเจตนาเอาฉันต้องทำอย่างนั้นทำอย่างนี้มันก็ออกมาทางพฤติกรรมเนี่ยธรรมชาติจิตมันเป็นอย่างนั้นออกมาทางพฤติกรรมทำคำพูดบ้างเนี่ยพูดว่ากันไปด่ากันมาเพราะมันมีไอ้ตัวเนี้ยไอ้ตัวที่มันประกอบอยู่ตอนนั้นจิตดวงนั้นมันประกอบด้วยความโลภความโกรธก็ดีเนี่ยมันก็ส่งผลออกมาพูดจาตอบโต้ทะเลาะวิวาทกันจนไปถึงกายกรรมประทุษร้ายทุบตีกันเนี่ยก็มาจากใจตรงเนี้ยที่มันมีเอาอะไรเข้ามาประกอบเนี่ยแหละตอนนั้นนั่นแหละสำคัญอะไรที่มาประกอบกับจิตถ้าเกิดเหตุการณ์เรื่องราวอะไรเกิดขึ้นปุ๊บเราพลิกมันเอาสิ่งที่ดีๆมาประกอบกับจิตเช่นความเมตตาความปรารถนาดีหรืออย่างน้อยมีสติมีขันติเข้ามานั่งแทนเข้ามาอยู่ในจิตในใจเราไอ้ตัวประกอบตัวนี้มันก็เป็นฝ่ายดีฝ่ายบุญอย่างน้อยมันก็เป็นตัวกดตัวยับยั้งแล้วมันก็ออกส่งมาทางพฤติกรรมทางคำพูดในเรื่องบุคคลนั้นมีความใจของเขามีไอ้ตัวนี้มันนั่งอยู่ในใจแล้วมีเมตตามีความกรุณามีความให้อภัยกันเนี่ยมีความรักมีความปรารถนาดีมีขันติมีความอดทนอดกั้นมันก็พูดมาทางคำพูดก็เป็นคำพูดที่เป็นสัมมาวาจาเนี่ยพูดไม่เป็นเพื่อเบียดเบียนพูดเพื่อหาเหตุหาผลด้วยความเมตตาเนี่ยไม่พูดคำหยาบมันก็ไม่ออกมาทางคำหยาบตามเสียงดังหรือว่าพูดออกมามันตรงกันข้ามอยู่แล้วพูดว่าข่มเขาเพื่อเอาทิฐิด้วยความโกรธความโมโหอย่างเงี้ยไม่มีนะมีแต่ความรักมีความก็พูดไปในสิ่งที่ดีเพื่อใหญ่ไก่เกียร์ไม่ใช่เรื่องเล็กก็กลายก็หมดไปเรื่องใหญ่ก็กลายเป็นเรื่องเล็กขอโทษการลดทิฐิมันนะเนี่ยคือให้อภัยแหละกดอัตตาตัวตนออกมาสิ่งเหล่านี้มันธรรมชาตินะเป็นธรรมชาติของมนุษย์นะที่มันต้องเป็นไปถ้าเราไม่เคยเรียนไม่เคยศึกษาธรรมไม่เคยมาได้ยินได้ฟังมันก็ยากนะมันก็มนุษย์มันก็ไหลไปตามความรู้สึก ชอบใจไม่ชอบใจก็เป็นอยู่อย่างเงี้ยถ้าเกิดไอ้สิ่งที่เราชอบไม่ชอบมันยังไม่เป็นพิษเป็นภัยมันยังเกื้อกูลต่อชีวิตมันก็ยังไม่ส่งผลร้ายจนเกินไปเขาบอกมนุษย์ความเป็นอยู่ไม่ว่าสัตว์ก็ตามเนี่ยมันก็ต้องอาศัยความรู้สึกก่อนรู้สึกไอ้สิ่งไหนมันน่ากลัวสิ่งไหนก็ต้องหลบเลี่ยงหลีกหนีหรือไม่ก็ทุบทำลายไอ้สิ่งที่มันเราไม่ชอบเนี่ยเราก็ไม่เอาแล้วก็หลีกหนีอะไรที่ดีที่ชอบเราก็เอาไว้ก่อนเนี่ยมันก็เป็นโดยสัญชาตญาณถ้ามนุษย์ทำดำเนินชีวิตด้วยสัญชาตญาณเนี่ยเกิดเขาเรียกว่าไม่ปลอดภัยเกิดทุกข์เกิดโทษได้ง่ายเนี่ยอาศัยความรู้สึกล้วนๆเนี่ยไม่มีตัวสติตัวจับไม่มีปัญญาทำงานก็นี่แหละเราก็จะเกิดเราก็จะเห็นเรื่องราวเกิดขึ้นในโลกไปเนี่ยเยอะแยะไปหมดดังนั้นพระองค์จึงประกาศพระศาสนาพระองค์มีพระมหากรุณาธิคุณนะให้พวกเราเนี่ยใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในปัจจุบันธรรมเนี่ยให้มีความสุขแล้วก็ถูกต้องแล้วก็ได้มรรคได้ผลได้ประโยชน์ในการที่เราได้อัตภาพมาเป็นมนุษย์เนี่ยซึ่งในพระสูตรนั้นก็บอกยากนะการได้อัตภาพมาเป็นมนุษย์เนี่ยเราจะเห็นมดแมลงสัตว์อื่นเกิดขึ้นมากมายในโลกใบนี้เกิดมาเป็นมนุษย์แค่เศษดินแค่ปลายเล็บเกิดเป็นสัตว์อื่นเท่ากับดินทั้งปฐพีเพราะนั้นต้องใช้เขาเรียกว่าให้คุ้มค่าเนี่ยคุ้มค่าได้ประโยชน์ที่ได้อัตภาพมาเป็นมนุษย์นะญาติโยมอย่าประมาทต้องได้อะไรไปบ้างสะสมวันละเล็กวันละน้อยวันหนึ่งคืนหนึ่งก็ขอให้จิตใจได้เข้ามาใกล้ความเย็นความสงบเข้ามาใกล้บุญกุศลเข้าใกล้มรรคผลเนี่ยพระองค์ให้หลักเอาไว้แล้วเนี่ยทานศีลภาวนาทำอะไรได้ก็ทำไม่มีอะไรทำก็ทำใจตัวเองดูใจเราเอาอะไรมานั่งในใจเราจะเอาเป็นบาปเป็นฝ่ายกิเลสฝ่ายไม่ดีมาหรือเรียกเอาฝ่ายที่ดีใจมันมีตัวประกอบนะทีนี้มันจะรู้เท่าทันมันก็ต้องฝึกสติเพราะสติเนี่ยเป็นเครื่องระลึกต้องนึกได้นึกอยู่เสมอพอขาดสติปุ๊บมันก็ตกเป็นธาตุอารมณ์ก็กลายเป็นไหลไปตามความรู้สึกล้วนๆพอจิตดวงนั้นมันไปตามความรู้สึกมันก็ขมุกขมัวเล่าร้อนตามไอ้ตัวที่จะมานั่งอยู่ในใจเราก็ไปกับเพื่อนมันก็ดิ้นรนไปตามสิ่งที่มาประกอบกับจิตแล้วมันก็มีเรื่องราวเกิดขึ้นพอสติเป็นตัวจับไว้เอาไว้บ้างสติระลึกได้ระลึกอยู่ตอนนี้จิตมีตัวประกอบนี้แล้วนะเป็นตัวประกอบฝ่ายผู้ร้ายฝ่ายไม่ดีเราก็พยายามทำยังไงให้มันน้อยลงหมดไปนี่ตัวประกอบฝ่ายดีนะฝ่ายพระเอกฝ่ายบุญเนี่ยฝ่ายบุญฝ่ายกุศลเราก็รักษาเอาไว้จนเราพัฒนาในขั้นสูงสุดก็คือทิ้งหมดทั้งฝ่ายดีฝ่ายไม่ดีที่คือไม่มีผลบุญภาษาโบราณเขาบอกบุญก็ไม่หาบบาปก็ไม่หิ้วปล่อยได้วางได้เหมือนเราอาศัยบุญเนี่ยก็คือเหมือนแพเราต่อแพเราสร้างวันละเล็กสร้างแพเราไว้ด้วยทานด้วยศีลภาวนาเนี่ยเหมือนแพเหมือนเรือที่จะข้ามฟากข้ามฝั่งแพนั่นก็เปรียบเสมือนบุญอาศัยมันอาศัยข้ามฟากฝั่งข้ามโอคัคข้ามอาสวะกิเลสทั้งหลายพายไปเอามือเอาเท้าพายด้วยเนี่ยวิริยะด้วยความเพียรหมั่นทำความดีด้วยทานด้วยศีลด้วยภาวนาทำไปเรื่อยจนมาถึงฟากฝั่งแล้วเนี่ยไอ้บุญที่เราสร้างที่เราทำก็คือแพนี่แหละเราก็ไม่จำเป็นต้องแบกขึ้นฝั่งไปด้วยนะเราก็ผูกมันไว้ทิ้งมันไว้ก็เดินขึ้นฟากฝั่งฝั่งแห่งพระนิพพานฝั่งที่ไกลจากกิเลสโบราณท่านยังบอกบุญก็ไม่หาบาปก็ไม่หิ้ว ไม่ติดและไม่ติดดีไม่ติดบุญจิตมันก็เป็นอิสระแต่อย่างน้อยเราปุถุชนก็เอาฝ่ายดีเอาฝ่ายบุญมานั่งมาอยู่ในใจเราก่อนก็จะเป็นประโยชน์ในการเนี่ยพอคนเรามีบุญเนี่ยใจมันก็ดีใจมันก็เย็นนะและการดำเนินชีวิตในปัจจุบันเนี่ยก็คนใจดีใจเย็นนะอยู่ที่ไหนก็มีความสุขจะอดมื้อกินมื้อจะร้อนจะหนาวคนมันใจดีใจเป็นบุญมันก็กลายเป็นว่ามันสิ่งภายนอกไม่มีผลที่มาเบียดเบียนคนที่ใจบุญคนที่ใจดีมีเมตตาอยู่ก็เป็นสุขจะตายก็มีเครื่องยึดเหนี่ยวเป็นพละเป็นกำลังเนี่ยเหมือนคนจะตายเนี่ยพอนึกถึงบุญที่เราทำศีลที่เรารักษามั่นคงในพระรัตนตรัยแล้วมันก็เรื่องเรื่องอาหารไม่สะดุ้งไม่หวาดกลัวเพราะเราเหมือนเรามีที่พึ่งที่ระลึกอยู่มีวิหารมีเครื่องอยู่จิตมันก็เหลวไหลมันไม่เหลวไหลไปยึดติดในลูกหลานทรัพย์สมบัติมันไม่ปรุงแต่งไปในเรื่องฝ่ายที่มันจะทำให้จิตใจเราเศร้าหมองขุ่นมัวแหละพอเรานึกเนี่ยเรานั่งสมาธิเราจะเห็นว่าเวลาเรานึกถึงเรื่องอะไรปุ๊บเนี่ยมันจะบางเรื่องเนี่ยมันเราบางทีเราก็ไม่อยากนึกแต่พอมันนึกขึ้นมาปุ๊บเราเพลินไปกับมันเนี่ยกลายเป็นว่าจิตมันเอาสิ่งที่ไม่ดีมานั่งแล้วตัวประกอบไม่ดีจิตใจก็เศร้าหมองขุ่นมัวเหมือนอดีตที่ผ่านมาแล้วเนี่ยอาจจะเป็นสิ่งที่ดีบ้างไม่ดีบ้างบกพร่องผิดพลาดเรื่องราวอะไรพอคิดไปคิดมาเออไม่น่าทำอย่างนั้นไม่น่าทำอย่างนี้โอ้ตอนนั้นเราน่าจะทำอย่างนั้นตอนนี้ตอนนั้นเราน่าจะทำอย่างนี้กลายเป็นมากดทับบีบคั้นจิตใจเป็นทุกข์อีกภาษาพระเขาบอกนิวรณ์ที่มันจะมากดทับจิตแล้วมันก็ปิดกั้นปัญญาพอจิตตรงนั้นมันไปรับเอาความตรงนี้มันปัญญามันก็ไม่ได้ทำงานมันก็จิตมันก็ไปทำงานอยู่ตรงนั้นถ้าถามว่าปัญญาทำงานที่ไหนก็ทำงานที่จิตเราเนี่ยถ้าจิตดวงนั้นมันยังเล่าร้อนขมุกขมัวอยู่เนี่ยมันปกคลุมไปด้วยเนี่ยตัวอะไรก็ไม่รู้มันนั่งอยู่ในจิตในใจปัญญามันก็มันทำงานไม่ได้เพราะมีตัวยึดตัวตรงนี้อยู่แล้ววันนี้พอเรามีสตินะฝึกสติระลึกได้ระลึกอยู่โอ้เราไม่เอาเราเพียรละมันออกไปพอเราปรับจิตแต่งใจของเราให้โปร่งให้โล่งอย่างน้อยให้มันเป็นสมาธิสงบนิ่งเป็นเนี่ยมันก็เอื้อประโยชน์ให้ปัญญาทำงานได้สะดวกขึ้นเพราะคุณสมบัติของสมาธิคือจิตมันตั้งมั่นตั้งเดียบเหมือนน้ำเนี่ยที่มันไม่ขุ่นมันไม่มีจอกแหน่ไม่มีตะกอนขุ่นขมุกขมัวมันก็โป่งมันก็มองเห็นสรรพสิ่งทั้งหลายในน้ำเนี่ยหอยปูปลาพื้นทรายได้ชัดลักษณะของสมาธิข้อที่หนึ่งมันโล่งมันโปร่งสองมันมีความสุขมันไม่มีอะไรมากวนเนี่ยมันก็เลยมีความสุขไม่มีความคิดอะไรมาฟุ้งซ่านมากดทับบีบคั้นจิตใจจิตมันนิ่งมันสงบมันตั้งมั่นมันก็มีความสุขโดยธรรมดาธรรมชาติเป็นอย่างนั้นเหมือนเราภาวนาอาจจะมีปิติเนี่ยเขาเรียกปิติมีสุขแล้วเราทำอารมณ์ให้เป็นหนึ่งได้สามมันเปรียบเหมือนพลังจิตที่มันแหลมคมนิ่งอยู่ในอารมณ์จดจ่ออยู่ในอะไรเนี่ยมันมีพลังท่านเปรียบเหมือนเอาแว่นขยายมาเนี่ยรวมแสงให้เป็นจุดเดียวมันก็มีพลังนะร้อนบางทีเผากระดาษไหม้เผาอะไรไหม้ได้บางทีท่านก็เปรียบเหมือนสาดน้ำลงมาจากยอดเขาเนี่ยถ้าสาดไปเลยไม่มีจุดหมายมันก็กระจัดกระจายแต่ถ้าเทมาเป็นร่องเป็นรางเนี่ยน้ำนั้นก็มีพลังเนี่ยเอาคุณสมบัติอันเนี้ยโดยเฉพาะความที่มันโปร่งมันโล่งเนี่ยเนี่ยเอามาใช้ภาษาพระเขาเรียกเป็นกรรมนิยะเนี่ยหรือกรรมนิยังอ่อนโยนเหมาะควรในการงานงานของเราก็คือปัญญาพอจิตตรงนั้นมันใสมันโปร่งมันโล่งปุ๊บแล้วก็เนี่ยเอาปัญญาเข้ามาทำงานมองอะไรได้ชัดเจนขึ้นจะปัญญาจะทำงานได้ก็ตัวสติเนี่ยสติเป็นเครื่องระลึกพูดเป็นแบบบุคลาธิฐานส่งงานให้ปัญญาเป็นเครื่องนึกนะครับทำหน้าที่เนี่ยส่งงานให้ปัญญาทำงานแล้วก็ทำงานที่ใจดวงนี้ที่มันโปร่งมันโล่งมันไม่มีอะไรกวน ก็อาศัยคุณสมบัติเหล่านี้ฮะทั้งโปร่งโล่งนะมีสุขมีพลังเอามาใช้กับปัญญา

ในสมบัติของจิตทีนี้บางท่านบางคนเนี่ยว่าไปเอาอันเดียวอย่างเงี้ยพอสุขปุ๊บก็เพลินอยู่กับสุขสุขมันก็มีวิบัติเหมือนกันก็คือเขาเรียกว่าโกสัจฉะคือขี้เกียจพอเรามานั่งเพลินสุขเนี่ยติดสุขเพลินไปเงี้ยจนพวกฤาษีพวกเนี่ยเข้าฌานแล้วก็เสวยสุขในองค์ฌานก็ไม่สนเรื่องราวที่อื่นบางทีก็เล่นเรียกว่าฌานนักกีฬาเนี่ยเล่นฤทธิ์เล่นอะไรพวกฤาษีพวกที่เข้าฌานลึกๆก็เอาพลังตรงสมาธิเนี่ยที่มีกำลังก็โดดไปในฝ่ายเดียวเลยก็ติดอยู่ในรูปแบบนั้นนี่เราเอาคุณสมบัติที่โป่งที่ล่องนี่แหละจะใช้ความไอ้คนนั้นเป็นผลพลอยได้สุขหรือกำลัง

ไอ้คนนั้นเป็นผลพลอยได้สุขหรือกำลังพลังตรงนั้นเนี่ยเป้าหมายของเราก็คือทำไงให้ไกลจากกิเลสทำให้กิเลสมันน้อยลงหมดไปนั่นสมถะกับวิปัสสนาเนี่ยจริงบางทีเราพูดเป็นสองอย่างจริงมันก็ถ้าเรามองในแง่ของการปฏิบัติมันก็รวมกันอยู่แม้แต่งานทางโลกเนี่ยเราเรียนหนังสือทำหน้าที่การงานเนี่ยอย่างน้อยก็ต้องมีสมาธิในระดับคณิกะสมาธิในระดับหนึ่งชวนกับอุปจารสมาธิเนี่ยงานนั้นถึงทำได้อ่านหนังสือรู้เรื่องยิ่งแนบแน่นอยู่กับอารมณ์เดียวเนี่ยอ่านหนังสือเนี่ยเราก็จะเข้าใจเราไม่สนใจเลยนะสิ่งรอบข้างใครจะเดินเสียงอะไรมากวนเนี่ยถ้าจิตมันจดจ่ออยู่กับบทความหรือการเรียนเนี่ยที่เราอ่านอยู่ก็จะเก็บข้อมูลได้ดีแต่ถ้าอ่านไปเดี๋ยวจิตไอ้ทางนู้นเสียงนู้นคนส่งมาทางนู้นทีเดี๋ยวคนนั้นเดินมาส่งมาทางนี้ทีมันก็อ่านไม่รู้เรื่องเนี่ยในชีวิตประจำวันจริงๆเนี่ยมันก็มีอารมณ์พวกนี้อยู่ให้สังเกตดูเหมือนเราทำในงานอยู่เนี่ยจิตจดจ่ออยู่กับเนื้องานก็เป็นสมาธิตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งถ้าเราควบคุมไว้ให้นานเท่าที่เราต้องการได้เนี่ยเนื้องานหรือการประพฤติปฏิบัติมันก็จะสมบูรณ์ขึ้นชำนิชำนาญขึ้นภาษาพระท่านเรียกว่าเป็นวสีมีความชำนาญในการกระทำในสิ่งนั้นๆเพราะฉะนั้นเราหลีกเลี่ยงไม่ได้บางทีเราไม่รู้ไม่ได้มองเพราะเราหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยสิ่งเหล่านี้มันต้องมีแต่ถ้าเราสามารถที่จะคอยดูมันแล้วก็เอามาใช้ให้เป็นประโยชน์กับการดำเนินชีวิตเนี่ย มันก็มีคุณนะฮะยิ่งเราได้มาฝึกมาประพฤติปฏิบัติเรารู้การทำงานของจิตรู้ว่าจิตตรงนี้เป็นยังไงมันทำหน้าที่ยังไงสติเป็นเครื่องระลึกจิตเป็นเครื่องรู้นะให้รู้อยู่กับอะไรแล้วรู้นานที่เราต้องการอันนี้เป็นสมถะอันนี้เป็นอารมณ์ของจิตนะเป็นสมาธิเราไปเห็นความเป็นไปมีความแปรเปลี่ยนไปเห็นสภาวะธรรมที่มันเกิดดับชัดขึ้นแจ่มขึ้นอันนี้เป็นความรู้เนี่ยเราเห็นนี่เราภาวนาเราก็เห็นอยู่แล้วว่าก่อนที่เราสงบอารมณ์อะไรดับไปอารมณ์นี้จึงเกิดขึ้นได้ถ้าอารมณ์นี้ไม่มีอารมณ์นี้จึงมีหรือถ้าสิ่งนี้มีสิ่งนี้ก็มีด้วยอย่างเงี้ยมันเป็นเหตุเป็นปัจจัยถ้าเราพิจารณาดีๆเนี่ยมันก็จะคุมกันอยู่และเอื้อกันอยู่ทีนี้พอเราอยู่ในโลกญาติโยมก็จะมีปรากฏการณ์อย่างเงี้ยเกิดขึ้นมันจะคอยกดทับจิตปิดกั้นปัญญาเราเนี่ยความรู้สึกที่กล่าวมาต้นชั่วโมงเนี่ยความรู้สึกเกิดขึ้นมันจะเกิดขึ้นอยู่กับเราเสมอชอบใจไม่ชอบใจเราอยู่ในโลกในสังคมตาต้องดูหูต้องฟังแล้วก็ดำเนินชีวิตกิจกรรมหน้าที่การงานถูกไหมมันก็ต้องมีสิ่งมากระทบสิ่งที่ต้องสื่อสารต้องมีการเชื่อมต่อสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมภายนอกมันก็จะมีความรู้สึกพวกนี้ติดใจนี่ชอบติดใจอันนี้ขัดใจอันนี้ไม่ชอบมันจะเป็นอยู่อย่างนี้บางทีก็เสื่องเสื่องซึมซึมเซ็งเซ็งเบื่อเบื่อเนี่ยอารมณ์แบบนี้มันจะมีมาบางทีก็สงสัยลังเลยังไงจะเอายังไงจะทำยังไงบางทีก็ฟุ้งไปเลยทีเนี้ยฟุ้งซ่านเขาเรียกว่ากูทันจักกูกูจัดเป็นนิวรณ์ตัวนึงมาฟุ้งคิดไม่เป็นเรื่องเป็นราวนะความฟุ้งซ่านเนี่ยมันคิดไม่เป็นไม่มีเป้าหมายไม่มีสาระนั่นแหละคิดอะไรไปวาดฝันพอคิดฟุ้งไปฟุ้งมาก็บีบคั้นจิตใจในชีวิตประจำวันก็มีอยู่เงี้ยสลับกันไปสลับกันมาเนี่ยมันแล้วมันเป็นอาหารเขาเรียกว่าอวิชามีอาหารก็คือนิวรณ์ละ5เนี่ยนิวรณ์ธรรม5ตัวเนี่ยเมื่อเราจะเข้าสมถะเนี่ยเราจะเข้าอารมณ์ของสมาธิเนี่ยไอ้นิวรณ์5นี้ต้องดับนะไอ้ตัวร้าย5ตัวดับเดี๋ยวไอ้ตัวดี5ตัวก็เกิดเค้าเรียกว่าปฐมฌานเนี่ยมีวิตกวิจารปิติสุขเอกคตาต้องไอ้ตัวร้าย5ตัวนี้ดับแล้วก็5ตัวดีเกิดขึ้นแล้วก็ทำภาวนาให้มันละเอียดขึ้นไอ้ตัวพยุงมันก็ค่อยน้อยลงน้อยลงวิตกวิจารดับสุข

0: ปีติสุขดับอะไรเนี่ยจนไปถึงจตุจักรฌานก็คือมีจิตมันตั้งมั่นเด็ดเดี่ยวเลยแล้วมันวางเรียบวางเฉยเรียกอุเบกขามีตัวเพิ่มอีกตัวก็อุเบกขาจิตมันลงล็อกลงตัวมันผ่อนคลายปล่อยวางได้หมดจิตเป็นหนึ่งนิ่งทีนี้พวกเราคุยกันในชีวิตประจำวันถ้าเราจะเข้าเล่นฌานกันจริงๆมันก็ต้องเอาจริงเอาจังต้องหาที่สงบตัดบริโภคกังวลอย่างพ่อแม่ครูบาอาจารย์เนี่ยท่านได้สภาวะจิตที่มีกำลังมีพลังเนี่ยท่านเข้าถึงมรรคผลก็เอาอย่างเอาจริงเอาจังที่ท่านบอกเอาเป็นเอาตายเลยอยู่ป่าอยู่ถ้ำทำความเพียรทั้งวันทั้งคืนหรืออันนี้กรณีที่เอาแบบเข้มข้นจริงๆกันจังดูกายตัวเองทั้งวันทั้งคืนแต่เราคุยกันในหนังสือเนี่ยทางโลกกว้างๆเนี่ยหลายคนมีอาชีพมีความเป็นอยู่มีทัศนคติความเชื่อแตกต่างกันไปเราออกสื่อเราพูดคุยทางสื่อทางโลกเนี่ยก็มีก็พยายามจะมีแง่มุมในหลายๆแง่มุมสำหรับบุคคลต่างๆที่เรายังต้องอยู่กับโลกใช้ชีวิตต้องมีครอบครัวต้องเลี้ยงครอบครัวต้องมีการงานมีอาชีพแล้วทำยังไงที่จะได้อยากจะให้ได้งานทางโลกเราก็ทำไปงานทางธรรมเราก็ต้องได้ด้วยไม่ให้เสียไงฮะก็ต้องรีบเอาหาข้อมูลอย่างเงี้ยมาประยุกต์ใช้กับชีวิตจริงๆอย่างไอ้นิวรณ์ห้าตัวเนี่ยมันเป็นอาหารของอวิชชาพอเราดูเห็นหน้าตาของมันเนี่ยพอมันเกิดขึ้นเราจะได้ปรับเปลี่ยนพลิกใจเราไม่ให้ตกไม่ให้มันกดเรากดทับจิตเราเออนี่ติดใจนี่ชอบใจนะเราก็ใช้สติจับเอาไว้เพราะความรู้สึกมันจะเด่นขึ้นมาบอกไว้แล้วทั้งติดใจขัดใจฟุ้งซ่านอะไรพวกนี้มันจะโผล่หน้าออกมาสติระลึกได้ระลึกอยู่จับตึงดึงมันเอาไว้ใช้ปัญญาวิเคราะห์ไข้ครวญไอ้สิ่งที่เราชอบสิ่งที่เราไม่ชอบเนี่ยมันเป็นฝ่ายดีหรือฝ่ายไม่ดีเป็นคุณหรือเป็นโทษนั่นแหละอย่างอะไรที่เราชอบเนี่ยบางทีมันชอบเนี่ยความรู้สึกเนี่ยแต่ความถูกต้องมันไม่ใช่อาจจะไม่ดีก็ได้ไอ้สิ่งที่เราชอบมันยังไงต้องใช้ปัญญาสติเป็นตัวส่งงานให้ปัญญาบอกแล้วเป็นตัวจับตัวตึงดึงความรู้สึกตรงนั้นเอาไว้ก่อนที่ออกมาทางพฤติกรรมทางกายทางวาจาสติจับเอาไว้ใช้ปัญญาวิเคราะห์ใคร่ควรว่าไอ้สิ่งที่เราชอบก็ดีไม่ชอบก็ดีเนี่ยเป็นคุณหรือเป็นโทษเป็นบุญหรือเป็นบาปมีประโยชน์เกื้อกูลก่อนการดำเนินชีวิตเราไหมมีประโยชน์ไหมอย่างเงี้ยอาจจะช้าหน่อยแต่ก็ถือว่าเป็นธรรมะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตใช่อย่างน้อยพอเรามีอย่างนี้ปุ๊บเราก็ได้ฝึกได้ทีเนี้ยฝึกจนไปถึงอินทรีย์และสังวรใช้ตาดูหูฟังเป็นอย่างเงี้ยเราอยู่กับโลกสื่อสารตาต้องดูหูต้องฟังรับสื่อสารข้อมูลอะไรมากมายถ้าเราเอาความรู้สึกไอ้นี่ชอบไอ้นี่ไม่ชอบปุ๊บก็เนี่ยเรื่องราวก็เกิดขึ้นตามสื่อตามอะไรเนี่ยบูลลี่กันคอมเมนต์กันส่อเสียดกันทิ่มแทงกันแทนที่จะให้กำลังใจให้อภัยกันก็กลายเป็นฝ่ายบาปฝ่ายอกุศลเข้ามานั่งอยู่ในใจเราแต่พอเราสติจับให้ก่อนนะหลวงพ่อบอกแล้วความรู้สึกเป็นอย่างนี้อย่าเพิ่งไปอย่าเพิ่งไหลไปตามความรู้สึกเพราะความรู้สึกมันไม่ใช่ว่าจะถูกต้องเสมอไปก็ต้องใช้ความรู้เนี่ยความรู้เหนือความรู้สึกมาคุมความรู้สึกในอีกทีก่อนที่เราจะพูดจะทำอะไรไปความบกพร่องผิดพลาดก็น้อยลงอย่างน้อยก็มีตัวเบรกตัวสติคอยกั้นสติคอยขวางคอยกั้นไว้ก่อนคอยจับคอยตึงดึงอารมณ์นั้นไว้ก่อนคนเราที่เกิดปัญหามากมายคือสติไม่พอขาดสติพอไม่มีสติคอยจับคอยตึงดึงอารมณ์ตรงนั้นปุ๊บมันก็ทำอะไรที่วิปริตทำอะไรที่มันผิดศีลผิดธรรมแล้วก็พอมานึกทีหลังก็เป็นทุกข์โอ้ไม่น่าทำอย่างนั้นเลยแค่เราไม่ทำอย่างนี้ปุ๊บเรื่องราวมันก็ไม่เกิดขึ้นเพราะขาดสติตัวกั้นตัวขวางไม่มีพอนึกไปแล้วก็ไม่น่า เฮ้ยเราเนี่ยคิดแล้วไม่น่าทำเลยก็จะมาเสียใจมาผิดหวังมาทุกข์ที่หลังนั่นแหละแล้วก็ขอมาให้ญาติโยมลองพิจารณาดูนะครับท่านอาจารย์ครับผมก็ได้ยินเรื่องราวข่าวคราวอะไรต่างๆครับบางทีเนี่ยตามหน้าหนังสือพิมพ์อะไรก็เข้าใจอ่ะแล้วก็อยากให้พวกเรานะคนพุทธคนไทยเราเนี่ยมีจิตใจที่เมตตาต่อกันให้อภัยกันเมตตาเนี่ยเป็นธรรมค้ำจุนโลกเราอาจจะไม่ใช่เรากลัวหรือว่าเราว่าด้อยกับเขาหรืออะไรเงี้ยพอเราให้อภัยเรื่องราวต่างๆมันก็จะหมดไปให้อภัยกันเมตตากันโลกก็น่าอยู่ครับอาจารย์ครับมีคำถามอะไรไหมอย่างครับตรงนี
1: ้ครับครับคำถามทางสถานีคำถามแรกในวันนี้ครับมาจากโยมชัยกาญจนาจากคติธรรมคำสั่งสอนที่ว่าฆ่าสัตว์ได้โทษฆ่าความโกรธได้บุญบุญในที่นี้หมายถึงบุญที่ให้ผลแบบใดครับ
0: ครับนิมนต์พระอาจารย์ตอบโยมนะครับคำถามนี
1: ้ครับโยมถามว่าฆ่าความโกรธแล้วได้บุญบุญแบบไหนก็คือบุญแบบนี้ได้ที่ปัญญาบุญที่ว่าเนี่ยมันให้ผลให้เกิดปัญญาเพราะโยมจะรู้ว่าถ้าฆ่าความโกรธมันได้บุญเนี่ยเพราะไอ้ความโกรธมันคืออะไรความโกรธมันคือสิ่งที่อยู่ในใจนั่นเองใจนี่แหละที่จริงๆแล้วถ้าเรารู้ต่อไปก็คือพอมีความโกรธอยู่ในใจมีสิ่งที่อยากได้นะแล้วมันไม่อยากได้แล้วมันไม่ได้เงี้ยแล้วมันก็โกรธมันโกรธขึ้นมาเนี่ยมันโกรธขึ้นมาเพราะไม่สมความปรารถนาพอถ้าเราพิจารณาถึงผลที่จะตามมาก็คือถ้าปล่อยให้มันเป็นไปมันก็จะต้องทำให้สมความปรารถนาให้ได้นั่นเองเพราะนี่คือตัวกิเลสว่าจะพอทำให้สมความปรารถนาที่กล่าวเมื่อกี้นี้นะจริงๆเราอยากได้ในสิ่งที่เราเห็นว่ามันเป็นสิ่งที่เป็นสุขในเวทนาของเราเนี่ยคืออารมณ์เวทนาคืออารมณ์ที่เห็นว่าอยากได้สิ่งนี้แล้วมันจะเป็นสุขมันก็เลยอยากจะให้ได้สิ่งที่ตัวเองเห็นว่าเป็นสุขแต่บางทีพอเราทำไปในภพแล้วแหละแต่มันไม่ได้พอมันไม่ได้ขึ้นมาทีนี้ก็เลยโกรธก็เลยจะเอาให้ได้นะทำไปแล้วไม่ได้ทำใหม่ทำให้ได้พอทำไปอีกทีนี้ก็กลายเป็นทำให้เกิดความเดือดร้อนพอทำด้วยกุศลไม่ได้นะครั้งแรกอาจจะทำด้วยกุศลครั้งต่อมาเนี่ยอาจจะต้องทำด้วยอกุศลแล้วนะเพราะนั้นไปบางทีไปขอเขาก็ไม่ให้สิ่งที่อยากได้ไปขอเขาไม่ให้ในที่สุดเขาไม่ให้ใช่ไหมเขาไม่ให้ก็ไปลักขโมยไปจี้ไปปล้นไปฆ่าเขามาก็มีสิ่งที่อยากได้นี่แหละก็จะเป็นเรื่องของปัญญาที่ถ้าพิจารณาไปแล้วบางทีเราก็พิจารณาจากสิ่งที่เราได้รับรู้จากเหตุที่คนอื่นเขาทำแบบนี้ทำเรื่องแบบนี้ขึ้นมาแล้วก็เราก็จะเห็นในสื่อในปัจจุบันนี่แหละที่มีเรื่องราวต่างๆที่ให้เราได้พบเห็นดังที่ท่านพระอาจารย์กล่าวไปแล้วนั่นแหละเราก็จะเห็นว่าเป็นอย่างนั้นเพราะเราก็จะเห็นเหตุนั่นเองว่าจริงๆเหตุมันมาจากกิเลสที่อยู่ในสิ่งที่ทำให้เป็นไปในใจของเรานั่นแหละใจของเราที่มันเรียกว่านามขันธ์ที่ทำงานก็เหตุมาจากมีสิ่งที่เราได้รับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจทางกายนะแล้วก็มาประกอบกันกับใจที่มันทำงานนั่นเองเพราะมันจะเป็นลักษณะเช่นนี้เพราะนี่คือการที่เรารู้แบบนี้เราก็ถ้ารู้แบบนี้แล้วก็ได้รับเราเรียกว่าเกิดมาพบพระพุทธศาสนาพระเจ้าก็สอนให้ละแบบนี้ก็คือไม่ทำอกุศลเพราะนี่คือสิ่งที่เป็นไปในเรื่องของสิ่งที่จะเกิดขึ้นวันละแบบนี้ก็คือละการทำอกุศลนั่นเองวันฆ่าสัตว์ได้โทษก็ โทษฆ่าความโกรธได้บุญก็จะเป็นเช่นนี้เพราะว่าอธิกล่าวไปนั่นแหละความไม่สมผัสสนาของใจนั่นแหละที่จริงๆแล้วก็คืออยากได้ไม่อยากได้นะมันก็ทำให้เป็นไปในเรื่องของที่การจะทำภพนั่นทำภพแล้วก็ต้องเป็นสิ่งที่ต้องรับเรารับมันรับทั้งบุญทั้งบาปที่เราทำไปก็เป็นเรื่องของวิบากนั่นเองวันนี้แหละมันเป็นเรื่องของสิ่งที่เราจะเห็นว่ามันมาจากกิเลสที่โยมบอกว่าฆ่าความโกรธจริงๆก็คือฆ่าสิ่งที่มันไม่พอใจนั่นแหละมันอยากได้ในไม่สมความปรารถนาในสิ่งที่อยากได้ก็นี่แหละก็เป็นเรื่องของการที่เรามารู้ธรรมพุทธเจ้าให้ละซะถามว่าละแบบไหนก็ถ้าละสิ่งที่มันอยู่ในใจแบบนี้จริงก็ต้องละด้วยสมาธินี่ก็จะทำให้ละความโกรธได้วันละแบบไหนก็คือต้องทำกรรมฐานให้จิตเป็นสมาธินั่นเองท่านเดินในองค์ฌานในสมถะกรรมฐานนี่แหละก็ทำไปเมื่อจิตเป็นสมาธิได้ก็ดังที่ท่านอาจารย์กล่าวก็คือมันจะดับทุกข์ไอ้สิ่งที่มันทำให้เป็นกิเลสนี่แหละที่ทำให้เกิดความอยากได้ไม่อยากได้มันจะละได้ในการปฏิบัติไปตามองค์ฌานในสมถะกรรมฐานในกรรมฐานขั้นที่หนึ่งมันทุกข์จะดับได้นะกิเลสทั้งหลายที่มันเกิดขึ้นที่จะทำให้ต้องไปทำภพอย่างนั้นมันจะเกิดดับขึ้นมาได้ดับนิวรณ์ 5ได้นั่นเองที่ท่านประจานกล่าวไปแล้วดังนั้นในองค์ฌานก็จะดับได้แบบนี้เมื่อปิติเกิดแล้วก็จะดับได้แล้วในที่สุดนี่คือเมื่อกิเลสดับนี่เราจะเห็นว่านี่แหละกิเลสมันก็ทำให้เกิดทุกข์นั่นแหละทุกที่เราดับมาที่ดับมาในองค์ฌานมันทุกข์ดับได้แม้กระทั่งสุขก็ดับให้เห็นพอสุขดับให้เห็นก็เป็นเอกัคตาเป็นอารมณ์ที่เหลือก็คือเวทนาที่เป็นอุเบกขาเห็นอุเบกขาได้ก็นั่นคือเราจะสามารถดับกิเลสได้เพราะดับกิเลสได้แบบนี้แหละเราถ้ายกขึ้นเจริญอะไรเจริญปัญญาก็จะเห็นน่าจะเห็นว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นตามที่โยมกล่าวเนี่ยมันก็เกิดขึ้นจากตัวที่ทำให้มันต้องไปทำร้ายด้วยความโกรธเนี่ยมันจะเกิดจากกิเลสนั่นเองกิเลสที่ซ่อนอยู่ในความอยากได้ไม่อยากได้ในตัณหาเพราะอันนี้เองก็จะรู้เห็นด้วยปัญญาแบบนี้แหละพอเห็นรู้เห็นด้วยปัญญาแบบนี้ก็ที่โยมถามว่าบุญในที่นี้หมายถึงให้ผลแบบไหนก็เนี่ยได้ปัญญาพอได้ปัญญาแล้วก็มีปัญญาแบบนี้ก็จะไม่ทำอกุศลนั่นเองจะไม่ทำทุกข์เดือดร้อนให้ตัวเองต้องไปรับอีกนั่นแหละก็อาจจะวกวนนิดหนึ่งก็โยมก็น่าจะเข้าใจครับท่านอาจารย์ครับผมก็สามารถให้โยมได้ประมาณนี้ครับอาจารย์ครับ
0: ครับฟังจากคำถามโยมแล้วเนี่ยเขาบอกบุญในที่นี้หมายถึงบุญที่ให้ผลแบบใดครับก็ในด้านปัญญาเนี่ยท่านพระอาจารย์ก็บอกไปแล้วมันเป็นสำนวนนะสำนวนเนี้ยสำนวนเขาใช้มันให้มันคล้องจองฆ่าสัตว์ได้โทษฆ่าความโกรธได้บุญเป็นสำนวนคล้องจองกันฆ่าสัตว์มันโทษอยู่แล้วเป็นปาณาติบาตใช่ไหมผิดศีลข้อที่หนึ่งเป็นทุกข์เป็นโทษเบียดเบียนเขาอะฆ่าเนี่ยถ้าเราใช้คำว่าดับความโกรธดับอย่างอารมณ์ที่ท่านอาจารย์บอกในลงสมถะก็เหมือนกดเหมือนหินทับหญ้ากดเอาไว้แต่มันก็เปิดโอกาสให้เราได้เห็นเราได้รู้ว่าความโกรธไม่มีแบบนี้ด้วยอารมณ์ของสมถะด้วยจิตที่ตั้งมั่นเป็นในองค์ฌานที่พระอาจารย์บอกแต่การจะฆ่ามันหรือดับมันโดยสนิทเนี่ยก็ต้องด้วยปัญญารู้เห็นทุกข์เห็นโทษเห็นภัยของมันแล้วโยมถามว่าบุญให้ผลแบบใดบุญเนี่ยถ้าดูในบุญกิริยาวัตถุ3บุญสำเร็จด้วยการให้ทานบุญจะสำเร็จด้วยการรักษาศีลบุญจะสำเร็จด้วยการภาวนาเนี่ยเราก็ดูว่าการละความโกรธเนี่ยก็เกิดจากการภาวนาควบคุมจิตใจเราภาวนาคือทำให้มันเจริญขึ้นมีขึ้นถ้าเราเปรียบความโกรธเหมือนไฟพอเหมือนไฟมันเล่าร้อนเนี่ยมันเผาไหม้มันร้อนเนี่ยพอเราดับไฟปุ๊บเนี่ย เมื่อความร้อนดับไปไม่ต้องพูดถึงความเย็นก็ได้มันก็เป็นไปของมันอย่างนั้นมันก็ต้องเย็นอยู่แล้วใช่ไหมความร้อนดับไปนั่นแหละบุญบุญเป็นชื่อหนึ่งความสุขสุขก็คือใจเย็นใจสบายเราได้ตรงนี้เราดับความร้อนได้ความเย็นมันก็เกิดเนี่ยบุญที่โยมความหมายของโยมว่าคอยฆ่าความโกรธหรือดับความโกรธเนี่ยดับความโกรธเนี่ยปฏิฆะไอความพวกนี้เนี่ยก็ต้องมันมีอยู่แล้วในใจเราแม้แต่โสดาบันก็ยังมีอยู่แต่มันเพียงเล็กน้อยยังไม่มีผลต่อการล่วงละเมิดสิ่งโกรธมันมีอยู่แต่คนที่ฝึกสติเจริญจิตตภาวนาเนี่ยจะควบคุมไว้ไม่ให้ไปละเมิดสิ่งเหมือนสิ่งเป็นกำแพงเป็นตัวกั้นพฤติกรรมทางกายวาจาเนี่ยไม่ให้ไปล่วงละเมิดเขาเป็นสิ่งผิดศีลผิดธรรมนะแต่ความโกรธมีอยู่แต่มันเกิดที่ใจดับมันก็ดับที่ใจได้มันเกิดที่ไหนมันมานั่งอยู่ในจิตในใจเราก็ใจเรานี่เราก็อย่าให้มันมาเผาไหม้จิตใจเราก็ดับมันความโกรธบางทีให้เห็นภาพชัดเนี่ยมันไหม้ที่ใจเราก่อนเนี่ยพอมันเกิดปุ๊บมันไฟมันร้อนเนี่ยมันไหม้ที่ใจเราก่อนไฟไหม้ร้อนแล้วพอมันออกไปทางพฤติกรรมปุ๊บเหมือนเราจุดไม่ขีดเนี่ยเห็นภาพเราไม่ขีดมันไหม้ตัวเองก่อนนะพอจุดไม่ขีดเราจะไปต่อเตาแก๊สหรือจะไปจุดฟืนไปจ่อที่ไหนไฟมันจะไหม้ที่อื่นด้วยนะเหมือนโกรธนี่แหละมันไหม้ตัวเองก่อนหัวไม่ขีดมันไหม้ตัวเองก่อนแล้วก็ออกมาไปจ่อไปเผาคนอื่นเขามันพอเรามีสติควบคุมน้อยอ่ะแล้วพอมันเกิดความโกรธมาให้มันอยู่อย่างเงี้ยมันดับที่เราอย่าไปจ่ออย่าไปจ่อคนอื่นอย่าไปทำร้ายคนอื่นนั่นแหละบุญบุญก็เย็นนี่แหละได้แบบไหนก็ใจเย็นแล้วยิ่งทำสนิทนะดับสนิทเลยไม่ใช่อย่างเราฝึกกันนะเราดับเป็นพักๆแต่มันก็ยังมีอยู่เนี่ยแต่เราไม่เติมเชื้อให้มันปุ๊บเดี๋ยวมันค่อยหมดไปไฟกองใหญ่เนี่ยท่านตัดให้กับชลินสามพี่น้องเลยพวกนี้พวกฤาษีพวกชลินสามพี่น้องที่เขาบูชาไฟเนี่ยเราก็ไปต้องไปอ่านเรื่องอธิตตปริยายสูตรนะที่เกี่ยวกับไอ้นี่ไฟโลภะไฟโทสะไฟโมหะไฟเนี่ยตาเป็นของร้อนหูเป็นของร้อนอายตนะเนี่ยตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยของร้อนเนี่ยร้อนเพราะอะไรร้อนเพราะไอ้นี่แหละความโลภความโกรธความหลงไฟที่มันมาทางเข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยครับคำถามนี้น่าจะได้บุญแบบไหนก็แบบนี้นะใจบุญกับใจเย็นเนี่ยพอหลับร้อนได้ก็เย็นใจสบายแล้วเราเห็นความโกรธมันเกิดดับแบบนี้ก็ยิ่งชัดเจนขึ้นก็จะให้พอเราทำฝึกบ่อยๆมีทั้งสติมีทั้งปัญญาเดี๋ยวก็มาสงบนิ่งเอาไว้ก่อนแล้วก็เปิดโอกาสให้ปัญญาได้ทำงานเราต้องเห็นทุกข์เห็นโทษของมันนะโกรธไม่ดีนะโกรธก็ทำอะไรเนี่ยจากคนพูดจาเพราะธรรมดากลายเป็นคนพูดคำหยาบก็ได้จากคนสุภาพเรียบร้อยก็เนี่ยพอความโกรธมันเลือดลมมันเดินผิดปกติลมหายใจกระชั้นถี่ขึ้นเนี่ยมันก็ทำให้รวนไปหมดออกมาทางพฤติกรรมทางกายเนี่ยจากคนเรียบร้อยกลายเป็นคนไม่ดีเป็นคนหยาบกระด้างสามารถที่จะพูดคำอะไรแปลกๆออกมาได้สามารถที่จะทำอะไรไปทุบไปตีทำร้ายเขาได้น่ากลัวครับท่านอาจารย์ครับเป็นคำถามที่ดีนะทำให้เราได้คุยได้พูดไอ้เรื่องความโกรธเนี่ยวันนี้เรื่องสำคัญนี่ที่เรามีข่าวอะไรกับไอ้โกรธเนี่ยโทสะนั่งช่วงแรกน่าจะพักก่อนแป๊บนึงนะอาจารย
1: ์ครับสำหรับช่วงแรกของรายการก็หมดเวลาแล้วขอพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาพบกันในช่วงที่สองของรายการเจริญพร

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นข่าวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต

0: วัดเขาสุกิมมีความยินดีขอเชิญศิษยานุศิษย์และพุทธศาสนิกชนร่วมงานบุญทอดพระป่าสามัคคีเพื่อโรงพยาบาลเขาสุกิมปรับปรุงห้องฉุกเฉินห้องบัตรและศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ที่ขาดแคลนทำบุญต่อลมหายใจอานิสงส์ยิ่งใหญ่ทอดณวัดเขาสุกิมในวันพระฤหัสบดีที่18มิถุนายน2569เวลา 12:00 น.ร่วมบริจาคได้ที่วัดเขาสุกิมหรือโรงพยาบาลเขาสุกิมชื่อบัญชีวัดเขาสุกิมสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงเทพชื่อบัญชีวัดเขาสุกิมเลขที่บัญชี290-412-2914 290-412-2914 ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่วัดเขาสุกิม039-495-243หรือ086-906-9770โรงพยาบาลเขาสุกิม039-495-225-6ต่อ115-137หรือ988-1671
1: ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวนในวันเสาร์ที่20มิถุนายน2569จัดครั้งนี้เป็นครั้งที่6โดยมีกำหนดการดังนี้วันเสาร์ที่20มิถุนายนเวลา 7:00 น.สาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 น.รับฟังพระธรรมเทศนาเจริญพระพุทธมนต์ถวายภัตตาหารพ่อแม่ครูบาอาจารย์โดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระราชวชิรศรีราจารย์หลวงปู่วงศ์สุภาจาโรสำนักสงฆ์อุดมสังวรจังหวัดสระบุรีพระราชวชิรกิจโสพลหลวงปู่บุญจันทร์หลวงปู่ดำศิลคุโนวัดป่ามณีศรีโคตมะวงศ์จังหวัดอุดรธานีพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคัมภีรปัญโยวัดบวรมงคลราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระราชภาวนาวชิราภรณ์หลวงปู่อํานวยบริสุทธิ์โรวัดบรมนิวาสราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงรัตติวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระบูรพาคณาจารย์หลวงพ่อน้อมวรนินโนวัดบ้านโง่ปราจีนบุรีพระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนวัดสังฆทานหลวงปู่บุญเพ็งขันติโกที่พักสงฆ์ภูล้อมข้าวจังหวัดสกลนครพระกิตติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดบุพพารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์เจษฎาจารุโภวัดป่าห้วยขมิ้นหนองวัวซออุดรธานีพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชยาสิริธรรมโมวัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษกพระกิติสารสุธีหลวงพ่อเชื้อชัยศิลสัมปันโนวัดปฐุมวนารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์สัญญาภาสุโกวัดหนองบัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พระครูใบดีกานพดลสันตมโนที่พักสงฆ์บ้านลานเสียงธรรมกรุงเทพมหานครท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อออกโครงทานติดต่อที่ศึกษา092-424-6551 092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวนในวันเสาร์ที่20มิถุนายน2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับกำหนดการขอบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันอาสาฬหบูชาบวชพระเข้าพรรษาวันพุธที่29กรกฎาคม2569ณอุโบสถแก้ววัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีขอเชิญกุลบุตรชายอายุตั้งแต่20ปีบริบูรณ์ขึ้นไปเข้าร่วมบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันอาสาฬหบูชา วันพุธที่29 กรกฎาคม 2569สำหรับผู้ที่ว่างงานทำงานแต่ไม่มีหนังสือรับรองการทำงานนักศึกษาที่เพิ่งสำเร็จการศึกษาข้าราชการรัฐวิสาหกิจบริษัทเอกชนต่างๆต้องมาถือศีลเป็นผ้าขาวอยู่วัดอย่างน้อย15 วันวันสุดท้ายของการรับสมัครคือวันที่10 กรกฎาคม 2569โดยมีเอกสารที่ใช้ในการรับสมัครดังนี้สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรข้าราชการ1 ฉบับถ้าเป็นนิสิตนักศึกษาแนบสำเนาบัตรนิสิตนักศึกษาด้วยสำเนาทะเบียนบ้าน1 ฉบับรูปถ่ายขนาด1.5 นิ้ว2 ใบถ่ายไว้ไม่เกิน6 เดือนใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชนไม่รับผลตรวจจากคลินิกแสดงผลตรวจดังนี้ผลตรวจสุขภาพทั่วไปผลตรวจ HIVผลตรวจไวรัสตับอักเสบ B ผลตรวจสารเสพติดตรวจไว้ไม่เกิน1 เดือนสำเนาบัตรประชาชนผู้รับรอง1 ฉบับพร้อมเบอร์โทรศัพท์ใบลางานสำหรับผู้ที่ทำงานข้าราชการรัฐวิสาหกิจบริษัทเอกชนต่างๆสำเนาใบเปลี่ยนชื่อนามสกุลกรณีชื่อนามสกุลในเอกสารไม่ตรงกันใบรับรองอาชญากรรมกุลบุตรท่านใดสนใจเข้าร่วมบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันอาสาฬหบูชาบวชพระเข้าพรรษาวันพุธที่29 กรกฎาคม 2569ต้องมาสมัครด้วยตัวท่านเองที่สำนักงานเจ้าอาวาสวัดสังฆทานติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240พระปลัดปิสดีท่านเอ081-564-8474หรือ062-159-2492ท่านสามารถร่วมเป็นท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพบรรพชาอุปสมบทหมู่วัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704

0: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาประสูติเมื่อวันที่7ธันวาคมพุทธศักราช2521ทรงเป็นพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถทรงมีพระอุปนิสัยร่าเริงสดใสตั้งแต่ทรงพระเยาว์จึงทรงเป็นที่รักใคร่ของพระบรมวงศานุวงศ์และราษฎรทุกหมู่เหล่าทรงดำเนินรอยตามเบื้องพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระบรมชนกนาถโดยได้ตามเสด็จไปทรงงานทั้งในประเทศและต่างประเทศทรงศึกษาเรียนรู้การปฏิบัติพระกรณียกิจจากการทรงลงพื้นที่จริงซึ่งมีความหลากหลายแล้วทรงนำมาปรับใช้ในการทรงงานเพื่อทรงแบ่งเบาพระราชภาระในภายหลังโดยทรงปฏิบัติพระกรณียกิจมาตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ด้วยทรงมีพระปรีชาสามารถในงานด้านนิติศาสตร์และการต่างประเทศจึงทรงมุ่งมั่นทุ่มเทพระวรกายปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อช่วยเหลือราษฎรผ่านการทรงงานอย่างมิทรงย่อท้อทรงสั่งสมพระประสบการณ์ผ่านการทรงงานทั้งในประเทศและต่างประเทศพระเกียรติคุณจึงเป็นที่ประจักษ์แจ้งและทรงได้รับการยกย่องในประชาคมโลกพระกรณียกิจสำคัญที่ทรงเอาพระทัยใส่อย่างต่อเนื่องคือการทรงงานเพื่อช่วยเหลือผู้ต้องราชทัณฑ์หรือผู้ต้องขังทรงมีพระดำริให้จัดตั้งโครงการกำลังใจในพระดำริเพื่อช่วยเหลือผู้ที่เคยก้าวพลาดให้ตระหนักว่ายังมีผู้ที่เต็มใจจะให้โอกาสและเอาใจช่วยให้พวกเขาสามารถเอาชนะปัญหาและอุปสรรคต่างๆได้โดยจัดโครงการฝึกอบรมวิชาชีพภายในเรือนจำและทัณฑสถานที่สามารถนำไปประกอบอาชีพได้ในอนาคตเมื่อทุกคนได้รับโอกาสที่สมควรแล้วจะต้องรู้จักเคารพสิทธิของผู้อื่นซึ่งจะช่วยลดการกระทำผิดซ้ำซ้อนสามารถกลับมาเป็นประชากรที่มีคุณภาพช่วยให้สังคมส่วนรวมกลับมาอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุขและส่งให้ความสำคัญกับการพัฒนาทักษะด้านกีฬาให้กับเด็กและเยาวชนในสถานพินิจมีพระดำริให้จัดตั้งสโมสรกีฬา BBG ขึ้นด้วยทรงเล็งเห็นถึงคุณประโยชน์ของการนำกีฬามาใช้ในการพัฒนาเด็กและเยาวชนและทรงสนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการช่วยเหลือผู้ต้องขังป่วยให้เข้าถึงการรักษาพยาบาลอย่างเท่าเทียมตามหลักมนุษยธรรมผ่านโครงการราชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์โดยทรงดำรงตำแหน่งองค์ประธานกรรมการโครงการเป็นการดูแลและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังเพื่อให้สามารถดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณภาพหลังจากพ้นโทษสอดคล้องกับข้อกำหนดแมนเดลาซึ่งเป็นข้อกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำขององค์การสหประชาชาติในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังและข้อกำหนดกรุงเทพซึ่งเป็นข้อกำหนดสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงและมาตรการที่ไม่ใช่การคุมขังสำหรับผู้กระทำผิดหญิงที่มีหัวใจสำคัญคือการไม่เลือกปฏิบัติซึ่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาส่งผลักดันให้เกิดการบังคับใช้อย่างต่อเนื่องในยามที่ราษฎรเดือดร้อนจากภัยพิบัติได้เสด็จไปส่งเยี่ยมราษฎรอย่างทันท่วงทีด้วยทรงดำรงตำแหน่งประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทย
1: ทางสถาบันนี้เป็นหัวเลยพระราชดีท่านก็เป็นห่วงนะคะท่านก็ส่งขอพระราชทานมาส่งจิตอาสามานะคะมูลนิธิเพื่อนพึ่งพาก็ได้มีส่วนมาช่วยด้วยในตอนนั้นก็เป็นห่วงคนไทยทุกคนก็เป็นห่วงแต่ที่มาเยี่ยมวันนี้มาช้าเพราะว่าตอนนั้นคิดว่าทุกคนในจังหวัดคงวุ่นวายความช่วยเหลือจะมารับเสด็จคงไม่สะดวกแต่ว่าที่มาตอนนี้ก็คือมาช่วยดูเรื่องฟื้นฟูต้องแซมสิ่งของแล้วก็มาให้ค่าใช้จ่ายเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาอาชีพที่เสียหายไปนะคะก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนด้วยความรักและเป็นห่วง
0: นอกจากนี้ทรงสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการอนุรักษ์และดูแลช้างก่อเกิดเป็นโครงการพัชรสุธาพชานุรักษ์ เพื่อดูแลสร้างความสมดุลระหว่างคนกับช้างในพื้นที่ป่ารอยต่อ5จังหวัดภาคตะวันออกได้แก่ระยองจันทบุรีชลบุรีฉะเชิงเทราและสระแก้วโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับโครงการไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์มีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงเป็นประธานคณะกรรมการตลอดระยะเวลาการทรงงานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงมุ่งมั่นปฏิบัติพระกรณียกิจโดยทรงนำความรู้และพระประสบการณ์จากการทรงงานในด้านต่างๆทั้งในระดับประเทศและเวทีโลกมาปรับใช้เพื่อพัฒนาประเทศชาติและประชาชนอันเป็นการสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่อาณาราษฎรสมดังที่ทรงเป็นเจ้าฟ้าของปวงประชาอย่างแท้จริง

0: พระราชจริยวัตรของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงประทับอยู่ในใจของปวงประสบนิกรชาวไทยเสมอมาด้วยพระสุรเสียงอันไพเราะอ่อนโยนพร้อมกับรอยแย้มพระสวนด้วยพระเมตตาเป็นความประทับใจทุกครั้งของข้าราชการและปวงประสบนิกรที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จเมื่อเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรและทรงติดตามความก้าวหน้าของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่สร้างประโยชน์ให้แก่ประชาชนทั้งทางด้านการอนุรักษ์และการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติด้านศิลปาชีพด้านการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตรวมทั้งทางด้านการศึกษาและสาธารณสุขโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้งหลายล้วนมีจุดประสงค์เดียวกันคือการยกระดับคุณภาพชีวิตและการประกอบอาชีพของราษฎรให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ซึ่งผลสำเร็จของโครงการได้ปรากฏเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาของชาวไทยและนานาประเทศจนนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นพร้อมกันนั้นยังทรงส่งเสริมให้ราษฎรรักษาและสืบสานงานศิลป์ตามวิถีชีวิตในแต่ละท้องถิ่นควบคู่กันไป
1: คนไทยทั้งหลายต่อให้ยากจนปานใดก็ตามแต่ว่ามีฝีมือในตัวเองฝึกศิลปาชีพไม่เท่าไหร่ช่างเงินช่างทองช่างแกะสลักไม้ช่างเขียนแม้แต่เขียนรูปวิวเขียนรูปอะไรต่างๆนี่ก็สวยมากเลยสามารถนำออกจำหน่ายได้อย่างสบายสบาย
0: เป็นที่ประจักษ์แจ้งแล้วว่าเป้าหมายสำคัญในการทรงงานในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงคือความอยู่ดีกินดีของปวงประสบนิกรชาวไทยและความสงบร่มเย็นของประเทศชาติซึ่งส่งเรียกว่ากำไรของแผ่นดินหมายถึงสามารถทำให้ราษฎรผู้มีรายได้น้อยหรือมีฐานะยากจนในประเทศได้มีอาชีพมีรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัวได้อย่างมั่นคงสามารถดำรงชีพได้อย่างมีความสุขเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศ
2: สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ท่านก็มาดูแลสมาชิกท่านมาเยี่ยมเยียนตลอดปี39ถึงปี40พระองค์ท่านมีนโยบายอยากจะให้พวกสมาชิกศิลปาชีพเนี่ยที่ไม่มีที่ดินทำกินไม่มีที่อยู่อะไรอย่างนี้ก็เลยเกิดจะตั้งโครงการหมู่บ้านศิลปาชีพขึ้นมามีทอผ้ามีลิเผามีแกะสลักไม้พวกเรานี่เป็นผู้ที่สัญญากับพระองค์ท่านว่าจะขอรักษาแผ่นดินจะไม่ไปไหนในหมู่บ้านจะอยู่แล้วก็จะทำงานศิลปาชีพต่อนะครับ
3: คนแจกที่ดินให้ค่ะคนละ18ไร่ค่ะปลูกยางพาราและผลไม้ด้วยคนเสด็จมาเพิ่นก็มาให้โครงการศิลปาชีพค่ะได้ทอผ้ากันรุ่นแรกก็ทรงผ้าก็ได้เงินมาได้ทรงลูกเรียนค่ะคุณภาพชีวิตก็ดีขึ้นมาก
4: ๆเพิ่นก็ปราบปลื้มแบบเนี้ยที่เห็นเนี่ยค่ะค่ะดีใจค่ะเพิ่นยังที่เพิ่นยังนึกถึงประชาชนทั่วไปทุกๆคนบ่เคยทิ้ง
5: เรารู้สึกขอบพระคุณพระองค์ท่านที่ได้ให้ชาวบ้านได้มีอาชีพเสริมแล้วก็มีรายได้เพิ่มขึ้นชาวบ้านกลุ่มปักภาคก็จะอนุรักษ์สืบต่อไปค่ะรักพระองค์ท่านขอให้พระองค์ท่านทรงพระเจริญค่ะ
0: ณวันนี้ถึงแม้ว่าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมิได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเหมือนดังเช่นแต่ก่อนหากโครงการเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆที่พระองค์ได้พระราชทานไว้ในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศยังคงได้รับการพัฒนาส่งเสริมสานต่อพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดดำเนินต่อไปอย่างต่อเนื่องด้วยพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงตระหนักเป็นอย่างดีถึงความทุ่มเทในการทรงงานของสมเด็จพระบรมราชชนนีอย่างไม่ทรงรู้จักเหน็ดเหนื่อยทรงบำเพ็ญพระราชกรณีย

0: กิจด้วยพระปรีชาสามารถด้วยพระวิริยะอุตสาหะด้วยพระราชฤทัยที่ทรงเมตตาได้ทรงห่วงใยในอาณาประชาราษฎร์และแผ่นดินไทยเป็นสำคัญพระองค์จึงทรงเป็นสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงความสุขและรอยยิ้มของแผ่นดินตลอดไป
1: พระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรป่าไม้โดยเฉพาะผืนป่าแหล่งต้นกำเนิดของลุ่มน้ำสำคัญในพื้นที่ภาคเหนือซึ่งบางพื้นที่ถูกบุกรุกทำลายเมื่อความต้องการใช้ทรัพยากรนี้มากขึ้นกอบกับการทำการเกษตรของราษฎรที่ไม่ถูกหลักวิชาการและขาดการบริหารจัดการที่ดีทำให้เกิดปัญหาสภาพดินเสื่อมคุณภาพและปัญหาการขาดแคลนน้ำในฤดูแล้งราษฎรได้รับความเดือดร้อนจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริขึ้นในเขตพื้นที่ภาคเหนือเพื่อเป็นที่ศึกษาทดลองและเป็นแหล่งเรียนรู้ให้ราษฎรใช้ประโยชน์จากพื้นที่ทำกินอย่างมีประสิทธิภาพและไม่บุกรุกทำลายป่า
2: เมื่อข้าพเจ้าได้มีโอกาสไปเยี่ยมราษฎรพื้นที่ภาคเหนือแทนพระองค์ข้าพเจ้าก็ได้ยึดถือแนวทางที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจัดตั้งโครงการช่วยเหลือชาวไทยภูเขามาเป็นต้นแบบโดยได้รับความร่วมมือจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอนุญาตให้ใช้พื้นที่ที่ถูกแผ่วถางจนโล่งเตียนหมดแล้วจัดตั้งเป็นสถานีเกษตรที่สูงเพื่อช่วยเหลือชาวไทยภูเขาให้หยุดการทำไร่เลื่อนลอยและเปลี่ยนแปลงพื้นที่ที่เคยใช้ปลูกพืชเสพติดมาเป็นแปลงเกษตรปลูกพืชเมืองหนาวและจัดตั้งฟาร์มตัวอย่างขึ้น
1: สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริบ้านนาเกียนอำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่เป็นหนึ่งในสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อปี2548โดยนำพื้นที่ที่ถูกบุกรุกแผ่วถางมาจัดทำเป็นแหล่งเรียนรู้การทำการเกษตรอย่างถูกหลักวิชาการให้แก่ราษฎรได้มีผลผลิตเพิ่มมากขึ้นมีรายได้เพียงพอเลี้ยงตนเองและครอบครัวควบคู่ไปกับการฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่ซึ่งเป็นป่าต้นน้ำที่มีสภาพเสื่อมโทรมให้กลับคืนความอุดมสมบูรณ์ป้องกันวิกฤตการขาดแคลนน้ำของชุมชนในอนาคตพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชหฤทัยมุ่งมั่นในการสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานและโครงการในพระราชดำริทุกโครงการเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ราษฎรอย่างทั่วหน้าทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องค์มนตรีไปติดตามและขับเคลื่อนการดำเนินงานของโครงการอย่างต่อเนื่องจวบจนปัจจุบันสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริแห่งนี้ได้ดำเนินการฟื้นฟูพื้นที่ป่าต้นน้ำบริเวณดอยซอยเทอลู่และพลิกฟื้นคืนความอุดมสมบูรณ์ทำให้ป่าไม้มีความหลากหลายทางระบบนิเวศของพืชพันธุ์เพิ่มขึ้นสัตว์ป่าหายากมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นตลอดจนมีปริมาณน้ำท่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจาก 51,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวันเพิ่มเป็น 6,800 ลูกบาศก์เมตรต่อวันอันเป็นสิ่งชี้วัดถึงความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าที่ทำให้ชุมชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคในครัวเรือนและทำการเกษตรอย่างเพียงพอนอกจากนี้ราษฎรในพื้นที่บ้านนาเกียนซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวไทยภูเขาเผ่ากะเหรี่ยงโปได้ลดการทำไร่หมุนเวียนเกือบ 100% และปรับเปลี่ยนสายพันธุ์ข้าวจากข้าวพันธุ์พดูซึ่งให้ผลเฉลี่ยเพียง260กิโลกรัมต่อไร่มาเป็นข้าวพันธุ์คส62ซึ่งให้ผลเฉลี่ยถึง541กิโลกรัมต่อไร่ส่งผลให้ราษฎรมีข้าวเพียงพอต่อการบริโภคตลอดทั้งปีและเหลือจำหน่ายเป็นรายได้เสริมรวมทั้งได้ส่งเสริมให้ราษฎรปลูกกาแฟและมะขามป้อมสร้างรายได้เพิ่มเฉลี่ย 70,000 บาทต่อครัวเรือนต่อปีมากกว่าตอนเริ่มจัดตั้งโครงการที่ราษฎรมีรายได้ 5,500 บาทต่อครัวเรือนต่อปีนับเป็นอีกผลสำเร็จที่สำคัญที่ทำให้ราษฎรได้ตระหนักถึงความสำคัญของป่าต้นน้ำลำธารรักหวงแหนร่วมมือร่วมใจกันอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพป่าสืบสานตามแนวพระราชดำริให้คนอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างยั่งยืน

องสังขารเพราะอวิชชาเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารสังขารในที่นี้ท่านบอกว่าความคิดปรุงแต่งเจตจำนงและทุกสิ่งที่จิตได้สะสมเอาไว้สังขารเป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาณวิญญาณก็หมายถึงว่าความรู้ต่อสิ่งที่ถูกรับรู้คือการเห็นการได้ยินเราคุยกันบ่อยๆเรื่องสรายตนะภายในภายนอกเนี่ยเรียกว่าสรายตนะวิญญาณเนี่ยทำหน้าที่เห็นทำหน้าที่ได้ยินเหมือนทำหน้าที่เนี่ยได้กลิ่นลิ้มรสอย่างเงี้ยกายสัมผัสหรือความรู้สึกในใจวิญญาณเป็นปัจจัยให้เกิดนามรูปนามรูปคืออะไรคือนามธรรมและรูปธรรมชีวิตทั้งกายและใจนี่เองนามรูปเป็นปัจจัยให้เกิดสรายตนะก็คืออายตนะคือช่องทางรับรู้6ได้แก่ตาหูจมูกลิ้นกายใจ6ผัสสะการรับรู้การประจวบกันของอายตนะภายในภายนอกอารมณ์สิ่งที่ถูกรับรู้ผัสสะเป็นปัจจัยให้เกิดเวทนาเวทนาความเสวยอารมณ์ความสุขความทุกข์หรือว่าเฉยเฉยเวทนาก็เป็นปัจจัยให้เกิดตัณหาคือความทะยานอยากคืออยากได้อยากเป็นอยากไม่มีไม่เป็นตัณหาเป็นปัจจัยให้เกิดอุปทานแปลว่าความยึดติดถือมั่นความยึดถือคาใจการยึดถือเข้ากับตัวอุปทานเป็นปัจจัยให้เกิดภพคือสภาวะชีวิตที่เป็นอยู่สภาพชีวิตผลรวมกรรมทั้งหมดของบุคคลคือภาวะชีวิตเองเป็นอยู่สภาพที่เราเป็นอยู่เนี่ยการใช้ชีวิตคือภพเป็นปัจจัยให้เกิดชาติคือความเกิดความปรากฏแห่งขันธ์ทั้งหลายที่ยึดถือเอาเป็นตัวตนชาติเป็นปัจจัยให้เกิดชรามรณะชรามรณะก็ให้ความหมายว่าความแก่ความตายหรือความเสื่อมของอินทรีย์ความสลายแห่งขันธ์เป็นปัจจัยทำให้กันและกันเกิดขึ้นวัตถุประสงค์ที่พระองค์ทรงแสดงเนี่ยวัตถุประสงค์หลักก็คือท่านให้เน้นในปัจจุบันธรรมเนี่ยปัจจุบันชาติเนี่ยบางทีเนี่ยท่านก็อธิบายเนี่ยเป็นข้ามภพข้ามชาติส่วนใหญ่ก็จะอธิบายเป็นเช่นนั้นแต่วัตถุประสงค์เจตนาของพระองค์คือให้เห็นในชาตินี้แหละว่ากระบวนการเนี่ยที่ทำให้เกิดกรรมเกิดการกระทำดีชั่วเกิดทุกข์ขึ้นมาเนี่ยกระบวนการเนี่ยชาติปัจจุบันแม้ในด้านของพระอภิธรรมเนี่ยแค่คำข้าวคำเดียวขนาดจิตเดียวเนี่ยหมุนรอบหมดปฏิจจสมุปบาทเนี่ยหมุนรอบถ้าเราจะแยกลงเป็นกิเลสกรรมวิบากอวิชชาตัณหาอุปาทานเนี่ยคือตัวกิเลส3ตัวนี้อวิชชา ตัณหาอุปาทานเป็นตัวกิเลสไอ้ตัวกิเลสกรรมไอ้ตัวกรรมก็คือสังขารแล้วก็ภพการความปรุงแต่งมีเจตจำนงเนี่ยเป็นแรงผลักดันภพก็คือความสภาวะหรือความเป็นอยู่สภาพในขณะนั้นเนี่ยเป็นกรรมไอ้ตัวดำเนินตัวกรรมทั้งหมดที่เหลือก็เป็นตัววิบากแบ่งเป็น3กิเลสกรรมวิบากเราก็จะแยกแยะได้อ๋อตัวกิเลสกรรมวิบากคือผลก็เป็นแบบกลางๆไม่ดีไม่ชั่วเลยตัวมันแต่ที่เกิดปฏิกิริยาที่เกิดกรรมดีกรรมชั่วเนี่ยหรือเหตุของมันก็คือสังขารกับภพก็มีแรงผลักดันมีแรงหนุนก็คืออวิชชาเนี่ยตัณหาอุปาทานถ้ามาขยายความก็คืออวิชชาเนี่ยไม่รู้อะไรก็ไม่รู้เรื่องทุกข์เรื่องสมุทัยนิโรธมรรคเนี่ยคืออริยสัจ4อย่างที่โยมถามที่สุดแล้วถ้าเป็นอวิชชาแตกก็คือไม่รู้หนก่อนไม่รู้หนหน้าไม่รู้ทั้งหนก่อนหนหน้าคือไม่รู้อดีตทั้งอดีตอนาคตแล้วก็ไม่รู้ปฏิจจสมุปบาทที่เรามาคุยกันเนี่ยสังขารถ้าขยายความในของปฏิจจสมุปบาทนี่ก็คือกายสังขารวจีสังขารจิตสังขารและในระยะของอภิธรรมก็ใช้คำว่าบุญญะ

เนี่ยบุญญาที่สังขารอบุญญาที่สังขารอเนชาที่สังขารเนี่ยการปรุงแต่งการดำเนินไปเนี่ยเรื่องกายเนี่ยวจีกรรมก็เกิดเนี่ยจึงบอกว่าเป็นตัวกรรมตัวแรงผลักดันกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมก็คือมันมีเจตนาเป็นตัวกรรมนี่แหละตัวแรงขับเคลื่อนส่วนวิญญาณเนี่ยจัดว่าเป็นผลเป็นวิบากไม่ดีไม่ชั่วในตัวมันเป็นอาการวิญญาณในที่นี้ในปฏิจจสมุปบาทเนี่ยเขาเรียกจักขุวิญญาณโสตวิญญาณนะครับวิญญาณคือจมูกตาหูจมูกลิ้นกายใจนั่นเองแล้วมีวิญญาณเรียกวิญญาณหกวิญญาณก็ทำหน้าที่รู้ถ้าอยู่ในขันห้าก็วิญญาณนะครับทำหน้าที่รู้อะไรก็รู้เนี่ยทางตาทางหูจมูกลิ้นกายใจวิญญาณก็เป็นปัจจัยให้เกิดนามรูปนามรูปเนี่ยท่านให้คำว่านามเนี่ยรูปก็คือร่างกายนามมีเวทนาสัญญาเจตนาผัสสะมนสิการหรือตามแบบอภิธรรมว่าเวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์รูปก็เป็นมหาพุทธรูป4แล้วรูปอาศัยอีกรูปที่มันอาศัยกับมหาพุทธรูป4ก็รูปย่อยๆพวกเช่นประสาทต่างๆอีก24เป็นรูป28เนี่ยพระอภิธรรมท่านแจกแจงเอาไว้แต่ในเนี้ยท่านรูป1แล้วพระนามนามท่านชี้ลงมาที่เวทนาสัญญาแล้วก็มีเจตนาเจตนามันก็มาจากสังขารและขันธ์ที่ปรุงแต่งแล้วก็มีหัวหน้าให้เอาหัวหน้าออกมาเด่นขึ้นมาเจตนาผัสสะสิ่งที่มากระทบแล้วก็ความนมัสการความนึกคิดนามมนุษย์เป็นปัจจัยเกิดสลายตนะสลายตนะก็คือจักขุเนี่ยตาหูจมูกลิ้นเนี่ยกายใจสลายตนะก็เป็นปัจจัยให้เกิดภาษาพอมีตากระทบรูปมันการกระทบของสามตัวเนี่ยมีตาเนี่ยกระทบรูปวิญญาณทำหน้าที่เห็นเนี่ยสามตัวเนี่ยมันทำให้เกิดภาษากันเพราะภาษาก็เป็นปัจจัยให้เกิดเวทนาเนี่ยสลายตนะภาษานามรูปเวทนาเนี่ยท่านจัดว่าเป็นวิบากเป็นผลไม่ดีไม่ชั่วในตัวมันเป็นกลางๆเวพอภาษากระทบก็เกิดเวทนาเวทนาท่านให้ความหมายเวทนาเกิดจากจักขุสัมผัสเนี่ยโสตสัมผัสคือตากระทบรูปหูกระทบเสียงก็จะเกิดเวทนาสุขบ้างทุกข์บ้างหรือเป็นเฉยๆกลางๆมโนสัมผัสเวทนาทั้ง6เวทนาก็เป็นปัจจัยให้เกิดตัณหาถ้าจะคำจำกัดความของตัณหาในที่นี้เนี่ยรูปตัณหาตัณหาในรูปจะตัณหาในเสียงในกลิ่นในรสในการสัมผัสธรรมอารมณ์ตัณหาที่เกิดจากธรรมอารมณ์ความนึกคิดทั้งหลายตัณหาในที่นี้ท่านแจกไว้ตรงนี้นี่ในหลักที่ท่านวัตถุประสงค์ในของปฏิจจสมุปบาทเนี่ยรูปตัณหาเนี่ยตัณหาที่เกิดจากตาหูจมูกลิ้นกายใจจากเกิดจากรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสธรรมอารมณ์ก็จะให้เกิดอุปทานอุปทานก็การอุปทานความยึดมั่นในกายคือรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสต่างๆทิฏฐุปทานเนี่ยอุปทานความยึดมั่นในทิฏฐิความเห็นลัทธิทฤษฎีความเชื่อต่างๆศีลพัตตุปทานความยึดมั่นในศีลและพจน์ว่าจะทำให้คนบรรลุบนความบริสุทธิ์ได้อัตวาทุปทานความยึดมั่นในการถืออัตตาสร้างตัวตนขึ้นมายึดถือไว้ด้วยความหลงผิดอุปทานนะภพเนี่ยก็ในความหมายว่าอุปทานเป็นปัจจัยให้เกิดภพเนี่ยพอเราอ่านเรารู้เรื่องอุปทานพวกนี้เพราะการอุปทานเนี่ยที่อุปทานอะไรต่างๆมันก็เป็นปัจจัยให้เกิดเราสร้างสถานที่สร้างเนี่ยอุปทานเป็นปัจจัยให้เกิดพบคือกามมาพบรูปมาพบอรูปมาพบอีกในยะหนึ่งเนี่ยก็เรียกกรรมมาพบก็หมายความว่าเป็นกรรมการกระทำก็คือเป็นบุญเป็นบาปเป็นกลางๆที่เรียกว่าบุญญสังขารเนี่ยบุญญสังขารอเนชาพิสังขารเนี่ยกับอุปติภพอีกในยะคืออุปติภพเนี่ยก็คือกามมาพบรูปมาพบอรูปมาพบเนี่ยภพทั้ง3เนี่ยแล้วก็ไปถึงตรงมันเป็นสัญญาภพอสัญญาภพเนวสัญญานาว

ความเกิดความปรากฏขึ้นของธรรมต่างๆเป็นชาติชาติเป็นปัจจัยให้เกิดชรามรณะชราคือความเสื่อมของอายุความหง่อมของอินทรีย์กับมรณะความสลายแห่งขันธ์ความขาดชีวิตสินจีหรือเนี่ยหรือความเสื่อมกับความสลายแห่งธรรมต่างๆเหล่านั้นคือความเสื่อมแห่งกันทั้งหลายก็อ่านให้โยมฟังนะฮะก็เรื่องมันก็เป็นเรื่องที่ละเอียดลึกซึ้งเป็นเรื่องที่เราก็มาศึกษาคอยแกะกันไปส่วนใหญ่เราก็จะมองไปในข้ามภพข้ามชาติเพราะอวิชชาเนี่ยเพราะว่าไม่รู้จริงๆอวิชชาก็ไม่ใช่เป็นตัวตั้งตัวเริ่มมันก็มีปัจจัยที่เรื่องต่างๆที่มันเกิดอาสวะเนี่ยอาสวะในบางที่ท่านก็บอกว่าอาสวะเป็นปัจจัยให้เกิดอวิชชาอวิชชาก็เป็นปัจจัยให้เกิดอาสวะค้ำกันอยู่เป็นปัจจัยเป็นอวิชชาถ้าเราพูดง่ายๆคืออวิชชาเนี่ยเป็นปัจจัยให้เกิดอาสวะเพราะความไม่รู้เราก็สะสมพวกอาสวะกิเลสต่างๆเอาไว้อาสวะกิเลสมันก็สะสมแล้วก็เป็นปัจจัยให้เกิดอวิชชาใหม่อวิชชาใหม่ที่เราไม่รู้เราก็ทำกรรมทำอะไรต่อไปอีกเรื่อยๆหมุนวนอย่างเงี้ยปฏิจจสมุปปนธรรมก็คือมันหมุนวนกันอย่างเงี้ยไม่รู้ไม่จบไม่สิ้นถ้าเราไม่มาแยกมาขัดมาขวางมาดับมันในชีวิตประจำวันเนี่ยที่ท่านเอามาคุยมาพูดก็เรื่องสลายตนะเป็นปัจจัยให้เกิดผัสสะเป็นปัจจัยให้เกิดเวทนาตรงนี้แหละที่เรามาตัดตอนมันเนี่ยให้เห็นตามที่มันเป็นเหมือนสลายตนะเนี่ยคือเรามีตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยมันต้องสื่อสารกับโลกภายนอกโลกภายนอกก็คือรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสธรรมอารมณ์เนี่ยแล้วมันจะผัสสะมาพอมันกระทบกันวิญญาณก็ทําหน้าที่รู้อะไรเมื่อตาเห็นรูปรู้ว่ารู้ว่ามันเป็นสุขหรือเป็นทุกข์เพราะสลายตนะเนี่ยเป็นปัจจัยให้เกิดพอมีผัสสะเนี่ยมีทําให้เกิดผัสสะต้องมีการกระทบกันผัสสะเป็นปัจจัยให้เกิดเวทนาพอมันตากระทบรูปมันกระทบกันแล้วเนี่ยเรียกผัสสะเป็นปัจจัยให้เกิดเวทนาพอรูปที่เห็นแล้วก็รู้สึกสบายก็เป็นสุขไม่สบายก็เป็นทุกข์หรือว่าเฉยๆพอมีผัสสะแล้วมันก็จะเป็นเช่นนั้นเวทนาท่านเห็นจัดว่าเป็นกลางๆครับเป็นผลเป็นวิบากเป็นอัพยากฤตเป็นกลางๆไม่ดีไม่ชั่วในตัวเขาพอเกิดสุขทุกเนี่ยหรือว่าเฉยๆโดยชีวิตประจำวันก็จะเป็นอย่างนั้นนะแต่ทีนี้พอสุขมันนิ่งไม่ได้มันเฉยไม่ได้เพราะเวทนาทุกเวทนาก็จะเป็นปัจจัยให้เกิดตัณหาก็คือความยินดีชอบใจหรือว่าไม่ชอบใจในกามคุณทั้งหลายก็ตัณหาก็มีแหละไอตัวกิเลสที่มีอวิชชาตัณหาอุปาทานเนี่ยก็เป็นตัณหาก็เป็นปัจจัยให้เกิดอุปาทานยิ่งเราอยากมากๆมันก็ยึดมั่นมั่นหมายไอ้ตรงนี้เรามาตัดตอนว่าสุขเฉยได้ไหมทุกระวังเป็นที่พระเดชพระคุณหลวงปู่ทั้งวันบอกรู้เฉยสุขก็เฉยได้ทุกระวังเป็นรู้มันแต่ไม่ให้เกิดปฏิกิริยาอย่างเวทนาเนี่ยสุขทุกข์เฉยเนี่ยเป็นภาครับเราเก็บเรารับมามันเราอยู่ในที่สบายมันก็เป็นสุขอยู่ไปที่ที่ร้อนที่มันแออัดมีควันรู้สึกเป็นทุกข์เนี่ยมันก็เป็นเหมือนเราภาครับเป็นผลแต่มันจะเกิดปฏิกิริยาเป็นตัณหาหรือไม่ไอ้ตรงนี้แหละที่เราฝึกกันถ้าความรู้สึกมันเด่นขึ้นมาเนี่ยสุขทุกข์ในความรู้สึกมันจะเกิดปฏิกิริยาก็ตรงที่มันจะเกิดเนี่ยตัณหาเริ่มแล้วหรือสังขารเริ่มปรุงแต่งแล้วไอ้สิ่งที่เราชอบเนี่ยเป็นสุขเนี่ยเอาละตัณหาเราก็อยากให้มันอยู่กับเรานานๆคืออุปทานยึดมั่นเนี่ยตรงเนี้ยมันก็จะมีการกระเพื่อมมันก็มีตัวนั่งอยู่ในจิตอย่างที่กล่าวต้นชั่วโมงเลยตัวเนี้ยมันเป็นตัวมันนั่งอยู่ในจิตในใจแล้วมันก็เกิดไอ้พระเอกไอ้ตัวหัวหน้ามันเจตจำนงตรงใจจะเอาไงไอ้สิ่งที่เราเป็นสุขที่เราชอบเรามั่นหมายอย่างนี้แล้วปุ๊บมันก็จะเกิดกรรมเกิดการกระทำขึ้นมากรรมก็คือไอ้ตัวภพเนี่ยสร้างสภาวะสร้างสถานที่สิ่งแวดล้อมและปรากฏการณ์ที่มันเกิดขึ้นตรงนั้นก็สร้างแล้วก็ชาติก็มาพบเป็นปัจจัยให้เกิดชาติชาติก็คือการเนี่ยดำรงอยู่ของขันธ์ที่เราทำอยู่ตรงนั้นอยู่ในภพนั้นเนี่ยก็เป็นการอธิบายในหลักที่วัตถุประสงค์ของพระองค์ท่านก็อยากให้เนี่ยใช้อยู่ในชีวิตประจำวันเพราะกรรมมันเกิดจากเนี่ยสิ่งที่เป็นปัจจัยทำให้

0: เกิดขึ้นทุกทั้งปวงเกิดขึ้นแบบนี้ถ้าสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ก็ไม่มีเพราะความดับไปสิ่งนี้จึงดับไปถ้าเวทนาไม่เป็นปัจจัยไอ้เวทนาไม่เป็นปัจจัยให้เกิดตัณหาพอถ้าตัณหาก็ดับใช่ไหมก็ไม่เกิดตัณหาก็เกิดแค่ความรู้สึกเฉยๆความรู้สึกว่ารู้แล้วเราไม่ไปเกิดปฏิกิริยาให้มันเกิดเป็นกรรมเกิดการกระทำเนื่องผลมาจากตัณหาเพราะมีอวิชชามันอวิชชาเนี่ยเกิดอยู่ตลอดอยู่แล้วมันคอยหนุนเป็นตัวเอื้อตัวหนุนอยู่ทำให้เราไม่รู้มันก็เลยปรุงแต่งเกิดความชอบใจยินดียินร้ายติดใจขัดใจเนี่ยตัณหาเริ่มแล้วอัตตาตัวตนเริ่มทุกข์เริ่มเกิดแล้วเราจะมาตัดตอนนั้นบ้างสุขแล้วก็เราจับเอาไว้อย่างต้นชั่วโมงที่บอกความรู้สึกมันจะเด่นขึ้นมาใช้สติจับเอาไว้ใช้ปัญญาวิเคราะห์ใคร่ควรไม่ให้เป็นไปเพื่อตัณหาไม่ทำไปด้วยอำนาจของความโลภความโกรธควบคุมมันได้บ้างเนี่ยมันอาจจะเผลอบ้างหลุดบ้างอย่างเงี้ยแต่เราก็ฝึกเราก็ฝืนมันขัดมันขัดใจมันกั้นมันกั้นกระแสมันไม่ให้มันวนไปก็จะเป็นประโยชน์กับการปฏิบัติในหลักของจริงๆที่วัตถุประสงค์ที่พระองค์อยากให้ทำตรงนี้ไอ้ข้ามภพข้ามชาติเนี่ยก็เป็นเหมือนเราใช้ตำราหรือเราใช้ตรรกะความคิดนึกของเราไปแต่มันไม่เป็นรูปธรรมที่เห็นได้จับได้เป็นเนื้อเป็นหนังในกรรมในการกระทำความดีความชั่วในทุกที่มันเกิดขึ้นภายในจิตใจได้ชัดเจนเราไม่รู้อดีตผ่านมายังไงเราสะสมอาสวะกิเลสคุณภาพจิตคุณมากคุณภาพชีวิตได้มากน้อยแค่ไหนแล้วมาส่งทำให้เราโง่เราไม่ฉลาดเพราะเรามีอวิชชาพอเราสะสมคุณภาพมาแบบนี้มันก็เกิดผลแบบนี้เนี่ยมันก็หมุนเงินไปถ้าเราพูดไปแบบข้ามภพข้ามชาติมันก็เป็นไปเหตุเป็นปัจจัยของมันเหมือนกันแบบนั้นนั่นก็ได้นะในชั้นหลังๆท่านก็จะอธิบายเนี่ยข้ามภพข้ามชาติวนไปอยู่นี่แต่วัตถุประสงค์คือให้เห็นในปัจจุบันเนี่ยของพระองค์เนี่ยอย่างปู่พุทธทาสที่จะเน้นตรงนี้ให้เห็นในชาติปัจจุบันเนี่ยว่าจิตเราเนี่ยมันวนเวียนครบรอบวงเนี่ยมันเป็นเพราะเหตุปัจจัยอะไรทำให้การเกิดขึ้นแบบนั้นก็เป็นสิ่งที่ละเอียดอ่อนลึกซึ้งแต่พวกเราก็มาลองมาแกะมามองทางวัตถุประสงค์ที่พระองค์ให้ที่แสดงธรรมะต่างๆให้เราฟังก็เป็นอีกแง่มุมหนึ่งนะอีกแง่มุมหนึ่งที่เราคิดอย่างนี้ครับอาจารย์ครับตรงนั้นมีคำถามเพิ่มเติมไหมครับ
1: ครับคำถามต่อมาครับมาจากโยมแสงเดือนไปซื้อของเข้าบ้านเป็นประจำสัปดาห์ไปซื้อของเข้าบ้านประจำสัปดาห์พอจะเลือกซื้อมีสติในการซื้อไม่ซื้อตามความอยากฟังธรรมบ่อยได้ผลเหมือนมีเบรกอัตโนมัติดีถูกต้องไหมคะ
0: เจริญพรนะโยถูกต้องเลยครับเพราะมีสติคอยจับเอาไว้อะไรมีประโยชน์ไม่มีประโยชน์นี่แหละที่เราฝึกกันส่วนมากนะเราไปเดินซื้อของเนี่ยไปตามห้างตามอะไรเนี่ยพอมันมีตัวหนังสือแดงๆเนี่ยผัสสะมันกระทบเนี่ยตากระทบรูปเกิดอะไรเกิดความรู้สึกว่าเออรู้สึกสนใจฮะอาจจะมีความรู้สึกว่าชอบหน่อยตากระทบรูปเรียกผัสสะเนี่ยสลายตนะผัสสะกระทบกันเนี่ยเกิดเวทนารู้สึกว่าไอ้ตัวหนังสือแดงๆเนี่ยมันน่าจะดีก็คือคำว่าเซลล์ลดราคาเนี่ยมันก็ตรงไปเลยไปหาเลยเนี่ยผัสสะเป็นปัจจัยให้เกิดตัณหาหรือไม่ตรงที่พอไปดูของแล้วเนี่ยโยมบอกว่าโยมมีสติเนี่ยถูกต้องแล้วตอนเนี้ยมันจะเกิดตัณหาหรือไม่อาจจะสิ่งนั้นอาจจะมันดีแหละราคาก็ถูกด้วยตามที่เขาเขียนเอาไว้แต่พอมีสติจับเอาไว้มันมีประโยชน์ไหมเนี่ยแล้วมันจะมีคิดปัญญามันเริ่มมันปัญญามันทำงานตัณหามันก็ยังไม่เกิดแต่ถ้าตัณหาเกิดเนี่ยปัญญาไม่มีเลยเอาอย่างเดียวจะเอาให้ได้เลยจะถูกจะแพงมันจะมีประโยชน์ไม่มีประโยชน์อาจจะซื้อมาครองไว้คุณไม่ได้ใช้ด้วยแล้วหาว่าเป็น มีประโยชน์ไหมมีตรงนี้ตอนนี้ต้องใช้ตอนหลังอะไรอะไรก่อนอะไรหลังก็จะวิเคราะห์พินิจพิจารณาแต่ถ้ามันเอาแต่ความอยากตัณหาล้วนๆพวกเวทนาเนี่ยเป็นปัจจัยให้เกิดตัณหาพอเราสุขเราเกิดมีความสุขในสิ่งนั้นเราก็อยากพออยากได้ก็นี่แหละมันก็เกิดอยากมากๆมันก็ยึดแล้วมันต้องเป็นเรายึดจริงๆฮะพอของตอนแรกไม่ใช่ของเรานะพอเราจ่ายตังค์แล้วอันนี้ยึดแล้วว่าเป็นของเรามันก็เกิดพอมีเรามีกับเรามันก็ต้องไปมีหาที่เก็บแล้วทีเนี้ยต้องไปเก็บไปวางในสถานที่นั่นแหละอุปทานเป็นปัจจัยให้มีพบสถานที่แล้วก็เนี่ยพบเป็นปัจจัยเกิดชาติของนั้นเมื่ออาจจะผุพังมันก็จะเสื่อมสลายไปตามกฎธรรมดาของธรรมชาติที่มีความเป็นไปผุพังแตกสลายดับไปหมดแล้วก็ไอ้ตัวผลพลอยได้ผลที่พลอยเป็นไปก็คือโศกปริเทวะทุกขโทมนัสเนี่ยความโศกเศร้าความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคลั่งแค้นใจทุกข์ทั้งหลายก็เกิดขึ้นครบถ้วนด้วยอาการที่มันมีผัสสะมีอะไรกระทบกันมาแบบนี้ถูกต้องโยมสติในการซื้อนะจากการฟังธรรมในการประพฤติธรรมเนี่ยแหละมันจะเป็นอัตโนมัติเลยมันคอยยับยั้งเป็นตัวเบรกก็คือตัวสตินี่แหละคอยจับคอยควบคุมใจเราไม่ให้เหลวไหลหรือถ้าอาจารย์มีง่ายมุมอะไรเพิ่มเติมไหมครับคำถามนี
1: ้ครับโยมบอกว่าไปซื้อของเข้าบ้านประจำสัปดาห์พอเลือกซื้อแล้วก็มีสติในการที่จะซื้อตามไม่ซื้อตามความอยากอันนี้ก็แล้วถามว่าก็คือบอกว่าเวลาฟังธรรมบ่อยได้ผลมันมีเบรกอัตโนมัติก็อันนี้ตามที่ท่านอาจารย์กล่าวแล้วมันก็คือถูกเพราะเรามีได้รับฟังธรรมเนี่ยเราจะรู้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นต่างๆเนี่ยมันเกิดขึ้นจากไอ้ตัวตัณหานั่นแหละความอยากนั่นอยากนี่ทีนี้โยมบอกว่าไปซื้อของประจำสัปดาห์อันนี้เป็นเรื่องของสติด้วยโยมจะไปซื้อของประจำสัปดาห์ทุกวันทุกสัปดาห์เนี่ยโยมไปซื้อของแน่นอนวันในแต่ละสัปดาห์โยมใช้ของโยมก็รู้วันนี้ก็รู้ด้วยสมาสติเลยอยู่ที่บ้านเนี่ยรู้ว่ามันขาดอะไรเนี่ยขาดอะไรแล้วสัปดาห์นี้ไปซื้อเนี่ยสัปดาห์ที่ผ่านมันใช้แล้วหมดไปใช่ไหมเพราะฉะนั้นไอ้สิ่งนี้แหละมันเป็นสิ่งที่โยมจำได้อยู่ในใจของโยมแล้วอยู่ในสัญญานะว่าไอ้นี่แหละมันขาดไปจะต้องไปซื้อมัน อันนี้ก็เป็นเรื่องของ สติที่มันเกิดขึ้นตั้งแต่รู้ว่าจะไปซื้อของประจำสัปดาห์แล้วเพราะฉะนั้นกระดังที่กล่าวเพราะนั้นมีสติที่รู้อยู่แล้วว่าอะไรมันไม่มันขาดไปในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามันก็มีเป้าหมายด้วยสมาสตินะดังที่ท่านอาจารย์กล่าวว่าเรามีสติเนี่ยเราก็จะไปซื้อสิ่งนั้นแหละแล้วก็สิ่งต่างๆอีกนะที่มันขาดไปในหลายอย่างเนี่ยโยมก็ไปซื้อมาในสัปดาห์นี้แหละพอไปซื้อนะตามที่ท่านอาจารย์กล่าวบางทีเราถ้าบางคนเนี่ยอาจจะไม่ได้ตั้งสติก่อนนะว่าเราจะซื้ออะไรแต่พอไปเดินเลือกซื้อเนี่ยโยมก็จะจำได้อ๋อพอมองไอ้นั่นไอ้นี่อ้อนี่ไงไอ้ของนี้ที่มันขาดไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วอันนี้ก็ได้ระลึกตอนนั้นก็ได้แต่การระลึกเนี่ยมันต้องหลังที่กล่าวมันมีสติมันตั้งแต่ต้นแล้วแหละมีสติตั้งแต่การที่โยมใช้ของประจำสัปดาห์ที่ผ่านมานี่วันโยมรู้อยู่แล้วพอไปมองของก็นึกขึ้นมาได้เอออันนี้แหละขาดอันนี้แหละหายแต่พออาจจะไปเห็นของที่เราไม่ได้ตั้งใจจะซื้อมันไม่ได้ขาดหรอกอันนี้แหละถ้ามันเป็นในเรื่องของไม่มีสติแล้วก็ปล่อยให้เป็นไปตามอารมณ์ไปเป็นตามตัณหานั่นแหละไปตามสิ่งพอมีอารมณ์แล้วก็อยากจะได้ในสิ่งที่บางทีไปเห็นแล้วมันเกิดความอยากขึ้นมาทั้งๆบางทีของที่จะซื้อนั่นแหละมันอาจจะเราซื้อสิ่งของที่เราต้องการไว้แล้วแต่ว่าพอไปเห็นบางทีของเหมือนกันแต่ว่าไอ้นี่ราคาอาจจะน้อยกว่าหรืออะไรแล้วแต่หรือว่ามันอาจจะก็เรียกว่ามันอาจจะมีรายละเอียดของมันที่ดีกว่าอะไรเงี้ยนะทีก็พอไปเห็นแล้วมันก็อาจจะอยากแต่ราคามันอาจจะมากขึ้นเนี่ยอาจจะมากกว่าเท่าตัวก็ได้พอเห็นแบบนั้นปุ๊บแต่โยมบอกถ้ามีสติไอ้ของที่ใช้อยู่แล้วมันดีไหมใช้อยู่แล้วทุกวันมันดีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าจะไปเอาของใหม่มาทดลองบางทีราคามันแพงแล้วมันจะดีไหมก็นี่คือเรื่องของสติด้วยแล้วมันก็ ระงับไอ้ตัณหาความอยากตรงนี้ได้อีกแต่บางทีเห็นของอาจจะถูกตามที่ท่านอาจารย์กล่าวไม่เห็นของเหมือนกันที่อยากจะได้เนี่ยแต่ราคามันถูกแต่โยมก็มีสติระลึกรู้ว่าดังที่กล่าวเมื่อกี้นะว่าไอ้ของที่ใช้อยู่แล้วมันดีอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นไอ้ของใหม่เนี่ยมันขายถูกเพราะอะไรมันดีไหมก็อาจจะมาชั่งอยู่แบบนี้นะเพราะฉะนั้นไอ้การที่เราเอามาชั่งนี่แหละมันก็เรียกว่าเราหมางปรุงแต่งแล้วนะแต่ก็เป็นเครื่องตัดสินใจก็ได้ว่ามันถูกเพราะอะไรนะมันก็อาจจะดับไปได้เพราะแบบนี้เพราะเรามีเหตุผลได้ฟังธรรมก็เราก็คิดว่าบางทีในเรื่องของการโปรโมทสินค้าเขาก็ต้องการขายของเนี่ยมันของบางทีเขาขายไม่ออกเขามาโปรโมทขายถูกอย่างเงี้ยขาย3ชิ้นราคาแบบโอ้โหถูกอะไรเงี้ยนะเราก็อาจจะเป็นไปตามนั้นก็ได้นะแต่สมมติว่าเราซื้อมาแล้วมันเกิดว่าใช้ไม่ได้เรื่องขึ้นมาเนี่ยโอ้โหเสียดายเลยเสียดายเงินซื้อถูกก็จริงแต่ว่ามันใช้ไม่ได้เรื่องอย่างเช่นผมก็พอซื้อมาแล้วมันไม่สะอาดเงี้ยใช่มั้ยก็อันนี้แหละเป็นเรื่องของปัญญาด้วยจากการที่มีสติด้วยแล้วก็ไม่เป็นไปตามสิ่งที่มันอยากได้ที่เกิดขึ้นเพราะตัณหาด้วยเพราะอยากได้เอาของจำเป็นแบบนั้นก็นี่แหละที่โยมบอกว่ามีเบรกได้แบบอัตโนมัติแบบนี้เพราะการได้ยินได้ฟังธรรมทั้งหลายก็ทำให้เรามีสติมีปัญญาแล้วก็ไม่ฟุ่มเฟือยนี่ที่โยมบอกว่ามีเบรกเนี่ยก็คือจะทำให้เราไม่ต้องฟุ่มเฟือยไม่ต้องไปเสียเงินเสียทองที่บางทีดังที่กล่าวแล้วบางทีมาแล้วก็อาจจะเสียดายไปด้วยซ้ำนะเพราะเสียเงินไปแล้วนะแล้วก็ของที่มีอยู่แล้วก็มีอยู่แล้วด้วยเราไปซื้อของที่มันตามที่กล่าวบางทีก็ของประเภทเดียวกันแต่ว่าถูกก็ลองซื้อมาดูแต่ต้องมาเสียใจเพราะว่ามันไม่ดีแบบนี้ก็ได้ก็อันนี้แหละก็เป็นเรื่องของสิ่งที่โยมกล่าวมาก็ดีแล้วเรามีสติมีปัญญาแล้วก็สามารถที่จะละตัณหาตัวนี้ได้ครับท่านอาจารย์ครับมีคำถามต่อมาครับมาจากโยมพัชรินทร์ขอมุ่งกลางกราบนมัสการพระอาจารย์น้องหมาเสียชีวิตร้องไห้เสียใจมากเลย ครับพระอาจารย์เหมือนกับเป็นคำบอกเล่าครับอาจารย์
0: ครับก็ธรรมดานะโยมอยู่ด้วยกันผูกพันกันธรรมดาไม่ใช่เฉพาะหมาแล้วมนุษย์ก็เหมือนกันเราทำกิจกรรมร่วมกันผูกพันกันมีความทรงจำมีสัญญาต่างๆพอมันไม่มีสิ่งเหล่านั้นแล้วมันก็โหวงมันก็รู้สึกยิ่งกระทันหันอะไรด้วยเนี่ยก็รู้สึกมันทำใจไม่ได้ที่ว่าเขาพูดกันเนี่ยรู้สึกเสียใจร้องไปเถอะโยมร้องจะได้กี่วันอยากร้องก็ร้องไปให้จะดูถ้ากี่วันเพราะพระองค์ก็บอกแล้วไม่ใช่เฉพาะน้องหมาหรอกสิ่งอะไรที่เราผูกพันเนี่ยยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นเนี่ยสิ่งที่เรารักเนี่ยพอเราพัดพลาดจากสิ่งอันเป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์ประสบกับสิ่งอันไม่เป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์เนี่ยเป็นทุกข์จรเขาเรียกว่าทุกข์จรมามันมีทุกข์ประจำเหมือนกันนะก็ขอให้ว่าคำร้องไห้ให้เห็นว่าเป็นทุกข์แล้วกันทุกข์ประจำเนี่ยเวลาการตั้งแต่เกิดมาเนี่ยเกิดแก่เจ็บต้องเป็นต้องมีต้องตายทุกข์ประจำร้อนหนาวหิวข้าวหิวน้ำปวดหนักปวดเบาเนี่ยความเจ็บไข้ได้ป่วยความแก่ชราความตายเนี่ยเป็นทุกข์ที่เราต้องพบต้องเจอทุกประจำอยู่นะแต่ทุกจรอย่างเงี้ยมาเป็นพักๆเนี่ยคนเราพอไม่เข็ดไม่เห็นทุกข์จริงๆไปหามาใหม่เอามาเลี้ยงใหม่มาผูกพันอีกยึดมั่นถือมั่นอีกก็ทุกข์อีกพอพักๆจากกันก็ทุกข์อีกก็คนที่ทุกข์ก็ถึงร้องไห้นะพอเสียใจเนี่ยคำว่าเสียใจก็คือทุกข์เลยเสียใจเนี่ยร้องไห้ก็ให้เห็นเป็นความทุกข์แล้วกันเสียใจธรรมดาเสียดายเนี่ยเรียกว่าเสียดายเคยอยู่ร่วมกันเนี่ยเหมือนคนที่เราพัดไปกับคนที่เรารักนะเคยอยู่ร่วมกันทำกิจกรรมร่วมกันในภาพเดิมๆความทรงจำก็ปรากฏพอร้องไห้สองน้ำมันอาจจะพักไปพอไปสัญญาไปนึก ให้ความจำตรงนั้นเกิดขึ้นภาพจำที่เคยทำกิจกรรมหรืออะไรร่วมกันคิดถึงอีกจิตใจก็เหี่ยวย่นหม่นหมองจิตใจก็ขุ่นเศร้าหมองมัวแหละเนี่ยตรงเนี้ยถ้าจิตสุดท้ายตายไปตอนนั้นเนี่ยก็ไปไม่ดีแน่ก็อย่าให้มันเกาะมันกินมันเกิดมาเรารู้รู้ละธรรมชาติเป็นอย่างนั้นนะสอนตัวเองเราก็จะต้องเป็นเหมือนกันท่านไปก่อนคุณไปก่อนเดี๋ยวเราก็ต้องตามไปเหมือนกันเราก็ได้แต่ระลึกนึกถึงพอนึกถึงเนี่ยอย่าให้ใจเศร้าหมองพอนึกถึงให้มีกำลังให้มีพลังเตือนเราอะให้เราไม่ประมาทในการใช้ชีวิตว่าความตายมีอยู่กับเราอยู่แล้วทุกคนพอนึกถึงสิ่งนี้ไม่ให้เสียใจเปลี่ยนพลิกจากที่มันจะหดหู่ห่อเหี่ยวอ่อนเพียเพียแรงเศร้าหมองนี้พลิกมาให้เกิดความกระตือรือร้นเกิดให้เราได้ทำอะไรก็ได้ที่ยังที่ยังไม่มีให้มีที่ยังไม่เป็นให้เป็นก็คือไม่ประมาทในวันเวลานี่แหละในด้านจริยธรรมศีลธรรมในด้านสัจธรรมความจริงเราก็รู้อยู่เห็นอยู่ว่าสิ่งทั้งหลายเกิดขึ้นแล้วมีแล้วอันปัจจัยมาปรุงแต่งแล้วเป็นคนที่เรารักคนที่เราชังเป็นน้องหมาของเราก็ต้องเป็นไปตามนั้นต้องผูกพันต้องแตกสลายดับไปในที่สุดเนี่ยกล่อมเกาจิตใจเราอยู่เสมอพอมันเกิดอารมณ์นี้ปุ๊บได้โอกาสแก้มันกล่อมเราเนี่ยบางทีเราก็ต้องปรุงแต่งจิตปรุงเป็นบุญนั่นแหละหมดปรุงได้แล้วก็เพื่อความหมดปรุงหมดแล้วทั้งบุญทั้งบาปเป็นอิสระคนไม่ปรุงได้มันดีที่สุดอยู่แล้วที่สุดแห่งทุกข์อยู่แล้วคือคนเราพอมีวิชาความรู้เห็นโลกและชีวิตเห็นสรรพสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริงก็ไม่ต้องคิดต้องปรุงแล้วเพราะมันรู้อยู่เห็นอยู่แต่พอเราต้องปรุงต้องคิดเนี่ยเอาละอย่างน้อยปรุงมาในฝั่งดีกว่าเพราะเรายังไม่มีวิชาไม่มีความรู้ยังไม่เห็นโลกและชีวิตตามความเป็นจริงเนี่ยเรามีปรากฏการณ์เหล่านี้มาเราก็ต้องปรุงไปในฝั่งดีก่อนชำระจิตใจของเราให้ความสิ่งที่ดีๆมานั่งแทนที่ไอ้สิ่งที่ไม่ดีที่จิตใจห่อเหี่ยวเศร้าหมองมาอยู่ในใจเราก็ด้วยเนี่ยมักวิธีข้อวัดปฏิบัติต่างๆที่เราฝึกฝนกันนะประพฤติปฏิบัติกันก็เพื่อเนี่ยให้สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตเราด้วยทานด้วยศีลด้วยภาวนาเรามีหน้าที่ทำความดีมนุษย์นะมีหน้าที่ความดีมีความรักมีความเมตตาปรารถนาดีต่อกันนะญาติโยมลดละไอ้โทสะด้วยการให้อภัยเสียสละลดอัตตาตัวตนขออภัยได้ขอเนี่ยลดอัตตาลดตัวตนไม่มีตัวตนไม่มีใครโกรธไม่มีใครโลภไม่มีใครทุกข์มันเป็นแค่ความรู้สึกที่เกิดขึ้นตั้งอยู่เดี๋ยวก็ดับไปถอนอัตตาตัวตนให้อภัยกันได้เนี่ยเราก็เย็นด้วยแล้วเขาก็เย็นด้วยเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้ธรรมชาติโยมร้องไปเถอะโยมอยากร้องก็ร้องไปแล้วก็รู้ว่าเออนี่ทุกข์นะแล้วก็แล้วอยากจะร้องอีกไหมเนี่ยเราก็หาทางที่ทำไงมันแม้ทุกข์น้อยลงหมดไปทุกคนต้องมีความพัดพาดพัดพาดกับสิ่งอันเป็นที่รักเป็นที่พอใจเป็นธรรมดามองมันให้เป็นธรรมดาแล้วก็มองมันให้เกิดความไม่ประมาทให้เราได้มีเขาเรียกว่ามีพลังกระตือรือร้นอย่างเงี้ยก็เป็นประโยชน์นะครับท่านอาจารย์ครับประมาณนี
1: ้ครับในวันนี้รายการก็หมดเวลาแล้วสาธุชนท่านใดมีข้อติชมหรือแนะนำรายการก็เขียนจดหมายมาที่วัดสังฆทานวงเล็บรายการธรรมะสว่างใจ101หมู่ที่3ตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีราชบัณฑิตย์11000หรืออินบ็อกซ์ข้อความผ่านช่องทาง Facebook Instagram ไลน์แอดวัดสังฆทานหลวงพ่อสนองกัตตปุญโญช่วงสุดท้ายของรายการธรรมะสว่างใจในวันนี้ก็ต้องขออนุโมทนากับสาธุชนทุกคนทุกท่านที่รับชมและรับฟังตลอดจนคำถามที่ถามเข้ามาในวันนี้สุดท้ายนี้ผมขอนิมนต์ท่านพระอาจารย์ให้พรกับญาติโยมครับ
0: ขอให้ทุกท่านทุกคนที่รับชมรับฟังหรือที่ผ่านเข้ามาให้มีความสุขสุขภาพแข็งแรงให้เจริญในธรรมทั้งทางโลกและทางธรรมนะทุกคนทุกท่านเทอญ
1: สาธุนมัสการครับอาจารย์ครับ
0: นมัสการครับ

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นข่าวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต

0: ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวนในวันเสาร์ที่20มิถุนายน2569จัดครั้งนี้เป็นครั้งที่6โดยมีกำหนดการดังนี้วันเสาร์ที่20มิถุนายนเวลา 7:00 น.สาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 น.รับฟังพระธรรมเทศนาเจริญพระพุทธมนต์ถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์โดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระราชวชิรศรีราชาหลวงปู่วงศ์สุภาจาโรสำนักสงฆ์อุดมสังวรจังหวัดสระบุรีพระราชวชิรกิจโสพลหลวงปู่บุญจันทร์หลวงปู่ดำศิลคุโนวัดป่ามณีศรีโคตมะวงศ์จังหวัดอุดรธานีพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคัมภีรปัญโยวัดบวรมงคลราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระราชภาวนาวชิราภรณ์หลวงปู่อำนวยบริสุทธิ์โรวัดบรมนิวาสราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูโอภาสพุทธิกรหลวงพ่อสุพลโอภาโสวัดบึงรัตติวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระบูรพาคณาจารย์หลวงพ่อน้อมวรนินโนวัดบ้านโง่ปราจีนบุรีพระครูปราชญ์ไพรินทร์สิริวัฒโนวัดสังฆทานหลวงปู่บุญเพ็งขันติโกที่พักสงฆ์ภูล้อมข้าวจังหวัดสกลนครพระกิติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดบุพพารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์เจษฎาจารุโพวัดป่าห้วยขมิ้นหนองบัวซออุดรธานีพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชยาสิริธรรมโมวัดพระรามแก้วกาญจนาภิเษกพระกิติสารสุธีหลวงพ่อเชื้อชัยศิลสัมปันโนวัดปฐุมวนารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์สัญญาภาสุโกวัดหนองบัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พระครูใบดีกานพดลสันตมโนที่พักสงฆ์บ้านลานเสียงธรรมกรุงเทพมหานครท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อออกโครงทานติดต่อที่ศึกษา092-424-6551 092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวนในวันเสาร์ที่20มิถุนายน2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับกำหนดการขอบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันอาสาฬหบูชาบวชพระเข้าพรรษาวันพุธที่29กรกฎาคม2569ณอุโบสถแก้ววัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีขอเชิญกุลบุตรชายอายุตั้งแต่20ปีบริบูรณ์ขึ้นไปเข้าร่วมบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันอาสาฬหบูชาวันพุธที่29กรกฎาคม2569สำหรับผู้ที่ว่างงานทำงานแต่ไม่มีหนังสือรับรองการทำงานนักศึกษาที่เพิ่งสำเร็จการศึกษาข้าราชการรัฐวิสาหกิจบริษัทเอกชนต่างๆต้องมาถือศีลเป็นผ้าขาวอยู่วัดอย่างน้อย15วันวันสุดท้ายของการรับสมัครคือวันที่10กรกฎาคม2569โดยมีเอกสารที่ใช้ในการรับสมัครดังนี้สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรข้าราชการหนึ่งฉบับถ้าเป็นนิสิตนักศึกษาแนบสำเนาบัตรนิสิตนักศึกษาด้วยสำเนาทะเบียนบ้านหนึ่งฉบับรูปถ่ายขนาด1นิ้วครึ่ง2ใบถ่ายไว้ไม่เกิน6เดือนใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชนไม่รับผลตรวจจากคลินิกแสดงผลตรวจดังนี้ผลตรวจสุขภาพทั่วไปผลตรวจ HIVผลตรวจไวรัสตับอักเสบบีผลตรวจสารเสพติดตรวจไว้ไม่เกิน1เดือนสำเนาบัตรประชาชนผู้รับรอง1ฉบับพร้อมเบอร์โทรศัพท์ใบลางานสำหรับผู้ที่ทำงานข้าราชการรัฐวิสาหกิจบริษัทเอกชนต่างๆสำเนาใบเปลี่ยนชื่อนามสกุลกรณีชื่อนามสกุลในเอกสารไม่ตรงกันใบรับรองอาชญากรรม กุลบุตรท่านใดสนใจเข้าร่วมบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันอาสาฬหบูชาบวชพระเข้าพรรษาวันพุธที่29กรกฎาคม2569ต้องมาสมัครด้วยตัวท่านเองที่สำนักงานเจ้าอาวาสวัดสังฆทานติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240พระปลัดปิสดีท่านเอ0815648474หรือ0621592492ท่านสามารถร่วมเป็นท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพบรรพชาอุปสมบทหมู่วัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704
1: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเถระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ

จริญสุขบรรดาหมู่ญาติของคุณโยมชนะสิทธิ์ศรีนนท์ซึ่งมรณะไปตามอายุไขอายุ49ปีวันนี้ก็มีการจัดงานชาปนกิจหรือการสวดอภิธรรมเจ็ดคัมภีร์แล้วก็บรรยายธรรมก็มีนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลไตรมาสเป็นเจ้าภาพโยมชัยสิทธิ์ศรีนนท์เป็นผู้ที่มีศรัทธาในพุทธศาสนาสนใจเรื่องการข้อวัดปฏิบัติของพระได้เป็นอุบาสกคนหนึ่งที่สนใจแล้วก็ไปบำเพ็ญกุศลตามวัดสุดท้ายก็ได้ไปทอดกฐินด้วยที่ทำกิจนาธรรมารามกับวังน้ำเขียวสำนักป่าวังเขียวศูนย์ปฏิบัติธรรมที่นครราชสีมาได้ข่าวว่าได้วายชนไปอย่างกระทันหันการสูญเสียชีวิตคนแต่ละครั้งการสูญเสียชีวิตคนแต่ละครั้งเนี่ยเสียเงินเสียทองเท่าไหร่ก็ไม่เท่ากับเสียบุคคลที่เรารักบุคคลที่เราเคารพหรือบุคคลในครอบครัวเราไปเงินทองซื้อชีวิตไม่ได้คนก็จะผิดหวังเสียใจบางคนก็อุตส่าห์หาเงินหาทองมามากมายก่ายกองเรียกว่ากินทางชาติไม่หมดแต่ที่สุดแล้วก็มาสิ้นชีวิตไปอย่างง่ายๆเงินทองก็เหมือนไม่มีค่าตอนที่มีชีวิตอยู่ก็เงินทองก็มีค่ามากเหมือนจะซื้อโลกนี้ได้ทั้งโลกแต่พอตายแล้วเงินทองซื้ออะไรไม่ได้ก็มีแต่ความสูญเสียดังนั้นความดีที่คนทำไว้ อันนั้นเป็นจักเป็นทรัพย์อันประเสริฐความดีที่บุคคลทำไว้ก็มีทางเดินทางไปแล้วทรัพย์ก็ต้องแยกเป็นสองทางทรัพย์ที่ซื้อชีวิตไม่ได้ก็คือแก้แหวนเงินทองทรัพย์สมบัติที่โลกเขานิยมกันอยู่แต่ทรัพย์ที่จะเป็นทางไปของชีวิตเมื่อแตกดับหรือตายไปก็จะเป็นของปลื้มใจไม่เสียใจคนตายนี่จะต้องเสียคนตายคนอยู่ก็เสียใจว่าเสียเงินเท่าไหร่ก็ขอให้ชีวิตรอดจะรักษาเนื้อตัวคนที่เรารักเนี่ยเท่าไรก็ยอมแต่ก็ไม่สามารถจะหยุดยั้งชีวิตไว้ได้ก็เสียใจ

แต่ทรัพย์ภายในจะไม่เสียใจเป็นคนรู้ว่าเราต้องตายเรารู้ว่าเป็นหนุ่มก็ต้องตายเป็นสาวก็ต้องตายเป็นเด็กก็ต้องตายเป็นแก่ก็ตายง่ายขึ้นใกล้กว่าเมื่อรู้อย่างนี้แล้วมนุษย์ก็ย่อมรู้ว่าที่ไปของมนุษย์ทั้งสัตว์ประสัตว์ทั้งหลายย่อมไปสู่ความชราลำไปแล้วก็ความเจ็บเป็นผู้ประหารเป็นผู้เคี่ยนตีประหารแล้วความตายเป็นผู้บัญชาการเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วอะไรล่ะไม่มีอะไรจะหนักเท่ากับความแก่ในโลกนี้ไม่มีอะไรจะทุกข์เท่ากับความแก่ไม่มีอะไรทุกข์เท่ากับความเจ็บไม่มีอะไรจะทุกข์เท่ากับความตายแต่บุคคลที่จะปรับปลื้มปีติก็คือคนที่บำเพ็ญกุศลให้ตัวเองบำเพ็ญกุศลให้ตัวเองก็คือเช่นการบำรุงบิดามารดาบำรุงบิดามารดาให้อยู่เย็นเป็นสุขไม่ให้ท่านมีทุกข์เลี้ยงดูบิดามารดาผู้เฒ่าผู้แก่และบุตรภรรยาตัวเองไม่ให้มีทุกข์ให้มีความสุขพาเข้าหาธรรมะเช่นการให้มองเห็นโทษให้มองเห็นโทษของคนไม่มีศีลธรรมเช่นเล่นการพนันติดสุรายาเมาเห็นโทษแล้วก็เห็นคุณเห็นคุณของพระพุทธเจ้าเห็นคุณของพระธรรมคำสอนที่สอนแล้วดับทุกข์ได้เห็นคุณของพระพระสงฆ์พระสงฆ์นี่มีคุณอนันต์สามารถนำพุทธศาสนามา 2,500 กว่าปีพระสงฆ์เป็นผู้นำมาจากประเทศชมพูทวีปอินเดียพระโสณอุตระเป็นพระอรหันต์นำพระไตรปิฎกนำต้นโพนำศาสนามาจากอินเดียแล้วมาสอนธรรมให้คนไทยเรานับถือพุทธศาสนาจนเจริญรุ่งเรืองมีวัดวาทุกวันนี้มีวัดเมืองไทยเราเจริญเพราะมีพระสงฆ์นำธรรมะมาเผยแผ่จึงเป็นคุณอย่างมากถ้าไม่มีพระสงฆ์ก็คงไม่มีศาลาสวดศพไม่มีที่เผาศพไม่มีศาสนธรรมต่างๆที่สงเคราะห์ยากยามตายยามมีทุกข์นี่คือพระสงฆ์พระสงฆ์มีประโยชน์มากทุกวันเนี่ยที่มีวัดวาอารามเต็มไปในแผ่นดินไทยแผ่นดินเอเชียเนี่ยก็พระสงฆ์เป็นผู้นำนำทางนำศีลจะทำอะไรก็ถวายทานก็รับศีลนำภาวนาให้จิตคนเราสงบเพราะว่าสงบเนี่ยเป็นมหากุศลพุทธศาสนาเนี่ยเป็นเรื่องของมหากุศลทั้งหมดที่ว่าดูแลบิดามารดาเหมือนดูแลพระอรหันต์หรือพุทธเจ้าไม่มีใครสอนแต่พระสงฆ์มาสอนคนรู้จักคุณว่าบิดามารดาเนี่ยมีคุณมากมายถ้าในระคุณบิดามารดาจะมีโทษมากมายถ้าใครติเตียนพระพุทธเจ้า
พระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้ามีโทษมากมายถ้าใครเราสรรเสริญสวดมนต์ไหว้พระทุกวันนี่คุณมากมายเพราะจึงว่าสวดมนต์เช้ามนต์เย็นก็สรรเสริญมีคุณมากมายสอนคนให้รู้จักสงบความสงบนี่มันพลังงานที่พระเจ้าสำเร็จมาแล้ววิทยาศาสตร์ยังยอมรับวิทยาศาสตร์ในโลกยังยอมรับไอสไตน์ยอมรับคนยอมรับหมดนักจิตวิทยานักทั่วโลกเลยยอมรับว่าพุทธศาสนานี้ยิ่งใหญ่มากให้ถือจิตดวงเดียวศาสนาอื่นไม่ได้สอนเรื่องจิตศาสนาอื่นสอนให้ถือพระเจ้าช่วยบันดาลได้บนบานชั้นกล่าวได้ศาสนาพุทธสอนให้รู้สึกว่าทำอะไรจะได้อย่างนั้นทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วกรรมนั้นจะเป็นตัวบันดาลให้ตัวเองพ่อแม่ดีลูกก็ต้องดีครูบาอาจารย์ดีลูกศิษย์ก็ดีนี่กรรมกรรมพันธุกรรมเป็นพ่อเผ่าพันธุ์พวกพ้องกรรมเป็นพ่อพี่น้องก็กรรมสอนให้เชื่อกรรมโอ้เราไม่เชื่อกรรมเราจะไปเชื่อใครพุทธเจ้าท่านระลึกชาติให้ดู500ชาติลำบากทุกชาติเลยแต่ชาติท้ายๆเนี่ย10ชาติเนี่ยลำบากแต่ว่าสบายปลายมือแต่ชาติที่เป็นพุทธเจ้าเท่านั้นเนี่ยจึงจะสบายจึงอะไรเกิดมาก็พร้อมหมดตราชาติมีคุ้มทองทั้ง4มีต้นโพมีมรรคกะมีพิมพามีอานนท์มีกรุทายีมีชนะนี่โอ้โหทำบุญมันมากมายกว่าจะสมหวังนี่ชาติสุดท้ายนะพิมพาคนน้ำตานองหน้าพัดภาคจากพุทธเจ้ามานับชาติไม่ถ้วนพระราหุลนางอุบลวรรณาเนี่ยเป็นกัณหาชาลีก็เข้าป่าเข้าดงลำบากมากสร้างบารมีขนาดผู้มีบุญสร้างบารมีขนาดนี้ยังลำบากแล้วเราล่ะจะเป็นอะไรชาติหน้าเราจะไปยังไงพุทธเจ้าได้สร้างรู้เลยว่าระลึกชาติได้ว่าเราจะต้องเป็นพุทธเจ้ายังมีมารมีลำบากยากเข็นโหกว่าจะพ้นไปนิพพานได้พาคนไปนิพพานได้เป็นเรื่องที่ลำบากมากพุทธเจ้าบอกอานนท์จะรวมน้ำตาที่เราร้องไห้เนี่ยมากยิ่งกว่าแม่น้ำมหาสมุทรเลือดเนื้อที่เราเสียให้เขาเนี่ยมากกว่าแผ่นดินศีรษะที่เราตายมาเนี่ยมากดีกว่ามะพร้าวในชมพูทวีปลำบากมากเลยกว่าจะได้ไปสวรรค์นิพพานทุกๆชาติเนี่ยต้องแลกด้วยเลือดเนื้อต้องแลกด้วยความเสียสละรู้ว่าเนี่ยเกิดมาแล้วจะต้องสร้างความดีอย่างเดียวประมาทไม่ได้เพราะความตายนี่พันธะจากของรักมาทุกคนต้องไปหาไปหาแสวงหาว่าชีวิตเราจะอยู่สักเท่าไหร่ในญาติพี่น้องเราจะทำไงที่เราจะให้ทุกคนมีความสุขมีคนพ่อแม่เราทำไงตายแล้วจะให้หลับตาตายไปสวรรค์ไม่ต้องห่วงเราก็ไม่ต้องห่วงใครศาสนานี่เป็นที่พึ่งของใจนะสมาวัตรนี่เราต้องสำรวมกายวาจาใจต้องสงบบ้างเราต้องใส่ใจชีวิตนี้ไม่ใช่ของเราชีวิตนี้พ่อแม่ให้มาพ่อแม่ให้มายังไม่รู้เลยจึงนึกว่าของตัวเองเลยเนี่ยเราไม่มีเลยสักชิ้นเดียวคุณเยสิตเนี่ยก็ไม่ใช่ของตัวเองพ่อแม่ให้มาสุดท้ายแม่ก็เอาคืนแม่ธรณีชื่อก็พ่อแม่ตั้งอะไรพ่อแม่ให้หมดสมบัติเนี่ยสมบัติในตัวเนี่ยพ่อแม่ให้เนี่ยคุณเยสิตมีแต่เพียงมาทำความดีตอบแทนความดีที่พ่อแม่ให้มาตอบความดีแผ่นดินนี้ให้เรามาตอบความดีคนแผ่นดินนี้ให้ชีวิตเรามาพ่อแม่ให้
มาทำความดีอย่างเดียวแล้วก็ที่สุดก็สลายตัวเองเป็นดินไปคืนไม่ทอนีไปไปไหนได้แต่จิตวิญญาณคุณชัยสิทธิ์จะต้องเอาคุณไปโทษไม่เอาบาปไม่เอาเอาแต่บุญไปบุญก็ต้องสร้างต้องสวดมนต์ไหว้พระรู้จักบุญแยกแยะบุญบาปแม้แต่อารมณ์ของตัวเองก็ต้องแยกอารมณ์ดีไม่เอาอารมณ์ดีจึงจะเอาธรรมะเป็นอารมณ์กุศลที่ว่ากุศลธรรมะธรรมที่เป็นกุศลจิตที่เป็นกุศลเนี่ยต้องมีทานศีลภาวนาเป็นอารมณ์อกุศลธรรมะธรรมที่เป็นกุศลคนเรานี่คิดอกุศลได้เลยมันคิดในเรื่องไม่ดีความโลภเนี่ยเป็นกุศลความโกรธก็เป็นอกุศลเกลียดกันทะเลาะกันมีปัญหาทุกวันเนี่ยก็เป็นอกุศลหมดเลยอกุศลเต็มหัวใจเราไม่เอาออกก็มีแต่อกุศลคุณเจตสิทธิ์จะไปคุณเจตสิทธิ์ต้องเอาแต่กุศลธรรมะไปอย่างเดียวเอาอภยากตธรรมไปพระพุทธเจ้าไปแสดงให้ใครฟังบทเนี้ยพวกเรามาเทศมาสวดให้คนตายฟังคนเป็นฟังแต่พระพุทธเจ้าไปแสดงโลกบรรดาวดึงแสดงให้พุทธมารดาฟังกุศลธรรมะกุศลธรรมะเพื่อทดแทนข้าวป้อนน้ำนมที่แม่เลี้ยงมาแล้วพอแม่ฟังเสร็จแล้วก็สำเร็จเป็นโสดาบันก็ไม่มาเกิดเป็นมนุษย์อีกไปนิพพาน7ชาติแม่นั้นนะได้เกิดพระพุทธเจ้าแล้วถืออุโบสถเลยพระพุทธเจ้าเข้าคันปุ๊บถืออุโบสถเลยบอกขอถืออุโบสถยกน้องสาวให้สามีเลยใครทำได้ผู้หญิงในโลกนี้ผู้หญิงคนในโลกนี้มีไหมพอได้ท้องก็ยกสามีให้น้องสาวตัวเองถืออุโบสถเพื่อจะอุ้มท้องลูกคนนี้มีบุญมาเกิดเทวดามาเกิดจะเป็นพุทธเจ้าพอ7วันอยู่ไปก็หมดหน้าที่แล้วก็ถอดวิญญาณไปเกิดเป็นโน่นเลยเทวบุตรบนชั้นดุสิตเลยไปเป็นผู้ชายเลยอานิสงส์มีลูกดีไปรอลูกอยู่ชั้นดุสิตพอลูกสำเร็จเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์สาที่7ขึ้นมาแสดงธรรมในพระพุทธมารดาพุทธมารดานนท์น่ะเทพบุตรหล่อหนุ่มหล่อนั่นน่ะนั่นพุทธมารดาที่อานิสงส์ทำบุญมันเปลี่ยนแปลงชีวิตคนได้เลือกที่เกิดได้ลูกดีแสดงธรรมอภิธรรมให้ฟังมารดาเข้าใจจิตตัวเองบรรลุโสดาบันไม่เที่ยงเป็นทุกข์แปรปรวนไปนะโอ้แม้แต่เทวดาก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์แปรปรวนที่สุดก็ต้องไม่มีอะไรเป็นของเราอนัตตาทั้งนั้นโลกนี้เป็นของว่างเปล่าอาศัยร่างทิพย์อาศัยร่างมนุษย์โอ้มนุษย์อายุสั้นมาก100ปีของสวรรค์ไอ้100วันของมนุษย์เท่ากับ1วันสวรรค์แม่รอแค่ครึ่งวันลูกมาโปรดแหละแม่นานเลยเราต้องตายเราจะทำบุญให้คนตายต่อไปเขาก็ต้องทำให้เรางี้นะโยมนะต่อไปเนี่ยเราทำให้คุณเจสิตเจสิตก็ต้องทำให้คนอื่นอย่างนี้แล้วต่อไปเราอยู่เมืองนนท์เราก็หนีไม่พ้นนะเราก็ต้องมานอนในกระสวดเนี่ยอย่างเดียวก็มานอนนะโยมนะอยู่ใกล้ๆนี่ก็ต้องมานอนเนี่ยทิพย์ที่โปร่งที่โอ้สักวันหนึ่งกูก็คงมานอนตรงนี้เนาะเป็นไหมเนี่ยนึกได้ไหมนึกได้ไหมจะนึกจะไปโอ้โหไปถึงไหนทำมาหากินใหญ่โตไม่ตายเลยที่สุดแล้วเราก็ต้องมานอนอยู่ตรงนี้เนี่ยไม่ใช่สาบแช่งตัวเองกันกรรมฐานคนนึกนายโยมกรรมฐานในเวลาเข้ากรรมฐานคนนึกเผาตัวเองนายโยมกรรมฐานนี่ฉีกเนื้อฉีกหนังตัวเองให้ตัวเองไม่มีตัวมีตนเวลาไปนั่งอยู่ธรรมชาติอยู่ตำป่านเอาหนังตัวเองไม่กลัวนะเวลากลัวอะไรมันจะกลัวก็ต้องเอาจิตในลอกหนังตัวเองเป็นกองหนึ่งส่วนเอาหนังลอกไปกองหนึ่งส่วนเอาเนื้อไปกองหนึ่งส่วนเอากระดูกไปกองหนึ่งส่วนเอาตับไตไตภูมิน้ำมันสมองกองแล้วก็พิจารณาว่าไม่มีกายหรอก
กายเราเน่าเปื่อยตายไม่มีญาติตายในป่าร่างกายเละเน่าเหม็นไปทั่วป่าหมดแล้วก็พอจิตมันรู้แล้วก็พอไม่มีแล้วก็เป็นธาตุกลายเป็นดินเป็นอะไรไปก็รวมมาเอากระดูกมากองไปไหม้ไม่มีเราเลยมีแค่จิตจิตก็ไม่มีตัวตนทำยังเป็นปีปีเดือนเดือนพระบางองค์เลยทำตลอดชีวิตเลยนะจนกว่าจะสำเร็จเป็นพระอรหันต์ไม่ได้ไปเผาใครเลยเผาตัวเองพิจารณาตัวเองจริงไม่งั้นก็ไม่มีทางสำเร็จเพราะจิตเนี่ยมันโลภมันอยากได้โน่นอยากได้นี่อยากเป็นโน่นอยากเป็นมันเป็นก็มันยันยังค่ำมันหลงก็มันหลงมันจึงได้เป็นนะนี่เข้าวัดก็ต้องคิดเป็นเอาทำบุญให้คนตายคนตายต้องเตรียมตัวไปก่อนนะต้องเตรียมตัวไปก่อนนะไม่งั้นตายไปไม่ได้อะไรไปนะเมื่อคนหนึ่งรวยมากเลยบอกเมียบอกถ้าฉันตายนะแกต้องเอาข้าวไปจะกินทุกวันนะคนมันติดชีวิตว่ากลัวอดเมียบอกไม่เป็นไรเรามีสมบัติเยอะตายจะเอาข้าวไปกินทุกวันเลยสมัยก่อนก็ตายแล้วข้าวไปไว้ปากหลุมไปเขาฝังพอตายปุ๊บไอ้คนนี้ก็พอตายเมียก็เอาข้าวไปให้ทุกวันให้คนใช้ไปให้เอาไว้ให้ที่คลองกรทุกวันตาช้ามันเดินทางเดียวลบพระอรหันต์เห็นบอกโอ้เราโปรดคนนี้ได้ก็จะโปรดคนอื่นได้คนนี้มันหลงนะคิดว่าคนตายกินได้คนตายมันไม่มีปากไม่มีจมูกมันจะกินตรงไหนในร่างกายมันก็ฝังดินลงไปแล้วก็ไปยืนขวางประตูประชาอุ้มบาตรวันที่สี่คนใช้นิมนต์พระคุณเจ้าฝากข้าวไปให้คนตายด้วยพระพระไม่ยอมเลี่ยงทางนิมนต์เอาข้าวแพ้คนตายด้วยคิดว่าพระองค์นี้จะเอาข้าวไปตรงวางตรงหลุมก็เลยใส่บาตรหมดเลยเพราะผู้หญิงไม่กล้าเดินชนพระก็จะรู้ว่าทำอย่างนี้เราจะต้องเอาข้าวใส่บาตรเราเพื่อจะช่วยคนตายให้ได้ข้าวกินกลับไปฝันข้าวฝันภรรยาพอได้กินข้าวทั้งวันนั้นตัวเนื้ออ้วนท้วนสมบูรณ์กลายเป็นเทวดาขึ้นมาไปหาภรรยาบอกแกนั่นนะไม่รับฉันจริงบอกจะเอาข้าวจะกินทุกวันฉันอดมาตั้ง3วันวันเนี้ยได้ข้าวกินวันเดียวมีพระหัวละล้นเอาข้าวไปฉันกินฉันได้อิ่มวันนี้ฉันอดมา3วันต่อว่าเมียไม่รักกันจริงก็ตายจะเอาข้าวกินทุกวันดูสิเอาข้าวไปวางไว้ปากหลุมไม่เห็นแต่เอาข้าวใส่บาตรภรรยาสามีคนใจเสร็จมาสามีเห็นไม่ได้ข้าวกินตื่นขึ้นมาเรียกคนใช้มาเลยคนใช้นี่มันทะเลถลายแสดง3วันแม่เอาข้าวไปให้สามีจะกินแสดงว่าทำให้สามีฉันอดมาว่าเลยแกทำไมไม่เอาข้าวมาให้สามีฉันกินคุณนายให้กินทุกวันเลยเขาบอกว่าเนี่ยเขามาเข้าฝันฉันเนี่ยเขาเพิ่งได้อิ่มวันเนี้ยบอกมีอะไรพระนุ่งสีเหลืองๆน่ะโกนหัวเอาหม้อมารับไปให้หม้อคือบาตรเอาหม้อมารับแล้วไหมเขาฉันกินแต่วิธีกินของผีมันก็ต้องเป็นกุศลเพิ่งได้กินวันนี้เองเหลือเอ้าก็เลยถามว่าคนที่เอาข้าวไปกินนั่นคือพระมาบิณฑบาตตอนเช้าแสดงว่า3วันเอาข้าวไปกองหลุมจริงๆแต่ไม่ได้กินนางคนใช้รู้กันคนนั้นตัวลอยเลยนะ
เราใช้ส

ร็จเลยนะปีติเกิดเลยตัวลอยหูนี่บุญนะเนี่ยบุญมันมีจริงดังบันนั้นก็เลิกกันเลยแล้วเอาข้าวไปให้ปากหลุมกันพวกชาวพุทธทั้งหลายนี่ข้าวกินบ้างเอากินบ้างให้กินกินได้ไปเชื่อใครฮะทำกันทั้งประเทศเลยเนี่ยว่าคนไทยก็บอกไม่ได้กินใช่ไหมแต่เราไปเชื่อประเพณีที่วัดตังทานไม่มีที่วัดตังทานไม่มีไม่ไม่ที่ตังทานไม่มัดตาสังพระตายญาติโยมตายพระไม่มีสะเปรอพระก็ทำอย่างดีถ้าเป็นผู้หญิงก็ไม่กิน

พระตายญาติโยมตายพระไม่มีสะเพลพระก็ทำอย่างดีถ้าเป็นผู้หญิงก็ไม่ชีช่วยทำอย่างดีไม่มีมัดมือมัดเท้าไม่มีข้าวรู้ว่าคนตัวเนี้ยตายไปเอาบุญไปกินแล้วกินไปก่อนตายคนจะตายเนี่ยลุงปู่สังวาลบอกมันหาที่ตายก่อนจะตาย3วัน7วันท่านไปนั่งในประชาท่านรู้ท่านนั่งท่านไปดูหนังสือท่านก็ไปนั่งสมาธิในประชานั่งจนเห็นวิญญาณบ่เนี่ยทีแรกมามันไม่ให้นั่งมันมาหรอกมันกลัวท่านจะไปขุดหลุมขุดไอ้สมบัติเนี่ยพอสวดมนต์เสร็จมันจะมาเป็นลมเป็นฝนมาเลยสุนัขสุนัขคือวิ่งหนีมาเลยพัดกอไผ่นิ้วโยกไปยามาตอนนั้นท่านรู้เลยว่าเจ้าที่ที่นี่แหละหวงเจดีย์เพราะเขามีพระพุทธรูปสมัยก่อนพวกกำแพงตอกอะไรสุพรรณเขาฝังไว้เยอะไอ้คนที่ทำบุญแบบนี้ตายมันก็เลยไปไอ้คนที่ทำพระฝังเจดีย์มันก็เลยเป็นเจ้าผู้สมเป้าทรัพย์ไปก็ท่านก็บอกเออไม่มาบวชเอาสมบัติใครมาสวดมนต์ภาวนาจะทำบุญให้จะไปสวรรค์ไปนิพพานไม่ต้องห่วงไม่เอาหรอกต้องพูดวันนั้นลมพวกอะไรไม่มาเลยเงียบท่านก็นั่งในที่สุดพวกขโมยมันมาเอาขโมยมาเอานะมันรู้ว่าที่นั่นมีพระมันก็มาขุดท่านก็นั่งลืมตาก็เห็นหลับตาเอ๊ะก็คือสมัยนั้นมันมีความมืดมากต้นยางใหญ่ๆในประชาบันถึงท่านก็เลยย่องไปดูหลับตาเห็นลืมไปเห็นขโมยมันขุดเอาพุทธรูปออกจากเจดีย์ท่านก็ไปยืนอยู่บนเนินดินไอ้ขโมยสองคนมันก็ส่งพุทธรูปขึ้นมาพอมันแงนขึ้นมาเห็นหลวงปู่มันนึกว่าเจ้าที่มันยืนสูงเนี่ยมันขึ้นได้มันก็วิ่งหนีกันมาทิ้งพระเลยท่านนั่งเห็นก่อนว่ามีคนมาขุดหลุมต้องไปดูด้วยตาเจอจริงๆแล้วนึกว่าธรรมฐานมันหลอกลุงกระชาไปบอกสมภารบอกให้มันคนพระไปไอ้คนขโมยก็มาเล่าให้เราฟังว่าแหมเจ้าที่แรงจังเรื่องผมไปขุดเจ้าที่มาไล่ผมวิ่งดีเลยหลวงปู่สมภารบอกไม่ใช่เจ้าที่หรอกผมที่ไปยืนดูมันไอ้พวกขโมยนั้นต่อไปก็แก่ตัวก็มาเข้ากรรมฐานหมดแต่มาเล่าคนละทางกับเราว่าเจ้าที่แหล่งผู้บอกเขาท่านไปยืนดูเองแล้วอาจารย์กรรมฐานเป็นมหาปริญญาสอนวิธีทำสมาธิแต่ไม่เห็นนิมิตหลวงปู่เห็นนิมิตได้ฌานเห็นนิมิตเด็กผู้หญิงใส่บาตรมหาพี่มหาเห็นผู้หญิงคนนั้นใส่บาตรเดี๋ยวบ่ายๆนี้มันจะมาฝังตรงนี้นะเมื่อเช้าเนี่ยมันใส่บาตรเดี๋ยวบ่ายก็จะมาฝังตรงเอ้ยทั้งวันเมื่อเช้ามันยังใส่บาตรแล้วไปตายได้ไงเดี๋ยวนะมันเอาศพมาวางไว้ตรงนี้แล้วเดี๋ยวมันจะไปฝังตรงนั้นแล้วตอนบ่ายมาจริงๆสมัยก่อนก็ไม่มียาฉีดเลยเขาฝังเอาศพมาวางตรงที่หลวงปู่ชี้แล้วก็เดินไปฝังไม่เหมาะไปฝังตรงที่ท่านชี้อาจารย์บอกเออปริยัติกับปฏิบัติมันไม่เหมือนกันซะแล้วอาจารย์เลยต้องนั่งเองเลยใครจะตาย3วัน7วันเขาบอกเดี๋ยวมันตายนะมันมานั่งร้องไห้ก่อนคนตายมานั่งร้องไห้ก่อนนั่งร้องไห้ท่านก็รู้ว่านั่นเนี่ยมันจะต้องมาฝังตรงนั้นแต่ระบบที่เป็นเทวดาไม่มาเขาเป็นเทวดาจะไม่มาจะไปจะเป็นร่างกายดีพวกเป็นเทวดานี่แต่งตัวเป็นเนื้อสวยมากเลยฉันนั่งอยู่6ปีถ้าบอกคนจะตายนี่มันต้องหาที่ตายก่อนถ้าจะไปสวรรค์เขาบอกว่าในร่างนั้นมันเป็นเทวดาถ้าจะไปนรกคนบางคนจะมา

มันฆ่าหมูเนี่ยหัวมันเป็นหมูมาเลยตัวมันเป็นคนอันนี้ตายไปเป็นหมูคนไหนหัวเป็นไก่ตัวเป็นคนมันมาเนี่ยมันจะต้องเกิดไปเป็นไก่ไอ้คนจะเป็นควายหัวเป็นควายตัวคนบอกมันจะมาแสดงนรกสวรรค์ให้ดูหมดแต่พูดไม่ได้นิ่งเป็นใบ้พูดไปเป็นบ้าไม่พูดโอ้จะรู้มากกว่าเรารู้ตั้ง6ปีรู้เรื่องของวิญญาณพุทธเจ้ารู้ยิ่งกว่านี้พระอรหันต์รู้ยิ่งนี้ฉะนั้นคนเราจะตายมันหัวใจมันมีที่อยู่แล้วนะไม่ใช่ว่าตายแล้วจึงจะไปสวดให้ไปโน่นไปนี่คนตายได้เกียมที่อยู่ที่ไปแล้วอย่างคุณเยสิทธิ์เนี่ยในหัวใจเขาถ้าเขาจะเป็นพบใดพบหนึ่งที่อยู่ในความดีเขาเนี่ยความดีจะปรุงแต่งเนี่ยร่างเขาจะเป็นร่างที่ดีแหละแต่ตัวยังไม่ตายดังนั้นถึงว่าที่ว่ามนุษย์สเปโตมนุษย์สระฉาโนมนุษย์ยักษ์โขมนุษย์พรหมโมมนุษย์เทโวเนี่ยตัวเป็นมนุษย์แต่ใจเป็นนั้นมันเป็นก่อนตายแต่ถ้านิพพานเนี่ยหานิมิตไม่ได้คนที่ได้นิพพานเนี่ยหานิมิตไม่ได้ไม่เป็นอะไรเลยจิตท่านระวังว่างอย่างเดียวแต่นอกนั้นมีนิมิตหมดเลยเหมือนสมัยพุทธเจ้านะพวกเคาะกะโหลกอะเคาะกะโหลกรู้เลยใครจะตายไปไหนกะโหลกจะบอกบางทีสักเคาะกะโหลกเก่งมากเคาะกะโหลกจะรู้เลยว่าใครตายไปไหนแต่พระพุทธเจ้าออกกระโหลกกระหันไม่เคาะไม่รู้บอกพระมอมฉันไม่รู้คติขอเรียนบอกบวชสิจะสอนให้เคาะกระโหลกรู้ว่าใครตายไปนรกสวรรค์พระเจ้าบอกสาธุเธอรู้จริงแต่พอมาเคาะพระหันไม่รู้ไม่มีนิมิตบอกเธอไม่รู้หรอกเพราะเธอไม่ได้เป็นพระหันขอบวชเอาบวชเกสาโลมานะขาสันตาตะโจตะโจสันตานะขา7วันเนี่ยเข้าใจเลยจิตว่างเลยพระองค์ก็มอมฉันเลิกเรียนแล้วก็มอมฉันไม่อยากจะดูแล้วเข้าใจแล้วสาธุเธอรู้จักพระอรหันต์ไม่มีนิมิตแหละพุทธศาสนาลึกซึ้งนะโยมนะพวกฝรั่งมันเชื่อมากเลยนะฝรั่งคนนี้พวกไม่ชี้พระมาบวชกับตมาเนี่ย17ปีมาบวชเขาเล่าเรื่องไปทิเบตมาบอกทิเบตเนี่ยเวลาตายแล้วเนี่ยเขาจะต้องเอาร่างเนี่ยให้อีแรงกินให้อีแรงกินแต่พระบางองค์เนี่ยถ้าคนไหนมีบาปอีแรงจะไม่กินอีแรงมันเหม็นเขากลัวมากต้องภาวนาให้บริสุทธิ์ก่อนตายอีแรงจะได้กินเขามันมีบาปทำบาปมากๆอีแรงไม่กินแต่หัวหน้าอีแรงจะกินหัวใจจะผ่าเขาจะมีหมอผ่าศพให้กินแต่พระบางองค์ที่ภาวนาเก่งๆอ่ะรามาเวลาตายอีแรงไม่ได้กินเขาหรอกเขาจะเข้าฌานแล้วร่างเขาเนี่ยจะมีสีเขียวสีขาวสีเหลืองหมุนรอบกายนี่ฝรั่งเรามนในห้องเต็มหมดสว่างแล้วร่างมันก็หายไปเลยสลายร่างได้พวกพระทิเบตทุกวันนี้ทิเบตน้ำจืดคนฝรั่งมาถึงพระทิเบตเยอะเพราะพิสูจน์ได้พวกเขาเชื่อเลยเราไปแล้วโยมเดี๋ยวนี้รายราละไปที่ไหนหูฝรั่งฟังเต็มเลยเชื่อว่าสมาธิปัญญาของพุทธศาสนาจะหล่นลุ่งเรืองในสมัยพุทธเจ้าจนทุกวันนี้ยังมีศึกษาที่โยมมีเรื่องจะรู้เยอะศาสนาพุทธเนี่ยศึกษาเยอะแยะเลยเราจะได้อะไรดีๆติดหัวใจเราเวลาเราคุยเราจะได้คุยอะไรที่มันทำให้คนเราไม่เล่าร้อนทั้งคนเราได้มีความสุขแต่พ่อแม่เราจะได้นอนตายตาหลับพวกเราชาวพุทธเนี่ยต้องรู้เรื่องพุทธพุทธเจ้าบอกห้ามเทศพระห้ามแสดงธรรมที่มีเสียงประสานห้ามแสดงธรรมบุคคลที่ไม่เคารพ
บุคคลนั่งรักเก่าบุคคลพกหัวบุคคลถือไม้พรองทุกคนใส่เขียงเท้าทุกคนเดินทุกคนยืนอะไรเงี้ยไม่ให้แสดงกับคนที่ไม่เคารพโลกนี้สมมุติทั้งนั้นธรรมะมันต้องปรมัตถ์ธรรมะพ้นสมมุติสมมุติเพื่อไปวิมุตติทำบุญทำทานเนี่ยข้าวน้ำเนี่ยเพื่อใจปีติแล้วเมื่อเราจะตายนึกถึงบุญอันนี้ก็ไม่เอาสมมุตินี่ไปเอาวิมุตติไปเอาจิตที่เป็นบริสุทธิ์ไปนี่คือต้องเป็นปรมัตถ์ไปพูดไปมากเดี๋ยวไม่เข้าใจนะก็วันนี้ก็ขออนุโมทนากุศลกับญาติโยมเจ้าภาพนายกเทศบาลตำบลไสม้าผู้เป็นเจ้าภาพแต่ก็ญาติโยมทุกคนชาวเมืองยนต์ชาวเมืองดนที่มาฟังธรรมเพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้ตายวายชนคือชนะสิทธิ์ศรีนนท์ผู้เป็นบุคคลสำคัญในครอบครัวเราก็ขอกุศลทั้งปวงจงบังเกิดรีส่งให้แก่คุณชนะสิทธิ์ศรีนนท์จงรับรู้โมทนากุศลครั้งนี้ธรรมะก็สมควรแก่เวลาขอให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายจงมีความสุขความเจริญมีความสำเร็จในชีวิตตัวเองมีธรรมารักษามีพระธรรมคุ้มครองให้มีความสุขความเจริญทั่วหน้ากันทุกท่านทุกคนเทอญ

0: ทานบารมีที่พระองค์ทรงสรรเสริญว่าเป็นประตูแรกที่จะเปิดไปสู่ทางมนุษย์สมบัติคนจนก็จนจากการไม่มีทานคนรวยก็รวยจากการรู้จักให้ทานคนสวยก็รู้จักการรักษาศีลทำใจให้ไม่โกรธทำใจให้มีเมตตา ไม่เบียดเบียนตนและผู้อื่นเชื่อว่าคนสวยแสดงว่ารวยเนี่ยเป็นเบื้องต้นสวยงามนี่ทุกคนต้องปรารถนาแต่ที่สุดของความดีเนี่ยคือความสะอาดใจความบริสุทธิ์ใจคือทำสมาธิคือเจริญปัญญาให้เกิดขึ้นให้รอบรู้ความจริงเรียกว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะนำมาจากปัญญาทั้งหมดจะเป็นทานถ้าไม่ฉลาดก็ทำทานไม่เป็นศีลถ้าไม่ฉลาดก็รักษาศีลไม่เป็นดังนั้นถึงว่าถ้ามีปัญญาแล้วย่อมนำทรัพย์ทั้งปวงให้เกิดขึ้นได้ นี่คนเราถ้ามีฐานแล้วมีศีลแล้วมีภาวนาถือว่ามีปัญญาตั้งมั่นแล้วปัญญาตั้งมั่นยังไงรู้จักให้ทานรู้จักรักษาศีลให้ถูกต้องทานก็มีหลายทานศีลก็มีเจตนาหลายเจตนาทานมีให้เพื่อเสียสละมีให้เพื่อต้องการจะเอากลับคืนมาให้เพื่อเสียสละให้หมดไปสิ้นไปซึ่งอาสวะกิเลสเป็นฐานปรมัตถ์เป็นฐานที่เสียสละไม่หวังสิ่งตอบแทนกลับมาทานที่ให้เหมือนทานขยืมเหมือนทานหวังเอาดอกให้แล้วหวังจะเอากลับคืนมาคือทานไม่ปราศจากทุกทานและอยากได้มากกว่าเก่าเช่นทำบุญแค่ปรารถนาจะให้ถูกหวยรวยโพอยากจะได้มากๆอันนี้ก็ทานเป็นการปรารถนาเอากลับคืนมาทานที่ให้แล้วไม่ปราศจากให้แล้วปราศจากที่ว่าไม่ต้องการกลับคืนเรียกว่าทานบารมีเช่นให้แก่พ่อแม่ให้แก่ลูกให้แก่คนที่เรารักหรือให้แก่พระสงฆ์องค์เจ้าทุกสมณะชีพามให้อย่างนี้เราไม่ต้องการเอากลับคืนคือให้เขาสบายแล้วเราก็เป็นสุขสบายด้วยแต่ทานที่หวังว่าทำแล้วบุญกุศลนี่จะให้เกิดขึ้นแก่ตัวเราให้มากกว่าเก่านี่ทานที่เราปรารถนาจะเอาคืนมาทานยังมีวัฏฏะเวียนวนอยู่แต่ทานที่ปราศจากทุกข์คือทานอภัยทานคือทานแล้วให้อภัยเช่นไม่โกรธไม่พยาบาทไม่ผูกเวรทานที่ทำใจให้สงบทานที่ปราศจากความโกรธความพยาบาทอาฆาตจองเวรทานไม่มีศัตรูเรียกว่าอภัยทานธรรมทานคือฐานดวงตาธรรมทานนี่เป็นฐานดวงตาฐานดวงตาคือให้ตาสว่างคือคนเราเนี่ยยังหลงว่าร่างกายเป็นของเราทรัพย์สมบัติเป็นของเราอายุวัยเป็นของเราเงินทองแก้วแหวนทุกสิ่งบ้านเรือนก็คิดว่าเป็นของเรายังยึดมั่นถือมั่นติดว่าเป็นของเราถ้าอยู่กับเราได้ไปตลอดเราก็สบายใจถ้าทุกสิ่งทุกอย่างนี้แปรปรวนไปจากเราก็ดีเราแปรปรวนไปจากสิ่งนี้อันดีเราจะเกิดความสลดหดหู่ใจเกิดความผิดหวังเกิดความเศร้าหมองน้อยเนื้อต่ำใจข่ำควรเศร้าโศกฉะนั้นคนเราที่ตายจากกันย่อมเป็นทุกข์อย่างนั้นเพราะไม่ได้เสียสละไม่ได้ปลงใจไว้ก่อนฉะนั้นทานขั้นปรมัตถ์คือธรรมทานคือให้ดวงตาคือให้ความสว่างว่าคนเราเกิดมาในโลกนี้ มาอาศัยทำคุณธรรมความดีให้เกิดมนุษย์สมบัติในหัวใจให้เปิดทางสวรรค์สมบัติในหัวใจให้เปิดทางนิพพานสมบัติในหัวใจคือทำให้เกิดปัญญาการที่เราฝึกสมาธิทำให้ใจไม่โกรธทำให้ใจสงบเราต้องการเปิดประตูใจเราให้สงบให้เข้าถึงมรรคผลเบื้องสูงเขาเรียกว่าธรรมทานคือให้ความรู้ความเข้าใจนี่เรียกว่าทานสุดยอดทุกวันนี้เราไม่เคยได้ทำทานอันนี้กันพระสงฆ์ก็เป็นแต่ผู้รับอย่างเดียวไม่เคยให้ทานแก่ตัวเองให้ได้ความรู้ไม่เคยให้แก่คนอื่นได้ความรู้คนก็เลยเข้าใจว่าทำทานไม่มีอย่างเดียวคือตักบาตรทำบุญอย่างเดียวให้ข้าวให้น้ำอย่างเดียวคือสร้างโน่นสร้างนี่อย่างเดียวแต่ไม่หารู้ไหมว่าทานที่ประเสริฐขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งนะที่จะเป็นเรื่องครองใจตัวเองได้คืออภัยทานและธรรมทานถ้าคนเราทำบุญสมบูรณ์แล้วเรียกว่าได้ทรัพย์สมบูรณ์มีทรัพย์แล้วไม่ถูกใครโกงไม่ถูกใครลักใครปล้นใครจี้ไม่มีน้ำท่วมไม่มีไฟไหม้ไม่ถูกยึดว่าเป็นของราชของหลวงคือเป็นทรัพย์ที่ติดตัวเราที่อยู่กับเราแล้วก็เกิดความภาคภูมิใจในตัวเองได้ใช้จ่ายทรัพย์ให้เกิดประโยชน์ไม่มีโทษในการใช้จ่ายครับเพราะตัวเองรู้จักใช้ปัญญาในการทำทานทั้ง3ประการแล้วก็เป็นคนใจเย็นใจดีไม่เป็นคนขี้โกรธไม่เป็นคนพยาบาทอาฆาตไม่มีศัตรูเพราะอะไรเพราะอายภัยทานอยู่ตลอดเวลาอยู่ครอบครัวใดก็มีความร่มเย็นเพราะไม่มีใครโกรธกันไม่มีใครเกลียดกันไม่มีใครทะเลาะเบาแวงกันเพราะมีอภัยทานในบ้านเราในหัวใจเราตอนนี้เมื่อธรรมทานเกิดขึ้นอีกขั้นหนึ่งคือแสดงว่าคนนั้นมีความฉลาดรู้ว่าบุญเป็นอย่างไรรู้ว่าบาปเป็นอย่างไรสอนให้คนละบาปเป็นบุญสอนให้สวดมนต์ภาวนาสอนให้ทำดียิ่งขึ้นไปจนถึงสภาพจิตที่สูงแล้วเรียกว่าธรรมทานตอนนี้ศีลเนี่ยศีลเป็นยังไงศีลก็รักษาไม่จริงรักษานี่คือรักษาตัวเราพระพุทธเจ้าท่านบอกให้รักษาตัวเราไม่ให้มีเรื่องมีราวกับใครศีลเนี่ยคือรักษา2อย่างเจตนา2อย่างศีลรักษาเพื่อให้ถึงซึ่งพระนิพพานศีลรักษาเพื่อให้ไปสวรรค์เพื่อให้ได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์รักษาเพื่อให้ได้ไปเป็นเทวดานี่ศีลรักษาแล้วเพื่อกลับมาศีลกลับมาศีลเวียนว่ายตายเกิดก็ศีลกลับมาแต่อานิสงส์ศีลนี้ก็ได้ดังที่ตนเองต้องการมีเจตนา2อย่างศีลที่หวังจะไปมาเกิดเป็นมนุษย์ที่ดีและเป็นเทวดานี่คือศีลรักษาแล้วเพื่อจะให้มีอานิสงส์ในการให้ผลประโยชน์แก่ตัวเองในอนาคตแต่ศีลที่รักษาแบบพรหมจรรย์ล้วนศีลนั้นคือรักษาเพื่อจะไปพระนิพพานไม่เอาอะไรแล้วใครให้รวยก็ไม่เอาสวยก็ไม่เอายากดีมีจนอะไรก็ไม่ขอเป็นขอดับทุกข์ซึ่งอาสวะกิเลสขอให้ใจเราเนี้ยปลอดโปร่งโล่งจากความห่วงความใหญ่อะไรอาวรณ์รู้ทุกข์ศีลละคือเรียกว่ารักษาศีลข้อเนี้ยรู้จักวิธีดับทุกข์แล้วก็รู้ทุกข์ว่ารักษาไปเลยจะได้พ้นทุกข์เพราะรู้ว่าความรักเป็นทุกข์ความห่วงเป็นทุกข์ความกังวลเป็นทุกข์มีอะไรมากเท่าไรใจก็ยังห่วงยังติดยังยึดอยู่รักษาศีลเพื่อต้องการให้หลุดพ้นไปสิ้นไปให้มีพรหมจรรย์ในใจนี่เรียกรักษาศีลเพื่อไปพระนิพพานให้คนเกิดความบริสุทธิ์ยิ่งขึ้นไปเนี่ยนั้นศีลจึงมีเจตนา2อย่างรักษาเพื่อได้สมบัติในวันข้างหน้าแล้วรักษาเพื่อไม่เอานิพพานสมบัติเพื่อไม่ต้องการมีอะไรทั้งหมดแล้วภาวนาก็เช่นเดียวกันภาวนาก็เจตนาบางคนก็ภาวนาเจ็บไข้ได้ป่วยอยากจะภาวนาให้หายโรคและภาวนาเพื่อจะได้บางคนเขาก็ภาวนาแล้วจะร่ำรวยจะทำมาค้าขายดีจิตใจดีบางคนก็ภาวนาเพื่อจะให้เกิดลาภเกิดผลกับตัวเองให้มากขึ้นแต่ภาวนาอีกชั้นสุดท้ายคือภาวนาเพื่อให้ทิ้นอาสวะกิเลสให้เราเลิกโกรธเลิกโลภเลิกหลงให้ใจของเราเนี่ยเย็นเหมือนน้ำเพื่อให้ปราศจาก ทุกข์ในการกินเดินนั่งนอนเพื่อภาวนาเพื่อดับทุกข์ทางใจฉะนั้นคนเราจึงว่าเมื่อมีปัญญาแล้วก็ย่อมทำอะไรได้ทุกอย่างการให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาเราจึงต้องใช้ปัญญา
1: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตบุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ
2: คุกเข่ากราบพระพร้อมแล้วกราบ

ติหริตวานเมตังสเมตาภะทันตาอวิคิตาจิตาปริตังพนันตุสเกกาเมจรูเปคิริส

0: ลำดับต่อจากนี้อธิษฐานจิตน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์นะฮะว่าตามพระด้วยอานุภาพแห่งบุญกุศลและคุณงามความดีทั้งปวงที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้เคยร่วมกระทำมาขอนอบน้อมถวายเป็นราชพลีบูชาแก่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงน้อมส่งสู่สวรรคาลัยด้วยหัวใจกตัญญูกตเวทิตาอย่างหาที่สุดประมาณมิได้ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ
1: อิชิตังปฏิตังตุมหังขออิตพลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิปะเมวะสมิจฉตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสัพเพปุเรตุสังกัปปาขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนารโสยทาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติระโสยทาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวัยควรยินดีเตอัทรัตถาสุขิตาท่านทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงเป็นผู้มีประโยชน์อันได้แล้วถึงแล้วซึ่งความสุขวิรุณหาพุทธศาสเนเจริญในพระพุทธศาสนาอโลคาสุขิตาโหทาไม่มีโรคถึงแล้วซึ่งความสุขสหัสสะเพหิยาติภิพร้อมกับด้วยญาติทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงรักษาศีลให้บริบูรณ์เถิดภวตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านรักขันตุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สาธาโสธิพระวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื
2: ่อคุกเข่ากราบพระพร้อมแล้วกราบ

0: พระราชจริยวัตรของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงประทับอยู่ในใจของปวงประสบนิกรชาวไทยเสมอมาด้วยพระสุรเสียงอันไพเราะอ่อนโยนพร้อมกับรอยแย้มพระสวนด้วยพระเมตตาเป็นความประทับใจทุกครั้งของข้าราชการและปวงประสบนิกรที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จเมื่อเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรและทรงติดตามความก้าวหน้าของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่สร้างประโยชน์ให้แก่ประชาชนทั้งทางด้านการอนุรักษ์และการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติด้านศิลปาชีพด้านการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตรวมทั้งทางด้านการศึกษาและสาธารณสุขโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้งหลายล้วนมีจุดประสงค์เดียวกันคือการยกระดับคุณภาพชีวิตและการประกอบอาชีพของราษฎรให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ซึ่งผลสำเร็จของโครงการได้ปรากฏเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาของชาวไทยและนานาประเทศจึงนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นพร้อมกันนั้นยังทรงส่งเสริมให้ราษฎรรักษาและสืบสานงานศิลป์ตามวิถีชีวิตในแต่ละท้องถิ่นควบคู่กันไป
1: คนไทยทั้งหลายต่อให้ยากจนปานใดก็ตามแต่ว่ามีฝีมือในตัวเองฝึกศิลปาชีพไม่เท่าไหร่ช่างเงินช่างทองช่างแกะสลักไม้ช่างเขียนแม้แต่เขียนรูปวิวเขียนรูปอะไรต่างๆนี่ก็สวยมากเลยสามารถนำออกจำหน่ายได้อย่างสบายสบาย
0: เป็นที่ประจักษ์แจ้งแล้วว่าเป้าหมายสำคัญในการทรงงานในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงคือความอยู่ดีกินดีของปวงประสบนิกรชาวไทยและความสงบร่มเย็นของประเทศชาติซึ่งส่งเรียกว่ากำไรของแผ่นดินหมายถึงสามารถทำให้ราษฎรผู้มีรายได้น้อยหรือมีฐานะยากจนในประเทศได้มีอาชีพมีรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัวได้อย่างมั่นคงสามารถดำรงชีพได้อย่างมีความสุขเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศ
2: สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ท่านก็มาดูแลสมาชิกท่านมาเยี่ยมเยียนตลอดปี39ถึงปี40พระองค์ท่านมีนโยบายอยากจะให้พวกสมาชิกศิลปาชีพเนี่ยที่ไม่มีที่ดินทำกินไม่มีที่อยู่อะไรอย่างนี้ก็เลยเกิดจะตั้งโครงการหมู่บ้านศิลปาชีพขึ้นมามีทอผ้ามีลิเผามีแกะสลักไม้พวกเรานี่เป็นผู้ที่สัญญากับพระองค์ท่านว่าจะขอรักษาแผ่นดินจะไม่ไปไหนในหมู่บ้านจะอยู่แล้วก็จะทำงานศิลปาชีพต่อนะครับ
3: คนแจกที่ดินให้ค่ะคนละ18ไร่ค่ะปลูกยางพาราและผลไม้ด้วยคนเสด็จมาคนก็มาให้โครงการศิลปาชีพได้ทอผ้ากันรุ่นแรกก็ทรงผ้าก็ได้เงินมาได้ทรงลูกเรียนค่ะคุณภาพชีวิตก็ดีขึ้นมาก
4: ๆคนกับปราบปื้มแบบเนี้ยที่เห็นเนี่ยค่ะค่ะดีใจค่ะคนยังที่คนยังนึกถึงประชาชนทั่วไปทุกๆคนบ่เคยทิ้งค่ะ
5: เรารู้สึกขอบพระคุณพระองค์ท่านที่ได้ให้ชาวบ้านได้มีอาชีพเสริมแล้วก็มีรายได้เพิ่มขึ้นชาวบ้านกลุ่มปักภาคก็จะอนุรักษ์สืบต่อไปค่ะรักพระองค์ท่านขอให้พระองค์ท่านทรงพระเจริญค่ะ
0: ณวันนี้ถึงแม้ว่าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมิได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเหมือนดังเช่นแต่ก่อนหากโครงการเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆที่พระองค์ได้พระราชทานไว้ในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศยังคงได้รับการพัฒนาส่งเสริมสานต่อพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดดำเนินต่อไปอย่างต่อเนื่องด้วยพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงตระหนักเป็นอย่างดีถึงความทุ่มเทในการทรงงานของสมเด็จพระบรมราชชนนีอย่างไม่ทรงรู้จักหยุดเหนื่อยทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจด้วยพระปรีชาสามารถด้วยพระวิริยะอุตสาหะด้วยพระราชฤทัยที่ทรงเมตตาได้ทรงห่วงใยในอาณาประชาราษฎรและแผ่นดินไทยเป็นสำคัญพระองค์จึงทรงเป็นสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงความสุข และ

0: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรป่าไม้โดยเฉพาะผืนป่าแหล่งต้นกำเนิดของลุ่มน้ำสำคัญในพื้นที่ภาคเหนือซึ่งบางพื้นที่ถูกบุกรุกทำลายเมื่อความต้องการใช้ทรัพยากรนี้มากขึ้นกอบกับการทำการเกษตรของราษฎรที่ไม่ถูกหลักวิชาการและขาดการบริหารจัดการที่ดีทำให้เกิดปัญหาสภาพดินเสื่อมคุณภาพและปัญหาการขาดแคลนน้ำในฤดูแล้งราษฎรได้รับความเดือดร้อนจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริขึ้นในเขตพื้นที่ภาคเหนือเพื่อเป็นที่ศึกษาทดลองและเป็นแหล่งเรียนรู้ให้ราษฎรใช้ประโยชน์จากพื้นที่ทำกินอย่างมีประสิทธิภาพและไม่บุกรุกทำลายป่า
1: เมื่อข้าพเจ้าได้มีโอกาสไปเยี่ยมราษฎรพื้นที่ภาคเหนือแทนพระองค์ข้าพเจ้าก็ได้ยึดถือแนวทางที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจัดตั้งโครงการช่วยเหลือชาวไทยภูเขามาเป็นต้นแบบโดยได้รับความร่วมมือจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอนุญาตให้ใช้พื้นที่ที่ถูกแผ้วถางจนโล่งเตียนหมดแล้วจัดตั้งเป็นสถานีเกษตรที่สูงเพื่อช่วยเหลือชาวไทยภูเขาให้หยุดการทำไร่เลื่อนลอยและเปลี่ยนแปลงพื้นที่ที่เคยใช้ปลูกพืชเสพติดมาเป็นแปลงเกษตรปลูกพืชเมืองหนาวและจัดตั้งฟาร์มตัวอย่างขึ้น
0: สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริบ้านนาเกียนอำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่เป็นหนึ่งในสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อปี2548โดยนำพื้นที่ที่ถูกบุกรุกแผ้วถางมาจัดทำเป็นแหล่งเรียนรู้การทำการเกษตรอย่างถูกหลักวิชาการให้แก่ราษฎรได้มีผลผลิตเพิ่มมากขึ้นมีรายได้เพียงพอเลี้ยงตนเองและครอบครัวควบคู่ไปกับการฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่ซึ่งเป็นป่าต้นน้ำที่มีสภาพเสื่อมโทรมให้กลับคืนความอุดมสมบูรณ์ป้องกันวิกฤตการขาดแคลนน้ำของชุมชนในอนาคตพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชหฤทัยมุ่งมั่นในการสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานและโครงการในพระราชดำริทุกโครงการเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ราษฎรอย่างทั่วหน้าทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีไปติดตามและขับเคลื่อนการดำเนินงานของโครงการอย่างต่อเนื่องจวบจนปัจจุบันสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริแห่งนี้ได้ดำเนินการฟื้นฟูพื้นที่ป่าต้นน้ำบริเวณดอยซอยเทอลู่และพลิกฟื้นคืนความอุดมสมบูรณ์ทำให้ป่าไม้มีความหลากหลายทางระบบนิเวศของพืชพันธุ์เพิ่มขึ้นสัตว์ป่าหายากมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นตลอดจนมีปริมาณน้ำท่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจาก 51,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวันเพิ่มเป็น 68,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวันอันเป็นสิ่งชี้วัดถึงความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าที่ทำให้ชุมชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคในครัวเรือนและทำการเกษตรอย่างเพียงพอนอกจากนี้ราษฎรในพื้นที่บ้านนาเกียนซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวไทยภูเขาเผ่ากะเหรี่ยงโปได้ลดการทำไร่หมุนเวียนเกือบ 100% และปรับเปลี่ยนสายพันธุ์ข้าวจากข้าวพันธุ์พดูซึ่งให้ผลเฉลี่ยเพียง260กิโลกรัมต่อไร่มาเป็นข้าวพันธุ์คส62ซึ่งให้ผลเฉลี่ยถึง541กิโลกรัมต่อไร่ส่งผลให้ราษฎรมีข้าวเพียงพอต่อการบริโภคตลอดทั้งปีและเหลือจำหน่ายเป็นรายได้เสริมรวมทั้งได้ส่งเสริมให้ราษฎรปลูกกาแฟและมะขามป้อมสร้างรายได้เพิ่มเฉลี่ย 70,000 บาทต่อครัวเรือนต่อปีมากกว่าตอนเริ่มจัดตั้งโครงการที่ราษฎรมีรายได้ 5,500 บาทต่อครัวเรือนต่อปีนับเป็นอีกผลสำเร็จที่สำคัญที่ทำให้ราษฎรได้ตระหนักถึงความสำคัญของป่าต้นน้ำลำธารรักหวงแหนร่วมมือร่วมใจกันอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพป่าสืบสานตามแนวพระราชดำริให้คนอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างยั่งยืน

เด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาเป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวประสูติแต่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหม่อมสุทนารีนาถเมื่อวันพฤหัสบดีที่7ธันวาคมพุทธศักราช2521มีพระอิสริยยศเดิมเมื่อแรกประสูติคือพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเป็นพระราชนัดดาพระองค์แรกในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรกับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาทรงปฏิบัติพระกรณียกิจอย่างต่อเนื่องเรื่อยมาตั้งแต่เมื่อครั้งทรงพระเยาว์ยังไม่ทรงสำเร็จการศึกษาโดยทรงพระวิริยะอุตสาหะและพระกตัญญูกตเวทิตาฉลองพระเดชพระคุณมาตั้งแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสืบเนื่องมาจนถึงรัชกาลปัจจุบันทรงปฏิบัติพระราชกิจแทนพระองค์ในหลายวาระบั่นเบาพระราชภาระในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เป็นอันมากเป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัยทั้งยังทรงเป็นข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารโดยเมื่อวันที่17สิงหาคมพุทธศักราช2568พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกหญิงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาตำแหน่งเสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์โดยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์อัตราพลเอกทรงดำรงตำแหน่งรองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์อัตราพลเอกพิเศษนอกจากนี้ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจน้อยใหญ่หลากหลายด้านด้วยพระปรีชาสามารถและพระสติปัญญาทางด้านสาธารณกุศลด้านการสาธารณสุขด้านการต่างประเทศด้านกฎหมายด้านอาชญาวิทยาและธรรมทวิทยาด้านการศาสนาด้านการศึกษาด้านมนุษยธรรมและด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยพระปณิธานอันแน่วแน่ที่จะขจัดทุกข์บำรุงสุขแก่ราษฎรตามรอยเบื้องพระยุคลบาทพระบุพการีและทรงสานต่อแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงก็เกิดเป็นมูลนิธิอันสร้างคุณูปการมากมายอาทิมูลนิธิภูบดินทร์ในพระบรมราชูปถัมภ์ช่วยเหลือราษฎรชายขอบและมูลนิธิราชทันปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์ช่วยเหลือผู้ต้องราชทัณฑ์ให้ได้รับบริการทางสุขภาพเท่าเทียมกับประชาชนทั่วไปพระองค์ยังทรงทุ่มเทพลังกายพลังใจเพื่อช่วยบรรเทาทุกข์และสร้างโอกาสให้กับผู้คนเป็นจำนวนมากผ่านหลายโครงการและมูลนิธิส่วนพระองค์อาทิโครงการกำลังใจในพระดำริให้โอกาสแก่ผู้ต้องขังได้กลับมาเริ่มต้นชีวิตใหม่มูลนิธินภาในพระดำริช่วยสร้างงานสร้างอาชีพแก่กลุ่มผู้ได้โอกาสโดยเฉพาะกลุ่มผู้ต้องขังที่พ้นโทษอย่างพระเกียรติคุณให้เป็นที่ประจักษ์ยกย่องในสายตาประชาคมโลกและมูลนิธิอาสาเพื่อพึ่งพายามญาติสภากาชาติไทยที่สนับสนุนและเชื่อมโยงให้ภาครัฐและเอกชนร่วมกันเกื้อหนุนให้ประชาชนช่วยเหลือกันในยามเมื่อเกิดภัยพิบัติที่รุนแรงทุกพระกรณียกิจสะท้อนให้เห็นถึงพระกรุณาธิคุณและน้ำพระทัยอันเปี่ยมล้นที่ทรงการุณาต่อมนุษยชาติและทุกสรรพชีวิตอย่างประโยชน์ให้ผู้คนมากมายได้เปลี่ยนชีวิตความคิดและดำรงตนในวิถีแห่งความสุขที่ยั่งยืนส่งผลต่อความผาสุกร่มเย็นของประเทศชาติเป็นอเนกอนันต์
ิตยาร รัตนาทูลทีมข่าวในพระราชสำนักททบ.เรียบเรียง

สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านสวดมนต์ทำวัดภาคค่ำสำหรับท่านที่มีหนังสือคู่มือสวดมนต์แปลฉบับอุบาสกอุบาสิกาวัดสังฆทานกรุณาเปิดไปที่บทธรรมวัดเย็นหน้า33แล้วเริ่มบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันค่ะ

นั่งจะให้ใกล้กันนะนั่งจะให้ใกล้กันเมื่อจิตนี่เป็นสมาธิแล้วก็เดี๋ยวก็จะไปถูกตัวกันขึ้นดูห่างๆกันน้อยหนึ่งแล้วจึงจะเหมาะสมในการด้านฝึกสมาธิตั้งกายกลมกลงจะพูดคุยกันนะนั่งเงียบๆสมาธิทำใจเงียบๆไม่ต้องพูดคุยกันจะนั่งสมาธิเนี่ยเราลืมตากรวดดูซะก่อนไม่เอียงซ้ายไม่เอียงขวานั่งกายตรงนั่งกายตรงเหมือนหน้าพระพุทธรูปนี่นะไม่ให้ก้มหน้าคือหลักนั่งสมาธิเท่าก้มหน้าและนั่งง่ายอันนี้ไม่ถูกหลักของสมาธิแล้วถ้าจิตเป็นสมาธิจะรู้ไม่ค่อยความเป็นจริงได้เพราะสมาธินั่งก้มหน้าแล้วไม่ถูกหลักของสมาธินั่งสมาธิหน้าเหมือนพระพุทธรูปแขนขาวางไว้ให้ดีให้เหมาะสมนั่งสมาธิจึงจะเปิดเผยทำใจดีๆทำยิ้มใจอยู่ทำใจดีใจเฉยไว้ระลึกถึงพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจระลึกถึงพระธรรมเจ้าอยู่ที่ใจระลึกถึงพระสงฆ์ข้าเจ้าอยู่ที่ใจแล้วก็หลับตาลงหลับตาลงพึงเราสำรวมใจหูตาจมูกลิ้นกายใจนี้ให้ประชุมกันลงเป็นอันเดียวเราที่หลับตานี้ไม่ใช่ว่าไปนั่งหลับเฉยๆเราหลับแต่ภายนอกเท่านั้นเราลืมเราลืมตาอยู่ภายในเราลืมตาอยู่ภายในแล้วเมื่อจิตเป็นสมาธิแล้วเราก็จะรู้ความเป็นจริงได้เพราะเราไม่ได้นั่งหลับไงนั่งลืมอยู่นั่งตื่นอยู่นั่งทำให้ตื่นอยู่นี่ที่เราหลับตาลงไปเนี่ยหลับแต่เปลือกตาเท่านั้นเองตาเราหาได้หลับไหมเมื่อเราหลับตาแล้วเราก็มองดูใกล้ๆมองดูภายในร่างกายเที่ยวไปในกายเที่ยวกรรมฐานเที่ยวไปในกายเ
ำความรู้เห็นอยู่ทุกขณะกายเบาก็รู้กายจะหนักก็รู้เรานั่งฝึกสมาธิเพื่อปฏิบัติบูชาธรรมพระองค์

ที่เรานั่งสมาธินี้ปฏิบูชาพระองค์พร้อมได้หูตาจมูกลิ้นกายใจปฏิบัติบูชาท่านยังกายใจให้สงบแล้วจะได้รู้ความเป็นจริงนั่งสมาธิระลึกถึงพระพุทธเจ้าพระองค์รู้ธรรมยังไงขอให้ลูกมีความรู้แล้วอย่างนั้นมองดูที่หว่างคิ้วผู้ฝึกหัดใหม่สมาธิภาวนาไว้พุทลมเข้าโทลมออกก็รู้พุทลมเข้าก็รู้โทลมออกก็รู้รู้ทางกายขยับเข้าขยับออกก็รู้เมื่อเป็นอย่างนี้แล้วก็สติสัมปชัญญะก็จะได้รู้ตัวขึ้นเมื่อสติสัมปชัญญะดีแล้วสมาธิก็จะเกิดกระหนักปฏิบัติก็จะรู้ความเป็นจริงได้นี่แหละที่เรามารักษาศีลอุโบสถที่เรามา

แล้วก็จะได้รู้ความเป็นจริงได้ผู้ฝึกสมาธิขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายตั้งกายกลมเป็นองค์พระสมาธิตั้งใจไว้ให้อยู่กับองค์พระสมาธิเพราะกายเราตั้งไว้เป็นองค์พระสมาธิแล้วพยายามมองดูตั้งแต่ผมขนเล็บฟันหนังให้ปรากฏถ้าไม่ปรากฏไม่เห็นก็กำหนดรู้ไว้ที่เราทำคำสอนพระพุทธเจ้าไม่ให้พวกเราประมาทพวกเราก็มาเจริญธรรมของพระองค์เมื่อจิตเป็นสมาธิเราก็จะรู้ความเป็นจริงได้เรื่องไม่แก่เรื่องไม่เจ็บไม่ตายเราก็จะได้รู้ความเป็นจริงได้พอให้นิวรณ์ห้าดับแล้วปฐมมรรคก็จะเกิดขึ้นกับนักปฏิบัติก็จะรู้ความเป็นจริงได้จิตก็ฉลาดขึ้นเห็นรู้เห็นรู้กำหนดมันสำรวมจิตให้เข้าผวังให้ได้แล้วเราจะได้รู้ความเป็นจริงให้เห็นว่าเราขัดสมาธิตั้งเป็นองค์พระสมาธิแล้วไม่ต้องส่งจิตไปที่อื่นหลับตาแล้วเที่ยวพระกรรมฐานอยู่กับองค์พระก็ยังจะให้รู้ได้ให้เห็นได้ให้ตื่นได้นี่ก็จะทราบในคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ารู้ได้ความเป็นจริงโดยหมดความสงสัยในพระพุทธในพระธรรมในพระสงฆ์สร้างตนให้เป็นพระอริยเจ้าที่พระองค์ทรงแนะนำเราไว้พอนิวรณ์ห้าดับ

จิตนี่จะเข้าภวังค์เราจะรู้ความเป็นจริงได้จิตนี่ก็จะเป็นสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบคือจิตเป็นผู้เห็นเห็นผมขนเล็บฟันหนังเป็นของปฏิกูลไม่สวยงามของน่าเกลียดเมื่อจิตเขาไปรู้เหตุหนึ่งนี้จิตก็ถอนตัวออกจากทุกข์ได้รู้ทุกข์เห็นทุกข์และปฏิบัติเพื่อดับทุกข์

นักปฏิบัติไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นพระจิตไปรู้เห็นแล้วก็พระอริยมรรคก็จะเกิดกับนักปฏิบัติ

วิปัสสนาจะเข้าไปรู้ได้ต้องเห็นทั้งรู้ทั้งเห็นไม่เห็นกำหนดรู้เข้ามีความเมื่อยปวดขึ้นควรกำหนดรู้รู้ว่าเมื่อยปวดนี่แหละความเกิดเมื่อเรานั่งใหม่ๆก็ไม่ปวดไม่เมื่อยไม่อะไรเพิ่งเรากำหนดรู้อย่างนี้ก่อนมักท่านกำหนดรู้ทุกก่อนท่านชี้ให้เห็นทุกก่อนเมื่อรู้จักทุกแล้วจึงปฏิบัติให้เข้าถึงความดับทุกข์ท่านพยายามทำรู้เห็นทุกข์แล้วค่อยๆเปลี่ยนอิริยาบถนั่งพับเพียบขัดออกจากสมาธิค่อยๆออกนี่ไม่ออกพลึดพลัดนั่นจึงอินทรีย์สังวรจะได้มีกับนักปฏิบัติจะได้เรียกว่าองค์ปฏิบัติค่อยๆเอาออกถ้าเราไม่เมื่อยเราก็นั่งเฉยไปรู้ป่ะถ้าพูดเมื่อยทนไม่ไหวเปลี่ยนอิริยาบถพอเปลี่ยนอิริยาบถทุกข์ดับไปให้กำหนดรู้สุขเกิดให้กำหนดรู้อิริยาบถจะได้ปิดบังไม่ได้เมื่อมีสติในลมหายใจเข้ากำหนดรู้มีสติในลมหายใจออกกำหนดรู้ทำร่าเริงบันเทิงใจในลมเข้าให้ร่าเริงบันเทิงใจในลมออก

ไม่ช้าท่านจะเปลี่ยนใจได้ก็จะเปลี่ยนความรู้จะเปลี่ยนความเห็นได้หลับตาเราใช้มองดูทุกส่วนสัตว์มองดูที่หัวใจบ้างมองดูที่ฝันในปากบ้างมองดูที่เกศาผมขึ้นรอบที่จะกำหนดรู้เห็นมองค่อยๆมองย้ายย้ายความง่วงเหงาหัวนอนก็จะได้ไม่มีในเราสติสมัญญะความรู้ตัวก็จะดีขึ้นองค์ปฏิบัติเท่าจิตนี่สว่างขึ้นแล้วให้สำรวมระวังไว้ให้ดีแล้วก็จะได้ปรากฏรู้เห็นได้ความเป็นจริงถ้ามีกายเบาก็กำหนดรู้อยู่กับกายเบาเมื่อกายเบานี่ดีแล้วตาพยายามสอดส่องดูในภายในร่างกายบ้างดูทั้งภายนอกมั่งดูวางคิ้วดูที่ท้ายทอยบ้างดูที่ท้ายทอยแล้วสำรวมระวังค่อยๆดูไปตามกระดูกสันหลังกระทั่งเรานั่งสัมผัสกระดาษเราปฏิบัติกรรมฐานเดินเล่นเดินเล่นในยาวานาคืบเที่ยวกรรมฐานให้เพลิดเพลิน

ถ้าคุณเคยได้อธิกายเกราโลมาเราก็เข้าเลยเข้าไปที่กรรมฐานเป็นที่อยู่ที่อาศัยเหมือนบ้านร้างเรือนร้างนั่นแหละมัจจุราชย่อมไม่มองเห็นตัวของพวกนักปฏิบัติได้

ฌานปัจจโยฌานเป็นปัจจัยให้ได้วิปัสสนาญาณนักปฏิบัติวางสติสัมปชัญญะความรู้ตัวอยู่ทุกขณะแล้วจะได้รู้ความเป็นจริงจิตจึงจะเป็นสัมมาปฏิบัติได้พยายามฝึกจิตนี้ให้อยู่ในกายอยู่เสมอเราย่อมจะรู้ความเป็นจริงได้มันอยู่ในภายนอกเคยอยู่ภายนอกในบ้านเรือนของจิตนี้ไม่เคยอยู่ในบ้านเรือนของตัวเองเลยแล้วที่ไหนจะมาเห็นตัวเองได้จะมารู้จักตัวเองได้ที่นี้ก็เป็นผู้หลงกองแห่งรูปไม่รู้ความเป็นจริงได้จิตของเราไม่ได้ฝึกหัดธรรมของพระองค์ก็ไปอยู่ในอารมณ์ภายนอกหมดแล้วจึงไม่รู้ความเป็นจริงได้เพราะเราท่านทั้งหลายขอให้เจริญทางใจให้มากดูกายกับใจให้มากแล้วจะรู้ความเป็นจริงว่าไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่บุคคลเราเข้าจริงๆนี่เรื่องสมาธิจิตเกิดขึ้นแล้วนี่จิตจะฉลาดได้จะรู้ได้จะเห็นได้จิตก็จะต้องละวางสิ่งไม่เป็นประโยชน์จิตก็ละวางเสียได้จิตที่เป็นประโยชน์จิตนี่ก็เจริญตนเองให้ยิ่งขึ้นไปจิตนี่ก็จะเป็นสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบรู้ความเป็นจริงได้โดยไม่ต้องใครบอกโดยไม่ต้องใครแนะนำพระธรรมคำสั่งสอนนั่นแหละเป็นผู้แนะนำที่มักไม่รู้มักไม่มีรู้มักไม่มีเห็นสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบคือจิตเป็นผู้เห็นเรื่องแก่เรื่องเจ็บเรื่องตายทั้งเรื่องไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายสัมมาทิฏฐิรู้ได้อย่างนี้เพราะที่เรารู้เห็นว่าต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเนี่ยโดยสมมุติบัญญัติเท่านั้นคนเราจึงไม่สามารถที่จะทำจิตใจได้น่าเสียดายเรามาหลงแบกขันห้ากันไว้ทั้งสองมือหรือสองแขนพอใจในขันห้าไม่รู้ความเป็นจริงได้ขันโลกุตระก็มีอยู่เว้นแต่ไม่ทำนี่เพราะไม่ทำเป็นไงนิวรณ์ห้าเป็นเครื่องกันจิตอารมณ์ภายนอกเป็นเครื่องการจิตพวกเรานี่แหละมาเจริญวิปัสสนากรรมฐาน
ให้เกิดมีขึ้นพระอยู่ที่ตัวแต่ไม่มีคนทำพระพระมีอยู่ที่ตัวตนเว้นแต่ไม่มีคนทำพระ

พวกเราวันนี้มาประชุมกันมาประชุมให้มรรคเกิดขึ้นในกายใจของเราเราจะได้พ้นทุกข์กันเมื่อเรารู้ทุกข์เราก็ปฏิบัติเพื่อดับทุกข์ได้ทำเรื่องไม่ตายเนี่ยโยมเราทุกคนควรจะสนใจให้มากทำให้เปรตสัตว์เดรัจฉานนรกมันดับมนุษย์ก็ดับพระริมักพระริยพลก็จะเกิดกับนักปฏิบัติผู้ทำใจพวกเราเร่งๆกันเถอะเรื่องตายนี่เราก็ไม่สงสัยแล้วพระริมักท่านก็เห็นท่านก็รู้นี่ท่านก็แจ้งในการว่าต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแน่นี่เพราะสิ่งที่พระองค์ค้นพบแห่งพระโสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลสกิทาคาปัตติมรรคสกิทาคาปัตติผลอนาคาปัตติมรรคอนาคาปัตติผลอรหัตตมรรคอรหัตตผลก็มีอยู่ที่เรานี่แหละแต่เราไม่ได้ทำขึ้นมันก็ไม่มีขึ้นถ้าเราทำขึ้นก็จะต้องมี

ครับพวกเราจะสงสัยเลยอินทรีย์สังวรเป็นเครื่องกัสรูธรรมขอให้เราสำรวมไว้ทุกๆคนจะลุกก็รู้นั่งก็รู้ยืนก็รู้สำรวมอินทรีย์ไว้เมื่ออินทรีย์นี้แก่กล้าแล้วยานทัศนะวิสุทธิก็จะเกิดให้ผู้ปฏิบัติรู้เห็นขึ้นได้จะได้แจ้งทั้งแจ้งทั้งรู้นั้นมันดี

คนที่แก่ไม่ได้ทำกรรมฐานก็เพราะการไม่รู้ไม่ได้รักษาศีลก็รักษาศีลก็คือรักษาใจไม่ให้ไปทำบาปนั่นไม่รู้เลยว่าความไม่โลภไม่โกรธเนี่ยเป็นของดีคุณถ้ารู้ว่าไม่โลภไม่โกรธเป็นของดีใครๆก็ชอบดีทั้งนั้นก็ที่โกรธเนี่ยมรรคมันยังไม่เกิดมรรคยังไม่เกิดผู้รู้ผู้เห็นไม่มีแล้วมันก็เกิดกับพวกเราได้บ่อยๆ

คืองั้นจะต้องสร้างศีลให้ดีศีล5ก็ดีศีล8นี่ก็ดีศีล10ก็ดีพระสงฆ์ปฏิบัติก็แค่นี้โถมไปบรรลุธรรมถมไปขอให้ปฏิบัติจริงๆปฏิบัติจริงๆก็ต้องรู้จริงๆปฏิบัติจริงๆก็ต้องเห็นจริงๆ

ที่นี้เมื่อปฏิบัติได้รู้เห็นแล้วก็ทำความเพียรให้มากขึ้นนั่งเห็นลืมตาไปอีกหลับตาอีกก็เห็นอีกแล้วก็หลับอีกแล้วก็เห็นอีกมันลืมมันหลับเพราะเราสมาธิมีแล้วมันฝึกทีนี้เมื่อรู้เห็นดีแล้วนั่งหลับลืมตาก็เห็นหลับตาก็เห็นทีนี้ลุกขึ้นยืนลุกขึ้นยืนอีก

ก็เห็นหลับตาก็เห็นทีนี้ลุกขึ้นยืนลุกขึ้นยืนอีกหลับตาลงเห็นยืนเห็นในการเห็นเห็นว่ายืนแล้วก็ลืมอีกเห็นอีกก็หลับก็เห็นอีกทีนี้เดินจงกรมเดินจุกรมมีสติสัมปชัญญะอินทรีย์สมรวมระวังแล้วประยุดยืนแล้วหลับตากำหนดเห็นแล้วลืมตาก็เห็นเดินกลับมานั่งเห็นเห็นรูปนั่งเห็นลืมตาก็เห็นนั่งก็เห็นแล้วพยายามฝึกให้มากขึ้นที่นี่นอนนอนนอนมีสติสัมปชัญญะรู้ตัวค่อยๆนอนให้เห็นอีกรู้ว่านอนเห็นลืมก็เห็นหลับก็เห็นแต่ที่รู้เห็นไม่เห็นอย่างกับที่เราไม่ได้ปฏิบัติไม่ได้รู้อย่างนี้หรอกแต่ธรรมก็ผู้รู้จะเห็นเองปรมัตถ์เห็นคนเดียวรู้คนเดียวเมื่อเห็นแล้วทั้งรูปได้ทั้งคลำได้คงไม่มีนั่นแหละมีขึ้นได้รู้ได้เห็นได้เฉพาะตนเราได้แล้วควรในสองวันสามวันไม่ควรต้องทำงานพยายามสนใจทำให้ชำนิชำนาญเพราะชีวิตเรานี่รักมากชีวิตคนแก่ร้อยปียังไม่อยากตายเลยแล้วชีวิตของเราจิตเนี่ยทำให้เข้าถึงประณีตได้ให้ถึงอัพยากตาธรรมอัพยากฤตจะไม่ปรวนแปรจะไม่ปรวนแปรเอตังปณีตังรูปปณีจิตปณีไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายอีกมณะอดทนนักปฏิบัติอดทนไม่โกรธอดทนไม่รักให้รักตัวเองต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายช่วยไม่ให้แก่ไม่ให้เจ็บไม่ตายให้มีครั้งเดียวครั้งนี้ไม่ให้ประมาทไม่ควรจะประมาทเราเกิดมาเป็นคนแล้วจะมาเอาอะไร

แล้วก็ตายทรัพย์สินเงินทองก็ไปไม่ได้เลยบางคนก็มีเงินมากเขาก็ถูกฆ่าตายเราไม่ยอมให้กิเลสฆ่าตายซะดีกว่าจึงเรียกว่าผู้มีปัญญานะสนใจสมาธิเนี่ยมันฝึกเถอะมันฝึกมันทำเถอะจะได้รู้พระธรรมคำสั่งสอนของพระองค์ดูสิพระดินเนี่ยไม่มีรักมีชังเขายังเอาทองมาแปะเลยถ้าพระคนนี่ไม่โกรธไม่ชังทำไมยังไม่มี

พระดินองค์ใหญ่ๆพระไม่โกรธไม่ชังนั่งนิ่งเฉยๆเขายังเอาทองคำมาแปะเลยเพราะคนแปะก็อยากได้บุญนั่นแหละแล้วท่านฝึกสมาธินี่แหละแล้วท่านจะเห็นความเป็นจริงอย่างที่อาตมาว่าเนี่ยถ้ามารู้ว่าของดีจริงเราจะไปเอาอะไรมันก็ต้องวางความโกรธวางความรักรักอย่างคนชาวบ้านรักแบบพระรักแบบพระอริยมรรคพระอริยผลนี่พอใจในหนักปฏิบัติเมื่อฌานจิตฌานเกิดขึ้นแล้วมันสบายกายสบายใจแล้วมันรู้จักทุกข์รู้จักสุขนี่แล้วเราไม่เชื่อพระพุทธเจ้าจะไปเชื่อใครพระองค์ว่าตายทุกคนเกิดเท่าไรตายหมดเท่านั้นแล้วเราจะมาเอาอะไรนี่ยังเราปฏิบัติที่นี่ยังไม่ถึงพระนิพพานก็ให้ได้พระโสดาสกันก็ได้มันก็เป็นที่ดีใจแล้วเราไม่ปฏิบัติเข้าไปยึดอมรรคผลแล้วจะได้เลยผู้ปฏิบัติก็ต้องหมายเอามรรคผลแหละถึงจะได้ปลูกมะมุดปลูกทุเรียนก็หมายเอามรรคผลก็ได้มรรคผลจริงๆผู้ปลูกนี่เราปลูกสิ้นสมาธิปัญญาปลูกพระอริยมรรคพระอริยผลให้เกิดขึ้นในตนของตนผู้รู้ผู้ตื่นก็จะมีขึ้นในนักปฏิบัติกรรมฐานธาตุที่จะปรากฏธาตุสี่ดินนำลงไปเมื่อกรรมฐานธาตุนี้ปรากฏแล้วสกายทิฏฐินี่ก็จะรู้มันก็จะดับพระอริยมรรคก็จะเกิดเห็นอย่างแจ้งชัดพอเรากดดงดับเท่านั้นแหละเรื่องในสภาวะเรื่องไม่รู้ไม่ได้ต้องรู้ต้องเห็นเมื่อเห็นแล้วก็จะอยู่กับองค์พระอริยมรรคแล้วไม่ใช่ว่าพระอริยมรรคเกิดขึ้นแล้วถ้าจะเอาแค่นี้ก็ยังได้ไม่ทำต่อมันก็ได้เพราะเกิดขึ้นแล้วแต่เรื่องคนน่ะเมื่อพระอริยมรรคเกิดขึ้นแล้วการพอไม่มีสิ้นสุดของพระอรหันต์เมื่อไรนั่นแหละพอยังเป็นโสดาก็ไม่พอหรอกสกิทาคาก็ไม่พออนาคาก็ไม่พอเพราะจะต้องปฏิบัติจึงเรียกว่าพระอริยมรรค
จริญมรรคให้รู้ยิ่งรู้ชอบในตนเองขอฝากกับหมู่ญาติที่ได้บำเพ็ญบุญที่ได้กำลังนั่งเจริญพระกรรมฐานขออนุภาพของพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้าที่ท่านเจริญพระอริยมรรคไว้ดีแล้วขอให้เกิดกับผู้ปฏิบัติให้รู้ทั้งทุกขสัจให้รู้ทั้งสมุทัยสัจและให้รู้นิโรธสัจขอจงเกิดมีกับผู้ปฏิบัติให้ได้มรรคสี่ผลสี่พระนิพพานนั้นจงเจริญเจริญด้วยกันทุกองค์พระกำลังทำพระอยู่ให้พระเจริญขึ้นกับกายใจของพวกท่านในปัจจุบันนี้เถิดแล้วเวลาใจออกจากสมาธิขอให้ท่านพยายามหลับตาจะพึ่งลืมตาเอามือขวาออกไปไว้ที่ข่าวขวานนนไม่ต้องลืมตาแล้วค่อยๆเคลื่อนไหวไปและให้รู้ตามดูตามเห็นตามถ้าไม่เห็นก็ทำความเร็วไปไว้ยังกับมือลงเหมือนพระพุทธรูปนั่นแหละสักกระเดียวหนึ่งบางทีเราทำอย่างนี้แล้วใจจะสงบไปอีกพักหนึ่งเราก็ทำใจไปต่อไปเราทำผู้เดียวแล้วก็ใช้มือซ้ายออกไปไว้ที่เข่าเหมือนกันวางอารมณ์เฉยๆวางอารมณ์นิ่งๆเฉยๆเท่าสบายกายสบายใจก็นั่งต่อไปอีกจนพอใจของตนแล้วยกมือสองข้างกำหนดรู้เห็นเอามาพนมไว้ที่หัวใจที่หัวอกเราทำความรู้เห็นถ้ามีสบายกายสบายใจเราก็พนมนิ่งไปอีกต่อเราจะทำคนเดียวแล้วเรายกออกจากบางครั้งเราพนมมืออยู่อย่างนี้ทั้งรู้ทั้งเห็นจำชัดขึ้นเราแล้วก็ไม่เมื่อยไม่อะไรดับกองทุกข์ดับยกขึ้นวางคิ้วก็ออกได้ออกจากสมาธิ

คำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่คู่กับคนไทยมาหลายร้อยปีแต่ทุกวันนี้มีคนไทยจำนวนไม่น้อยคิดว่ามันเฉยไม่สนใจล้าสมัยแล้วกลับลงไหลหัวเมาไปกับวัฒนธรรมตะวันตกมองไม่เห็นคุณค่าสิ่งที่ประเสริฐที่สุดที่ตัวเองมีอยู่บ่อยครั้งที่พวกดาวรู้สึกว่าคนไทยทำตัวหมวงไก่ไก่ที่ได้ปล่อย

ยอย่าได้เชื่อถือโดยฟังตามกันมาอย่าได้เชื่อถือตามประเพณีอย่าได้เชื่อถือข่าวลืออย่าได้เชื่อถือโดยอ้างตำราอย่าได้เชื่อถือโดยนึกเอาเองอย่าได้เชื่อถือโดยคาดคะเนเอาอย่าได้เชื่อถือโดยตรึกเอาตามอาการอย่าได้เชื่อถือโดยชอบใจว่าถูกกับลัทธิของตนอย่าได้เชื่อถือโดยเห็นว่าผู้พูดน่าเชื่อถือได้อย่าได้เชื่อถือโดยเห็นว่าสมณะเป็นครูของเรา

เมื่อใดท่านพึงรู้ได้ด้วยตนเองว่าสิ่งเหล่านี้เป็นอกุศลมีโทษวินยูชนติเตียนสมถะแล้วเป็นไปเพื่อสิ่งที่มีประโยชน์เกื้อกูลและเพื่อทุกข์เมื่อนั้นท่านทั้งหลายพึงละเสียเมื่อใดท่านพึงรู้ได้ด้วยตนเองว่าสิ่งเหล่านี้เป็นกุศลไม่มีโทษวินยูชนสรรเสริญสมาทานแล้วเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลและเพื่อสุขเมื่อนั้น

0: เราทำตัวเราเองทำมันแน่นอนลงไปใครจะทำให้เราเล่าไม่ใช่พระพุทธเจ้าจะทำให้เราทำเองเราปฏิบัติเอากรรมทั้งหลายไม่ใช่พระพุทธเจ้าทำให้เทวบุตรเทวดาญาติพี่น้องทำให้มโนกรรมเราทำเอาทั้งนั้นเราสร้างเอาทั้งนั้นคำสอนของหลวงปู่ฟั่นอาจารโรเสียงโดยอยู่ยังหยัด
1: สถานีวิทยุสังฆทานธรรม FM 89.25 MHz ขอนำเสนอรายการเทระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยพระโพธิญาณเถระหลวงพ่อชาสุภัทโธขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
2: เอาไหมหิวไหมเหนื่อยไหมง่วงไหมระวังมันแดดต้องทำก็เพื่อให้ความเข้าใจในธรรมะแล้วก็ปฏิบัติจะต้องไปปฏิบัติที่เรามีความมุ่งหมายเข้าใจว่าเราฟังธรรมะรู้แล้วก็มันดีทีเดียวมันไม่ได้นี้พื้นฐานเป็นสิ่งที่สำคัญมากมันประกอบไปด้วยสถานที่ประกอบไปด้วยเวลาและประกอบไปด้วยบุคคลและประกอบไปด้วยธรรมะการฟังธรรมต้องเลือกสถานที่เป็นอยู่ในวัดนั่นเองมันมีความสงบอยู่ในป่าจะมีความสงบเมื่อพูดอะไรออกไปก็ได้ยินขนาดใกล้นั่นในสถานที่มันสมควรสถานที่ในสมควรแต่คนร้องเพลงจะร้องเพลงคนเล่นอะไรจะเล่นมีวุ่นวายมีมุนพระเรียกเรียกไปนั้นหลวงพ่อเคยไปงานมงคลไม่ใช่งานมงคลหรืองานอะมงคลครับเข้าไปก็อยากจะฟังเทศและศีลแต่ก็ไม่สนใจศีลไม่เทศคนเล่นก็เล่นคนกินเหล้าก็กินอยู่แค่สารพัดอย่างเป็นมูลพระเทศตรงนั้นนะอย่างนี้เรียกว่าสถานที่นั่นก็ไม่สมควรเวลานั่นก็ไม่สมควรบุคคลนั่นก็ไม่สมควรไม่ควรที่จะวางธรรมเทศนาในตรงนั้นการฟังธรรมะให้เราเป็นผู้ฟัง

เพราะอะไรเพราะเรายังไม่รู้ชัดจะเป็นผู้ฟังฟังไปเถอะฟังไปเดี๋ยวเอาไปพิจารณาอย่าพึ่งเข้าใจว่ามันถูกแน่นอนเดี๋ยวอย่าพึ่งเข้าใจว่ามันถูกให้ฟังไว้เอาไปกรองซะก่อนกลั่นซะก่อนคือเอาไปภาวนาเอาไปพิจารณาเราเรียกว่าภาวนากันในภาษาธรรมะภาษาโลกเราก็เรียกว่าพิจารณาการพิจารณามาเข้าถึงธรรมะท่านก็เรียกว่าภาวนาภาวนาก็คือการพิจารณาภาวนาหมายถึงว่าทำให้มันเกิดขึ้นทำให้มันมีขึ้นเรียกว่าการภาวนามันเป็นภาษาคำพูดในความเป็นจริงมันก็อันเดียวกันการพิจารณาการภาวนาอันนี้มันเป็นภาษาโลกอันนี้มันเป็นภาษาธรรมเราจะรับฟังพระธรรมเทศนานี้ก็เหมือนกับประหนึ่งว่าเราจะย้อมผ้าถ้าเราต้องการสีเราจะเอาไปย้อมจะทำยังไงโดยปกติเราต้องเอาผ้าไปฟอกไปซักให้มันสะอาดมาย้อมสีนั่นจะเอาสีอะไรใส่ที่เราชอบมันก็กินไม่ใช่ว่าไปบ้านเจ๊กไปเห็นสีก็สวยๆแล้วก็ชอบสีเขาแกจะมาย้อมผ้าอยู่บ้านเราให้มันสวยแต่ผ้าอยู่ในบ้านเราไม่ได้ฟอกไม่ได้ซักจะเอามาย้อมเลยอย่างนั้นมันก็ไม่สวยพื้นที่มันไม่ดีมันไม่สะอาดอย่างนั้นเปียกอย่างนั้น การที่เราจะเข้าสู่ดับธรรมะก็ต้องเป็นอย่างนั้นทำใจให้สะอาดคือพื้นฐานของมันยกตัวอย่างง่ายอย่างพ่อวันนี้ให้ธรรมทานศีลนี่แหละธรรมทานศีลแบบถึงพระรัตนตรัยแค่ก่อนแบบธรรมทานศีลคือท่านเนี่ยถึงพระรัตนตรัยคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระพุทธก็คือท่านผู้รู้อะไรคือรู้ความจริงความจริงก็คืออะไรความจริงก็คือธรรมะเรียกว่าพุทธธรรมพระสงฆ์พระสงฆ์ก็คือผู้ประพฤติปฏิบัติตามธรรมะที่พระศาสดารู้แล้วว่าเป็นความจริงนั้นเรียกว่าเป็นพระสงฆ์นั่งอยู่แถวๆนี้ก็เป็นพระสงฆ์ได้ทั้งนั้นนี่หมายถึงเครื่องแต่งตัวหมายถึงผู้ปฏิบัติตามธรรมะปฏิบัติของท่านตามความจริงนี้เนี่ยนั่นเป็นพระสงฆ์ผู้ติดตามเรียกว่าพระรัตนตรัยคือประพฤติหนึ่งพระธรรมหนึ่งพระสงฆ์นี้พระพุทธเจ้าของเราต้องการให้รู้ซะก่อนให้ถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกยิ่งกว่าอะไรอะไรทั้งนั้นพูดถึงที่สุดก็คือพ่อแม่ของเราที่เป็นผู้ดูเลี้ยงเรามาก็จริงแต่ว่าก็ให้เคารพบูชาพ่อแม่ของเราแต่อย่าให้ยิ่งไปกว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะคือพ่อแม่ของเราท่านมีความเห็นผิดอยู่มากทีเดียวมาสิไปจูงเขาไปในป่าไปทำไหนแต่เราเชื่อแต่มาให้เกินกว่ายิ่งกว่าพระพุทธธรรมประสงค์แต่เราไม่ให้ดูถูกพ่อแม่ของเราครูบาอาจารย์ของเราไม่ให้ดูถูกแต่ในเชื่อยิ่งกว่าพระพุทธธรรมประสงค์เรียกว่าท่านในพระรบพระรัตนตรัยพระพุทธธรรมประสงค์พูดง่ายๆพระพุทธก็ดีพระธรรมก็ดีพระสงฆ์ก็ดีนั้นยิ่งเป็นชื่อของผู้ที่ประกาศความจริงอย่างนั้น
ท่านจะเชื่อแต่ความจริงย่อเข้ามาก็คือพูดกันง่ายว่าท่านมาให้เชื่อกรรมแก้การกระทำของเราแต่จะทำทางกายทางวาจาจิตอะไรที่มันปราศจากโทษทั้งหมดเราก็ทำไปกรรมกรรมเป็นใหญ่คุณที่กรรมมันมีหลายอย่างอยู่ในโลกน่าอัศจรรย์ก็มีน่าเรื่อมใสก็มีน่าอะไรต่างๆก็มีสารพัดอย่างอันนั้นเป็นอิทธิฤทธิ์เป็นมหัศจรรย์อะไรต่างๆหลายอย่างอย่างไรก็ตามมันเถอะพระพุทธเจ้าของเราท่านว่ากรรมเป็นแดนเกิดกรรมเป็นเผ่าพันธุ์ของเรากรรมเป็นที่พึ่งที่อาศัยกันในการจะทำทางกายก็เรียกกายกรรมจะทำทางวาจาก็เรียกว่าจีกรรมจะทำทางใจก็เรียกว่ามโนกรรมนี่กรรมคือการกระทำดังนั้นท่านจะต้องเชื่อมั่นในเจ้าของที่การกระทำของเรานั่นเช่นว่าท่านให้เชื่ออาการภายนอกมากกว่าเคยเห็นผู้ปฏิบัติธรรมะเคยฟังธรรมะเคยเข้าวัดเข้าวาเมื่อได้ใจในสบายบางทีก็ไปหาหมอครับให้เขาดูให้ที่มันเป็นอะไรไหมจะค้นหาตัวจริงมั้งละใช่ไหมอย่างนี้เป็นต้นหมอก็ทายให้ปีนี้ระวังนะไปรถก็ให้ระวังไปเรือก็ให้ระวังอุบัติเหตุนะพอเรานั่งฟังก็เลยเป็นเคราะห์เลยระวังอย่างนี้ที่คนไม่เชื่อมั่นในกรรมกลัวตัวจะเป็นอย่างโน้นตัวจะไปเป็นอย่างนี้ซะละท่านอย่างตัวหลายอย่างที่คือไม่เชื่อมั่นในคุณพระพุทธธรรมพระสงฆ์ของเราว่าเราทำดีแล้วเราได้ดีแล้วพูดดีแล้วกระทำเราดีแล้วมันจะเป็นยังไงกับข้อกรรมท่านนี่ท่านเชื่อมั่นนี่จะปลูกบ้านนี่จะออกเดินทางเนี่ยจะเดินทางวันไหนมันดีอย่างเรามากันเนี่ยไม่ได้ไปหาหมอดีไหมเนี่ยบางคนก็ต้องไปดูไปเดินทางจะออกวันไหนเวลาเท่าไรอย่างนี้เดี๋ยวเราไม่เชื่อมั่นในคุณพระพุทธธรรมประสงค์เนี่ยต้องไปเชื่อหมอการที่หมอเขาคุณจะไปเลยไม่ดีก็เริ่มกลับบ้านเนี่ยอย่างนี้เป็นต้นเรียกว่าเราไม่เชื่อมั่นในเราไม่เชื่อมั่นในคุณพระรัตนตรัยไม่มีอะไรจะมาทำให้เรานอกจากกรรมของเราเท่านั้นเนี่ยแสนจะปลูกบ้านอย่างนี้เป็นการจะไปที่นั่นอันนี้ก็ตามเสียอย่างข้อข้าราชการมาอยู่บนเขาย้ายจากนี่ไปกรุงเทพไปจะอุดรไปที่ไหนก็ต้องเข้ามาหาแล้วก็เดินทางวันนี้มันดีถ้าเราเดินดีก็ดีทุกวันเลยถ้าเราดีมันก็ดีทุกวันเลยมากข้าราชการจะโยกย้ายจะต้องเลี้ยงกันจะกินเหล้าเมายากันเนี่ยมันจะไม่ดีแล้วเนี่ยนะเนี่ยรถมันจะตกถนนให้ระวังเอาไว้เลยที่เราทำอะไรดีๆแล้วมันจะเป็นอะไรเพื่อการกระทำของเราจะมีกรรมอันอื่นจะมาทำให้เราเป็นอย่างโน้นอย่างนี้นั่นเองอย่างนั้นท่านจึงให้เชื่อพระพุทธธรรมพระสงฆ์เราต้องเชื่อมั่นอย่างมีความเชื่ออย่างนี้ซะก่อนอย่างการกระทำของเรานี้เราก็เชื่อในการกระทำของเราว่าเราจะต้องทำอย่างนี้ดังนั้นจึงไม่ให้มีความสงสัยในการกระทำของเราจะถึงพระรัตนตรัยอย่าถือมงคลตื่นข่าวถึงจะถือมงคลตื่นข่าวมงคลเนี่ยมงคลตื่นพาวแล้วมันเป็นอมงคลเขาว่ามันเป็นอย่างนั้นเขาว่ามันเป็นอย่างนี้สารพัดอย่างก็รวมกันไปเถอะ
รวมกันไปเห็นแต่มันเปล่าทั้งนั้นทางเป็นเครียดมีเรื่องหนึ่งเฮ้ยคุณมีไปกันดูหลายๆอย่างบางทีจะไปเอาน้ำสระนั่นมาน้ำพิษเกิดการเสียโน่นที่ไปหากันมาเลยวุ่นน้ำในสระจนเป็นเลนหมดแต่ยังจะเอาไปยังไงนี่มันตื่นเต้นเกินไปมันก็ไม่ดีพระพุทธองค์ของเราท่านสอนว่าให้เป็นผู้นิ่งอยู่โดยปัญญาของเราอย่าซึ่งว่าอันนั้นมันจะเป็นอย่างนั้นอันนี้มันจะเป็นอย่างนี้ก็ฟังไว้ก่อนการทำจิตใจอย่างนี้ท่านเรียกว่าทำโดยละเอียดขาดนั่นเป็นเรื่องให้เชื่อมั่นในคุณพระพุทธในคุณพระธรรมในคุณพระสงฆ์พระพุทธองค์ท่านสอนอย่างนั้นจึงไม่มีความลังเลสงสัยถ้าไม่ยึดมั่นถือมั่นในคุณพระรัตนตรัยก็ลังเลสงสัยไม่รู้จักความจริงไม่รู้ว่าจะอะไรดังนั้นการทำกรรมฐานนี้พระรัตนตรัยมีเป็นรากฐานเป็นที่พึ่งของเราทำใจให้แน่แน่ใครจะว่าเป็นอะไรก็ช่างใครเถอะไม่ทำดีเท่านั้นไม่ต้องสงสัยการที่ไม่สงสัยนี่แหละเรียกว่ามันเดินไปเรื่อยไปถ้าคนสงสัยก็กลับมาแล้วก็กลับไปกลับไปก็กลับมาวุ่นวายอยู่ตรงนั้นเรียกว่าคนสงสัยนักบารมีสมาทานศีลกันมันนี่เห็นไหมดีศีลมันดีมั้งก็ลองคิดดูสิลองคิดดูให้ละเอียดอย่าเข้าข้างเราเข้าข้างใครกันเยอะการไม่เบียดเบียนตนไม่เบียดเบียนคนอื่นไม่เบียดเบียนสัตว์นี่มันดีมั้งให้เราคิดดูที่ว่าท่านบอกว่าปานาอัตินาไม่ข้ามจิตของคนอื่นไม่ขโมยของคนอื่นนี่มันดีไหมเราคิดแค่นี้ก็รู้ที่มีครอบมีครัวแล้วนะอยู่ในวงจำกัดของเรามันดีไหมหรืออยู่นอกวงมันดีดูเท่านี้ก็พอแล้วไม่ต้องไปคิดไกลของง่ายๆแต่เราไม่เคยจะคิดไกลมุสาเนี่ยในการพูดโกหกเนี่ยมันจะดีไหมคิดให้มันซึ้งๆเนี่ยให้เข้าทางธรรมะอย่าไปเข้าทางเราเอาแค่ๆกันง่ายๆนะไม่ต้องไปศึกษาอะไรมากตัวที่5ก็คือตัวไอ้เครื่องเงินเมานะไอ้คนที่ปราศจากเครื่องเงินเมาเนี่ยมันดีไหมอย่าเข้าข้างจะคลองเนี่ยนี่กันเลยว่าเป็นคุณสมบัติของมนุษย์ถ้าว่าใครมีคุณสมบัติทั้ง5ประการนี้แล้วไม่ต้องไปถามใครว่าฉันเป็นอะไรไม่ต้องไปถามใครอย่างพระสงฆ์เนี่ยสุปฏิปันโนอุสุปฏิปันโนญาญะปฏิปันโนสามีจิปฏิปันโนสุปฏิปันโนคือท่านปฏิบัติดีกายดีวาจาดีใจที่เป็นคุณสมบัติของท่านเป็นคุณสมบัติของพระสงฆ์จะเรียกพระสงฆ์ที่สุปฏิปันโนเป็นผู้ปฏิบัติตรงกายตรงวาจาตรงใจด้วยธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าของเราแล้วฉะนั้นเนี่ยมันนี่เป็นคุณสมบัติของพระสงฆ์ใครมีอย่างนี้เป็นสมบัติของพระสุปฏิปันโนอุสุปฏิปันโนญาญะปฏิปันโนเป็นผู้ปฏิบัติในดวงโลกครับปฏิบัติตามสัจธรรมถ้าหากว่ามันเป็นสัจธรรมแน่นอนแล้วใครจะว่าดีก็สั่งใครใครจะว่าชั่วก็สั่งใครเถอะเราตรงของเราไปเรื่อยบางทีปฏิบัติเฮ้ยท่านอย่าไปทำเลยเดี๋ยวนี้โลกเขาไม่ทำงานหรอกแต่ก็หันกลับมาหาเขาอย่างนี้ให้เราเข้าใจอย่างนั้นสามีจีปฏิปันโนปฏิบัติติดเอาศีลสมาธิปัญญาคำสอนของพระเราเป็นใหญ่เป็นคุณสมบัติของพระสงฆ์ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบญาติโยมเราทั้งหลายสมมันกันต้องมีคุณสมบัติอย่างนี้ก่อนจะทำอะไรอะไรก็ให้ตรวจดูพื้นฐานอยู่เสียก่อนเมื่อเรายอมผ้าต้องตรวจดูผ้าแล้วตรวจดูสีเหลืองก่อน

0: อันนี้เรื่องพระรัตนตรัยเรื่องพระรัตนตรัยต้องมีคุณสมบัติอย่างนี้ทีนี้มาพูดถึงเรื่องปฏิบัติกันทุกวันนี้มันยิ่งไปกันใหญ่นะหลายอย่างแต่ปฏิบัติโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือพวกเราเนี่ยมาเที่ยวมาสนใจในการปฏิบัติจะไปพบหลายแห่งไปพบอาจารย์นี่ท่านบอกให้ทำอย่างนั้นไปพบอาจารย์นั่นก็ท่านไปทำอย่างนี้โดยยุ่งตลอดเวลาเลยคือไม่เชื่อมั่นในตัวใจบางทีก็ทำกรรมฐานกรรมฐานอย่างน้อยมีไป40ข้ออารมณ์กรรมฐานเนี่ยก็จะเรียนกันมันหลายจนใจไม่รู้ว่าจะทำอะไรยกพุทโธพุทโธขึ้นมาภาวนาใจมันก็ไม่สงบจะต้องดึงอดีตมาทำอีกหลายๆอย่างตลอดคืนเอาโน้นบ้างเอานี่บ้างนี่วุ่นวายเปล่าๆได้เลิกกันเปล่าๆไม่ได้เรื่องแต่นี่ก็นี่ที่เรื่องทำกรรมฐานของเรานี่เรามีพื้นเพดีแล้วในทำจิตให้มันสงบโดยมากเรามีพระจารย์กายเราก็มีศีล5ประการถ้ามันผิดพลาดไปบ้างก็กลับมาพยายามกลับมามีความรู้สึกนึกคิดอยู่ในแนวอันนั้นที่เราจะต้องปฏิบัติธรรมะในทางส่วนนี้นี่เป็นพื้นฐานที่เดียวกับพระจารย์กายเป็นที่พึ่งของเราเป็นที่อาศัยของเราทีนี้ตามมาทำกรรมฐานนี่ก็มาทำความเข้าใจกันซะก่อนจะทำไปทำไมทำให้มันเกิดอะไรมันมีประโยชน์อะไรไหมอันนี้จะสอนเรื่องมาทำกรรมฐานทำใจของเราเพื่อให้จิตของเรามันคือฝึกจิตนั่นเองไม่ใช่เองเราเคยดูจากจิตของเราไหมล่ะทำไมถึงจะฝึกของมันจิตจะมันขึ้นจะฝึกมันจิตของเรานี้เกิดสมาธิจิตไม่เคยเลยจิตยังไม่เคยฝึกจิตของเรามันตามใจของมันมันโมโหก็ปล่อยตามใจของมันมันโกรธใครก็ปล่อยตามเรื่องของมันยิ่งแล้วยิ่งเราเป็นเด็กเกิดมาเป็นลูกของพ่อของแม่พ่อแม่ยิ่งแล้วยิ่งปล่อยตามใจเองไปเลยโน่นมันไม่ได้ฝึกไม่เคยฝึกจิตของเราไม่รู้จักการฝึกจิตของเราทำกรรมฐานนี่ก็เพื่อการฝึกจิตของเรารู้จักอบรมจิตเรานี่เป็นส่วนใหญ่ของมันจะต้องทำอย่างนี้เรียกว่าการปฏิบัติธรรมพูดง่ายๆเดี๋ยวปฏิบัติธรรมที่เรามาเนี่ยเดี๋ยวมาปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมก็คือมาฝึกจิตของเราเนี่ยใจของเราเนี่ยมันนอนมันอยากจะให้มันเร็วไอ้สิ่งที่ใจของเราอยากจะให้มันเร็วเร็วกว่าสิ่งทั้งหลายทั้งนั้นอยากให้มันเร็วที่สุดดังนั้นการทำกรรมฐานนี้มันจึงไม่ค่อยสงบกันไอ้ความสงบมันจะเกิดขึ้นตรงไหนความสงบขึ้นความสงบที่เราทำกันนั่นแหละมันจะไม่สงบที่เราขึ้นชนิดให้มันตึงเครียดไอ้ความสงบนี่มันจะเกิดขึ้นในระยะที่เราปล่อยวางพอเราเพ่งตึงเครียดอะไรเป็นต้นมันจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นเป็นเรื่องวุ่นวายให้มีความสงบภายในจิตเช่นดูอย่างพระอานนท์ใครดูมั้ยประวัติของพระอานนท์พระอานนท์นั้นท่านเป็นผู้รู้ธรรมะมากที่สุดเมื่อจะเอาจริงๆไม่รู้จักปัจจัยตรงไหนอันนี้มันก็ดีนะครับอันนั้นก็ดีนะครับอันนี้ก็ดีนะครับได้ดีก็ทั้งคืนเลยนะแกก็ไม่เป็นอะไรดีทั้งนั้นแต่ความสงสัยก็ยังมีท่านนั่นท่านเองคิดว่าเออตอนเช้าพรุ่งนี้เขาจะเรียกพระอรหันต์เป็นธรรมสังขยานาเดี๋ยวพระอานนท์องค์หนึ่งด้วยแต่พระอานนท์เป็นพุทธคนอยู่ก็ร้อนใจมีคืนเดียวเท่านั้นแหละก็เล่นเต็มที่เลยอยากทำเป็นพระอรหันต์ยิ่งทำไปก็ยิ่งไปกันใหญ่เลยไม่ได้รู้เรื่องเลยจนจะสว่างเลยเลยเชื่อเราเนี่ยมัน มันตึงเครียดเกินไปมั้งไอ้เหนื่อยก็เหนื่อยไอ้ง่วงก็ง่วงแต่ไม่พักเหมือนกันพักก่อนสักระยะหนึ่งระวังมันไว้ตกลงไม่ทำอะไรเลยพอท่านทอดอะไรปุ๊บกันเลยเอ็นกายวางมีความรู้อันเดียวเท่านั้นคึกเมื่อจิตมันวางคึกเท่านั้นแหละนะมันเลยที่สุดเลยพระอานนท์แต่พอดีในเวลานั้นในเวลาที่วางเนี่ยต้องลองดูที่พวกเราไปนั่งกรรมฐานตัดฟันไปดีๆที่เอาเถอะโอ้เป็นไม้ตายเป็นตายลองดูเถอะลองดูไอความสงบไม่แท้มันอยู่ตรงนั้นนะลองดูก็ได้ลองดูวันนี้ก็ได้กลับไปบ้านลองดูก็ได้ขัดสมาธิขึ้นยันเลยอากาศฟันตายเป็นตายโอ้ยเหนียวมันไหลแบบนั้นเนี่ยไม่ใช่มันอยู่ตรงนั้นความสงบไม่ใช่มันอยู่ตรงนั้นไอ้ความสงบมันอยู่ที่มันพอดีมันจะดีขนาดไหนมันก็ไม่สงบเพราะมันดีเกินพอดีมันไม่ดีพอดีมันเกินไปมันดีไม่พอดีดีขนาดไหนต่อมันพอดีมันถึงดีดีเกินดีมันไม่ดีหรอกนี่เข้าใจอย่างนั้นเราก็มันคนในไอ้ปัญหามันเร่งต้องทำอย่างเฉียบขาดต้องทำให้มันเฉียบขาดอะไรเนี่ยนั่นเขานั่งตัดกันไปลองไปบ้างไม่มีทางเลยวุ่นตลอดเวลาเมื่อเรากำหนดต่อไปอารมณ์เรื่องกรรมฐานนี่มันอยู่ด้วยอารมณ์มันจึงมีอารมณ์หลายอย่างเป็นตัวอารมณ์นี้คืออารมณ์นี้คือให้มีอารมณ์เดียวอย่างเราจะดูลมหายใจต่อไปมีอารมณ์อยู่กับอารมณ์ไม่ใช่ต่อยอารมณ์ เราอยู่ในโลกมันหลายอารมณ์เกินไปเดี๋ยวอันโน้นไม่จบเดี๋ยวเอาอันนี้ไม่จบวุ่นวายจิตใจก็ไม่ค่อยสงบทีนี้ถ้าขณะมันเกิดกับอารมณ์มันอยู่ด้วยอารมณ์ท่านก็เอาอารมณ์มันเล่นจะไปเล่นอารมณ์มาเดียวเล่นไปเล่นกระดาษเล่นมาเดียวอย่าไปเล่นขวดอย่าไปเล่นอันอื่นไม่เล่นไปนี้อย่างอารมณ์ที่เรียกว่ากรรมฐานเนี่ยท่านก็อารมณ์หายใจเข้าออกเป็นอารมณ์ของกรรมฐานเนี่ยหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกถ้าเราจะเข้าใจว่าเข้าไปมันพุทธออกมันโทก็ได้อย่างนี้พุทโธหรือหากว่าเราจะไม่กำหนดว่าพุทโธก็ได้แค่เข้ามันก็พุทเองมันแบบออกมันก็โทเองมันเพราะมันออกคืออย่างนั้นได้ความว่าเราจะดูอาการของลมมันเข้าเราก็รู้จักมันออกเราก็รู้จักนี่คือเป็นผู้รู้ซะแล้วมันเข้าเราก็รู้มันออกเราก็รู้ความรู้นี่แหละมันเป็นพุทโธอยู่แล้วไม่ต้องพุทไม่ต้องโธไม่ต้องว่าพุทไม่ต้องว่าโธก็จะเกียดว่าอีกแล้วเข้าใจไหมนี่คือไปจิตธรรมะเมื่อมันเข้ามันก็พุทออกมันจะโตเยอะมันเป็นเยอะทั้งหมดดีเราเข้าใจว่าประเภทอันหนึ่งเนี่ยยุบหนอพองหนออย่างนี้อันนี้จะถูกเหมือนกันแต่เราไม่ว่ายุบหนอพองหนอเราหายใจเข้าใจออกมันจะยุบเองมันนอกมันก็พองเองมันไม่จำเป็นว่ายุบบ่าพองมันที่ว่ายุบบ่าพองที่ให้ออกเสียงแค่หน่อยแค่นั้นตั้งใจขึ้นแม่ในความดีมันยุบเองมันได้หายใจอยู่มั้งหายใจเข้ามันพองเดี๋ยวนี้หายใจออกมันยุบมันมันเป็นในตัวของมันอยู่แล้วจะต้องอายุหนอกองหนอมาเสริมสติให้มันชัดกระไรตรงนี้ไม่มีจิตอันนี้ก็ไม่มีจิตรวมแล้วก็เข้าก็รู้ออกก็รู้ที่เราทำกรรมฐานชนิดนี้นะไม่ต้องให้ไปรู้อะไรให้มันรู้ลมมันออกแล้วมันเข้าตามสบายแล้วมันก็อยู่ตรงนั้นไม่ต้องคิดอะไรมากมายยาในคิดเนี่ยไอ้น้องมันจะเป็นอย่างนั้นเนี่ยไอ้น้องมันจะเป็นอย่างนี้ไอ้ใดวุ่นวายยาเลยนั่งไม่ได้จับลมเข้าลมออกเป็นอย่างให้มันรู้ชัดจะพยายามตั้งสติขึ้นไว้ให้มันชัดแล้วมันเข้าให้มันออกมันชัดแล้วก็เรียบร้อยไม่มีรีมารมณ์จดจ่อกับตัดอารมณ์นั้นเป็นใจเรามันผ่องใสไม่มีง่วงเหงาไม่มีเหน็ดเหนื่อยให้มันเห็นชัดอย่างนั้นเนี่ยไม่มีง่วงถ้าเราไม่มีง่วงเราก็รู้ตามความจริงของมันถ้าคนมีง่วงบางทีระดับตาเคลื่อนไปอีกอ้าว มีอะไรกันไม่รู้แสงอะไรมาผ่านกันไม่รู้อันนี้คืออะไรดูวายตลอดเวลาอย่าไปหมายถึงอันนั้นนี่เดี๋ยวเรากำหนดจิตของเราจิตของเราอยู่ตรงไหนล่ะใครรู้จักไหมจิตของเราอยู่ยังไงมีไหมเราจะสึกจิตจะรู้ไหมว่าจิตเรามันเป็นยังไงเดี๋ยวนี้อยู่ตรงไหนนี่ต้องฟังจำใจก่อนถ้าคนจะสึกจิตต้องรู้จักจิตของเจ้าของว่ามันเป็นยังไงจิตมันอยู่ยังไงนี่มันเป็นแค่นี้แต่เราไม่รู้จักกันถ้ามันวุ่นวายมาแล้วที่จิตจะวุ่นวายไม่รู้มันอยู่ตรงไหนที่จะจักรวาลวุ่นวายของมันนั่นตามความเป็นจริงเนี่ยถ้าเราจะฝึกจิตเราต้องพยายามรู้จักว่าจิตมันคืออะไรมันอยู่ตรงไหนอะไรที่จะรู้มันนี่ถ้าเราพูดให้มันชัดต่อไปนะจิตนี้มันก็ไม่คืออะไรนะหรือใครว่ามันคืออะไรให้จิตเนี่ยจิตนี้มันคืออะไรจิตนี้มันก็ไม่คืออะไรความรู้มันก็เป็นความรู้ของมันนี่เขาเอาชื่อจิตมาแทรกเข้าไปได้หลงรู้มันก็เป็นรู้จิตนี่มันคืออะไรเนาะเดี๋ยวมันคิดเดินไปใช่อย่างนั้นเราพูดเอาภาษาง่ายๆเลยว่าไอ้คนที่รับรู้อารมณ์นั่นแหละเข้าใจไหมงั้นนะง่ายจริงไหมบางทีจะไปค้นหาจิตเป็นปวดหัวไม่รู้เรื่องมันอยู่ตรงไหนไอ้คนที่รับรู้อารมณ์อารมณ์ดีอารมณ์ชั่วสารพัดอย่างคนที่รับรู้อารมณ์นั่นแต่สมมติว่าผู้รู้แต่จะรับผู้รู้จริงๆก็ไม่ได้เพราะมันมีผู้หลงมาบนเตมันอยู่ถ้าเป็นคนรู้จริงๆเดี๋ยวก็พุทโธแล้วเป็นต้นไม่มีทุกข์คือจิตที่ฝึกแล้วมันรู้จริงๆเนี่ยเป็นพุทโธมันรู้อารมณ์อันนี้เรามีหมายถึงความรู้สึกถ้าชอบใจมันก็ดีใจถ้าไม่ชอบใจมันก็เสียใจอะไรมันดูแบบนี้แบบนี้เรียกว่าจิตของเรายังไม่ฝึกไม่ได้อบรมที่นี่เราเอาความรู้สึกมาอบรมฝึกให้มันรู้เท่าทันอารมณ์ที่มันผ่านไปผ่านมานะดูเรื่องของมันจนกว่าที่จิตมันสงบเมื่อจิตสงบลงไปพักหนึ่งนะเราจะเพ่งให้มันไปมันไม่ไปหรอกมันที่เกลียดใจมันไปมันไม่ไปแล้วมันอันนั้นเนี่ยมันสงบความสงบนั่นเดียวกับเราก็ไปบ่มตรงนั้นเนี่ยมันมีปัญญาอะไรยังไม่มีปัญญาอะไรตรงนั้นเนี่ยพอไปสงบอยู่เฉยๆสบายสงบอย่างนั้นอย่างสมาธิเราเรียกว่าสมาธินี้เข้าไปให้สงบเฉยทีนี้ถ้าเรามีความสงบอย่างนั้นเราก็ได้ความสงบอย่างนั้นมันเป็นบางครั้งไม่แน่นอนนะนี่นะไม่แน่นอนนานๆจะได้เป็นทีหนึ่งบางทีวันนี้มันสงบแล้วพรุ่งนี้ไปทำไม่สงบอีกอ้าวเราก็แปลกใจเลยนะงูรำไปทำไมมันสงบดีจนวันนี้ทำไมเลยเรื่องเลยเอาไปเป็นอะไรเนาะจะคุกมันอยู่อย่างนี้ตลอดเวลาไอ้ความสงบตอนนี้ให้ดูเรื่องแต่ว่าไอ้ความสงบตอนนี้เป็นความสงบที่ไม่แน่นอนอย่างหูเราก็มีอยู่เครื่องรับมีอยู่แต่ที่ไม่มีใครมาพูดให้เราได้ยินเหมือนเมื่อด่าให้เราได้ยินไม่สบายนะเน้นความโกรธไม่มีนะเนี่ยอีกวันหนึ่งถ้าเรื่องอื่นมันยัดจะไปอีกทีมันขึ้นมาเลยมันเกิดขึ้นมาตรงนั้นนี่มันอยู่อย่างนี้แต่ความสงบอย่างนี้คือความสงบที่มันปราศจากอารมณ์มันก็สงบอยู่เฉยๆนะต่อเมื่อมีอารมณ์มาพวกความทุกข์เป็นปัจจัยแล้วเป็นเติมขึ้นมาเลยเกิดดีใจขึ้นมาเกิดเสียใจขึ้นมาเกิดชอบไม่ชอบขึ้นมาวุ่นวายในมากเนี่ยเลยอันนี้ก็ไม่ต้องสงสัยนะความสงบนี้เพราะว่ามันไม่ขาดสงบนี้เพราะแต่ความสงบเรื่องสมถะกรรมฐานไม่ใช่เรื่องของปัญญาความสงบเฉยๆสงบเพราะไม่เห็นอะไรตาไม่เห็นอะไรหูไม่ได้ยินอะไรอะไรนี่มันก็สงบเฉยๆมันเป็นอย่างนี้ก็สงบเหมือนกันแต่มันไม่เด็ดขาดคือมันไม่รู้ตามความเป็นจริงของมันมันสงบเพราะว่าไม่ได้ยินไม่ได้เห็นเพราะว่าไม่ได้ยินเพราะว่าอะไรเพราะนั้นมันก็เลยสงบเหมือนใบไม้อยู่ต้นไม้ไม่มีลมมาพัดไปมาเลยเฉยๆมันไม่สงบมันก็สงบเฉยๆนะถ้าลมมาพัดเป็นกวาดแดง
1: จิตขนาดนั้นเน้นกันสบายไหมจะเป็นไหมตอนนั้นเมื่อมีลมมาก็ปวดแสงเมื่อมีลมตอนนี้มันนิ่งขนาดนั้นเลยนี่อันนี้มันมีอย่างหนึ่งอยู่ที่เรื่องความสงบนั้นมันมีอายุสั้นมากที่ความสงบเป็นแล้วท่านที่ผมเนี่ยเพราะอะไรอาศัยอารมณ์ที่เราเกิดจอยกำหนดเรื่องที่สงบไปนี่ท่านเรียกว่าสงบจิตไม่ใช่ว่าสงบกิเลสกิเลสอยู่ในบ้านเยอะแต่มันสงบอยู่ตัวสามอันนี้เป็นท่อนที่เราเรียกกันว่าอันนี้เป็นสมถะสมถานสงบจิตที่นี่เมื่อมีความสงบที่นี่เนี่ยไอ้สติมันค่อยๆมีขึ้นมาดีกว่าที่เราไม่ทำใจเคยสงบแล้วจิตในลมพัดต่อไปจะต้องสร้างปัญญาให้เกิดสร้างวิปัสสนาให้เกิดให้มันแจ้งขึ้นมานี่ความสงบที่ไม่มีใครไม่มีไม่ได้ยินใครว่ามันก็สงบถ้ามีใครว่าก็วุ่นวายขึ้นมาต่อไปนี้เราจะเข้าใจว่าเมื่อตาเห็นโลกอยู่หรือหูได้ยินเสียงอยู่เป็นต้นฉันจะให้มีความสงบคือท่านจิตมันรู้ขึ้นมากขึ้นกว่านั้นให้มันรู้เรื่องขึ้นมากกว่านั้นความสงบเพื่อปัญญามันรู้ชัดเจนปัญญานี้นี่ฉะนั้นจะต้องหล่อเลี้ยงปัญญาให้เกิดซะก่อนอะไรจะทำปัญญามันจะให้อาหารมันเกิดเลี้ยงปัญญาให้มันเกิดเม้นเราจะเข้าให้น้ำมันมาเกิดเกิดขึ้นมาทำปัญญาให้เกิดมันก็อาศัยอารมณ์เหมือนกันเหมือนสมถะปัญญาก็อาศัยอารมณ์เหมือนกันแต่สมถะนั้นได้แค่แบบพุทโธหรืออนาปานสติให้สงบได้แต่ว่าอาหารของปัญญานี้ไม่ใช่อันนั้นอีกเปลี่ยนอาหารให้มันเมื่ออารมณ์มันมาถูกไปเมื่อนั้นมันสงบแล้วเป็นพื้นฐานเป็นในพจน์เป็นกันในกันแล้วต่อเนื่องไปจะไม่ให้จิตเราเป็นทุกข์ให้รู้ตามความเป็นจริงนั้นจะต้องเปลี่ยนอาหารให้มันเลี้ยงมันซะยืนอยู่กับที่เก่าของมันมันมีความสงบอยู่แล้วเป็นพื้นเมื่ออารมณ์จะมาเกิดขึ้นมาอย่างนี้เราก็ชี้ให้มันบอกมันนี่อันนี้มันไม่เที่ยงมันจะชอบขนาดไหนก็อันนี้มันไม่เที่ยงมันจะไม่ชอบขนาดไหนก็จะวิ่งตามอันนี้มันไม่เที่ยงบอกแค่นี้แหละมันก็โตแล้วมันโตขึ้นมาฮะทำไมมันถึงโตทำไมมันจะรู้จักมันก็จะเห็นความไม่เที่ยงตามที่เราพิจารณาอย่างนั้นเนี่ยอาการจิตของเราผู้ที่รับอารมณ์นั้นแต่ความจริงผู้ที่รับอารมณ์เราไปเชื่อเกินไปใช่อันนี้เขาว่าดีไปตะคุบเลยมันกัดเราเอาใช่ไหมอันนี้เราไม่ดีก็ไปตะคุบมันมันกัดเราทั้งนั้นดีมันก็กัดเราไม่ดีก็กัดเราทั้งนั้นเนี่ยถ้าเราบอกว่าเราไม่ตะคุบมันเกิดไปมาอันนี้มันไม่แน่ไม่ตะคุบมันมันไม่กัดดูไปเรื่อยๆมันก็มองดูข้างหน้าฉะนั้นก็เห็นว่าอันนี้มันไม่แน่เหมือนกันมันไม่แน่มันไม่เที่ยงมันไม่แน่นอนสักอย่างหนึ่งเมื่อเห็นชัดแบบนี้นะอารมณ์ทุกอย่างมันก็มีของมันอยู่อย่างนั้นถ้าเราเห็นว่าอันนี้มันก็ไม่แน่ถ้าเราเห็นว่าอันนี้มันไม่แน่ในความยึดอุปทานมันก็น้อยขึ้นมาเลยเป็นเรื่องธรรมดาเป็นตาธรรมดาเป็นหูธรรมดามีความรู้สึกธรรมดาสักแต่ว่ามันชอบสักแต่ว่ามันไม่ชอบสักแต่ว่ามันทุกข์สักแต่ว่ามันสุขสักแต่ว่าเท่านั้นแหละมันก็ปล่อยเป็นเรื่องธรรมดาในตัวของมันเองปัญญาไม่เห็นชัดแล้วอารมณ์ของสมถะของเรานี่แต่เมื่อมันสงบแหม่มันดีเรื่อยเปลี่ยนแบบนี้นะนี่คิดไปกับพวกมันเต็มที่แล้วไอ้พวกนี้ไม่สงบอีกเลยโอ้วันนี้ตายทำไมมันเป็นไงเนาะมันเสื่อมเป็นไงเนาะก็เลยวิ่งมันจะนั่งถูกน้ำร้อนเห็นไหมนี่ต้องอดทนอย่างนี้นี่มันแยกกันอย่างนี้ที่เรียกว่าไอ้วิปัสสนานั่นก็คือความรู้ตามความเป็นจริงผู้ที่รับรู้อารมณ์นั่นแต่ก่อนผู้รับรู้อารมณ์มันมีความสำคัญมั่นหมายยึดมั่นถือมั่นบัดนี้จิตของเราเนี่ยคือที่ผู้รับรู้อารมณ์นั่นมันรู้ใช่จริงๆรู้แล้วมันวางรู้แล้วมันวางรู้แล้วมันวางเห็นไหมในตะคุบมันกัดนี่เสร็จละเนี่ยดีมาฉันก็ตะคุบเนี่ยดีมาฉันแต่ก็มันกัดนะพอเห็นเช่นนี้ว่ามันไม่เที่ยงฉันในตะคุบมันก็ไม่กัดเท่าไหร่อารมณ์นี่ก็สักว่าอารมณ์สุขก็สักว่าสุขทุกข์ก็สักว่าทุกข์ก็เป็นของมันอยู่อย่างนี้จิตมันเห็นเช่นนี้ปัญญามันเกิดเป็นจักรพรรดิการความจริงแบบไม่มีการปล่อยวางในตัวตน อย่างนี้มันเริ่มกันมาแล้วโต

อาจจะเด็กมันนี่มันโตขึ้นมาบ้างแล้วมันเปลี่ยนอาหารเนี่ยแล้วอย่างนี้มันอันเดียวกันฉะนั้นการประพฤติปฏิบัตินี่เรียกว่าให้เราให้ชื่อมันปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมอย่าไปแยกอะไรมันเลยทีนี้การอารมณ์ทั้งหลายต่างๆที่เราทำกันนั้นนะบางคนก็เอาอย่างนี้บางคนก็เอาอย่างนั้นสารพัดอย่างความเป็นจริงอะไรที่มันถูกจริตของเรานั่นแหละแต่ละคนมันมีจริตบางคนมีความโกรธง่ายเราจะเหนื่อยอยู่ก็หายใจอยู่เราจะนั่งก็หายใจอยู่ที่นี่เรานอนก็หายใจอยู่นั่นที่มันหายใจก็ตายไปนั่นใช่ไหมที่เรานั่งอยู่เฉยๆนี่ต้องไปควักเอาตรงไหนมากำหนดตรงนี้ก็รู้แล้วง่ายที่สุดแต่วันนี้นะเอาตรงไหนก็

รู้ได้ง่ายที่สุดแต่วันนี้นะเอาตรงไหนก็ได้นั่งทำงานอยู่ก็รู้ได้พักงานก็มีอยู่อารมณ์อยู่ตรงนี้ไม่ต้องไปทำขันห้าขันแปดอะไรขึ้นมามันวุ่นวายยกตรงนี้ขึ้นเป็นอะไรมันง่ายที่สุดแล้วจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนทุกอย่างเพราะบางสมาธิจะอยู่ตรงนี้มันก็ง่ายนี่นั่นก็สงบขึ้นจิตอะไรที่เรียกว่ามันไม่สงบนั่นแหละความสงบมันมีอยู่อยากเข้าใจว่ามันไม่มีนั่นแหละความสงบมันมีอยู่อย่างพ่อเคยพูดให้ฟังว่าเราไปสอบวิชาอันหนึ่งคือไปเขียนปัญหาให้เราสอบเราอ่านปัญหาเนี่ยไม่ได้เลยสอบไม่ทายเลยแต่มันมีเถื่อนอยู่นั่นมันมีอยู่ถ้าแต่ถ้าเถื่อนมันมีปัญหาไม่มีหรอกนี่เราสังคมที่มันมีอยู่ไอ้ความพุ่งสร้างลำคาญเนี่ยวุ่นวายมันมีอยู่ความสงบมันต้องมีอยู่นั่นมันไปที่ไหนครับเหมือนพระพุทธองค์ท่านสอนท่านเรียนท่านไม่มีอะไรรอกท่านท่านปฏิบัติสังเวชจะมีอะไรท่านจะเรียนตรงไหนท่านมาพิจารณามนุษย์ความเกิดขึ้นมาเนี่ยท่านว่าเออมันจะทำไงเนาะมันมีมืดมันจะมีสว่างเนี่ยเนี่ยคราวนี้ธรรมดามันมีสว่างแล้วมันจะมีมืดมันมีเกิดแล้วมันก็มีตายเมื่อมันมีเกิดแล้วไม่เกิดมันก็มีเหมือนกันท่านย้ำอยู่ตรงนี้แหละท่านมีประเด็นคำพีตรงไหนหรอกย้ำอยู่ตรงนี้แหละท่านจะไม่ท้อใจเมื่อมันมีสว่างมันก็มีมืดเมื่อมีมืดแต่ตรงนี้สว่างท่านเห็นว่าความเกิดเนี่ยมันเป็นทุกข์หลายไอ้ความไม่เกิดจะไปมีไหมจะยืนยันตรงไหนไม่ได้ท่านบอกไม่มีได้มาจากไหนเพราะไอ้ความเกิดมันยังมีไอ้ความไม่เกิดมันก็ต้องมีแต่แน่เนี่ยเท่านี้แหละทำไปจึงเห็นชัดๆขึ้นมาการเห็นความเกิดโอ้ไอ้ความทุกข์มันเกิดอยู่ตรงนี้นะมันเกิดนี่ท่านรู้เรื่องของมันจะได้คืออุปทานความหมายมั่นยึดมั่นถือมั่นมันขึ้นมาใช่ไหมเนี่ยมันจะปรุงแต่งขึ้นมาเป็นความเกิดขึ้นมามันต้องเกิดไอ้ความเกิดเพราะอุปทานอุปทานยึดมั่นถือมั่นมันเป็นภพเป็นชาติอุปทานมันเกิดภพมันเกิดชาติมันติดต่อกันไปเป็นปฏิจจสมุปบาทธรรมทีนี้ไอ้ความเกิดเนี่ยเพราะอะไรอุปทานที่เราไปยึดมันมันก็เหมือนกันกับไอ้ต้นไม้ในสวนเราเนี่ยไอ้ต้นลำไยต้นหนึ่งอยู่หน้าบ้านนั่นนะมีเยอะกว่าของเราเนี่ยเราก็ดูมันเป็นตะวันเนี่ยนั่นเรียกอุปาทานเดินไปเดินมาต้นลำไยต้นไม้เป็นของเราอย่างนี้ทีนี้อีกต้นหนึ่งอยู่หน้าบ้านคนอื่นครับเราไปเห็นต้นลำไยต้นนั่นเราก็นึกว่ามันใส่ของเราเนี่ยเราเดินไปอีกวันหนึ่งนะเขามาตัดต้นลำไยอยู่หน้าบ้านเราแล้วแต่เนี่ยเป็นทุกข์หลายเพราะมันมาตัดของเราเห็นไหมมีเรื่องมันเกิดได้อีกต่อไปมันตัดต้นลำไยต้นอื่นของเขาเนี่ยแต่เราก็ไม่ทุกข์เพราะไม่ใช่ลำไยของเราเนี่ยมันตัดของเขาเนี่ยเท่านี้แหละมันทำให้สุขให้ทุกข์เกิดขึ้นมาถ้าเขามาตัดของเราเป็นทุกข์ขึ้นมาเพราะว่ามันติดของเรานี่อุปทานนี่เองมันเป็นอยู่ตรงนี้เกิดแล้วนี่คือความเกิดไม่เกิดตรงนี้เกิดสุขขึ้นมาเกิดทุกข์ขึ้นมาอะไรตรงมาเกิดเพราะอุปทานนี้นี่ฉะนั้นจำเป็นที่จะนาเป็นอุปทานให้เกิดข้าไอ้เกิดพบเกิดชาติเกิดสลาปยาธิมรณะนี่พระพุทธองค์ท่านก็เห็นแบบนี้เนี่ยเห็นชัดไปทำไปเกิดเห็นความชัดแจ้งขึ้นมาอย่างนี้ท่านก็หายสงสัยนี่เดียวว่าเราฝึกจิตของเรานี่แหละเป็นสิ่งที่สำคัญมากที่สุดคือในตัวตนของบุคคลคนหนึ่งเนี่ยไม่มีจิตดวงนี้สำคัญมากเนี่ยถ้าจิตนี่มันหลงไปหมดตามันก็หลงหูมันก็หลงมันหลงไปทั้งหมดนั่นแหละนี่ฉะนั้นท่านจึงบอกให้ฝึกจิตที่เราอบรมมีอะไรจิตนี่พูดง่ายๆนะคือผู้ที่รับรู้อยู่ในบริเวณนี้ผู้ที่รับรู้อารมณ์รับรู้อารมณ์ถ้าได้อารมณ์ที่ดีมันก็ดีใจแสนมันดีใจมันก็ยังไม่ใช่ของมันอารมณ์ที่ไม่ชอบ

0: นี่เรามาต้องการมานี้เนี่ยคือเรามาทำกรรมฐานกรรมฐานกันเนี่ยแต่ว่าไม่ใช่ง่ายๆนะโยมนะไม่ใช่ง่ายๆนะมันลำบากเหมือนกันนะมันลำบากแต่ว่ามันก็ง่ายอยู่ในที่ลำบากนั่นแหละมันก็ง่ายอยู่ที่ในที่มันยากนั่นแหละเพราะฉะนั้นมันเป็นปัญหาของเราทุกๆคนจะให้เรามีความลำบากยากแค้นอยู่ในความคิดผิดของเรานี่ไม่ใช่อื่นใดไม่ใช่แบบไปทำกรรมฐานขึ้นมามันหายเลยไม่ใช่อย่างนั้นมันต้องมีความเข้าใจเลยถ้าอะไรที่เดิมของเราอยู่แล้วก็ตัดอะไรก็เจ็บไปนั้นจนกว่าเห็นว่าที่อันนี้ท่านว่าอนัตตาถ้าเราเห็นมันเป็นอัตตาเป็นตัวตนถ้าเป็นตัวเป็นตนถ้ามีตัวตนอันนั้นก็เป็นของของตนอะไรอะไรของตนอย่างนี้พอมันมีตัวตนอย่างนี้หลวงพ่อเคยพูดว่าไอ้ธรรมะนี่ถ้าฟังเข้าไปชัดชัดแล้วมันใจมันถอยเนี่ยพอเราสร้างเอาตัวตนทั้งนั้นตัวนี้อันนี้ของฉันนั่นของฉันนี่นะอันนี้ลูกฉันนั่นสมบัติของฉันนี่นะแต่พระธรรมเทศน์ในฟังอันนั้นก็ไม่ใช่ของเรานะนี่อันนี้ก็ไม่ใช่เราอันนั้นก็ไม่ใช่ของเรานะท่านพูดตามความจริงในฟังจริงๆไม่เข้าใจมันคือโกรธแท้ๆก็ได้เรานึกว่าเป็นของเราแล้วแต่มาพูดว่าไม่ใช่ของเราอย่างนี้เนี่ยอ่อนใจแต่ไม่ได้จะทำไปอะไรเนี่ยนี่เราคิดมาอีกคิดมาอีกคิดมาคิดไปมันเป็นสมบัติของโลกทั้งหมดอยู่ในนี้อยู่ในนี้เราทำไมมันถึงงัดเงี้ยจิตใจเราออกไม่ได้ทำไมมันหลงติดแน่นอยู่ในนั้นแหละนี่พูดกันง่ายว่าเมื่อไอ้คำสอนของพระที่เราฝึกเนี่ยเพื่อจะไม่ให้มีทุกข์ไม่ทุกข์เกิดขึ้นมาพูดได้ทางในความเห็นให้สำคัญมันไหมทำลายอัตตาก่อนนี้แต่คนเราไม่เคยชอบใจอันนั้นแต่พระพุทธองค์ท่านหมายว่าไอ้โรคของมันเป็นทุกข์ท่านจึงให้ตัดไม่อยากให้เกิดแต่ท่านว่าไม่อยากให้เกิดได้เราก็ไม่พอใจเลยนะเนี่ยเนี่ยไม่อยากให้เกิดเกิดเพราะมันทุกข์ทุกข์ไหมล่ะโยมเนี่ยเกิดทุกข์ขึ้นมามันมีพร้อมเนี่ยตาก็มีหูก็มีจมูกก็มีอะไรวุ่นวายหลายอย่างเกิดขึ้นมามันมีทั้งหมดแต่มันเพราะความเกิดที่มันเป็นทุกข์แต่พระเจ้าท่านว่าการพบการชาติที่ยามันเกิดนั่นแหละอยากเกิดมาได้มันเป็นทุกข์ไม่ยอมกันนะไม่ยอมขอเทศนะจะเป็นนี้ไปเลยขออยู่นี่แหละมันวุ่นวายเลยเป็นไปโยมนะถ้าพูดตามธรรมะจริงๆคนจะต้องนึกถึงธรรมะจริงๆมันจะเห็นธรรมะอย่างนี้คือจะว่าอะไรที่มันไม่เที่ยงเราอยากจะให้มันเที่ยงอันนี้ไม่ใช่ของเราอยากให้ใช่ของเรามันก็เป็นไปไม่ได้อย่างนี้ที่พระพุทธองค์จะจัดไปถึงที่สุดได้ต้องให้เราจะพ้นจากทุกข์กันดูมันทำยากทีนี้ผู้ที่ปฏิบัติมันคนทุกข์อย่างพระอดีตเจ้าของเราเนี่ยถ้าก็คนเราเห็นทุกวันเนี่ยคงจะสงสัยว่าเป็นเด็กประสาทใช่ไหมครับอะไรเรารักเราชอบขนาดในใจของเราท่านองค์นี้คนเป็นประสาทแต่มั้งไม่รู้ว่าใครเป็นประสาทแน่ก็ไม่รู้นี่มันเป็นไปอย่างการไปการมาการพูดการจาการกระทำของท่านก็ไม่เหมือนคนที่มีจิตปัญหาเราก็ดูไม่ออกขณะไอ้แท่งทองแท่งนี่มันมาเป็นดินเราบอกเป็นแท่งทองเนี่ยถ้ามันเสียไปเราร้องไห้มันเลยถ้ามันก้อนดินก้อนหนึ่งจะเสียที่ไหนไปมันเป็นดินเวลาเราบอกมันเป็นทองมันไปกันในรูปนี้ถ้าหากจะไปเสียไอ้ก้อนทองมันทิ้งเราเห็นเนอะคนนี้เป็นตกกระสานไปมั้งเนาะนี่มันเป็นอย่างนี้นี่ฉะนั้นการปฏิบัตินี่อาตมาว่าเอาจะพอเพียงว่ามันเป็นศีลธรรมไปก่อนนะเรื่องศีลธรรมนี้ถ้ามันโกรธมาอดไปอย่าปล่อยตามใจมันเลยมันอยากขึ้นมามากๆก็ทำปล่อยมันน้อยๆลงให้พอประมาณอย่าปล่อยตามความอยากมันเลยอะไรจะไปปล่อยมันเป็นที่มันแค่ปล่อยเป็นที่โลกแตกเลยนี่ให้อดไว้สั้นไว้มันโมโหมันแค่อย่าปล่อยเป็นที่ของมันมันไม่สบายใจจะปล่อยเป็นที่ของมันแบบให้มีเสียทำไว้ตอนนี้ก็เดี๋ยวมันพอสมควรจะได้หลังเรา แต่เราให้ทำกรรมฐานมันมีเรื่อยๆไปมันเห็นชัดจะไปนี่มันค่อยๆจะดีขึ้นดีขึ้นนี่ไม่ใช่มาพุกพับพุกพับเอาเลยเข้ามานี่สี่เซนได้อะไรบ้างเนี่ยเดี๋ยวไปดิเอ้าใครจะได้กลับไปกรุงเทพบ้างเนี่ยมีอะไรนะมีกำไรหรือขาดทุนหรืออยู่ทุนเนี่ยนะได้กำไรเองอันนั้นก็ดูเอาเองนี่พอถามล็อกนี้จากเลยนะไอความเป็นจริงที่จะมาอย่างนี้มันจะดีนะมันดีมันละกิเลสอย่างหนึ่งได้เหมือนกันออกจากบ้านมาอยู่นี่มันจะมองเห็นสภาพหลายอย่างความรู้สึกคิดมันจะรู้ได้หลายอย่างไอคนที่อยู่กับที่จะเป็นไปแค่ไม่ดูเหนือหรือใต้อะไรเขาเนี่ยเป็นลำบากทุกปีก็ควรมาอย่างนี้เนี่ยไปทุดงไปละนี่นะไปทุดงเป็นพระมีทุดงเดินมันแต่โดยแต่ลื่นมันมานะพูดแค่นี้แหละแล้วก็ใครมีปัญหาอะไรจะเรียนถามเลยจะมีพูดหลายไม่ได้เลยนี่เขาไม่ให้พูดหลายแล้วอาศัยเขาอยู
1: ่มีไหมขัดข้องอะไรไหม
2: มีปัญหาขอถามอีกอย่างหนึ่งนะครับคือคนมีทำอาจารย์ไปเลยถ้าถามเรื่องประวัติอาจารย์คือถ้าถามท่านอาจารย์เองเกิดความสนใจในธรรมะนี้ตั้งแต่มือรายและเพิ่งเกิดความสนใจตอนเด็กๆหรือยังไงเกิดขึ้น
1: จากฟ้าเนี่ยนะ
2: ครับ
1: ไม่ใช่อย่างนั้นแต่มันมีปัจจัย
2: ครับ
1: เนี่ยนิสัยปัจจัยมีครัว
2: ครับ
1: เป็นคนซื่อสัตย์ในโสหกไง
2: ครับ
1: ชอบนิสัยตรงไปตรงมาอยู่เสมอ
2: ครับ
1: ถึงจะแบ่งของกันนะหาเงินมาที่หาอะไรมาชอบแบ่งเนี่ยชอบเอาน้อยกว่าเขา
2: ครับ
1: เกรงใจครับ
2: ครับ
1: ก็จะเจ้าไปคนอื่นแบ่ง
2: ครับ
1: เป็นอย่างนี้เรื่อยๆมาเป็นตลอดมาได้ไงเมื่อธรรมชาติอันนี้มันแก่ขึ้นมาก่อนมันก็เกิดพีความรู้สึกนึกคิดอยู่นั่นน่ะในวัดนั้นเราคิดอย่างนี้ไปถามเพื่อนเขาไม่เคยคิดมันเป็นของมันเองเรื่องมันเป็นวิบากนะ
2: ครับ
1: มันเป็นวิบากของมันเอง
2: ครับ
1: มันแบบเราพอพิจารณามันเรื่อยมันก็โตของมันได้ใช่มันเป็นเหตุในทำอย่างนี้มันเป็นเหตุในคิดอย่างนี้เมื่อเราเป็นเด็กๆนะเป็นเด็กนะชอบเล่นนะถ้าเล่นไม่เด็กแต่ต้องชอบอยากเป็นนายคน
2: ครับ
1: มีลูกน้องไม่หลายคน
2: อาจารย์
1: เลยชอบเป็นเด็กเป็นงั้น
2: ครับ
1: เด็กมันต้องเป็นลูกน้องหมดเลย
2: ครับ
1: บางทีก็จะเล่นเด็กๆนะคิดอยากจะเป็นฟ้าก็ตั้งตัวเป็นฟ้าขึ้นตัวเล็กๆมันก็ให้มันเป็นโยมุปถา
2: อ๋อ
1: นะเด็กเล่นน่ะถึงเวลาเล่นมันก็ตีระฆังเพลงเพลงเพลงแล้วก็เอาผลไม้มากินเป็นพระนิสัยมันเป็นมาเรื่อยๆมาเจตุสัตตุสัต
2: ต์ He said for him it's a kind of karmic result that he feels is very very deep in the sense that when he was even a very young childHe didn't like to get into competitive situations with other people. If he had things, he always liked to share them and give away more than he kept. He said that when the children would play different games, like playing house and the stuff the children do, he always wanted to play monk. And he stood up a little higher with them. And then he had to fight over the kingdom. He would be the
1: คิดใจกันอย่างนั้นแล้วก็ระยะนี้ระยะโตขึ้นมาอายุประมาณสัก15-16
2: ครับ
1: เบื่อไม่อยากอยู่กับพ่อกับแม่คิดไปก็เบื่อไปคิดไปคนเดียวไปที่ไม่รู้จะคิดไปไหนมันเป็นอย่างนั้นมาอันนี้ก็หลายปีเหมือนกันมันอย่างชอบคิดในใจเบื่อไม่รู้เหมือนเบื่ออะไรก็ไม่รู้มัน
2: ครับ
1: ไม่อยากอยู่กับพ่อกับแม่อยากไปคนเดียวอยากจะไปอย่างนั้นไม่รู้เรื่องมันอยากจะไปอันนี้เป็นระยะหนึ่ง
2: ครับ
1: เราจะไม่มาบวชกัน
2: ครับ
1: นี่มันเป็นนิสัยแต่ว่าอันนี้เราก็ไม่รู้มันนะ
2: ครับ
1: แต่ว่าอาการมันเป็นอย่างนี้ตลอดนะ
2: ข้าถามต่อไปสำหรับท่านพระอาจารย์ตอนเพิ่มข่าวปฏิบัติจะฝึกตนเองเกิดปัญหาอะไรบ้างท่านอาจารย์มีปัญหาอะไร
1: หลาย
2: ที่เป็นเลยที่แบ
1: บไม่จบเลย
2: ที่เป็นอีกที่ทอสอะไรอยู่ในเรียนหรือว่าปัญหานี่ในชีวิตนี่มันปัญหานี่พูดไม่จบเลยมากที่สุด
1: ถึงว่าบางวันเนี่ยปฏิบัติเนี่ยทุกข์มากแย่ในตัว
2: ครับ
1: ทุกข์ก็ต้องพอใจทำ
2: ครับ
1: บางวันอยู่ตามป่าเนี่ยฝนตกกระทั่งคืนเหมือนนั่นเปียกคิดถึงชีวิตของเจ้าของต้องนั่งร้องให้น้ำตาต้องไหลน้ำตามันไหลทั้งดีใจด้วยทั้งมีศรัทธาทั้งเสียใจไม่บอกไม่รู้รถอันนี
2: ้
1: ให้หยุดไม่หยุดกล้ามากที่จิตใจกล้านะ
2: กล้า
1: คือการหนึ่งมันมีนิมิตอยู
2: ่ครับ
1: ที่ได้ฝรั่งมาวันต้องบอกโหมันเป็นนิมิตเนี่ย
2: ครับ
1: ตั้งแต่เป็นเด็กขนาดไม่กี่ปีแล้วเคยไปดูหนังนะครับ
2: ครับ
1: เข้าฉายหนังเคยดูหนังนะครับเป็นเด็กเจ้าก็ไปนั่งเห็นฝรั่งคนนึงมานั่งยาเนี่ยยาตัวยาวนะ
2: ครับ
1: ยาสูบนะ
2: ครับ
1: ซึ่งก็ว่าสูบยาเนี่ยสูบนี่เป็นคือเลยผู้ชายผู้ชายดูได้เลยซึ่งเดี๋ยวก็คนเป็นคนยังไงมันตัวใหญ่ร่างใหญ่เกินเนาะยังติดตามในคิดใจมาตลอดทุกวัน
2: ครับ
1: อันนี้เป็นพวกฝรั่งมาเยอะอันนี้มันเป็นเหตุมีเสมออันนี้ไปพูดตัวนี้โทรฟังเนี่ยทำเป็นตัวขนาด
2: ครับ
1: ยาตัวยาวขนาดตัวรังตัวนี้ตัวเหมือนยาวขนาดตัวนี
2: ้ในนี้เป็นไทยฝรั่งมา
1: ใช่มันจะมียึดมาเองนะเนี่ย
2: คร
1: ับ
2: อ
1: ันนี้มันเป็นเนี่ยอันนี้จุดเป็นเหตุมันเป็นปลาปวดเดือดนะ
2: ครับ
1: ต่อมาพอดีเห็นตัวนี้โทรมาเลยเหมือนตัวนี้โทรนั่นแหละ
2: ครับ
1: ตัวใหญ่นั่นนะครับยาวเลยนั่งเด้งอย่างนี้พอดีตุ้มีโฟมาถึงพวกเราเองตาโอนี่มันเป็นฝรั่งเลยเราเห็นมันในหนังเนี่ยเรากดตุ้มโฟมาขี่ขาวมันในหนังมันนั่นมันติดอยู่เป็นปัจจัย
2: ครับ
1: อันนี้เป็นนิสัยเนี่ยมันติดมานะ
2: คร
1: ับ ติด
2: ปัจจัย
1: ติดทำอย่างนั้นมันจึงมีญาติฝรั่งมาก
2: ครับ
1: ทั้งพูดภาษาทั้งติดไม่ได
2: ้ครับ
1: แต่ก็ฝรั่งยอมมาอยู่ด้วย
2: ครับ
1: เราพยายามยอมฝึกให้เขาดูจักธรรมะ
2: ครับ
1: ตามความพอใจของเราถึงแม้เขาไม่รู้จักประเพณีอะไรต่างๆเด็ก
2: ครับ
1: ของไทยเราก็ไม่ถือเพราะว่ามันเป็นอย่างนั้น
2: ไ
1: ม่ใช่ความช่วยมาเดี๋ยวเองมาอันนี้คุยจนมันเป็นยายกันมาไงแต่มันไม่จบหลายเนี่ย
2: วันนี้บอกว่าทางอาจารย์อยากบวชแล้ว
1: ถึงเวลามันบวชได
2: ้ครับ
1: จะคอยทำไป
2: ครับ
1: แต่เรามีความสนใจอยู่เสมอ
2: ทำดี
1: ใช่เราจะทำอะไรมีความรักลูกก็พิจารณามีความเกลียดลูกนี่คนความพิจารณามีความไม่แน่นอนทั้งสองอย่างพิจารณาดีซึ่งกลัวมันเห็นเนี่ยมันก็เกิดขึ้นพูดดีสักยกหนึ่งกระจกกันนะ
2: ครับ
1: คนไม่ใช่ติดอยู่ในความสุขในความทุกข์มันเป็นสิ่งที่เรียกว่ากามมีจะกามไหมครับคือกามนี้พระพุทธเจ้าหรือปราชญ์ทั้งหลายท่านสอนว่าเหมือนกันจะเหมือนกันตะกอนกินเนื้อสัตว
2: ์ครับ
1: ไหมเนื้อมันเข้าในที่ฟันนะ
2: ครับ
1: แม
2: ่ครับ
1: เกิดปวดเกินต่อไม้มันกินมันออกมีแรงแบบใช่นะนอนมันก็คิดอยากอีกแหละอยากเนื้ออีก
2: ครับ
1: แล้วก็มากินดีเนื้อมันก็ยัดกันไปในซี่ฟันก็ปวดอีกปวดจะหาไม้มาแย่มันออกกินมันออกน
2: ะ
1: โอ้สบายดีเลยนี่ก็อีกก็ยากดี
2: คร
1: ับ ใช่ไหมไม่รู้จักยังไงที่เป็นกาเป็ดก็ฟังเนี่ยขยมก็พอเลยนะ
2: วันแรกเตยดีกว่า
1: ตามมีขนาดนั้นนะไม่ดีกว่านั้น
2: ครับ
1: พอปนั้นเน
2: ี่ยที่เตยที่ว่าจะจะปลีกปลีกปลีกหนึ่งใบ talking a little bit about desire that is he said, because talking about the desire was an important part of what the Buddha taught as well. Mm-hmm. He said it's like eating. You eat some delicious meat of some sort, but the fibers are stuck in your teeth and it hurts and it's uncomfortable, so you get a toothpick or something and you get them out and then you're happy again. And then you think, gee, but it tastes so good. And you go and you get some more and you eat it and it's stuck in your teeth and it's painful again and you have to take it out. Think you're done with it, and then a little while later, oh, gee, but it's so good, and you go and eat some more. And he said, it's really important in practice to begin to understand the process and the endlessness of desire. That's all.
3: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของพระโพธิญาณเถระหลวงพ่อชาสุภัทโธวัดหนองปากหงอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานี

ฐานะที่หาไม่ได้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายฐานะ5ประการนี้อันสมณพราหมณ์เทวดามารพรหมหรือใครๆในโลกไม่พึงได้คือฐานะว่าขอสิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดาจงอย่าแก่ขอสิ่งที่มีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจงอย่าเจ็บไข้ขอสิ่งที่มีความตายเป็นธรรมดาจงอย่าตายขอสิ่งที่มีความสิ้นไปเป็นธรรมดาจงอย่าสิ้นไปขอสิ่งที่มีความพินาศไปเป็นธรรมดาจงอย่าพินาศปุถุชนผู้ไม่ได้สดับเมื่อสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นย่อมไม่ได้พิจารณาจึงเศร้าโศกเสียใจส่วนอริยสาวกผู้ได้สดับเมื่อสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นย่อมพิจารณาเห็นว่าเป็นเหตุธรรมดาที่เกิดกับสัตว์ทั้งปวงจึงไม่เศร้าโศกเสียใจจากฐานสูตรสุตตันตปิฎกอังคุตตรนิกาย

กามนี้มันหมุนรอบโลกมันเป็นเจ้าโลกกามกิเลสนี่แหละทำให้เกิดสงครามต่อสู้กันเกิดก็เพราะกามรักก็เพราะกามชังก็เพราะกามกามกิเลสนี้อุปมาเหมือนแม่น้ำทานน้ำน้อยใหญ่ไม่มีประมาณไหลลงสู่ทะเลไม่มีเต็มฉันใดก็ดีกามตัณหาที่ไม่พอดีภวตัณหาวิภวตัณหาเป็นแหล่งก่อให้ทุกข์ก่อความเดือดร้อนไม่มีที่สิ้นสุดโอวาทธรรมหลวงปู่แหวนสุจินโนวัดดอยแม่ปังอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่จากหนังสือธรรมะพระบูรพาจารย์

เราจะเร่งต้นไม้ว่าแกต้องออกดอกเดี๋ยวนี้มันไม่ใช่เรื่องของเราจงอย่าทำเพราะเราจะเป็นทุกข์เปล่าๆถ้ามันจะเป็นมันก็เป็นของมันเองถ้ารู้อย่างนี้คิดอย่างนี้รู้ว่ามันหลงผิดรู้อย่างนี้แล้วก็ปล่อยให้เป็นเรื่องของวาสนาบารมีต่อไปเราก็ปฏิบัติทำความเพียรของเราต่อไปไม่ต้องไปกลัวว่าจะนานร้อยชาติพันชาติจะชาติไหนก็ช่างมันปฏิบัติสบายๆนี่แหละหลวงพ่อชาสุภัทโธวัดหนองป่าพงจังหวัดอุบลราชธานี

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการธรรมะก่อนนิทราน
1: ะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองขอนอบน้อมแด่พระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ตรัสไว้ดีแล้วขอนอบน้อมแด่พระอริยสงฆ์เจ้าครูบาอาจารย์ผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติตรงปฏิบัติสมควรปฏิบัติตนเพื่อออกจากความพ้นทุกข์ขอความเจริญในธรรมแก่ญาติโยมสาธุชนทุกคนทุกท่าน ที่ได้ติดตามชมรายการของวัดการอาจารย์ทางทีวีและก็ได้รับฟังทางวิทยุวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่พวกเราได้รวมจิตรวมใจสร้างกุศลศรัทธาให้เกิดขึ้นมีขึ้นในครูบาอาจารย์ของเราคือหลวงปู่สังวานเขมโกหลวงพ่อสนองประดับอุโยผู้ที่ได้ละสังขารโลกนี้ไปแล้วไปสู่ปรโลกคือไม่จำกลับมาอีกแล้วแต่พวกเรายังเป็นปุถุชนผู้ยังต้องเวียนว่ายตายเกิดสิ่งที่พวกเราจะพึ่งอาศัยได้ก็คือบุญนั่นเองฉะนั้นบุญก็มีอยู่สามอย่างบุญกิริยาวัตถุบุญคือการให้ทานบริจาคสิ่งของบางครั้งบางคราวที่เราหาได้มาด้วยความภาคความเพียรด้วยความขยันหมั่นเพียรบุญในการรักษาสิ่งก็คือได้เราได้งดเว้นสิ่งอันไม่ควรกระทำด้วยกายวาจาใจของเราจะเป็นศีล5ก็ดีศีล8ก็ดีศีล227ก็ดีศีล10ก็ดีแต่บุญที่สำคัญที่สุดที่เราจะขาดกันไม่ได้คือบุญการภาวนาภาวนาคือทำให้เรานั้นได้พัฒนาจิตพัฒนาใจของเราจากการที่เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์ปุถุชนที่ยังหนาแน่นไปด้วยกิเลสแต่เรานี่ก็ยังเป็นผู้ยังแหวกว่ายเวียนว่ายใจเกิดอยู่เราก็ยังเป็นผู้แสวงหาภพภูมิของเราอยู่ฉะนั้นที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์นี่ถือว่าเป็นโอกาสอันดีอย่าได้ประมาททุกวันนี้เราก็ได้ยินข่าวความประมาทของคนฉะนั้นถ้าเราไม่รู้จักธรรมะไม่เคารพในธรรมะไม่เคารพในธรรมก็คือเราไม่รู้จักธรรมชาตินั่นเองธรรมชาติก็คือความเป็นธรรมดาเราได้ยินข่าวใช่ไหมภัยพิบัติเกิดขึ้นเพราะอะไรเพราะมนุษย์จะอยู่เหนือธรรมชาติเพราะเราคิดว่าเรานั้นจะเอาชนะธรรมชาติแต่ผลสุดท้ายแล้วธรรมชาติก็คืออะไรก็คือธรรมะความเป็นธรรมดานั่นเองเราจะสามารถชนะธรรมชาตินั้นเป็นไปไม่ได้แต่เราจะเหนือธรรมชาติได้ด้วยอะไรด้วยการประพฤติการปฏิบัติของเรานี่ทำได้ถ้าเราลงมือปฏิบัติไม่ย่อหย่อนสร้างความภาคความเพียรสวดมนต์ให้พระนั่งสมาธิอารมณ์ความเพียรอยู่ตลอดเวลาไปไหนมาไหนก็แล้วแต่ให้มีองค์ภาวนาอยู่ในจิตในใจให้ใจเรานั้นว่างสว่างสงบแต่ถ้าเราใจเราไม่ว่างไม่สว่างไม่สงบมันจะมีแต่ความเร่าร้อนมีแต่ความวุ่นวายฉะนั้นคนที่เกิดมาถือว่ามีมนุษย์สมบัติที่ประเสริฐเลิศกว่าสัตว์ทั้งหลายที่ว่ามีปัญญาฉะนั้นพวกเราใช้ปัญญาในทางที่ถูกก็เป็นสัมมาทิฏฐิใช้ปัญญาในทางที่ผิดก็มีมิจฉาทิฏฐิสมาธิก็เหมือนกันถ้าใช้ในทางที่ถูกก็เป็นสัมมาสมาธิใช้ในทางที่ผิดก็เป็นมิจฉาสมาธิอย่างที่เราเห็นนะพวกมิริมิเดทอะไรนั่นน่ะจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องปกติธรรมดาเรื่องความรู้ความเห็นนี้มันก็ไม่ใช่วิเศษวิโสอะไรเราก็สามารถทำได้ถ้าใจสงบ ฉะนั้นการที่เราจะใส่เป่าหรือว่าจะทำอะไรให้มันเป็นเครื่องขังเนี่ยมันไม่อยู่ที่ไหนเลยโยมมันอยู่สองอย่างกายและจิตหรือที่เราเรียกที่เรารู้กันรูปและนามสองอย่างคนจะไปสวรรค์จะไปนรกก็ไปสองอย่างคนจะมีความสุขความทุกข์ก็อยู่สองอย่างกายกับจิตแต่ถ้าเรามีจิตถ้าไม่มีใจมันก็ไม่ได้อีกฉะนั้นมันก็อาศัยกายอาศัยจิตแล้วก็อาศัยใจถ้าเราไม่มีกายมันจะมีจิตไหมถ้าไม่มีจิตมันจะมีใจไหมใจก็คือหมายว่าสิ่งที่เก็บจิตก็คือสิ่งที่ปรุงแต่งแต่ว่าถ้าเราเรียนอภิธรรมแล้วมันจะเป็นจิตเป็นดวงเป็นดวงเป็นดวงดวงนั้นดวงนี้ให้มันสูงเกินไปไม่ต้องไปศึกษามันมากมายรู้แต่เพียงว่าจิตคิดดีเป็นกุศลจิตคิดไม่ดีเป็นอกุศลจิตคิดดีเป็นบุญจิตคิดไม่ดีเป็นบาปกายทำดีเป็นบุญกายทำไม่ดีกายเป็นบาปแค่นี้โยมโยมไม่ต้องไปศึกษาอะไรมากมายไม่ต้องไปอภิธรรมไม่ต้องไปปริยัติทุกสิ่งทุกอย่างปริยัติก็คือหมายว่าเราต้องศึกษาก็คือการท่องบททีนี้เราพูดว่าปริยัติคือเราต้องไปอ่านหนังสือไปหาตำรับตำราไปค้นคว้าเขาเรียกว่าเป็นปริยัติจะได้เป็นปริยัติธรรมอันนั้นเป็นเรื่องวิชาการแต่ปริวัติปริยัติของพระพุทธเจ้าคือเราต้องท่องต้องจำแต่มาเหนือเมื่อเรียนอภิธรรมเนี่ยก็ต้องท่องแล้วก็ต้องจำฉะนั้นเราไม่ต้องไปอ่านตำรับตำราไม่ต้องไปเข้าโรงเรียนปริยัติอะไรที่มันมากมายท่องจำอยู่ในใจถ้าเราภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธอันนี้ก็เป็นปริยัติใช่ไหมครูบาอาจารย์บอกว่าให้เรานั้นมีองค์ภาวนาหายใจเข้านึกพุทหายใจออกนึกโธถ้าเรามีภาวนาอันนี้คือปริยัติเรารู้แล้วว่าใจเราต้องมีองค์ภาวนาถ้าไม่มีองค์ภาวนาแล้วเนี่ยมันไม่มีเครื่องยึดไม่มีเครื่องบังคับเราก็ปริยัติในใจว่าเราต้องท่ององค์ภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธหายใจเข้านึกพุทหายใจออกนึกโธเรารู้จากคำแนะนำของครูบาอาจารย์รู้กรรมฐานปัญจกรรมฐานเกสาโลมานัคขาทันตาตะโจตะโจทันตานัคขาโลมาเกสานี่คือปริยัติเรารู้เพราะอุปชาต้องบอกปริยัติเมื่อบอกปริยัติแล้วถ้าเราไม่เอาไปปฏิบัติมันก็จะแค่ปริยัติแต่เมื่ออุปชาครูบาอาจารย์ให้เราท่องบทมาจากกรรมฐานพื้นฐานของกรรมฐานทั้ง5เกสาผมโรมาขนนักขาเล็บทันทาฟันตะโจนังท่องบทไปท่องจนจำได้ขึ้นใจผมเป็นอย่างไรขนเป็นยังไงเล็บเป็นยังไงฟันเป็นยังไงหนังเป็นยังไง

แต่ถ้าโยมไม่ท่องไม่บ่นไม่ภาวนาอันนี้ขาดปริยัติเมื่อเราท่องบ่นเกสาผมโลมาขนนักขาลิบทันตาฟันตะโชนังตะโชนังทันตาฟันนักขาลิบโลมาขนเกสาผมท่องไปท่องไปมันเกิดสติจิตไม่ส่งออกไปสู่ข้างนอกจิตมันศึกษาเราเรียนอยู่กับสิ่งทั้ง5พื้นฐานกรรมฐานทั้ง5ที่ครูบาอาจารย์อุตส่าห์ให้เรามานี่คือปริยัติและลงมือปฏิบัติเช้ากลางวันเย็นหรือตลอดเวลาเราลงมือปฏิบัติสติปัฏฐาน4ยืนเดินนั่งนอนในอิริยาบถทั้ง4ทีเหล่านี้เมื่อเราลงมือปฏิบัติกายยืนมีสติมีภาวนากายนั่งมีสติมีภาวนากายเดินมีสติภาวนาสติจับอยู่กับการเคลื่อนไหวใจก็ท่องบนใจก็เรียนรู้จนเป็นสมาธิจิตมุ่งมั่นจิตสงบก็เลยเข้าหลักว่าปริยัติปฏิบัติแล้วก็ปฏิเวทปฏิเวทก็คือทำให้ใจสงบด้วยการปริยัติปฏิบัติแล้วจะได้ปฏิเวทคือความสงบแห่งใจแค่นี้ไม่มากมายถามว่ายากไหมไม่ยากแต่ก็ไม่อยากทำเพราะเรานั้นไม่ลงทุนคนเราทำอะไรไม่ลงทุนเป็นไปไม่ได้จะอาศัยการวิงวอนเหมือนศาสนาอื่นพระเจ้าจะช่วยมันเป็นไปไม่ได้มันฝืนหลักธรรมชาติสิ่งที่เราทำลงไปนั่นแหละคือสิ่งที่เป็นกรรมคือการกระทำของเราเมื่อเราลงมือกระทำด้วยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมแล้วผลที่ได้รับก็คือวิบากของกรรมนั่นคือการลงทุนไม่ใช่อยู่ๆยกว่าอยากจะร่ำจะรวยแต่ไม่ทำมาหากินไม่ศึกษาโรงเรียนมันจะรวยได้ไหมก็รวยได้คือพ่อแม่ให้ไว้นั่นแหละแต่ถ้าเราไม่มีอะไรเลยถ้าเราไม่ลงทุนมันไม่ได้กำไรหรอกบางครั้งเราลงทุนแต่ก็ขาดทุนบางครั้งเราลงทุนสร้างความภาคความเพียรความหวังปริยัติปฏิบัติแต่ใจเรายังไม่สงบเราก็ไม่มีความอดทนขันติไม่มีบางที่พอบอกว่าเจริญกรรมฐานภาวนาค่อยๆย่องลงศาลาเงียบกริบไม่มีเสียงเลยไปอุบายปวดห้องน้ำคลายเมื่อยพอจะทำสิ่งที่ดีกิเลสมันบอกอยากไปทำเลยทั้งนั้นที่เรายังไม่รู้อะไรเลยพอนั่งใหม่ๆมันก็ปวดมันก็เมื่อยมันเจ็บใหม่ๆมันก็คิดทั้งนั้นเลยโยมเพราะธรรมชาติของจิตมันคิดมันนึกมันปรุงแต่งอดีตอนาคตมันคิดของมันไปเรื่อยๆแต่เราทำไมไม่ควบคุมไม่ดูแลใช่ไหมพอนั่งหน่อยก็ปวดเข็ดแล้วไม่เอาแล้วนี่ก็คือไม่ลงทุนเมื่อไม่ลงทุนแล้วมันจะได้กำไรไม่เห็นผลไหมไม่เห็นฉะนั้นอะไรก็แล้วแต่มันต้องได้มาด้วยความยากความลำบากพระพุทธเจ้าจะตัดสรู้ได้ก็ไม่ใช่ได้ไงมันง่ายๆท่านเพียรทุกสิ่งทุกอย่างนะเรานั่งทิ้งๆหน่อยครูบาอาจารย์บอกว่านั่งสมาธิแล้วใจจะสบายใจสงบใจเป็นสุขเถียงกันมาในใจนั้นมันสบายตรงไหนเจ็บคนก็เจ็บเขียบเข่าก็เจ็บเจ็บขาก็เจ็บเมื่อยหลังก็เมื่อยเมื่อยคอก็เมื่อยมันเมื่อยมันเจ็บไปหมดเลยโยมแต่พอเวลาไปทำอย่างอื่นมันเมื่อยไหมไปนั่ง

นังดูละครไปนั่งเล่นไพ่ไปนั่งทำอะไรกินเหล้าไปนั่งคุยไม่เห็นบอกว่าเมื่อยมานั่งสมาธิเอาแล้วกิเลสมาแล้วเพราะฉันอายุมากแล้วปวดแข้งปวดขาแล้วเมื่อไหร่มันจะรู้เมื่อไหร่มันจะเห็นต้องทนนะทนดูความคิดของตัวเองจนให้มันหมดไปกับจิตใจของเราครูบาอาจารย์เหมือนกันทั้งนั้นเลยไม่ใช่ว่าพอนั่งสมาธิแล้วจะสงบเลยไม่ใช่มันต้องต่อสู้กับอารมณ์ต่อสู้กับความคิดต่อสู้กับกิเลสต่อสู้กับนิวรณ์พูดง่ายๆต้องสู้ชีวิตมนุษย์เกิดมาต้องสู้ถ้าโยมเป็นเด็กไม่สู้แล้วบัดนี้โยมก็ไม่โตขนาดนี้แล้วตายไปนานแล้วเห็นไหมไม่กินข้าวไม่กินน้ำไม่นอนไม่พักผ่อนไม่ออกกำลังกายไม่อะไรทุกสิ่งทุกอย่างไม่พัฒนาสิริระนั้นสังขารร่างกายให้มันเจริญไว้ไม่อดทนต่อโรคภัยไข้เจ็บต่อแดดต่อฝนต่อทุกสิ่งทุกอย่างแม้กระทั่งจิตใจของตัวเองใช่ไหมก็ต้องอดต้องทนต่อสู้แต่เราไม่รู้ฉะนั้นเองว่าเราต่อสู้ในลักษณะแบบไหนเมื่อต่อสู้ลักษณะแบบธรรมชาติของความเป็นมนุษย์ต้องต่อสู้ต้องอดทนและต้องดิ้นรนใช่ไหมฮะต้องต่อสู้ดิ้นรนถ้าโยมไม่ต่อสู้ดิ้นรนโยมจะมีชีวิตอยู่ในปัจจุบันนี้สร้างครอบครัวสร้างเนื้อสร้างตัวมีฐานะได้ไหมอันนี้มันก็มีสื่อเห็นด้วยตัวเราเองที่เราร่ำรวยมาได้ที่เรามีวันนี้มาได้เพราะเราอดทนเพราะเราต่อสู้ใช่ไหมมีใครเถียงบ้างเราต้องอดทนตื่นแต่เช้าไปทำงานเราต้องอดทนขยันหมั่นเพียรต้องอดทนในการที่ต้องศึกษาเราเรียนต้องท่องต้องบนต้องจำขี้เกียจได้ไหมถ้าขี้เกียจเราก็ไม่มีวิชาอันนี้ก็เหมือนกันเราอยากได้วิชาของพระพุทธเจ้าเราอยากได้ความสงบของจิตก็ต้องอดทนนะถ้าไม่มีความอดทนความสำเร็จไม่เกิดขึ้นเลยฉะนั้นคนเราไม่อดไม่ทนนะมันไม่มีความสำเร็จเลยหรอกต้องทนทุรุกับอารมณ์ของตัวเองสู้กับสังขารมารสังขารมารก็คือร่างกายของเราในเบื้องต้นแล้วก็ต้องสู้กับจิตสังขารคือความปรุงแต่งของจิตถ้าเรานั่งดูเราจะรู้ว่าไอ้จิตสังขารนี่มันร้ายแรงมันพิสดารมันมีพิษมันมีสารพัดทุกสิ่งทุกอย่างก็คือความคิดของเราเนี่ยแหละมันเกิดจากอารมณ์จิตก็ไปยึดอารมณ์โลภโกรธหลงก็เลยเป็นโทสะติณสติใช่ไหมสิ่งไหนที่เราทำบ่อยๆสิ่งไหนที่เราชอบทำก็เรียกเป็นจริตอาจจะเป็นของเก่าก็ได้ที่มันติดมาเป็นของเก่ามาในชาตินี้เราก็เลยเป็นคนโทสะจริตโมหะจริตโลภะจริตเลยติดเป็นนิสัยหรือถ้าพูดกันจะยากก็สันดานมาที่พูดว่าทันดอนขุดได้ทันดานขุดไม่ได้แต่ที่จริงไม่ใช่ถ้าเป็นทางธรรมแล้วเนี่ยทันดานมันแก้ไขได้ด้วยอะไรด้วยธรรมะด้วยธรรมชาติด้วยความเป็นธรรมดาเนี่ยฉะนั้นถ้าเราไม่รู้จักขัดเกลากิเลสตัวเองขัดเกลาจิตใจของตัวเองไอ้สิ่งที่มันมืดบอดเขาเรียกว่าวิชาความไม่รู้ความมืดบอดมันจะมีวิชาขึ้นได้ไหมนั่นบอกว่าสว่างตาด้วยแสงไฟสว่างใจด้วยแสงธรรมใช่ไหมเราเห็นแสงสว่างด้วยตาก็คือมันพลิกกายของเราเนี่ยที่มันประกอบด้วยธาตุสี่อันหน้าดินน้ำลมไฟตาเห็นแสงก็เป็นรูปรู้ว่าแสงนั้นสว่างสีอะไรไอ้ตัวรู้นี่คือนามคือจิตที่มีตัวรู้นั่นแหละ
ฉะนั้นกิเลสเนี่ยมันต้องมีตัวรู้มันถึงจะละได้ถ้าเราไม่มีตัวรู้ว่ามีความโลภมีความโกรธมีความหลงเนี่ยมันละไม่ได้เลยต้องรู้มันถ้าว่ารู้ได้ยังไงก็ต้องอาศัยการทำความสงบของตัวเราเองนั่นแหละความภาคความเพียรทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องเพียรบุคคลโลกทุกได้เพราะความเพียรวิริยะทุกขมาสิกเสติที่พุทธเจ้าไปยืนยันอยู่แล้วเป็นหนึ่งไม่เป็นสองยืนยันอยู่แล้วแล้วถามว่าพิสูจน์ได้ไหมพิสูจน์ได้แต่มันจะสำเร็จในฉับพลันนั้นมันคงเป็นไปไม่ได้เพราะบารมียังไม่เต็มเพราะเราต้องสร้างต้องสมต้องเก็บเล็กผสมน้อยเห็นไหมฮะไอ้คนเราจะรวยอยู่อยู่ก็รวยขึ้นมาเลยไม่เก็บไม่สะสมไม่สมได้ไหมมันก็ได้แต่ไม่สัมมาอาชีพหรอกไปป้นเขาไปขโมยเขาไปฆ่าของเถื่อนมันก็รวยได้แต่มันไม่ใช่สัมมาอาชีพเป็นวิชาอาชีพมันไม่ใช่เข้าหลักมรรคมีองค์8ฉะนั้นถ้าเราเดินทางมรรคมีองค์8นี้ไปสู่ความสำเร็จของชีวิตที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์ฉะนั้นปัญญานี่สำคัญที่สุดปัญญาวิมุตติหลุดพ้นด้วยปัญญาจิตจะวิมุตติวิมุตติด้วยจิตก็คือความรู้ความเห็นความคิดความนึกการพิจารณานี่แหละฉะนั้นเมื่อเรานั่งสมาธิแล้วเนี่ยมันมีจิตที่เป็นความคิดก็ดูก็ไม่ต้องไปยึดสุขก็ไม่ต้องยึดทุกข์ก็ไม่ต้องยึดผู้ต้องการผู้เสมอว่ารู้เฉยรู้เฉยตัวนี้แหละสำคัญที่สุดรู้เฉยรู้เฉยอยู่แต่ทุกวันนี้ถ้าเรามันวุ่นวายก็เพราะรู้ไม่เฉยอยู่แล้วปรุงแต่งถ้ารู้เฉยไหมว่าเรามีสติรู้เท่าทันนะถ้ารู้ไม่เฉยคือว่าไม่มีสติรู้เฉยโกรธนะรู้ว่าโกรธดับแต่ถ้าโกรธแล้วไม่รู้ปรุงแต่งปรุงแต่งไปไหนเลยด่าได้กูก็จะด่าทำร้ายร่างกายได้กูก็จะทำร้ายคิดอาฆาตพยาบาทกูก็จะทำนี่แต่ถ้ามีตัวรู้ปั๊บมันมีตัวละเลยจิตที่มีตัวรู้คือเป็นพุทธะผู้ตื่นผู้เบิกบานแต่จิตที่ไม่มีตัวรู้ไม่มีตัวละนี่แหละจิตที่เป็นอกุศลแต่นั่งสมาธิโยมสงบก็ช่างไม่สงบก็ช่างขอให้รู้อย่างเดียวไอ้ที่เราจะเอาแต่ความสบายจะเอาทุกไม่เอาใช่ไหมสงบใครๆก็อยากได้เพราะอะไรเพราะมันเป็นสุขเราไม่เคยได้ประสบกับความสุขแบบที่จะอธิบายไม่ถูกนอกจากคนที่อยากปฏิบัติสงบสุขเย็นสุขเอิบอิ่มแต่สุขทั้งโลกก็คืออะไรล่ะสุขเดี๋ยวก็ทุกข์สุขต้องแลกมาจากหยาดเหงื่อแรงงานแรงกายแรงใจของเราสุขที่ต้องไขว่คว้าหาแนวทางว่าจะทำยังไงลองดูมองเลือกกายจะให้มันเกิดความสุขอันนี้เรามาปฏิบัติธรรมเรามาปฏิยัติลงมือปฏิบัติแล้วเราก็พบไปเรื่อยๆคือความสงบของจิตติดสุขคำว่าติดสุขยอมเข้าใจไหมทุกจะไม่เอาหรอกนั่งสมาธิฉันจะเอาแต่ความสุขอันนี้เรียกว่าไม่รู้กฎของธรรมะของธรรมชาติของความเป็นธรรมดาใช่ไหมพระเจ้าบอกแล้วไงพูดถึงทุกอย่างในโลกนี้ล้วนเป็นอนิจจังมันไม่เที่ยงสมาธิก็ไม่เที่ยงสุขก็ไม่เที่ยงทุกข์ก็ไม่เที่ยงไม่มีอะไรเที่ยงทั้งนั้นเลยโยมถ้าโยมรู้ธรรมชาติข้อนี้แล้วโยมจะรู้ถึงธรรมะไม่ยากแต่ที่ยุ่งยากเพราะเรายังไม่ภาคไม่เพียรป
ราะเรายังมีอะไรที่มันวุ่นวายอยู่ในจิตในใจของเราที่เรียกว่ายังไม่สะสางของเก่าให้มันออกให้มันหมดไปจากจิตใจของเราถ้าโยมก็สังเกตตัวเราเองพอเรานั่งสมาธิใหม่ๆพอเราทนปวดทนเมื่อยพอเรามาใจสงบเพราะมันมีความสุขแบบบอกไม่ถูกที่เรียกว่านิรามิสุขสุขที่ไม่ต้องอาศัยสิ่งภายนอกไม่ต้องอาศัยเครื่องช่วยทุกสิ่งทุกอย่างอาศัยกายกับจิตเท่านั้นเองเกิดความสุขเกิดความสงบแล้วก็เราเมื่อมาสัมผัสกับนิรามิสุขอย่างนี้แล้วสุขเย็นสุขเอิบอิ่มมีปิติเกิดความกระชุ่มกระชวยกระปี้กระเป๋ามองอะไรก็สวยไปหมดบางครั้งก็นั่งยิ้มคนเดียวคือมองโลกสวยงามไปหมดมองโลกมีแต่ความสุขไปหมดแต่ก่อนที่เรายังไม่เคยนั่งสมาธิยังไม่เคยปฏิบัติเรายังไม่เคยพบความสุขที่แท้จริงเราคิดว่าไอ้สุขทั้งโลกโลกที่เราหาได้มานี่มันเป็นสุขแต่ถามมามันสุขจริงไหมถ้าเรามีเงินทองมีมากมายมันสุขไหมเงินทองซื้อความสุขได้ไหมมันก็ซื้อได้บางครั้งบางคราวแต่มันไม่ได้ถาวรมั่นคงสุขเดี๋ยวก็ทุกข์ได้มาแล้วก็เสียไปใช่ไหมได้มาแล้วก็เกิดความหงแหนไปหนีทีเหนียวกลัวหมดกลัวอดกลัวจนกลัวยากกลัวลำบากเป็นความกลัวไปหมดมีแล้วกลัวแต่นักปฏิบัติแล้วมีไม่กลัวกลัวไม่มีเพราะมีแล้วทำให้เป็นบุญหมดแต่ถ้าเรายังไม่ถึงธรรมะยังไม่รู้จักการเสียสละเราก็กลัวอดกลัวหมดกลัวจนนะเป็นเรื่องธรรมดาคนเราเมื่อเราเกิดมาแล้วเราก็อยากมีความสุขทุกข์เราก็ไม่อยากได้หรอกถ้าพอมานั่งสมาธิเกิดความสุขเข้าโอ้ทีนี้เราขวายคว้าใหญ่ใหญ่ยุ่งนะสร้างความภาคความเพียรจะตักตวงความสุขให้มากๆให้มันได้ทุกวันให้มันได้ทุกครั้งทุกคราวที่นั่งสมาธิถ้าถามว่ามันเป็นอย่างที่เราคิดไหมบางครั้งก็เป็นสงบบางครั้งก็ไม่สงบบางครั้งก็สุขสุขแล้วก็อยากให้มันมากมากไปอีกอยากให้มันสุขทั้งวันทั้งคืนสว่างสวยปิติมองไปทางไหนก็มีแต่โอภาสติดตาแสงนู้นแสงนี้พบแวบพบแวบโอ้ยสุขเพราะอะไรเพราะเราไม่เคยประสบใช่ไหมเราไม่เคยได้ของเล่นแบบนี้แค่ที่พอเรามานั่งสมาธิแล้วเมื่อเราลงทุนด้วยความยากความลำบากแล้วความเหน็ดความเหนื่อยแล้วความเจ็บความอดความทนแล้วพอเราผ่านช่วงนี้ไปได้โยมตอนนี้แหละพอจิตสงบแล้วตอนนี้อะไรจะเกิดนิมิตเป็นเครื่องหมายเรียกว่าเป็นเครื่องตอบแทนให้เราเป็นเครื่องยืนยันว่าถ้าคุณปฏิญาณปฏิบัติปฏิเวทแล้วจิตคุณสงบแล้วจิตคุณอย่างลงสู่ภวังค์แล้วจนจิตมีพลังแล้วอันนี้แหละของเล่นต่างๆมันจะมาแล้วสิ่งที่ไม่เคยเห็นก็จะเห็นสิ่งที่ไม่เคยรู้ก็จะรู้สิ่งที่ไม่เคยได้สัมผัสก็จะได้สัมผัสแต่ถ้าเราหลงเราติดอันนี้เรียกว่าจะโดนหลอกแล้วแต่ถ้าเราไม่หลงไม่ติดคิดว่าครูบาอาจารย์สอนแล้วบอกแล้วว่าพอจิตสงบแล้วอะไรมันจะเกิดสิ่งที่เราไม่เคยเห็นไม่เคยพบเราจะได้ประสบเราจะได้เรียนรู้เป็นเครื่องยืนยันว่าจิตนี่สำคัญที่สุดจิตที่บริสุทธิ์จิตที่สงบจิตที่เป็นปัจจัยสอนเนี่ยมันจะรู้เห็นอะไรไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างมันนอกเหตุเหนือผลสำหรับคนธรรมดาแต่ครูบาอาจารย์ก็ถือว่ามันเป็นเครื่องของเล่นของหลอกนั่นเป็นเครื่องตอบแทนเราใช่ไหมแต่ในบางคนเราก็จะเห็นว่าพอทำสมาธิเกิดแล้วเกิดวิปลาสวิปริตเพราะอะไรเพราะไปหลงนิมิต

รู้เลยว่าคนนั้นจะมาคนนี้จะมารู้เลยว่าคนนี้คิดยังไงรู้ไปหมดเลยอันนี้ครูบาอาจารย์บอกมันไม่ใช่วิเศษวิโสอะไรหรอกมันเกิดได้เพราะใจเราสงบมันจะเป็นวิชาแต่สำหรับพวกเราเนี่ยมันเป็นเครื่องเล่นเครื่องรอเครื่องรอเท่านั้นเองแต่สำหรับครูบาอาจารย์แล้วเนี่ยมันรู้มันเห็นจริงเป็นคุณวิเศษแต่วินัยไม่บัญญัติวินัยไม่อนุญาตให้มาพูดให้มาพูดอวดอุตริผิดถึงแม้จะมีในตัวในตนก็พูดไม่ได้ฉะนั้นถึงบอกว่าการที่เรานั่งสมาธิมันไม่ใช่ว่าพอเราสงบอย่างเดียวแล้วมันจะไม่รู้ไม่เห็นอะไรอันนี้ก็อยู่แต่บารมีของแต่ละคนครูบาอาจารย์ที่เราไปหาท่านพวกนี้ครูบาอาจารย์พระองค์ท่านก็มีอภิญญาพระองค์ท่านก็มีพระองค์ท่านก็ถึงพระเดชเจโตฤทธิ์ของท่านพระองค์ท่านก็มีผู้ถูกพระเดชปัญญาของท่านเจโตฤทธิ์นี่แหละจะเป็นผู้ที่มีอภิญญาผู้ที่ตาที่เป็นเครื่องแสดงออกว่าท่านนั้นหมดอาสวะกิเลสแต่พวกเรานี่มันยังอนุบาลนะเขาเอาของมาล่อเนี่ยก็ติดแล้วไม่ข้ามขั้นเขียนกอไก่อ่านกอไก่ได้ไม่เลื่อนขั้นแล้วคงจะเขียนกอไก่เขาไข่อยู่เนี่ยให้ไปขึ้นไปชั้นอื่นก็ไม่เอาแล้วติดอยู่ตรงเนี้ยถ้าถามมันจะรู้อะไรก็รู้แค่กอไก่ขอไข่ขอขวดแค่นั้นเองแล้วจะรู้ผสมสลักไหมมันต้องไปอีกขั้นต้องละตรงนี้ฉะนั้นบอกว่ารู้แล้วต้องละรู้แล้วเฉยไงลูกไอ้บางคนพอท่านสมาธิพอจิตสงบแล้วเกิดความสุขแล้วตอนนี้ติดสุขแล้วอยู่นั่งอะไรฉันก็อยากจะได้อย่างที่ฉันนั่งเมื่อวานนี่แหละมันเกิดกิเลสแล้วอยากแล้วใจมันนึกไปแล้วโอ้อยากได้อย่างเมื่อวานที่นั่งแล้วมันดิ่งเงียบสงบใจเราไม่เคยเบาขนาดนี้ทำไมมันเบาการเบาจิตมันเบาโอ้มันพิเศษมันเป็นสุขอะไรที่ลุ่มลึกอธิบายไม่ถูกต้องทำเองดังนั้นพอเกิดความอยากมันก็เป็นกิเลสแล้วแล้วก็ต้องทำไปขั้นตามขั้นตอนเมื่อจิตเป็นสมาธิมันมีสุขมีปิติมีเอกัคตามันไปหลายขั้นใช่ไหมจากที่วิตกวิจารก็คือปริยัติวิตกวิจารแล้วก็ละวิตกวิจารปิติเกิดปิติเกิดสุขก็ลองละปิติละสุขแล้วก็ได้เอตัคตาแล้วก็จิตเป็นหนึ่งแล้วอุเบกขาวางเฉยมันต้องละอย่างนี้ใช่ไหมพอวางเฉยอุเบกขาแล้วทีนี้มันไม่มีปัญญาปัญญามันเกิดจากอะไรโยมก็ต้องคิดใช่ไหมใคร่ครวญพอเกิดความคิดเราไม่เอาแล้วครูบาอาจารย์บอกว่านั่งสมาธิไม่ให้คิดให้ฆ่าความคิดพอความคิดหมดไปแล้วมันไปสู่ความวางเฉยอันนี้ความฉลาดยังไม่เกิดก็ต้องถอนออกมาก็มาคิดนี่แหละโยมแต่ทางธรรมเขาไม่เรียกว่าคิดเขาเรียกพิจารณาสิ่งที่เราเห็นตายรักอันนี้จำทุกขังอนัตตานี่แหละก็ต้องคิดต้องนึกพิจารณาตามความเป็นจริงเห็นตามความเป็นจริงด้วยจิตที่สงบมันจะเกิดปัญญาไอ้แรกๆสงบเรียกว่าสมถะกรรมฐานต้องบนต้องเพียรพอเกิดความสงบจนถึงที่สุดแล้วก็ต้องใช้วิปัสสนาคือใช้จิตมาพิจารณาสิ่งที่เราเห็นสิ่งที่เราประสบอายตนะภายนอกอายตนะภายในหรือว่าอารมณ์

สองนั่นแหละอารมณ์หกอารมณ์ข้างนอกหกอารมณ์ข้างในหกตาหูจมูกลิ้นกายใจรูปรสกลิ่นเสียงโผฏฐัพพะธรรมารมณ์ก็มาพิจารณาตาเห็นรูปเป็นยังไงพอใจไม่พอใจรู้ไม่พอใจรู้พอใจรู้ไอ้ตัวนี้แหละเขาเรียกวิปัสสนาใช่ไหมนี่มันก็ไปตามขั้นตามตอนแต่ถ้าเราไปยึดติดอยู่ว่าฉันจะเอาแต่สุขสุขอยู่เนี้ยแล้วเรียนเกี่ยวกับไก่อยู่เนี้ยก็รู้อยู่แค่กอไก่เขาไปถึงไหนก็แล้วเราไปย่ำอยู่กับที่นี่นะดังนั้นการประพฤติการปฏิบัติเนี่ยท่านไม่ให้ติดไม่ให้ติดอะไรทั้งสิ้นความคิดของเราก็ไม่ให้ติดถ้าเราไปยึด

สิ้นความคิดของเราก็ไม่ให้ติดถ้าเราไปยึดก็เป็นอะไรยึดมั่นถือมั่นมันเข้าหลักธรรมอีกแล้วไปยึดในสิ่งนั้นไปยึดในสิ่งนี้ไปยึดในสมาธิก็เป็นความยึดมั่นถือมั่นอีกแล้วเป็นอุปทานอีกแล้วความยึดมั่นถือมั่นนั้นศาสนาพุทธหรือการปฏิบัตินี้ไม่เอาอะไรทั้งสิ้นปฏิบัติแล้วไม่เอาไม่มีไม่เป็นแต่ถ้ายังมียังเป็นยังเอานั้นคือไม่ใช่ต้องละไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างต้องทิ้งหมดนะเมื่อเราจะข้ามฟากเนี่ยโยมมีเรือมีพายข้ามฟากไปแล้วถ้าเราไม่มีเรือมีพายเลยข้ามฝั่งไปโยมทั้งว่ายน้ำว่ายน้ำไม่เป็นเป็นไงถึงว่ายน้ำเป็นแต่ไม่แข็งก็ไปตายอยู่กลางแม่น้ำน้ำเชี่ยวน้ำแรงอันนี้เรามีเครื่องช่วยอยู่แล้วนี่นะมันจะข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งไอ้ฝั่งนี้มันยากมันช่วยมันอดมันยากมันลำบากมันทุกข์มันยากจะข้ามไปฝั่งที่มันสบายอุดมสมบูรณ์อาหารการกินทุกสิ่งทุกอย่างจะข้ามไปหาความสุขความสบายเมื่อเรามีเครื่องช่วยแล้วมีเรือมีพายอะไรอยู่ก็พายเข้าไประยะหนทางเนี่ยมันไกลถ้าเราไม่พากไม่เบียดไม่จ้าไม่พายก็เคว้งคว้างอยู่นั่นน้ำมันแรงเราก็สู้ไม่ได้กระแสน้ำมันมากกว่าเรากำลังเราไม่สามารถพัดไม่สามารถงัดไม่สามารถพายสู้กระแสน้ำได้ก็โลภอีกไปไม่ถึงฝั่งอีกอันนี้เราพากเราเพียรแล้วทั้งจ้ำทั้งพายช่วยกันจ้ำช่วยกันพายพันฝ่ามรสุมน้ำนี่เชี่ยวกราดไปถึงฝั่งครับขึ้นฝั่งได้แล้วโยมจะแบกเรือไปไหมแบกพายไปไหมมันใช้ต้องใช้ไหมมันไม่ต้องใช้แล้วเหมือนกับภาวนาเนี่ย หายใจเข้านึกพุทหายใจออกพุทโธเป็นอุบายพุทโธพุทโธพุทโธเกสาลงมานักขาตันตาตัดโจตัดโจตันตานักขาลงมาเกสามันเป็นอุบายให้ใจสงบเป็นเครื่องช่วยเมื่อเราข้ามฝั่งไปแล้วใจเราสงบแล้วจะต้องมาภาวนาทำไมบางคนก็พอสงบแล้วพอจะข้ามขั้นไปดึงมาเนี่ยพุทโธพุทโธมันก็อยู่ตรงนั้นนะโยมจะไปรู้อะไรนั่งที่ไหนก็พุทธตื่นนั่งได้ก็แค่นี้ท่านที่บอกต้องมีอุบาอาจารย์ไม่มีก็ได้แต่ว่ามันช้าแต่ในการประพฤติปฏิบัติเนี่ยมีครูบาอาจารย์คอยสอบอารมณ์ว่าพอเราทำถึงขั้นนี้แล้วจะทำจิตยังไงจะวางจิตยังไงจะปล่อยยังไงจะละยังไงครูบาอาจารย์ท่านบอกถ้าเราทำเองก็ทำไปทำมาวนไปวนมาเสียเวลานะอันนี้เราก็ต้องมีครูบาอาจารย์มีพ่อแม่ครูบาอาจารย์คอยชี้แนะเมื่อเราสงบแล้วภาวนาไปทั้งใช้รู้เฉยแค่นั้นเนี่ยรู้ว่าสงบก็รู้รู้ว่าคิดก็คิดรู้ว่าไม่คิดก็รู้รู้ตัวเดียวเท่านั้นแหละแล้วมันจะขจัดปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างได้แต่ณปัจจุบันก็เราไม่รู้แล้วก็ไม่เรียนรู้ด้วยแล้วก็ไม่อยากรู้ด้วยเพราะมันไม่สนุกเพราะอะไรมันฝืนกิเลสใช่ไหมเคยอยู่สบายเคยกินสบายเคยนอนสบายมาประพฤติปฏิบัติยิ่งมาเรียกว่าสังฆทานก็กินมื้อเดียวนอนก็ไม่ได้กี่ชั่วโมงไม่เอาไม่ตามใจอันนี้เราก็ต้องพลาดต้องเพียรนี่แหละมันถึงจะได้ถ้ามองมัวมาติดสุขโยมไม่พ้นทุกข์เลยหรอกงั้นทุกข์เนี่ยมันจะทำให้เรานั้นมีปัญญาถ้าเราปวดเมื่อยโยมอ่ะจะทำไงให้มันหายปวดหายเมื่อยโยมทำยังไงก็ต้องใช้ปัญญาใช่ไหมมันปวดเพราะมันปวดเพราะเรานั่งทับเทียบเราก็ต้องทับเรื่องก็ต้องเปลี่ยนนะแล้วก็หายทุกข์แล้วดังทุกข์เนี่ยต้องกำหนดต้องรู้ไม่ใช่ทุกข์เนี่ย

0: ไม่เอาไม่เอาไปไปไม่เอาไม่ใช่ทุกข์นี่แหละมันจะทำให้เกิดปัญญาเกิดความเฉลียวฉลาดเกิดสติเกิดปัญญาทำยังไงที่จะให้มันคลายจากความเป็นทุกข์แต่ว่าไม่หมดทุกข์ไม่ลงก็เรียกว่าข้ามเวทนาทุกขเวทนาข้ามได้ยังไงจะไปข้ามยังไงเจ็บมันก็ยังเจ็บอย่างนั้นนะปวดก็มันปวดอย่างนั้นมันจะไปข้ามได้ไงมันไม่หายก็เราสายการแยกแยะก็คือปัญญานะการกับจิตนี่มันอยู่ด้วยกันแต่ถามว่ามันเป็นสิ่งเดียวกันไหมมันไม่ใช่แต่ที่เป็นสิ่งเดียวเพราะเราไปยึดว่าเป็นเราพอเป็นเราแล้วอะไรเกิดขึ้นลงทุกข์แต่ถ้าคิดว่าไอ้นี่เป็นแค่สัตว์แปลว่าธาตุ4ขันธ์5อาการ32รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณรู้ตามความเป็นจริงแล้วมันก็ต้องไปยึดมันแยกสำคัญที่สุดคือจิตที่มีตัวรู้รู้ว่าทุกข์ก็รู้รู้ว่าสุขก็รู้นี่แหละต้องใช้ปัญญาแยกแต่ถามว่าจะทำถึงขั้นขนาดที่ได้มันก็ต้องอาศัยการฝึกหัดในโยมนะไม่ใช่ทำวันเดียวไม่ใช่ฉันต้องมาบวชวันเดียวเลยฉันจะแยกกายแยกจิตแยกจิตออกจากเวทนาได้ในครั้งเป็นคราวเดียวหรือเป็นไปไม่ได้เขาเรียกว่าต้องสร้างความภาคความเพียรตัวนี้แหละความภาคความเพียรตัวนี้มันจะทำให้เราเนี่ยมีความแข็งแกร่งแต่ถ้าเราไม่ภาคไม่เพียรมันก็ได้แค่นั้นโยมวิ่งได้กิโลเดียวก็กิโลเดียวเมื่อนี้นั่งสมาธิถ้าไม่มากไม่เพียร10นาทีฉันก็ไม่เอาแล้วครั้งต่อไปก็10นาทีนั่นแหละไปนานจนนั้นไม่ได้จะตายแล้วแต่ภาคเพียรว่าตั้งสัจจะครึ่งชั่วโมงจะไม่ลุกจะไม่ขยับแต่เป็นเจ็บปวดเป็นปวดตายเป็นตายทุกข์เป็นทุกข์เนี่ยมันจะได้ไม่มีอะไรชนะใจของเราเนี่ยแหละมันเป็นใหญ่ทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่มีอะไรที่จะชนะไม่ได้เลยถ้าใจของเรานั้นไม่เป็นใหญ่ใจของเรานั้นไม่อดทนใจที่เป็นผู้รู้จิตที่เป็นผู้ตื่นนั่นแหละโยมสติที่เป็นตัวรู้สำคัญที่สุดดังนั้นเราอย่าคิดว่าเวลายังมีอีกเยอะยังหนุ่มยังสาวยิ่งถ้าเรามีศรัทธาอยู่นะศรัทธาเกิดแล้วเนี่ยต้องสร้างความภาคความเพียรให้เกิดขึ้นเพราะต่อไปข้างหน้าแล้วเนี่ยต้องใช้สติใช้ปัญญาแล้วใช้สมาธิอย่างเดียวไม่ได้พอนานไปนานไปสมาธิมันไม่มีแล้วต้องใช้ปัญญาแล้วบางครั้งฝึกสมาธิให้เกิดปัญญาบางครั้งต้องใช้ปัญญาทำให้เกิดสมาธิปัญญาที่จะต้องรอบรองจิตของตัวเองว่าอย่าให้คิดอย่าให้นึกทำงานให้มันสมองให้อยู่กับปัจจุบันให้อยู่ลมหายใจเข้าหายใจออกใช้ปัญญาบังคับจิตท่านเกิดสมาธิบางครั้งเรามีศรัทธาแล้วครูบาอาจารย์บอกว่าให้นั่งภาวนาไปมันก็เกิดสมาธิเกิดสมาธิพอนานไปนานไปสมาธิมันไม่เกิดได้โยตัวนี้เนี่ยที่พระท่านอยู่ไม่ได้ต้องศึกต้องไปก็เพราะว่าไม่มีปัญญาสมาธิดับปัญญาไม่เกิดฉะนั้นปัญญาเป็นสิ่งสำคัญที่สุดที่ทำให้เราหลุดพ้นเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติใช่ไหมสำคัญที่สุดฝึกปัญญาเนี่ยยืนเดินนั่งนอนแล้วไม่ใช่ว่าเราจะมาฝึกแค่วัดนี่นะโยมนะมาวัดเพื่อเอาพื้นฐานเพื่อเอาความรู้ไปใช่ไหมเมื่อเราศึกษาเราเรียนเนี่ยเสร็จแล้วเราจะต้องกลับบ้านเราก็ต้องไปฝึกหัดท่องจำใช่ไหมมันถึงจะรู้ถึงจะจำ ไม่ใช่ว่าพอเรามาบวชครั้งหนึ่งกลับไปเราก็ไม่เอาแล้วก็ทิ้งไปนั่นจะรู้อะไรอยู่ก็อยู่แค่นั้นมาอีกทีก็แค่นั้นมันไม่ใช่ว่ามาทำอยู่แค่ตรงนี้มันต้องเป็นอุปนิสัยเป็นอุปนิสัยไม่มีเวลาภาวนาไม่ต้องยืนเดินนั่งนอนนี่ภาวนาได้ไม่ใช่ว่าจะต้องมานั่งหลับตาภาวนาไม่ต้องทำมหาสมาธิไม่ต้องทำมหากรรมไม่ใช่ให้มีสติให้มีองค์ภาวนาให้มีอารมณ์อยู่ในปัจจุบันว่าปัจจุบันนี้ท่านทำอะไรมีสติตรงนี้สำคัญที่สุดเมื่อมีสติแล้วมีกลุ่มให้เกิดสมาธิเกิดปัญญานี่ต้องการเราทำอะไรล่ะทำอะไรก็เหมือนเราไม่มีสติยืนก็ไม่รู้นั่งก็ไม่รู้นอนก็ไม่รู้กินก็ไม่รู้คิดก็ไม่รู้โกรธก็ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้มันรู้เดียวเลยแล้วเมื่อไหร่มันจะรู้ล่ะก็ต้องให้มันรู้อยู่ตลอดเวลาทุกลมหายใจเข้าหายใจออกไม่ใช่มารู้แค่วัดไม่ใช่มาภาวนาแค่วัดในรู้นะส่วนใหญ่เป็นแบบนี้ดีหน่อยได้มาบวชพระสังฆทานได้บวชปฏิบัติได้บวชนั่งสมาธิได้บวชที่อื่นเราก็ไม่ได้มาสุขไม่มาเที่ยวเข็นอะไรเงี้ยทำแบบเปล่าๆเปล่าๆเช้าเดินโยกโกงนั่งโยกเช้าใส่เวลาได้มาเดินโยกโกงกลายเป็นติดไม่รู้เวลาไม่รู้หน้าที่ตัวเองพระต้องไปเปล่าเปล่าเปล่าใช่ไหมทั้งนั้นที่สิ่งที่เราทำนี่มันคือของเราแต่เราบังคับตัวเองไม่ได้ต้องให้คนอื่นบังคับพอคนอื่นบังคับพอใหม่พอใจบางคนมาหลบหลบซ่อนซ่อนอู้อู้ถึงเวลาสวดมนต์ก็ไม่สวดถึงเวลาทำวัดก็ไม่ทำเดินไปเดินมาเล่นโทรศัพท์อะไรก็ยังจะได้อะไรก็ได้แค่ฉันมาบวชพระสังฆทานได้มาถือศีลฉันก็ถือบุญแล้วถูกต้องบุญคือความสบายใจแต่ถามว่าฉลาดมั้ยเนี่ยก็ยังโง่เหมือนเดิมนั่นแหละไม่ฉลาดเข้าวัดมันต้องฉลาดฉลาดอย่างเดียวมันต้องเฉลียวด้วยนะโยมฉลาดให้เฉลียวว่าเสร็จทุกรายเลยนะเพราะกิเลสมาครอบเลยมีสติสัมปชัญญะสติอย่างเดียวไม่ได้ต้องมีสัมปชัญญะรู้ทั่วรู้พร้อมรู้ทุกสิ่งทุกสิ่งทุกอย่างรู้รอบมันมีเรด้ารอบแล้วมันจะมาทางไหนจะเข้าทางไหนเข้าทางหูทางตาจมูกทางลิ้นทางกายทางใจมาทางไหนโดนปิดหมดปิดทวารหมดปิดประตูหมดนั่นเองสำคัญที่สุดรู้ว่าชาวศึกมีแค่นั้นแค่นี้รู้สบายนอนแต่ไม่เฉลียวหรอกเขาจะขุดกำแพงกันมาจะข้ามน้ำกันมามัวแต่นอนอยู่พวกกระเชือกคอตายนั่นเองเหมือนกันกิเลสก็เหมือนกันมันมาหลายรูปแบบนะโยมนะกิเลสเนี่ยมันไม่ใช่ว่ามันมีอย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดแต่อย่างหยาบก็เห็นนะอย่างกลางก็พอจะไอ้ละเอียดนี่โยมถ้าจิตไม่เป็นสมาธิจิตไม่มีปัญญาโยมโดนนะไม่ว่าพระไม่ว่าโยมไม่ว่าชี้ใครนั้นนะท่านอย่าประมาทคิดว่าฉันสลาดแล้วฉันปฏิบัติมากพอแล้วฉันพ้นแล้วท่านพุทธเจ้าบอกว่าอย่าตั้งตนอยู่ในความประมาทอัปมาเทนะสัมปทิฏฐะท่านเตือนไว้ครั้งสุดท้ายเลยพันธทานิพิกเวอามันตยามิโวดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายเราขอเตือนท่านเป็นครั้งสุดท้ายว่าวยธรรมาสังขาราสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอัปมาเทนะสัมภิติตะท่านทั้งหลายจงทำความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิดนี่พุทธเจ้าห่วงเรานะเนี่ยแต่เราห่วงตัวเองไหมไม่ห่วงเลยถ้าบอกว่ารักตัวเองท่านไม่รักตัวเองถ้ารักตัวเองมันต้องรู้จักทำในสิ่งที่ดีๆแล้วบอกว่าฉันรักตัวเองจริงๆครับพุทธเจ้ารักตัวเองถึงสละความสะดวกสบายมาหาความลำบากลำบากกายแต่สบายใจเอาไงลงลำบากกายสบายใจรวยแต่ไม่สบายมีเงินแต่ไม่สบายมีเงินกับเป็นทุกข์ไม่ดีดีกว่านี่ผมนะ มีอะไรแล้วเป็นทุกข์อย่ามีมีครอบมีคู่มีลูกมีหลานมีบ้านมีสมบัติพัฒนามีแล้วเป็นทุกข์อย่าไปมีมันแต่เราก็อยากจะมีเพราะเราไม่เคยมีไอ้คนเขามีแล้วเขาไม่อยากมีนะถ้ามีแล้วเอาไปใช้ให้มันเกิดประโยชน์ประโยชน์ทางด้านไหนได้บ้างทำบุญทำทานนะทำบุญทำทานและอย่างถามไม่ได้คือต้องทำงานด้วยนะฉะนั้นเราจะได้ประมาทโยมความประมาทแค่เสี้ยววินาทีเดียวความหายนะมาถึงตัวเองทุกสิ่งทุกอย่างต้องมีสติเมื่อมีสติแล้วมันจะไม่ประมาทเมื่อเราทำสมาธิบาทำสมาธิจนจิตท่านตื่นแล้วเนี่ยท่านมีสติตลอดเวลาหลับก็เหมือนไม่หลับรู้หมดอะไรจะเข้ามาทางหูทางตาทางจมูกทางนิ้วทางกายทางใจรู้หมดรู้แล้วก็ตัดรู้แล้วก็ดับรู้แล้วปิดมันก็ไม่มีอาบไม่มีบาปไม่มีอกุศลแต่พวกเรารู้ทั้งรู้แล้วก็เปิดเชิญเลยมาเลยโลภก็อยากจะโลภหลงก็อยากจะหลงอยากได้มากบางครั้งก็ไปช่วยขโมยของเขาเพราะความอยากหลงก็หลงมากหลงทรัพย์สมบัติหลงลูกหลานบ้านช่องแล้วทำงานที่สุดหลงตัวเองรู้ไหมหลงตัวเองหลงไงหลงตัวเองไหมหลงนะหลงว่ายังไม่แก่ยังไม่เจ็บยังไม่ตายเนี่ยอย่าหลงนะนี่เรียกหลงตัวเองมีใครยอมรับบ้างความแก่บ้างมีไหมไม่มีหรอกตมาก็ไม่ยอมรับนะว่าแก่ไม่เคยดูตัวเองแก่และทีเลยเนี่ยแต่นั่นที่มันความเสื่อมมันอยู่ทุกวันทุกวันทุกวันมันเสื่อมมันโทรมไปแต่ไม่เคยที่จะใจว่าจะแก่อย่างนี้ถ้าแก่ก็เดินไม่ได้นะถ้าแก่ก็ทำอะไรไม่ได้ใช่ไหมไอ้ตัวนี้แหละเลยทำให้ลืมแก่พอลืมแก่แล้วทำไงโยมลืมตายคิดว่าไม่ตายแต่ลืมเจ็บไม่มีอ่ะไม่ต้องลืมหรอกลืมไม่ได้หรอกเพราะมันเจ็บอยู่ทุกขณะนั่งนานก็เมื่อยเดินนานก็เมื่อยฟังนานก็เมื่อยใช่ไหมฉะนั้นอย่าหลงทำอะไรก็แล้วแต่ห้ามหลงใช่ไหมหลงแล้วเป็นไงโยมไอ้อย่างข่าวดังคือโคมอ่ะหลงทำแล้วออกไม่ได้นะใช่ไหมไอ้โยมยังไงมันนินทาออกยังหลงยังออกไม่ได้เลยโยมนะไอเราหลงจะเดือดตัวเองนะโยมออกไม่ได้เลยนะตายลูกเดียวเลยโยมไม่มีใครช่วยด้วยพอช่วยก็ไปฟังข้อทิฏฐิว่าฉันเกิดก่อนฉันรู้มากเขาจะมาสอนฉันฉันรู้แล้วรู้อะไรรู้ว่าตัวไม่รอดดังนั้นเราก็อย่าหลงอะไรก็แล้วแต่ทุกสิ่งทุกอย่างร่างกายของเราเนี่ยมันได้มาก็เป็นเพราะอัตภาพพ่อแม่ให้มาอย่าไปหลงมันว่ามันไม่เสื่อมนะมันเสื่อมลงทุกวันทุกวันทุกวันอย่าคิดว่าไม่แก่นะเราดูเองไม่แก่แต่คนอื่นก็เห็นว่าเราแก่นะอย่าไปหลงว่าฉันยังสวยฉันยังหนุ่มยังสาวฉันยังมีอายุฉันยังต้องอยู่ไปอีกนานอย่าคิดอย่างนั้นเด็ดขาดคิดว่าพรุ่งนี้จะมีไหมนอนแล้วจะตื่นไหมลมหายใจเข้าแล้วจะออกไหมถ้ามันหลับแล้วก็มันตื่นก็ถือความโชคดีอยู่แต่ถ้าหลับไปแล้วตื่นมาลุกไม่ได้โยมเอามาพึ่งกินแล้วทำไงอะไรเนี่ยทำไงอ่ะเอาละหาหมอ หายาแล้วก็ไปมุ่งพึ่งหมอพึ่งยาแล้วถ้าหมอยามันไม่หายแล้วทำยังไงพึ่งอะไรโยมพึ่งใครอัตตาหิอัตโนนาโถตนแหละเป็นที่พึ่งแห่งตนแต่ตนนี้ต้องฝึกตนไม่ดีแล้วนะไม่ใช่ตนมีแต่กิเลสนะมันช่วยไม่ได้หรอกยิ่งซ้ำลงไปอีกตนต้องฝึกตนดีแล้วจุดด้วยศีลสมาธิปัญญาด้วยสติด้วยปัญญาฝากไว้ว่าอย่าหลงถ้าหลงแล้วกลับยากถ้าหลงแล้วไม่มีสติกลับยากเมื่อมาเดินป่าเนี่ยหลงหลงหลงก็เดินวนไปอยู่นั่นวนไปวนมาเป็นชั่วโมงเอ้าแล้วก็วนมาที่เก่านี่ว่าไม่ออกจากป่าสักทีพอเราปุ๊บตั้งสติตั้งสติไม่ต้องเดินอยู่เฉยๆนั่งสมาธิทำใจสงบไม่ต้องดิ้นรนใจสมาธิใช้สติค่อยๆพิจารณาหาทางออกแต่ถ้าเราคิดว่าจะหาทางออกด้วยการเดินไปเดินมาเดินไปเดินมาหาทางออกไม่ได้หรอกต้องตั้งสติแล้วก็พิจารณาสังขารร่างกายของเราว่าสิ่งเหล่านี้มันเที่ยงไหมมันอยู่ในลักษณะอนิจจังทุกขังอนัตตาจริงหรือเปล่าฉะนั้นถ้าเราอยู่กับธรรมเราก็จะรู้ธรรมรู้ธรรมชาติผลสุดท้ายก็รู้ความเป็นธรรมดาทุกคนเกิดแก่เจ็บตายเป็นของธรรมดาไม่มีใครอยู่ลมฟ้าไม่มีใครเอาอะไรก็ได้ทุกสิ่งทุกอย่างรูปร่างบ้านช่องเรือนจานแต่สิ่งที่เอาไว้ได้คือบุญและบาปเท่านั้นเองเมื่อเราเป็นมนุษย์พบพุทธศาสนาแล้วสิ่งที่เราจะเอาไปคือบุญอย่างเดียวทรัพย์ที่จะเอาไว้ได้คืออริยทรัพย์อย่างเดียวทรัพย์ที่อยู่ในตัวตนนี้มันเป็นทรัพย์ภายนอกเป็นทรัพย์สมมุติไม่ใช่วิมุตติฉะนั้นวันนี้อาตมาก็มีโอกาสได้มาพูดคุยได้มาชี้แจงแถลงไขให้ญาติโยมนั้นสว่างด้วยปัญญาไม่ใช่สว่างด้วยแสงไฟไม่ใช่สว่างด้วยแสงเทียนสว่างด้วยปัญญาของตัวเองแล้วเราก็จะรู้แจ้งตามความเป็นจริงรู้ธรรมะที่มันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเป็นของผู้โลกเป็นธรรมดาก็ขออนุโมทนาในบุญกุศลของญาติโยมที่ได้ตั้งใจเปิดโทรทัศน์ชมพอดีเปิดยิ้มฟังพอดีญาติโยมที่มีศรัทธาในการที่จะได้มาบวชนี่ขมักบารมีเพื่อสร้างบารมีเพื่อสะสมไว้เป็นอายุรับไปหน้าต่อไปขออนุโมทนาในส่วนบุญส่วนกุศลของบารมีของพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์คุณบารมีของครูบาอาจารย์จงมาช่วยปฏิบัติปกปักรักษาทุกข้องป้องกันไปให้ญาติโยมนั้นปลอดภัยจากพยานอันตรายต่างๆคิดอะไรให้ได้สมความมุ่งมั่นปรารถนาพัฒนาความสุขก็ขอได้ความสุขปรารถนาความพ้นทุกข์ขอให้ได้ความพ้นทุกข์ทุกคนทุกท่านเถิด
1: สาธุสาธุสาธุอนุโมทามิที่สมนั้นคือพระธรรมเทศนาดูความเมตตาจากพระครูปรัชญ์ปริญสิริวัฒโนท่านเจ้าวาดประสันทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ
2: กฎแห่งกรรมจากชีวิตจริงโดยธรรมจักรสิงห์ทองเปิดโลกสะท้อนเงาชีวิตจริงส่องสว่างสู่ใต้ล่าพิสูจน์ผลกรรมตอนสัตว์สยองสองทุตทันดรในสมัยที่พระพุทธองค์ทรงดำรงพระชนชีพอยู่ประทับอยู่ณพระเวฬุวันมหาวิหารทรงแสดงธรรมโดยทรงปรารภเปรตสุกรตนหนึ่งมีเรื่องราวกล่าวไว้ดังนี้วันหนึ่งพระมหา

0: โมคคัลลานะลงจากเขาคิจกูฏพร้อมด้วยพระลักษณะเถระผ่านที่แห่งหนึ่งบริเวณเชิงเขาได้ยิ้มแย้มแล้วเดินผ่านไปโดยไม่ปริปากพูดแม้แต่คำเดียวพระลักษณะเถระเดินตามมาติดๆเห็นเช่นนั้นเกิดความสงสัยถามพระเถระว่าท่านผู้มีอายุได้พบเห็นสิ่งใดจึงได้ยิ้มแย้มเช่นนั้นขอรับพระเถระตอบว่าท่านอย่าเพิ่งถามเรื่องนี้ในเวลานี้เลยขอให้พวกเราไปถึงพระเวลุวันได้เข้าเฝ้าพระศาสดาเสียก่อนค่อยถามครั้นพระเถระทั้งสองเข้าสู่เมืองราชคฤห์เที่ยวบินทบาทในเมืองกลับออกมาฉันภัตตาหารเสร็จแล้วจึงพากันเข้าเฝ้าพระบรมศาสดาณพระเวฬุวันถวายบังคมพระศาสดาแล้วเลือกนั่งณที่อันควรพระมหาโมคคัลลานะจึงได้เริ่มสนทนากับพระลักษณะเถระว่า
1: ผู้มีอายุผมได้เห็นเปรตตนหนึ่งรูปร่างใหญ่โตร่างกายคล้ายมนุษย์และศีรษะเหมือนศีรษะสุกรปากของมันไม่สามารถปิดสนิทได้เพราะมีหางของมันยื่นออกมาจึงทำให้มันเผยปากอ้าตลอดเวลาพอมองดูให้ชัดใกล้ๆเห็นมีหมู่หนอนไต่ยั่วเยะไหลออกมาจากปากของมันตลอดเวลาผมคิดว่าเราไม่เคยพบเห็นสัตว์ที่มีรูปร่างหน้าตาอย่างนี้มาก่อนจึงได้ยิ้มแย้ม
0: พระศาสดาได้สดับดังนั้นจึงตรัสว่า
1: ภิกษุทั้งหลายพระสาวกของเราเช่นพระโมคคัลลานะมีสายตายาวไกลสัตว์ที่มีรูปร่างหน้าตาอย่างนี้เราก็เคยเห็นที่โคนต้นโพแต่เราไม่พูดเพราะเป็นสิ่งที่พิสูจน์ยากจึงไม่มีประโยชน์ที่จะบอกให้ทุกคนทราบบัดนี้พระโมคคัลลานะเป็นพยานให้เราจึงสามารถรับรองได้ว่าที่พระโมคคัลลานะพูดเป็นเรื่องจริง
0: แล้วได้ทรงเล่าถึงกรรมเก่าของเปรตตนนั้นให้ภิกษุทั้งหลายฟังดังนี้กรรมเก่าของสุกรเปรตในอดีตการอันยาวไกลสมัยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่ากัสสปะมีพระเถระสองรูปอยู่จำพรรษาในอาวาสเดียวกันใกล้หมู่บ้านตำบลหนึ่งรูปหนึ่ง60พรรษาอีกรูปหนึ่ง59พรรษารูปที่อาวุโสน้อยกว่าแม้เพียงพรรษาเดียวแต่ก็ตั้งใจทำภารกิจรับใช้เช่นกับว่าเป็นพระอาจารย์ทำงานทุกอย่างติดตามรับใช้เป็นเวลาหลายปีวันหนึ่งมีพระนักเทศรูปหนึ่งเดินทางมาถึงอาวาสแห่งนั้นพอดีเป็นวันพระพระเถระทั้งสองต้อนรับด้วยอัธยาศัยไมตรีและกล่าวเชิญด้วยจิตเคารพศรัทธาต่อผู้รู้ว่าท่านบัณฑิตขอท่านได้โปรดอธิบายข้อธรรมให้พวกกระผมฟังบ้างเถิดพระอาคันตุกะได้ทำตามแล้วและทำให้พระเถระทั้งสองคิดว่าพวกเราได้พบท่านผู้รู้แล้วจึงได้จัดที่พักให้จัดหาของใช้เครื่องอำนวยความสะดวกให้ทุกอย่างตลอดจนแนะนำให้ญาติโยมได้รู้จักพร้อมทั้งอาราธนาให้ท่านแสดงธรรมให้ทุกคนได้รับฟังปรากฏว่าทุกคนชอบใจเลื่อมใสนำเครื่องสการะมาถวายมากมายได้อาราธนาเพื่อฉันภัตตาหารในวันรุ่งขึ้นเพราะการแสดงธรรมของท่านทำให้ญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาเกิดความเลื่อมใสศรัทธานำเครื่องสักการะมาถวายจึงทำให้ท่านเกิดความคิดว่าพระเถระทั้งสองรูปนี้หัวอ่อนเหลือเกินท ถ้าเราจะหาทางกลั่นแกล้งท่านทั้งสองเพื่อให้หนีไปแล้วเราอยู่ที่นี่แทนน่าจะดี
1: ต่อมาท่านอภันตุกะก็เริ่มวางแผนทำลายพระเถระทั้งสองโดยหาทางเข้าพบทีละองค์และพูดมีเงื่อนงำว่าท่านขอรับผมมีเรื่องบางเรื่องแต่ไม่ทราบว่าจะเล่าให้ท่านฟังดีหรือไม่ครั้นพระเถระรบราวให้พูดหลายครั้งจึงพูดว่าท่านขอรับอย่าให้กระผมต้องพูดเลยไม่ดีแน่เสร็จแล้วก็เข้าไปหาพระเถระอีกรูปหนึ่งพูดอย่างนั้นเหมือนกันท่านอคันตุกะได้ทำอย่างนั้นหลายวันจนทำให้พระเถระทั้งสองเกิดความลังเลหวาดระแวงแล้วเข้าไปหาพระเถระรูปหนึ่งกล่าวว่าท่านขอรับมีเรื่องบางเรื่องผมอยากจะถามท่านแต่ผมไม่กล้าถามพระเถระมองหน้าคล้ายจะถามความในใจและพูดว่าคุณสงสัยเรื่องอะไรถามมาเถอะไม่ต้องกลัวผมอนุญาตจากนั้นท่านอคันตุกะจึงเริ่มวาดลวดลายทันทีว่าท่านขอรับกระผมไม่ทราบว่าท่านพระเถระอีกรูปหนึ่งขัดใจกับท่านเรื่องอะไรพระมหาเถระเบิกตามองท่าทางตื่นเต้นถามทันทีว่าท่านพูดอะไรเช่นนั้นผมทั้งสองเป็นเสมือนพี่น้องร่วมท้องมารดาเดียวกันไปไหนอยู่ไหนหรือมีของใช้รวมทั้งอาหารบิณฑบาตก็แบ่งกันเสมอไม่เคยมีเรื่องบาดหมางใจกันเลยแม้แต่นิดเดียวพระอาคันตุกะถามย้ำว่าเป็นเช่นนั้นหรือขอรับก็ได้รับคำรับรองอีกว่าถูกต้องจึงได้กล่าวต่อไปว่าท่านขอรับพระเถระนั้นได้พูดกับกระผมว่าคุณก็เป็นคนฉลาดเป็นคนดีเมื่อจะคบหาสมาคมกับพระมหาเถระรูปนั้นเพราะเห็นว่าเป็นพระมหาเถระผู้มีศีลเป็นที่รักมีความละอายต้องคิดให้ดีตั้งแต่วันที่กระผมมาถึงท่านก็ได้พูดกับผมอย่างนี้หลายครั้งหลายหนแล้วเมื่อพระมหาเถระได้ฟังเช่นนั้นก็เกิดอาการโกรธแค้นความรักความผูกพันที่เคยมีมานานแสนนานขาดสะบั้นลงเช่นเดียวกับว่าวหลุดลอยไปเพราะสายป่านขาดแตกหักลงเฉกเช่นหม้อดินถูกไม้ทุบตีแตกสลายไปฉะนั้นจากนั้นพระอคันตุกะก็ได้ไปหาพระเถระอีกรูปหนึ่งและพูดเหมือนกับที่พูดกับพระมหาเถระในที่สุดพระเถระทั้งสองซึ่งไม่เคยแม้แต่แยกกันเดินบิณฑบาตต้องมาแยกทางกันเดินครั้นกลับจากบิณฑบาตพระเถระกลับถึงก่อนมายืนรออยู่ที่โรงฉันพระมหาเถระกลับมาถึงภายหลังพระเถระเห็นท่านมาถึงก็คิดว่าเราควรรับบาตรและจีวรของพระมหาเถระนี้หรือไม่เนาะอีกใจหนึ่งก็ปฏิเสธว่าอย่ารับเลยแต่ก็อดที่จะใจอ่อนไม่ได้คิดว่าเอาเถอะกิจวัตรคือการดูแลต้อนรับท่านเป็นภาระหน้าที่เรามาโดยตลอดถ้าหยุดเสียจะเป็นการไม่สมควรอย่างยิ่งจึงเข้าไปหาพระมหาเถระแล้วกล่าวว่าท่านขอรับขอบาตรและจีวรของท่านเถอะพระมหาเถระเห็นเช่นนั้นก็ชี้นิ้วตวาดอย่างดุดันว่าไปเสียให้ไกลคนหัวดื้อคุณไม่ควรมารับบาตรจีวรของฉันต่อไปพระเถระเมื่อถูกดุตวาดเช่นนั้นได้แต่ทอดถอนใจท่าทางสลดหดหู่กล่าวว่าเป็นความจริงขอรับท่านถึงผมก็คิดว่าจะไม่ขอรับบาตรจีวรของท่านอีกต่อไป
0: ่อพระมหาเถระได้ฟังเช่นนั้นก็บันดาลอาการโกรธจนสุดที่จะอดกลั้นต่อไปพูดว่าคุณเป็นผู้น้อยคุณคิดหรือว่าฉันยังจะมีความเกี่ยวข้องกับวัดวาอารามของคุณคุณอยู่ไปเถอะแม้พระเถระอีกรูปก็กล่าวเช่นนั้นเหมือนกันทั้งพระมหาเถระและพระเถระต่างก็จัดแจงถือบาตรและห่มจีวรแยกย้ายกันออกเดินทางไปคนละทิศแม้พระเถระทั้งสองจะถูกพระอาคันตุกะแซงทักทานห้ามปรามก็ไม่มีผลวันรุ่งขึ้นพระอาคันตุกะได้เข้ารับบิณฑบาตภายในหมู่บ้านชาวบ้านไม่เห็นพระเถระทั้งสองจึงถามหาและได้รับคำตอบว่าพวกท่านอย่าถามเลยพระเถระที่ดีของพวกท่านทะเลาะวิวาทกันเมื่อวานนี้แม้ฉันร้องห้ามทัดทานก็ไม่ฟังพากันหนีออกจากวัดไปแต่เช้าแล้วคนส่วนมากเมื่อได้ยินข่าวนั้นแล้วคิดว่าพระเถระทั้งสองของพวกเราไม่เคยมีเรื่องเสียหายไม่เคยมีข้อผิดพลาดใดๆหรือถ้าจะมีก็น่าจะเกิดมีเพราะพระอาคันตุกะรูปนี้เป็นแน่เมื่อคิดเช่นนั้นต่างก็มีความเสียใจและเสียดายพระเถระทั้งสองเป็นอย่างยิ่งหลังจากที่พระเถระทั้งสองแยกย้ายออกจากวัดแห่งนั้นแล้วพระมหาเถระได้แต่คิดว่าภิกษุใหม่ทำผิดพลาดแล้วทำได้อย่างไรที่ไปเที่ยวพูดกับภิกษุผู้จรมาที่เพิ่งเห็นกันเพียงชั่วครู่ว่าอยากคบหาสมาคมกับพระมหาเถระส่วนพระเถระอีกรูปก็คิดเช่นเดียวกันจนทั้งสองรูปไม่มีจิตใจที่จะสวดมนต์สาธยายทำสมาธิปฏิบัติธรรมเลยจนผ่านไปเป็นเวลา100ปีพระเถระทั้งสองเกิดเดินทางมาพบกันเข้าณวัดแห่งหนึ่งโดยบังเอิญครั้นทั้งสองพบหน้ากันและจำกันได้ก็สุดที่จะกลั้นน้ำตาไว้ได้จึงได้แต่ร้องไห้และต่างก็ได้ถามถึงข้อผิดพลาดของกันและกันที่เกิดขึ้นในที่สุดก็รู้ว่าเป็นเพราะพระอาคันตุกะรูปนั้นมีเจตนาทำลายให้แตกกันจึงได้ชวนกันเดินทางกลับไปที่วัดแห่งนั้นเพื่อจัดการกับพระอาคันตุกะรูปนั้นครั้นเดินทางมาถึงพระอาคันตุกะจำพระเถระทั้งสองได้จึงทำเป็นเข้าไปต้อนรับเลยถูกพระมหาเถระชี้นิ้วตวาดว่าคุณไม่สมควรอยู่ในวัดแห่งนี้ต่อไปจงหลีกไปและไปเสียให้ไกลอย่าได้หวนกลับมาที่นี่อีกเป็นอันขาดพระอาคันตุกะรูปนั้นเมื่อถูกพระมหาเถระผู้มีศีลตวาดเช่นนั้นก็ไม่สามารถอยู่ในวัดแห่งนั้นได้ต่อไปจึงหลีกไปหาที่อยู่ใหม่และใช้ชีวิตความเป็นพระตามสมควรก็มรณภาพและในที่สุดสมณธรรมที่เธอเคยบำเพ็ญมานานถึง 20,000 ปีก็ไม่สามารถจะช่วยเหลือเธอไว้ได้เพราะเธอได้ทำกรรมหนักดังกล่าวแล้วเมื่อเคลื่อนจากอัตภาพความเป็นพระแล้วก็ไปเกิดในนรกอเวจีถูกเผาไหม้ทนทุกข์ทรมานแสนสาหัสการเวลาผ่านไปนานถึง1พุทธันดรจึงได้เกิดเป็นเปรตสุกรเสวยทุกขเวทนาต่อไปอีกที่เชิงเขาคิจกูฏจะเห็นได้ว่ากำหนักที่พระอาคันตุกะได้ทำกับพระเถระทั้งสองรูปจนทำให้ท่านต้องแตกสามัคคีแยกย้ายกันไปกระทบกระเทือนไปถึงการปฏิบัติธรรมของท่านทั้งสองด้วยสามารถส่งผลให้ได้รับการสนองโดยไม่มีสิ่งใดมาบรรเทาได้เลยแม้แต่ศีลที่เคยรักษาธรรมที่เคยปฏิบัติสมาธิจิตที่เคยบำเพ็ญมาเป็นเวลา

็ไม่สามารถช่วยให้พ้นจากการตอบสนองของผลกรรมได้เลยจึงทำให้พระอาคันตุกะเมื่อมรณภาพแล้วต้องเสวยวิบากกรรมในนรกอเวจีเป็นเวลาหนึ่งพุทธันดรคือการเวลาเกิดขึ้นแห่งพระพุทธเจ้าหนึ่งพระองค์จากพระพุทธเจ้าพระนามว่ากัสสปะจนถึงพระพุทธเจ้าพระนามว่าโคดมและได้เกิดเป็นเปรตสุกรเสวยวิบากกรรมที่เหลือไปอีกยาวนานนับเป็นอีกหนึ่งพุทธันดรสะสมแก่กรรมที่ได้กระทำไว้แล้ว

หลวงพ่อจงพุทธสโรวัดหน้าต่างนอกจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจะมีความหลงไหลใฝ่ฝันในชีวิตจงยังคิดว่าเราไม่ตายเราไม่แก่ให้คิดถึงอริยสัจเสียก่อนเป็นอันดับแรกโดยเฉพาะทุกขสัจพระพุทธเจ้าท่านทรงสอนไม่ว่าสอนใครทั้งหมดเมื่อขั้นสุดท้ายท่านก็ลงอริยสัจคิดให้เข้าใจเพียงแค่ทุกขสัจอย่างเดียวให้เข้าใจจริงๆถ้าเห็นทุกตัวเดียวอีก3ตัวปรากฏ

0: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเทระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
1: ไม่เคยมาเคยมาไหมเคยมาเข้าคอร์สไหมเคยทางใต้มาไหมทางใต้มีใครใต้มามาจากอีสานเนาะใต้ใต้ไหนฮะภูเก็ตนะการปฏิบัติแบบมหาสติปัฏฐาน4นี่เป็นแบบที่พุทธเจ้าทรงแสดงให้ปัญจวัคคีย์ทั้ง5ฟังและสำเร็จเป็นพระอรหันต์แล้วก็เป็นแบบอย่างที่คนที่มาบวชก็จะปฏิบัติแบบสติปัฏฐาน4แล้วสติปัฏฐาน4นี่เป็นเรื่องของชีวิตประจำวันที่คนเราต้องใช้แต่เพียงคนเราไม่ได้เอาสติกลับมาหาตัวเองก็ไปคิดเรื่องอื่นใช่มากกว่าก็เลยไม่ได้สติปัฏฐาน4เพราะนั้นเรื่องมหาสติปัฏฐาน4นี่พระพุทธเจ้าท่านก็สอนให้กลับมาดูตัวเองเช่นเราเดินเราก็สั่งให้เดินเรานั่งก็สั่งให้นั่งเรานอนก็สั่งให้นอนเรากินก็สั่งให้กินเรียกว่ากายเป็นบ่าวของจิตถ้าคนทั่วไปก็จะไม่ได้ทำอย่างนั้นก็จะเป็นสังขารปรุงแต่งเขาเรียกว่าสังขารปรุงแต่งก็คือว่าทำไปโดยไม่รู้เรียกว่าเป็นธรรมดากินเดินนั่งนอนก็ไม่รู้ว่าอะไรเป็นตัวสั่งก็คิดว่ากายมันเป็นอย่างนั้นแต่ที่จริงแล้วมันมาจากจิตก็เรียกว่ามันปรุงแต่งนี่ถ้าเราไม่ปฏิบัติเนี่ยก็จะไม่รู้จักแยกกายกับจิตก็จะไม่รู้ฐานของจิตเป็นอย่างไรฐานของกายเป็นอย่างไรกรรมฐานกรรมคือการงานฐานคือที่ตั้งสมถะคือความสงบสมาธิก็คือความสงบแต่สมาธินี่หมายถึงว่านี่องค์ธรรมคืออุปจาระอัปปนาสมาธิคณิกะสมาธิคณิกะอุปจาระอัปปนาสมาธิคือพอปฏิบัติแล้วจิตก็จะสงบเป็นขั้นตอนถ้าไม่ปฏิบัติก็ไม่สงบตอนนี้พอปฏิบัติเนี่ยจิตมันจะรวมมาเป็นหนึ่งแล้วก็จะได้พิจารณาจิตตัวเองได้พิจารณาจิตตัวเองก็จะเป็นพิจารณาเรียกว่าวิปัสสนาพิจารณาเห็นจิตตานุปัสสนาปฏิปทานาเช่นเรานั่งอยู่เนี่ยเราจะเห็นเดินเราก็เห็นพอปฏิบัติไป3วัน4วันเนี่ยเราจะเริ่มแล้วเดินคิดอะไรนั่งคิดอะไรนอนคิดอะไรกินคิดอะไรเราจะรู้เลยว่าจะรู้ว่ากิเลสมาคิดอะไรคิดแบบใจร้อนหรือคิดแบบใจเย็นคิดถึงอดีตหรือคิดถึงอนาคตคิดเรื่องรักหรือคิดเรื่องเกลียดคิดเรื่องโลภหรือคิดเรื่องหลงก็ ก็จะรู้ความคิดตัวเองว่าเออจิตเหล่านี้คิดเดินก็คิดนั่งก็คิดนอนก็คิดทำอะไรก็คิดเอ๊ะทำไมมันคิดมากเมื่อก่อนทำไมไม่เห็นความคิดตัวเองอยู่ที่บ้านทำไมไม่เห็นความคิดพอมาปฏิบัติทำไมมีความคิดเยอะเลยแต่ที่จริงแล้วมันคิดจนไม่รู้ตัวเองอยู่ที่บ้านมันคิดจนเป็นจิตปกติของความคิดแต่นี่มันมามีสติควบคุมก็เลยเห็นความคิดตัวเองเหมือนเราไม่เคยดูลมหายใจอ่ะที่จริงลมหายใจเขามีนั่งก็มีลมหายใจนอนก็มีลมหายใจกินคิดนึกอะไรก็มีลมหายใจเกิดจากท้องแม่มาก็มีลมหายใจยันตายเลยตายเมื่อไรถึงจะไม่มีลมหายใจแต่เราไม่เคยดูลมหายใจเราก็ไม่รู้ว่าลมหายใจเราเป็นยังไงก็เหมือนความคิดนั่นแหละเราไม่เคยดูลมไม่ดูความคิดเลยเราก็เลยไม่รู้จักตัวเองคือพอเรารู้จักตัวเองก็คือรู้จักความคิดรู้จักลมหายใจก็รู้จักความคิดโอ้โหแท้ที่จริงมันคิดมานานแล้วคิดมาตั้งเกิดแล้วลมหายใจเหมือนกันแต่เราไม่เคยดูเลยว่าลมหายใจเราเป็นยังไงแต่พอเรามาจับท้องพองยุบรู้เลยว่ายุบมากยุบน้อยหยาบละเอียดเราดูรู้จักตัวเองแต่ก่อนเรายืนเดินนั่งนอนไม่เคยรู้จักว่าลมหายใจเป็นอย่างไรคิดเรื่องอะไรก็คิดไปคิดจนไม่มีที่หยุดเนี่ยบางคนติดเป็นอารมณ์กลายเป็นคนใจอ่อนก็มีคิดเป็นคนใจอ่อนก็มีกลายเป็นคนก้าวร้าวก็มีกลายเป็นคนขี้โกรธก็มีกลายเป็นคนเจ้าแง่แสนงอนก็มีกลายเป็นคนมีแต่ปัญหาก็มีเรื่องเล็กก็เป็นเรื่องใหญ่เรื่องใหญ่แก้ไม่ได้เลยคิดจนกลายเป็นคนเจ้าปัญหาก็มาจากความคิดนี่เองเพราะเราไม่รู้ทันมาจากตัวเองมาจากตัวเองทั้งหมดทุกข์ก็ดีสุขก็ดีไม่มีใครสร้างให้เราเลยสวรรค์ก็ดีนรกก็ดีนิพพานก็ดีเราเกิดในจิตแล้วทั้งหมดไม่อยู่ที่ใครเลยตัวเองเป็นเจ้าของเป็นเจ้าของนรกเป็นเจ้าของสวรรค์เป็นเจ้าของมนุษย์เป็นเจ้าของเปรตเป็นเจ้าของยักษ์เป็นเจ้าของมนุษย์เป็นเจ้าของสัตว์เดรัจฉานเป็นเจ้าของสวรรค์เป็นเจ้าของนิพพานไม่มีใครสร้างให้เราได้พุทธเจ้าท่านก็บอกว่านิพพานก็คือตัวเองสวรรค์ก็คือตัวเองนรกก็คือตัวเองบุญบาปก็คือตัวเองแต่เราไม่ได้ปฏิบัติก็เลยคิดว่าอยู่ใกล้ตัวเองไม่ได้อยู่ที่เราความเกลียดความรักไม่อยู่ที่คนอื่นอยู่ที่ตัวเราชอบสิ่งนี้ก็ความชอบก็อยู่สิ่งเนี่ยพอเจออะไรก็ตรงจิตก็ชอบถ้าไม่ชอบสิ่งนี้พอไม่ตรงก็ไม่ชอบก็แสดงอาการไม่ชอบมันเอาไปคิดเอาไปนึกมันไปไหนมันเอาไปไม่ได้ทิ้งไปไหนเพียงเก็บไว้ข้างในเท่านั้นเองแต่พอมางี้เรามารู้มาเอาออกมาเอาความคิดที่ไม่ดีออกที่ไม่สงบออกมารู้สติมารู้สมาธิมารู้ปัญญามารู้จักควบคุมจิตตัวเองได้ว่ากำลังคิดอะไรก็เรียกว่าฉลาดทันความคิดตัวเองเรียกว่าวิสมถะทำให้จิตสงบสมถะทำให้ฉลาดทำให้สงบก็ไม่ฉลาดก็เป็นวิเศษไปวิเศษก็เป็นวิปัสสนารู้เรื่องวิเศษในตัวเองว่าโกรธแล้วหายโกรธแล้วหายรู้ทันความโกรธแล้วหายโลภแล้วหาย คิดอะไรอดีตก็รู้ว่าคิดเรื่องเก่าอนาคตก็รู้ว่าคิดเพ้อฝันเรื่องใหม่ในตัวเรามีหมดทุกอย่างโลกทั้งโลกย่นมาในจิตเราทั้งหมด 84,000 พระธรรมขันธ์พุทธเจ้าก็แสดงเรื่องจิตทั้งหมดเลยธรรมะก็อยู่ในจิตนี่เอง 84,000 พระธรรมขันธ์แต่ว่าทำไงจะให้จิตของเราเนี่ยมีสมาธิมีญาณมีปัญญาโดยอ่านจิตตัวเองได้ก็จะสงบจะปล่อยวางเป็นมันต้องใช้ใจดวงนี้มันต้องใช้ใจดวงนี้มันต้องใช้ยันตายเลยเหมือนขามันต้องเดินมันต้องใช้ขานี่ต้องใช้ไปยืมขาคนอื่นใช้ไม่ได้แขนนี่ต้องใช้มือต้องใช้ไปยืมคนอื่นใช้ไม่ได้ตานี่ก็ต้องใช้ไว้ดูใช้ยันตายหูก็ต้องใช้ฟังใช้หูคนอื่นไม่ได้ปากก็ต้องใช้กินใช้พูดใช้ในสองอย่างกินด้วยพูดด้วยใช้หูใช้ตาใช้ปากมันต้องใช้ไม่ใช้ไม่ได้ไปยืมคนอื่นไม่ได้ขาก็ต้องใช้แขนก็ต้องใช้ใจก็ต้องใช้แต่ที่จริงใจมันไปใช้มันไม่เป็นเท่านั้นใช้ไม่เป็นมันก็ไม่สงบใช้ไม่เป็นมันก็ไม่มันก็ทรยศเราคิดไม่หยุดเลยใช้ไม่เป็นไปคิดถึงบ้านนี่คิดไม่หยุดเลยไปคิดถึงลูกคิดไม่หยุดเลยคิดถึงสามีคิดไม่หยุดเลยคิดถึงภรรยาคิดไม่หยุดคิดถึงคนที่ตัวเองรักตัวเองโกรธคิดถึงการงานโอ้คิดไม่หยุดเลยใช้ไม่เป็นถ้าใช้เป็นก็ใช้อยู่ในสติปัฏฐาน4เดินก็รู้ว่าเดินนั่งก็รู้ว่านั่งนอนก็รู้ว่านอนกินก็รู้ว่ากินคิดก็รู้ว่าคิดนั่นแหละใช้เป็นวันนี้เราก็มาใช้เป็น7วันได้ใช้เป็นไหมใครว่าใช้เป็นไหมใช้เป็นหรือยังใช้หูใช้ตาใช้กายใช้ใจเป็นหรือยังใช้มือใช้เท้าเป็นหรือยังสติก็มารู้ในใจเป็นแหละเตือนกำหนดรู้นั่งกำหนดรู้นอนกำหนดรู้กินกำหนดรู้คิดกำหนดรู้เนี่ยรู้คิดเนี่ยใช้คิดเป็นแหละกินก็นับคำข้าวได้ตลอดกินไม่รู้เลยว่ากินกี่คำกี่เคี้ยวกี่คำไม่เคยรู้เรื่องเลยแค่ตอนเนี้ยกินมาตั้งแต่ยันโตไม่รู้แต่กินคำอิ่มแล้วกี่คำกี่เคี้ยวไม่รู้ก็มารู้จักรวมจิตแล้วก็รู้จักความคิดตัวเองเป็นกองๆไปว่าคิดเรื่องนี้คิดเรื่องนี้มันอยู่ในนี้โอ้โหเยอะเลยเยอะไม่ดีเยอะแล้วหนักใจต้องให้คิดน้อยลงโกรธมากก็จะสนุกไงโกรธมากก็ไม่สนุกรักมากก็ไม่สนุกรักเขาข้างเดียวจะสนุกอะไรใช่ไหมเขาไม่รักเราโอ้โหตับตายเลยเหมือนเราไปรักลูกไงรักหลงรักไหลเขาไม่ได้รักเราเลยรักลูกรักหลานเนี่ยไปรักผัวเจ้าชู้เขาก็รักเราเราก็รักเขาทับตายเลยแต่มันไปรักคนอื่นกูก็จะรักอยู่นั่นแหละทางที่ทุกข์จะตายก็เรียกว่าใช้ไม่เป็นมันคนพูดมากเนี่ยใช้ปากไม่เป็นบ่นอยู่นั่นแหละบ่นที่เขาเกลียดตัวเองบ่นที่เขาเบื่อตัวเองตัวเองก็ไม่รู้จะทำยังไงไม่บ่นก็ไม่ได้ลำคาญอีกกูลำคาญตาลำคาญหูอีกบ่นอีกบ่นมากเขาก็เกลียดแล้วอีกลำคาญแล้วอีกเอาลำบากจังมีปากบ่นมากไป มันทำใจไม่ได้ไม่บ่นก็ไม่ได้ก็เลยกลายเป็นขี้ขึ้นสมองขี้บ่นไปคนขี้บ่นก็ไม่มีใครชอบเลยตอนหนุ่มสาวก็สำรวมดีพอแก่ตัวไม่สำรวมแล้วบ่นไปพอมีลูกสักคนก็บ่นมากขึ้นพอหลายๆคนบ่นไม่หยุดเลยจิตมันเสียแล้วใช้จิตไม่เป็นใจปากไม่เป็นก็ต้องมาหัดหยุดบ่นหยุดพูดมางี้ก็ยังอดไม่ได้อีกแม้กระซิบกระซาบนะก็ยังดีวะมันจะขาดว่าขาดตอนไปอยู่บ้านกูบ่นมากกันนี่อีกกลางฟอดแฟดก็ยังดีดูมันขนาดนี้ก็ยังอดไม่ได้บางคนนะทำใจยากจังก็เลยต้องรู้จักจิตตัวเราก็ดีแล้วมาปฏิบัติจะได้รู้ละพุทธเจ้าแสดงธรรมพระอรหันต์ท่านก็ปฏิบัติกันอย่างนี้ตามฐานะทางโสดาบันทางโสดาบันตะกิตาคานาคาพระอรหันต์ก็ทางเดินทางจิตในสติปัฏฐานสี่นี้ไม่เป็นอย่างอื่นไปไม่ได้ที่มันสงสัยเพราะมันสมาธิมันยังไม่ข้ามนิวรณ์สงสัยเรื่องนั้นสงสัยเรื่องนี้สมาธิมันยังไม่ข้ามนิวรณ์ปัญญามันยังไม่สว่างแต่พอสมาธิมันเกิดมีพลังงานสงบดับนิวรณ์ห้าได้แล้วข้ามเวทนาได้ข้ามดับสัญญาได้ดับเวทนาดับสัญญาเก่าได้ดับนิวรณ์ดับปวดเมื่อยได้ดับความง่วงท้อถอยได้ปุ่งซ่านได้จิตหยุดคิดชั่วระยะหนึ่งเนี่ยก็ตื่นขึ้นมาก็จะรู้สึกว่าจิตเราเข้าใจอะไรหายสงสัยได้เยอะ

สดาบันจึงไม่สงสัยอะไรไงโสดาบันก็เกิดสมาธิชั้นสูงแล้วก็มีปัญญาแล้วก็ไม่สงสัยเลยเรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องสวรรค์นรกนิพพานแต่นี้ก็เชื่อมั่นเลยเดินทางถูกเลยคันนี้ไปทางจิตเลยเพราะไม่สงสัยเดินแบบมั่นใจทำบุญแบบมั่นใจนั่งสมาธิแบบมั่นใจเดินจงกรมยืนเดินนั่งนอนแบบมีสมาธิแบบมั่นใจทำอะไรก็มั่นใจให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาก็เชื่อมั่นมันคนเรียนจบคนเรียนจบแล้วเรียนจบเป็นครูแล้วก็มั่นใจแล้วพอเรียนจบครูแล้วก็วิชาเต็มแล้วสอนได้แล้ว

พอเรียนจบครูแล้วก็วิชาเต็มแล้วสอนได้แล้วแสดงมั่นใจพอเรียนจบคนยังไม่เรียนจบแต่ไปสอนก็ไม่มั่นใจกลัววิชาไม่แน่นกลัวแก้ปัญหาลูกศิษย์ไม่ได้ปฏิบัติก็ต้องอย่างนั้นเหมือนคนเรียนจบสมาธิก็เหมือนคนกินข้าวอิ่มปัญญาก็เป็นคนแยกแยะอิ่มเป็นยังไง อิ่มเป็นยังไงรสชาติเป็นไงคนที่สงสัยก็เหมือนคนยังหิวข้าวอยู่ยังไม่ได้กินสงสัยว่าไอ้นั่นกินเป็นยังไงไอ้นี่เป็นยังไงไอ้นั่นรสยังไงสงสัยอาหารในชามนั่นคือคนที่ยังไม่ปฏิบัติเป็นนิวรณ์5แต่พอลงมือกินปุ๊บนี่รู้เลยเป็นยังไงพออิ่มปุ๊บเข้าใจเลยหายสงสัยเลยอาหารมื้อนี้ปฏิบัติธรรมก็เหมือนกันพอนั่งสมาธิเดินจงกรมพอนิวรณ์5ดับปุ๊บเหมือนคนกินอิ่มหายสงสัยเลยในธรรมะพุทธเจ้าพอลงมือสำเร็จแล้วขั้นหนึ่งตอนนี้ก็จะต่อไปก็ไม่สงสัยแต่ไม่ทันนะเก็บไว้นะเก็บไว้แปลเขาลงทุนมากกับเราเขาต้องปฏิบัติมากกับเราแต่เขาฟังไม่รู้เรื่องเขาเสียเงินมากกับเราเรานี่ไม่ต้องเสียเงินต้องเสียค่าเครื่องบินนะสมัยเรานี่สบายคนไทยก็โชคดีไม่ต้องเสียค่าเครื่องบินมานั่งสมาธิฝรั่งก็โชคดีมีเงินมานั่งสมาธิต่างคนต่างมีโชคดีมีบุญนี่จะให้เราตีตัวเครื่องบินไปนั่งสมาธิเมืองอื่นตั้งแต่ไม่ไปเนาะไม่ไปนะไปฮอลิเดย์ดีไปเที่ยวช้อปปิ้งดีกว่าไปฮ่องกงไปช้อปปิ้งดีกว่าคนไทยคิดผิดอ่ะจะไปขึ้นเครื่องบินจะไม่ไปนั่งสมาธิคิดไปเที่ยวคนไทยคิดไปเที่ยวนะกูจะไปทำไมชวนไปไหว้พระอินเดียกูไม่ไปสกปรกกูต้องไปนู่นฮ่องกงญี่ปุ่นอเมริกายิ่งมานั่งสมาธิกูไม่ไปแต่นี่เขามีบุญเขาไม่ไปอื่นเขามานั่งสมาธิต้องเสียเงินเป็นหมื่นลงทุนคนละอย่างลงทุนกำไรลงทุนขาดทุนปฏิบัติแล้วเรื่องเสียได้ไม่มากคนที่มีเรื่องน้อยในหัวใจมันไม่ค่อยวุ่นวายก็ใช้ได้แค่อยู่เป็นสุขชีวิตอยู่อย่างสงบสุขเรื่องวุ่นวายจะไม่มีปฏิบัติก็เพื่อเอาตัวรอดอย่างนี้เพื่อให้ปัญหาน้อยลงในใจเราแก้ปัญหาตัวเองได้ไม่ใช่คนเจ้าปัญหาคนคิดผิดน่ะคิดผิดคิดจะนอนไม่หลับแล้วก็ต้องไปกินยานอนหลับแล้วก็ต้องไปอยู่โรงพยาบาลโรคจิตก็ไปทำไมอ่ะทำไมไม่มานั่งสมาธิไอ้พวกนั้นบอกนั่งสมาธิกลัวเป็นบ้ากลัวเลยเป็นบ้าไปเลยคดีไปดูโรงพยาบาลประสาทไปเลยคิดผิดจะทำบุญทำบุญก็บอกไม่มีจะทำไม่มีเวลาไม่มีทำบุญคนนี้คิดผิดแต่ไปทำอื่นได้ไปเสียอย่างอื่นได้เป็นร้อยเป็นพันมีเวลาไปอื่นแต่เวลามาภาวนาไม่มีเพราะจัดสรรตัวเองไม่ถูกใช้เรียกว่าใช้กายผิดใช้ความคิดผิดใช้เท้าไปผิดใช้มือไปผิดใช้หูใช้ตาไปผิดหมดก็ต้องพยายามนะพยายามโอไปนิโกน้อมเข้ามาธรรมะพุทธเจ้านี่เป็นธรรมที่ได้แก่ตัวเราเราจะมีความสุขในการเชียร์ชีวิตของเรือนในชีวิตที่

อยู่ประจำวันความเดือดร้อนจะไม่ค่อยมีเพราะว่าเราแก้ปัญหาตัวเราได้ไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนก็ต้องพยายามฝึกไปนะเรากลับไปบ้านเราจะได้ขัดเกลากิเลสที่มันจู้จี้ขี้บ่นเจ้าแง่เส้นงอนเรื่องมากพูดมากอะไรวุ่นวายก็เราจะได้ไม่มองคนอื่นเป็นอย่างนั้นให้มองตัวเองบ้างว่าเราก็ไม่ใช่ดีเลิศกว่าคนอื่นเราก็คนมีปัญหาเหมือนกันถ้ารู้ว่าตัวเองมีปัญหามันก็แก้ปัญหาได้ไม่ใช่มองปัญหาที่คนอื่นปัญหาอยู่ที่ตัวเราก็ต้องใช้สติปัฏฐาน4สมาธินี่เป็นอารมณ์ที่ควบคุมตัวเองได้ทำให้ไม่ค่อยคิดอะไรมากแล้วก็รู้ทันความคิดตัวเองสงสัยอะไรมั้ยพูดได้จำได้ไหมอยู่ที่นี่ทำได้ไหมนะบ้านมันแคบเนาะบ้านมันแคบก็ต้องใส่ต้องกลับบ้านไม่ได้แล้วถ้าอยู่วัดนานอยู่ให้เราเห็นเขาเห็นค่าเรานะอยู่ให้เขาเห็นค่าเราช่วยได้สิลูกทำไมช่วยไม่ได้ล่ะพระพุทธเจ้าท่านสำเร็จมาแล้วนี่พุทธเจ้าไม่ได้ผ่านให้จนเลยคนที่จนมันไม่ใช่ทำบุญไปทำเรื่องอื่นถ้าทำถูกต้องก็ไม่จนนะบุญในทำถูกต้องพุทธเจ้าท่านไม่ได้ให้ทำหมดทั้งบ้านนี่ถ้าให้ทำ3ส่วน4ส่วนทำส่วนเดียวมีทรัพย์สี่ส่วนแบ่งทำบุญส่วนเดียวนอกนั้นก็เอาไว้เลี้ยงครอบครัวเอาไว้รักษาตัวเองเอาไว้ทำเป็นประโยชน์สามประการประการเดียวก็คือทำบุญทรัพย์ติดตัวไปข้างหน้าเราก็ไม่ไปเบียดเบียนลูกสิเราเบียดเบียนเราไม่ขอใครทำบุญเอาของเราทำไม่ได้แล้วก็ภาวนาของเราบุญไม่โกรธก็ได้บุญไม่โกรธบุญไม่น้อยใจบุญไม่ขับแค้นใจบุญอภัยบุญมีเมตตาบุญมีความสงสารเราก็ทำจิตเราแบบเขาว่าไงเราก็ไม่น้อยใจไม่ขับแค้นใจเดี๋ยวเขาแก่เขาคิดได้คนพอขอไอ้หนุ่มสาวๆเนี่ยมันยังมีกำลังวังชาวิ่งไปอยู่เดี๋ยวพอแก่มันล่วงโรยมันก็ไม่มีใครชมมันก็คิดถึงบุญแหละพอคนเราพอเลยไหวแล้วก็คิดได้ตอนยังหนุ่มยังสาวก็ยังหลงอยู่คิดว่าตัวเองดีเก่งพอฟันหักสัก 2-3 ซี่ก็จะคิดได้เอ๊ะกูหักไปแล้วฟันหักก็คิดได้แหละเอ๊กูจะแก่แล้ววันเนี้ยผมงอกขึ้นมาเต็มหัวเอ๊กูแก่แล้ววันเนี้ยมันก็คิดได้เคยทำอะไรคล่องแคล่วจนเดินเตะโน่นเตะนี่เอ๊กูแก่แล้วเนี้ยคิดได้เลยก็เริ่มคิดได้คิด
จำชื่อคนไม่ได้หลงหน้าลืมหลังเอ้ยกูชื่อแก่ใหญ่เลยเมื่อก่อนจำแม่นหรือจำอะไรก็ไม่ได้พวกนี้เสร็จเลยคิดได้ก็สายซะแล้วสวดมนต์ไหว้พระไม่เคยรู้เรื่องแล้วก็ต้องทำใจจะหวั่นไหวไม่ได้ครอบครัวมันเป็นปัญหาก็ต้องแก้ที่ตัวเราความไม่โกรธสยบความโกรธเนี่ยแบบหนังมีสาขาไม่โกรธสามีไม่โกรธพ่อผัวแม่ผัวทนให้ด่าทนให้เยี่ยมให้ย่ำทนให้สับให้โขกวางง่ายกับช่างไอ้เขานับถือพระชีเปลือยตัวเองนับถือพุทธเจ้าด่าพุทธเจ้าไม่มีดีก็ช่างก็พุทธเจ้าดีกูก็ไม่โกรธที่สุดแล้วก็ชนะใจไอ้เขาพ่อผัวแม่ผัวมาเรียกแม่หมดยอมแพ้สามีก็ยอมแพ้เขารู้ว่าของดีเขาก็ไม่ทำลายจะรู้ว่าแก้วใครไปทุบเลยนะพอรู้ว่าแก้วใครไปทุบเลยพอรู้เพชรใครจะไปโยนในคอกในถ้ารู้ว่าเพชรใครจะไปโยนในบ่อไหมพอรู้ว่าเพชรที่ขี้จะเอามากำไปอีกที่มันทุกวันนี่โยนเพชรลงตมก็เพราะว่ามันไม่รู้เป็นเพชรมันไม่ใช่คนมีธรรมะแต่ไม่ได้คิดเวทีคิดแล้วคิดว่าทำได้หรือไม่ได้ถ้าไม่ทำได้ก็วางเฉยทำได้ก็ช่วยทำถ้าทำไม่ได้ถ้าก็ต้องวางเฉยไม่มีสติคิดว่ามีสติไงคิดแบบไม่มีสติเราไปทุกข์แทนเขาไม่ได้ทุกข์แทนเขาไม่ได้เราก็ต้องวางเฉยก็ต้องฝึกจิตถ้าเราก็พิจารณาว่าเหมือนยังก็เอ๊ะเขาพูดแล้วเขาไม่รู้เรื่องเนี่ยเราก็ไม่พูดเราก็วางเฉยแล้วก็ทำสติเราไปเรื่อยๆแต่จะพอเขารู้เขาก็เข้าใจเขาไม่รู้เราก็ต้องวางเฉยบางทีบางอย่างพูดให้เขาฟังเขารู้เรื่องเราก็พูดบางอย่างเขาไม่รู้เรื่องเราก็เฉยพระเจ้าท่านยกตัวอย่างเหมือนผู้หญิงที่แต่งงานอยู่กับสามีที่ไม่ดีธรรมะนี่เหมือนกับเพราะคนเราเนี่ยมันอยู่กับสิ่งไม่ดีก็มีในตัวเราไม่ใช่ดีทั้งหมดแต่ก็ยกว่านางคนหนึ่งเป็นลูกเศรษฐีเสร็จแล้วก็มีบุพกรรมหน้าตาก็สวยแต่สาวก็ไม่เคยรักใครไอ้ในพรานคนเนี้ยมันเป็นหนุ่มก็วันหนึ่งก็เอาทุกวันเขาก็จะเอาเกียนกระทุกวางกระทุกเนื้อไปขายในเมืองแล้วก็ออกวันนั้นไปเจอกับผู้หญิงลูกเศรษฐีพอเจอปุ๊บผู้หญิงนี่ก็ถูกใจผู้ชายคนนั้นหลงไหลเลยว่าเนี่ยคู่เราเจอแล้วใช่เลยเจอแบบใช่เลยกูไปแล้วคือแบบมันปุเพสันนิวาสเคยทำกรรมกับฉันก่อนก็บอกนายพรานว่านี่เธอเอาเนื้อมาขายเนี่ยมาทุกวันหรือเปล่าบอกว่าบางวันมีเนื้อก็มาบางวันไม่มีเนื้อก็ไม่มาแล้วเนี่ยตอนเช้าไปเนี่ยเย็นจะกลับทางนี้หรือเปล่าฉันจะคอย
ท่านั้นปุ๊บผู้หญิงก็ปลอมตัวเลยเก็บข้าวเก็บของเลยวางแผนหนีเลยแล้วก็ปลอมตัวเป็นคนใช้เอาเสื้อผ้าเอาเงินทองอะไรที่พอจะไปอยู่กับในผ่านไม่ให้เดือดร้อนได้ก็ไปพอในผ่านออกตอนเย็นก็ยกของขึ้นเกียนเดินตามเลยในผ่านมันก็คนบ้านนอกมันก็เห็นผู้หญิงคนนึงนึกว่าจะเดินไปไหนก็ปล่อยจนมืดแหละถามว่าจะไปไหนเป็นผู้หญิงเป็นนางมาเดินตามเขานี่ไม่ได้นะต้องกลับบ้านเราไม่รับผิดชอบเพราะเราเป็นผู้ชายเธอเป็นผู้หญิงไปไม่ได้ผู้หญิงก็บอกว่าเธอไม่รู้เลยสิริมหาเธอเขาบอกในผ่านว่าเธอไม่รู้เลยสิริมหาเธอเธอจะสบายเขาบอกว่าพูดสิริมหาเธอผู้ชายก็อุ้มขึ้นเกียนเลยไปอยู่บ้านเลยก็รู้ออกผู้หญิงคนนี้เขาสมัครใจไปเป็นภรรยาตัวเองก็ไปอยู่กินมีลูกตั้ง7คนผู้หญิงนี้ฟังธรรมพุทธเจ้าสำเร็จโสดาบันตั้งแต่เด็กๆโสดาบันนะแต่ว่ามีปัญญาแล้วแต่ว่ากรรมนี้ยังไม่หมดไปอยู่กินก็ไม่ได้บอกสามีตัวเองเป็นโสดาบันก็ปฏิบัติสติปัฏฐาน4รู้จักกายเวทนาจิตธรรมรู้ธรรมะอย่างที่ผู้ปฏิบัติรู้โสดาบันก็ต้องรู้มากกว่าเราเนี่ยรู้กว่าคนธรรมดาลูก7คนเป็นหนุ่มผู้ชายทั้งหมดนางก็หลานสามีไปยิงเนื้อมานางก็เถือเนื้อเอาไปขายตลาดเอาให้สามีให้ลูกให้สามีไปขายแต่แล้วก็อยู่มาจนลูกโตแต่ตอนเช้าเนี่ยก็หยิบหอกหยิบดาบให้สามีหยิบบ่วงให้สามีจนที่สุดแล้ววันหนึ่งเนี่ยคนก็โจทย์จันกันว่านางเนี่ยเป็นโสดาบันคนในวัดรู้กันพระเจ้ายกย่องว่านางเนี่ยมีคุณธรรมทำไมต้องไปอยู่กันในผ่านฆ่าสัตว์พุทธเจ้าบอกว่าคนที่ทำปฏิบัติได้จะแยกกายกับจิตได้แยกกายกับจิตแยกเวทนาได้ก็บันทึกเวลาวาระก็ไม่ได้บอกว่าสามีตัวเองเป็นนักปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานแต่ไม่โกรธสามีไม่โกรธสามีจะว่าไงก็ไม่โกรธไม่เถียงไม่ว่าไม่เป็นคนแบบโทสะไม่มีโทสะอยู่กับครอบครัวอยู่กันอย่างแบบสงบพูดจาอะไรก็ไม่โกรธเพราะนางเป็นคนไม่พยาบาทแล้วพุทธเจ้าก็ไปโปรดวันหนึ่งก็สามีก็ไปร่านเนื้อพระเจ้าก็ไปด้วยอนุภาพอ่ะทำให้เนื้อเนี่ยไอ้บ่วงเนี่ยหลุดไปบ่วงเนี่ยมันไม่บ่วงเนี่ยมันหลุดหมดเนื้อเข้ามาก็หลุดหมดก็ไปเห็นบ่วงเนี่ยหลุดหมดเลยก็เลยตามดูว่าใครก็เห็นลอยพุทธเจ้าไปนั่งอยู่ร่มไม้ตอนนี้พุทธเจ้าเนี่ยฝ่าพระบาทพุทธเจ้าถ้าอธิษฐานให้เป็นหลอยหรือจะเป็นพระพุทธเจ้าที่เหยียบดินเหยียบเครนแล้วเนี่ยจะไม่เครนลอยดินเนี่ยจะกลับดังเดิมไม่มีลอยพระพุทธเจ้าจะมีลอยนอกจากอธิษฐานให้มีลอยก็อธิษฐานบอกให้มีลอยนี่ก็ตามไปเจอพระพุทธเจ้าโอ้คนนี้เองมาทำให้บ่วงเราหลุดทำให้เราไม่ได้เนื้อในวันนี้ไปเอาธนูยิงเลยพ่อนะธนูยิงเลยยิงพุทธเจ้าเลยพุทธเจ้าก็นั่งอยู่ร่มไม้พอยิงเสร็จแล้วก็พอเงี้ยลั่นธนูไปธนูมันไม่ลั่นแข็งหนาวขึ้นมาก็ปล่อยธนูไม่ได้มือหนึ่งก็จับธนูมือหนึ่งก็ถือลูกดอกก็ยืนเหงื่อไหลเลยปวดเจ็บมากก็เรียกเหมือนณจังงังเว
ล่อยธนูก็ไม่ได้เอามือลงก็ไม่ได้ปวดอยู่งั้นแหละยืนจังงังเหมือนทำท่าจะยิงพุทธเจ้าไอ้ภรรยาบอกพ่อเองไปสายแล้วธรรมดาจะกลับมาแต่เช้าไปตามสิพอไปเห็นพ่อกำลังจะยิงก็ยิงด้วยอีกนึกว่าคนนั้นเป็นศัตรูกับพ่อตัวเองก็ไปยิงไอ้ลูกคนนั้นก็ไปยืนจังงังนั่นแหละ7 คนไปเหมือนกันหมดเลยแต่ยืนท่าเดียวกันหมดเลยน้ำลายไหลเลยปวดเจ็บมากทรมานน้ำตาไหลก็ภรรยาก็ลูก7 คนไปไม่กลับสงสัยมีอันตรายแน่เลยไม่เจอเสือก็เจอช้างหรือเจอสัตว์ลายก็พาสะพาย7 คนไปพอไปเห็นปุ๊บว่าพ่อสามีตัวเองกับลูกจะยิงพุทธเจ้านะบอกสามีว่าอย่าทำพ่อฉันอย่าทำอย่าฆ่าพ่อฉันอย่าทำพ่อฉันไอ้ในฝันตกใจเลยโอ้นี่พ่อตากูตัวเนี้ยตายกูจะยิงพ่อตาพอความรู้สึกว่าเป็นพ่อตานี่โทษมันหยุดเลยธนูก็มือก็วางได้ลงกราบพ่อตาเลยโหกูเกิดมาไม่เคยตั้งก็มีเมียไม่จากพ่อตาเพิ่งเจอวันนี้เองจะทำพ่อฉันที่ไหนได้คือพ่อในธรรมเข้าใจผิดนึกว่าพ่อตาก็พุทธเจ้าก็ฟังแสดงธรรมให้ฟังว่าธรรมที่เป็นที่สงบและเป็นสุขเนี่ยธรรมวิเศษเนี่ยก็คือธรรมใจคืออยู่ในใจเราเนี่ยถ้าทำได้ไม่โกรธไม่พยาบาทไม่อาฆาตไม่จองเวรไม่มีศัตรูธรรมนี้ก็มีความสุขถึงมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติในผ่านก็เลยโสดาบันได้เป็นโสดาบันเลยสำเร็จหมดทั้ง7 คนลูกภัยตั้งแต่วันนั้นมาก็ต้องเปลี่ยนอาชีพสิเปลี่ยนอาชีพโอ้ยิงสัตว์ไม่ได้แล้วโทดาบันทำไงล่ะแม่มึงกราบโอ้ทำไมไม่บอกว่าตัวเองมีธรรมะฉันได้อยู่เป็นบาปเป็นกรรมกับเธอนะอยู่กับเธอเป็นผู้วิเศษผู้บริสุทธิ์ฉันไม่รู้จริงเนี่ยก็มาพูดว่ารู้วันนี้เองโอ้เธอเก่งนะเธอเป็นยอดหญิงที่อดทนมากแล้วอยู่กับคนอคคคละอย่างฉันเนี่ยทนได้ยังไงเห็นใจพญาว่าทนได้ยังไงผู้หญิงอย่างนี้ประเสริฐจริงๆมาจากที่สูงมาจากผู้ดีไม่เคยลำบากทำไมลำบากกับตัวเองและตัวเองก็เป็นคนหยาบเป็นในพรานพูดจาก็ไม่มีสมาคารวะอโชคโคกข้างไออีเมืองกูแต่ผู้หญิงทำไมอยู่ตัวเองได้ไม่มีอาการไหนผู้ชายก็ยอมรับว่าผู้หญิงนี้ประเสริฐแต่ก็มารู้ซิว่าเขาเป็นโสดาบันตัวเองก็เข้าถึงธรรมะเป็นโสดาด้วยกันครอบครัวนั้นก็เลยเปลี่ยนจากการหาสัตว์ขายก็มาเป็นการปลูกผักครับฟืนทำอะไรที่มันเป็นซื้อง่ายขายคล่องเพราะผู้หญิงเขาก็มีฐานะที่จะมีความรู้อยู่แล้วก็เลยเป็นพ่อค้าแม่ขายทำให้มันไม่ทุจริตแล้วก็ในผ่านนั้นเขาเป็นหัวหน้าหมู่บ้านเขาก็ยกย่องให้เป็นหัวหน้าหมู่บ้านก็เลยบอกว่าเราไม่ฆ่าสัตว์แล้วต่อไปนี้เราเป็นอภัยทานในหมู่บ้านเนี่ยเป็นพันๆหลังคากวางเก้งสัตว์ป่าเดินเป็นหมาบ้านเลยใครไปเห็นบ้านนั้นอัศจรรย์บอกถ้าอยากจะไปดูสัตว์ไปดูบ้านนี้กลางคืนจะมาจะเดินก็ขวักไขว่เข้าบ้านออกบ้านพระเข้าไปร่ำลือบอกทำไมบ้านเนศาถามเนี่ยจึงน่าอัศจรรย์เป็นถามแต่ว่าสัตว์มาหากินกลางคืนพวกสัตว์มันจะชอบกินพวกเค็มๆอ่ะมากินดินตำใต้ถุนมาอะไรมาเลียแล้วก็พอคนระวังก็ไปกันกลางคืนก็มากลางวันมันก็ไม่เข้าก็เป็นหมู่บ้านที่มีสัตว์ชุกชุมคนก็สรรเสริญว่า
อัศจรรย์คนมีสิทธิ์นี่สัตว์ก็ไม่กลัว

0: มาทุกสัตว์แล้วก็ไม่เบียดเบียนคนคนก็ไม่เบียดเบียนสัตว์อยู่ยันตายก็พวกนี้ก็ไปสวรรค์ไปนิพพานหมดเขาไม่จนเปลี่ยนจากอาชีพขายเนื้อสัตว์ก็มาเป็นอย่างอื่นก็ไม่จนก็อยู่ได้เรียกว่าพลิกเลยนะจากวันนั้นอะพลิกเลยพลิกชีวิตใหม่เลยทั้งครอบครัวเลยเจอพุทธเจ้าก็เปลี่ยนทันทีแต่ผู้หญิงนี่ก็พร้อมที่จะเปลี่ยนตลอดเวลาถ้าเขารอสามีและลูกเขาเท่านั้นเองฉะนั้นจะว่าเนี่ยพุทธศาสนาหรือว่าผู้หญิงอย่างเงี้ยต้องเป็นตัวอย่างผู้ชายก็ต้องเป็นตัวอย่างอย่างนี้ว่าภรรยาเป็นคนดีก็ต้องยอมรับยอมเคารพเขาก็เข้มแข็งดีกว่าตัวเองต้องยอมให้เขานำจึงเป็นเรื่องอัศจรรย์ธรรมะพุทธเจ้าอัศจรรย์คนปฏิบัติตามก็ให้ผลในชาตินี้ไม่จนหรอกกลับมีความสุขด้วยซ้ำไปสัตว์ก็พลอยมีความสุขหมดทั้งป่าไม่ต้องกินเนื้อสัตว์ก็ได้กินที่มันตายแล้วไม่ต้องไปฆ่ามันผักอย่างกางหญ้าก็มีเยอะแยะไปก็ไม่จำเป็นปัญญามันก็เกิดทำไมพระพุทธเจ้ามันคนดีๆก็เข้ามาเกิดในยุคนั้นพระบารมีเขาเต็มคนไม่มีบารมีมันก็ขวางไปอะไรก็ว่าไม่ดีมันก็ว่าไม่ดีมันเนี่ยไอ้ที่ถูกก็ว่าไม่ดีโรงพยาบาลนะรู้ไหมโรงพยาบาลนั่นน่ะตายมากกว่าที่บ้านเราอีกโรงพยาบาลทุกโรงพยาบาลเนี่ยตายมากกว่าบ้านเราอีกบ้านตายบ้านเราตายไม่กี่คนโรงพยาบาลน่ะตายทุกวันเลยเข้ามาโอ้ยโรงพยาบาลที่ไหนนะเดี๋ยวเข้าห้องดับจิตหมดทุกคนเนี่ยเข้าไปเข้ามาไปเข้าห้องดับจิตทุกคนเนี่ยโอ้คนคือคิดเพียงหรือเปล่าโรงพยาบาลเนี่ยเป็นที่เก็บซากศพคนเชื่อไหมล่ะโรงพยาบาลไหนแล้วไม่มีใครตายข้างหน้าหมอวิเศษนะช่วยคนได้แต่เดี๋ยวถ้ามึงไม่หายใจกูเก็บเข้าโรงพยาบาลจิตหมดเนี่ยข้างหลังก็ร้องไห้กันเป็นแถวหมดเศรษฐีมหาเศรษฐีพระราชาดารานางงามแค่ไหนก็ไปตายโรงพยาบาลหมดเลยไม่ไปวัดหรอกวัดก็ไปเผาอย่างเดียวโรงพยาบาลไหนไม่ตายโรงพยาบาลใหญ่ยิ่งตายมากโยมมันเดินอ้อมๆไปทางหลังโรงพยาบาลนี่ไปเดินดูสิจะเห็นแล้วสัจธรรมเผลอหมอก็ตายพยาบาลก็ตายไม่รอดเลยสักคนเดียวคนไหนประเทศเป็นโรคที่สงสัยหมอขอพาอีกขอผ่าอีกตายดีๆไหมถ้าผ่าต้องผ่ากระโหลกดูผ่าท้องดูสงสัยแต่ก็เย็บให้อย่างเก่าเย็บก็ไม่เย็บสวยเย็บงามเย็บจุดๆไปเลยก็ไปดูสิทุกโรงพยาบาลเนี่ยทั่วโลกเนี่ยไม่มีใครรอดเลยสักคนเดียวICU ไอไปไอมาไปแล้วไม่ไอแล้วไม่อยู่แล้วไม่ไอแล้วดับจิตดีกว่าอันนี้เรามาดับจิตก่อนอย่างเงี้ยดับจิตก่อนดับไม่คิดอันนั้นหมอต้องช่วยมันต้องไปดับโดยที่ไม่อยากดับไม่ตายช้าแล้วไม่ถึงร้อยปีก็ตายหมดแค่เราอายุปันนี้อีกกี่วันแล้วจะตายก แล้วเราอายุเท่าไหร่ตอนนี้โยมอยู่เท่าไหร่โยมอยู่เท่าไหร่62ค่ะอ๋อ62ไม่เอาอย่างมากก็ไม่เกิน80เนี่ยใช่ไหมอ๋อก็อีกกี่ปีตายอ่ะฮะถ้า80กี่ปีอ่ะ
1: แล้ว80ก็นาน
0: ไปนะเขาภาวนาตายทุกเวลาแล้วกัน
1: ตายท
0: ุ
1: กเวลา
0: ตายทุกลมหายใจหายใจเข้าก็ตายใจออกก็ตายตายแล้วตอนนี้มันต้องรอ80แล้วตายวันนี้เลยอย่าพูดงั้นเดี๋ยวจะหาว่าเราอกหักเดี๋ยวหาว่าสาวนี่อกหักอย่าไปคิด
1: อ
0: ย่าก็รักตัวเราเองสิยาชีวิตประจำวันก็สมาธิเนี่ยสมาธิช่วยได้ฝึกสติปัฏฐาน4ทำสมาธิให้จิตมันสงบไปเรื่อยๆอย่าจิตคิดมากคิดมากแล้วมันโง่มากแล้วพยายามสงบไปทันความคิดแล้วก็จะเกิดปัญญาเองปัญญาของพุทธเจ้าเนี่ยไม่คิดแล้วมีปัญญาปัญญาของทางโลกเนี่ยคิดมากแล้วมีปัญญาแต่ที่สุดแต่คนที่คิดมากนะกลายเป็นคนหมดปัญญาก็แปลว่าต้องหยุดคิดถึงจะมีปัญญา

0: ดินปัญญาหรือเดินยังไง
1: ก็ดูจิตเราดูเวทนาสามสุขก็รู้ทุกข์ก็รู้เฉยก็รู้ดูจิตของเราสุขก็เวทนาทุกข์ก็เวทนาอุเบกขาแล้วก็ดูจิตในจิตตัวเองดูเวทนาสามก็ดูจิตอย่างเดียวดูจิตเฉยเฉยอย่างเดียวก็ดูจิตอย่างเดียวรู้เฉยรู้เฉยอย่างเดียวไม่ต้องไปดูลมหายใจลมหายใจมันดูไม่ได้ก็ดูจิตดูความดูความเกิดดับของจิตดูความปรุงแต่งของจิตดูหนักเบาของจิตดูสุขทุกข์ของจิตดูเฉยของจิตมันเฉยแล้วก็รู้ว่าเฉยมันสงบก็รู้สงบว่างเราก็รู้ว่างก็ดูตรงนั้นเนี่ยก็ต้องเข้าใจใช้อันนั้นให้เป็นสมาธิเพราะเราต้องใช้ชีวิตอยู่กับตรงนั้นก็ต้องใช้ให้มันมีสติใช้มันเป็นสมาธิใช้มันเข้ามาเห็นจิตของเราสงบของเราใช้มันเป็น

ก็พิจารณาร่างกายเราพิจารณาร่างกายเราพิจารณาร่างกายเราไม่เที่ยงเมื่อตอนเราเป็นเด็กอยู่ในท้องเป็นได้ยังไงตอนเราอยู่ในท้องแม่ใช่ไหมแล้วก็คลอดออกมามาเป็นเด็กเนี่ยแล้วก็โตมาเป็นเด็กวิ่งได้แล้วก็มาเป็นสาวแล้วก็มาไหวแต่งงานมาไหวเนี้ยเนี้ยแล้วก็มาตอนนี้เราอยู่ตอนเนี้ยเราเห็นว่าเนี้ยเป็นตาไตรลักษณ์แล้วต่อไปเราก็จะต้อง60 70เราก็จะต้องร่างกายนี้ก็จะต้องหมดลมหมดไม่มีเหลือในตัวเราไม่มีอะไรดีในตัวเราก็เสื่อมไปก็มองให้ตัวเองเป็นตาไตรลักษณ์มองอย่างนั้นหรือมองไม่ออกก็ไปมองปู่ย่าตายายเราก็สูญสิ้นมาหมดนะเหมือนเราเนี่ยก็หน้าตาเหมือนเราก็ไม่มีแล้วไม่มีเราแล้วแต่ต่อไปเนี่ยอีกรุ่นลูกรุ่นหลานเราอีกสัก100ปีก็ไม่มีเราก็มองให้ตัวเองมันเป็นพระไตรลักษณ์อย่างนั้นอย่ามองตัวเองก็มันพิจารณาด้วยก็ได้แต่ว่าเราเมื่อพิจารณาแล้วปฏิบัติไปแล้วมันก็เป็นพระไตรลักษณ์ไปในตัวบางครั้งก็เกิดจากการพิจารณาบางครั้งก็เกิดจากการใช้สติปัฏฐาน4พิจารณาแต่ก็ต้องกำหนดรู้สุขทุกข์เฉยรู้จักตัวเองพิจารณาให้เห็นพระไตรลักษณ์ในตัวเองก็ต้องไปพิจารณาเหมือนกันพิจารณากายความรู้สึกหรือก็เวทนาก็ต้องให้ก็มารู้เรื่องภายในกายตัวเองรู้ผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเส้นเอ็นโครงกระดูกให้รู้จากกายจิตเราให้สว่างเข้าในจิตเราเข้าไปในจิตเราไปสงบสว่างที่จิตเราถูกแต่มันอยู่ข้างนอกก็นึกมาข้างในนึกมาที่ลมหายใจนึกมาที่สว่างที่จิตเรามารู้จักว่าคิดอะไรจิตใจเต้นยังไงเรานั่งอยู่ยังไงสงบหรือไม่สงบเรารู้จักตัวเองให้มองเข้ามาสว่างที่ใจกายใจเราอย่าให้ไปสว่างไกลตัวเองมันก็เหลือแค่จิตคนปฏิบัติมันก็เหลือแค่จิตทุกวันนี้ก็เหลือแค่จิตถ้าเราทำจิตได้มันก็ได้เราทำจิตไม่ได้ก็ไม่ได้มันไม่มีอะไรเรื่องปฏิบัติเรื่องจิตอย่างเดียวตามฐานจิตไม่ตามฐานจิตจิตสงบไม่สงบรู้ทันและไม่รู้ทันมันเรื่องของจิตทั้งหมดปฏิบัติไม่มีเรื่องอื่นเลยโรคทั้งโรคอยู่ที่จิตทั้งหมดไม่ใช่อยู่ที่คนอื่นมันอยู่ที่จิตตัวเองงั้นปฏิบัติเราก็ต้องมีอุบายอย่างที่ครูบาอาจารย์สอนเนี่ยวิธีเดินเนี่ยใช้ความเพียรอย่างเงี้ยยืนตามความเพียรเงี้ยเพื่อจะข้ามเวทนาเพื่อจะข้ามนิวรณ์เพื่อจะไปสู่จุดความสงบเพื่อจะให้พัฒนาจิตให้มันมากขึ้นให้มีความอดทนมากขึ้นมีความเพียรมากขึ้นมีความสงบมากขึ้นมีความเข้าใจในเรื่องสมาธิมากขึ้นก็ต้องใช้เวลาใช้การสถานที่เงี้ยเพื่อฝึกตัวเองให้เข้าถึงตรงนั้นเพราะไม่งั้นเราอยู่บ้านเราก็ฝึกไม่ได้5นาที10นาทีก็ง่วงนอนแหละบางวันอาจจะสวดมนต์ได้บางวันไม่สวดมนต์บางวันนั่งได้บางวันไม่นั่งมันก็ผัดวันประกันพรุ่งอยู่กันไม่ได้สักทีมางี้ไม่ได้มันขี้เกียจก็ต้องทำก็ต้องฝึกเพื่อให้เราได้อารมณ์ธรรมะบางคนเคยนั่งนิดเดียวก็มานั่งได้เยอะบางคนยืนนิดเดียวก็ยืนได้เยอะบางคนเดินนิดเดียวก็เดินได้มากก็เลยกลายว่านี่คือการฝึกที่เราได้เพิ่มขึ้นที่เรามาฝึกอยู่บ้านมันไม่ได้ได้น้อย

0: ก็ผ่านเวทนาไปเป็นขั้นๆไปชื่อมันเหมือนชื่อเนี่ยเขาใช้รวมกันแต่ที่จริงใจนี่ก็คือหทัยรูปคือเป็นรูปเหมือนดอกบัวตูมเต้นอยู่ข้างในเนี่ยเขาเรียกว่าใจที่ที่ทำงานที่อยู่ในข้อเนื้อในเราเนี่ยเหมือนดอกรูปดอกบัวตูมเนี่ยนี่คือหัวใจข้ามเนื้อเขานี่คือข้อเนื้อเขาเรียกหัวใจแต่ที่จริงแล้วจิตนี่ก็คือไม่มีตัวตนเป็นตัวความคิดตัวความคิดก็คือว่าจิตก็ตัวไม่มีตัวตนแต่ว่าใจไม่มีตัวตนมีก็ตอนนี้คนไทยเรามันเรียกปนกันใจไม่ดีใจไม่สงบใจไม่สบายแต่ที่จริงแล้วคนฝั่งเข้าใจว่านั่นคือความคิดแต่จริงแล้วถ้ามาแยกกันก็คือคนละอย่างกายกับใจกายกับจิตใจนี่ก็คือกายจิตก็คือความคิดจิตนี่ไม่มีตัวตนกายกับใจคือกองแห่งรูปจิตก็คือกองแห่งนามนามไม่มีตัวตนแต่มีพลังงานมากกว่าใจเวลาโกรธหรือหน้าเขียวหน้าแดงมันออกมาจากการปรุงแต่งจิตเนี่ยมาการปรุงแต่งเนี่ยมีพลังงานที่ถี่มากมันติดต่อพอคิดติดต่อแล้วมันจะเกิดทำกายนะให้เป็นไปตามความคิดทำให้สมองทำงานสมองนี่มันเป็นเครื่องมือของจิตเป็นเครื่องมือของจิตทำงานเหมือนคอมพิวเตอร์นะเป็นเครื่องมือของคนสมองก็เหมือนคอมพิวเตอร์ฉะนั้นสมองนี่ไม่ใช่จิตแต่ไม่มีงะมันเป็นศูนย์ที่บังคับที่เมื่อจิตสั่งอะไรสมองก็จะทำงานถือว่าเราเกิดฝึกจิตได้เนี่ยแต่ก่อนเราคิดโน่นคิดนี่คิดเรื่องอดีตอนาคตเนี่ยไปคิดตั้งแต่ที่ตัวไม่ไปอ่ะคิดไปทั่วหมดแต่เราดูลมหายใจไปเรื่อยดูพอเราปล่อยจิตว่างไม่ปรุงแต่งจิตมันก็หยุดคิดมันก็ไม่มีอะไรแค่เกิดดับนี่มันจิตไม่ทำงานแล้วจิตเรียกว่าจิตมีพลังงานคือแค่เฉยแค่ว่างแค่สงบนี่ก็คือหยุดคิดแล้วไอ้ตัวตนไม่มีการปรุงแต่งนะแต่ถ้ามันปรุงแต่งเนี่ยเรื่องมากเลยมันจะใช้กายให้เดือดร้อนตลอดนั่งก็ไม่ทนเดินก็ไม่ทนอะไรเงี้ยบางทีปวดเมื่อยไปหมดก็ที่ว่าหัวเราะร้องไห้เนี่ยความจริงแล้วจิตมันเป็นไปได้ยินเรื่องดีใจก็หัวเราะพอได้ยินเรื่องไม่ดีใจเรื่องผิดหวังมันก็เสียใจร้องไห้จิตมันปรุงแต่งจนต้องร้องไห้กายเนี่ยกายมันเป็นเครื่องมือของจิตอิทธิพลมันแรงคนที่ไปฆ่ากันนะไปทำร้ายกันนะจิตทั้งนั้นเลยไม่ใช่กายหรอกจิตมันปรุงแต่งจนไม่หยุดโกรธจนลืมไม่ลงปฏิบัตินี่มันเพื่อให้เบาบางจากกิเลสตรงนี้เพื่อให้จิตเราเนี่ยรวมบ่อยๆสงบบ่อยๆเห็นรู้บ่อยๆภาคเพียรอยู่ตรงนี้เพื่อให้เราเข้าหาตัวเองให้มากขึ้นคิดถ้าเราไต่ตองโดยธรรมมันก็เป็นปัญญาได้ไต่ตองโดยธรรมนะ
1: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตปุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ

คำสอนของพระพุทธเจ้าเรื่องศีลสมาธิพระองค์ก็ไม่ได้เอาไปด้วยพระอริยสงสาวกท่านก็ไม่ได้เอาไปด้วยท่านเอาไว้ให้พวกเราท่านไม่ได้เอาหนีนะสิ่งเหล่านี้อยู่กับเราทั้งสิ้นพุทโธเข้าไปยังพุทโธให้เกิดขึ้นเท่านั้นพระพุทธเจ้าให้เกิดขึ้นเท่านั้นจะฟังอะไรก็ฟังไปเถอะฟังเทศน่ะจะไปฟังสักกี่ปีกี่ชาติก็ฟังไปเถอะมันก็ได้แค่ฟังถ้ามันมีความสงบตั้งมั่นเป็นสมาธิในจิตของตัวเองแล้วเราจึงจะรู้คุณค่าของการปฏิบัติธรรมและจะรู้ธรรมะคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นประโยชน์กับเราและเราก็เป็นประโยชน์กับคำสอนของพระพุทธเจ้าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเรื่องของเราทั้งนั้นอย่าไปหวังคอยคนอื่นอย่าไปยึดคนอื่นว่ามาเป็นที่พึ่งของเราและเราจะไปพึ่งคนอื่นมีแต่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าเท่านั้นที่เป็นที่พึ่งของเรา

พระธรรมคำสอนหลวงปู่บุญเพ็งกัปปโกวัดป่าวิเวกธรรมอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นจากหนังสือธรรมะพระบุรพาจารย์

0: เรื่องจิตเมตตาก
1: ระแสหรือรัศมีแห่งธรรมนี้ย่อมเกิดได้จากการเจริญสมาธิภาวนาอย่างเรื่องในสมัยพุทธกาลเรื่องหนึ่งมีภิกษุราว50องค์นั่งเจริญสมาธิรวมกันหันหน้าไปยังต้นไม้ต้นไทรต้นหนึ่งและได้พร้อมกันส่งกระแสจิตแผ่เมตตาให้หมู่นกทั้งหลายที่จับอยู่บนต้นไทรนั้นแม้ว่านกบางตัวจะบินลงมาจิกที่ศีรษะบ้างขี้รถบ้างและจับอยู่ตามไหล่ตามจีวรบ้างหรือลูกทรายจะตกลงมาบนปากบ้างก็ตามพระภิกษุเหล่านั้นก็ไม่ได้เคลื่อนไหวอิริยาบถหรือสนใจกับสิ่งเหล่านี้ยังคงนั่งเจริญสมาธิภาวนาอย่างเงียบสงบโดยปราศจากเสียงพูดเสียงไหวตัวหรือแสดงบัญญัติผิดปกติอันใดนกทั้งหลายก็พากันร่าเริงไม่หนีไปทางไหนบินวนเวียนอยู่แต่ณที่นั้นพฤติการอันนี้เป็นเหตุให้นายพรานหกคนซึ่งถือธนูหน้าไม้จะชวนกันมายิงสัตว์พากันแปลกประหลาดใจเป็นอย่างยิ่งเมื่อท่านออกจากสมาธิแล้วนายพรานจึงเข้าไปถามพระภิกษุเหล่านั้นว่าพวกท่านนี้พากันมาทำอย่างไรนกทั้งหลายจึงไม่บินหนีเหมือนกับเวลาที่พวกมันเห็นพวกของเราเข้ามาใกล้พระภิกษุได้อธิบายถึงการรักษาศีลภาวนาและเจริญธรรมแผ่เมตตาให้นายพรานฟังจนเข้าใจทำให้นายพรานทั้ง6คนเกิดความศรัทธาเลื่อมใสขอเป็นสานุศิษย์และบวชตามบ้างแล้วได้พากันเจริญเมตตาภาวนาด้วยความตั้งใจจริงๆแม้จะได้รับทุกขเวทนาในร่างกายอันเนื่องมาจากกรรมเก่าที่ตัวเองได้ทำเอาไว้บ้างก็ตามแต่ก็ได้พยายามอดทนต่อสู้กับมารทั้งหลายจนได้บรรลุพระอรหันต์สำเร็จก่อนพระที่บวชก่อนนั้นเสียอีกนี้เป็นเรื่องซึ่งชี้ให้เห็นผลแห่งอำนาจกระแสจิตที่บริสุทธิ์อันเกิดจากการอบรมสมาธิบุคคลที่กล่าวว่าเวลามีทุกข์ภัยไข้เจ็บไม่เห็นพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จะช่วยได้สักทีนั้นก็เป็นเพราะมิได้ปฏิบัติให้ถึงธรรมจริงๆคือทำไม่จริงไม่จังคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มิได้แทรกซึมเข้าไปถึงดวงจิตดวงใจของผู้นั้นเหตุนั้นท่านจึงไม่สามารถกำจัดทุกข์ภัยโรคให้แก่ผู้นั้นได้ต้องลงโทษตัวเองว่าเราปฏิบัติไม่จริงจึงจะถูกจากร้อยรถบทพระธรรมของท่านพ่อลีธรรมธโร

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการเทระวาทะช่วงต่อไปจะเป็นการบรรยายธรรมโดยพระอาจารย์อินทวายสันตุสโกวัดป่าบ้านนาคำน้อยตำบลบ้านก้องอำเภอนายูงจังหวัดอุดรธานีขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
1: วันนี้เป็นวันพระเดือนสามดับแรม14ค่ำเดือน3วันพุ่งนี้เป็นวันอุโบสถเพราะนั้นพระใหม่ทั้งพระใหม่เก่านั่นมารวมกันตรงอุโบสถวันพุ่งนี้5โมงเย็นให้มาพร้อมกันแล้วก็ลงโบสถ5โมงเย็นวันพุ่งนี้เราต้องขอให้ทุกองค์นะรับผู้รับทราบเอาไว้วันนี้ไม่ใช่วันอุโบสถวันพรุ่งนี้ขึ้นค่ำหนึ่งเดือน4เป็นวันลงอุโบสถตามปกติก็นัดกันบ่าย5โมงเย็นพร้อมกันที่ศาลาแห่งนี้พร้อมกันแล้วก็ลงอุโบสถวันนี้เป็นวันปฏิบัติธรรมของพวกเราวันหนึ่งได้พร้อมกันทำวัดสวดมนต์จบเป็นที่เรียบร้อยแล้วต่อนี้ไปก็หลวงพ่อจะได้สัมมนายกถาพูดให้ฟังเป็นการนำวันนี้คงจะได้ฟังเทศสมเด็จพระสังฆราชตอนบ่ายวันนี้มีโยมเอาซีดีมาถวายหลวงพ่อกล่องหนึ่งเขาก็มีเจตจำนงเอามาถวายทุกวัดในชนบทเป็นเทศสมเด็จเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชองค์ปัจจุบันเนี่ยนะทั้งหมดมีถึง20ม้วนมี20ม้วนเหมือนกันถามดูว่าประมาณสัก6ถึง700กันโอ้ก็มากพอสมควรเพราะนั้นจะประเดิมวันนี้แหละจะได้ฟังเจ้าพระคุณสมเด็จแต่สมัยท่านเป็นหนุ่มจนถึงท่านเป็นพระผู้อาวุโส90กว่าปีแต่ท่านคงจะหยุดเทศมาหลายปีเหมือนกันนะนั้นต่อไปก็คงจะได้เปิดเทปเจ้าพระคุณสมเด็จให้พวกเราได้ฟังได้ศึกษาในเสียงของท่านสมัยท่านเป็นพระหนุ่มอบรมจิตภาวนาที่วัดบวร วันนี้เป็นวันปฏิบัติของพวกเราการภาวนามีคนถามหลวงพ่อว่าจะปฏิบัติอย่างไรจะทำยังไงจึงจะได้ผลในภาคปฏิบัติ

ตามไม่จริงการภาวนาภาคปฏิบัติเนี่ยไม่มีทางอื่นที่จะได้ผลเร็วนอกจากทำให้สม่ำเสมอด้วยความตั้งใจการสนใจหรือการตั้งใจนี่แหละคือมาอันดับหนึ่งคือศรัทธาคือความเชื่อเป็นเบื้องแรกจากนั้นก็ลงมือประพฤติปฏิบัติปฏิบัติให้สม่ำเสมอไม่ใช่ว่าทำลุ่มๆร้อนๆวันหนึ่งคิดกลุ่มขึ้นมาแล้วก็ตั้งอกตั้งใจทำจนไม่ลืมหูลืมตาแต่พอวันขี้เกียจแล้วก็นอนไปถึงเป็นปีเป็นเดือนก็ไม่คิดถึงเรื่องสมาธิภาวนาถ้าทำอย่างนั้นแล้วก็มันไม่สม่ำเสมอลุ่มๆร้อนๆผลที่จะได้รับก็มันจะไม่สม่ำเสมอเช่นเดียวกันเพราะขาดการเอาใจขาดการเอาใจใส่ขาดการดูแลขาดการต่อเนื่องมันขาดการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องเพราะการปฏิบัติธรรมนี้เราจะต้องทำให้ต่อเนื่องสืบเนื่องมันจึงจะได้ผลถ้าว่าเราคิดกลุ่มอกกลุ่มใจขึ้นมาแล้วก็ทำซะไม่ลืมหูลืมตาเร่งความภาคความเพียรแต่พอหยุดก็หยุดไปเลยจนไม่ได้สนใจอย่างนี้แปลว่าไม่ได้ผลเพราะนั้นการปฏิบัติพวกเราท่านทั้งหลายให้ฟังเอาไว้ที่จะได้ผลนั้นคือพยายามทำให้สม่ำเสมอจึงจะเห็นผลท่านเปรียบเทียบเหมือนกับเราปลูกต้นไม้ถ้าเราปลูกแล้วเราไม่ได้ใส่ปุ๋ยเราไม่ได้รดน้ำเราไม่ดูแลพอปลูกเสร็จแล้วเวลาปลูกนะทำดิบทำดีตามหลักวิชาการทำถูกต้องหมดแต่ปลูกเสร็จแล้วไม่ได้ใส่น้ำไม่ได้ใส่ปุ๋ยปล่อยทิ้งเอาไว้ผลที่สุดถึงไม่ตายก็แกล่นไม่ใหญ่ไม่โตเพราะขาดการดูแลรักษาวันดีคืนดีก็กลับมาก็รักษาซะจนใส่น้ำใส่ปุ๋ยจนมันจะตายอีกละผลที่สุดไม่ได้รับผลเท่าที่ควรแต่ถ้าว่าพอปลูกลงดินแล้วดูทุกวันเมื่อยังเล็กเราก็พยายามใส่ใจพยายามตั้งอกตั้งใจดูแลบำรุงรักษาในระดับไหนเราก็พยายามปล่อยวางปล่อยลามือไปเรื่อยๆจนถึงที่สุดได้รับมรรครับผลสิ่งที่ปลูกของพวกเราจะเป็นผลหมากลากไม้ประเภทไหนก็ได้รับผลเพราะเราเอาใจใส่ในภาคปฏิบัติธรรมก็จะเปรียบเทียบกันก็ในลักษณะนั้นเหมือนกันเพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายทุกๆท่านถึงจะเป็นฆราวาสญาติโยมหรือเป็นพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าก็พยายามทำภาคปฏิบัติให้สม่ำเสมอแต่ละวันแต่ละเวลาอย่างน้อยวันหนึ่งอย่าให้ขาดในการนั่งสมาธิ5นาที10 10นาที20 30นาทีเป็นชั่วโมงก็เมื่อสุดแท้แต่โอกาสที่จะเหมาะสมแต่ก็พยายามทำให้สม่ำเสมอเมื่อมีโอกาสแล้วก็ทำเว้นเสียแต่วันไหนมันไม่มีโอกาสเอาก็เว้นไปแต่ก็ใส่ใจเอาไว้แต่ตามไม่จริงการประพฤติปฏิบัติธรรมถ้าว่าเรายังหายใจเข้าหายใจออกอยู่ก็มีเวลาทั้งนั้นแหละเว้นเสียแต่หายใจมันขาดไปแล้วจึงหมดเวลาหมดโอกาสแต่ถ้าหากว่าเรายังหายใจเข้าหายใจออกอยู่มีเวลาเพราะเหตุไรเพราะก่อนที่จะหลับนอนเราก็กำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกบริกรรมพุทโธพุทโธปล่อยวางทั้งหมดอันนี้ยืนเดินนั่งนอนเราทำได้ทั้งนั้นในภาคปฏิบัติเพราะนั้นเราอย่าไปถือว่าเราไม่มีเวลาเวลาคิดอย่างอื่นเรายังมีเวลาปฏิบัติภาวนากำหนดลมหายใจเข้าออกทำไมไม่มีแสดงว่าเราให้เวลากับสิ่งอื่นมากจนเกินไปจนลืมเวลาที่จะทำคุณงามความดีที่จะสร้างสั่งสมบุญกุศลหรือว่าให้กำลังทางจิตใจให้อาหารทางใจลืมการให้อาหารทางใจเราให้แต่อาหารอย่างอื่น

เพราะนั้นให้เราสำนึกสำเนียกไว้อยู่เสมออาหารกายส่วนหนึ่งอาหารใจส่วนหนึ่งอาหารใจอย่างหนึ่งอาหารกายอย่างหนึ่งอาหารกายคือข้าวน้ำโภชนาอาหารอาหารใจก็คืออารมณ์พยายามทำจิตให้สงบทำจิตให้เป็นหนึ่งทำจิตให้เที่ยงตรงไม่คิดเอาอารมณ์อื่นเข้ามาสู่จิตสู่ใจพยายามสะบัดเรียกว่าพยายามสกัดอารมณ์อื่นๆไม่ให้เข้ามาได้พยายามกำหนดอันไหนก็พยายามเอาให้แน่วแน่กับกรรมฐานนั้นๆอย่างครูบาอาจารย์ท่านแนะนำพุทโธอย่างเนี้ยที่หลวงพ่อเคยย้ำแล้วย้ำอีกก็พยายามให้อยู่กับพุทโธตลอด

อย่างครูบาอาจารย์ท่านแนะนําพุทโธอย่างเนี้ยที่หลวงพ่อเคยย้ําแล้วย้ําอีกเขาพยายามให้อยู่กับพุทโธตลอดจะให้ไปทางอื่นอันนี้ก็คือภาคปฏิบัติของพวกเราท่านทั้งหลายเมื่อวานได้พูดเกี่ยวกับพุทธะพระพุทธเจ้าความเป็นมาการออกบวชการออกทรงผนวดของพระองค์ตลอดถึงการบำเพ็ญของพระองค์จนได้ตรัสรู้ธรรมเมื่อได้ตรัสรู้ธรรมแล้วก็นำพระธรรมคำสั่งสอนของพระองค์มาเผยแผ่บอกกล่าวแก่พวกเราท่านทั้งหลายมาถึงจุดยุคปัจจุบันพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าถ้าพลิกดูหรือปฏิบัติดูหรือว่าค้นคว้าดูอ้างโดยเหตุด้วยผลแล้วพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามีสาระมีประโยชน์อย่างมากมีคุณค่าอย่างมากอันนี้เราไม่ได้เปรียบเทียบกับศาสนาอื่นแต่ศาสนาใดก็ตามจะเป็นพูดเป็นคิดอิสลามเชคอะไรก็ตามที่เมืองไทยของเราที่นับว่าเป็นศาสนาทั้ง5อย่างกันล้วนแล้วจะมีคุณค่ามีประโยชน์จึงได้นับถือเพราะฉะนั้นจึงมีศาสนิกที่นับถือศาสนาแต่ละศาสนามากน้อยต่างกันแต่ตามไม่จริงการนับถือศาสนาไม่มีขีดจำกัดไม่มีขีดห้ามทุกศาสนามีคุณค่ามีประโยชน์พูดได้อย่างภาคภูมิใจแต่ว่าตามไม่จริงทุกศาสนามีคุณค่าเสมอกันไหมอันนี้สุดแท้แต่ศาสนิกแต่ละศาสนาจะวิเคราะห์กันถ้าว่าวิเคราะห์กันคือว่าศาสนาเปรียบเทียบแต่ตาเราจะมาพูดขึ้นมามันก็ทะเลาะวิวาทกันแต่ตามไม่จริงแต่ละศาสนาเนี่ยมีคุณค่าเหมือนกับเงินสกุลต่างๆมีคุณค่าอย่างนั้นน่ะแต่ว่าเงินทุกสกุลมีคุณค่าเสมอกันไหมอันนี้ก็ต้องจะพูดอย่างนั้นไม่ได้เนี่ยแต่เงินทุกสกุลมีคุณค่าแต่เงินทุกสกุลมีคุณค่าเสมอกันไหมอันนี้ก็คงจะพูดอย่างนั้นไม่ได้เพราะว่าแต่ละสกุลแต่ละประเทศมีการแปลกแตกต่างกันแต่ทีนี้ทำไมมันไม่เสมอกันอันนี้มันก็ต้องค้นคว้าอีกหาหลักฐานการเป็นมาที่ว่ามีคุณค่ามากน้อยต่างกันสรุปแล้วทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มันต้องวิเคราะห์มันต้องใช้สติปัญญาทั้งนั้นแหละในหลักของพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าเทศกาลามชนกาลามสูตรพระพุทธองค์ก็บอกไม่ให้เชื่อถึง10อย่างไม่เชื่อบุคคลที่น่าเชื่อถือไม่เชื่อตามตำรับตำราไม่เชื่อตามครูบาอาจารย์ไม่เชื่อบุคคลที่น่าเชื่อถือได้ไม่ได้เชื่อตามกันมาสิ่งเหล่านี้พระพุทธองค์ให้เชื่ออะไรก็ให้เชื่อด้วยการวิเคราะห์ใครควรไตร่ตรองเหตุและผลเพราะทุกสิ่งทุกอย่างมีเหตุผลด้วยกันทั้งนั้นเพราะนั้นการจะนับถือครูบาอาจารย์ก็เหมือนกันจะนับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ก็เหมือนกันจะนับถือสิ่งไหนก็เหมือนกันต้องวิเคราะห์ต้องดูให้ดีในหลักของพุทธศาสนาสมบัติของอุบาสก5อย่างในข้อในเหล่านั้นก็ท่านก็พูดว่าไม่แสวงหาบุญนอกเขตพระพุทธศาสนาแสวงบุญในทำบุญในเขตปกของพระพุทธศาสนาแต่ถ้าพุทธองค์แคบไหมท่านก็ว่าไม่แคบใครที่ว่าท่านใช้ในความคิดไม่ว่าศาสนาศาสนิกไหนก็ตามก็ตั้งพูดในลักษณะอย่างนี้แต่โดยมากเจ้าพุทธเราไม่ค่อยได้พูดกันเพราะไม่เป็นเรื่องที่เปิดกว้างแต่ตามไม่จริงในหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าที่ท่านบอกเอาไว้สมบัติของอุบาสก5อย่างนะ

ก็มีส่วนนี้ส่วนหนึ่งเหมือนกันนะเพราะนั้นพวกเราชาวพุทธทุกๆท่านทุกระดับพวกเราจะเป็นผู้ใหญ่ต่อไปภายภาคหน้าที่จะนับถืออะไรต้องคิดให้ดีอย่าถือมงคลตื่นข่าวให้เชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมกรรมก็คือการกระทำนั่นแหละอุบาสกเชื่อผลกรรมให้ชื่อผลของกรรมกรรมคือการกระทำทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วอย่าถือมงคลตื่นข่าวแต่ทุกวันนี้ชาวพุทธของเราโดยมากผู้ที่ห่างเหินกับวัดวาศาสนาโดยมากมีอะไรขึ้นมาก่อนนับถือแบบไร้เหตุไร้ผลบางครั้งก็ไม่รู้จะทำยังไงมันเห่อกันไปบางทีกล้วยออกตากลางลำเนี่ยก็จุดธูปเทียนไปขอหวยขอเบอร์อย่างนี้เป็นต้นแล้วมีหลายๆอย่างมีวัวมีควายออกแข่งออกขาผิดปกติพิการก็ไปนับถืออันนั้นอีกผลที่สุดไม่รู้จะทำยังไงบางทีไปนับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ยึดเป็นสรณะเป็นที่พึ่งอะไรก็นับถือไปหมดเห็นอะไรก็ไหว้ไปหมดยกมือไหว้ไปหมดนับถือไปหมดแปลว่าไม่มีกฎมีเกณฑ์สิ่งเหล่านี้เราเป็นชาวพุทธเราเป็นพุทธมามกะพุทธบริษัทควรจะสำเนียกสำนึกควรจะตรวจตราควรจะคิดดูให้ดีเหมือนกันนะอันนี้เป็นการกล่าวตักเตือนพวกเราท่านทั้งหลายทุกๆคนที่จะเป็นผู้ใหญ่ไปในอนาคตที่จะนับถืออะไรที่จะไม่นับถืออะไรต้องใคร่ควรพิจารณาเหตุและผลเป็นหลักในหลักของพุทธศาสนาท่านไม่ให้ถือเลือกงามยามดีอย่างนี้เป็นต้นอันนี้คือหลักของพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าที่ท่านบอกกล่าวเอาไว้เลือกงามยามดีเราพวกเราจะได้ถ้าศึกษาในพระไตรปิฎกแล้วเราจะฟังดูแล้วพระพุทธเจ้าท่านไม่เห็นด้วยในหลักธรรมในเรื่องเหล่านั้นพระพุทธองค์ท่านบอกว่าทำดีเวลาใดคู่ใดเวลาใดคู่ใดขณะใดเดือนใดปีใดคู่นั่นแหละขณะนั่นแหละเดือนปีนั่นแหละเป็นเดือนดีเวลาดีคู่ดีขณะดีแต่ถ้าว่าเราทำชั่วก็ตรงกันข้ามคู่ชั่วขณะชั่วเวลาชั่วเดือนชั่วปีชั่วไปทั้งหมดสรุปแล้วก็คือพระพุทธเจ้าเน้นในเรื่องการกระทำถ้าทำดีเวลาใดก็ดีเวลานั้นถ้าทำชั่วเวลาใดก็ชั่วเวลานั้นถ้าหากว่าเราหาเวลาหาการดีๆดูเลือกยามดีๆแล้วไปทำความชั่วเข้าล่ะไปฆ่าไปตีไปป้นไปจี้เขาล่ะจะไม่ติดคุกอย่างนั้นใช่ไหมก็คงจะไม่เป็นอย่างนั้นเพราะตัวเองทำชั่วมันก็ต้องได้รับกรรมชั่วถึงจะยึดเลือกงามยามดีขนาดไหนก็เถอะพอไปทำกรรมชั่วมันก็ต้องชั่วแต่ถ้าว่าไปทำกรรมดีล่ะเขาไปหาวันนี้เลือกชั่วที่สุดวันนี้ชีวิตของคุณของท่านวันนี้จะเป็นเลือกชั่วที่สุดแต่เราไปทำคุณงามความดีล่ะมันจะเป็นชั่วได้ไหม มันก็ต้องเป็นคุณงามความดีคือสิ่งเหล่านี้ในหลักของพุทธศาสนาท่านเน้นเรื่องการกระทำทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วแต่โดยมากบางคนก็บอกว่าคนหนึ่งเขาทำดีแต่ผลที่ตอบสนองมีแต่ผลร้ายที่กลับมาตอบสนองถึงเขาแต่บางคนทำแต่กรรมชั่วแต่ผลที่ได้รับมีแต่กรรมดีเป็นตอบสนองเขาเพราะนั้นกรรมดีกับกรรมชั่วเนี่ยอะไรกันแน่อันนี้เป็นคำถามของชุมชนสังคมของเรามาตลอดแต่ตามไม่จริงคนที่ทำกรรมชั่วกรรมดีนั้นไม่ใช่ทำเฉพาะวันนี้เมื่อวานนี้ที่เกิดมาพบนี้ชาตินี้เขาทำกรรมดีกรรมชั่วเขาทำมาในอดีตชาติต่อเนื่องกันมาคือนี้คือหลักของพุทธศาสนาคือพระพุทธเจ้าก่อนที่ท่านจะได้ตรัส
สรู้เป็นพระพุทธเจ้าท่านบำเพ็ญมาเท่าไหร่กี่ภพกี่ชาติกี่ร้อยกี่พันกี่หมื่นกี่แสนชาติเพราะนั้นการที่เกิดมาในอดีตชาติชาติที่แล้วเราทำแต่กรรมดีใช่ไหมก็ไม่มีใครที่จะรับรองและยืนยันได้ในชาตินี้เราเกิดมาขณะนี้เราทำแต่กรรมดีใช่ไหมก็คงจะไม่มีใครที่จะยืนยันตัวเองได้เช่นเดียวกันเพราะการทำความดีความชั่วนั้นกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมล่ะมันทั้งสามทวารการทำทางกายการทำทางวาจาการกระทำกรรมทางใจเราจะไม่เคยคิดชั่วเลยใช่ไหมคงจะไม่ถึงขนาดนั้นเพราะทุกคนก็มีกิเลสภายในจิตในใจความพอใจความไม่พอใจมันมีอยู่ในจิตใจของมนุษย์ผู้มีกิเลสทั้งหลายเพราะนั้นเราจะทำแต่กรรมดีอย่างเดียวคงจะเป็นไปไม่ได้เราจะทำกรรมชั่วอย่างเดียวก็คงจะเป็นไปไม่ได้เพราะนั้นกรรมดีและกรรมชั่วที่มาต่อเนื่องหรือพบชาติต่อไปวันพรุ่งนี้บรืนนี้เพราะทำเราทำกรรมไว้แล้วในเมื่อวานมันก่อนกรรมชั่วเหล่านั้นก็คงจะให้ผลแก่เราเพราะนั้นสิ่งที่เราทำไปแล้วบางทีกรรมดีแต่กรรมดีนั้นยังไม่ให้ผลเพราะกรรมชั่วมันมีมากกว่ากรรมชั่วชิงให้ผลก่อนเราก็ต้องรับกรรมชั่วไปก่อนแต่กรรมดีนั้นรอทีหลังแต่พอทีนี้เกิดมาต่อไปภายภาคหน้าขณะที่เขาทำกรรมชั่วทีนี้กรรมดีกลับมาให้ผลบัดนี้ในช่วงนั้นคนทั้งหลายปุถุชนทั้งหลายเขาก็บอกว่าเอ้าทำไมคนนี้ทำกรรมชั่วแต่ผลที่ได้รับมีแต่กรรมดีทั้งนั้นถ้าว่าท่านผู้รู้ทั้งหลายท่านมีญาณทัศนะคือพระอรหันต์หรือว่าท่านอย่างรู้ในอดีตหรืออนาคตปัจจุบันท่านคงจะรู้ได้ว่าอันนี้กรรมดีของเขากำลังให้ผลแต่ขณะที่เขาทำนี่คือทำกรรมชั่วอยู่ในปัจจุบันแต่ว่ากรรมดีให้กำลังให้ผลกรรมดีในอดีตชาติของเขากำลังให้ผลแต่เอาเถอะต่อไปภายภาคหน้าที่เขาทำกรรมชั่วนี้กรรมชั่วตัวนี้แหละจะตามให้ผลต่อไปจะต้องงอกเงยต่อไปอันนี้คือหลักในพระพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสเอาไว้มากต่อมากคือให้เชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมกรรมคือการกระทำไม่ใช่ว่าเราจะทำในปัจจุบันอย่างเดียวอดีตกรรมเราก็ทำเพราะนั้นท่านจึงว่ากรรมชั่วอย่าทำเสียเลยดีกว่าเพราะกรรมชั่วนั้นย่อมจะเผาผ่านต่อไปภายภาคหน้า ไม่พบใดก็ชาติหนึ่งเพราะนั้นให้ทำแต่กรรมดีให้ทำแต่กุศลกรรมอันนี้คือหลักที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสเอาไว้ท่านวางไว้ท่านบำเพ็ญมาอย่างนั้นถ้าว่าพระพุทธเจ้าเราเกิดมาชาตินี้ชาติเดียวเราได้เป็นพระพุทธเจ้าก็ไม่มีในพระไตรปิฎกเล่มไหนท่านจะพูดอย่างนั้นถ้าจะพูดไปท่านก็พูดถึงอดีตชาติของท่านเมื่อวานมีไหมวันนี้มีไหมพรุ่งนี้มีไหมมันก็เป็นมาอยู่อย่างนี้ชาติที่แล้วมีไหมชาติก่อนมีไหมปีนี้ทิ้นแล้วนี่ปีนี้มีไหมปีแล้วมีไหมปีก่อนมีไหมปีหลังๆมีไหมมันก็ลักษณะอย่างนั้นเหมือนกันอดีตชาติภพชาติมันสืบเนื่องกันมาเป็นขั้นเป็นตอนอย่างนั้นแล้วอนาคตวันพรุ่งนี้มีไหมเราจะปฏิเสธว่าไม่มีได้ไหมเราคงจะปฏิเสธไม่ได้เพราะเมื่อวานมันมีวันนี้มันมีวันพรุ่งนี้ก็ต้องมีอีกเรายังไม่ถึงจะว่ามีได้ยังไงเพราะมันเคยมีมาแล้วอันนี้อดีตชาติของเราคงจะลักษณะเช่นนั้นแหละมันมีอดีตแล้วก็มีปัจจุบันแล้วก็มีอนาคตสรุปแล้วก็คือตายแล้วไม่สูญตายแล้วเกิดอีกแน่นอนสิ่งที่ให้เกิดนั่นคือวิญญาณคือใจที่จะทำให้เกิดแต่วิทยาศาสตร์แขนงไหนก็เถอะสืบได้แต่รูปธรรมส่วนนามธรรมนั้นวาดรูปไม่ได้เอาเครื่องมือจับไม่ได้ว่าคนนี้คิดเรื่องอะไรนั่งด้วยกันคุณคิดเรื่องอะไรมีแต่พูดออกมาเท่านั้นจึงจะรู้ได้ว่าคิดแนวแถวในลักษณะไหนแต่ถ้าไม่คิดคนนั่งอยู่เฉยๆให้คนนี้คิดถามได้ไหมไม่ได้เพราะเหตุอะไรเพราะมองไม่เห็นจะเอาเครื่องมือเข้าจับได้ไหมไม่จับไม่ได้
ความคิดของแต่ละคนเพราะนั้นใจดวงนั้นแหละที่จะพาไปเกิดในภพภูมิต่างๆได้แต่คิดได้จับได้ตั้งแต่รูปธรรมคือสมองวัดได้ว่าสมองนี่กำลังคิดเรื่องอะไรปุ่งฟุ้งซ่านมากน้อยแค่ไหนอย่างไรอันนั้นก็วิเคราะห์กันออกไปแต่ส่วนใจที่นึกคิดนั้นจับไม่ได้แต่ผู้มีญาณทัศนะอย่างพระพุทธเจ้าหรือพระอรหันต์สาวกท่านจับได้ท่านรู้ได้ว่าคนนี้คิดเรื่องอะไรอย่างที่พระพุทธเจ้าก่อนที่พระองค์จะปรินิพพานในเมืองกุสินาราพระสงฆ์หลายร้อยรูปมาเฝ้าแต่พระพุทธองค์ยกย่องท่านอนุรุทธะเป็นเลิศกว่าภิกษุทั้งหลายรู้จักจิตใจของคนอื่นในบรรดาสาวกของพระพุทธองค์ท่านยกย่องอนุรุทธะเป็นเชื้อพระวงศ์เป็นเชื้อผู้น้องของพระพุทธเจ้าถ้าจะว่าไปแล้วก็ลักษณะลูกน้องชายพ่อของพระองค์แต่ท่านได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์เป็นสาวกท่านหนึ่งท่านอนุรุทธะท่านก็นั่งอยู่ในสถานที่แห่งนั้นด้วยแต่ในเมื่อพระสงฆ์มาพร้อมกันพระพุทธองค์ก็เทศนาว่าการสั่งเสียเป็นวาระสุดท้ายที่พวกเราได้ยินกันว่าขยะวยะธรรมมาสร้างฆาราอัปมาเดนะสัมปาเดธาติขอท่านทั้งหลายจงยังประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิดพอพูดจบเพียงเท่านั้นพระพุทธองค์ก็ไม่ได้พูดอะไรต่อไปอีกปิดพระโอษฐ์ขอท่านทั้งหลายจงยังประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิดจากนั้นก็ปิดพระโอษฐ์ในขณะที่ปิดพระโอษฐ์นั้นพระสงฆ์ทั้งหลายที่นั่งจ้องมองดูพระพุทธองค์อยู่ก็ไม่รู้ว่าพระพุทธองค์ปรินิพพานหรือยังไปที่ไหนอย่างไรแต่นี้ท่านพระอนุรุทธะท่านที่ได้รับเอตตคะจากพระพุทธองค์ว่าเป็นผู้รู้วรจิตของผู้อื่นท่านผู้อื่นแต่นี้พระอนุรุทธะท่านก็กำหนดใจของพระองค์ดูกำหนดดูพระจิตของพระพุทธเจ้าเพราะท่านไม่พูดแล้วมีแต่จิตตามจิตบัดเนี่ยผู้รู้ตามผู้รู้ว่างั้นเพราะท่านอรุทธะกันท่านก็เป็นพระอรหันต์พระพุทธเจ้าท่านก็สยามภูเป็นพุทธะแล้วไม่ต้องพูดถึงพระอรหันต์ว่างั้นเถอะตอนนี้ก็ตามพระสงฆ์ก็ถามว่าท่านอนุรุทธ์เดี๋ยวนี้พระองค์ปรินิพพานแล้วยังท่านอนุรุทธ์ท่านก็ตอบว่ายังขณะนี้พระพุทธองค์กำลังเข้าฌานคือพอพระองค์หยุดปิดพระโอษฐ์แล้วพระองค์ก็เข้าฌานที่หนึ่งกำหนดฌานที่หนึ่งฌานคือทำจิตถ้าจะเปรียบเทียบกับหยาบๆก็คือสมาธิฌานผลพลอยได้จากสมาธิถ้าจิตไม่เป็นสมาธิฌานจะไม่เกิดอันนี้กำหนดพระองค์ก็ชำนาญอยู่แล้วไม่ต้องพูดถึงมหาชำนาญเหมือนกันไม่ใช่ชำนาญธรรมดามหาชำนาญเลิศทุกสิ่งทุกอย่างกำหนดปุ๊บเข้าฌานที่หนึ่งเดี๋ยวนี้พุทธองค์กำอยู่ฌานที่หนึ่งเราไปฌานที่สองเออฌานที่สองพระอนุรุทธ์กำหนดไปเรื่อยอันนี้ฌานที่สามอันนี้ฌานที่สี่อันนี้ฌานที่ห้าฌานที่หกฌานที่เจ็ดจนถึงฌานที่เจ็ดเนวสัญญานาสัญญายตนะสัญญาเวทะยิตนิโรธสมาบัติผลที่สุดท้าพระองค์ก็ย้อนกลับมาอีกย้อนออกมาฌานที่6ฌานที่5ฌานที่4ฌานที่3ฌานที่2ฌานที่1พบอนุรุทธ์ท่านก็บอกให้พระสงฆ์รับรู้รับทราบตามที่พระจิตของพระพุทธเจ้า

อยู่ในฌานแต่นี่ก็ขยับขึ้นไปอีกฌานที่สองฌานที่สามฌานที่สี่พอถึงฌานที่สี่กับฌานที่ห้าพระพุทธเจ้าปรินิพพานในระหว่างฌานสี่กับฌานห้ารูปฌานกับอรูปฌานนิพพานในระหว่างนั้นไม่ได้นิพพานอยู่ในฌานใดฌานหนึ่งอยู่ในระหว่างฌานสี่กับฌานห้ารูปฌานกับอรูปฌานพระสารีบุตรก็บอกว่าพระพุทธองค์ปรินิพพานแล้วหมดความหมายที่จะว่าไปอยู่ณสถานที่ใดนอกเหนือจากโลกสมมุติทั้งหลายทั้งปวงที่จะพูดถึงถ้าพูดถึงก็คือสมมุติอันนี้นอกเหนือจากสมมุติไปแล้วคือนิพพานอันนี้คือท่านผู้มีความรู้ท่านมีเครื่องมือที่จะติดตามพระจิตของพระพุทธเจ้าแต่นี้ถ้าว่าเราจะเอาเครื่องมือส่วนอื่นเข้ามาติดตามคงจะหยาบเกินไปต้องญาณทัศนะติดตามกันนี่แหละอันนี้คือพระพุทธเจ้าพระอรหันตสาวกท่านได้พูดได้ปฏิบัติได้รู้ได้เห็นสำหรับครูบาอาจารย์ในยุคปัจจุบันหรือว่าครูบาอาจารย์ที่ท่านปฏิบัติมาผมเองผมก็มั่นใจที่ท่านได้มรรคได้ผลไม่ได้สงสัยเลยในสิ่งเหล่านั้นถึงผมจะไม่ได้แต่ผมก็มั่นใจเพราะเหตุไรเพราะว่าเพียงสมาธิทำจิตให้สงบทำจิตให้เป็นหนึ่งเป็นพื้นฐานเท่านั้นแล้วความสงบความร่มเย็นผาสุกเราก็เห็นได้ชัดๆตลอดถึงว่าเมื่อจิตสงบลงไปแล้วกายกับจิตเป็นคนละส่วนกันอันนี้เราก็เห็นได้ชัดๆกายกับใจไม่ใช่อันหนึ่งอันเดียวกันมันคนละอันกันเหมือนกับผลไม้อยู่ในจานอย่างนั้นจานก็คือจานผลไม้ก็คือผลไม้เหมือนกับคนขับรถรถก็คือรถคนขับรถคือคนขับรถคนขับรถกับรถไม่ใช่อันเดียวกันมันแยกกันแต่ร่างกายนี้แตกแต่จิตใจนั้นไม่แตกแต่ว่ามีเชื้ออยู่เชื้อคือกิเลสราคะโทสะโมหะอยู่ในนั้นจะต้องไปปฏิสนธิจะต้องไปเกิดอีกก่อภพก่อชาติอีกพอก่อภพก่อชาติพอตายไปแล้วก็วิญญาณก็ยังอีกใจอยู่นั้นกันอีกไปก่อภพก่อชาติอีกแต่ว่าดวงใจดวงนั้นได้ทำกรรมอันใดไว้ถ้าว่าทำกรรมชั่วกรรมชั่วก็จะต้องตามพาเขาลากเขาลงไปสู่ทางต่ำเพราะจิตใจมุ่งคิดลงไปในชั่วพูดทางชั่วเวลาก่อนตายก็คิดไปถึงแต่ความชั่วเพราะกรรมชั่วนั้นก็ต้องพาดึงเขาลากของเขาลงไปสู่ทางต่ำตกลกหมกไหมใช้กรรมกันไปแต่ถ้าว่าเขาคิดแต่ทางดีทำดีทำคุณงามความดีบุญกุศลก็ส่งเสริมเขาส่งไปในทางที่ดีสูงขึ้นมีแต่ความร่มเย็นผาสุกทางจิตใจเหมือนกับกายวาจาใจของคนมนุษย์ชาตินะถ้าว่าคิดแต่ทางชั่วทำแต่กรรมชั่วเขาก็จับเข้าคุกเข้าตารางอย่างนั้นแต่มีแต่คิดแต่เรื่องดีมีแต่คิดสร้างบุญสร้างกุศลมีแต่ช่วยเหลือชุมชนสังคมมีแต่ทำตัวเป็นคนดีเป็นยังไงเป็นที่ยกย่องนับถือใจของเราก็สบายอกสบายใจไม่ใช่เหรอกรรมชั่วกรรมดีมันมองเห็นได้กรรมในปัจจุบันนักกรรมมองเห็นได้เพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายทุกๆองค์นะสรุปแล้วก็คือให้เชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมทวนจะเชื่อมากน้อยยังไงแค่ไหนให้วิเคราะห์ให้พิสูจน์ให้ทบทวนให้พิจารณาให้มองด้วยปัญญาแล้วก็หลักยึดหลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเป็นแบบฉบับหรือว่าเป็นแนวทางเป็นเส้นบรรทัด

0: ที่เราจะต้องเดินหรือต้องวิเคราะห์ตามแนวแถวที่หลักครูบาอาจารย์จากนั้นก็ปฏิบัติตัวเองด้วยสังเกตตัวเองด้วยดูใจของตัวเองด้วยถ้าจะเชื่อไม่เชื่อที่อื่นเนี่ยมันเชื่อด้วยตัวเองได้ป่ะเนี่ยตำรับตำรานะเป็นแต่เครื่องบอกท่านเองเมื่อเราจะทานอาหารอะไรรสเปรี้ยวเค็มหวานคนอื่นว่านี่รสเค็มนะเราจะไปเชื่อทีเดียวไม่ได้เราต้องแตะดูซะก่อนรสเป็นยังไงเราเป็นผู้สัมผัสเรารู้เองเมื่อเรารู้เองแล้วทีนี้ไม่ต้องเชื่อใครอื่นต้องเชื่อตัวเองว่ามันเป็นอย่างนี้เค็มมันเป็นอย่างนี้หวานมันเป็นอย่างนี้เปรี้ยวมันเป็นอย่างนี้รสผลไม้เป็นอย่างนี้อันนี้ก็เช่นเดียวกันธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นธรรมะปัจจัตตังผู้ปฏิบัติเท่านั้นรู้ได้เฉพาะตัวคนอื่นมีแต่บอกกล่าวครูบาอาจารย์มีแต่เป็นผู้ชี้แนะเป็นผู้ชี้นำผู้ที่จะกระทำตามก็คือพวกเราท่านทั้งหลายเพราะนั้นวันนี้ได้พูดเรื่องเกี่ยวกับกรรมคือการกระทำกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมของพวกเรานะส่วนที่จะกำหนดภาวนาทางด้านจิตใจค่อยฟังเจ้าพระคุณสมเด็จจะเทศนาให้พวกเราฟังต่อไปเอาต่อนี้ไปนั่งสมาธิที่นี่นะนั่งขัดสมาธินั่งสมาธิเพื่อฟังธรรมเทศนาของเจ้าพระคุณสมเด็จต่อไป
1: เป็นไงเวพระเวียนวันนี้พระของเราทั้งหมดมีเท่าไหร่วะพระเวียนขึ้นมาไหมเนี่ยมาฉัน24ล่ะทั้งหมดในวัดมีเท่าไหร่30ล่ะพระ30มาฉัน24 โดยมากมาฉันไม่พร้อมกัน อดไปบ้างฉันบ้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระน้อยพระหนุ่มฉันบ้างอิ่มบ้างไม่เป็นไรเพราะหลวงพ่อเคยทำมาแล้วสายกรรมฐานของเราพระกรรมฐานของเราเป็นสายที่อดอยากถ้าหากว่าอยู่แบบฟุ่มเฟือยอยู่แบบสนุกสนานเฮฮาสมาธิสมาบัติศีลสมาธิปัญญามันจะไม่ก้าวหน้ามันต้องอยู่แบบเข้มๆอยู่แบบอดๆอยากๆจิตใจมันจึงจะคล่องแคล่วว่องไวคิดปราดเปรื่องถ้าหากว่ากินตามอำเภอใจนอนตามอำเภอใจกินอย่างอิ่มหนำสำราญกินแล้วก็นอนตาปื้อท้องตึงหนังตาหย่อนนอนเป็นชั่วโมงหมดทั้งวันทั้งคืนก็ไม่อิ่มเพราะกินอาหารดีถ้ากินอาหารทานอาหารพอยังชีพให้เป็นไปแล้วถึงจะหิวบ้างแต่จิตใจความคิดมันวิ่งสมองมันวิ่งใจมันวิ่งเพราะนั้นครูบาอาจารย์ท่านจึงให้อดนอนผ่อนอาหารให้มีอาหารพอประมาณโดยเฉพาะอย่างยิ่งอย่างหลวงพ่อเนี่ยออกไปทุรดงอยู่ในป่าบางทีได้ฉันอาหารมีแต่ข้าวโดยมากกับของชาวบ้านเขามีเท่าไหร่เขาก็ถวายเราก็ฉันตามมีตามเกิดที่บิณฑบาตมีแต่ข้าวเปล่าๆมีแต่ข้าวเหนียวเป็นธรรมดาแต่ถ้าว่ามีนานๆเนี่ยไม่ไหวเหมือนกันนะหลวงพ่อเคยเล่าให้ฟังอยู่หลังภูยะอูนบิณฑบาตวันไหนมีแต่ข้าวเปล่าๆวันแรกวันสองวันก็ฉันได้ดีพอวันที่สามที่สี่ที่ห้าที่หกเนี่ยรู้สึกว่ากลืนข้าวเหนียวรู้สึกติดคอไปเรื่อยๆอย่างนั้นแต่ได้ใช้น้ำอุ่นฉันเข้าไปแต่ตามไม่จริงเราก็ไม่สะทกสะท้านเดือดร้อนเพราะเราเคยอดอาหารมาเป็น10-20วันเราเคยอดมาแล้วอันนี้เราฉันอยู่ทุกวันถึงจะไม่เต็มที่มันก็คงจะไม่เป็นไรมีอาหารตกอยู่ในท้องพอ6-7-8วันนั้นโอ้รู้สึกว่าฉันอาหารข้าวติดคอพอสมควรเพราะนั้นลงมาตอนที่ลงมาจากเขา ลงมามีเด็กตัวเล็กๆตัวหนึ่งหกเจ็ดปีนั่นพอใส่บาตรแล้วคงจะพ่อแม่ให้เอาไอ้แกงหน่อไม้ส้มตามมาเราก็มาฉันอยู่นอกบ้านมีพลานหินก้อนหนึ่งมีแหล่งน้ำเราก็เลยมานั่งฉันอยู่นั้นเด็กน้อยเท่านั้นก็เลยเอาหน่อไม้ส้มแกงหน่อไม้ส้มถ้วยหนึ่งเล็กๆออกมาถวายครูบาว่างั้นแต่สมัยนั้นประมาณสักสิบพรรษาเนี่ยมั้งออกทุดงสิบกว่าพรรษาเนี่ยได้ฉันแกงหน่อไม้ส้มอันนั้นโอ้โหอร่อยติดอกติดใจกระทั่งทุกวันนี้ว่างั้นแต่ยังไม่ลืมอยู่งั้นแต่มันได้สันเผ็ดกับสันเค็มว่างั้นแต่โอ้มาพิจารณาดูแล้วฤาษีชีภัยตะก่อนอยู่ในป่าขาดอาหารเค็มตามไม่จริงพระอยู่ในป่าถ้าไม่ได้อะไรก็มีเกลือก็ยังดีนะใส่บาตรท่านมีแต่ข้าวเปล่าๆนะโหลำบากเหมือนกันแต่จะให้ท่านขอท่านจะขอได้ไงท่านเป็นพระโอ้ยโยมเอ้ยตมาขอเกลือหน่อยก็จะว่าไปบิณฑบาตได้ยังไงอันนี้แต่ว่าฉันข้าวเปล่าๆอยู่เกือบสิบกว่าวันวันนั้นก็ได้มาฉันแกงหน่อไม้ส้มว่างั้นน้ำใสๆซะแต่ก็โหอร่อยเพราะมันมีเกลือนี่แหละเราเคยทุกข์มาพอแรงเรื่องการประพฤติปฏิบัติทีนี้เราไปอยู่ป่าทีนี้บิณฑบาตก็ได้ฉันแต่เราก็อดอาหารอยู่ที่ถ้ำพระเวทอำเภอนาแกจังหวัดนครพนมห่างไกลจากหมู่บ้านประมาณสัก5หรือ6กิโลมั้งตื่นแต่เช้ามืดนะตื่นแต่เช้ามืดพอพึมพำแล้วก็ลงจากเขาล่ะถ้าไม่งั้นมันสายเกินไปพอลงมาบิณฑบาตชั้นเสร็จแล้วก็เดินกลับกว่าจะถึงได้กันนู่นล่ะเกือบเที่ยงแต่นี่ก็บิณฑบาตวัน2วันพอได้ที่แล้วก็ขี้เกียจไปซะนี่อดอาหารแทนบอกเขาซะวันพรุ่งนี้บางพรุ่งนี้ไม่ได้มาเด้อจากนั้นก็อดอาหารอดอาหารวันหนึ่งสองสามวันตามปกติเราจะอดในป่าเนี่ยไม่เกินสามหรือสี่วันเพราะว่าอดอาหารมันไม่มีน้ำตรงน้ำตาลเลยมันมีแต่น้ำเปล่าสามสี่วันก็เต็มทนแล้วงั้นแต่ตอนนี้ไปอดอยู่ถ้ำพระเวทนี่องค์เดียวเนี่ยวันที่สามก็ภาวนาดีวันที่สี่ภาวนาดีวันอดถึงวันที่ห้าว่างั้นแต่อดถึงวันที่ห้าโอ้ไม่ไหวแล้วทีนี้ลงบิณฑบาตมีไม้เท้าด้วยนะพอเดินไปสักครึ่งทางเนี่ยนะเข่าอ่อนเข่าเนี่ยไปก่อนเพื่อนว่างั้นเถอะคนเหนื่อยเนี่ยเข่าไปก่อนเพื่อนพอเดินไปครึ่งทางเข่าอ่อนเนี่ยตายมันจะไม่ถึงที่ทีนี้ยังไม่ถึงไอ้ที่วัดเขาที่วัดอยู่ตีนบ้านน่ะที่เขาคอยโอ้ยเดินไปจะนี่ก็ใช้ไม้เท้าค้ำยันไปแล้วงั้นเถอะคนเหนื่อยแล้วคนอ่อนเพลียเนี่ยเข่าไปก่อนไปพิจารณาดูแล้วเข่าอ่อนเหมือนกันเถอะกว่าจะถึงวัดได้ว่างั้นเหงื่อแตกแล้วงั้นเถอะไม่ใช่เหงื่อแล้วมันยางตายว่างั้นเถอะพอไปถึงเสร็จแล้วก็ค่อยๆเดินบิณฑบาตในบ้านกลับมาก็มาฉันแล้วก็ขึ้นกุฏิในหมู่บ้านก็นะมันมีกุฏิเป็นวัดป่าเล็กๆหากุฏิจองกุฏิหลังไหนก็พักผ่อนขึ้นไปนอนแล้วงั้นน่ะเหยียดเอาแรงซะก่อนโน่นบ่าย3บ่าย4ยังค่อยกลับขึ้นมาทำอีกว่างั้นน่ะโอ้จากนั้นมาก็เลยเป็นบทเรียนของเราเหมือนกันไปอยู่ในป่าเนี่ยเราจะอดอาหารติดต่อกันหลายวันไม่ได้เพราะร่างกายของเรามันจะแบ่งมากกับ 2-3 วันก็เพียงพออันนี้เราอดอาหารถึง5วันเนี่ยแปลว่าร่างกายเราทนไม่ไหวเหมือนกันเขาอ่อนเพราะงั้นนี่อันนี้ก็คือวิธีการแต่ใจกับกายเนี่ยมันไม่บาลานซ์กันเรียกว่ามันไม่สมดุลกันใจมันสบายแต่กายเนี่ยมันไม่ไหวเหมือนกับคนขับรถเนี่ยคนขับรถเนี่ยแม้แต่มีแต่จะเอาจะเหยียบแต่มันรถมันไปไม่ไหวว่างั้นเถอะมันรถมันลูกสูบมันอะไรมันมีปัญหาแล้วว่างั้นเถอะแต่ใจคนขับเนี่ยแหมมันคึกมันจะขนองมันจะเอาเรื่อยว่างั้นเถอะ แต่รถมันไม่ไหวอั

นี้ก็เหมือนกันใจของเราเนี่ยรู้สึกว่าเข้มงวดกวดขันเรื่องภาวนาเหมือนจะได้มรรคได้ผลเร็วๆอย่างนั้นอ่ะแต่ว่ากายมันไม่ไหวมันหนีออกจากกายในช่วงนั้นไม่สัมผัสทางกายว่างั้นมันไม่ได้สนใจเรื่องกายมีแต่ดูสนใจเรื่องใจอย่างเดียวมีแต่ดูใจอย่างเดียวอันนี้ก็เป็นบทเรียนอีกอย่างหนึ่งที่ไปอยู่ถ้ำพระเวทอำเภอนาแกอยู่องค์เดียวนะห่างไกลจากหมู่บ้านเกือบ 4-5 กิโลนี่แหละเรียกว่าการอดอาหารเป็นชีวิตจิตใจของพระกรรมฐานที่อยู่ป่าอย่างน้อยก็ได้ความอดทนเมื่อเราไปในสถานที่ใดอิ่มบ้างอดบ้างอดบ้างอิ่มบ้างขาดบ้างไม่เป็นเรื่องหนักใจเพราะเราเคยอดมาแล้วนี่แหละการอดอาหารอย่างน้อยก็ได้ความอดทนในระดับหนึ่งเหมือนกันมากกว่านั้นก็อดนอนผ่อนอาหารเป็นชีวิตของพระกรรมฐานถ้าอาหารมากๆแล้วร่างกายสมบูรณ์มีแต่กินแล้วนอนก่อนนินหลวงตามหาบัวท่านว่าศัพท์ของหลวงตาก่อนนินกินแล้วนอนแต่ถ้าว่าผู้ที่ปฏิบัติแล้วต้องผ่อนบ้างอิ่มบ้างผ่อนบ้างเนี่ยชีวิตของพระป่าเน้นทางท่านเน้นทางด้านจิตใจเป็นสำคัญเรื่องการอยู่การกินการเป็นอยู่นั้นพอประมาณส่วนจิตใจนั้นสมาธิกำหนดจิตตรงไหนภาวนาอย่างไรอันนั้นสำคัญถ้าเราอยู่อย่างนั้นยิ่งเป็นเรื่องที่จำเป็นสำคัญอย่างยิ่งบางแห่งเมื่อเราจะอดอาหารหรือว่าเราจะอยู่ตามลำพังองค์เดียวเราจะอดอาหารหรือเราจะอยู่ตามลำพังเราตั้งจิตอธิษฐานไปเลยข้าพเจ้าขณะที่อดอาหารข้าพเจ้าจะไม่ให้เผลอไปทางอื่นโดยเด็ดขาดถ้ามันเผลอไปข้าพเจ้าจะดึงกลับคืนจะให้อยู่กับกรรมฐานอันนี้เพียงอันเดียวอันนี้เราก็เคยทำมากำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกเวลาเราเดินกับขาขวาพุทธขาซ้ายโถคือให้มีสติอยู่กับตัวเองอยู่ตลอดโอ้มันใหม่ๆมันก็มากยากพอสมควรแต่พอต่อไปพอเรามีความมุ่งมั่นมีความพยายามมีความตั้งใจจริงนะจิตใจมันสั้นเข้ามาสั้นเข้ามาสั้นเข้ามามันอยู่กับหลักเลยทีนี้เวลาเราจะเคลื่อนไหวไปที่ไหนมันจะอยู่กับตัวเองอยู่ตลอดโอ้สติอยู่กับตัวเองนี่มันมีความสุขอีกระดับหนึ่งเหมือนกันมันไม่หิวโหยกับอารมณ์ต่างๆมันอยู่กับตัวเองตลอดพุทโธพุทโธพุทโธถึงจะไม่พุทโธก็ให้มีสติอยู่กับตัวเองเหมือนกันรู้อยู่อย่างนั้นน่ะแต่ก่อนมันสายแสออกไปข้างนอกแต่นี้พอจะออกไปแล้วสิก็ว่าจะอดเพียง7วันน่ะ 8-9 วันน่ะจะออกละบัดเนี่ยพอคิดว่าจะออกว่าพรุ่งนี้จะออกชั้นอาหารใจมันเริ่มออกเลยได้ป่ะนี่มันใจออกปั๊บเอ้ามันทำไมออกดึงมาออกไปปั๊บออกไปไกลไปไกลไกลไกลไกลไกลไกลไปเรื่อยผลที่สุดเลยปกติเออก็รู้ได้อีกเหมือนกันว่าสติอยู่กับตัวเองใจอยู่กับตัวเองนั้นเป็นอย่างไรที่จิตใจมันคิดออกไปข้างนอกไม่มีกฎเกณฑ์นั้นเป็นอย่างไรไอ้คนที่มีจิตใจคิดไม่อยู่กับตัวเองเลยคิดปุ่งพุ่งสั้นมากๆจนถึงกับเข้าโรงพยาบาลแล้วเป็นยังไงก็พอจะรู้ได้นะมันไม่ใช่รู้ที่อื่นรู้ด้วยตนเองแล้วนะเพราะนั้นท่านจึงพระพุทธเจ้าท่านจึงเน้นหนักเรื่องสติเป็นสิ่งที่จำเป็นสำคัญอย่างยิ่งสำหรับผู้ปฏิบัติมหาสติมหาปัญญาสติแล้วยังมีปัญญารอบครอบอีกเรื่องสติเป็นเรื่องที่จำเป็นสำคัญสำหรับนักปฏิบัติถ้าขาดสติสักอย่างเดียวทุกอย่างขาดหมดเพราะงั้น เพราะนั้นเรื่องฝึกจิตในเรื่องสติต้องมาอันดับหนึ่งเพราะนั้นเราจะก้าวเดินเหินไปที่ไหนให้มีสติรับพรอนุโมทนาให้พรนะ

0: นะวันนี้เป็นวันพระนะวันนี้เป็นวันพระเดือนสามดับปี48เป็นวันพระใหญ่วันหนึ่งดังนั้นพวกเราญาติโยมโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้เฒ่าผู้แก่ผู้สูงอายุให้รักษาศีล5นะอย่างน้อยถ้ามากกว่านั้นรักษาศีลอุโบสถก็ดีนะ รักษาศีล8ยะถาวาริวาหาปุ
1: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของพระอาจารย์อินทวายสันตุสโกวัดป่าบ้านนาคำน้อยตำบลบ้านก้องอำเภอนายูงจังหวัดอุดรธานีค่ะ

วาจาสุภาษิตจะมีประโยชน์ก็เฉพาะผู้ที่ยินดีปฏิบัติตามเท่านั้นหามีประโยชน์ต่อผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามไม่ประหนึ่งยาดีมีประโยชน์เฉพาะผู้ที่ตั้งใจบริโภคแต่พอควรบริโภคตามเวลาที่แพทย์สั่งทำนองเดียวกันผู้พูดวาจาสุภาษิตควรจะพูดให้ถูกการพูดให้ถูกให้พอเหมาะและรู้จักเลือกบุคคลพูดถ้าพูดไม่ถูกการพูดเกินพอดีพูดผิดคนอาจจะให้โทษได้คำว่าลังเนื้อชอบลังยานั้นยังเป็นคำที่ใช้ได้อยู่เสมออีกอย่างหนึ่งเราควรจะตั้งใจว่าจะไม่พูดเมื่อไม่มีเรื่องจะพูดและจะหยุดพูดเมื่อหมดเรื่องแล้วคนที่พูดเมื่อไม่มีเรื่องจะพูดและไม่หยุดพูดเมื่อหมดเรื่องนั้นรังแต่จะก่อความรำคาญแก่บุคคลอื่นไม่เป็นมงคลแก่ตนเองพิจารณาไปในโลกนี้ที่วาราตรีรัศมีแห่งดวงจันทร์และดวงอาทิตย์เป็นเครื่องบันดาลความสว่างมากกว่าแสงใดๆแต่ในกายอินทรีย์แห่งมวลมนุษย์ดวงแก้วคือปัญญาเป็นเครื่องส่องสว่างทางดำเนินชีวิตและรัตนะคือคุณงามความดีเป็นสิ่งที่ทำให้ชีวิตสงบราบรื่นทั้งสองอย่างคือปัญญาและความดีจึงประเสริฐกว่าสิ่งใดๆ

เหนื่อยนักหยุดพักก่อนวางใจอ่อนล้าลงตรงข้างหน้าเพราะยิ่งแบกหนักเกินไปใจระอาพักสองบ่าฟื้นแรงให้แกร่งคืนเมื่อกายเหนื่อยก็พักกายให้หายก่อนแม้ใจอ่อนแรงลงจงอย่าฝืนวางและหยุดเรียกสติตนกลับคืนพักเพื่อตื่นฟื้นใจตนจนถึงชัยคติธรรมคำกลอนโดยชนัดดาผู้ทับทิม

มันก็กวัดแกว่งไปตามอารมณ์ยิ่งมันไม่รู้เรื่องธรรมะแล้วก็ยิ่งปล่อยไปตามอารมณ์ของเจ้าของเรื่อยไปอารมณ์สุขก็ปล่อยตามไปอารมณ์ทุกข์ก็ปล่อยตามไปวุ่นวายไปเรื่อยๆจนชาวมนุษย์ทั้งหลายเกิดเป็นโรคประสาทเพราะไม่รู้เรื่องปล่อยไปตามอารมณ์ไม่รู้จักรักษาจิตของเจ้าของพระธรรมคำสอนพระโพธิญาณเถระหลวงพ่อชาสุภัทโธวัดหนองป่าพงจังหวัดอุบลราชธานีจากหนังสือตามรอยธรรมย่ำรอยครู

0: านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมผ่านทาง www วัดสังฆทาน .com ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังรายการเทระวาทะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปุญญานิปรโลกัสสมิงปฏิทาโหติปานินันติอิมัสสะธัมมะปริยายัสสะอัทโทสาทายัสมันติสกัจจังธัมโมโสตัปโปติอามุลุงการฟังนั้นเราต้องใช้สติจ่อไว้ที่หูเอาหูตั้งไว้เฉยๆหูมีหน้าที่รับเสียงอย่างเดียวเนี่ยเอามือลงเวลาเราฟังเราใช้หูกับสติเอาเสียงเหมือนกับสายฝนเอาสติก็เหมือนหลังคากั้นไว้เอาหูเหมือนกับรางน้ำเอาจิตของเราเหมือนกับโอ่งน้ำจ่อไว้ที่เสียงเราจะรู้ว่าเสียงดีเสียงไม่ดีจะรู้ว่าพูดมีเหตุมีผลไม่มีเหตุมีผลอย่างไรเนี่ยจิตเขาจะรู้เพราะนั้นวันนี้ก็เป็นวันสำคัญของเราทุกๆคนที่มีลมหายใจอยู่และเป็นวันสำคัญที่สุดของชีวิตก็ว่าได้เพราะลมหายใจเรายังมีอยู่สติสัมปชัญญะของเรายังมีอยู่พร้อมที่จะรับรู้เข้าใจในเหตุผลต่างๆจากสิ่งที่จะมากระทบสัมผัสเราเพราะฉะนั้นก็จำเป็นที่เราจะต้องเข้าใจในตัวของเราเองจากภาษิตที่ได้ลิขิตไว้แต่เบื้องต้นนั้นว่าปุญญานิปรโลกัสสมิงปฏิทาโหติปานินันติเขาบอกว่าบุญเป็นที่พึ่งของสัตว์ในโลกหน้าแต่จริงๆแล้วบุญเป็นที่พึ่งของสัตว์ในปัจจุบันนี้แล้วก็ในอนาคตที่เรายังมีลมหายใจอยู่และในสัมปรายภพด้วยความดีที่เราทำลงไปนี้เราจะใช้ไม่หมดเพราะฉะนั้นพยายามสร้างแต่กรรมดีพยายามทำสติปัญญาให้รู้เท่าทันความดีทั้งหลายอันจะเกิดขึ้นจากการปฏิบัติพัฒนาจิตใจของเราให้รู้และเข้าใจเมื่อจิตใจเรามีความรู้มีความเข้าใจในหลักการปฏิบัติที่ถูกต้องแล้วจิตก็จะได้พัฒนากายวาจาของเราให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติธรรมเราปฏิบัติเพื่อให้จิตใจของเรานั้นจิตนั้นมีสติเพียงพอต่อการที่จะแก้ไขปัจจุบันธรรมของเราที่มาที่หลีกเลี่ยงไม่ได้คือสิ่งกระทบสัมผัสเนี่ยเพราะปัจจุบันนี้มันจะกลายเป็นอนาคตเมื่อลุกจากนี้ไปก็จะเดินไปสู่อนาคตและปัจจุบันที่เรานั่งอยู่ตรงนี้เมื่อลุกขึ้นไปแล้วจะกลายเป็นอดีตและปัจจุบันที่เราเคลื่อนไหวไปมานั่นมันก็เป็นปัจจุบันธรรมอันหนึ่งที่เราจะต้องมีสติไว้ทุกเมื่อไม่ว่าจะนั่งจะนอนจะยืนจะเดินอันนี้มันจะทำให้เราเข้าใจในสิ่งที่มากระทบสัมผัสเมื่อเราฝึกจิตเอาไว้ดีแล้วเสียงสูงเสียงต่ำเสียงหนักเสียงเบาเราก็สามารถรู้ได้ในเสียงเหล่านั้นที่มีอะไรปนเปื้อนมาบ้างในเสียงสูงก็ดีเสียงกลางก็ดีเสียงเบาก็ดีถ้าเรามีสติมีจิตใจผ่องใสเพียงพออยู่กับปัจจุบันธรรมแล้วเนี่ยเราสามารถจะรู้และเข้าใจในสิ่งปนเปื้อนเหมือนกับเสียงต่างๆเหล่านั้นได้เมื่อเรารู้แล้วมันก็จะทำให้เรามีความผ่องใสขึ้นที่ใจเราดีพอเราหลับตาแล้วมือตื่นๆไม่รู้อะไรเลยอย่างนี้เ พราะนั้นการฝึกจิตเนี่ยมันเป็นสิ่งสำคัญที่สุดให้ใช้คำบริกรรมก็ได้เมื่อจิตไม่สงบนั่งสบายๆปล่อยส่วนสัตว์ในร่างกายของเราอย่าให้อยู่ในความเครียดจะนั่งท่าพับเพียรนั่งท่าขัดสมาธินั่งท่าไหนก็ตามจะเป็นคนมือดีเท้าดีมือด้วนแขนปุกอะไรก็แล้วแต่ถ้าสติของเรายังพอที่จะรับรู้ดีชั่วได้ปฏิบัติได้ทุกคนเพราะว่าไม่ได้จำกัดว่าคนมือดีมือดีเท้าดีจะปฏิบัติได้คนมือขาดเท้าด้วนปฏิบัติไม่ได้ไม่ใช่ปฏิบัติได้ทุกคนตราบใดที่สติสัพพัญญะของเรายังมีอยู่ในตัวเราในขณะนี้เดี๋ยวนี้ปัจจุบันนี้อยากให้ญาติโยมทั้งหลายได้นั่งสงบสงบแล้วกำหนดลมหายใจของเราที่หายใจอยู่ทุกเมื่อเช้าวันเนี่ยเราหายใจอย่างไรเราหายใจเข้ายาวสบายออกยาวสบายหรือหายใจเข้ายาวออกสั้นหรือใจเข้าสั้นออกยาวเพราะลมหายใจคนเรานั้นจะไม่เท่ากันที่ไม่เท่าก็เพราะรูปธรรมของเรานั้นมันไม่เสมอกันบางครั้งบางคนก็ปอดใหญ่คนก็ปอดเล็กเพราะนั้นการปฏิบัติธรรมจำเป็นที่เราต้องเอาทรัพยากรที่เรามีอยู่ในปัจจุบันนี้นำเอามาปฏิบัติเราจึงจะไม่ข้องขัดในการที่เราจะปฏิบัติในสถานที่ทั่วไปเพราะเราใช้อิริยาบถของเราและลมหายใจของเราไม่ได้ไปเอาลมหายใจคนอื่นมาปฏิบัติอย่างพ่อแม่ครูอาจารย์บางองค์ท่านก็มักจะบอกว่าหายใจเข้ายาวๆออกยาวๆอันนี้เป็นการผ่อนคลายระบายความร้อนภายในช่วงระยะหนึ่งแล้วเราก็หายใจให้มีสติหายใจเข้าให้มีสติลึกรู้เราจะใช้คำบริกรรมว่าพุทก็ได้ตั้งความรู้สึกเอาไว้ที่ปลายจมูกเราก็ได้หายใจเข้าพุทเราจะรู้สึกว่าลมผ่านตรงปลายจมูกเข้าไปภายในแต่เราไม่ต้องตามเข้าไปจดสติไว้ตรงนั้นหายใจออกว่าทูก็ให้มีสติอยู่ปลายจมูกนะอย่าตามลมออกไปข้างนอกหายใจเข้าพูดเข้าโทแต่ละครั้งก็ขอให้เรามีสติทั้งเข้าทั้งออกแต่ว่าเราไม่ต้องตามไปกำหนดรู้อยู่ที่เดียวนั่นแหละถ้าเราอยู่กับพุทโธจริงๆไม่ช้าไม่นานเดี๋ยวก็จะเกิดความรวมจิตก็จะรวมตัวและเกิดปิติขึ้นได้ความสงบก็จะเกิดขึ้นพอความสงบเกิดขึ้นสมาธินั่นแหละคืออยู่กับความสงบนั่นแหละมันจะเกิดขึ้นแล้วก็เราก็พยายามจิตสงบก็รู้ว่าสงบเฉยเมื่อเราภาวนาไปถึงจิตสงบแล้วจะไม่จำเป็นจะต้องใช้คำบริกรรมก็ได้แต่ให้มีสติอยู่ที่เดียวถ้าตรงปลายจมูกเราไม่สามารถตั้งไว้ได้ก็มีอุบายวิธีที่ลึกลงมาที่หลุมคอเราก็ได้ตรงกลางหลุมคอเราตรงนั้นหายใจเข้าพุทนิ่งหายใจออกโทก็นิ่งชื่อว่านิ่งนี่หมายถึงว่าเข้าออกไม่ต้องไปวิตกวิจารณ์อะไรอีกภายในให้เรามีอยู่สติอยู่กับลมหายใจเข้านะหายใจเข้าพุทนิ่งครั้งหายใจออกโทนิ่งเพียงเรานิ่งหายใจเข้านิ่งหายใจออกนิ่งเราจะรู้สึกสบายตัวสบายตัวเป็นสุขนั่นแหละตัวสบายนั่นแหละมันจะทำให้เราทำให้เกิดสมาธิคือจิตจะรวมตัวขึ้นเป็นสมาธิสมาธิเกิดปิติก็จะเกิดแล้วก็อยู่ตรงที่เดียวนั่นแหละเมื่อสมาธิเกิดบางคนเราก็ไม่อยากจะว่าคำภาวนาแล้วแต่หายใจให้มีสติเอาไว้ย้ายขาดสติให้สติตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันธรรมมันให้ใจเข้าก็รู้เมื่อลมหายใจละเอียดเข้าไปเนี่ยมันจะทำให้เราเหมือนไม่มีลมหายใจแต่เราก็ไม่ต้องวิตกอะไรหายใจเข้าโอ้นิ่งหายใจออกโทนิ่งอย่างนี้เราจะรู้สึกเป็นสุขมากเลย ในลมหายใจลมหายใจละเอียดเข้าไปยิ่งทำให้เรามีความรู้สึกอิ่มขึ้นเรื่อยๆลมหายใจก็จะใช้น้อยขึ้นพอจิตสงบลงลมหายใจก็จะค่อยๆน้อยผ่อนนิดเดียวก็รู้สึกโล่งบางครั้งมันลมหายใจไม่มีแต่เราก็ไม่ต้องตกใจกำหนดรู้เฉยๆปิติก็รู้ว่าปิติสุขก็รู้ว่าสุขถ้ามันถอยขึ้นมาสมมติว่าสมาธิมันไหวถอยขึ้นมาเราก็ตั้งต้นใหม่อย่าไปอึดอัดขัดเคืองให้กับความบกพร่องในการปฏิบัติของเราเพราะเราต้องการที่จะฝึกสิ่งเหล่านี้เพื่อทำลายกิเลสขณะที่เราฝึกไปเราก็ทำลายกิเลสไปในตัวทำลายความหลอกแหลกโลเลของจิตใจไปด้วยให้เข้ามาอยู่กับพุทโธทำลายความพอใจไม่พอใจด้วยขณะที่มันเกิดอารมณ์บางสิ่งบางอย่างโดยให้เราเข้ามาอยู่กับพุทโธอย่าไปสนใจกับสิ่งที่มันไม่ใช่หน้าที่การงานฝึกนี้เพื่ออะไรเพื่อจะทำให้จิตใจต้องมีความมั่นคงมีสติมีสมาธิมีปัญญาเมื่อสติสมาธิเกิดขึ้นปัญญาก็จะตามมาจิตถอนจากสมาธิออกมาจิตผ่องใสเมื่อจิตค้างๆสิ่งใดน้อไปในสิ่งใดก็จะปรากฏสิ่งเหล่านั้นออกมาปัญหาที่เรายังค้างๆมันก็จะทำให้เราเห็นช่องทางที่จะแก้ไขผลแห่งการปฏิบัติมันดีอย่างนี้ทำให้ใจของเราเยือกเย็นด้วยเมื่อเราเป็นอย่างนี้แล้วเราก็ไม่ต้องไปหาความสุขภายนอกด้วยซึ่งมันทำให้เกิดการสูญเสียและสิ้นเปลืองไปเปล่าๆเมื่อเราทำไปเรื่อยๆทำไปจนกระทั่งว่าเราสามารถที่จะประคองจิตของเรามาให้หวั่นไหวหายใจเข้าพูดนิ่งรู้อยู่มีพุทโธจริงๆในที่สุดจิตรวมตัวลงรวมตัวลงตั้งแต่คณิกะสมาธิก็จะเฉียดเข้าไปแล้วก็ถอยออกจะรู้สึกว่าต้องทำใหม่ถอยออกมาต้องทำใหม่ภาวนาไปอีกไปถึงจุดตรงนี้คนก็จะถอยอีกเพราะว่ามันเราประคองจิตยังไม่อยู่มันมีปิติขึ้นมาทำให้เราหวั่นไหวทำให้เราเสียความทรงตัวของสติจิตก็จะถอยก็ทำไปอีกมันต้องเป็นอย่างนี้บ่อยๆแล้วก็ต้องตั้งต้นบ่อยๆเขาเรียกว่าสร้างความขยันขึ้นบ่อยๆและอย่าให้เกิดความอึดอัดในอารมณ์ของเจ้าของเองและอย่าเอาอดีตมาปฏิบัติในขณะนี้อดีตคืออดีตที่เราทำมาดีเท่าไหร่นั่นคืออดีตมาวันนี้เราจะทำเป็นกิจวัตรแล้วไม่ได้ทำเอาอดีตมาทำถ้าคนเราจะเอาปัจจุบันตรงนี้เอามาทำอดีตที่แพ้มาเมื่อมันไม่ได้สมหวังแล้วมันจะเกิดความฟุ้งซ่านเกิดความเบื่อหน่ายเพราะนั้นวันหนึ่งของเราต้องถือว่าการปฏิบัติจิตเป็นกิจวัตรของเราที่จะให้อาหารกับจิตใจของเราอาหารกายเราให้

วันเช้ากับวันเย็นแต่อาหารใจเราต้องพยายามให้จิตใจดวงนี้มีความร่มเย็นเป็นสุขเมื่อมันได้รับอาหารจิตนี้ก็จะมีพลังมีพลานุภาพในการที่จะใช้ควบคุมตุสนียภาพของเราได้ทุกเรียบทว่าจะนั่งจะนอนจะยืนจะเดินตัวสตินี้เป็นสิ่งสำคัญมากเลยในการปฏิบัติธรรม อย่าเบื่ออย่านายอย่าคลายความเพียรเมื่อเราตั้งบ่อยๆก็เราก็มีความขยันบ่อยๆเรียกว่าความขยันหมั่นเพียรนี้เป็นประโยชน์จะนำเราไปสู่ความสำเร็จในกิจการและหน้าที่ถ้าเราไม่มีความขยันเราจะเอาริยะจะเอาริยธรรม

ถ้าเราไม่มีความขยันเราจะเอาวิริยะจะเอาวิริยะธรรมมาแต่ไหนล่ะ ความขยันหมั่นเพียรเราเรียกว่าวิริยะธรรมวิริยะความภาคความเพียรเหล่านี้แหละแล้วก็ต้องมีขันติความอดทนอดกั้นต่อสิ่งต่างๆที่จะทำให้จิตใจระหวั่นไหวฝัดแฝงหรือว่าอุดอิดงุนง่านขึ้นมาในขณะที่เรานั่งนี้อันนี้หลักการปฐมเบื้องต้นวิเรณะดุขมัจเจติคนจะล่วงทุกข์ได้พุทธเจ้าบอกต้องอาศัยความเพียรถ้ามีความเพียรขยันไม่มีความขยันมันเพียรจะวิริยะธรรมมาจากไหนก็ไม่ได้เมื่อไม่มีวิริยะธรรมขั้นแรกก็เป็นอุปบารมีธรรมบารมีธรรมแล้วก็เป็นอุปบารมีอุปบารมีหมายถึงว่าเราได้อานิสงส์จากความขยันหมั่นเพียรจนเกิดความสงบเกิดความสุขเกิดความผ่องใสขึ้นมาที่จิตใจนั่นเราได้มาจากความขยันที่เรามีความอดทนเป็นเครื่องประกอบมีความเมตตาตนเป็นหลักที่เราจะต้องพัฒนาจิตของเราให้มันมีประสิทธิภาพตามโอวาทธรรมคำสอนพุทธเจ้าเพื่อจะนำเอาธรรมะที่เกิดขึ้นในใจเราเหล่านี้สติสมาธิปัญญาเอามาใช้การดำรงชีวิตของเราให้มีประสิทธิภาพว่าจะนั่งจะนอนจะยืนจะเดินยิ่งแก่เท่าไหร่ยิ่งต้องทำใจให้หนักแน่นมั่นคงขึ้นให้มีสติเพียงพอในการขับเคลื่อนร่างกายของเรานี้สู่จุดหมายปลายทางที่เราปรารถนาจะนั่งก็ดีจะเดินก็ดีจะนอนก็ดีนั่งนอนยืนเดินสี่ยบทนี้ไม่ใช่ว่าปฏิบัติทำไม่ได้ได้หมดทั้งสี่ยบทเราต้องมีสติทุกริยาบทถ้าเราประมาทขาดสติเมื่อใดเราอาจจะเจอปัญหาเจออุปสรรคเจอเหตุเพศภัยต่างๆเพราะนั้นการฝึกจิตของเราเนี่ยให้มันมีความหนักแน่นมั่นคงลงไปในปัจจุบันนี้มันจะทำให้เรายิ่งแก่เท่าไหร่สติต้องยิ่งมากขึ้นต้องเพิ่มพูนให้มันมากขึ้นเพราะยิ่งแก่เท่าไหร่นั่นหมายถึงว่าเครื่องใช้ของจิตชักจะเก่าแล้วขับเร็วเกินไปก็ไม่ได้แล้วต้องลดความร้อนแรงลงจากอารมณ์ต่างๆขับเคลื่อนไปด้วยสติสัมปชัญญะมันก็จะไม่ลื่นหกล้มขาหักกระโปงหักต่างๆนี่ยิ่งแก่เท่าไหร่สติตัวนี้ยิ่งต้องมีแก่เราตลอดเวลาจะเข้าห้องน้ำจะอะไรแล้วสัมผัสปั๊บจากเท้าสัมผัสพื้นเนี่ยเราก็จะรู้ได้ทันทีว่าเราจะขับได้เร็วช้าแค่ไหนอย่างไรนี่ธรรมะคุณภาพของธรรมะที่เราฝึกเอาไว้ดีแล้วเนี่ยมันจะช่วยให้เราแคล้วคลาดจากภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงเราก็จะมีความสุขสบายแก่เท่าไหร่ยิ่งต้องทำใจให้ดีความเมตตาก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้เราขยันหมั่นเพียรในการเมตตาตนนี่สำคัญเมตตาตนเป็นหลักก่อนเมตตาภิกขเวเจโตยมุติยาท่านบอกเมตตาภิกขเวเจโตความรู้สึกขึ้นทางอารมณ์ที่ผ่องใสและมั่นคงเป็นส่วนหนึ่งและปลดปล่อยละวางได้หมายความว่าสุขก็สัตวสุขสุขนี้ก็อาจจะแปรเปลี่ยนได้ถ้าเราประคับประคองไม่ดีหรือว่าเราไม่สามารถที่จะทรงสภาวะอยู่ได้แต่เราก็ไม่ต้องตกใจเพราะว่านั่นเป็นสภาวะของสิ่งมีชีวิตจะให้มันอยู่นิ่งเหมือนของตายเป็นไปไม่ได้หรอกทุกอย่างมันเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเมื่อเราปฏิบัติไปถึงจิตเป็นคณิกะสมาธิปั๊บเนี่ยมันจะมีปีติซึ่งพุ่งขึ้นมาชั่วขณะหนึ่งแล้วก็สลายไปแล้วก็ทำไปเรื่อยๆจนมันมีพลังแข็งแกร่งขึ้นมันจะข้ามคณิกะไปสู่อุปจารสมาธิสามารถประคับประคองจิตใจของเราอยู่ได้นานยาวนานสักหน่อยว่าจิตมันเข้าถึงอุปจารสมาธิมันก็จะ

ปลดปล่อยกายในชั่วขณะหนึ่งขณะนั้นปลดได้บ้างไม่ได้บ้างมันก็จะมีสิ่งปรากฏขึ้นทั้งที่ตาหลับอยู่ก็จะอาจจะเห็นสิ่งที่ไม่เคยเห็นเพราะจิตมันเลื่อนเข้าสู่มิติใหม่ของจักรวาลหรือมิติใหม่ของโลกที่มันแวดล้อมเราอยู่เนี่ย มันมีอยู่ทั่วทุกมิติถ้าเรามีจิตใจละเอียดอ่อนลึกซึ้งจริงๆจะสัมผัสได้ก็โดยอาศัยจิตใจของเจ้าของผู้รักษาดีปฏิบัติดีแล้วก็ไม่ตื่นเต้นให้พยายามมองให้มันเห็นความเป็นจริงเมื่อถึงขณิกะสมาธิปั๊บเนี่ยมันจะประคองไว้ได้บ่อยๆรักษาได้บ่อยเดี๋ยวมันก็ไม่ชั่วโมงหนึ่งนาทีใดก็เลื่อนเข้าสู่ถ้าเรามีความขยันจริงๆมันก็อาจจะเคลื่อนเข้าสู่อุปจารสมาอุปจารสมาธิมันเป็นองค์ฌานชนิดหนึ่งที่จะเปลี่ยนมิติหรือภพที่เราเห็นอยู่ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราก็ต้องดับให้หมดนะไม่ใช่ว่าเหตุเกิดขึ้นแล้วก็ดีใจดิ้งโลดใจตื่นเต้นไปจนกระทั่งคลายดูเฉยๆพิจารณาเฉยๆแล้วก็ดับไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นพิจารณาเฉยๆแล้วก็ดับดับไปรู้แล้วก็ปล่อยวางไปดับไปถ้ารู้แล้วมาปล่อยไม่วางก็จะทำให้เราไปยึดติดในสิ่งเหล่านั้นแล้วก็อาจจะมาคุยโม้โอ้อวดกันจนว่าเสียภาพพจน์ของเจ้าของเองหมดบางทีก็รู้ยังไม่ทันเท่าไหร่ก็นึกว่าเรารู้ซะเยอะแล้วมันก็เลยเมาความรู้แต่นี้ก็ไม่รู้จริงทุกอย่างทำไปเรื่อยๆถ้าเราจะปรารภกันบ้างก็อาศัยผู้ที่เขาปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมาแล้วเหล่านั้นจะไม่ทำลายศรัทธาไม่ทำลายธรรมะที่เราปรากฏขึ้นเนี่ยให้พยายามปฏิบัติไปเรื่อยหายใจเข้าพูดเข้าไปนิ่งหายใจออกทูนิ่งถ้าคนรู้จักใช้เวลาให้มีประโยชน์เห็นคุณของวันเวลาเห็นค่าของชีวิตเราจะไม่ปล่อยเวลาที่มันว่างเปล่าจากภารกิจการงานภายนอกเหล่านั้นก็จะกลับเข้ามาออกไปทำงานเสร็จก็กลับเข้าที่ถ้าจิตคนเรามันมัธยัสถ์อยู่ในอารมณ์ตลอดเวลาเนี่ยขณะที่เรายกจิตขึ้นสู่อารมณ์เราก็ต้องใช้ระบบประสาทต้องทำงานตลอดเวลาเลือดลมต้องไหลเวียนขึ้นสู่สมองเมื่อเราใช้ไปแล้วเพราะว่าจิตมันขึ้นมาเนี่ยมันต้องใช้พลังงานในกายเราแล้วความนึกคิดต่างๆเหล่านี้มันก็เป็นอีกส่วนหนึ่งส่วนร่างกายของเรานั้นก็เป็นอีกส่วนหนึ่งถ้าร่างกายเหล่านี้ไม่อาพาธป่วยไข้โอมแงมไม่ต้องมีวิตกทุกข์ร้อนทางร่างกายจิตใจปฏิบัติธรรมก็มันก็ไปได้ง่ายดีเร็วไม่ต้องมาวิตกทุกข์ร้อนกับความเสื่อมของร่างกายจิตนี้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายนี่ต้องเข้าใจอย่างนี้จิตไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายแต่ว่าจิตนี้มันก็มีถ้าเรามีพลังเพียงพอก็สามารถจะขับเคลื่อนร่างกายที่มันที่มันอ่อนแอหรือมันเก่าแล้วเหล่านี้ได้อย่างปลอดภัยได้ถ้าหากว่าเราฝึกเอาไว้ดีนะพยายามเถอะไม่มีอะไรที่จะดีไปฝ่ามันจะทำให้เรามีความสุขนั่งคนเดียวก็มีความสุขอยู่หลายคนก็มีความสุขแล้วให้พยายามพิจารณาธรรมอยู่เนืองๆว่าธรรมทั้งหลายเนี่ยมันมาจากจิตของเจ้าของจิตเป็นผู้รับรู้อารมณ์ต่างๆส่วนตาก็มีหน้าที่เห็นหูไม่ใช่ได้ยินกายสัมผัสเย็นร้อนอกแข็งหย่อนตึงก็มีหน้าที่สัมผัสอย่างเดียวแต่ที่รู้จริงๆมันรู้ที่จิตของเจ้าของสิ่งที่มันสัมผัสเป็นอะไรเราจะแก้สถานการณ์อย่างไรมันก็จะมีปัญญาเมื่อเราฝึกสติสมาธิปัญญาไว้เพียงพอต่อการใช้งานขณะที่จิตผ่องใสจิตถอนออกจากสมาธิพับปัญหาใดๆที่มันค้างๆมันก็จะโผล่ออกมาให้เราได้เห็นเงื่อนปมของมันได้อย่างเด่นชัด
สำหรับจิตที่ไม่มีพลังไม่มีพลานุภาพใดๆเจอปัญหาเจออุปสรรคก็ยากที่เราจะแก้ไขเดี๋ยวเราก็เอาอารมณ์หงุดหงิดวุ่นง่านเหล่านั้นเอามาแก้ไขปัญหาต่างๆเหมือนกับแทนที่ว่ามันจะสงบจบลงมันก็ต้องยาวยืดไปยังไม่มีวันจบหลักการฝึกจิตเบื้องต้นแล้วเราอย่าโกรธให้กับตัวเองแล้วเราจะเบื่อหน่ายให้กับตัวเองบางทีนี่นั่งสมาธินั่งไปนั่งไปทีแรกนั่งก็พอจะมีความสุขบ้างนิดหน่อยพอเจอเวทนาขึ้นมาจิตใจอ่อนแอก็ถอยกลับมาอีกแล้วลองทนให้มันข้ามเวทนาสักครั้งหนึ่งเวทนาในท่านั่งมีแค่นี้เหรอถามมันดูมีแค่นี้เหรอดูที่บริเวณที่เข่ามันปวดได้แค่นี้เหรอหัวเข่าพิจารณาถ้าเมื่อเราหาหนทางสู้มันไม่ได้เราก็ย้ายกันแล้วเปลี่ยนกันแล้วพลิกกันแล้วเดี๋ยวมันก็กลับมาอีกถ้าเห็นว่ามันมาอย่างนี้บ่อยๆแล้วก็เมื่อมันถึงเวลาจนตอกเราก็ต้องหันกลับมาสู้สิดูสุนัขสิถ้ามันจนตอกมันสู้ตายเลยทีนี้เราเป็นมนุษย์เราหันมาสู้กับเวทนาดูมันเจ็บปวดที่หัวเข่าปวดขึ้นไปจนถ้ามันไม่ดับลงหัวเข่าเราก็ต้องแตกต้องระเบิดต้องพิการแน่นอนทีนี้เราพิจารณาดูมันมีอะไรพิจารณาเพ่งเข้าไปเมื่อหันมาสู้จริงๆเนี่ยไหนเราลองท้ามันดูสิเจ็บให้มากกว่านี้สิเจ็บได้ไหมเจ็บให้มากกว่านี้ปวดให้มากกว่านี้ดูสิมันก็แค่นั้นแหละทีนี้เราไม่เคยอดไม่เคยทนเลยแล้วไม่เคยชนะเลยขึ้นเวทีทีไรก็ถูกน็อกทุกทีมันก็เลยทำให้เราไม่ค่อยจะกล้าในการลงทุนเจ็บนิดเจ็บหน่อยพอธรรมะจะเกิดกระบิดหนีซะแล้วไปโดยอัตโนมัติไปโดยขาดสติบางครั้งเราจะเปลี่ยนแปลงยาบทอย่างไรก็ขอให้มีสติสักหน่อยในการที่เราเปลี่ยนเพราะอะไรให้สติเรารู้ขึ้นมาให้จิตเรารู้ว่าเราเปลี่ยนไปเนี่ยเพราะอ๋อสังขารเราแต่อย่าให้อุบายเหล่านี้ไปข้ออ้างมากเกินไปนะอ๋อสังขารก็ต้องการความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานั่นแหละมันอยู่เฉยๆไม่ได้ของมันยังเป็นอยู่ต้องยังไงก็ทนให้มันได้เต็มที่สักหน่อยให้มันข้ามเวทนาสักครั้งสองครั้งแล้วเราก็จะได้รู้จักวิธีการชนะต่อสู้มันชนะแล้วต่อไปเวทนาเล็กน้อยเนี่ยมันจะไม่รบกวนจิตใจเราได้อีกเลยต้องระวังแล้วต้องระวังอย่างนี้แล้วก็ระวังนั้นเราก็ต้องประคับประคองจิตใจของเราให้มันอยู่สม่ำเสมอนิ่งเหมือนไม่มีแต่รู้อยู่อย่างเดียวถ้าเรารู้อย่างนี้ไปๆนานๆเข้าตัวรู้นี่ก็เข้าสู่อัปปนาสมาธิสิจิตที่มันผ่านอุปจารสมาธิประคองไม่ได้กำหนดรู้เฉยปิติก็รู้ว่าปิติสุขก็รู้ว่าสุขอย่างนี้ขณะที่เรานั่งอยู่เนี่ยมันจะคณิกะสมาธินี่จะเกิดขึ้นง่ายๆอุปจารสมาธิมันก็จะเป็นฌานที่สองเรียกว่าเป็นองค์ฌานที่สองคณิกะสมาธิก็เป็นปฐมฌานอันเหตุอุปจารสมาธินี่จะเป็นตัวหลงตัวทำให้คนเราฟุ้งเฟ้อเห่อเหิมไปต่างๆนานาจากปีติที่เกิดขึ้นในใจรับประคับประคองไม่ได้มองไม่เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นแต่ความปรารถนาในสิ่งที่ไม่เคยเห็นได้เห็นขึ้นไม่ได้รู้ก็ได้รู้ขึ้นคิดว่าเราเนี่ยเป็นผู้รู้ถ้าเต็มที่เต็มพุงเต็มใจแล้วตอนนี้มันก็ทำให้เราอาจจะถดถอยลงมาได้อีกตัวนี้แหละที่ทำให้คนเราถอยมันไม่ข้ามไปถึงอัปปนาสมาธิถ้าข้ามไปถึงสมาธิได้จิตก็ปลดวางได้หมดเหลือแต่เฝ้ารู้อย่างเดียวเป็นอุเบกขาเวทนาเฉยๆนิ่งเหมือนเราอยู่ในสุญญากาศอะไรต่างๆแต่เราก็ไม่ต้องกลัวมันจะมีความรู้อะไรก็ไม่ต้องกลัว
อยู่เฉยๆรู้ว่ามันนิ่งกับนิ่งเฉยๆไม่ต้องวิตกวิจารณ์ใดๆจิตนี่มันจะไม่นิ่งต่อไปอีกมันได้มีพลังเต็มที่มันก็เคลื่อนไปสู่สมาบัติก็เคลื่อนไปเรื่อยเทียปุตตมานมันจะเกิดระหว่างของอุปจารสมาธิมันจะเกิดเทียปุตตมานขึ้นทันทีทำให้เราหลงความรู้หลงความสุขบางสิ่งบางอย่างหลงปัญญานึกว่ามันเรามีปัญญามากแล้วถ้าระดับไม่ลงรู้แล้วดับไม่ลงมันก็เป็นอวิชชาสิแต่เนี่ยอวิชชาปัจจยาสังขาราสังขารปัจจยาวิญญาณังวิญญาณปัจจยานามรูปังนารูปัจจยาสลายตนังก็ไปเรื่อยเลยแต่นี้ต้นเหตุของอวิชชาที่เราไม่รู้แล้วเราก็ไม่หลงติดยึดไม่ปล่อยไม่วางถ้าเราปล่อยวางไปจิตดวงนี้ก็จะค่อยๆละเอียดอ่อนลึกซึ้งสมาธิก็จะแนบแน่นขึ้นต่อไปเมื่อเราเป็นอย่างนี้จริงๆแล้วเป็นจริงคล่องแคล่วแล้วว่ามีวสีในการเข้าออกเราก็ไม่จำเป็นต้องไปนั่งพุทโธธัมโมสังโฆอีกสำหรับบุคคลที่มีจิตใจแน่วแน่มันคงเพียงให้ใจเข้าสุดเข้าไปยาวๆปล่อยออกทีนึงจิตก็สงบแล้วนิ่งแล้วก็อาศัยความนิ่งนั่นแหละกำหนดดูเฉยดูจิตเรามันจะไปไงไปมันก็ไม่มีตัวไม่มีตนนะจิตก็มีแต่ผู้รู้เฉยจิตก็จะไปถึงอัปปนาสมาธิพอไปถึงอัปปนาสมาธิจิตก็เป็นอุเบกขาญาณนิ่งเดี๋ยวมันก็ไปสู่สมบัติอากาจัญญาจัญญาชตนะอากิญญาณะวิญญาณัญญาณะนิวัฏัญญาณะสัญญาชตนะไปอีก4อย่างไปทางสมาธิมันจะไปอย่างนั้นโดยไม่ต้องไปนั่งลำดับว่านี่ปฐมฌานนี่ทุติยฌานนี่ตติยฌานถ้าเราไปมองหาฌานตามสมมติบัญญัติเหล่านั้นแล้วเราอาจจะซานแล้วก่อนไม่ทันพบฌานก็ได้ซานเพราะละซานเพราะกิเลสบีบคั้นเราทำไปเป็นกิจวัตรอย่างนี้แหละถึงไม่ถึงฌานไม่ถึงสมาบัติมันก็มีความสุขพอให้เรามีสติปัญญายับยั้งสติมันมีมากๆมันก็จะยับยั้งความขัดตกบกพร่องในวจีกรรมในกายกรรมของเราไม่ให้มันล่วงวจีกรรมโทษจิตที่เราฝึกเอาไว้ดีแล้วก็จะมีความเข้มแข็งมากขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งสามารถควบคุมวจีกรรมกายกรรมของเราตลอดจนทุกอย่างที่มันออกมาจากจิตใจของเราเนี่ยเวลาเราพูดอะไรขึ้นมาก็จะไม่ปนเปื้อนความอึดอัดความหงุดหงิดภายในออกมากับวจีกรรมเหล่านั้นเนี่ยทำใจอย่างนี้อย่างนี้แหละเราจะได้ใช้มันได้อย่างมีประสิทธิภาพใช้อย่างผู้ฉลาดใช้เกิดความเจริญก้าวหน้าทางจะใช้วาจาวจีกรรมก็ใช้ให้เกิดความเจริญอย่าให้เสียทั้งตนเองและผู้อื่นจะใช้กายแล้วก็ทำแต่สิ่งที่มันเป็นมงคลอย่าทำสิ่งที่เป็นอัปมงคลใช้ให้มันถูกต้องจากจิตที่เราฝึกไว้ดีแล้วเหล่านั้นแหละเขาจะรู้แล้วเขาจะรู้จักวิธีการที่จะควบคุมไม่ให้มันเกิดความเสี่ยงสูญเสียการสูญเสียเนี่ยมันทำให้เราสิ้นเปลืองเหลือเกินนะทั้งชีวิตร่างกายก็ต้องล่วงการเวลาทั้งสุขภาพร่างกายของเราที่เราขาดสติในการดำรงชีวิตก็จะเกิดโรคภัยไข้เจ็บสารพัดกิเลส3กองอันหนึ่งเราก็จะได้เห็นมันเด่นชัดขึ้นเช่นความโกรธความโลภความหลงอันเป็นต้นเหตุของกิเลสร้ายทั้งหลายที่จะตามมาภายหลังความโกรธความโลภความหลงต่างๆเราจำเป็นไม่ต้องนำเอามาใช้ในชีวิตของเราถ้าเรามีปัญญาไม่จำเป็นเลยเราเอาไอ้เหตุผลมาใช้มันก็จะไม่ต้องใช้สิ่งที่มันขาดเหตุขาดผลแล้วมาต้องมา
ทะเลาะเบาแว้งกันเนี่ยถ้าคนเราเข้าเคารพในเหตุผลก็เคารพในสิ่งที่สังคมมนุษย์สร้างขึ้นแล้วเราทุกคนต้องเคารพถ้าไม่เคารพมันก็กลายเป็นคนที่ไม่มีไม่มีความสัมพันธ์ขาดมนุษยสัมพันธ์ที่ดีการปฏิบัติธรรมพุทธเจ้าท่านสอนให้เราปฏิบัติเพื่อให้เป็นผู้ดีทุกกระเบียดนิ้วนะไม่ใช่ความขยันนั่นก็ให้ถึงปรมัตถบารมีหมายถึงว่าขยันเยขยันนี่ก็เรียกว่าให้เข้าถึงปรมัตถบารมีเที่ออุปบารมีเป็นเพียงเราได้ประโยชน์จากความขยันอุปบารมีเราได้ประโยชน์จากความอดทนอดกลั้นไม่ทำให้เราเสียหายแล้วเราทำไปเรื่อยๆมันก็เข้าถึงปรมัตถบารมีเมื่อเราเห็นอานิสงส์คุณค่าการกระทำของเราก้าวหน้าไม่หยุดยั้งเราก็ทำไปเรื่อยๆทำไปจนกระทั่งจิตวันนี้มันเห็นอย่างหนึ่งละเอียดอย่างครึ่งหนึ่งไปมันก็ละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นก็จะรู้จักเหตุของมันเรื่อยขึ้นไปอีกอันนี้มันมาจากเหตุอันนี้มาจากเหตุอันนี้เราก็จะรู้จักเหตุที่จะนำมาสู่ผลที่เราได้รับอยู่ทุกวันนี้ทำไปจิตจะฉลาดตามไปเรื่อยๆถ้ามีสมาธิก็จะมาอบรมปัญญาของเราจิตถอนออกมามองอะไรไปทะลุปุโป่งหมดตานี่มันมองเห็นแต่สิ่งที่ไม่มีอะไรบดบังเท่านั้นเนี่ยเช่นตาเรามองภายในบ้านในที่เราอยู่นี่แล้วก็เห็นแต่แสงสว่างก็เห็นแต่ที่มันถูกแสงสว่างส่องมาเท่านั้นแต่ถ้าตาใจเนี่ยมันมองทะลุข้างฝามันก็มองทะลุมันนอกจากมองทะลุข้างฝาแล้วมันยังมองทะลุปัญหาต่างๆอีกด้วยที่เรายังค้างอยู่ในใจเรามีอะไรบ้างที่เรานอนหลับกันได้สนิทแล้วหรือเนี่ยมันไปเดี๋ยวมันก็จิตเป็นธรรมมันก็จะค่อยกวนค่อยขุดค้นสิ่งต่างๆที่ยังมีสิ่งที่เราจะต้องทำละให้มันหมดไปในชาตินี้ให้ได้อย่าทิ้งให้มันเนิ่นช้าเพราะการเวลาเป็นสิ่งที่มันไม่รอใครเลยเวลาต่างทำไปเรื่อยๆปฏิบัติเรื่อยๆเมื่อมันไม่สงบพยายามทำอีกหายใจเข้าพูหายใจออกทูทำพอจิตสงบมีสมาธิปัญญามันก็เกิดที่ตอนนี้พอจิตถอนออกมาปั๊บจิตโล่งตอนนี้ปัญหาอะไรข้างๆมันจะเข้ามาปั๊บมันก็ละมองเห็นปัญหาเป็นทันทีที่เราจะต้องแก้ยังไงเราก็ทำได้ทันรวดเร็วและว่องไวสำหรับบุคคลที่มีบุคลิกที่ไม่เชื่องช้าไม่เป็นคนเฉื่อยช้าเนี่ยสำหรับคนที่เฉื่อยช้ามันก็มีปัญญารู้อย่างช้าช้าแก้ไขก็แก้ไขอย่างช้าช้าแต่ของเขาก็อาจจะมีประสิทธิภาพในการที่จะทำให้เราพ้นภัยไปได้จากความเยือกเย็นของเขาคนเรามันมีเวลาบทมันก็ไม่เท่ากันเราต้องเอาทรัพยากรของเราที่มีอยู่นี้เอามาปฏิบัติจะได้ทำได้ทั้งนั่งนอนยืนเดินแต่เราของคนอื่นมาทำเนี่ยยกหนอย่างหนอหยาบหนอเนี่ยถ้าเราว่ากันจริงๆแล้วมันทำไม่ค่อยจะได้หรอกมันเพียงแต่เพียงภาคพื้นการปฏิบัติเพื่อให้สติของเราไม่ว่าทำอะไรเป็นการเจริญสติทั้งนั้นแหละที่จะเอามาทำลายกิเลส3กองในหัวใจเราพุทธเจ้าตรัสรู้มาพระธรรม 84,000 พระธรรมขันธ์ท่านก็นำเอามาเพื่อเอามาทำลายกิเลส3กองในใจเราความโกรธความโลภความหลงหรือตัณหามานะทิฏฐิอุปทาน4อย่างนี้มันคอยจะตามหลังไอ้เจ้ากิเลส3กองนี้ตลอดถ้าไม่สมหวังในความปรารถนาโกรธขึ้นโกรธขึ้นทิฏฐิโกรธขึ้นมานะเกิดขึ้นถือตัวถือตนตัณหาเกิดขึ้นแข่งขันประชันดีกันมันเป็นอยู่อย่างนั้นถ้าหากว่าเราดับไอ้ตัวไฟ3กองนี้ไม่ลงอย่างน้อยให้มันน้อยลงให้มันมีเหตุมีผลเข้ามาสกัดกั้นมันเสียบ้างท
ิฏฐิมันจะได้ไม่ตามมาถ้าอกุศลกรรมอันนี้ยังไม่เบาบางจากจิตใจเรา

อีก4อย่างจะตามมาทิฏฐิมานะตัณหาอุปาทานก็ว่าอกุศลใดไม่เกิดก็จะเกิดขึ้นถ้าเราพยายามละสิ่งเสียไปกุศลใดไม่เกิดก็จะเกิดขึ้นเราจะเห็นคุณค่าเห็นอานิสงส์ของการฝึกหัดปฏิบัติธรรมไม่ว่าจะปฏิบัติที่ไหนจะนั่งยุบหนอพองหนออะไรก็แล้วแต่มันเป็นยุทธวิธีในการที่จะนำเอาสติสมาธิอันนั้นมาทำลายกิเลสให้ได้เอาให้มันเกิดปัญญาแล้วมาทำลายกิเลสในหัวใจเรามันจะได้หมดความร้อนรนกวนกวายแฟบสบู่เป็นเครื่องฟอกแฟบฟอกเสื้อผ้าอภรรท์สะอาดสบู่ถูร่างกายหรือเหงื่อใครสะอาดแต่ความคำพูดชั่วร้ายทั้งหลายนั้นเป็นเครื่องฟอกใจบุคคลผู้ทนได้ให้สะอาดลองคิดดูก็แล้วกันหมายความว่าไอ้ความชั่วทั้งหลายที่เขาสาดมาหาเราเนี่ยถ้าเราทนได้ใจเราทนให้เขาถูให้เขาขัดได้ใจก็จะสะอาดนั่นมันไม่ใช่เอาคำหอมคำหวานเอามาถูเอามาลูบมาชโลมนะไม่ใช่นะถ้าเอานั้นมาชโลมมาเราก็ติดในลาภยศสรรเสริญสุขนะถ้าเราไม่สิ่งอันนั้นมาเราก็จะไม่ค่อยสบายใจวันหนึ่งวันหนึ่งจะหาความผ่องแผ้วไม่ได้เพราะนั้นความชั่วทั้งหลายที่สาดซัดเข้ามาหาเรานั้นนั่นคือคนเหล่านั้นเขามีเมตตาที่จะมาขัดเราไม่เคยโกรธมาตั้งเป็นระยะเวลาหลายเดือนหลายปีแต่คนคนนี้สามารถทำให้เราขุ่นมัวขึ้นได้ควรที่จะหรือที่เราจะไปสวนเขาหรือตอบเขาด้วยคำพูดที่หยาบคายต่างๆนั้นเราควรจะขอบใจเขาได้ด้วยซ้ำไปโอ้เราโมประมาทอยู่นานนะเนี่ยนึกว่ามันหมดแล้วแต่ที่ไหนได้น้องคนนี้พี่คนนี้มาทำให้ตะกอนในหัวใจเราคนขึ้นมานี่ขอขอบใจมากเลยด้วยความจริงใจเราจะไม่โกรธเธอเลยถ้าเจ้าของที่เขาด่าเราด่ามานานๆอิจฉาริษยาก็ว่ากระปอดกระแปะเนี่ยถ้าหากเขารู้ว่าเราไม่โกรธเขาเลยสักวันหนึ่งเขารู้ได้โอ้เขาก็จะเป็นมิตรกับเราอย่างแท้จริงเลยแต่นี้เราก็จะได้เอาความดีชนะความชั่วไม่ใช่เอาชั่วต่อชั่วไปชนะกันมันไม่ชนะหรอกศาสตร์มาผู้ศาสตร์ไปศาสตร์ไปศาสตร์มาก็เปิดหมดทั้งสองมันไม่ใช่ว่าศาสตร์ไปแล้วมันจะทำให้เราสะอาดเข้าน้ำเสียศาสตร์มาเราน้ำดีศาสตร์ไปเสียศาสตร์มาดีศาสตร์ไปไม่ช้าหรอกเขาก็สะอาดขึ้นด้วยไอ้น้ำเปิดน้ำเสียก็ไม่เปิดเราด้วยนอกจากนั้นแล้วเราจะได้มิตรที่แท้อีกด้วยเราจะได้ใช้คำภาษิตของพุทธเจ้าในบทที่ว่าที่พุทธเจ้าตรัสเอาไว้นะอาซาทุงซาทุนาชินีคำว่าพึงชนะคนไม่ดีด้วยความดีนี่ถ้าทำได้อย่างนี้นะโอ้ยโมทนาสาธุใกล้พระนิพพานเต็มที่เลยใครอดจะคำแช่งด่าคำสารพัดที่จะมากระเทือนมาถึงหูเราเนี่ยแล้วจิตเรามีสติรู้เท่าทันปล่อยได้วางได้อันนั้นเนี่ยรับรองสังคมเราจะไม่แตกร้าวครอบครัวจะอยู่เย็นเป็นสุขให้รู้จักใช้พุทธภาษิตที่พุทธเจ้าตัดไว้ตั้ง 2,000 กว่าปีเหล่านี้นำเอามาใช้ในบ้างบางการบางเวลาฝึกสติเข้าไว้แล้วมันจะทันที่จะนำเอามาใช้สติไม่พอมันไม่สามารถนำเอามาใช้ได้เดี๋ยวก็สวนออกไปด้วยอารมณ์ที่ไม่ดีคำพูดที่ปนเปื้อนสิ่งที่มันไม่ดีไปแปดเปื้อนคนอื่นอีกเปื้อนหูเปื้อนตาเปื้อนสารพัดมันเป็นสิ่งที่น่าขยะขยงอย่างยิ่งในเรื่องของกิเลสเนี่ยเป็นเรื่องน่าขยะขยงน่าสะพึงกลัวอย่างยิ่งยิ่งกว่าโรคภัยไข้เจ็บใดๆยิ่งกว่าระเบิดยิ่งกว่าสัตว์อาวุธใดๆทั้งสิ้นเรื่องของกิเลสเนี่ยมันไม่ใช่จะทำให้เราตายในชาตินี้เท่านั้นมันยังตามมาเป็นนายเป็นอะไรไปอีกหลายภพหลายชาติได้กลับได้กันชาตินี้เราพอจะมีสติรู้ได้บ้างไหมว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่ว
แล้วจะทำชั่วกันทำไมล่ะเมื่อเรารู้อย่างนี้เขาว่ารู้เหตุรู้ผลรู้เหตุจะนี้นำไปสู่ความทุกข์เบื้องต้นทำกลางที่สุดของชีวิตอย่าทำพยายามหลีกพยายามหลบหลีกเขาไว้อันนี้จะนำไปสู่ความสุขเบื้องต้นทำกลางที่สุดของชีวิตอันนี้ควรประกอบเพื่อให้มันมีขึ้นตั้งแต่เบื้องต้นจนถึงที่สุดของชีวิตเนี่ยดีเล็กดีน้อยดีประทิวประท้อยค่อยสะสมไปอย่าไปเห็นความดีเล็กน้อยแล้วก็ดูถูกพอมองผ่านไปดีเล็กน้อยก็เก็บไว้เป็นนิสัยของเราเขาไว้ใส่ใจเราไว้มันจะมาเปลี่ยนแปลงจิตใจนิสัยที่เคยหยาบเคยมองอะไรแล้วมันทุระไม่ใช่เหล่านี้มันจะหมดไปก็ทำเมื่อเรามีสติอย่างนี้มีสมาธิมีความละเอียดอ่อนความสูญเสียสิ้นเปลืองในชีวิตของเราก็จะค่อยๆหมดไปความพลาดพังต่างๆก็จะหมดไปมีสติมากเท่าไหร่ความบกพร่องก็จะน้อยลงเท่านั้นเนี่ยพุทธเจ้าจึงให้เราฝึกสติไงให้มันทันปัจจุบันธรรมปัจจุบันก็หมายถึงเดี๋ยวนี้ขณะนี้ปัจจุบันนี้ที่เรานั่งอยู่ตรงนี้พอลุกจากตรงนี้ไปตรงนี้จะเป็นอดีตอดีตที่เราตั้งทำความดีนี่แหละมันจะเป็นผลผลักดันเมื่อเราไปนึกถึงเมื่อเราเดินไปถึงไปเราก็นึกขึ้นมาได้ย้อนอดีตมาแล้วก็ภูมิใจโอ้อดีตนี่จะเป็นพลังผลักดันให้เรามามีวันนี้เพราะวันปัจจุบันนี้ก็ยังเป็นผลักดันให้เราก้าวไปสู่ความเจริญตลอดเวลาไม่ว่าจะทำอะไรมันก็จะมีแต่ความสำเร็จไม่ถูกกิเลสเกาะหน่วงถ่วงให้มันให้เสียหายยามใดที่ใจของเรายังไม่มั่นคงเพียงพอหรือจิตใจของเรายังหงุดหงิดอุดอัดขัดเคืองอยู่ในขณะนั้นเราต้องพิจารณาใจของเราแล้วอย่าพูดกับใครทำอะไรก็อย่าทำดังรับไปสักชั่วขณะหนึ่งเพราะถ้าทำลงไปทางกายมันเคยอ่อนน้อมเคยนุ่มนวลมันจะแข็งกระด้างขึ้นทำอะไรจะมีเสียงเพ่งเสียงฟังเสียงอะไรไปทางวาจาก็พูดเคยพูดสุภาพอ่อนน้อมอ่อนโยนก็จะกลายเป็นวาจาที่ก้าวร้าวถามหาวฟังแล้วไม่น่าจะฟังเลยด้วยตัวเองฟังก็ยังขยะขยแยงวาจาของเราเองบางครั้งจะพูดคำหยาบสักคำเนี่ยแต่ว่ากั้นใจเหลือเกินถ้าเราไม่พูดก็ยากที่สัตว์นี้จะรู้สึกสำนึกขึ้นได้เงี้ยบางทีต้องสมมติเอาคำหยาบๆมาพูดเนี่ยพูดแล้วก็ต้องดับพิษไฟซะก่อนดับพิษถ้าเราจะเตือนสติผู้หนึ่งผู้ใดดับพิษไฟในจิตในใจซะก่อนพูดด้วยความเมตตาปราณีสมมติอันนี้เราใช้สำหรับบุคคลบางคนเท่านั้นที่เราเห็นอยู่เฉพาะหน้าถ้าเราใช้เปิดเพื่อนเรื่อยไปไม่ว่าใครเข้ามากระทบสัมผัสเราแวกแวกแวะแวะไปเรื่อยอย่างเงี้ยมันเสียคุณภาพชีวิตเสียความศักดิ์สิทธิ์ของวจีกรรมที่เรามีอยู่ที่จะต้องใช้อยู่ประจำเพราะนั้นเราต้องใช้ให้มันประสิทธิภาพมีคุณภาพจริงๆแล้วเราจะไม่น้อยใจเราจะไม่เสียใจจะมีแต่ความภาคภูมิใจในชีวิตของเราที่เราจะไม่ต้องมานั่งเสียใจอดีตที่ผ่านมาต่างๆไม่มีใครหรอกไม่เคยทำผิดในชีวิตนี้ไม่มีหรอกถ้าเราไม่ผิดเราก็ไม่ได้มาเกิดสิทีนี้มันผิดแต่อดีตก็ตามเรามาเกิดปัจจุบันนี้ดีที่สุดแล้วเรามีอวัยวะครบก็ดีที่สุดแล้วมีวิปัสสนาก็พอดูได้พออยู่ได้มีสติปัญญาก็พอประมาณมันยังขาดตกบกพร่องอย่างไรแล้วก็มาเพิ่มเติมเสริมเอาสิมันเป็นสิ่งที่ไม่ยากนี่ทางวาจาพูดแล้วยังไม่เกิดประโยชน์แล้วก็หันเอาวาจาเรามาอยู่ในศีลธรรมซะพูดไปเรื่อยๆแล้วเรามีวาจาสัตว์มีอะไรอยู่ในศีลธรรมวาจาก็จะศักดิ์สิทธิ์ขึ้นเลยเป็นที่เชื่อถือของมนุษย์เทวดาทั้งหลายพูดคำหนึ่งเนี่ยเทวดาแซ่ซ้องไปทั่วจักรวาลเลยเพราะเทวดาพวกนี้ก็หูทิพย์ตาทิพย์ทำอะไรบางอย่างเขาก็มองเห็นว่าเราทำเพราะอะไรเนี่ยมันออกมาจากจิตจากใจของอะไรที่ทำด้วยจิตด้วยใจและพร้อมกับกายที่เราที่เราร่วมด้วยเนี่ยกายของเรานี่จำเป็นต้องร่วมกับจิตมันคิดดีขนาดไหนมีพลังเท่าไหร่ก็ตามแต่มันยกอะไรไม่ขึ้นมันต้องอาศัยกายเนี่ย
อาศัยกายยกคราวนี้จิตเรามีการควบคุมอย่างดีแล้วฉะไหนกายจะทำความผิดพลาดบกพร่องขึ้นมาได้เราเนี่ยเรามาพิจารณาดูให้มันดีเทวดาจะมาทำบุญในโลกมนุษย์นี้จึงจำเป็นต้องอาศัยร่างมนุษย์ต้องอาศัยร่างเพราะต้องพังจิตอย่างเดียวมันยกอะไรไม่ได้ถ้าเราจะสื่อกับเทวดาได้ทำใจของเราสงบตั้งสมาธิมันมั่นคงขึ้นไปตั้งก็อุปจารสมาธิเรื่อยไปก็จะได้พบสิ่งต่างๆอันเป็นสิ่งที่เราไม่เคยเห็นก็จะได้เห็นไม่เคยรู้จะได้รู้แล้วเราก็ไม่ต้องไปยึดไปติดจักแต่ว่าเป็นความรู้เป็นวิชาเป็นวิชาไม่ใช่อวิชานี้เอามาเผยแผ่ให้คนนู้นหลงคนนี้รักคนนู้นเพื่อลาภสักการะต่างๆไม่ใช่อย่างนั้นถ้าอย่างนั้นจะเป็นดีไม่ดีจะเข้าเป็นปาราชิกเพราะโอดริมุตธรรมใช่ไหม นี่แหละพุทธเจ้าไม่ได้ให้เราเอาสิ่งเหล่านั้นมาเผยแผ่ท่านเอาเหตุเอาผลมาเผยแผ่ให้เราเข้าใจชาตินี้เราจะไม่รู้เฉลยถ้ารู้ขนาดเนี้ยรู้เหตุรู้ผลแค่นี้พอแล้วสมัยพุทธเจ้ายังทรงพระชนอยู่นะท่านบอกคนคนเนี้ยเป็นนั่นแล้วเป็นโสดาบันแล้วถ้าท่านเป็นโสดาบันแล้วเนี่ยเราเป็นภิกษุไม่ควรไปรบกวนโสดาบันเสกับคนต่างๆเหล่านี้เพราะว่าเขารู้จักทำบุญทำกุศลแล้วเราต้องสู่ดินแดนที่ยังป่าเถื่อนเหล่านั้นช่วยอบรมบ่มเพาะจิตใจของนุษย์เราที่ยังห่างไกลจากธรรมะให้เขาได้รู้จักเอาธรรมะมาใช้ฝึกก็ต้องใช้ด้วยนะไม่ใช่ฝึกแล้วเอาไปเก็บแต่ปุ๊บไปห่อเวลาเจอปัญหาเจออุปสรรคไม่เอาธรรมะมาใช้แต่เอากิเลสมาใช้เรากลับไปเชื่อกิเลสท่านนี่ไม่ได้เชื่อพุทธเจ้าอย่างแท้จริงถ้าเชื่อพุทธเจ้าอย่างแท้จริงฉะนั้นเราจะเอาไอ้กิเลสตรงนี้มาใช้ล่ะถ้าเราไม่เอากิเลสมาใช้เวรกรรมที่ไหนมันจะติดตามเรามาได้ล่ะก็ไม่มีที่มันก็ค่อยลดน้อยถอยลงไปเรื่อยๆแม้เรายังไม่ทิ้งกิเลสเวียนว่ายตายเกิดมาในชาตินี้เราก็จะเป็นผู้ที่รวบเป็นผู้ที่สร้างบารมีให้มันแก่กล้าขึ้นตามกาลเวลาของลมหายใจที่เรามีอยู่ด้วยกันทุกๆคนไม่ใช่ว่าลมหายใจนี้มันจะหายใจกันทิ้งเปล่าๆไปวันหนึ่งวันหนึ่งเปลืองทั้งข้าวทั้งน้ำเปลืองทั้งเวลาของชีวิตที่จะพึงได้พึงถึงถ้าเรารู้จักใช้เวลาให้มีค่าเถอะคนเราปฏิบัติได้ทุกเวลามาวัดไม่ได้เขาวัดที่บ้านเอาวัดไปตั้งที่บ้านขาดสติตอนไหนตั้งมันตอนนั้นขาดที่ไหนตั้งตอนนั้นตั้งบ่อยๆภูมิจิตก็จะนั่นมั่นคงขึ้นเรื่อยๆและเมื่อเราพลาดพังขึ้นมาขนาดหนึ่งเวลาอย่าโกรธให้กับตัวเองสลดใจในตัวเองว่าแม่เราระวังขนาดนี้แล้วก็ยังอดพลาดพังไม่ได้แล้วคนที่เขาไม่มีความระวังล่ะเราก็จะเห็นคนที่เขาพลาดพังบกพร่องบ่อยๆทำให้เราได้เห็นได้ยินได้ฟังก็จะสงสารเขาแม้เราทำขนาดนี้แล้วมันยังอุตส่าห์พลาดจนได้อย่างเงี้ยเจ็บจนได้แม้จะเจ็บจนน้ำตาไหลก็ต้องอดกั้นใจของเราเอาไว้พิจารณาต่อนี้ไปจะต้องพยายามทำให้มันมีสติมากกว่านี้ขึ้นไปอีกแล้วเราจะไปบอกเขาถามว่าทำไมไม่เห็นเราก็ไม่เห็นสิเราตอบไม่เห็นเพราะเราไม่ได้มองไม่ได้ดูปล่อยใจเลื่อนเฟื่อนเหลวไหลไปในที่อื่นจะเดินก็มาอยู่กับเดินนั่งมาอยู่กับนั่งนอนมาอยู่กับนอนกินมาอยู่กับกินอย่างนี้มันก็บกพร่องได้เรื่อยๆทำให้เราต้องตั้งหลักตั้งใจอยู่บ่อยๆอย่างนี้แต่ยังไงก็ตามเถอะเราต้องพยายามชาตินี้ของเราอย่างน้อยที่สุดเราเกิดเป็นชาวพุทธเนี่ยเท่ากับว่าเราเนี่ยเป็นมีบุญมีกุศลอย่างยิ่งแล้วแต่บรรดาลัทธิต่างๆเคยได้อ่านเคยได้สัมผัสมาแล้วเคยได้พิจารณาอยู่ไม่ว่าจะเป็นคริสต์อิสลามต่างๆนี้คัมภีร์ไบเบิลก็อ่านคัมภีร์ของอิสลามก็เคยอ่านอ่านกุรอานต่างๆนี้ก็เคยอ่านแต่ไม่ได้สร้างความศรัทธาให้กับสำหรับอาตมานี่จิตมันจะเป็นพุทธมาแต่กำเนิดเป็นพุทธมาแต่อดีตมันจึงไม่ค่อยจะทราบซึ้งในหลักธรรมคำสอนของลัทธิอื่นๆเหล่านั้นจึงทำให้ไม่ค่อยจะไม่มีสิ่งอื่นให้อีกแล้วหัวใจดวงนี้ไม่มีที่จะ
ให้กับผู้อื่นได้อีกมอบให้คนอื่นได้อีกมอบให้แต่พุทธธรรมะ

ขะเท่านั้นตลอดชีวิตที่พอรู้เข้าใจคุณค่าของธรรมปฏิญาณตนว่าหัวใจของเราไม่มีแบ่งปันให้ใครอีกแล้วนอกจากใช้ธรรมะของพุทธเจ้าให้เกิดประโยชน์ในพระพุทธศาสนาเพื่อถ่ายทอดทำคำสอนของพระองค์ไปตามกำลังสติปัญญาที่จะพึงเอื้ออำนวยให้เท่านั้นไม่มีสิ่งอื่นที่จะแบ่งให้อีกแล้วไม่ว่าจะดีวิเศษขนาดไหนก็ไม่เคยที่จะทำให้จะมานี่คิดว่าจะไปเลื่อมใสสิ่งนู้นสิ่งนี้อีกไม่มีอีกแล้วมีแต่พุทธเจ้าเท่านั้นแหละที่เป็นพุทธบิดาทำให้เราแม้พระองค์จับขันธ์ดึงนิพพานไปนานแสนนานแต่คำสอนของพระองค์นั้นไม่ใช่ว่าจะจืดชืดหรือหมดไปจากโลกนี้ตราบใดที่เรายังฝักใฝ่ใส่ใจกันอยู่เนี่ยท่านบอกว่าโลกจะไม่ว่างจากพระอรหันต์ในพระไตรปิฎกก็กล่าวไว้อย่างนั้นโลกจะไม่ว่างจากพระอรหันต์เพราะนั้นอย่าท้อแท้เลยว่าพุทธเจ้าดับขันไปนานแล้วโอ้พวกเรานี่จะมีวาสนาบารมีไม่น้อยที่จะรู้และเข้าใจธรรมของพระองค์ได้อย่างอย่างถึงจิตถึงใจอย่างละเอียดถี่ถ้วนไม่มีข้อบกพร่องเนี่ยถึงเราจะยังไม่รู้ต้องพยายามถ้าลักษณะที่เราเป็นผู้ที่มีความขยันมีความอดทนมีความเมตตาตัวเราไม่มีอะไรที่จะทำให้เราก็ได้เราพ้นภัยได้เท่ากับสติปัญญาวาสนาบารมีที่ได้จากการฝึกหัดปฏิบัติธรรมอย่างนี้เราจะเห็นทุกสารพัดทุกที่เดียวตั้งแต่ชาติปิทุกขาชราปิทุกขามันนำปิทุกขังเห็นทุกตลอดเวลาที่เราเกิดมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้แล้วจะอีกเหลืออีกช้าอีกไม่นานข้างหน้าเราจะต้องแบกทุกชราปิทุกขานี้ไปอีกนานแสนนานจากเท่าไหร่ก็คงคิดว่าคงไม่นานมากมาถึงขั้นนี้แล้ววันนั้นเป็นทุกขังเวลาตายก็เป็นทุกข์อีกท่านบอกว่าทุกข์ถึงแม้เราไม่ทุกข์แต่คนที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับเราเขาก็ต้องทุกข์ก็จะต้องเป็นทุกข์กันต่อไปอีกเนี่ยสำหรับตัวเราเนี่ยเรารู้เราเข้าใจแล้วเราก็พยายามรักษาความปกติจิตเอาไว้ให้มันมั่นคงอย่าให้มันลืมมันหลงได้ถ้าเรามันจะเดินสติมากๆระวังนะเวลาแก่มันจะหลงกินก็ว่าไม่ได้กินตู้จี้งี่เง่าเจ้าลูกจนหลานแทบจะละอาใจอย่างเงี้ยไม่ได้นะยิ่งแก่ยิ่งต้องมีธรรมะเมตตาธรรมนี่สำคัญที่สุดผมวิหารธรรมฮิริโอตปะธรรมต้องมีอยู่ในใจเปี่ยมล้นทนอยู่เสมอเป็นมนุษย์เขาเรียกสมมติเทพนะแต่กายทำลายสังขารไปเขาก็สู่สุคติสู่เทวโลกพรหมโลกทันทีถ้าจิตมันเป็นอยู่ก่อนแต่ถ้าจิตเราเป็นเพียงแค่มีศีลห้ากำหนดศีลมีมนุษยธรรมเราก็ได้มาแค่โลกมนุษย์เนี่ยต่อไปอีกเราก็ไปไม่ได้เพราะกำลังทรัพย์ไม่พอไอ้ทรัพย์ไม่พอเพราะนั้นถ้าเราต้องเพิ่มเติมจากศีลห้ากับบทติดเพิ่มเติมพรหมวิหารอีกสี่หรือปราศอีกสองพยายามเจริญอยู่เนืองนิดฝึกจิตอยู่สม่ำเสมออย่าให้มันตกต่ำอย่าให้มันถูกกิเลสสามกองนี้ลวกโลนเผาไหม้เราได้นั่นแหละเราก็จะรู้คุณค่าของชีวิตอย่างเด่นชัดขึ้นทุกทีไม่ว่าอยู่ที่ไหนมีแต่คนรักไม่ว่าอยู่ไหนมีแต่คนเวทนาสงสารทำอะไรก็มีแต่คนช่วยเหลือเทวดาทั้งหลายที่อยู่ในสวงสวรรค์ก็อยู่บนสุทธิเทพเหล่านั้นก็คอยเอื้ออำนวยอวยชัยให้ทำบุญให้มันจะเทือนเลื่อนล้านถึงเทวโลกพรหมโลกให้จะเทือนอาจพระอินทร์นั่นเลยมันถึงจะทำแล้วมันอย่าไม่ทันจะทำเลยพิจจะทำก็ร้องแรกแหกก็เจอหาคนช่วยเหมือนกับบุรุษผู้ขับเฟียนตกลมหน่อยก็ไม่ทันจะได้แก้ไขกันนั่งบนบานศาลกล่าวอย่างเงี้ยเราต้องทำให้เทวดานั้นเวทนาสงสารเสียก่อนใช้เรี่ยวแรงและสติปัญญาเราที่มีอยู่แล้ว
ถ้าท่านเห็นเราท่านก็จะต้องมองว่าโอ้ถ้าเราไม่เข้าช่วยเนี่ยชาตินี้จะตายฝ่าอีกชาตินี้หรือว่าถึงจะได้บุญไปบ้างมันก็ยังไม่ถึงจุดหมายปลายทางอยู่ดีเพราะนั้นเทวดาที่จะเอื้อมมืออวยชัยให้แก่เราก็เขาก็จะได้สั่งลงมาทางสมมติเทพเบื้องล่างเราก็จะได้การร่วมมือจากสมมติเทพต่างๆเหล่านี้แหละเพราะเทวดาจริงๆเขาทำช่วยอะไรเราไม่ได้หรอกเขาจะมาเนรมิตให้เราเพียงเป็นวัดเพียงเป็นโบสถ์ก็ไม่ได้เพราะว่าเขามีแนวทางที่จะช่วยเราได้คือเราใช้วัสดุอะไรเขาก็จะหามาให้เนี่ยทำบุญให้สะเทือนถึงสวรรค์คือสะเทือนทำความดีให้มันสะเทือนลงไปนรกก็ได้แต่ทำบุญไม่สะเทือนสวรรค์แต่ทำชั่วสะเทือนนรกตึงตึงอยู่ทุกวันโอ้มันก็ลำบากนะชีวิตเนี่ยเนี่ยการปฏิบัติธรรมมันนำเราไปสู่ความรู้ความเข้าใจความฉลาดในการดำเนินชีวิตอย่างถูกต้องของบัณฑิตที่จะไม่ติเตียนเราได้สืบต่อไปเมื่อแต่กายทำลายสังขารไปมันก็ยังเป็นประโยชน์อยู่อย่างนั้นสิ่งใดที่พอจะทำสร้างประโยชน์ให้แก่พระศาสนาและพุทธบริษัทได้ก็ทำไปตามกิจเวลาและหน้าที่ของชีวิตที่ยังมีลมหายใจเหลืออยู่นั้นเราทั้งหลายที่เป็นพุทธศาสนิกชนก็จงพยายามอย่าหายใจทิ้งเงินเปล่าๆให้พยายามรวบรวมฝึกหัดปฏิบัติธรรมให้มันเกิดความเจริญก้าวหน้าเมื่อธรรมเจริญในใจเรามีทรัพย์ข้างในกองในของเรามีเพียงพออริยทรัพย์จิตเป็นผู้เก็บนะไปไหนก็ไปกับเราส่วนโลกิยทรัพย์นั้นธนาคารเป็นผู้เก็บมี10ล้านขึ้นไปนี่ไม่ไว้ใจแล้ววันนี้บ้านต้องฝากธนาคารนะก็อยู่ธนาคารไอ้โลกิยทรัพย์อยู่ธนาคารแต่อริยทรัพย์อยู่ในจิตใจเราไปไหนก็อยู่กับเราจะนั่งจะนอนจะยืนก็เดินไปตามห้วยตามทางเกิดเหตุเพศภัยขึ้นมายังเรียกเอามาใช้ได้พอทรัพย์ภายในสำคัญเป็นที่พึ่งเป็นชนะของเราอันหนึ่งก็คือคุณบิดามารดาเรามีความกตัญญูเจเวทิตามีความนับถือแก่พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์และได้นำพุทธเอาพุทธธรรมสังฆะไว้ในใจเราบุญทานการกุศลที่เราทำไปเป็นอริยทรัพย์ส่วนหนึ่งยังอยู่ในจิตใจเรียกว่าทิพยสมบัติหากเกิดเหตุเพศภัยอะไรขึ้นมานี่จะเกิดอันตรายนี่เราก็ร้องพระช่วยบุญช่วยที่เรามีอยู่เป็นสัจธรรมในมิติหนึ่งพ้นจากสายตาตาเนื้อหูหนังของมนุษย์นี่มันจะอยู่ในรอบกายเรานี่แหละเราพูดออกไปอย่างนี้พระช่วยบุญช่วยพ่อช่วยแม่ช่วยตะโกนให้สุดเสียงเมื่อเราเกิดขณะที่เราจะเกิดเหตุเพศภัยเนี่ยถ้าเราไม่ถึงข่าวตายรับรองไม่ต้องห้อยพระห้อยเครื่องรางของขลังให้มันหนักคอหรอกเอาคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์คุณบิดามารดาครูอาจารย์ไว้ในใจเราคุณความดีทุกการที่เรากระทำลงไปด้วยจิตสำนึกในที่มันมีอยู่ในใจเรานั้นรถวิ่งก็จะมาชนพระช่วยนั่นนะมันก็ฉลาบไปข้างๆเนี่ยมันไม่โดนเราจังๆตกต้นไม้หัวทิ่มลงมาพ่อช่วยเนี่ยลูกกเทวดามาอยู่ทั่วไปเทพเทวดาทั้งหลายอยู่ในมิติต่างๆอยู่ทั่วไปเมื่อเราเรียกขึ้นมาแล้วหากว่าไม่ช่วยปกป้องของภัยให้แก่เราถือว่าเป็นเจ้าหน้าที่ที่ไม่ปฏิบัติหน้าที่เทวดาเหล่านั้นมีความผิดนะไม่ใช่ไม่มีนี่ล่ะขอให้เข้าใจอย่างนี้แล้วเราไม่ต้องไปเรียกใครมาแต่ว่ายามทุกข์จริงๆเราเรียกขึ้นมาหรือยามปกติบุญกุศลที่สั่งสมว่าจะเป็นพลังผลักดันให้เราก้าวหน้าในวิชาการต่างๆและในอาชีพต่างๆในทางแสวงหาปัจจัยเอามาเพื่อดำรงชีวิตมันก็จะผลักดันให้เราก้าวไปถึงความเจริญได้ทุกรูปแบบถ้ามันยากจนเข็นใจนักเราพิจารณาดูได้ทำไมเราทำบุญแล้วเกิดทำไมความตนมันไม่พ้นจากเราสักทีเราก็พิจารณาดูแล้วก็รู้จักให้ทานแล้วก็ทำหน้าชีพามและผู้ยากไร้ต่างๆทำให้เธอสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเป็นบุญเนี่ยมันมองไม่เห็นบาปก็มองไม่เห็นแต่มีอานุภาพ
ครมีบุญมากบุญน้อยบุญน้อยก็จะได้อิจฉาริษยากันควรจะมีมุทิตาซึ่งกันและกันมุทิตาจิตนี่สำคัญที่สุดพรหมวิหารสีนี่จะสมบูรณ์ได้ก็อยู่ที่มุทิตาจิตด้วยนะเห็นเขาได้ดีเราไม่มักจะไม่มีมุทิตาจิตโดยมากจะอิจฉาริษยากันและเขาเราอิจฉาเขาเนี่ยไม่ชันที่เขาจะชิบหายไปวอดอย่างที่เราคิดอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเราเนี่ยจะไปก่อนเพราะจิตเรามันตกต่ำไงให้พยายามใช้พรหมวิหารให้มันเปี่ยมล้นจริงๆแล้วรับรองยับยั้งได้ซึ่งสัตตาวุธและความชั่วร้ายทั้งหลายตลอดจนอันตรายที่จะเข้ามากายกล้ามเราเนี่ยถ้าไม่ถึงเวลาตายยากที่จะตายได้เหมือนกันเพราะว่ามันมีสิ่งคุ้มครองถ้าคนถึงแม้ยังไม่ถึงเวลาตายแต่ทำแต่กรรมชั่วทำแต่สิ่งชั่วช้าสามานปีตะคนจับคนแช่งร่างกายว่าจะกินข้าวแต่สักยี่สิบปีแล้วสติปัญญาพอจะใช้ได้สัก20ปีก็ผลสุดท้ายก็ต้องตายเพราะว่าไม่มีเครื่องรองรับไม่มีฐานะที่พึ่งถึงเวลา12ปีจิตคนเราจะตกปีนึงเดี๋ยวก็ปีชงปีเชงอะไรก็นี่นะถ้าเราไม่มีเครื่องรองรับไม่มีบุญบารมีรองรับเอาไว้เนี่ยโอกาสที่เราจะตกต่ำสูงสุดที่สุดๆจะมีมากแต่ถ้าเรามีบุญมีสั่งสมเอาไว้เนี่ยตกลงไปก็ไม่ถึงพื้นดินหรอกก็มีสิ่งรองรับไม่ตกต่ำจนเตี้ยจนกระทั่งว่าทรุดโทรมมากมายเดี๋ยวก็มีเทวดาอุปถัมภ์ทำให้เราแค้นคลาดจนตายทั้งหลายทั้งปวงได้เอาความดีดีฝ่าดีฝ่าสัตตาวุธอาวุธเนี่ยมันเราหลับก็หลับด้วยถ้าเรามีเมตตาพรหมวิหารในใจของเราเปี่ยมล้นท้นเอ่ยเรื่อยไฟก็จะกลายเป็นน้ำทำอะไรเราก็ไม่ได้ถ้าเรามาถึงเวลาตายถึงเวลาตายเราตายของเราเองก็มาถึงการเวลาแล้วมันก็ต้องตายไม่มีใครทำร้ายก็ต้องตายเมื่อมันหมดเหตุหมดปัจจัยของมันก็จบกันนี่เนี่ยธรรมะพระพุทธเจ้าเป็นอย่างนี้นะปฏิบัติไปแล้วมันจะก่อให้เกิดความรู้ความฉลาดในการที่จะดำรงชีวิตอย่างถูกต้องเราก็จะมีความก้าวหน้ากิจรสตัวที่ยมในสังคมมันก็จะเกิดขึ้นจากการกระทำของเรานั่นแหละไม่ต้องไปประกาศหรอกผลงานมันออกมาเองฟ้องสังคมเองวาจาก็เป็นที่ฟ้องสังคมเองความเปลี่ยนแปลงก็สังคมก็จะเห็นอยู่เขาก็จะไม่ฉาริยาอะไรกับเรานี่แหละญาติโยมทั้งหลายวันเวลานาทีที่ผ่านไปเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มีค่ามากยิ่งอายุมากเท่าไหร่มันนึกอายุมากแล้วเราก็ไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยไม่ใช่หรอกร่างกายมันถึงการเวลามันก็แตกสลายไปในที่สุดแต่จิตนี่สิจิตมันไม่ตายนี่สิตัวเนี้ยจิตไม่ตายแล้วมันจะไปทางไหนดูปัจจุบันปัจจุบันเดี๋ยวนี้ขณะนี้ปัจจุบันนี้ที่เรานั่งอยู่ตรงนี้จิตเป็นอย่างไรยังมีความโลภโมโทสันยังมีความอิจฉาริษยายังมีความเขาอยู่มากน้อยแค่ไหนความโง่เขาแล้วก็กำจัดให้มันหมดไปสิค่อยๆกำจัดไปเรื่อยทำไปเรื่อยใช้ไปเรื่อยขณะที่เราใช้รับยับยั้งความโกรธได้ทีนั่นก็เท่ากับเราเพิ่มบารมีให้กับตัวเราแล้วแทนที่จะโกรธเราไม่โกรธเรามีเหตุผลในการที่จะสงบกายสงบวาจานิ่งอย่างชนิดที่ไม่มีปฏิกิริยาเคลื่อนไหวคือนิ่งอย่างชนิดที่ไม่มีสีสันวันนะที่จะบ่งบอกถึงคนเรามันนิ่งได้แต่สีสันวันนะมันยังหยุดไม่ได้ถ้าใจยังไม่นิ่งจริงๆเนี่ยเดี๋ยวก็นะถ้าอารมณ์โกรธมันก็หยุดได้จริงแต่ว่าหน้าก็อดแดงไม่ได้หูอดแดงไม่ได้จมูกอดแดงไม่ได้หรือว่าบางคนสุขภาพร่างกายมันก็ดีแต่อดความโกรธไม่ได้อีกอันนี้มันก็จะทำให้เราหน้าเสียวเหี่ยวเหลืองไปเวลาโกรธจะจัดเลือดมาไม่ทันกับหัวใจที่จะถูกฉีดทำงานหนักๆ ก็อาจจะหัวใจล้มละลายได้ง่ายล้มเหลวได้ง่ายเพราะว่าความก็จะเกิดโรคตามมาความดันต่ำบ้างความดันสูงบ้างปวดแล้วหน้าแดงหูแดงกับมันก็จะมันจะเป็นความดันสูงเกิดแล้วหน้าเสียวเหลืองพวกนี้จะเป็นความดันต่ำตายหมดทั้งสองทางแต่ว่าต่ำตายง่ายกว่า
สูงปั๊บเดียวน่ะตายเลยในใครไม่อยากจะเป็นพึ่งของพระลดความร้อนแรงในใจของเราที่เลสสามกองนี่แหละแปลพระธรรม 84,000 สำคัญเอ้ามันเป็นยุทธวิธีเฉยๆที่จะนำเอาฝึกแล้วนำเอามาฝึกสติที่ไหนก็ตามถ้าก็ฝึกอย่างเข้มงวดกวดขันอย่างอุกฤษขนาดไหนก็เพื่อจะเอาตัวนั้นเอาสติสมาธิปัญญาเอามาดับให้มันเอามาพิจารณาให้มันเห็นทุกข์เห็นโทษของไอ้กิเลสสามกองนี้ให้ได้เมื่อเราเห็นทุกข์เห็นโทษเห็นหน้าจะพึงกลัวหน้าขยะแขยงแล้วเราจะเอามาใส่ใจเราไม่ได้ไม่เอาสิทีนี้เราก็จะมีสติเมื่อเจอเสียงดังๆเจออะไรขึ้นมาเนี่ยเราก็ต้องมีสติที่หูเรามันก็สามารถจะแยกแยะคัดสรรสิ่งต่างๆที่เป็นประโยชน์ใส่เข้าไปในใจเราถ้าเรามีปัญญาได้ทั้งดีได้ทั้งชั่วไอ้ชั่วที่เขาด่าแล้วมาลุกอีวันอีวันแต่เราไม่โกรธเออจะช่วยเราขัดดีแล้วขอโมทนาสาธุด้วยทำอย่างนี้แหละใกล้พระนิพพานเลยทีเดียวยิ่งแดงเท่าไหร่ด่าเสียหายเท่าไหร่ทนได้เพราะเรารู้ว่ามันไม่เสียอย่างที่ปากเขาว่าหรอกเขาไม่รู้ก็เธอด่าไปเถอะคนด่านั่นน่าสงสารที่ได้ซ้ำไปใจเขามืดมนอนตะการแล้วเขายังมีความคิดมากขุ่นมัวตลอดเราจะไปโกรธซ้ำเขาก็ไปอีกทำไมล่ะไม่ต้องไปรับมาสิ่งเหล่านั้นเป็นของไม่มีประโยชน์มันก็เท่ากับมาฟอกใจเราฟอกจิตของเรานั้นให้สะอาดผ่องใสขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งกระทบปึงแรงเท่าไหร่ก็มีสติรู้เท่าทันเรียกว่าสติชนรอบจะนั่งจะนอนจะยืนจะเดินอย่าประมาทขาดสติให้มันมากนะแล้วมันจะเสียหายในช่วงที่ขาดสตินั่นแหละแล้วปัจจุบันจะกลายเป็นอนาคตปัจจุบันจะกลายเป็นอดีตอดีตก็จะไม่มืดมนไม่ขมขื่นอนาคตก็จะไม่มืดมนคนเราถ้าลองทำให้มันได้จริงๆจะมีประโยชน์มากเลยทีเดียววันนี้ก็ได้ปรารภธรรมมาก็พอสมควรหากว่ามีโอกาสก็จะมาอีกถ้าอย่างแข็งแรงดีก็คงจะได้มาบ่อยๆเพราะนั้นพยายามที่สุดเลยญาติโยมทั้งหลายเกิดมาชาติหนึ่งไม่ใช่ง่ายพยายามทำให้ดีเข้าไว้ดีกับลูกกับหลานดีกับทุกคนที่มาเกี่ยวข้องยามใดที่จิตเราเปื้อนขุ่นมัวอยู่อย่าเพิ่งพูดอย่าเพิ่งทำอะไรลงไปแล้วมันจะไปเปื้อนคนอื่นด้วยเพราะเชื้อโรคตัวนี้มันเชื้อโรคร้ายฝ่าโรคใดทั้งหมดในกายเราจะด้วยซ้ำไปเชื้อโรคตัวนี้มันเป็นโรคที่มองไม่เห็นตัวตนไม่มีกล้องไม่มีเครื่องมือแพทย์ใดๆจะมาส่องเห็นได้จึงต้องฝึกสติให้มันทันปัจจุบันธรรมไว้เสมอๆในปีใหม่นี้ก็ขอให้ญาติโยมทั้งหลายให้พยายามสั่งสมอบรมบ่มเพาะจิตใจของเรานั้นให้มีประสิทธิภาพคุณภาพในการจะใช้อย่างไม่มีฟันบกพร่องผิดพลาดบกพร่องขอให้ทุกคนเจริญในธรรมคำสอนพุทธเจ้าโดยทั่วถึงกันเอวังก็มีโดยประการ

มเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาประสูติเมื่อวันที่7ธันวาคมพุทธศักราช2521ทรงเป็นพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถทรงมีพระอุปนิสัยร่าเริงสดใสตั้งแต่ทรงพระเยาว์จึงทรงเป็นที่รักใคร่ของพระบรมวงศานุวงศ์และราษฎรทุกหมู่เหล่าทรงดำเนินรอยตามเบื้องพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระบรมชนกนาถโดยได้ตามเสด็จไปทรงงานทั้งในประเทศและต่างประเทศทรงศึกษาเรียนรู้การปฏิบัติพระกรณียกิจจากการทรงลงพื้นที่จริงซึ่งมีความหลากหลายแล้วทรงนำมาปรับใช้ในการทรงงานเพื่อทรงแบ่งเบา

ราชภาระในภายหลังโดยทรงปฏิบัติพระกรณียกิจมาตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ด้วยทรงมีพระปรีชาสามารถในงานด้านนิติศาสตร์และการต่างประเทศจึงทรงมุ่งมั่นทุ่มเทพระวรกายปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อช่วยเหลือราษฎรผ่านการทรงงานอย่างมิทรงย่อท้อทรงสั่งสมพระประสบการณ์ผ่านการทรงงานทั้งในประเทศและต่างประเทศพระเกียรติคุณจึงเป็นที่ประจักษ์แจ้งและทรงได้รับการยกย่องในประชาคมโลกพระกรณียกิจสำคัญที่ทรงเอาพระทัยใส่อย่างต่อเนื่องคือการทรงงานเพื่อช่วยเหลือผู้ต้องราชทัณฑ์หรือผู้ต้องขังทรงมีพระดำริให้จัดตั้งโครงการกำลังใจในพระดำริเพื่อช่วยเหลือผู้ที่เคยก้าวพลาดให้ตระหนักว่ายังมีผู้ที่เต็มใจ

0: ให้จัดตั้งโครงการกำลังใจในพระดำริเพื่อช่วยเหลือผู้ที่เคยก้าวพลาดให้ตระหนักว่ายังมีผู้ที่เต็มใจจะให้โอกาสและเอาใจช่วยให้พวกเขาสามารถเอาชนะปัญหาและอุปสรรคต่างๆได้โดยจัดโครงการฝึกอบรมวิชาชีพภายในเรือนจำและทัณฑสถานที่สามารถนำไปประกอบอาชีพได้ในอนาคตเมื่อทุกคนได้รับโอกาสที่สมควรแล้วจะต้องรู้จักเคารพสิทธิของผู้อื่นซึ่งจะช่วยลดการกระทำผิดซ้ำซ้อนสามารถกลับมาเป็นประชากรที่มีคุณภาพช่วยให้สังคมส่วนรวมกลับมาอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุขและส่งให้ความสำคัญกับการพัฒนาทักษะด้านกีฬาให้กับเด็กและเยาวชนในสถานพินิจมีพระดำริให้จัดตั้งสโมสรกีฬา BBG ขึ้นด้วยส่งเล็งเห็นถึงคุณประโยชน์ของการนำกีฬามาใช้ในการพัฒนาเด็กและเยาวชนและทรงสนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการช่วยเหลือผู้ต้องขังป่วยให้เข้าถึงการรักษาพยาบาลอย่างเท่าเทียมตามหลักมนุษยธรรมผ่านโครงการราชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์โดยทรงดำรงตำแหน่งองค์ประธานกรรมการโครงการเป็นการดูแลและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังเพื่อให้สามารถดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณภาพหลังจากพ้นโทษสอดคล้องกับข้อกำหนดแมนเดลาซึ่งเป็นข้อกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำขององค์การสหประชาชาติในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังและข้อกำหนดกรุงเทพซึ่งเป็นข้อกำหนดสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงและมาตรการที่ไม่ใช่การคุมขังสำหรับผู้กระทำผิดหญิงที่มีหัวใจสำคัญคือการไม่เลือกปฏิบัติซึ่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาส่งผลักดันให้เกิดการบังคับใช้อย่างต่อเนื่องในยามที่ราษฎรเดือดร้อนจากภัยพิบัติได้เสด็จไปส่งเยี่ยมราษฎรอย่างทันท่วงทีโดยทรงดำรงตำแหน่งประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทย
1: ทางพระบาทสมเด็จเป็นหัวเลยพระราชินีท่านก็เป็นห่วงนะคะท่านก็ส่งขอพระราชทานมาส่งจิตอาสามานะคะโดยที่เพื่อนผู้พาก็ได้มีส่วนมาช่วยด้วยในตอนนั้นก็เป็นห่วงคนไทยทุกคนก็เป็นห่วงแต่ที่มาเยี่ยมวันนี้มาช้าเพราะว่าตอนนั้นคิดว่าทุกคนในจังหวัดคงวุ่นวายความช่วยเหลือจะมารับเสด็จคงไม่สะดวกแต่ว่าที่มาตอนนี้ก็คือมาช่วยดูเรื่องฟื้นฟูต้องแปรสิ่งของแล้วก็มาให้ติดค่าใช้จ่ายเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาอาชีพที่เสียหายไปนะคะก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนด้วยความรักและเป็นห่วง
0: นอกจากนี้ทรงสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการอนุรักษ์และดูแลช้างก่อเกิดเป็นโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์เพื่อดูแลสร้างความสมดุลระหว่างคนกับช้างในพื้นที่ป่ารอยต่อ5จังหวัดภาคตะวันออกได้แก่ระยองจันทบุรีชลบุรีฉะเชิงเทราและสักแก้วโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับโครงการไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์มีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงเป็นประธานคณะกรรมการตลอดระยะเวลาการทรงงานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงมุ่งมั่นปฏิบัติพระกรณียกิจโดยทรงนำความรู้และพระประสบการณ์จากการทรงงานในด้านต่างๆทั้งในระดับประเทศและเวทีโลกมาปรับใช้เพื่อพัฒนาประเทศชาติและประชาชนอันเป็นการสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่อาณาราษฎรสมดังที่ทรงเป็นเจ้าฟ้าของปวงประชาอย่างแท้จริง

0: พร้อมๆกันที่สำคัญสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้ทรงสร้างชีวิตที่เรียบง่ายแต่มีความมั่นคงดำรงไว้ซึ่งภูมิปัญญาท้องถิ่นเอกลักษณ์ของแต่ละชนเผ่าเกิดความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพสร้างรายได้เสริมที่มั่นคงให้กับราษฎรของพระองค์จากวันนั้นจนถึงวันนี้พระราชกรณียกิจในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้สร้างคุณูปการมากมายบนดอยสูงด้วยการทรงงานการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ซึ่งจะเป็นร่มพระบารมีแผ่ร่มเงาช่วยพิทักษ์ป่ารักษาต้นน้ำลำธารภาคเหนือให้ดำรงประโยชน์แก่คนไทยแผ่นดินไทยต่อไปโครงการรักน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดินในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9สะท้อนความสำเร็จของการพัฒนาเกษตรบนพื้นที่สูงตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำไปจนถึงปลายน้ำตามรอยศาสตร์พระราชาโดยไม่บุกรุกทำลายป่าพร้อมทั้งพัฒนาและอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติอันเป็นภารกิจหลักของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงองค์การมหาชนเพื่อสร้างต้นแบบแห่งความสำเร็จของการทำเกษตรบนพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน
1: โครงการรักน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดินที่จังหวัดพิษณุโลกเนี่ยทางสถาบันได้เข้ามาดำเนินงานอย่างจริงจังนี่ก็ในประมาณปี2556โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทางรองผู้ว่าราชการจังหวัดทางทหารก็ให้การสนับสนุนเป็นอย่างดีเป้าหมายคือให้คนเนี่ยเขาได้มีความรู้ประกอบอาชีพด้วยตนเองมีรายได้แล้วก็พัฒนาเขาเนี่ยให้เป็นวิทยากรเป็นศูนย์เรียนรู้ชุมชน
0: ดังความสำเร็จในพื้นที่ตำบลบ่อภาคอำเภอชาติตระการจังหวัดพิษณุโลกโครงการรักน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดินคือจุดเปลี่ยนชีวิตของเกษตรกรบ้านรักชาติปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตจากการปลูกพืชไร่เกษตรเชิงเดี่ยวสู่การทำเกษตรผสมผสานจากข้อจำกัดของพื้นที่ที่มีความลาดชันมีพื้นที่ราบสำหรับทำการเกษตรน้อยการบริหารจัดการพื้นที่อย่างเป็นสัดส่วนจึงมีความสำคัญด้วยการปลูกพืชทั้งระยะสั้นและระยะยาวให้ผลผลิตตอบแทนหมุนเวียนสร้างรายได้ตลอดทั้งปีพร้อมเรียนรู้การอนุรักษ์ดินและน้ำด้วยหญ้าแฝกเกษตรกรมีองค์ความรู้พัฒนาขึ้นอย่างเข้มแข็งทำหน้าที่เป็นวิทยากรเป็นศูนย์เรียนรู้ชุมชนขยายผลถ่ายทอดสู่ราษฎรอย่างครอบคลุม
2: การเริ่มตรงนี้นะคะก็คือเริ่มจากศาสตร์พระราชาที่เอาองค์ความรู้จากท่านในหลวงรัชกาลที่9มาปรับเปลี่ยนดำเนินชีวิตเนี่ยก็คือมีฝายจากโครงการรักน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดินมาต่อเติมเรื่องน้ำให้พอมีน้ำสามารถมีรายได้ทั้งปีพืชรายวันเราก็เก็บผักขายปลาถ้ารายเดือนเราก็จะมีพวกองุ่นพวกกล้วยรายปีเราก็จะเป็นไม้ผลถึงวันนี้เราก็มีอาคารฝึกอบรมการเรียนรู้ของเกษตรกรท่านที่สนใจนะคะเข้ามาศึกษาดูงานได้ค่ะ
0: ในขณะที่บ้านนุชเทียนตำบลบ่อภาคอำเภอชาติตระการจังหวัดพิษณุโลกก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของการบริหารจัดการที่ดินรายแปลงร่วมกับชุมชนเพื่อกำหนดขอบเขตของพื้นที่ทำกินและพื้นที่อนุรักษ์ได้อย่างชัดเจนบูรณาการระหว่างหน่วยงานกับเกษตรกรโดยอาศัยกระบวนการเรียนรู้ตามรอยศาสตร์พระราชาภายใต้โครงการรักน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดินโดยมีสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงองค์การมหาชนร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่พัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูงเพื่อให้องค์ความรู้ทั้งหมดแปรรูปไปสู่การปฏิบัติที่สำเร็จผลอย่างแท้จริงจนได้รับผลสำเร็จในขั้นหนึ่งแล้วก็จะขยายผลต่อไปยังเกษตรกรในพื้นที่อื่นๆ
3: แปลงนี้นะครับก็มีพื้นที่15ไร่ทางหน่วยทหารเขาจัดให้มาทำองุ่นนี้ที่แค่งานเสร็จๆไม่ถึง2งานก็จะได้ 5-60,000 บาทแล้วก็มีผักในโรงเรือนผักปลอดสารเป็นรายได้ประจำเดือนของเกษตรกรส่วนองุ่นก็รายได้ประจำปี
4: เราก็ส่งเสริมความเป็นอยู่ความมั่นคงในชีวิตของราษฎรครับเลยการนำศาสตร์พระราชาเข้ามาคือการจัดทำแปลงเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่ก็มีการส่งเสริมการเลี้ยงปลาในกระชังกบในกระชังคือการนำเอาศาสตร์พระราชาในรัชกาลที่9นะครับก็คือมีกินมีใช้ทั้งปีไม่มีเงินแต่ก็อยู่ได้ครับ
0: โครงการรักน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดินลุ่มน้ำภาคตำบลบ่อภาคอำเภอชาติตระการจังหวัดพิษณุโลก เพื่อเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างความสำเร็จผลแห่งแนวพระราชดำริการทำเกษตรบนพื้นที่สูงโดยใช้หลักการคนกับป่าอยู่ร่วมกันพึ่งพิงและเกื้อกูลกันบนพื้นฐานความพอเพียงชุมชนมั่นคงเข้มแข็งคนมีชีวิตที่ดีสามารถพึ่งตนเองได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาเกษตรกรรมธรรมชาติสร้างแหล่งผลิตอาหารตามธรรมชาติสืบสานรักษาต่อยอดสานต่อพระราชปณิธานตามรอยศาสตร์พระราชา

พระเมตตาและสงสัยพระราชฤทัยในเรื่องความเป็นอยู่ในท่อพระเนตรพร้อมทรงตรวจความเรียบร้อยบ้านพักอาศัยด้วยพระองค์เองพร้อมโปรดให้ดำเนินการปรับพื้นที่ทำกินโดยการทำนาขั้นบันไดเรียนรู้การจัดสรรพื้นที่เพื่อทำการเกษตรพื้นที่รอบบ้านเลี้ยงสัตว์ที่กินกินสัตว์ที่เลี้ยงปลูกพืชผักสวนครัวพืชสมุนไพรเป็นอาหารและยา

สังฆทานทานธรรมสู่โลกกว้างที่เวิ้งว้างแผ่ไปให้ภัยสารสัจจะจริงทุกสิ่งมีมานานพระพุทธองค์ทรงประทานกว่า 2,000 ปีได้ชี้ทางห่างทุกข์เป็นสุขสงบท่านค้นพบไม่เก็บไว้แล้วหายหนีนำมาบอกสาธุชนเป็นคนดีเป็นแสงทองส่องชี้สว่างใจเมื่อเกิดแล้วทุกข์ไม่แคล้วจงดูเถิดเพราะการเกิดเป็นกายเหนื่อยมากไหมต้องหาใส่ปากท้องท่องเที่ยวไปเหนื่อยแค่ไหนปากก็บ่นยังทนกันหันมาดูรู้กายให้หายคล่องความเศร้าหมองของจิตจะแปรผันความวุ่นวายในจิตสงบพลันสิ่งนั้นท่านเรียกพระนิพพานสังฆทานทานธรรมให้โอกาสให้ฉลาดสังเกตเหตุคอยผลานทุกในใจหลายสิ่งพอระมานทนมานานตัวเราไม่เข้าใจสังฆทานส่งคลื่นวิทยุเพื่อทำนุพระพุทธธรรมนำผ่องใสให้รู้เรื่องจิตและกายสบายใจ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านสวดมนต์ทำวัดภาคเช้าโดยพร้อมเพรียงกันสำหรับท่านที่มีหนังสือคู่มือสวดมนต์แปลฉบับอุบาสกอุบาสิกาวัดสังฆทานกรุณาเปิดไปที่บทธรรมวัดเช้าหน้า12แล้วเริ่มบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันค่ะ

นั่งจะให้ใกล้กันนะนั่งจะให้ใกล้กันเมื่อจิตนี่เป็นสมาธิแล้วก็เดี๋ยวก็จะไปถูกตัวกันขึ้นดูห่างๆกันน้อยหนึ่งแล้วจึงจะเหมาะสมในการด้านฝึกสมาธิตั้งกายกลมกลงจะพูดคุยกันนะนั่งเงียบๆสมาธิทำใจเงียบๆไม่ต้องพูดคุยกันจะนั่งสมาธิเนี่ยเราลืมตากรวดดูซะก่อนไม่เอียงซ้ายไม่เอียงขวานั่งกายตรงนั่งกายตรงเหมือนหน้าพระพุทธรูปนี่นะไม่ให้ก้มหน้าคือหลักนั่งสมาธิเท่าก้มหน้าและนั่งง่ายอันนี้ไม่ถูกหลักของสมาธิแล้วถ้าจิตเป็นสมาธิจะรู้ไม่ค่อยความเป็นจริงได้เพราะสมาธินั่งก้มหน้าแล้วไม่ถูกหลักของสมาธินั่งสมาธิหน้าเหมือนพระพุทธรูปแขนขาวางไว้ให้ดีให้เหมาะสมนั่งสมาธิจึงจะเปิดเผยทำใจดีๆทำยิ้มใจอยู่ทำใจดีใจเฉยไว้ระลึกถึงพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจระลึกถึงพระธรรมเจ้าอยู่ที่ใจระลึกถึงพระสงฆ์ข้าเจ้าอยู่ที่ใจแล้วก็หลับตาลงหลับตาลงพึงเราสำรวมใจหูตาจมูกลิ้นกายใจนี้ให้ประชุมกันลงเป็นอันเดียวเราที่หลับตานี้ไม่ใช่ว่าไปนั่งหลับเฉยๆเราหลับแต่ภายนอกเท่านั้นเราลืมเราลืมตาอยู่ภายในเราลืมตาอยู่ภายในแล้วเมื่อจิตเป็นสมาธิแล้วเราก็จะรู้ความเป็นจริงได้เพราะเราไม่ได้นั่งหลับนั่งลืมอยู่นั่งตื่นอยู่นั่งทำให้ตื่นอยู่นี่ที่เราหลับตาลงไปเนี่ยหลับแต่เปลือกตาเท่านั้นเองตาเราหาได้หลับไหมเมื่อเราหลับตาแล้วเราก็มองดูใกล้ๆมองดูภายในร่างกายเที่ยวไปในกายเที่ยวกรรมฐานเที่ยวปณิกายเ
ทำความรู้เห็นอยู่ทุกขณะกายเบาก็รู้กายจะหนักก็รู้เรานั่งฝึกสมาธิเพื่อปฏิบัติบูชาธรรมพระองค์

ที่เรานั่งสมาธินี้ปฏิบูชาพระองค์พร้อมด้วยหูตาจมูกลิ้นกายใจปฏิบัติบูชาท่านยังกายใจให้สงบแล้วจะได้รู้ความเป็นจริงนั่งสมาธิระลึกถึงพระพุทธเจ้าพระองค์รู้ธรรมยังไงขอให้ลูกมีความรู้แล้วอย่างนั้นมองดูที่หว่างคิ้วผู้ฝึกหัดใหม่สมาธิภาวนาไว้พุทลมเข้าโทลมออกก็รู้พุทลมเข้าก็รู้โทลมออกก็รู้รู้ทางกายขยับเข้าขยับออกก็รู้เมื่อเป็นอย่างนี้แล้วก็สติสัมปชัญญะก็จะได้รู้ตัวขึ้นเมื่อสติสัมปชัญญะดีแล้วสมาธิก็จะเกิดกระหนักปฏิบัติก็จะรู้ความเป็นจริงได้นี่แหละที่เรามารักษาศีลอุโบสถที่เรามาสำรวมหูตาจมูกลิ้นกายใจให้เป็นภาชนะอันเดียว

แล้วก็จะได้รู้ความเป็นจริงได้ผู้ฝึกสมาธิขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายตั้งกายกลมเป็นองค์พระสมาธิตั้งใจไว้ให้อยู่กับองค์พระสมาธิเพราะกายเราตั้งไว้เป็นองค์พระสมาธิแล้วพยายามมองดูตั้งแต่ผมขนเล็บปานนังให้ปรากฏทำไมปรากฏไม่เห็นก็กำหนดรู้ไว้ที่เราทำคำสอนพระพุทธเจ้าไม่ให้พวกเราประมาทพวกเราก็มาเจริญธรรมของพระองค์เมื่อจิตเป็นสมาธิเราก็จะรู้ความเป็นจริงได้เรื่องไม่แก่เรื่องไม่เจ็บไม่ตายเราก็จะได้รู้ความเป็นจริงได้พอให้นิวรณ์ห้าดับแล้วประทุมมรรคก็จะเกิดขึ้นกับนักปฏิบัติก็จะรู้ความเป็นจริงได้จิตก็ฉลาดขึ้นเห็นรู้เห็นรู้กำหนดมันสำรวมจิตให้เข้าผวังให้ได้แล้วเราจะได้รู้ความเป็นจริงให้เห็นว่าเราขัดสมาธิตั้งเป็นองค์พระสมาธิแล้วไม่ต้องส่งจิตไปที่อื่นหลับตาแล้วเที่ยวพระกรรมฐานอยู่กับองค์พระก็ยังจะให้รู้ได้ให้เห็นได้ให้ตื่นได้นี่ก็จะทราบในคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ารู้ได้ความเป็นจริงโดยหมดความสงสัยในพระพุทธในพระธรรมในพระสงฆ์สร้างตนให้เป็นพระอริยเจ้าที่พระองค์ทรงแนะนำเราไว้พอนิวรณ์ห้าดับจิตนี่จะเข้าผวังแล้วจะรู้ความเป็นจริงได้จิตนี่ก็จะเป็นสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบคือจิตเป็นผู้เห็น
ห็นผมขนเล็บฟันหนังเป็นของปฏิกูลไม่สวยงามของน่าเกลียดเมื่อจิตเขาไปรู้เหตุหนึ่งนี้จิตก็ถอนตัวออกจากทุกข์ได้รู้ทุกข์เห็นทุกข์และปฏิบัติเพื่อดับทุกข์

วิปัสสนาจะเข้าไปรู้ได้ต้องเห็นทั้งรู้ทั้งเห็นไม่เห็นกำหนดรู้เข้ามีความเมื่อยปวดขึ้นควรกำหนดรู้รู้ว่าเมื่อยปวดนี่แหละความเกิดเมื่อเรานั่งใหม่ๆก็ไม่ปวดไม่เมื่อยไม่อะไรเพิ่งเรากำหนดรู้อย่างนี้ก่อนมักท่านกำหนดรู้ทุกก่อนท่านชี้ให้เห็นทุกก่อนเมื่อรู้จักทุกแล้วจึงปฏิบัติให้เข้าถึงความดับทุกข์ท่านพยายามทำรู้เห็นทุกข์แล้วค่อยๆเปลี่ยนอิริยาบถนั่งพับเพียบขัดออกจากสมาธิค่อยๆเอาออกนี่ไม่ออกพลึดพลัดนั่นจึงอินทรีย์สังวรจะได้มีกับนักปฏิบัติจะได้เรียกว่าองค์ปฏิบัติค่อยๆเอาออกถ้าเราไม่เมื่อยเราก็นั่งเฉยไปรู้ไปถ้าพูดเมื่อยทนไม่ไหวเปลี่ยนอิริยาบถพอเปลี่ยนอิริยาบถทุกข์ดับไปให้กำหนดรู้สุขเกิดให้กำหนดรู้อิริยาบถจะได้ปิดบังไม่ได้เมื่อมีสติในลมหายใจเข้ากำหนดรู้มีสติในลมหายใจออกกำหนดรู้ทำร่าเริงบันเทิงใจในลมเข้าให้ร่าเริงบันเทิงใจในลมออก

ไม่ช้าท่านจะเปลี่ยนใจได้ก็จะเปลี่ยนความรู้จะเปลี่ยนความเห็นได้หลับตาเราใช้มองดูทุกส่วนสัตว์มองดูที่หัวใจบ้างมองดูที่ฝันในปากบ้างมองดูที่เกศาผมขึ้นรอบที่จะกำหนดรู้เห็นมองค่อยๆมองยายความง่วงเหงาหัวนอนก็จะได้ไม่มีในเราสติสมัชฌัญญะความรู้ตัวก็จะดีขึ้นองค์ปฏิบัติเท่าจิตนี่สว่างขึ้นแล้วให้สำรวมระวังไว้ให้ดีแล้วก็จะได้ปรากฏรู้เห็นได้ความเป็นจริงถ้ามีกายเบาก็กำหนดรู้อยู่กับกายเบาเมื่อกายเบานี่ดีแล้วตาพยายามสอดส่องดูในภายในร่างกายบ้างดูทั้งภายนอกมั่งดูวางคิ้วดูที่ท้ายทอยบ้างดูที่ท้ายทอยแล้วสำรวมระวังค่อยๆดูไปตามกระดูกสันหลังกระทั่งเรานั่งสัมผัสกระดาษเราปฏิบัติกรรมฐานเดินเล่นเดินเล่นในยาวานาคืบเที่ยวกรรมฐานให้เพลิดเพลิน

ถ้าคุณเคยได้อัฐิกายเกตาโลมาเราก็เข้าเลยเข้าไปที่กรรมฐานเป็นที่อยู่ที่อาศัยเหมือนบ้านร้างเรือนร้างนั่นแหละมัจจุราชย่อมไม่มองเห็นตัวของพวกนักปฏิบัติได้

ฌานปัจจโยฌานเป็นปัจจัยให้ได้วิปัสสนาญาณ นักปฏิบัติวางสติสัมปชัญญะความรู้ตัวอยู่ทุกขณะแล้วจะได้รู้ความเป็นจริงจิตจึงจะเป็นสัมมาปฏิบัติได้พยายามฝึกจิตนี้ให้อยู่ในกายอยู่เสมอเราย่อมจะรู้ความเป็นจริงได้มันอยู่ในภายนอกเคยอยู่ภายนอกในบ้านเรือนของจิตนี้ไม่เคยอยู่ในบ้านเรือนของตัวเองเลยแล้วที่ไหนจะมาเห็นตัวเองได้จะมารู้จักตัวเองได้ที่นี้ก็เป็นผู้หลงกองรูปไม่รู้ความเป็นจริงได้จิตของเราไม่ได้ฝึกหัดธรรมของพระองค์ก็ไปอยู่ในอารมณ์ภายนอกหมดแล้วจึงไม่รู้ความเป็นจริงได้เพราะเราท่านทั้งหลายขอให้เจริญทางใจให้มากดูกายกับใจให้มากแล้วจะรู้ความเป็นจริงว่าไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่บุคคลเราเข้าจริงๆเรื่องสมาธิจิตเกิดขึ้นแล้วเนี่ยจิตจะฉลาดได้จะรู้ได้จะเห็นได้จิตก็จะต้องละวางสิ่งไม่เป็นประโยชน์จิตก็ละวางเสียได้จิตที่เป็นประโยชน์จิตนี่ก็เจริญตนเองให้ยิ่งขึ้นไปจิตนี้ก็จะเป็นสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบรู้ความเป็นจริงได้โดยไม่ต้องใครบอกโดยไม่ต้องใครแนะนำพระธรรมคำสั่งสอนนั่นแหละเป็นผู้แนะนำที่มักไม่รู้มักไม่มีรู้มักไม่มีเห็นสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบคือจิตเป็นผู้เห็นเรื่องแก่เรื่องเจ็บเรื่องตายทั้งเรื่องไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายสัมมาทิฏฐิรู้ได้อย่างนี้เพราะที่เรารู้เห็นว่าต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเนี่ยโดยสมมุติบัญญัติเท่านั้นคนเราจึงไม่สามารถที่จะทำจิตใจได้น่าเสียดายเรามาหลงแบกขันห้ากันไว้ทั้งสองมือหรือสองแขนพอใจในขันห้าไม่รู้ความเป็นจริงได้ขันโลกุตระก็มีอยู่เว้นแต่ไม่ทำนี่เพราะไม่ทำเป็นไงนิวรณ์ห้าเป็นเครื่องกันจิตอารมณ์ภายนอกเป็นเครื่องกั้นจิตพวกเรานี่แหละมาเจริญวิปัสสนากรรมฐาน
ให้เกิดมีขึ้นพระอยู่ที่ตัวแต่ไม่มีคนทำพระพระมีอยู่ที่ตัวตนเว้นแต่ไม่มีคนทำพระพวกเราวันนี้มาประชุมกันมาประชุมให้มรรคเกิดขึ้นในกายใจของเราเราจะได้พ้นทุกข์กันเมื่อเรารู้ทุกข์เราก็ปฏิบัติเพื่อดับทุกข์ได้ทำเรื่องไม่ตายเนี่ยโยมเราทุกคนควรจะสนใจให้มากทำให้เปรตสัตว์เดรัจฉานนรกมันดับมนุษย์ก็ดับพระริมักพระริยพลก็จะเกิดกับนักปฏิบัติผู้ทำใจพวกเราเร่งๆกันเถอะเรื่องตายนี่เราก็ไม่สงสัยแล้วพระริมักท่านก็เห็นท่านก็รู้นี่ท่านก็แจ้งในการว่าต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแน่นี่เพราะสิ่งที่พระองค์ค้นพบแห่งพระโสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลสกิทาคาปัตติมรรคสกิทาคาปัตติผลอนาคาปัตติมรรคอนาคาปัตติผลอรหัตตมรรคอรหัตตผลก็มีอยู่ที่เรานี่แหละแต่เราไม่ได้ทำขึ้นมันก็ไม่มีขึ้นถ้าเราทำขึ้นก็จะต้องมีทีนี้เมื่อปฏิบัติได้รู้เห็นแล้วก็ทำความเพียรให้มากขึ้นนั่งเห็นลืมตาไปอีกหลับตาอีกก็เห็นอีกแล้วก็หลับอีกแล้วก็เห็นอีกมันลืมมันหลับเพราะเราสมาธิมีแล้วมันฝึกทีนี้เมื่อรู้เห็นดีแล้วนั่งหลับลืมตาก็เห็นหลับตาก็เห็นทีนี้ลุกขึ้นยืนลุกขึ้นยืนอีกหลับตาลงเห็นยืนเห็นในการเห็นว่ายืนแล้วก็ลืมอีกเห็นอีกก็หลับก็เห็นอีกที่นี่เดินจงกรมเดินจงกรมมีสติสัมปชัญญะอินทรีย์สมรวมระวังแล้วประยุดยืนแล้วหลับตากำหนดเห็นแล้วลืมตาก็เห็นเดินกลับมานั่งเห็นรูปนั่งเห็นลืมตาก็เห็นนั่งก็เห็นแล้วพยายามฝึกให้มากขึ้นที่นี่นอนมีสติสมัญญะรู้ตัวค่อยๆนอนให้เห็นอีกรู้ว่านอนเห็น
ลืมก็เห็นหลับก็เห็นแต่ที่รู้เห็นไม่เห็นอย่างกับที่เราไม่ได้ปฏิบัติไม่ได้รู้อย่างนี้หรอกแต่ทำก็ผู้รู้จะเห็นเองปรมัตถ์เห็นคนเดียวรู้คนเดียวเมื่อเห็นแล้วทั้งรูปได้ทั้งคลำได้คงไม่มีนั่นแหละมีขึ้นได้รู้ได้เห็นได้เฉพาะตนเราได้แล้วควรใน2 วัน 3 วันไม่ควรต้องทำงานพยายามสนใจทำให้ชำนิชำนาญเพราะชีวิตเรานี่รักมากชีวิตคนแก่100 ปียังไม่อยากตายเลยแล้วชีวิตของเราจิตเนี่ยทำให้ถึงเข้าถึงประณีตได้ให้ถึงอัปปยากตาธรรมอัปปยากฤตจะไม่ปรวนแปรจะไม่ปรวนแปร

เอตังปณีตังรูปปณีจิตปณีไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายอีกมณะมณะอดทนนักปฏิบัติอดทนไม่โกรธอดทนไม่รักให้รักตัวเองต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายช่วยไม่ให้แก่ไม่เจ็บไม่ตายให้มีครั้งเดียวครั้งนี้

้มีครั้งเดียวครั้งนี้ไม่ให้ประมาทไม่ควรจะประมาทเราเกิดมาเป็นคนแล้วจะมาเอาอะไรแก่แล้วก็ตายทรัพย์สินเงินทองก็ไปไม่ได้เลยบางคนก็มีเงินมากเขาก็ถูกฆ่าตายเราไม่ยอมให้กิเลสฆ่าตายซะดีกว่าจึงเรียกว่าผู้มีปัญญานะสนใจสมาธิเนี่ยมันฝึกเหอะมันฝึกมันทำเหอะจะได้รู้พระธรรมคำสั่งสอนของพระองค์ดูสิพระดินเนี่ยไม่มีรักมีชังเขายังเอาทองมาแปะเลยถ้าพระคนนี่ไม่โกรธไม่จำทำไมยังไม่มี

ระดินองค์ใหญ่ๆพระไม่โกรธไม่ชังนั่งนิ่งเฉยๆเขายังเอาทองคำมาแปะเลยเพราะคนแปะก็อยากได้บุญนั่นแหละแล้วท่านฝึกสมาธินี่แหละแล้วท่านจะเห็นความเป็นจริงอย่างที่อาตมาว่านี่แหละถ้ามารู้ว่าของดีจริงเราจะไปเอาอะไรมันก็ต้องวางความโกรธวางความรักรักอย่างคนชาวบ้านรักแบบพระรักแบบพระอริยมรรคพระอริยผลนี่พอใจในหนักปฏิบัติเมื่อฌานจิตฌานเกิดขึ้นแล้วมันสบายกายสบายใจแล้วมันรู้จักทุกข์รู้จักสุขนี่แล้วเราไม่เชื่อพระพุทธเจ้าจะไปเชื่อใครพระองค์ว่าตายทุกคนเกิดเท่าไรตายหมดเท่านั้นแล้วเราจะมาเอาอะไรนี่ยังเราปฏิบัติที่นี่ยังไม่ถึงพระนิพพานก็ให้ได้พระโสดาสกันมันก็ได้มันก็เป็นที่ดีใจแล้วเราไม่ปฏิบัติเข้าไปยึดอมรรคผลแต่จะได้เลยผู้ปฏิบัติก็ต้องหมายเอามรรคผลนะถึงจะได้ปลูกมะมุดปลูกทุเรียนก็หมายเอามรรคผลก็ได้มรรคผลจริงๆผู้ปลูกนี่เราปลูกสิ้นสมาธิปัญญาปลูกพระอริยมรรคพระอริยผลให้เกิดขึ้นในตนของตนผู้รู้ผู้ตื่นก็จะมีขึ้นในนักปฏิบัติกรรมฐานธาตุที่จะปรากฏ

ธาตุสี่ดินนำลงไปมือกรรมฐานธาตุนี้ปรากฏแล้วสกายทิฏฐินี่ก็จะรู้มันก็จะดับพระนิมักก็จะเกิดเห็นอย่างแจ้งชัดพอเรากดดงดับเท่านั้นแหละเรื่องในสภาวะเรื่องไม่รู้ไม่ได้ต้องรู้ต้องเห็นเมื่อเห็นแล้วก็จะอยู่กับองค์พระอริยมรรคแล้วไม่ใช่ว่าพระอริยมรรคเกิดขึ้นแล้วถ้าจะเอาแค่นี้ก็ยังได้ไม่ทำต่อมันก็ได้เพราะเกิดขึ้นแล้วแต่เรื่องขนนะเมื่อพระอริยมรรคเกิดขึ้นแล้วการพอไม่มีสิ้นสุดของพระอรหันต์เมื่อไรนั่นแหละพอยังเป็นโสดาก็ไม่พอหรอกสกิทาคาก็ไม่พออนาคาก็ไม่พอเพราะจะต้องปฏิบัติจึงเรียกว่าพระอริยมรรคเจริญมรรคให้รู้ยิ่งรู้ชอบในตนเองขอฝากกับหมู่ญาติที่ได้บำเพ็ญบุญที่ได้กำลังนั่งเจริญพระกรรมฐานอนุภาพของพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้าที่ท่านเจริญพระอริยมรรคไว้ดีแล้วขอให้เกิดกับผู้ปฏิบัติให้รู้ทั้งทุกข์สัตว์ให้รู้ทั้งสมุทัยสัตว์และให้รู้นิโรธสัตว์ข้อจึงเกิดมีกับผู้ปฏิบัติให้ได้มรรคสี่ผลสี่พระนิพพานนั้นจึงเจริญเจริญด้วยกันทุกองค์พระกำลังทำพระอยู่ให้พระเจริญขึ้นกับกายใจของพวกท่านในปัจจุบันในเธอแล้วเวลาใจออกจากสมาธิขอให้ท่านพยายามหลับตาจะพึ่งลืมตาเอามือขวาออกไปไว้ที่เข่าขวานอนไม่ต้องลืมตาแล้วค่อยๆเคลื่อนไหวไปและให้รู้ตามดูตามเห็นตามถ้าไม่เห็นก็ทำความเร็วไปไหวยังกับมือลงเหมือนพระพุทธรูปนั่นแหละสักกระเดียวหนึ่งบางทีเราทำอย่างนี้แล้วใจจะสงบไปอีกพักหนึ่งเราก็ทำใจไปต่อไปเราทำผู้เดียวแล้วก็ใช้มือซ้ายออกไปไว้ที่เข่าเหมือนกันวางอารมณ์เฉยๆวางอารมณ์นิ่งๆเฉยๆเท่าสบายกายสบายใจก็นั่งต่อไปอีกจนพอใจของตนแล้วยกมือสองข้างกำหนดรู้เห็นเอามาพนมไว้ที่หัวใจที่หัวอกเรา
ทำความรู้เห็นถ้ามีสบายกายสบายใจเราก็พนมนิ่งไปอีกต่อเราจะทำคนเดียวแล้วเรายกออกจากบางครั้งเราพนมมืออยู่อย่างนี้ทั้งรู้ทั้งเห็นแจ่มชัดขึ้นเราแล้วก็ไม่เมื่อยไม่อะไรดับกองทุกข์ดับยกขึ้นวางคิ้วก็ออกได้ออกจากสมาธิ

0: อิมินาสการะนะ
1: อิมินาสการะนะ
0: ธัมมังอภิปูชยามะ
1: อภิปูชยามะ
0: อิมินาสการะนะ
1: อิมินาสการะนะ
0: สังฆังอภิปูชยามะ
1: สังฆังอภิปูชยามะ
0: อารังสัมมาสัมพุทโธภะคะวา
1: อารังสัมมาสัมพุทโธภะคะวา
0: พุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวะตาธัมโ
1: ม
0: ธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิมะยังปันเตวิสุงวิสุงรากนาตายะ

0: มะตติยัมปิไมยังพันเตวิตุงวิตุงรักนาตายะติตระเนนัตหะปัญจสีลานิยาจามะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: พุทธังสระณะ

0: ฆามิ
1: สังฆังสระนังคาชามิ
0: สังฆังสระนังคาชามิ
1: ตุติยัมปิพุทธังสระนังคาชามิ
0: ตุติยัมปิพุทธังสระนังคาชามิ
1: ตุติยัมปิธัมมังสระนังคาชามิ
0: ตุติยัมปิธัมมังสระนังคาชามิ
1: ตุติยัมปิสังฆังสระนังคาชามิ
0: ตุติยัมปิสังฆังสระนังคาชามิ
1: ตติยัมปิพุทธังสระนังคาชามิ
0: ตติยัมปิพุทธังสระนังคาชามิ
1: ตติยัมปิธัมมังสระนังคาชามิ
0: ตติยัมปิธัมมังสระนังคาชามิ
1: ตติยัมปิสังฆังสระนังคาชามิ
0: ตติยัมปิสังฆังสระนังคาชามิ
1: ปิสรณะคมนังนิพิตัง
0: อามะปันเต
1: ปานาติปาตาเวรมณีทิฆาปะทัง

0: ทานาเวระมณีทิฆาปะทังสมาธิยามิ
1: อาทินาทานาเวระมณีทิฆาปะทังสมาธิยามิ
0: กาเมสิมิชาจาราเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: กาเมสุวิชาจาราเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: มุทาวาทาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: มุสาวาทาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: สุราเมรยมัชฌะปมาทัตานาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: สุราเมรยมัชฌะปมาทัตานาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: อิมานิปัญจสิกขาปะทานิสิเรนสุขติงันติ
1: สาธุ
0: สิเรนโภคสัมปทา
1: สาธุ
0: สิเรนิปุติงันติตัสสะมาสิรังนิโสท

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นข่าวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต
1: ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวนในวันเสาร์ที่20มิถุนายน2569จัดครั้งนี้เป็นครั้งที่6โดยมีกำหนดการดังนี้วันเสาร์ที่20มิถุนายนเวลา 7:00 นสาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 นรับฟังพระธรรมเทศนาเจริญพระพุทธมนต์ถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์โดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระราชวชิรศรีราจารย์หลวงปู่วงศ์สุภาจาโรสำนักสงฆ์อุดมสังวรจังหวัดสระบุรีพระราชวชิรกิจโสพลหลวงปู่บุญจันทร์หลวงปู่ดำศิลคุโนวัดป่ามณีศรีโคตมะวงศ์จังหวัดอุดรธานีพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคัมภีรปัญโยวัดบวรมงคลราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระราชภาวนาวชิราภรณ์หลวงปู่หน่วยบริสุทธโรวัดบรมนิวาสราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อโสพลโนภาโสวัดบึงรัตติวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระบูรพาคณาจารย์หลวงพ่อน้อมวรนินโนวัดบ้านโง่ปราจีนบุรีพระครูปราชไพรินทร์สิริวัฒโนวัดสังฆทานหลวงปู่บุญเพ็งขันติโกที่พักสงฆ์ภูล้อมข้าวจังหวัดสกลนครพระกิติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดบุพพารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์เจษฎาจารุโพวัดป่าห้วยขมิ้นหนองวัวซออุดรธานีพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชยาสิริธรรมโมวัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษกพระกิติสารสุธีหลวงพ่อเชื้อชัยศิลสัมปันโนวัดปทุมวนารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์สัญญาภาสุโกวัดหนองบัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พระครูใบดีกานพดลสันตมโนที่พักสงฆ์บ้านลานเสียงธรรมกรุงเทพมหานครท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อออกโรงทานติดต่อที่ศึกษา092-424-6551 092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวนในวันเสาร์ที่20มิถุนายน2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับกำหนดการขอบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันอาสาฬหบูชาบวชพระเข้าพรรษาวันพุธที่29กรกฎาคม2569ณอุโบสถแก้ววัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีขอเชิญคุณบุตรชายอายุตั้งแต่20ปีบริบูรณ์ขึ้นไปเข้าร่วมบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันอาสาฬหบูชาวันพุธที่29กรกฎาคม2569สำหรับผู้ที่ว่างงานทำงานแต่ไม่มีหนังสือรับรองการทำงานนักศึกษาที่เพิ่งสำเร็จการศึกษาข้าราชการรัฐวิสาหกิจบริษัทเอกชนต่างๆต้องมาถือศีลเป็นผ้าขาวอยู่วัดอย่างน้อย15วันวันสุดท้ายของการรับสมัครคือวันที่10กรกฎาคม2569โดยมีเอกสารที่ใช้ในการรับสมัครดังนี้สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรข้าราชการ1ฉบับถ้าเป็นนิสิตนักศึกษาแนบสำเนาบัตรนิสิตนักศึกษาด้วยสำเนาทะเบียนบ้าน1ฉบับรูปถ่ายขนาด1นิ้วครึ่ง2ใบ
0: ถ่ายไว้ไม่เกิน6เดือนใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชนไม่รับผลตรวจจากคลินิกแสดงผลตรวจดังนี้ผลตรวจสุขภาพทั่วไปผลตรวจ HIV ผลตรวจไวรัสตับอักเสบ B ผลตรวจสารเสพติดตรวจไว้ไม่เกิน1เดือนสำเนาบัตรประชาชนผู้รับรอง1ฉบับพร้อมเบอร์โทรศัพท์ใบลางานสำหรับผู้ที่ทำงานข้าราชการรัฐวิสาหกิจบริษัทเอกชนต่างๆสำเนาใบเปลี่ยนชื่อนามสกุลกรณีชื่อนามสกุลในเอกสารไม่ตรงกันใบรับรองอาชญากรรมคุณบุตรท่านใดสนใจเข้าร่วมบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันอาสาฬหบูชาบวชพระเข้าพรรษาวันพุธที่29กรกฎาคม2569ต้องมาสมัครด้วยตัวท่านเองที่สำนักงานเจ้าอาวาสวัดสังฆทานติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240พระปลัดปิสดีท่านเอ0815648474หรือ0621592492ท่านสามารถร่วมเป็นท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพบรรพชาอุปสมบทหมู่วัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพในการ

0: บูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานซึ่งในขณะนี้ได้เกิดการชำรุดและผุพังไปตามกาลเวลาสำหรับสาธุชนท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานสามารถติดต่อสอบถามและร่วมบุญได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม SBBTV 999หมายเลขโทรศัพท์024961164หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี408-447-4704
1: ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านสมทบทุนติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ทดแทนการใช้ไฟฟ้าภายในวัดธรรมชัยสิริมงคลตำบลสนามชัยอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลเลขที่บัญชี710-014-1680 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่024961240
2: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเทระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ

มาธิทำกรรมฐานเจริญสมถะหรือเจริญวิปัสสนาก็จะรวมแล้วก็คือหลักการปฏิบัติคำสอนพระพุทธเจ้าเป็นอุบายทั้งหมดจะเป็นภาวนาจะเป็นการทำสมาธิจะเป็นสมถะหรือเป็นวิปัสสนาก็สุดแล้วแต่ก็เป็นหลักของพุทธเจ้าสอน40ประยังคือเป็นอุบายเพื่อขัดเกลาจิตใจคนนั้นให้มีสติเกิดขึ้นเพราะคนเราถ้าไม่มีภาวนาไม่มีสมาธิหรือไม่มีสมถะหรือไม่มีวิปัสสนาคือยกจิตขึ้นสู่พระไตรลักษณ์ไม่ได้เขาก็จะหลงว่าเขาเป็นคนอย่างนั้นเป็นคนอย่างนี้เป็นตัวตนอย่างนั้นเป็นตัวตนอย่างนี้ฉะนั้นที่ภาวนาก็เพื่อจะให้จิตของตัวเองเนี่ยสงบหลงบ้างเพราะจิตของเรานี่เป็นชาวบ้านจิตของเราคิดแบบชาวบ้านคิดดีแบบชาวบ้านคิดไม่ดีแบบชาวบ้านสุขแบบชาวบ้านทุกข์แบบชาวบ้านดีใจแบบชาวบ้านเสียใจแบบชาวบ้านกินแบบชาวบ้านนอนแบบชาวบ้านเดินแบบชาวบ้านพูดคุยแบบชาวบ้านไอ้ชาวบ้านเนี่ยเป็นเรื่องภาวะเป็นเรื่องที่สติน้อยลงหรือว่าเป็นคนที่ไม่ได้ทำสติก่อนแล้วจึงจะเป็นอย่างนั้นเรียกว่าไม่ได้พูดไปแล้วจึงคิดหรือบางทีก่อนจะพูดก็ไม่ได้คิดพูดไปแล้วจึงคิดทำไปแล้วก็ไม่ได้คิดทำไปแล้วจึงคิดอะไรเงี้ยทีนี้พอเรามาปฏิบัติแล้วเนี่ยก็จะมีสติมากขึ้นเวลาจะพูดก็คิดก่อนเวลาจะทำอะไรก็คิดก่อนพอทำไปแล้วก็คิดตามว่าพูดดีหรือพูดไม่ดีพูดผิดหรือพูดถูกทำผิดหรือทำถูกด้วยการทำจิตปล่อยวางทำจิตให้มีสติฉะนั้นพอเรามาปฏิบัติเนี่ยจะเป็นทางของพระอริยเจ้าอริยเจ้าในมีจริงโสดาบันตะกิตาคาพระหันได้หมายถึงว่าจิตไม่เป็นชาวบ้านจิตไม่ได้คิดแบบชาวบ้านจิตคิดแบบคนมีศีล8คิดจิตแบบคิดแบบคนมีศีลธรรมก็คือจิตแบบอภัยจิตเมตตาจิตสงสารจิตวางเฉยจิตที่เย็นลงไม่เร่าร้อนไม่ร้อนเหมือนเมื่อก่อนนี่จะมานั่งอยู่อย่างนี้ไม่ได้จะมาเดินอยู่อย่างนี้ไม่ได้จะมาพักผ่อนอยู่อย่างนี้ไม่ได้เพราะจิตมันจะต้องไปพาไปตรงโน้นพาไปตรงนี้คิดไปตรงโน้นคิดไปตรงนี้เรื่องที่จะพูดเยอะแยะเรื่องที่จะคิดเยอะแยะเรื่องที่จะทำเยอะแยะมันไม่ยอมอยู่เฉยเพราะมันหลงตัวเองเพราะสติมันไม่พอแต่พอมางี้แล้วสติมันตื่นขึ้นสติมันกลับเข้ามาหาตัวเองจิตที่มันคิดไปข้างนอกมันก็น้อยลงว่าเราไม่คิดอะไรมากคิดมากก็ไม่ได้อะไรดังที่คิดบางคนนี่ตั้งแต่เล็กจนโตคิดรวยตลอดแต่ไม่เคยรวยเลยบางคนคิดสวยตลอดมันก็ไม่สวยมันก็ยังแก่ไปทุกวันบางคนคิดรออยู่เรื่อยมันก็ไม่รอมันก็เหี่ยวไปทุกวันบางคนคิดด้วยฉลาดปาดเปลืองพออายุมากแล้วมันก็หลงชักจำอะไรไม่ค่อยได้60 70มันไม่ชักเสื่อมหมดแหละไอ้ความคิดที่ว่าเป็นดีนั่นมันไม่ใช่จริงแต่ที่จริงที่เราจะดีเนี่ยมันจะต้องเห็นจิตตัวเองเห็นธรรมตัวเองจิตที่สงบจิตที่ปล่อยวางได้จิตที่ประกอบด้วยกุศลและศรัทธาจิตที่ตั้งตื่นขึ้นเรียววิตกวิจารขึ้นปีติขึ้นสุขเกิดขึ้นเอตกตาตัวนี้นี่จิตที่ทำดีแล้วจิตที่เริ่มพ้นจากชาวบ้านพ้นจากการคิดแบบชาวบ้านไม่งั้นเราก็จะหลงไม่รู้จริง
เวลานั้นเขาก็เอาไปเผาทิ้งคนที่หลงเขาไปเผาทิ้งไม่ได้อะไรลมหายใจหมดไปทุกวันทุกวันก็ไม่ได้อะไรกลับคืนมาหายใจเสียลมหมดหายใจหมดไปหมดไปไม่รู้ลมหายใจแต่เรามาภาวนานี่รู้ลมหายใจนี่ลมหายใจไม่เสียหายใจเข้าก็เป็นบุญหายใจออกก็เป็นบุญหายใจเข้าก็คิดดีหายใจออกก็คิดดีคิดไม่ดีเราก็ไม่กลับมาคิดใหม่เพราะรู้ว่าคิดไม่ดีก็ยังคิดเป็นบุญหายใจไม่เสียหายใจเป็นเทวดาหายใจเป็นพรหมหายใจเป็นพระเราต้องสร้างบารมีเราต้องสร้างทานสร้างศีลเรามีแล้วตอนนี้สร้างภาวนาเนี่ยจะเป็นตัวบ่งบอกคุณธรรมตัวบ่งบอกการรู้เห็นของเราการภาวนานี่เป็นตัวบ่งบอกการรู้เห็นธรรมะถ้าไม่ภาวนาจะไม่บ่งบอกการรู้เห็นธรรมะไม่รู้แจ้งเห็นจริงสมาธิไม่เกิดปัญญาไม่เกิดนะสมาธิไม่เกิดปัญญาไม่เกิดสติไม่มาปัญญาก็ไม่เกิดสติไม่มีมันก็หลงคนหลงนี่คือขาดสติไปดูคนแก่คนอายุมากที่ไม่ภาวนาไม่เป็นเนี่ย70 80เนี่ยจำชื่อก็ไม่ได้จำลูกก็ไม่ได้จำหลานก็ไม่ได้จำกินจำนอนก็ไม่ได้ไปไหนก็ต้องจุงไปนั่นแหละก็เรียกว่าสติมันหมดเพราะไม่ได้ภาวนาไว้ลองพระอรหันต์สิลองคนแก่คนที่ปฏิบัติดีสิภาวนาไว้ตลอดเนี่ยสติรักษาสติไว้ตลอดเนี่ยเขาจะไม่หลงเลยเขาจะรู้หมดจิตตื่นอยู่ตลอดจิตไม่หลงก็จะรู้หมดฉะนั้นจึงว่าตรงนี้มันจะหมดไปจะเสื่อมไปจากเราตัวสติเนี่ยถ้าเราไม่ภาวนาไม่กลับคืนมันจะเสื่อมไปจากเราจะหลงลืมเนี่ยเราเสียดายมากเลยถ้าเราแก่แล้วเราก็หมดสภาพจิตใจที่มีปัญญาเนี่ยหลงๆลืมเนี่ยน่าเสียดายตัวเราเราน่าจะทำไปก่อนตอนที่มันจะหายไปจากเราตอนเป็นหนุ่มเป็นสาวสติปัญญาดีเฉลียวฉลาดคิดทันคนแต่พอแก่แล้วเขาว่าอะไรก็ไม่

คิดไม่ทันคนตัวเองก็ไม่รู้จักตัวเองอันนี้น่าเสียดายธรรมะเนี่ยจะเป็นผู้บ่งบอกให้เรากลับคืนมาสู่สภาพที่ดีไม่เสียหายกายมันสุดโสมแต่จิตไม่สุดโสมกายมันพิการแต่จิตไม่พิการกายมันเสื่อมแต่จิตไม่เสื่อมไม่ใช่ได้อันนี้เราต้องพยายามยกจิตของเราให้สู่ธรรมะตรงนี้ให้ได้การบวชเรียนเนี่ยเป็นบุญกุศลอย่างมากเพราะเราอยู่บ้านเราไม่มีเวลามาปฏิบัติอย่างนี้หรอกปฏิบัติไม่ได้ทำไม่ได้ทำได้ก็นิดได้หน่อยงูปลาไปถ้าคนไม่สนใจจริงๆไม่ได้เลยแต่นี่มันได้2วัน2คืน3คืนเนี่ยได้มันยังน้อยก็ได้อดได้สติได้ขันติได้ทำสมาธิได้ทำได้รู้ได้เห็นได้ฝึกต้องหัดเดินจงกรมเนี่ยอย่างตอนเช้าตอนเย็นนี่หัดเดินรู้ว่าเดินเท้าก้าวไปวางลงในมหาสติปัฏฐานสูตรพุทธเจ้าในสอนละเอียดยกขึ้นให้รู้ก้าวไปให้รู้วางลงให้รู้เวทนาเกิดขึ้นให้รู้เวทนาดับให้รู้สุขเกิดขึ้นให้รู้สุขดับไปให้รู้เฉยเกิดขึ้นให้เฉยดับไปก็รู้เดินจิตคิดดีก็รู้จิตคิดไม่ดีก็รู้สุขก็รู้ในมหาสถานสติปัฏฐานสูตรกายปัพพะบอกไว้หมดว่ากายวิญญาตกายมีวิญญาณอย่างไรมีความสุขทุกข์อย่างไรเฉวยเย็นร้อนอ่อนแข็งอย่างไรเวทนาเกิดขึ้นอย่างไรกับกายความรู้สึกเกิดขึ้นอย่างไรกับจิตที่เรียกว่าเวทนาทางจิตก็มาเรียนรู้ตรงนี้จึงจะเข้าใจมนุษย์จึงจะเข้าใจธรรมะที่เรามานั่งสมาธิเดินโยกมเนี่ยรู้เรื่องกายวิญญาณจิตวิญญาณถ้าเรารู้กายวิญญาณจิตวิญญาณเนี่ยมันเห็นความรู้สึกของตัวเองมันหนีไม่พ้นนะเราต้องเห็นตรงนี้จะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนจะกินจะพูดจะคิดจะนึกเนี่ยเราก็มีสติเนี่ยเราเป็นบุญตลอดวันบุญก็คือเย็นเบาสบายนี่นะบุญกุศลก็แปลว่าฉลาดรู้อารมณ์รู้ละอารมณ์รู้อารมณ์ที่มากระทบฉลาดรู้ทันด้วยรู้ทันตัวเองคนหลงก็ไปเป็นหลงก็ไปเป็นเหมือนสัตว์เดรัจฉานเพราะเขาไม่มีสติโลภหลงโกรธเหมือนสัตว์เดรัจฉานเพราะเขาขาดสติมนุษย์ก็ต้องมีไม่ต้องรู้สติรู้กายรู้เวทนารู้จิตรู้ธรรมนี่เป็นมนุษย์พอรู้ละเอียดรู้ของเรื่องของจิตใจตัวเองได้พวกสัตว์นี่เขาไม่รู้ปฏิบัติธรรมไม่ได้เขาไม่รู้ความคิดเขาไม่รู้ความสงบไม่รู้ความไม่สงบมนุษย์ได้รู้มากกว่าสัตว์อื่นเป็นสัตว์ประเสริฐสามารถที่จะรู้มรรคผลได้ที่ถ้าเราไม่ปฏิบัติตอนนี้ก็ไม่มีโอกาสเด็กๆรุ่นเราตายก่อนเราก็มีนะรุ่นลูกรุ่นหลานตายไปเยอะแยะนะไม่ได้มาโกนหัวบวชไม่ได้มาถือผ้าขาวตายก่อนเราต้องเยอะแยะเลยเอาแต่แค่หมู่บ้านเรานี่ก็เยอะแยะใช่ไหมแต่ต้องเอาแค่ไหนแล้วเอาแค่เมืองขนอมนี่ก็ตายกว่าเราเยอะไอ้4ขวบ5ขวบ10กว่าขวบ20กว่าขวบเนี่ยมันไม่รู้เรื่องอะไรเลยมันตายไปแล้วโดนเผาไปแล้วมันไม่ได้มาบวชมาเรียนมันก็หมดโอกาสมันฉลาดก็เหมือนไม่ฉลาดแต่คนที่ยังมีชีวิตอยู่นี่ถือว่าวันนี้ก็เป็นลาภเป็นบุญที่ได้มาบวชก็ต้องทนหน่อยนะโยมเอาสังขารทำบุญก็ต้องทนหน่อยมันปวดมันเมื่อยมันห่วงมันหิวก็ต้องทนหน่อยอุทิศให้พระพุทธเจ้าไปพระพุทธเจ้าท่านไปอยู่ป่าตั้ง6ปีท่านยังทนได้ท่านเป็นรูปกษัตริย์ไม่เคยเดินดินท่านก็เดินดินไม่เคยอดท่านก็

อดไม่เคยทรมานก็ทรมานแต่เรานี่นึกว่าปฏิบัติตามท่านทางท่านเดินไปแล้วไม่ทุกข์ไม่ผิดแล้วเราก็ทำบุญอุทิศตัวเป็นผู้ปฏิบัติบูชาบูชาท่านไปลำบากก็นึกว่าบูชาพุทธเจ้าพอเราเข้าพวกเราก็เป็นอาจารย์ตัวเองพอบวชไปเข้าเป็นอาจารย์ตัวเองพอรุ่นหลังมาโอ้ยมาบวชสิฉันเคยบวชแล้วทีแรกก็ลำบากอย่างเงี้ยต่อไปสบายกินข้าวมื้อเดียวนี่ไม่หิวหรอกนอนแค่ตื่นเดียวไม่ง่วงหรอกเดินจงกรมก็ไม่ลำบากแล้วนั่งสมาธิง่ายไม่เห็นตรงไหนลำบากเลยไม่เห็นตรงไหนมันตายเลยไม่เห็นตรงไหนมันเจ็บเลยมันก็ไอ้แค่นั้นแหละเดี๋ยวทำไปอุ้ยสบายก็อยู่บ้านนี่สบายก็ไอ้ไปกลดิ้นอีกสบายก็ไปแบกหามอีกทำใจเนี่ยมันสบายกว่าไม่เห็นมันเหนื่อยตรงไหนลำบากตรงไหนบวชนี่มันเป็นบุญทั้งนั้นปฏิบัติมันเป็นบุญทั้งนั้นไม่เห็นลำบากตรงไหนคนที่ว่าลำบากนะมันบาปทั้งฮะมันมาขวางปัญหาว่าโน่นลำบากนี่ลำบากกลัวจะอดจะหิวกลัวจะนั่งไม่ได้อุ้ยมันหลงผิดก็เรียกมารมาขวางไม่ให้บวชพระพุทธเจ้ายังขวางเลยโยมพระพุทธเจ้าจะบวชมารก็มาขวางจะนิพพานมารก็มาขวางมารก็บอกว่านิพพานเถอะพระองค์แสดงธรรมหมดแล้วไม่ต้องแสดงต่อแล้วมันกลัวคนพระพุทธเจ้าอยู่แล้วคนจะปฏิบัติสำเร็จหมดมารพวกเทวดาอยากให้คนหลงเหมือนเขาให้ติดทิพย์สมบัติเหมือนเขาตอนจะออกบวชก็บอกว่าอย่าเอาบวชเลยพระองค์เหลืออีก7วันพระองค์ก็จะเป็นพระเจ้าจักรพรรดิแล้วยิ่งใหญ่ที่สุดของมนุษย์แหละถ้าไม่บวชจะเป็นบรมจักรพรรดิบอกไม่ให้บวชมารฝังพระเจ้าบอกมารเราปรารถนาไปนิพพานเราจะกอบกู้สมบัติอันนี้ให้เกิดขึ้นมาให้คนรู้สมบัติอันนี้ไม่มีใครรู้เราจะเอาอริยะสมบัตินิพพานสมบัติอันนี้มาให้คนเราไม่เอาโลกีสมบัติเราไม่เอาไปเถอะมารท่านไม่เชื่อหรอกก็มารก็เลยแพ้ก็บวชได้มาขวางหน้าไม่ให้บวชนะพระโยมก็เจอมารขวางหน้ากันเป็นแถวหมดเราก็บวชได้เนี่ยมารแพ้ใช่ไหมบางคนมาไม่ได้ห่วงบ้านห่วงเรือนห่วงลูกห่วงหลานมารขวางหน้าจะอดได้ไงข้าวเดี๋ยวเป็นโรคกระเพาะอะไรใดหิวอะไรเงี้ยมารทั้งนั้นเนี่ยสังขารมารเทวปุตตมารแต่ยังดียังมาบวชได้ถ้าไอ้มารตัวนั้นมาแล้วไม่ได้เลยโยมมัจจุมารเนี่ยความตายมาขวางหน้าแล้วเสร็จเลยตายซะแล้วอยากจะบวชก็บวชไม่ได้บางคนบอกว่าเนี่ยจะบวชลูกชายนะปีหน้าจะบวชลูกชายรถไปชนเสาไฟฟ้าไปเสยรถจู่ๆแล้วตายซะแล้วมัจจุมานมาขวางลูกบวชไม่ได้เสียใจมันไม่บวชซะก่อนถ้าบวชซะก่อนมันก็คงชนะมารได้ก็ยังน้อยบวชแล้วตายก็ยังดีใช่มั้ยบวชแล้วไปเอารถไปชนเสาไฟฟ้าตายก็ยังดีมันก็ยังได้บวชมันยังได้ทำใจเหนือเวทนาได้เหนือความตายได้แล้วบวชแล้วมาเจ็บมาป่วยก็ยังดีบวชแล้วมาป่วยยังดีดีก็ไอ้ป่วยแล้วไม่บวชนะไอ้หิวแล้วไม่บวชบวชแล้วหิวนี่ยังได้บุญกว่ามาบวชแล้วเจ็บดีกว่าดีก็ไอ้เจ็บแล้วไม่ได้บวชเขาถือว่ายังได้ทำบุญทำบุญแล้วตายยังดีกับคนตายไม่ได้ทำบุญใช่ไหมบางคนบอกว่าฉันไม่ทำบุญแล้วเดี๋ยวเจ็บเดี๋ยวตายไอ้คนที่ทำบุญแล้วตายแล้วเจ็บเนี่ยนั่นแหละไปสวรรค์อ่ะไอ้คนที่ตายแล้วไม่ได้ทำบุญดิไอ้คนที่เจ็บแล้วไม่ได้ทำบุญดิไอ้งั้นหมดท่าเลยนะใช่ไหมเอาข้างไหนโยมเจ็บแล้วทำบุญตายแล้วทำบุญทำบุญแล้วตายทำบุญแล้วเจ็บเอาทางไหนไอ้ไม่ทำบุญแล้วตายไม่ทำบุญแล้วเจ็บเอาทางไหนนะโยม
เอาทางบุญดีกว่าใช่ไหมเออต้องแยกแยะสิคนเราไม่ใช่คนโง่เหมือนกันหมดทุกคนเลยไม่ใช่สมองควายเหมือนกันทุกคนเมื่อไรใช่ไหมคิดตามกันทุกคนได้ยังไงต้องมีเหตุผลเหมือนกันทั้งคู่เราก็เอาข้างทำบุญแล้วตายทำบุญแล้วเจ็บถ้าเอาให้เลือกสองทางไหมแกทำบุญเนี่ยแกก็ตายทำบุญแล้วแกก็เจ็บและแกไม่ทำบุญแกก็ตายไม่ทำบุญแกก็เจ็บเราก็เลือกทางนี้ใช่ไหมไอ้ทางหนึ่งดำทางมีสองเดินทางมีสองทางทางหนึ่งขาวทางหนึ่งดำไอ้ทางขาวเนี่ยแบบทำบุญแล้วเจ็บนะเอาทำบุญแล้วตายนะเอาเลยเอานี่ทางขาวทำบุญแล้วตายไม่ทำบุญแล้วตายนะไม่ทำบุญแล้วเจ็บนะนี่ทางดำเฮ้ยทำบุญไม่ได้นะทำบุญแล้วเจ็บนะทำบุญแล้วตายนะกูไม่ทำบุญดีกว่าแต่ไม่ทำบุญก็ตายไม่ทำบุญก็เจ็บส่วนมากคนเลือกเอาทางไหนโยมทุกวันเนี่ยคนมันก็เลือกเอาทางไม่ทำบุญมากกว่าทางนั้นแหละฮะมันก็อยู่บ้านมันก็เลือกเอาทางเจ็บทางตายแบบไม่ทำบุญอยู่นั่นแหละมันก็เลือกทางนั้นแหละพระพุทธเจ้าจะเลือกนี้ทำบุญแล้วไม่ตายทำบุญแล้วไม่เจ็บทำบุญแล้วไม่แก่ทำบุญแล้วไม่เกิดพระพุทธเจ้าเอาตรงนี้นะพระเจ้าทำบุญแล้วไม่แก่ทำบุญแล้วไม่เจ็บทำบุญแล้วไม่ตายทำบุญแล้วไม่เกิดพุทธเจ้าท่านเอาไงนะมัชฌิมาปฏิปทาทำบุญแล้วไม่แก่ทำบุญแล้วไม่เจ็บทำบุญแล้วไม่ตายมันเข้าใจยากจังเลยคิดยังไงก็คิดไม่ออกทำบุญยังไม่ตายวะทำบุญยังไม่เจ็บทำบุญยังไม่แก่ทำบุญยังไม่เกิดคิดไม่ออกโยมใช่ไหมแต่ถ้าพูดสองอย่างเราคิดได้ทำบุญแล้วตายทำบุญแล้วแก่ทำบุญแล้วเจ็บแต่ก็ทำนี่ยังเขาเรียกว่าคนใจถึงถือว่าทำเมื่อทำแล้วก็จะไปเจอแก่ก็ตายแก่ก็ทำบุญเจ็บก็ทำบุญตายก็ทำบุญคนคิดอย่างเงี้ยต่อไปก็จะถึงว่าเมื่อไปถึงขั้นสุดท้ายก็ทำบุญแล้วไม่แก่ทำบุญแล้วไม่เจ็บทำบุญแล้วไม่ตายทำบุญแล้วไม่เกิดจึงจะไปถึงตรงนั้นทำบุญจึงจะไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายแต่ไอ้พวกที่ทำบุญแล้วจะเจ็บทำบุญแล้วจะแก่ทำบุญแล้วจะตายกูไม่ไปคนนั้นไม่ถึงเลยฝังตัวเองอยู่ในบ้านนั่นแหละฝังตัวเองตะโคนมะพร้าวนั่นแหละฝังตัวเองอยู่ที่เสาเรือนไม่ไปไหนก็เกิดแต่ตายอยู่เนี่ยโยมมันไม่มีใครมาเกิดมาตายหรอกมนุษย์เนี่ยพวกเราเนี่ยชาตินี้ลำบากใจก็ตายอีกก็มีชาติหน้าก็ลำบากใจอีกชาตินี้เจอไอ้ลูกดื้อชาติหน้าก็เจอไอ้ลูกดื้ออีกชาตินี้ไอ้ผัวดื้อชาติหน้าก็เจอไอ้ผัวดื้ออีกนะชาตินี้เจอไอ้เมียดื้อชาติหน้าก็เจอไอ้เมียดื้ออีกนะชาตินี้ก็เจอไอ้ผัวเมียขี้เมาขี้เล่นชาติหน้าก็เจอไอ้ผัวขี้เมาขี้เล่นอีกจะหนีไปไหนพ้นโยมยังไม่เข้าวัดมันหนีไม่พ้นหรอกนะถ้าไม่เชื่อพระพุทธเจ้าหนีไม่พ้นอ่ะไอ้ดื้อๆด้านๆเนี่ยขี้เหล้าเมายาไอ้ว่ายากสอนยากไม่เอาธรรมะเข้ามาถึงจิตใจเป็นสัมมาทิฏฐิเราก็แก้ไม่ได้ถ้าสัมมาทิฏฐิเกิดขึ้นเมื่อไหร่จึงจะแก้ได้สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะเกิดขึ้นดำริออกบวชนั่นแหละออกบวชนั่นแหละถึงจะสำเร็จจึงจะหนีไอ้พวกดื้อๆด้านๆไม่ได้จึงจะหนีอันธพาลพ้นโยมดังนั้นก็วนไปอยู่กับไอ้พวกนี้เนี่ยมันก็พูดใส่หูแล้วทุกวันแหละแล้วก็ชอบใจมั้งไม่ชอบใจมั้งแต่ก็อยู่กับมันมันก็ต้องทุกข์อย่างเงี้ยสุขอย่างเงี้ยใจเราก็เหมือนกับบอกใจคนเราก็เหมือนกับไอ้ต้นมะม่วงนั่นแหละนะไอ้ต้นมะม่วงดกนั่นแหละไอ้ต้นมะม่วงไม่ดกมันก็ดีไม่มีใครมาฟาดใบมันฟาดกิ่งมันไอ้ต้นมะม่วงที่มีลูกกับพระพุทธเจ้าบอกว่ามันก็โดนเขารังแกมันทุกวัน
มาหักกิ่งตีกิ่งมันใบมันหลุดอยู่เรื่อยแต่มันก็ได้อย่างหนึ่งมันก็เสียอย่างหนึ่งไอ้ลูกไม้ที่ดกก็มีคนก็มาทำลายกิ่งมันไอ้ลูกไม้ที่มันไม่มีดกไม่มีลูกมันก็ไม่ถูกทำลายกิ่งถ้าเราไม่บ่นไม่เรียนมันจะไม่เปลี่ยนฐานะตัวเองนะไม่เปลี่ยนฐานะตัวเองโยมคิดว่าฉลาดก็ฉลาดอยู่งั้นแหละแต่ทั้งที่ฉลาดในบางทีก็ไม่ใช่ฉลาดคิดว่าตัวเองรู้จริงก็ไม่ใช่รู้จริงไอ้คนที่รู้จริงมันต้องรู้จิตเห็นจิตตัวเองพุทธเจ้าว่าคนที่รู้จริงต้องเห็นจิตรู้จิตตัวเองในเรียกรู้จริงเห็นวิญญาณเกิดดับเห็นปฏิจจสมุปบาทของจิตนั่นก็เรียกรู้จิตเห็นจิตนั่นก็รู้จริงรู้ของจริงไอ้รู้ไม่เห็นจิตตัวเองก็ไม่ใช่รู้จริงไปรู้ว่าคนโน้นเป็นอย่างนั้นรู้คนนี้เป็นอย่างนี้ก็เรียกว่าหลงรู้ไม่จริงพุทธเจ้าไม่ถือว่ารู้จริงรู้จิตเห็นจิตตัวเองก็เรียกรู้จริงเรามาบวชได้จริงจะรู้จะเริ่มรู้ว่าจิตเราเป็นยังไงถ้าไม่ภาวนาไม่รู้จิตตัวเองหลงนั้นต้องอดทนหน่อยนะโยมนะฮะเหมือนกับนักแสดงนั่นแหละไอ้นักอะไรล่ะโนลาน่ะมันไม่เต้นมันก็ไม่มีใครดูมันหรอกมันก็ต้องเต้นต้องร้องหน่อยเอาให้สุดเสียงเอาให้สุดฤทธิ์ไม่งั้นไม่มีใครจ้างไม่มีใครรู้มันก็ต้องแสดงมันจึงจะสมบทบาทโนราใช่ไหมไอ้มาบวชนี่ก็เหมือนกันมันก็ต้องทรงต้องปฏิบัติให้ครบต้องยืนต้องเดินต้องนั่งต้องนอนต้องปฏิบัติตามธรรมที่พระเจ้าเราไม่สวมวิญญาณนักบวชมันก็ไม่สงบมันก็ไม่ได้อะไรตรงโน้นก็ปวดตรงนี้ก็เมื่อยตรงโน้นก็จะเป็นนั้นอย่าไปเสียดายมันอย่าไปเสียดายมันร่างกายทุ่มเทไประยมตายตอนนี้ดีก็ไปตายที่บ้านอีกฮะดีก็ไปตายตอนบ้านระยมทำไมจะให้มันตายที่นี่ได้มันตายคนนั่งเยอะถึงจะตายแล้วนะโอ้โหคนจะต้องลือเนี่ยบุญมากไม่ใช่บอกคุยมึงจะไปบวชนะไอ้บวชแล้วตายทันทีเลยให้ตายที่บ้านที่ตายทรมานตายอย่างน่าสงสารไม่มีใครปลอบใจใจก็ไม่สงบตายอยู่กับพุทโธธัมโมสังโฆนี่ตายอย่างเย็นๆตายอย่างสบายสมัยก่อนพอตายแล้วก็มีราชรถมารับโยมมีราชรถมารับทีนี้ก็ไม่ใช่เทวดาสมัยนี้เขาไฮเทคโยมก็มีรถเก๋งมารับมีรถยี่ห้อดีๆมารับเขาก็เปลี่ยนเทวดาเขาเปลี่ยนไฮเทคแหละสมัยก่อนมันมีราชรถเขาก็ราชรถมาทีนี้ไม่มีราชรถโยมก็เอารถเก๋งมารับแล้วก็พาไปสวรรค์ไปอยู่ที่คนไหนสร้างอะไรไว้ก็ไปอยู่ตรงนั้นโยมทำอะไรมาก็ไปตรงนั้นแต่ตามสายศีลที่เขาถือไรศีลตามันเนี่ยใครทำตรงไหนศีลห้าก็ไปศีลห้าก็จะพาไปอยู่ตึกใหญ่ๆไปอยู่ปราสาทใหญ่ๆศีลแปดก็พาไปวิมานบริสุทธิ์ขึ้นอีกเขาก็จะพาไปตามนั้นรถมันก็จะแล่นไปถึงตรงนั้นแต่มันไม่ต้องใช้น้ำมันเท่านั้นแหละมันใช้ทิพย์เท่านั้นเองอัตโนมัติ บาปก็เหมือนกันบาปก็ลงนรกก็ไหวเหมือนกันน่ะสมัยนี้ก็ใช้ลิฟต์ก็ลงลิฟต์เลยอย่างเงี้ยนะกระไดเลื่อนก็ลงกระไดเลื่อนเลยอัตโนมัติเหมือนกันจริงๆมันเราเป็นมนุษย์เราไปเข้าใจแค่มนุษย์พระพุทธเจ้าจึงเปิดโลกให้ดูสอนท่านหลวงจะเดาดึงท่านเปิดโลกให้มนุษย์ดูเลยมนุษย์ก็เห็นนรกหมดทุกขุมเลยเทวดาเห็นนรกมนุษย์นรกก็เห็นเทวดามนุษย์โหทุกคนเห็นหมดเลยพุทธเจ้าท่านบันดาลเปิดโลกให้ดูสัตว์ทั้งหลายนี่กลัวบาปมาเลยท
ุกคนอยากเป็นพุทธเจ้าอยากไปเป็นพระนิพพานหมด

ให้ดูแล้วก็เหมือนเรานั่งสมาธินี่ก็เหมือนเปิดโลกพุทโธธัมโมสังโฆในท่องพุทโธให้ขึ้นใจนึกถึงพุทธเจ้าจนจิตสว่างก็มันเปิดโลกแต่ถ้าคนเราถ้าไม่สร้างบารมีนี่ก็ไม่ได้อะไรนะเกิดมาชาตินี้ก็ตายแบบชาวบ้านตายแบบชาวบ้านก็ไม่ได้อะไรเท่าไหร่ได้กระดูกกองเดียวฮะได้กระดูกกองเดียวห่อเดียวโยมตายแบบชาวบ้านเนาะเห็นไหมล่ะตายแบบชาวบ้านก็เผากระดูกกองเดียวตายแบบชาวบ้านชาวบ้านตายก็เท่านั้นนะโยมแต่ว่าถ้าคนผู้มีศีลมีธรรมตายมันไม่ใช่กระดูกกองเดียวมันได้อริยทรัพย์มันได้มนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติมันได้มากมายมันได้เสบียงไว้เยอะเลยไม่ใช่กระดูกกองเดียวมันได้มากกว่านั้นตายแบบชาวบ้านกระดูกกองเดียวไม่มีอะไรสมเพชก็แค่นั้นนะเสียใจก็แค่นั้นนะร้องไห้ก็แค่นั้นนะมาร้องไห้เสียใจเพราะกระดูกกองเดียวเนี่ยเสียดายอะไรอวรกันแต่ไม่เสียดายบุญนะไปเสียดายว่าคนนี้ตายซะแล้วยังไม่ทันอายุมากเลยโหจากไปซะแล้วเสียดายเพราะเคยอยู่ด้วยกันแต่ไม่เสียดายว่าโหคนนี้น่าจะทำบุญให้อิ่มซะก่อนแล้วค่อยตายน่าจะให้ทานให้พอรักษาศีลให้พอเจริญภาวนาแล้วค่อยตายน่าจะเสียดายตรงนี้กลับไปเสียดายกระดูกกองเดียวเวลาที่เราอยู่เนี่ยเราต้องปฏิบัติละยงเวลาที่เราอยู่เนี่ยเราต้องอุทิศตัวปฏิบัติธรรมแหละถ้าเราไม่ใส่ใจไม่สนใจมันก็แก่ก็ตายไปทุกวันเหมือนกันต้องแน่นอนไม่มีใครก็ให้เราหรอกโยมร่างกายนี่ไม่มีใครก็เอาไว้หรอกโยมนะไม่มีใครก็เอาไว้หรอกถ้าไม่ทำตอนนี้โยมจะไปทำตอนไหนไปรอปีไหนรอไม่ได้แล้วโยมก็ต้องหันหน้าเข้าวัดแหละนางสิริมหามายาเนี่ยแม่พุทธเจ้าถือศีลอุโบสถมาตั้งแต่เป็นเด็กเลยถือศีลอุโบสถทุกกึ่งเดือนเลยขนาดไม่เจอพระพุทธเจ้านะถือศีลพอท้องปุ๊บบอกสามีแล้วบอกว่าเรานอนแยกเตียงกันฉันไม่มีอารมณ์ร่วมฉันขอถืออุโบสถตลอดเพื่อดูแลครรภ์ลูกตัวเองไปเอาน้องสาวฉันเลยยกน้องสาวให้เลยแต่งน้องสาวให้สวยเหมือนฉันเนี่ยน้องสาวให้เลยไม่เอาบอกไม่ได้ฉันจะดูแลครรภ์ลูกฉันปรารถนามาดูแลครรภ์ลูกถือศีลอุโบสถเลยยกน้องสาวให้เลยไม่เอานะให้ยกน้องสาวสวยๆให้ใครทำได้ในโลกนี้ใครทำได้โยมไม่มีหรอกพันล้านจะมีสักกี่คนนะมันก็ผู้หญิงจึงเป็นยอดหญิงทำได้คนเดียวและนางก็นั่งสมาดูครรภ์ตัวเองต่อ6เดือนก็เห็นพระพุทธเจ้าใสเหมือนทองคำอยู่ในท้องเลยนั่งสมาธิหันหน้าออกขัดสมาธิเพชรด้วยนะนั่งไม่เหมือนเด็กอื่นต้องคุดคูดูดรกแม่ดูดใส่รกกินนี่นั่งใส่รกพันคอใส่รกก็มาอยู่ที่ปากนั่งสมาธิเพราะเราเข้ามาจากเทวดาเขารู้ว่าเขาจะมาเป็นพุทธเจ้าเขาไม่ลืมพุทธเจ้าเราไม่ลืมนั่งสมาธิใสแม่ก็อยากดูรูปอะไรก็นึกขอดูก็จะเห็นสมาธิจะเห็นรูปตัวเองถ้าวันไหนไม่ดูก็จะดูทุกวันแหละดูแล้วปลื้มปีติมากเพราะลูกเราเป็นผู้บริสุทธิ์มาเกิดลูกเราจะได้เป็นพุทธเจ้ารู้ด้วยนะใครพยากรณ์คนแรกโยมแม่น่ะพยากรณ์คนแรก

พอรู้ลูกมาเกิดเนี่ยแม่รู้เลยยังไม่ทันออกมาแม่บอกเนี่ยลูกเราจะเป็นพุทธเจ้าคนที่รู้มากที่สุดคือแม่ตัวเองไอ้ที่ว่าพราหมณ์ทั้ง6ทั้ง8มาถ่ายพุทธสรกณะเนี่ยยกนิ้วเดียวตรงเดียวนั้นรู้ที่หลังคนที่รู้ที่สุดคือแม่แม่รู้ดีว่าลูกเป็นอย่างไรนี่ถือว่าแม่นี่เป็นบุญคุณอันใหญ่หลวงนะบอกในลูกเราจะเป็นพุทธเจ้าก็ต้องถนอมขันอย่างดีเพราะแม่มีหน้าที่ถนอมขันเย็นมากไม่กินร้อนมากไม่กินเผ็ดมากไม่กินจืดกินหวานมากไม่กินเค็มมากไม่กินกินอาหารที่ดูแล้วลูกสบายกินอาหารเพื่อลูกไม่ได้กินเพื่อตัวเองแหละกินนี่ไม่ได้กินเพื่อตัวเองกินเพื่อลูกกินเพื่อเลี้ยงลูกให้โตให้ได้ให้เรียกลูกให้สมบูรณ์

ินเพื่อตัวเองแหละกินนี่ไม่เป็นกินเพื่อตัวเองกินเผื่อลูกกินเพื่อเลี้ยงลูกให้โตให้ได้ให้เรียกลูกให้สมบูรณ์เนี่ยความเป็นแม่นะพอ10เดือนก็คลอดเลยทศมาศครบ10เดือนสมบูรณ์เหมือนม้านั่นแหละพุทธเจ้าก็แข็งแรงเหมือนม้าเนี่ยเคยเห็นม้ามั้ยล่ะม้าออกแล้ววิ่งเลยอ่ะม้ามันคลอดกี่เดือนนะม้ามันก็คลอดพอคลอดแล้วก็วิ่งเลยม้าพอตัวแห้งก็วิ่งพุทธเจ้าก็มีกำลังอย่างม้าอย่างช้างสารน่ะออกแล้วก็เดินได้7-9บอกว่าเพราะตัวเองจำได้บอกชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายเราจะมาเป็นศาสดาเอกในโลกแม่ดีใจแล้วได้เป็นแม่พุทธเจ้าพอ7 วันก็ดับจิตเลยไปเป็นเทวดาชั้นดุสิตเป็นเทพบุตรไม่เป็นผู้หญิงแล้วพอเป็นผู้หญิงชาติเดียวพอเป็นมานานแล้วต่อไปนี้ไม่เป็นแล้วไปเป็นเทพบุตรเลยพออีกรูปบวชได้8 พรรษาก็ไป45 ปีก็ไปเทศโตดแล้ว40 กว่าปีได้30 กว่าปีพระเจ้าพอสำเร็จก็ขึ้นไปเทศโตดพรรษาที่ 8แม่ก็ฟังธรรมสำเร็จเลยเป็นโสดาบันนั่นไม่ใช่ตายแบบชาวบ้านนะตายแบบแม่พุทธเจ้ายังสวยยังสาวเลยไม่เอาแล้วอยู่29 ปีเขามาเกิดเขาก็ได้อะไรไปเยอะเลยแค่อยู่29 ปีเขาสร้างประวัติไว้ทุกวันเลยต้องเรียนรู้เลยเนี่ยภาพนี้เนี่ยใช่ไหมภาพนิยมบ้านวันเนี่ยใครว่าเนี่ยเห็นแม่ของโลกเลยแม่ของมนุษย์และเทวดาเลยก็เลยเขาสละเวลานี้ทำบุญเลยพอได้รูปก็ทำบุญเลยรู้แล้วว่าเราไม่ใช่คนธรรมดามาเกิดไอ้คนที่ทำบาปนี่ไม่รู้ตัวเองเป็นคนไม่รู้ตัวเองมาจากไหนนะไอ้คนที่ทำบุญนี่ก็รู้ตัวเองเข้ามาจากเทวดานะไอ้คนที่ทำบุญเนี่ยแสดงว่าเข้ามาจากเทวดาหรือไม่ก็จะไปเป็นเทวดาแต่ไอ้คนทำบาปนี่ไม่รู้มันมาจากไหนโยมมันมาจากนรกขุมไหนวะมันถึงมาทำบาปเฮ้ยถึงมาด่าพ่อด่าแม่ที่พ่อที่แม่ซ้อมเมียเมาเหล้าโอ้ลายเลยมันมาจากไหนแสดงว่ามันไม่ได้มาจากที่สูงหรอกมันมาจากใต้บาดาลอะไรพวกเนี้ยบางทีมันก็เป็นสัตว์มาเกิดนะโยมหมาบางตัวเนี่ยมาเกิดเป็นลูกคนไอ้หมาตัวนี้มันตัวดำนะมาเกิดมันก็ดุไอ้หมาตัวนี้มันตัวขาวมันก็ใจดีหรือใจดุเนี่ยพอมันเกิดเป็นคนมันก็นิสัยเป็นหมาตัวนั้นนะโยมไอ้คนเวลามันเกิดไปตายไปก็นิสัยเหมือนหมาตัวนั้นนะโยมไอ้คนหวงข้าวหวงของก็หวงเหมือนหมาตัวนั้นแหละไอ้หมาตัวไหนนักเลงรักเจ้าของไม่หวงข้าวของมันไปจะคนมันก็ไม่ได้หวงเท่าไรแต่ว่ามันหลงมันโลภสัตว์นี่ก็ไปจะคนคนก็มาจากสัตว์เทวดาก็มาจะคนคนก็ไปเป็นเทวดานรกก็มาจะคนคนก็มาจากนรกผัดเปลี่ยนหมุนเวียนพระพุทธเจ้าท่านเห็นนะเห็นหมดไม่ใช่คนตายแล้วเป็นคนนะอย่างเดียวท่านบอกว่ามนุษย์ที่ตายแล้วเป็นมนุษย์เนี่ยถือว่าคนนั้นมีบุญมากมนุษย์น้อยคนล้านคนที่กลับมาเป็นมนุษย์เนี่ยน้อยโดยมากจะไปเกิดเป็นสัตว์อื่นก่อนถึงจะมาเป็นมนุษย์ไอ้คนที่มาเป็นมนุษย์เนี่ยมันระลึกชาติได้คนที่มาจากเทวดามันก็ระลึกชาติได้มันจะกลับทำดีแต่ไอ้คนที่มาจากสัตว์อื่นมันจะไม่นึกชาติตัวเองไม่ออกไอ้มนุษย์นี่มันที่คิดได้เนี่ยแสดงว่าบุญเก่ามีคนที่คิดได้ในบุญเก่ามีบุญเคยบวชเคยเรียนบุญเคยปฏิบัติกรรมฐานบุญเก่ามีอย่างหลวงพ่ออ่อนเนี่ยทำกองเพลเนี่ยหลวงพ่อ

พราะขาวอ่ะผมว่าขาวหรือว่าอ่อนท่านนั่งเจริญฤทธิ์ชาติได้ท่านบอกเมื่อชาติก่อนท่านเคยเกิดเป็นพระบวชที่อินเดียไปเป็นพวกเทวทัตน่ะท่านบอกจะเป็นพระรุ่นใหม่รุ่นหนุ่มไปเป็นพวกเทวทัตหลงเชื่อพระเทวทัตท่านบอกเจอพุทธเจ้าแต่ท่านไม่ได้เชื่อพุทธเจ้าท่านกลับไปเชื่อเทวทัตท่านเลยไม่สำเร็จน่ะพอเวียนได้แต่เกิดมาชาตินี้ท่านมาเป็นพระลูกศิษย์หลวงพ่อมั่นท่านมานั่งกรรมฐานมีลูกมีเมียแล้วเมียตายเงี้ยแล้วก็เลยยังไงก็เลยสงสารเมียลูกไงก็เลยบวชแล้วก็เลยปฏิบัติจนนั่งเข้าฌานระลึกชาติได้โอ้กูนี่เคยเจอพุทธเจ้ามาแล้วแต่เป็นพวกเทวทัตซะนี่เลยไม่ได้สำเร็จชาตินั้นมาสำเร็จชาตินี้พอตายแล้วกระดูกเป็นกระทาดมาเลยตายแล้วกระดูกเป็นแก้วมาเลยเพราะผู้ขาวถ้าคนชาวบ้านในตายกระดูกก็เป็นธรรมดาแต่พวกที่เข้าฌานตายในกระดูกจะเป็นแก้วกระดูกจะเป็นธาตุพวกทำสมาธิได้ชั้นสูงแต่คนก็มีบุญนะเกิดในชั้นนี้ถือไม่ทันพระเจ้าถือว่ามีบุญได้มาเกิดในชั้นนี้ได้เป็นพุทธศาสนาถือว่ามีบุญมีบารมีพอพระพุทธเจ้าท่านบอกเอาไว้ 5,000 ปีเนี่ยเพื่อเอาไว้ให้คนเนี่ยที่ดอกบัวที่จะพ้นน้ำต่อไปเอาไว้ดอกบัวที่จะพ้นน้ำต่อไปพวกเราในพวกบัวที่จะพ้นน้ำต่อไปยังไม่พ้นไอ้ที่ท่านมาโปรดนั้นพวกพ้นน้ำแล้วพวกพ้นน้ำแล้วนั้นพวกนั้นท่านมาโปรดพวกเรานี่เป็นพวกที่จะพ้นน้ำต่อไปท่านเหลือไว้ให้พวกเราเอาไว้สว่างต่อไปเป็นพุทโธต่อไปท่านเหลือไว้ให้พวกเรานะถ้าท่านพระพุทธศาสนาพระเจ้านิพพานปุ๊บพุทธศาสนาหมดเลยเนี่ยถ้าเรามาเกิดตนนี้จะได้อะไรขึ้นมาเราอาจจะไม่เป็นพุทธนะอาจจะเป็นอะไรจะเป็นเนี้ยอาจจะเป็นศาสนาไหนก็ได้เนาะถ้าที่เมืองนี้บ้านนี้ประเทศเราเนี่ยถ้าพุทธศาสนาไม่มีเนี่ยเราจะถืออะไรกันเนี่ยใช่ไหมถ้าพ่อแม่ปู่ย่าตายายเราเป็นมิจฉาทิฏฐิก็เป็นมิจฉาทิฏฐินะฆ่าสัตว์บูชายันไม่ได้บุญไม่ยงนะฆ่าสัตว์บูชายันพวกเราก็ต้องฆ่าสัตว์ทำบุญแน่นอนเลยพวกที่ไม่มีศาสนาเนี่ยฆ่าสัตว์ทำบุญยงคิดว่าวิญญาณได้จะมาเอาบุญด้วยการเอาเลือดเอาวิญญาณไปให้ทั้งนั้นแหละสมัยก่อนเนี่ยอย่างที่โยมขึ้นศาลเจ้าพ่อเจ้าแม่เลยนะอะไรศาลเพียงตาอะไรเงี้ยต้องฆ่าไก่ฆ่าหมูอะไรเงี้ยนั่นแหละฆ่าสัตว์บูชายันพวกนี้จะตายแล้วจะไปเกิดเป็นสัตว์พวกนั้นอีกให้เขาฆ่าเราอีกเป็นกรรมถ้าเขาไปสวดมนต์ภาวนานึกแต่ความสบายใจขอให้สัตว์ทั้งหลายในโลกนี้เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันเนี่ยจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอาตมาว่าเขาเป็นบุญมากจะเป็นบุญมากนี่เขาไปเผาเขาเนี่ยที่พูดแต่เรานะขอห้ามพูดเรื่องศาสนาคนอื่นแต่พูดพวกเราได้พูดให้เขาใจว่าไม่ได้เป็นบาปชีวิตใครใครก็รักเขามีลูกเขามีผัวเขามีเมียเขาก็รักแต่สัตว์พวกนี้ทำไมมันจึงแหลงโยมสัตว์สี่เท้าเนี่ยมันจะเป็นบาปมากกว่าสัตว์พวกที่ไม่มีสัตว์ที่เป็นพวกปูปลาเนี่ยพวกปลาพวกอะไรเนี่ยสัตว์มันไม่แต่ถ้าทำมากๆมันจึงจะบาปให้ผลถ้าทำน้อยๆบาปมันยังไม่ให้ผลแต่ถ้าสัตว์สี่เท้าสัตว์พวกนี้ไอ้พวกสัตว์ที่มีบารมีพวกนี้จะให้ผลเร็วอย่างเช่นช้างม้าวัวควายหมูเงี้ยหมูนี่จะฆ่ามากๆให้ผลชัดนี่ตัวทั้งตัวก็ไม่แน่ไอ้คนหนึ่งมันฆ่าไก่อยู่ฆ่าไก่เชือด
เชือดอยู่อะไรบริษัทอะไรอ่ะไม่ต้องบอกบริษัทหรอกเชือดพอวันหลังมันเชือดมันนับไม่ถ้วนมั้งเชือดวันนั้นมันนึกขึ้นมาไงกรรมมันให้ผลเอ๊ะเวลาเชือดไก่มันง่ายจังวะเชือดคอกูจะง่ายเหมือนไก่มั้ยเอ๊ะมันจะเจ็บมั้ยมันก็เลยเอามีดรับคมแล้วเชือดคอตัวเองเลยดิ้นพลาดแล้วโยมมันไม่ง่ายกันเลยไปตายเลยเนี่ยโอ้เนี่ยไม่นานเลยโยมเดือนที่แล้วมั้งเชือดคอตัวเองอะสมาไปอินเดียพอดีเขาบอกว่ามีคนเชือดคอตัวเองมันสงสัยว่าไก่มันเชือดเลยมันเจ็บมั้ยกูเชือดคอตัวเองจะเจ็บมันอยากจะรู้ว่าไก่เจ็บมันมั้ยมันไม่มีปัญญาต้องเชือดคอตัวเองจะรู้อ่ะแล้วก็ตายโรงพยาบาลช่วยไม่ทันมีนะคนฟักลูกตาตัวเองก็มีโยมเขาบวชเป็นพระแล้วโยมท่านบอกท่านอาบน้ำท่านตะบัดผ้าไงท่านจกลูกตาตัวเองออกมาเลยห้อยเลยหู้กรรมของท่านท่านต้องท่านเคยตีไก่อ่ะเคยเป็นนักคนตีไก่อ่ะตีไก่กับปลานักเลงเนี่ยนะฮะตอนก่อนบวชนะแล้วก็ท่านบอกท่านก็ต้องโอ้บอกปวดท่านต้องเอามือเนี่ยกุมไปโรงพยาบาลนะแล้วหมอก็ไปเย็บเข้าอย่างเก่าโยมไม่น่าเชื่อนะอาบน้ำมือควักตาตัวเองแล้วออกยังไงเนี่ยบอกสะบัดตัวไงท่านบอกเช็ดผ้าเนี่ยพับเดียวหลุดตาหลุดออกมาได้โหกรรมนี่เอาผลนะขนาดบวชแล้วยังไม่ยอมระยมท่านก็ปฏิบัติดีนะน่ากลัวไหมโยมอยู่ดีๆมาควักตาตัวเองได้ยังไงเนี่ยทีนี้กรรมมันเป็นคอมพิวเตอร์อยู่มันเร็วอัตโนมัติเป็นไฮเทคเป็นอินเทอร์เน็ตแล้วมันเอาเร็วแต่ไม่ก่อนช้าต้องไปรอชั้นหน้าสมัยนี้เอาชั้นนี้เลยดูสิกินยาม้าเนี่ยบ้ามันม้าเลย กินยาม้านี่มีปัญหากรรมให้เห็นผลเลยคนขายก็ติดคุกคนกินก็บ้าหมดเนื้อหมดตัวมันเหมือนกันหมดเลยโยมทางนี้ไม่รู้จักยาม้ามั้งโยมรู้จักไหมรู้จักโอ้เผยแพร่ได้ดีมากนึกก็รู้จักตำเมืองสุพรรณนึกก็รู้จักตำเมืองนนท์นะยังไม่เห็นมั้งอาตมาดูแล้วไม่เห็นมันดีอะไรเลยก๋วยเตี๋ยวอร่อยกว่าเอามาแลกก๋วยเตี๋ยวชามนึงกินก๋วยเตี๋ยวดีกว่าสบายใจกว่ากรรมมันเป็นอินเทอร์เน็ตกรรมมันเป็นอัตโนมัติทำดีก็ให้ผลเร็วโยมแค่เข้าวัดเนี่ยสบายใจอ่ะโยมลองออกไปด่าเขาสักพักสิโยมทุกข์ใจทั้งคืนเลยโยมนะให้โยมไปทะเลาะกับแฟนกับลูกสักพักเดียวโยมปวดหัวทุกข์ใจทั้งคืนเนี่ยอันนี้มาสวดมนต์ภาวนาโยมสบายไปหลายวันน่ะกลับไปอย่าไปทะเลาะกับเขาก็แล้วกันมันเห็นผลนะบุญนี่เห็นผลทำได้ทันทีบุญบาปไม่ใช่รอชาติหน้าทำเดี๋ยวนั้นก็สุขเดี๋ยวนั้นทำเดี๋ยวนั้นก็ทุกข์เดี๋ยวนั้นไอ้บวชนี่ใครไม่ต้องหุงข้าวเลยใช่ไหมมีพวกมนุษย์ทั้งหลายหุงให้เรากินเราเป็นเทวดาในระมิดตอนเช้าก็มาแล้วสบายไหมล่ะเป็นเทวดาเนี่ยไม่ต้องหุงข้าวเลยเนี่ยอยู่บ้านต้องหุงข้าวกินน่ะไม่หุงก็หาว่าเป็นคนขี้เกียจพอตอนนี้ตื่นขึ้นมาเดี๋ยวก็ได้กินแล้วกินของดีๆด้วยกินสารพัดจะกินน่ะใช่ไหมตะขาดีๆนะที่เขาให้กินน่ะของดีๆนะไม่ใช่ของไม่ดีนะอยู่ที่บ้านนั้นต้องโหกว่าจะได้มาแต่ละชิ้นเนี่ยต้องไปหามาที่นี่กินได้ของดีๆทั้งนั้นเป็นบุญทั้งนั้นเราต้องมือก็พระพุทธเจ้าเนี่ยท่านไม่ชิงโง่นะท่านฉลาดท่านฉลาดท่านเราประมาณความฉลาดท่านไม่ได้เพราะท่านวางอะไรไว้ให้เราเนี่ยมันมากมายสุดที่เราจะพรรณนาถึงความฉลาดของท่านเปลี่ยนฐานะคนได้เชื่อพระพุทธเจ้าเนี่ยเปลี่ยนฐานะคนได้คนไม่เชื่อก็เปลี่ยนฐานะคนเชื่อก็เปลี่ยนฐานะเป็นคนดีเลยใช่ละ
นะเชื่อเป็นพระพุทธเจ้าเป็นคนดีเลยใช่ไหมถ้าไม่เชื่อเป็นคนเลวทันทีจริงไหมโยมเชื่อพระพุทธเจ้าเป็นคนเลวไหมเป็นคนดีทันทีเลยนะแค่หันหน้าเข้าวัดถือดอกไม้ธูปเทียนเข้าวัดเนี่ยเป็นคนดีทันทีเลยหันหลังให้วัดเข้าวงเล่าเป็นคนเลวทันทีเลยใช่ไหมใช่ไหมโยมแค่หันหลังเข้าวัดไปกินเหล้าไปเล่นไพ่เนี่ยเลวทันทีเลยไหมโอ้ก็เชื่อพุทธเจ้าดีทันทีเลยโยมอยู่เย็นเป็นสุขเลยทำไมจะไม่เห็นเนี่ยคนก็โง่ยังรู้เลยโยมจะว่าแต่คนฉลาดเลยเราไม่ต้องไปสอนคนฉลาดสอนคนก็โง่ยังรู้เลยพูดเท่านี้โยมใครมันจะโง่ยิ่งกว่านี้ไม่รู้เรื่องนะโยมใครมันจะโง่ยิ่งกว่านี้อีกที่พูดไม่รู้เรื่องเนี่ยไม่มีใครโง่กว่านี้นะโยมนะทำบุญเนี่ยเปลี่ยนนิสัยตัวเองทันทีเจริญทันทีได้เป็นคนดีทันทีเลยโยมอย่างน้อยเราก็รู้ว่าตัวเองดีตัวเองดีแล้วไม่ทำบาปแหละสบายใจแหละมากราบพระไหว้พระดอกไม้ทุกเทียนเนี่ยกลับไปก็สบายแหละไอ้คนหนึ่งกูไม่เอาแล้วจะเอาสบายใจก็เดินกำตะตังเป๋เข้าลงเล่าออกมาเป๋กลับมาเลยนะเสียเงินด้วยใจก็ไม่สงบเลยใจก็เล่าร้อนกลับมาบ้านก็คุยกันไม่รู้เรื่องกับคนที่บ้านนะทำบาปทันทีก็ได้บาปทันทีได้เป็นคนเลวทันทีเลยแต่เลวที่โลกไม่ประณามท่านนั่นเองแต่ใจนั้นมันไม่ดีแล้วพระพุทธเจ้าท่านบอกพวกเปรตมาขอส่วนบุญพระองค์เปรตโปรดกระหม่อมฉันทีพระพุทธเจ้าบอกฉันโปรดพวกเธอไม่ได้หรอกพวกเธอไม่เชื่อฉันเธอก็เป็นเปรตไปเถอะพวกเธอไม่เชื่อฉันก็โปรดไม่ได้เพราะเขาไม่เชื่อพระพุทธเจ้าถ้าเขาเชื่อพระพุทธเจ้าเขาไม่ไปเป็นเปรตคนดื้อนะคนดื้อเนี่ยน่ากลัวคนใจบาปไม่ดื้อนี่อย่างดีนะคนใจบาปเหมือนองคุลิมานเนี่ยนะองคุลิมานไม่ดื้อนะองคุลิมานไม่ดื้อฆ่าคนเป็นพันคนแต่ไม่ดื้อพอเจอพระพุทธเจ้าอ่อนน้อมถ่อมตนกราบเลยรู้ว่าเราหยุดแล้วท่านที่ยังไม่หยุดเรานี่หยุดแล้วท่านที่ยังไม่หยุดรู้เลยเนี่ยคนฉลาดคนบาปนะฆ่าคนเป็นพันคนลงกราบพุทธเจ้าเลยขอฝังธรรมสิ่งที่ยังไม่รู้ขอให้พระองค์สอนกระหม่อมฉันให้เมตตาองคุลิมานสำเร็จเป็นพระอรหันต์เลยแต่คนดื้อเนี่ยมันไม่เอานะมันดื้อแล้วไม่เอาไม่ฟังใครกูรู้กูไม่ฟังใครกูทำดียังเหมาแปะจะบอกกูดีกูรู้นะคนดื้องี้ทำไงโยมพุทธเจ้าโปรดไม่ได้องคุลิมานดีกว่านะยังกินเหล้าเหมาแอะบอกกูรู้มึงต้องไม่สอนกูหรอกด่าลูกด่าเมียอีกสู้องคุลิมานไม่ได้พวกนี้ไปนรกแน่นอนเลยถ้าลองยังเมาแล้วรู้กินเหล้าเมาแล้วยังดื้อว่ารู้เนี่ยเสร็จเลยยังเล่นการพนันยังทำบาปบอกรู้เนี่ยหมดแน่เลยเอาไปเอาอะไรไปไม่ได้พุทธเจ้าโปรดไม่ได้คนดื้อพวกนี้พุทธเจ้าโปรดไม่ได้โยมเจอพุทธเจ้าพุทธเจ้าก็ไม่โปรดแต่องคุลิมานนี่ดุร้ายฆ่าคนมากมายแต่ฟังแล้วไม่ดื้อเข้าใจเลยว่าตัวเองผิดตัวเองยอมรับผิดว่าพุทธเจ้าจนหยุดถือเดินท่านก็หยุดท่านเดินไปแต่ท่านหยุดทางใจแต่เราวิ่งเนี่ยถึงเราจะหยุดแต่เราก็ไม่หยุดนี่คือไม่ดื้อคนไม่ดื้อเนี่ยพุทธเจ้าจะโปรดได้คนไม่ดื้อไม่รั้นไม่ด้านเนี่ยพุทธเจ้าโปรดคนที่ดื้อที่รั้นเนี่ยพุทธเจ้าไม่โปรดแล้วโยมท่านก็ปล่อยทางใครทางมันไปนรกอย่างเดียวคนเรามันต้องอโหสิกรรมกันใช่ว่าทำอะไรกันไว้ด้วยกายก็ดีวาจาก็ดีใจก็ดีเราต้องอโหสิกรรม